0: อัยการโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่วนใหญ่เสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะไม่เชื่อมั่นการทำงานขององค์กรอิสระที่ต้องสุจริตเที่ยงธรรมและไม่ควรถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมืองด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงข้อห่วงใยของสมาชิกเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ว่ากรรมาธิการทำหน้าที่อย่างเต็มที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสและอนุมัติให้กกต.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมาธิการงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลจะนำข้อสังเกตของกรรมาธิการไปพิจารณาและนำไปเป็นแนวทางจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์ประเทศพร้อมยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังคุ้มค่าและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย
1: ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมาธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจัดทำงบประมาณปีหน้าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วยความคิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุด
0: และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าววงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆมิได้ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
2: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศและลดภาระค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุคือสถานการณ์วิกฤตพลังงานนอกจากนี้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งช่วยบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากนกกระซิบขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้
4: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
3: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับ

0: ฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตจานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบาร์ฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึง16กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
2: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสรรพนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมอันครอสครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้แทนนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญ

0: กรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่าโมคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80 กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า4%เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมาอยู่ที่ราว105 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
3: กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12-13 กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศบริกส์ประจำปีนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย0-3 เซตทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่12กันยายนนี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จินาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โดยชายเดี่ยวพิชพงษ์เอาชนะอภิวัตเครือวัน6-3และ6-2ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงษ์จับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐ6-2และ6-3ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหนานคู่มือวางอันดับ1จากเวียดนามนายสุชัยพรชัยศักอุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักหวดไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชียสำหรับผลงานของทีมนักหวดไทยที่ผ่านมาลลนาธาราได้ดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนและปรัชญาอิสโลมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทัพเทนนิสไทยคว้ามาได้1 เหรียญทองแดงจากชายคู่ปรัชญาอิสโลและแม็กซิมัสพราพลโจรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมจักรยานไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์2 รายการไปสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและทีมทรามไทรเอล1 กิโลเมตรบุคคลชาย โดยเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักกีฬาได้แก่จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์พร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับว่าการแข่งขันเพื่อเก็บสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดดาวี่ตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น
5: 1นาทีกับกปท.
3: ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถที่วิ่งบนท้องถนนต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลายและหยุดรถเพื่อให้คนข้ามถนนรวมทั้งคนข้ามก็ต้องใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนด้วยคนข้ามถนนทางม้าลายถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามต้องข้ามด้วยความระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจให้เดินอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนเพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้หยุดรอบนทางเท้าห้ามมิให้คนเดินข้าม 2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังไม่ได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรถโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบันทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้ง2ใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศสององค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนภาวะอ้วนกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจัยอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตามมามากมายมีโรคเบาหวานความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นดังนั้นการปรับพฤติกรรมการรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณและประเภทของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
10: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
11: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: บุตรทางสรณังรัชามิ
1: ธัมมังสรณังรัชามิ
0: ธัมมังสรณังรัชามิ
1: ธัมมังสรณังรัชามิ
0: สังฆังสรณังรัชามิ
1: สังฆังสรณังรัชามิ
0: ดุติยัปปิบุตรทางสรณังรัชามิ
1: ดุติย
0: ั
1: ม
0: ปี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณัง
0: คัจฉามิดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตั
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตัตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะการังคะโรมะเส

อันนบยังสรณะมนาปาทังพนามาเส

ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคหังเกวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะละอายุวัฏฐกาชรวัฏฐกาสิริวัฏฐกายัสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคะพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จักทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจู่ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิถีวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

โอชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นช่วงบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญัสสะอุจจโยทานสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: พราหมณ์ไม่ควรประหารพราหมณ์พระพุทธภาษิตณ บราหมณสัพพะ

ู้ประหารพราหมณ์หน้าที่เตียนพราหมณ์ผู้จองเวรยิ่งกว่าพราหมณ์ผู้ประหารนั้นเสียอีกความเกลียดกันใจจากอารมณ์ที่น่ารักนั้นใดความเกลียดกันใจนั้นของพราหมณ์นั้นเป็นความประเสริฐไม่น้อยใจที่ประกอบด้วยความเบียดเบียนหันหลังให้อารมณ์ใดๆความทุกข์จากอารมณ์นั้นย่อมสงบลงได้คือย่อมไม่มีอธิบายความพราหมณ์ในที่นี้ทรงประสงค์อพราหมณ์ทั้งโดยกำเนิดและโดยคุณธรรมในท้องเรื่องนี้มีพราหมณ์คนหนึ่งประหารสารีบุตรดงเล็บซึ่งเป็นพราหมณ์โดยคุณธรรมในขณะเดียวกันหากพราหมณ์ใดถูกประหารแล้วจองเวรผู้ประหารทรงติเตียนผู้จองเวรนั้นยิ่งกว่าผู้ประหารเสียอีกเพราะทำให้เวรยืดเยื้อทรงสรรเสริญการกีดกันใจจากอารมณ์ที่รักและที่ชังว่าเป็นความประเสริฐของพราหมณ์ทรงสรรเสริญการไม่ด่าตอบไม่ประหารตอบว่าเป็นคุณอันประเสริฐอันหนึ่งใจของคนส่วนมากน้อมไปในความเบียดเบียนในกามและในความพยาบาทส่วนใจของท่านผู้ใดหันหลังให้คือไม่ยอมคบไม่ยอมอยู่ร่วมกับความเบียดเบียนความทุกข์ของท่านผู้นั้นย่อมไม่มีเพราะเหตุแห่งทุกข์คือความเบียดเบียนอันเขาตัดได้ขาดแล้วเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภพระสารีบุตรมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระสารีบุตรเถระพวกมนุษย์เป็นอันมากในที่แห่งหนึ่งกล่าวคุณกถาของพระสารีบุตรเถระว่าน่าชมจริงพระคุณเจ้าของเราอุดมด้วยขันติธรรมไม่โกรธแม้คนอื่นด่าก็ตามประหารก็ตามพราหมณ์มิจฉาทิฏฐิคนหนึ่งฟังแล้วกล่าวแย้งว่าที่ท่านไม่โกรธเห็นจะเป็นเพราะไม่มีใครยั่วให้ท่านโกรธประมาณหาไม่ได้เลยมนุษย์ทั้งหลายตอบแม้ใครด่าหรือประหารท่านท่านก็หาโกรธไม่เราจะทดลองดูพราหมณ์ว่าเชิญเถิดเมื่อเห็นพระสารีบุตรออกบิณฑบาตพราหมณ์นั้นเดินตามไปข้างหลังพอได้โอกาสเหมาะก็ตีท่านข้างหลังอย่างแรงพระเถระคงเดินเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสรีระของพราหมณ์เร่าร้อนไปทั่วเพราะรู้สึกผิดอัศจรรย์ที่เห็นท่านไม่โกรธจึงหมอบลงแทบเท้าของท่านอะไรกันนี่ท่านถามกระผมขอโทษขอรับที่ประหารท่านโปรดยกโทษให้ผมเถิดฉันอดโทษให้ท่านพระสารีบุตรตอบถ้าท่านอดโทษให้กระผมจริงโปรดไปรับอาหารที่บ้านผมกรุณาส่งบาตรมาเถิดขอรับพระเถระรับนิมนต์ส่งบาตรให้พราหมณ์ถือบาตรเดินนำพระเถระไปยังเรือนของตนพวกมนุษย์ที่เห็นเหตุการณ์โกรธพราหมณ์ว่าตีพระเถระจึงต้องการแก้แค้นแทนพระเถระโดยจะฆ่าพราหมณ์เสียชวนกันไปแอบอยู่ที่ซุ้มประตูบ้านพราหมณ์เมื่อพระเถระและพราหมณ์มาถึงจึงขอร้องให้พระสารีบุตรรับบาตรของท่านคืนไปพวกเขาจะประหารพราหมณ์ให้สมกับความแค้นพราหมณ์นี้ประหารท่านทั้งหลายหรือประหารเราพระเถระถามประหารท่านขอรับเขาได้ขอขมาแล้วฉันได้ให้อภัยแล้วท่านทั้งหลายจงกลับกันเสียเถิดพวกภิกษุทั้งหลายรู้เรื่องนี้เข้าได้ทีเตียนพระสารีบุตรเถระว่าอะไรกันพระสารีบุตรถูกพราหมณ์ประหารแล้วยังนั่งรับภิกษาในเรือนของเขาอีกจำเดิมแต่นี้ไปพราหมณ์นั้นจะได้ใจไม่มีความละอายหรือความเกรงกลัวคงจะประหารภิกษุทั้งหลายเป็นแน่แท้พระศาสดาเสด็จมาทราบเรื่องที่ภิกษุสนทนากันแล้วตรัสว่าเมื่อพราหมณ์ผู้เป็นสมณะถูกพราหมณ์คฤหัสถ์ประหารแล้วพราหมณ์สมณะย่อมไม่โกรธเพราะความโกรธนั้นเขาถอนขึ้นแล้วด้วยอนาคามิมรรคดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าพราหมณ์ไม่ควรประหารพราหมณ์เป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้สำรวมด้วยฐานะ3พระพุทธภาษิตยสกาเยนวาจายะมนสานาทิลุกตังสร้างวุตังตีหิท่าเนหิตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าความชั่วทางกายวาจาใจของผู้ใดไม่มีเราเรียกบุคคลนั้นผู้สำรวมแล้วด้วยฐานะ3ว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความกรรมอันมีโทษคือมีความทุกข์เป็นผลเป็นกำไรยังสัตว์ให้ไปอบายเรียกว่าความชั่วดงเล็บลุกตังจริงอย่างนั้นความชั่วทุกอย่างย่อมมีทุกข์เป็นผลเป็นกำไรทั้งสิ้นแม้จะยังไม่ปรากฏในเบื้องต้นก็ต้องปรากฏในเบื้องปลายคนชั่วเห็นความชั่วเป็นขนมหวานเมื่อความ

ันนั้นยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดความช่วยผลเขาย่อมเดือดร้อนเดือดร้อนจริงๆความเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วให้ผลนั้นไม่มีอะไรต้านทานหรือป้องกันกรรมชั่วบุคคลทำได้3ทางคือทางกายวาจาใจผู้ใดไม่ทำชั่วทางกายวาจาใจผู้นั้นชื่อว่าสำรวมแล้วด้วยฐานด้วยฐานะทั้ง3พระผู้มีพระภาคเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภพระนางมหาประชาบดีโคธมีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระนางมหาประชาบดีพระนางมหาประชาบดีโคธมีได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยการรับครุธรรม8ประการจากพระศาสดาครุธรรม8นั้นได้แก่1ภิกษุณีแม้มีพรรษาทั้ง100ก็ต้องเคารพภิกษุผู้บวชในวันนั้น2ต้องอยู่จำพรรษาในอาวาสที่มีภิกษุ3ต้องถามวันอุโบสถและไปรับโอวาทจากภิกษุทุกกึ่งเดือน4ออกพรรษาแล้วต้องภาวนาในสงฆ์2ฝ่ายคือทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณี5เมื่อต้องอาบัติหนักต้องประพฤติมานัตในสงฆ์2ฝ่าย6เมื่อสิกขมานาครบอุปสมบทแล้วต้องให้บวชในสงฆ์2ฝ่าย7ด่าว่าเปรียบเลยภิกษุไม่ได้เลย8ไม่ให้ภิกษุณีสั่งสอนภิกษุให้ภิกษุสั่งสอนภิกษุณีได้ฝ่ายเดียวจากวินัยปิฎกจุลวรรคเล่ม7หน้า323ขอย้อนกล่าวอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยการรับครุธรรม8ประการจากพระศาสดาแล้วดีใจเหมือนบุคคลผู้ได้อาบน้ำชำระกายดีแล้วได้มาลัยดอกไม้หอมมาประดับเศียรพระนางไม่ได้มีอุปชายะหรืออาจารย์อื่นใดเลยก็ครุธรรม8ประการนั่นเองคือเงื่อนไขในการอุปสมบทของนางโดยการอื่นอีกภิกษุณีทั้งหลายปรารภถึงเรื่องการอุปสมบทของพระนางแล้วกล่าวว่าพระนางไม่มีอุปชายะและอาจารย์ถือเอาผ้ากาสายะบวชเอาเองโดยแท้เมื่อสนทนากันอยู่อย่างนี้ภิกษุณีทั้งหลายรังเกียจพระนางไม่ยอมทำอุโบสถและปรณนาร่วมกับพระนางเลยภิกษุณีทั้งหลายนำความนั้นไปกราบทูลพระตถาคตเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าครุธรรม8ประการเราให้แล้วแก่พระนางมหาประชาบดีเราเองเป็นอุปชายะและอาจารย์ของพระนางท่านทั้งหลายไม่ควรรังเกียจพระขีณาสพเพราะพระขีณาสพไม่มีความชั่วทางกายวาจาใจดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายสกาเยนะวาจายะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นลำดับที่9การนอบน้อมอาจารย์ของพระสารีบุตรพระพุทธภาษิตยำห้าธรรมมังปิชาเนยะสัมมาสัมพุทธะเดสิตังสักกัจจังนังนามัสเซยะอกิหุตตังวะบรามโนแปลความว่าบุคคลรู้ธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วผู้มากด้วยปราโมทพระพุทธภาษิตปาโมชฌะบาหุโลภิกขุปสันโนบุทธสาสเนอธิคัตเชปดังสั้นตังสร้างฆ่ารูปะสมังสุขังแปลความว่าภิกษุผู้มากด้วยปราโมทเลื่อมใสแล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้าพึงบรรลุสันตบทเป็นที่เข้าไปสงบประงับเป็นสังขารเป็นสุขอธิบายความคำว่ามากไปด้วยปราโมทนั้นหมายถึงปราโมทในธรรมมีความเอิบอิ่มในธรรมมีน้ำคือธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตความปราโมทในธรรมไม่เหมือนความยินดีในกามหรือความเอิบอิ่มใจเพราะกามความพอใจในกามเป็นเหตุให้ติดอยู่ในวัฏฏะส่วนความปราโมทในธรรมเป็นเหตุให้พ้นไปจากกามจากภพข้อว่าเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือเลื่อมใสพอใจในคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งปวงกล่าวโดยเฉพาะคือบหุลานุสาสนีคืออนิจจังทุกขังอนัตตาในขันธ์5สมดังคาถาว่านหิสีละวตังเหตุอุปัตชันติตะทาคตาอัฏฐะอัฏฐะคราตีนิปดาสัมบุตเถนะปกาสิตาแปลว่าตถาคตทั้งหลายเกิดขึ้นเพื่อประกาศศีลเท่านั้น
หาไม่ได้แต่ทรงอุบัติขึ้นเพื่อประกาศ8อักษร3บท3บทก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทั้ง3บทนี้นับโดยอักษรมี8อักษรภิกษุผู้มากไปด้วยปราโมทย์ในธรรมเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้ย่อมบรรลุสันตบทคือพระนิพพานอันเข้าไประงับสังขารเป็นสุขเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวรุวันทรงปรารภพระวักกลิเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระวักกลิพระวักกลิเกิดขึ้นในสกุลพราหมณ์ในเมืองสาวัตถีวันหนึ่งเห็นพระศาสดาเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีติดใจในสรีระสมบัติแห่งพระพุทธเจ้าไม่อิ่มไม่เบื่อด้วยการมองพระรูปแห่งพระพุทธองค์คิดว่าการบวชทำให้ได้เห็นพระศาสดาเป็นหนึ่งนิดจึงออกบวชในสำนักของพระองค์เมื่อบวชแล้วก็ไม่เป็นอันสาธยายพระธรรมหรือมนสิการพระกรรมฐานเพราะมัวเที่ยวติดตามดูพระพุทธองค์อยู่พระผู้มีพระภาคทรงเห็นว่ายานของพระวักกลิยังไม่แก่กล้าพอที่จะรับพระธรรมเทศนาได้จึงทรงเฉยเสียไม่ได้ตรัสอะไรต่อเมื่อทรงทราบว่าบัดนี้ญาณของพระวักกลิแก่กล้าแล้วจึงตรัสเตือนว่าวักกลิประโยชน์อะไรด้วยการเที่ยวตามดูร่างกายอันเปื่อยเน่านี้วักกลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมมีคำอธิบายว่าพระพุทธเจ้านั้นโดยพระธรรมกายแล้วมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระธรรมตามทัศนะแห่งพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานพระพุทธเจ้ามีพระกาย3คือ1ธรรมกายคือพระกายอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อหรือความจริง The Buddha's Body of Pure Existence 2นิรมานกายคือกายที่คนทั้งหลายมองเห็นได้เที่ยวเทศนาสั่งสอนคนอยู่ต้องเสวยต้องพักผ่อนต้องเจ็บต้องนิพพานทรงนิรมิตพระกายลงมาเพื่อสั่งสอนมนุษย์โดยเฉพาะ 3. สัมโภคกายได้แก่พระกายที่สุขใสรุ่งเรืองอยู่เสมอ The Body of Bliss สถิตอยู่ประจำณแดนสุขาวดีผู้เขียนแม้พระศาสดาตรัสเตือนอยู่เช่นนี้พระวักกลิก็มิอาจละการดูพระตถาคตเจ้าได้ท่านเที่ยวติดตามดูไปทุกคนทุกแห่งพระศาสดาทรงดำริว่าภิกษุนี้ไม่สังเวชซะเลยเมื่อวันเข้าพรรษาใกล้เข้ามาจึงเสด็จไปเมืองราชคฤห์พระวักกลิก็ยังตามดูพระองค์อยู่พอถึงวันเข้าพรรษาพระศาสดาทรงขับไล่พระวักกลิว่าวักกลิเธอจงหลีกไปเสียเถิดพระวักกลิเสียใจว่าพระศาสดาไม่ได้เอื้อเฟื้อตนจึงต้องการฆ่าตัวตายขึ้นไปยังภูเขาคิจกูฏตั้งใจจะกระโดดภูเขาพระพุทธองค์ทรงเห็นดังนั้นด้วยจักขุทิพย์ทรงดำริว่าถ้าเราไม่ช่วยวักกลิจะกระโดดภูเขาทำลายชีวิตตนเองและทำลายอุปนิสัยแห่งมรรคผลเสียพระศาสดาจึงทรงเปล่งพระรัศมีไปเหมือนประทับอยู่ตรงหน้าของพระวักกลินั้นขณะนั้นเองความโศกอันยิ่งใหญ่ของพระวักกลิก็สลายไปปีติปราโมทย์เกิดขึ้นแทนพระศาสดาตรัสกับพระวักกลินั้นว่าภิกษุมากด้วยปราโมทย์เลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าพึงบรรลุสันตบทอันเข้าไประงับสังขารเป็นสุขดังนี้แล้วทรงเหยียดพระหัตถ์ออกเรียกพระวักกลิว่ามาเถิดวักกลิเธออย่ากลัวเลยจงแลดูพระสุคตเราจักยกโถเธอขึ้นเหมือนคนช่วยกันพยุงช้างที่จมลงในเปลือกตมมาเถิดวักกลิมาดูตถาคตเราจักยกโถเธอขึ้นเหมือนช่วยดวงจันทร์ที่ราหูจับพระวักกลิเกิดปิติปราโมทย์อย่างใหญ่หลวงว่าเราได้เห็นพระตถาคตแล้วมิหนำซ้ำพระองค์ยังตรัสเรียกเราเสียอีกว่ามาเถิดวักกลิเราจะไปเฝ้าพระองค์ทางไหนหนอเมื่อมองไม่เห็นทางไปจึงเหาะไปในทางอากาศพอเท้าข้างหนึ่งถึงพื้นนั่นเองท่านระลึกถึงพระดำรัสแห่งพระศาสดาข่มปิติได้แล้วบรรลุพระอรหัตผลณที่นั้นเองต่อมาพระศาสดาทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะทางเป็นศรัทธาวิมุตติคือหลุดพ้นเพราะศรัทธาผู้ยังโลกให้สว่างพระพุทธภาษิตโยฮาเวดาหาโรภิกขุยุนชติบุทธสาสเนโซมังโลกังปภาเสติอัพพาอุตโตวะจันนิมาแปลความว่าภิกษุใดแลแม้ยังหนุ่มแต่ภาคเพียรอยู่ในพุทธศาสนา
ภิกษุนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นอธิบายความหนุ่มหรือความแก่ในพระพุทธศาสนานั้นไม่ค่อยถือเอาอายุเป็นประมาณแต่ท่านถือเอาคุณธรรมหรือคุณสมบัติพิเศษในบุคคลนั้นเป็นประมาณบุคคลแม้จะมีอายุมากแต่ไม่รู้ความสิ้นและความเสื่อมของขันธ์ทั้งหลายเขาไม่มีความเพียรคนอย่างนั้นย่อมสู้คนที่มีอายุเพียงเล็กน้อยแต่รู้ความสิ้นและความเสื่อมแห่งขันธ์มีความเพียรเป็นธรรมเครื่องอยู่ไม่ได้ความภาคเพียรในพุทธศาสนานั้นในอรรถกถาทั้งหลายท่านแสดงธุระที่จะต้องภาคเพียร2แผนกคือ1คันธธุระความภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียน2วิปัสสนาธุระความภาคเพียรในการปฏิบัติวิปัสสนาการเล่าเรียนนั้นท่านหมายถึงการเล่าเรียนพระพุทธพจน์ทรงจำพระพุทธพจน์ส่วนวิปัสสนานั้นคือการปฏิบัติธรรมทั้งโดยสมถวิธีและวิปัสสนาวิธีสมถวิธีคือการทำใจให้สงบตามระดับลำดับวิปัสสนาวิธีคือวิธีที่ทำปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อเห็นแจ้งในนามรูปหรือในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงผู้สนใจพึงทราบอารมณ์แห่งสมถะ40และมหาวิปัสสนา18มีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นภิกษุใดแม้ยังหนุ่มแต่มันภาคเพียรในพระพุทธศาสนาในธุระทั้ง2อย่างนั้นภิกษุนั้นแม้สามเณรก็เหมือนกันย่อมยังโลกคืออัตภาพนี้ให้สว่างหรือยังจิตของตนให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณบุพพารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภสุมนสามเณรมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องสุมนสามเณรสุมนสามเณรเป็นศิษย์คือสัทธิวิหาริกของพระอนุรุทธะเถระบวชเมื่ออายุได้7ขวบเป็นบุตรของอุบาสกคนหนึ่งชื่อมหามุนทะพี่ชายของสามเณรชื่อมหาสมณะส่วนสามเณรเองเดิมทีชื่อจุลสมณะแต่ในที่นี้ขอเรียกว่าสมณะเท่านั้นได้สำเร็จอรหัตผลในขณะที่ปลงผมนั่นเองเมื่อบวชแล้วคราวหนึ่งพักอยู่กับพระอนุรุทธะเถระที่กระท่อมอันตั้งอยู่ในป่าในหิมวันตะประเทศคราวนั้นพระอนุรุทธะเถระปวดท้องมากเพราะลมในท้องเสียดแทงสามเณรถามท่านว่าท่านเคยเป็นโรคนี้หรือไม่เคยเป็นพระเถระตอบท่านเคยฉันยาอะไรจึงหายฉันเคยดื่มน้ำในสระอโนดาตถ้าอย่างนั้นกระผมจะไปนำน้ำจากที่นั้นมาเธอสามารถหรือสามารถครับท่านอ้อฉันรู้จักกับนาคราชผู้เฝ้าสระเขาชื่อปันนกะเธอไปที่นั่นแล้วจงบอกนาคราชว่าฉันปวดท้องขอน้ำในสระอโนดาตมา1ขวดเพื่อประกอบยาเขาคงให้สามเณรไปที่สระอโนดาตนั้นทราบว่าที่คุณเขาหิมาลัยหรือหิมวันตะประเทศมีทะเลสาบใหญ่อยู่แห่งหนึ่งมีน้ำดีสะอาดและเป็นยาที่นี่เองที่ชาวอินเดียโบราณเรียกกันว่าสระอโนดาตผู้เขียนแต่ไม่ได้บอกนาคราชว่าเป็นศิษย์ของพระอนุรุทธะมาเอาน้ำไปถวายพระอนุรุทธะนาคราชโกรธไม่ยอมให้เกิดสู้รบกันขึ้นสามเณรต้องนิรมิตตนเป็นมหาพรหมมีอัตภาพสูงใหญ่เหยียบให้นาคราชจมลงไปในสระแล้วเอาน้ำมาถวายพระอนุรุทธะเถระพระเถระดื่มน้ำนั้นแล้วโรคปวดท้องระงับไปพระเถระพาสามเณรไปเฝ้าพระศาสดาที่บุพพารามเมืองสาวัตถีภิกษุหลายรูปเห็นสามเณรเป็นเนนน้อยจึงล้อเลียนเล่นหัวบางท่านจับศีรษะบางท่านจับใบหูบางท่านจับที่แขนเขย่าถามว่าไม่นึกอยากศึกบ้างหรือสามเณรพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นกิริยาของภิกษุเหล่านั้นแล้วทรงดำริว่าการกระทำของภิกษุพวกนั้นหยาบจริงพวกเธอหารู้ถึงอนุภาพของสามเณรไม่เล่นกับอสรพิษเสียแล้ววันนี้เราควรทำคุณของสามเณรให้ปรากฏดังนี้แล้วรับสั่งกับพระอานนท์ว่ามีพระประสงค์จะล้างพระบาทด้วยน้ำในสระอโนดาตขอให้สามเณรรูปใดรูปหนึ่งไปนำน้ำในสระอโนดาตมาพระอนุนเถระให้ประชุมสามเณรทั้งหมดในบุพพารามถามว่าใครสามารถไปนำน้ำในสระอโนดาตมาได้บ้างไม่มีใครสามารถยกเว้นสุมนสามเณรภาระในการไปนำน้ำจากสระอโนดาตจึงตกแก่สามเณรสุมนะมีคำถามว่าในบรรดาสามเณรเหล่านั้นสามเณรที่เป็นขีณาสพไม่มีเลยหรือต
ตอบว่ามีแต่สามเณรเหล่านั้นรู้ว่าพระศาสดามีพระประสงค์จะแสดงคุณของสุมนสามเณรให้ปรากฏจึงเฉยเสียสามเณรไปนำน้ำจากสระโนดาบเหาะกลับมาขณะนั้นพระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูการเยื้องกลายของสามเณรเธองามดุจพญาหงส์ในอากาศเมื่อสามเณรนำน้ำมาถวายแล้วพระศาสดาทรงประทานอุปสมบทแก่ท่านด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาทั้งที่ขณะนั้นสามเณรมีอายุเพียง7ขวบเท่านั้นได้ทราบว่าสามเณรที่ได้อุปสมบทเป็นภิกษุตั้งแต่อายุเพียง7ขวบมีเพียง2รูปเท่านั้นคือสุมนสามเณร1โสปากะสามเณร1เมื่อสุมนสามเณรนั้นอุปสมบทแล้วภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าน่าอัศจรรย์จริงอานุภาพของสามเณรน้อยมีมากอานุภาพเห็นป่านนี้พวกเราไม่เคยเห็นเลยพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในศาสนาของเราผู้ปฏิบัติชอบแม้เป็นเด็กก็จะได้สมบัติเห็นป่านนี้เหมือนกันดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าภิกษุใดแลแม้ยังหนุ่มแต่ภาคเพียรอยู่ในพุทธศาสนาภิกษุนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นพราหมณวรรควรรณนาว่าโดยพราหมณ์ตัดกระแสแห่งตัณหาพระพุทธภาษิตชินดะโซตังปรักมะกาเมปะนูดะพรามณะสร้างฆ่ารานังขยังยัตตวาอากะตัญยูสิพรามณะแปลความว่าพราหมณ์ท่านจงบากบั่นตัดกระแสแห่งตัณหาเสียจงบรรเทากามเสียเถิดท่านรู้ความสิ้นไปแห่งสังขารแล้วจะเป็นผู้รู้พระนิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อธิบายความตัณหาคือความดิ้นรนความทยานอยากพระอรรถกถาจารย์กล่าวว่าขึ้นชื่อว่ากระแสแห่งตัณหาแล้วจะตัดด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อยไม่สำเร็จจะต้องตัดด้วยความพยายามมากจริงอย่างนั้นตัณหาเป็นเรื่องตัดยากจริงๆมันมีทั้งอย่างหยาบอย่างละเอียดบางท่านคิดว่าตัดมันได้แล้วแต่ความจริงมันยังแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่เหมือนโรคบางอย่างที่ดูอาการภายนอกไม่ปรากฏแล้วแต่มันแอบแฝงอยู่ในเลือดพอถูกของแสลงเข้ามันปรากฏออกมาอีกวิธีตัดกระแสแห่งตัณหานั้นท่านสอนให้ตัดตั้งแต่ผัสสะคือพอกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รีบตัดความพอใจหรือความไม่พอใจเสียท่านเรียกว่าไม่ให้อภิชาหรือโทมนัสรั่วไหลเข้าสู่จิตใจได้ถ้าอภิชาหรือโทมนัสรั่วไหลเข้าเมื่อใดเมื่อนั้นบาปอกุศลต่างๆก็ไหลตามเข้าไปด้วยเหมือนไฟปรากฏณที่ใดความร้อนย่อมมีณที่นั้นน้ำไหลเข้าไปณที่ใดความเย็นก็ตามเข้าไปณที่นั้นการตัดกระแสแห่งตัณหาจึงต้องตัดที่ผัสสะพูดถึงเรื่องการบรรเทากามกามมี2 อย่างคือความใคร่หนึ่งสิ่งที่ใคร่หนึ่งความใคร่เรียกกิเลสกามสิ่งที่ใคร่เรียกวัตถุกามการบรรเทาในที่นี้ท่านหมายถึงการขับไล่ออกไปการกำจัดและไม่ให้เกิดขึ้นอีกข้อว่ารู้พระนิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อธิบายว่าสิ่งทั้งหลายส่วนมากมีปัจจัยปรุงคือเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยท่านเรียกว่าสังขารหรือสังขตะส่วนพระนิพพานนั้นเป็นวิสังขารเป็นอสังขตะไม่มีปัจจัยปรุงคำว่าอกตัญญูในที่นี้ไม่ได้แปลว่าผู้ไม่รู้คุณคนแต่แปลว่าผู้รู้พระนิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้คุณสมบัติอันนี้ย่อมเกิดขึ้นเพราะการรู้ความสิ้นไปแห่งสังขารเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารภพราหมณ์ผู้มีความเลื่อมใสมากมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพราหมณ์ผู้มีความเลื่อมใสมากพราหมณ์ผู้หนึ่งในเมืองสาวัตถีฟังพระธรรมเทศนาในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วมีจิตเลื่อมใสยิ่งตั้งนิตยภัตไว้สำหรับภิกษุ16รูปในเรือนของตนเป็นประจำทุกวันเมื่อภิกษุทั้งหลายมาพราหมณ์นั้นจะรีบรับบาตรนิมนต์ให้นั่งพร้อมกล่าวว่าขอพระอรหันต์จงมาขอพระอรหันต์จงนั่งเมื่อจะกล่าวคำใดคำหนึ่งก็กล่าวแต่คำอันประกอบด้วยวาทะ
ว่าพระอรหันต์เท่านั้นบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนก็ละอายตนเองที่พราหมณ์เรียกว่าอรหันต์อรหันต์ส่วนภิกษุที่เป็นขีณาสพก็เกิดรังเกียจขึ้นว่าบัดนี้พราหมณ์รู้ว่าเราเป็นอรหันต์แล้วดังนี้แล้วจึงไม่ไปสู่เรือนของพราหมณ์ส่วนพราหมณ์เมื่อภิกษุทั้งหลายไม่ยอมมาเรือนของตนก็เสียใจน้อยใจไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าเหตุไรภิกษุสาวกของพระองค์จึงไม่ไปรับนิตยภัตต์ในเรือนของตนพระศาสดาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามเมื่อทราบความแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอยินดีวาทะว่าพระอรหันต์อยู่หรือพวกข้าพระองค์ไม่ยินดีพระเจ้าค่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าอรหันต์ก็เป็นเพียงคำกล่าวด้วยความเลื่อมใสของมนุษย์ทั้งหลายไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุในเพราะเขากล่าวด้วยความเลื่อมใสอีกอย่างหนึ่งพราหมณ์นั้นมีความรักใคร่อย่างยิ่งในพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพวกเธอจงรีบตัดกระแสตัณหาแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์เสียเถิดดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าชินดะโซตังปรักมะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นพูดถึงฝั่งในธรรมทั้งสองพระพุทธภาษิตจดาดวะเยสุธรรมเมสุปารคูโหติบรามโนอัทสะสัพเพสังโยคาอัตถังขัดชันติชานโตแปลความว่าในการใดพราหมณ์เป็นผู้ถึงฝั่งในธรรมทั้งสองในการนั้นกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงของพราหมณ์นั้นผู้รู้อยู่ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้อธิบายความฝั่งในธรรมทั้งสองคือสมถะธรรมหนึ่งวิปัสสนาธรรมหนึ่งได้แก่การทำใจให้สงบและทำปัญญาให้พรุ่งโพล่งขึ้นเพื่อชำระกิเลสให้สิ้นสูญกิเลสเครื่องประกอบมีกามเป็นต้นอันประกอบสัตว์ไว้ในภพกิเลสนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะถูกไฟคือสมถะและวิปัสสนาเผาให้เราร้อนพึงทราบกิเลสเครื่องประกอบ4อย่างอันท่านเรียกว่าโยคะบ้างโอคะบ้างอาสวะบ้างดังนี้ 1. กามโยคะกิเลสเครื่องประกอบคือกาม 2. ทิฏฐิโยคะกิเลสเครื่องประกอบคือความเห็นผิด3. ภวะโยคะกิเลสเครื่องประกอบคือภพ 4. อวิชชาโยคะกิเลสเครื่องประกอบคืออวิชชาเรียกว่าโอคะบ้างเพราะเปรียบเหมือนห่วงน้ำเรียกว่าอาสวะบ้างเพราะหมักดองสันดานสัตว์ทั้งหลายไว้พูดถึงฝั่งในธรรมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนาคือทำสมถะและวิปัสสนาจนถึงที่สุดแล้วจบแล้วกิเลสทั้งหลายมีกามเป็นต้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้คือถึงความสิ้นไปพูดถึงฝั่งโดยเดินตามสายสมถะท่านเรียกว่าเจโตวิมุตติบุคคลพูดถึงฝั่งโดยสายวิปัสสนาท่านเรียกว่าปัญญาวิมุตติบุคคลเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเชตวันวิหารทรงปรารภพระภิกษุมากรูปมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องภิกษุมากรูปวันหนึ่งภิกษุมากรูปเดียวกันมาจากที่ต่างๆเฝ้าพระศาสดาพระสารีบุตรเห็นอุปนิสัยแห่งภิกษุเหล่านั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดายืนถามปัญหาว่าพระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสว่าธรรม2ประการ2ประการดังนี้อะไรคือธรรม2ประการพระศาสดาตรัสว่าสมถะและวิปัสสนาแลเราเรียกว่าธรรม2ประการดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าจดาดวะเยสุธรรมเมสุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุทั้งหมดนั้นดำรงอยู่ในอรหัตผลลำดับที่3ผู้มีความกระวนกระวายพระพุทธภาษิตอัสสะปารังอปารังวาปาราปารังนวิชติวีตัดรังวีสร้างยุตตังตะมหังบรูมิปรามนังแปลความว่าฟังหรือไม่ใช่ฟังทั้งฟังและไม่ใช่ฟังไม่มีแก่ท่านผู้ใดเราเรียกบุคคลผู้เราเรียกบุคคลนั้นผู้ไม่มีความกระวนกระวายพรากกิเลสได้แล้วว่าเป็นพรามอธิบายความคำว่าฟังยังเรียกปารังทรงหมายเอาอายตนะภายใน6คำว่าไม่ใช่ฟังยังเรียกอปารังทรงหมายเอาอายตนะภายนอก6อายตนะทั้งภายในและภายนอกเรียกว่า
ปารังคือทั้งฝั่งและไม่ใช่ฝั่งอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธัมมารมณ์อายตนะทั้งสองนี้ไม่มีแก่ผู้ใดที่ว่าไม่มีคือไม่มีความยึดถือว่าเราของเราเมื่อไม่มีความยึดถือเช่นนี้ความกระวนกระวายเพราะราคะโทสะหรือโมหะก็ไม่มีพรากกิเลสเสียได้บุคคลที่นี้แหละทรงเรียกว่าพราหมณ์ในความหมายว่าผู้ประเสริฐผู้ลอยบาปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารภมารมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องมารวันหนึ่งมารนั้นปลอมตัวเป็นบุรุษคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามว่าที่พระองค์ตรัสว่าฝั่งนั้นทรงหมายถึงอะไรพระพุทธเจ้าทรงทราบว่านี่คือมารจึงตรัสว่ามารประโยชน์อะไรของท่านโดยฝั่งคนไม่มีราคะเท่านั้นที่จะพึงถึงฝั่งได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายะสะปารังอปารังวาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นปราศจากทุลีคือกามพระพุทธภาษิตชายีวิรชะมาสีนังกตะกิจจังอนาสวังอุตตมัตทังอนุปปัตตังตมหังบรมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกท่านผู้เจริญฌานมีกามดุจทุลีสิ้นแล้วมีปกติอยู่ผู้เดียวมีกิจที่ควรทำได้ทำแล้วไม่มีอาสวะได้บรรลุประโยชน์สูงสุดแล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความคำว่าผู้เจริญฌานท่านหมายเอาฌานสองคืออารัมมณูปนิชฌานมีสมถะเป็นอารมณ์หนึ่งลัคนูปนิชฌานมีวิปัสสนาเป็นอารมณ์หนึ่งฌานทั้งสองลักษณะนี้มี8ชั้นข้อว่ามีกามดุจธุลีสิ้นแล้วความว่ากามท่านเปรียบด้วยธุลีเพราะทำให้เศร้าหมองบุคคลย่อมเศร้าหมองเพราะกามทะเลาะกันเพราะกามตกต่ำและเดือดร้อนเพราะกามข้อว่ามีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วอธิบายว่ากิจที่ควรทำของสมณะคือกิจในอริยสัจ4คือการทำให้แจ้งในอริยสัจซึ่งมีกิจ16อย่างดังนี้1มีกิจ4อย่างคือเบียดเบียน1ปัจจัยปรุง1เร่งร้อน1แปรปรวน1 2สมุทัยมีกิจ4อย่างคือให้เกิดทุกข์1เป็นเบื้องต้นแห่งทุกข์1ประกอบสัตว์ไว้ในสังสารทุกข์1ขังไว้ในเรือนจำคือสังสารทุกข์1 3นิโรธมีกิจ4อย่างคือออกจากอุปธิ1สงัดจากกิเลส1ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้1เป็นอมตะรส1 4มรรคมีกิจ4อย่างคือออกจากสงสาร1เป็นเหตุแห่งพระนิพพาน1เห็นพระนิพพาน1เป็นใหญ่ในการเห็นพระนิพพาน1คำอธิบายกิจ16นี้ดึงมาจากเชิงอรรถของอรรถกถาธรรมบทแปลภาค8หน้า165ในที่บางแห่งท่านแสดงโสรถกิจหนึ่งเล็บกิจ16ในอริยสัจว่าได้แก่ปริญญาปหานะสัจฉิกรณะและภาวนาเป็นไปในอริยสัจ4ทุกข์เป็นปริญญาธรรมควรกำหนดรู้การกำหนดรู้ทุกข์เป็นปริญญาสมุทัยเป็นปหาตัพพธรรมควรละการละสมุทัยเป็นปหานะนิโรธเป็นสัจฉิกาตัพพธรรมควรทำให้แจ้งการทำนิโรธให้แจ้งเป็นสัจฉิกรณะมรรคเป็นภาเวตัพพธรรมควรเจริญการเจริญมรรคเป็นภาวนาอันหนึ่งกิจในอริยสัจ4นั้นมีอย่างละ3กล่าวคือสัจจญาณกิจญาณและกตญาณ3คูณ4เท่ากับ12บวกอริยสัจ4เท่ากับ16อย่างไหนควรจะถูกต้องที่สุดขอท่านผู้รู้ได้โปรดพิจารณาเถิดท่านผู้ใดได้ญาณ3ในอริยสัจ4อย่างครบถ้วนท่านผู้นั้นเรียกว่าได้ทำกิจที่ควรทำครบบริบูรณ์แล้วข้อว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวนั้นอธิบายความว่าเป็นผู้ไม่มีตัณหาท่านเรียกว่าเป็นผู้อยู่คนเดียวผู้มีตัณหาแม้จะอยู่คนเดียวก็ชื่อว่ามีเพื่อนเพื่อนคือตัณหานั่นเองวงเล็บเปิดตัณหาดุติโยปุริโสวงเล็บปิดข้อ
ข้อว่าหาอาสวะมิได้อธิบายว่าเป็นผู้สิ้นอาสวะคือกิเลสเครื่องหมักดองทั้ง4ได้กามภพทิฏฐิและอวิชชาข้อว่าบรรลุประโยชน์อันสูงสุดแล้วหมายถึงบรรลุพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวทรงเรียกว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภพราหมณ์คนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์คนนั้นคิดว่าพระศาสดาตรัสเรียกพระสาวกของพระองค์ว่าพราหมณ์ส่วนเราเป็นพราหมณ์โดยชาติและโคตรพระองค์ควรจะตรัสเรียกเราอย่างนั้นบ้างดังนี้แล้วเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูลถามเรื่องนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเรามิได้เรียกบุคคลว่าเป็นพราหมณ์เพราะชาติโคตรหรือสกุลแต่เราเรียกบุคคลผู้บรรลุประโยชน์สูงสุดแล้วเท่านั้นว่าเป็นพราหมณ์ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าชายีวิรชะมาสนังกตะกิจจัง อนาสวังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพราหมณ์นั้นดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลทรงรุ่งเรืองด้วยพระเดชพระพุทธภาษิตดิวาตปติอาดิโจรติมาภาติจันดิมาสั้นนโทคัตติโยตปติชายีตปติบรามโนอัฏฐสัพพะมะโหระรัตติงบุทโธตปติเตชะซาแปลความว่าดวงอาทิตย์สว่างในกลางวันดวงจันทร์สว่างในกลางคืนกษัตริย์ทรงเครื่องรบแล้วรุ่งเรืองพราหมีฌานจึงรุ่งเรืองส่วนพระพุทธเจ้าทรงรุ่งเรืองทั้งกลางคืนและกลางวันทุกเมื่อด้วยเดชของพระองค์อธิบายความสองประการแรกแจ่มแจ้งแล้วข้อว่าพระราชาทรงเครื่องรบแล้วย่อมรุ่งเรืองนั้นอธิบายว่าเมื่อทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งกษัตริย์ครบบริบูรณ์แล้วประทับอยู่ท่ามกลางราชเสนาทั้ง4เหล่าย่อมมองดูสง่างามแต่เมื่อพระองค์ทรงเครื่องอย่างคนธรรมดาหรือในเวลาปลอมแปลงพระองค์เป็นคนสามัญหาสง่างามไม่ส่วนพราหมณ์หมายถึงพระขีณาสพคือพระอรหันต์เมื่อเข้าฌานอยู่ย่อมดูรุ่งเรืองแต่พระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองกว่าใครหมดด้วยพระเดช5ประการของพระองค์เดช5ประการนั้นคือ 1. ทรงครอบงำความทุศีลด้วยศีล 2. ความชั่วด้วยความดี 3. ความโง่ด้วยปัญญา 4. บาปด้วยบุญ 5. อธรรมด้วยธรรมจากในยะอัตถกถาธรรมบทแปลภาค8หน้า168เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเชตวันวิหารทรงปรารภพระอนุเถระมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระอนุเถระในวันมหาปวารณาหนุ่งเล็บออกพรรษาแล้ววันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วนเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาณเชตวันวิหารขณะนั้นพระกาลุทายีเถระนั่งเข่าฌานอยู่ท้ายพุทธบริษัทสรีระของท่านเปล่งปลั่งดุจทองคำขณะนั้นพระจันทร์กำลังขึ้นพระอาทิตย์กำลังอัสดงคตพระอนุเถระแลดูรัศมีของดวงอาทิตย์ซึ่งกำลังอัสดงคตมองดูรัศมีแห่งจันทร์ซึ่งกำลังขึ้นมองดูรัศมีของพระกาลุทายีเถระพระสรีโรภาสแห่งพระราชาและของพระตถาคตเจ้าได้เห็นว่าพระสรีโรภาสแห่งพระตถาคตเจ้ารุ่งเรืองล่วงรัศมีทั้งปวงพระอนุเถระจึงกราบทูลเรื่องนั้นให้พระพุทธองค์ทรงทราบลำดับนั้นพระศาสดาตรัสว่าอานนท์ข้อนี้คือพระอาทิตย์สว่างในกลางวันพระจันทร์สว่างในกลางคืนพระราชาประดับด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วย่อมรุ่งเรืองพระขีณาสพละความระคนด้วยหมู่แล้วย่อมรุ่งเรืองในสมบัติขออภัยสมาบัติส่วนพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองด้วยเดช5อย่างทั้งกลางวันและกลางคืนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าดิวาตปติอาริโจเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้สำรวมด้วยฐานะ3พระพุทธภาษิตยสกาเยนวาจายะมนสานาทิลุกตังสร้างวุตังตีหิท่าเนหิ
ตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าความชั่วทางกายวาจาใจของผู้ใดไม่มีเราเรียกบุคคลนั้นผู้สำรวมแล้วด้วยฐานะสามว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความกรรมอันมีโทษคือมีความทุกข์เป็นผลเป็นกำไรยังสัตว์ให้ไปอบายเรียกว่าความชั่วหนึ่งเล็บลูกกระตังจริงอย่างนั้นความชั่วทุกอย่างย่อมมีทุกข์เป็นผลเป็นกำไรทั้งสิ้นแม้จะยังไม่ปรากฏในเบื้องต้นก็ต้องปรากฏในเบื้องปลายคนชั่วเห็นความชั่วเป็นขนมหวานเมื่อความชั่วนั้นยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดความชั่วให้ผลเขาย่อมเดือดร้อนเดือดร้อนจริงๆความเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วให้ผลนั้นไม่มีอะไรต้านทานหรือป้องกันกรรมชั่วบุคคลทำได้สามทางคือทางกายวาจาใจผู้ใดไม่ทำชั่วทางกายวาจาใจผู้นั้นชื่อว่าสำรวมแล้วด้วยฐานด้วยฐานะทั้งสามพระผู้มีพระภาคเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภพระนางมหาประชาบดีโคธมีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระนางมหาประชาบดีพระนางมหาประชาบดีโคธมีได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยการรับครุธรรม8ประการจากพระศาสดาครุธรรม8นั้นได้แก่1ภิกษุณีแม้มีพรรษาทั้ง100ก็ต้องเคารพภิกษุผู้บวชในวันนั้น2ต้องอยู่จำพรรษาในอาวาสที่มีภิกษุ3ต้องถามวันอุโบสถและไปรับโอวาทจากภิกษุทุกกึ่งเดือน4ออกพรรษาแล้วต้องปรณนาในสงฆ์สองฝ่ายคือทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณี5เมื่อต้องอาบัติหนักต้องประพฤติมานัตในสงฆ์สองฝ่าย6เมื่อสิกขมานาครบอุปสมบทแล้วต้องให้บวชในสงฆ์สองฝ่าย7ด่าว่าเปรียบเลยภิกษุไม่ได้เลย8ไม่ให้ภิกษุณีสั่งสอนภิกษุให้ภิกษุสั่งสอนภิกษุณีได้ฝ่ายเดียวจากวินัยปิฎกจุลวรรคเล่ม7หน้า323ขอย้อนกล่าวอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยการรับครุธรรม8ประการจากพระศาสดาแล้วดีใจเหมือนบุคคลผู้ได้อาบน้ำชำระกายดีแล้วได้มาลัยดอกไม้หอมมาประดับเศียรพระนางไม่ได้มีอุปัชฌายะหรืออาจารย์อื่นใดเลยก็ครุธรรม8ประการนั่นเองคือเงื่อนไขในการอุปสมบทของนางโดยการอื่นอีกภิกษุณีทั้งหลายปรารภถึงเรื่องการอุปสมบทของพระนางแล้วกล่าวว่าพระนางไม่มีอุปัชฌายะและอาจารย์ถือเอาผ้ากาสายะบวชเอาเองโดยแท้เมื่อสนทนากันอยู่อย่างนี้ภิกษุณีทั้งหลายรังเกียจพระนางไม่ยอมทำอุโบสถและปรณนาร่วมกับพระนางเลยภิกษุณีทั้งหลายนำความนั้นไปกราบทูลพระตถาคตเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าครุธรรม8ประการเราให้แล้วแก่พระนางมหาประชาบดีเราเองเป็นอุปัชฌายะและอาจารย์ของพระนางท่านทั้งหลายไม่ควรรังเกียจพระขีณาสพเพราะพระขีณาสพไม่มีความชั่วทางกายวาจาใจดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายสกาเยนะวาจายะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

พุทธังอภิปุชยามาหิมินาสการิเณสังธรรมังอภิปุชยามาหิมินาสการิเณสังสังฆังอภิปุชยามาอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธัง

0: รสหะอัตถังคัสสะมนาคตังอุปโสทังยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสวเนรสหะอัตถังคัสสะมนาคตังอุปโสทังยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสวเนรสหะอัตถังคัสสะมนาคตังอุปโสทังยาจามะ
1: ต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจสมาทานศีลโดยว่าตามบทบาลีไปโดยลำดับแล้วตั้งเจตนาว่าเราจะงดเว้นไปตามองค์ศีล นั้นเพื่อความสิริมงคลในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: พุทธังสวนัง

0: ตัวติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตัวติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตัวติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตัวติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตัวติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตัติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตัติยัมปีพุทธังสรณัง

0: มีวิการภูชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจจากีตวาดิตะวิสุกทัสสนะมาราคันธะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: ัจจากีตวาดิตะวิสุกทัสสนะมาราคันธะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทธานาเวร

0: ยามี
1: อุจจาชยนะมหาชยนังเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามี
0: อิมานิอัฏฐสิกขาปะดานิอเจกังรตินดิวังอุโบสถวะเสนาสาธุกังรคิตบานิ
1: สาธุ
0: สีเลนะสุขติงยันติ
1: ส
0: ีเลนะโภกสัมปทา
1: สาธุ
0: สีเลนะนิปุติงยันติตัสมาสีรังเวโสอิทะเย
1: สาธุ
0: วันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราชาวอีสานทั่วไปล้วนแต่ต่างหลั่งไหลไปทำบุญเพื่อจุดมุ่งหมายก็เพื่ออุทิศไปให้แก่เปตชนที่ได้ลงรับดับขันไปแล้วเป็นวันพระแรม14ค่ำเดือน9เรียกว่าก้าวดับเพราะนั้นเห็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายได้พากันยังรักษาประเพณีที่ปู่ย่าตาทวดได้นำพาประพฤติปฏิบัติมาประเพณีอันใดก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วประเพณีนั้นก็ควรที่จะรักษาไว้เพราะล้วนแต่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้กระทำอย่างยิ่งเพื่อในการที่พวกเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อการทำบุญเพื่อการอุทิศบุญกุศลให้แก่เปตชนของพวกเรามันก็แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่พวกเรามีต่อเปตชนทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อท่านยังดำรงชีวิตอยู่ท่านก็มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อพวกเราได้ดูแลได้อุปถากได้เจอจันได้แบ่งปันได้แนะสอนพวกเราล้วนแต่ได้ทำคุณทำประโยชน์ให้แก่พวกเรามาก่อนแม้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ละจากโลกนี้ไปเราซึ่งอยู่ภายหลังเราก็ยังระลึกถึงท่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมีโอกาสที่วันสำคัญอย่างนี้เราก็ล้วนแต่ต่างหลั่งไหลมาเพื่อบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้แก่ประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ทราบดุจยานวิถีใดได้อนุโมทนาในบุญที่พวกเราได้อุทิศแล้วท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ย่อมจะปลื้มปิติภูมิใจที่มีพวกเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นมิตรอย่างแท้แน่นอนและท่านทั้งหลายก็ย่อมส่งความปรารถนาดีมาถึงพวกเราปรารถนาให้พวกเราอยู่ข้างหลังเนี่ยดำรงชีวิตด้วยความสุขความเจริญมีความสำเร็จในการดำเนินชีวิตต่อตลอดไปอย่างแท้จริงเพราะนั้นการที่พวกเรามีโอกาสได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีเช่นในขณะนี้นั้นจึงนับว่าเป็นมงคลสำหรับชีวิตของพวกเราอย่างยิ่งเพราะความกตัญญูกตเวทีมีอยู่ในบุคคลผู้ใดแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องชี้ถึงบุคคลผู้นั้นแหละเป็นคนดีอย่างแท้จริงเพราะนั้นความกตัญญูกตเวทีนี้จึงเป็นเครื่องหมายของคนดีอย่างแท้จริงเมื่อคนดีเป็นคนดีแล้วอยู่ที่ไหนก็ล้วนแต่นำเอาความสุขความอบอุ่นมาสู่สถานที่นั้นชุมชนนั้นด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นพวกเราก็ล้วนแต่เป็นชาวพุทธเป็นลูกหลานของชาวพุทธเรามีหลักธรรมคำสอนที่ออกมาจากองค์ศาสดาเอกของโลกอย่างสมบูรณ์ยิ่งนั้นพวกเราก็ควรอย่างยิ่งที่จะน้อมนำเอาหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้นั้นไปประพฤติปฏิบัติเพราะการปฏิบัติธรรมความมีธรรมจากการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเท่านั้นแหละที่จะนำพาชีวิตของพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
0: รับพรรับพรจากอนุโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพรยะถา

ปฏิเยอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรมตุสังกปานยันโทปันรโสยะธามติโชติรโสยะธา

การนอบน้อมอาจารย์ของพระสารีบุตรพระพุทธภาษิตยำห้าธรรมังพิชาเนยะสัมมาสัมพุทธะเดสิตังสักกัจจังนังนามัสเสยะอคิอุตตังวะบรามโนแปลความว่าบุคคลรู้ธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจากบุคคลใดพึงนอบน้อมบุคคลนั้นโดยเคารพเหมือนพราหมณ์นอบน้อมการบูชาเพลิงอธิบายความอาจารย์ผู้สอนทำให้เข้าใจได้โน้มน้อมจิตใจให้เห็นโทษแห่งความชั่วเห็นคุณแห่งความดีจนเกลียดกลัวความชั่วรักความดีเป็นชีวิตจิตใจนั้นหาได้ยากการตอบแทนบุญคุณของท่านผู้เช่นนั้นก็ทำได้ยากสมดังที่พระศาสดาตรัสว่าบุคคลรู้ธรรมจากผู้ใดแล้วการตอบแทนผู้นั้นด้วยปัจจัย4คือการให้ข้าวน้ำเป็นต้นหาชื่อว่าเป็นการตอบแทนโดยสมบูรณ์ไม่แต่การตอบแทนท่านผู้นั้นโดยสมบูรณ์ก็คือการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งรวมความว่าต้องตอบแทนท่านด้วยการปฏิบัติธรรมงานสอนธรรมเป็นงานที่มีเกียรติการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติที่มีเกียรติที่สุดเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภพระสารีบุตรเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระสารีบุตรเถระตั้งแต่ฟังธรรมจากพระอัสสชิได้บรรลุโสดาปัตติผลในสมัยยังเป็นอุปติสสะปริพาชกแล้วพระสารีบุตรก็ถือพระอัสสชิเป็นอาจารย์ตลอดมาแม้ขึ้นสู่ตำแหน่งอันสูงเป็นพระอัครสาวกเบื้องกว่าแล้วก็ยังเคารพพระอัสสชิอยู่อย่างเดิมเคารพจนถึงกับว่าเมื่อทราบว่าพระอัสสชิอยู่ทางทิศใดก็นอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องนั้นแล้วก็สนทนากันว่าพระสารีบุตรยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เพราะเที่ยวนอบน้อมทิศทั้งหลายพระศาสดาตรัสเรียกพระสารีบุตรมาถามพระเถระทูลว่าพระองค์ทรงทราบดีอยู่แล้วว่าข้าพระองค์นอบน้อมทิศตามคติพราหมณ์หรือไม่พระศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าสารีบุตรหานอบน้อมทิศอย่างที่เธอทั้งหลายเข้าใจไม่แต่สารีบุตรนอบน้อมพระอัสสชิผู้เป็นอาจารย์แสดงธรรมให้ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นครั้งแรกภิกษุทั้งหลายภิกษุรู้ธรรมจากผู้ใดแล้วพึงนอบน้อมผู้นั้นเหมือนพราหมณ์นอบน้อมบูชาไฟดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายำห้าธัมมังวิญญาณเนยะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นไม่ใช่เพราะชดาพระพุทธภาษิตนาชตาหินะโคเตนะนาชัจจาโหติบรามโนยำหิสัจจัญจะธัมโมจะโซสุจิโซจะปรามโนแปลความว่าบุคคลจะชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะชดาเพราะชาติโคตรหามิได้แต่สัจจะและธรรมะมีในบุคคลใดบุคคลนั้นเป็นผู้สะอาดเป็นพราหมณ์อธิบายความชดานั้นธรรมสมบัติหมวด12หน้า295ของพระศาสนโสภณแจ่มฉบับพิมพ์ครั้งที่8ทับ2500วงเล็บไว้ว่าคือการกล่าวผมยุ่งเหยิงเมื่อข้าพเจ้าไปอินเดียได้เห็นนักบวชประเภทนี้จำนวนมากและส่วนมากสกปรกด้วยเพราะไม่ได้สระผมให้สะอาดบางคนทาตัวด้วยขี้เถ้าไม่รังเกียจความสกปรกซะเลยเพราะฉะนั้นในที่นี้พระศาสดาจึงตรัสถึงความสะอาดไว้ด้วยเรื่องทำนองเดียวกันนี้พระศาสดาเคยตรัสว่าการประพฤติเปลือยกายชดาเปลือกตมการอดอาหารการนอนเหนือแผ่นดินการทาตัวด้วยขี้เถ้าหรือฝุ่นวงเล็บเปิดหมักหมมเหงื่อใครไว้วงเล็บปิดและความเพียรในการนั่งกระโยงเหล่านี้ทำสัตว์ที่ยังไม่ข้ามความสงสัยให้หมดจดไม่ได้แต่โดยในตรงกันข้ามบุคคลแม้ยังตกแต่งกายอยู่แต่เป็นผู้สงบกิเลสฝึกตนได้

0: ผู้นั้นเรียกว่าผู้ประเสริฐสมดังที่ตรัสว่าบุคคลแม้ประดับกายด้วยเครื่องอลังการแต่เป็นผู้สงบฝึกตนแล้วเที่ยงต่อมรรคผลเป็นผู้ประพฤติอย่างพรหมวงเล็บเปิดคือมีเมตตากรุณาหรือเว้นจากการเกี่ยวข้องทางกามวงเล็บปิดละทิ้งความโหดร้ายทารุณต่อสัตว์ผู้นั้นเราตถาคตเรียกว่าพราหมณ์ก็ได้สมณะก็ได้ภิกษุก็ได้ชาติคือกำเนิดเดิมของบุคคลเช่นเกิดมาเป็นลูกของกษัตริย์ลูกของพ่อค้าชาวนาหรือแม้แต่กรรมกรกวาดถนนกำเนิดนั้นไม่ใช่เครื่องตัดสินว่าเขาดีหรือชั่วคนจะดีหรือชั่วเพราะกำเนิดของเขาหาไม่ได้แต่ดีหรือชั่วเพราะการกระทำของตนคนกำเนิดสูงอาจเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานบางประเภทคนกำเนิดต่ำอาจดีกว่าเทวดาบางจำพวกพระธรรมเทศนาเรื่องกรรมวาทะของพระพุทธเจ้านี้หักล้างความเชื่อถือของพราหมณ์อย่างมากส่วนโคดนั้นตรงกับภาษาอังกฤษว่าแคลนหรือ ancestry แปลว่าสกุลหรือเหล่าก่อศาสนาสากลเล่ม2หน้า71โดยพลตรีหลวงวิจิตรวาทการว่าคำว่าโคดอุเลเปิดโคตะในบาลีและโคตระในสันสกฤตอุเลปิดแปลว่าคอกโคเดิมหมายความว่ามีโคอยู่ในคอกเดียวกันก็เป็นโคเดียวกันคำว่าตระกูลหนึ่งเล็บกุละหมายถึงเชื้อสายวงวานซึ่งกว้างกว่าโคตจึงมีคำเรียกพระพุทธเจ้าว่าโคธรรมะหรือพระโคดมและเรียกชื่อพระวงศ์ของพระองค์ว่าสากยวงศ์ในพระบาลีเราจะพบเสมอเมื่อกล่าวถึงพระพุทธเจ้าว่าขัตติโยชาติยาโคตโมโคเตนะสักยะกุลาปปะชิโตแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นกษัตริย์โดยชาติเป็นโคธรรมโคตออกบวชจากสักยะสกุลที่ไปเห็นในปัจจุบันดังนี้ชาติหมายถึงกำเนิดของชนชั้นเช่นเป็นชาวนาหรือชาวสวนเป็นพ่อค้าหรือข้าราชการหรือกษัตริย์ในวงเล็บเจ้าตระกูลหรือสกุลคือชื่อของวงหนึ่งอาจแบ่งออกเป็นสายแต่ละสายนั้นเองเป็นโคดคนในสกุลหนึ่งมี10สายแต่ละสายก็เป็นโคดหนึ่งยกตัวอย่างให้เห็นอีกอย่างหนึ่งคือต้นไม้สกุลหรือตระกูลเปรียบเหมือนลำต้นของต้นไม้ส่วนกิ่งทั้งหลายที่ยื่นออกไปจากลำต้นคือโคดและยังมีกิ่งเล็กจากกิ่งใหญ่อีกนั่นคือครอบครัวส่วนชาติเปรียบเหมือนพันไม้เขียนให้มองดูง่ายอ่านง่ายอีกทีชาติเปรียบเหมือนพันไม้สกุลเปรียบเหมือนลำต้นโคดเปรียบเหมือนกิ่งใหญ่ครอบครัวเปรียบเหมือนกิ่งเล็กสักยะวงของพระพุทธเจ้าก็คงมีหลายสายเหมือนกันมูลเปิดเช่นสักยะแห่งกบิลพัทสักยะแห่งจาตุมาและสักยะแห่งวิทัญญาเป็นต้นมูลปิดที่วงเล็บและมีเครื่องหมายคำถามไว้นั้นเป็นเพราะข้าพเจ้าไม่แน่ใจนักว่าเป็นสักยะแต่ละสายหรือสายเดียวกันแต่ไปครองเมืองจาตุมาครองเมืองวิทัญญาอย่างไรก็ตามเป็นการแน่นอนอย่างหนึ่งว่าสกุลใหญ่ๆทั้งหลายจะต้องมีหลายสายทั้งนั้นสักยะวงของพระพุทธเจ้าก็น่าจะเป็นเช่นนั้นหวนกลับมาหาพระพุทธพจน์อีกครั้งหนึ่งที่ว่าบุคคลจะเป็นพราหมณ์เพราะชดาเพราะชาติหรือโคตรหาไม่ได้แต่บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะมีสัจธรรมและธรรมะสัจจะคือความจริงจริงกายคือทำจริงจริงวาจาคือพูดจริงและจริงใจคือมีความตั้งใจจริงไม่ตั้งล้มรู้อริยสัจผู้มีสัจจะและธรรมะเช่นนี้เรียกว่าเป็นผู้สะอาดและเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภชฎินคนหนึ่งมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องชฎินคนหนึ่งพราหมณ์ผู้ถือเพศเป็นชฎินหนุ่มเล็บมีชดานั้นคิดว่าเราเกิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายมารดาและบิดาในสกุลพราหมณ์ถ้าพระโคดมเรียกสาวกของพระองค์ว่าเป็นพราหมณ์พระองค์ก็ควรเรียกเราอย่างนั้นบ้างเขาเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลให้ทราบแต่พระพุทธองค์ตรัสว่าเราไม่เรียกคนว่าเป็นพราหมณ์ด้วยเหตุสักว่ามีชดาหรือชาติและโคตแต่เราเรียกคนที่แทงตลอดสัจจะ4ดังเล็บอริยสัจว่าเป็นพราหมณ์ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านาชดาหินาโคเตนะเป็นอาทิ มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเกลี้ยงแต่ภายนอกพระพุทธภาษิตกินเตชตาหิทุมเมทะกินเตอชินะสาติยาอพันตรันเตกหนังวาหิรังปริมัตชสิแปลความว่าดูก่อนคนมีปัญญาชั่วประโยชน์อะไรด้วยชดาของท่านประโยชน์อะไรของท่านด้วยหนังเสือวงเล็บที่ท่านใช้ห่มภายในของท่านรกมากเกลี้ยงเกลาแต่ภายนอกอธิบายความบุคคลบางคนสามปัญญาต้องการหลอกลวงคนอื่นโดยเพศบ้างโดยกริยาอาการบ้างโดยเพศเช่นเพศนักบวชโดยกริยาอาการเช่นมีกริยาอาการน่าเชื่อถือน่าเคารพอ้างตนว่าเป็นแพทย์หญิงบ้างเป็นลูกในพลบ้างแล้วหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์บางอย่างคนอย่างนี้แหละเรียกว่าเกลี้ยงเกลาแต่ภายนอกส่วนภายในรกเหลือหลายวิชาจิตวิทยาบอกเราว่ากิริยาอาการนงเล็บ personality ของคนกับอัตลักษณ์ character ของเขาไม่ตรงกันเสมอไปคนมีกิริยาอาการดีแต่จิตใจเลวก็มีคนมีกิริยาอาการไม่สู้ดีนักแต่ใจสูงก็มีอาจตรงกันก็ได้คือเลวทั้ง personality และ character หรือดีทั้งสองอย่างพระพุทธเจ้าเคยตรัสเตือนไว้ว่าบุคคลจะชื่อว่าเป็นคนดีเพราะผิวพรรณรูปร่างก็หาไม่ได้ไม่ควรทำความคุ้นเคยกับคนที่เห็นกันเพียงครู่เดียวคนไม่ดีเป็นอันมากในโลกนี้เที่ยวไปในโลกด้วยลักษณะการแห่งคนดีเหมือนหม้อดินและมาสกที่ทำด้วยโลหะลายด้วยทองจัดเป็นของปลอมทำนองเดียวกับคนปลอมงามแต่ข้างนอกภายในสกปรกเมื่อบริวารแวดล้อมแล้วก็เที่ยวไปในโลกได้เพราะเหตุนี้จะไว้ใจใครมากนักไม่ได้บางคนแม้จะไว้ใจได้ก็ไม่ใช่ไว้ใจได้ทุกคราวไปเพราะสิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบแฟกเตอร์ต่างๆไม่เหมือนกันทุกครั้งไปเช่นคนหนึ่งมีโอกาสจะโกงเงินได้ในวงเงิน 1,000 บาทแต่ไม่โกงเพราะยังมีเงินพรั่งพร้อมอยู่แต่บางโอกาสอาจขาดเงินอย่างมากแม้จะซื้อข้าวกินก็ไม่มีในโอกาสเช่นนั้นเขาอาจโกงเงินได้แม้จำนวนน้อยเพียง100บาทหรือ20บาทอีกอย่างหนึ่งทัศนคติอุดมคติของคนอาจเปลี่ยนได้ตามสิ่งแวดล้อมหรือคำสอนที่ตนเห็นว่าดีหรือยึดถือในขณะนั้นการดำเนินชีวิตก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วยความไม่ประมาทเป็นทางดีที่สุดในการดำเนินชีวิตเรื่องต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแห่งคนเกลี้ยงเกลาแต่ภายนอกรกภายในเรื่องกุหกพราหมณ์วงเล็บพราหมณ์โกหกหรือเพราะหลอกลวงเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ณกูตาคารศาลาปามหาวันเขตเมืองเวสาลีครั้งนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งขึ้นต้นกลุ่มใกล้ประตูเมืองเวสาลีเอาเท้าทั้งสองเหนี่ยวกิ่งไม้ห้อยหัวลงเหมือนข้างข่าวกล่าวกับชาวเมืองว่าท่านทั้งหลายจงให้โคแดงแก่ข้าพเจ้าจงให้เสื้อผ้าและอาหารแก่ข้าพเจ้าถ้าท่านไม่ให้ข้าพเจ้าจะตกจากต้นไม้นี้จะทำเมืองไม่ให้เป็นเมืองชาวบ้านแองเล็บผู้โง่เขลากลัวว่าความพินาศจะมาถึงบ้านเมืองจึงยอมให้ของต่างๆตามที่เขาต้องการภิกษุทั้งหลายเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเห็นเหตุนั้นเหมือนกันวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายเห็นเขาเดินอยู่ใกล้วิหารจำเขาได้จึงถามว่าเขาได้ของตามที่ต้องการแล้วหรือเขาตอบว่าได้แล้วภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ตรัสว่าพราหมณ์นั้นเป็นผู้หลอกลวงในการนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนเขาก็เคยหลอกลวงแล้วเหมือนกันแต่ในการนั้นเขาหลอกลวงบัณฑิตไม่ได้พระศาสดาทรงนำเรื่องอดีตมาดังนี้เรื่องอดีตของพราหมณ์โกหกในอดีตการดาบทหลอกลวงรูปหนึ่งอยู่อาศัยกาสิคามตำบลหนึ่งตระกูลหนึ่งรับอุปถัมภ์ถวายปัจจัย4วันหนึ่งตระกูลนั้นแกงเนื้อเหี้ยบริโภคแบ่งส่วนหนึ่งไว้ให้ดาบทดาบทนั้นบริโภคเนื้อเหี้ยแล้วติดในรถอยากจะกินอีกวันรุ่งขึ้นเที่ยวขอเครื่องแกงและเนยใสนมส้มเตรียมไว้ตามปกติมีเหี้ยตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวก ใกล้บรรณศาลามันจะมาไหว้ดาบสเป็นประจำวันนั้นดาบสนั่งคิดว่าเมื่อเหี้ยมาในวันนี้เราจะฆ่าเหี้ยนั้นจึงนั่งทำทีหลับตาซ่อนไม้ไว้เบื้องหลังเหี้ยมาไหว้ดาบสตามปกติแต่พอออกจากจอมปลวกมาได้หน่อยหนึ่งมองดูอาการของดาบสเห็นผิดปกติมันเกิดความระแวงขึ้นจึงรีบหวนกลับเสียดาบสเห็นดังนั้นจึงกว้างไม้ไปแต่พลาดไม่ถูกเหี้ยเหี้ยวิ่งลงรูแล้วโผล่หัวออกมาหน่อยหนึ่งแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจผิดมานานว่าท่านเป็นสมณะจึงเข้าไปหาแต่ความจริงท่านเป็นผู้มิได้สำรวมเลยการที่ท่านเอาไม้กว้างปาข้าพเจ้านั้นแสดงถึงความไม่เป็นสมณะของท่านท่านผู้สามปัญญาไม่มีประโยชน์อะไรของท่านด้วยชดาประโยชน์อะไรของท่านด้วยผ้าทำด้วยหนังเสือภายในของท่านรุงรังท่านเกรียงเกราแต่ภายนอกเท่านั้นดาบสต้องการล่อลวงเหี้ยจึงกล่าวว่าเหี้ยมึงจงกลับมาเถิดจงกินข้าวสุกของเราน้ำมันและเกลือของเราก็มีเหี้ยตอบว่าข้าพเจ้าอยากจะไปในจอมปลวกให้ลึกสักร้อยชั่วคนอาหารของท่านไม่มีประโยชน์อะไรแก่เราเลยดังนี้พระศาสดาตรัสว่าต่อไปว่ากูหกพราหมณ์ในบัดนี้คือดาบสโกงในการนั้นส่วนพญาเหี้ยคือเรานี่เองดังนี้แล้วจึงตรัสย้ำวาจาที่เหี้ยข่มดาบสนั้นว่าสมณังตังมัญญะมาโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเพ่งอยู่ผู้เดียวในป่าพระพุทธภาษิตปังสุกูละทรังชันตุงกีสั่งธรรมนิสั่นทะตังเอกังวนาสมิงชายันตังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกบุคคลผู้ทรงผ้าบังสุกุลผู้ผอมมีกายสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นเป็นผู้เดียวเจริญฌานอยู่ในป่าว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความทรงผ้าบังสุกุลเป็นธุดงค์ข้อหนึ่งใน13ผ้าบังสุกุลคือผ้าที่ภิกษุหรือภิกษุณีได้มาโดยมิได้มีใครเจาะจงถวายเป็นผ้าที่หาได้จากป่าช้าบ้างในตลาดบ้างเช่นผ้าห่อศพหรือผ้าเก่าที่เขาทิ้งแล้วภิกษุหรือภิกษุณีนำผ้าเช่นนั้นมาซักให้สะอาดตัดและเย็บเป็นจีวรใช้บังสุกุลจีวรแปลตามตัวว่าผ้าคลุกฝุ่นอธิบายว่าผ้าที่เขาทิ้งแล้วหาเจ้าของมิได้ภิกษุผู้ถือธุดงค์ข้อนี้ปฏิเสธไม่รับจีวรที่ทายกนำมาถวายเป็นส่วนตัวฝ่ายภิกษุพระมหากัสสปได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ถือเคร่งครัดที่สุดในเรื่องผ้าบังสุกุลฝ่ายภิกษุณีก็นางกีสาโคตมีข้อว่ากีสั่งแปลว่าผู้ผอมโบราณว่าสัตว์เลี้ยงผีฤาษีผอมดีตรงกันข้ามสัตว์เลี้ยงผอมฤาษีผีย่อมดูไม่งามผอมแต่ไม่มีโรคเบียดเบียนย่อมดีกว่าอ้วนมีโรคคนสมัยปัจจุบันวงเล็บเปิดพ.ศ. 2516ขณะที่เขียนเรื่องนี้วงเล็บปิดกลัวความอ้วนกันแต่เราก็หาคนอ้วนดูได้ทุกคนทุกแห่งการลดความอ้วนนั้นหมอทุกคนบอกให้ลดอาหารและออกกำลังกายพอประมาณอาหารพวกแป้งเนื้อและไขมันนั้นถ้ามีมากเกินไปในอาหารร่างกายก็จะนำไปเก็บไว้เป็นไขมันเมื่อมีจำนวนมากขึ้นก็จะทำให้เป็นโรคอ้วนนั่นคือการรับประทานจุเกินไปคงจะมีคนจำนวนมากที่ลืมคิดไปว่าการรับประทานอาหารมากเกินไปตามใจปากตามใจท้องจนเป็นนิสัยเคยตัวนี่เองคือการทำลายชีวิตของตนการอ้วนจนเกินไปหาใช่เป็นเรื่องอันน่าพึงพอใจไม่มีผู้ให้หลักเกณฑ์ไว้แบบชาวบ้านในการเตือนใจผู้รับประทานจุว่าถ้าวัดรอบพุงมีความยาวกว่ารอบอกเมื่อใดทุกๆ1นิ้วฟุตของเส้นรอบพุงเกินกว่าเส้นรอบอกนั้นหมายถึงว่าจะมีชีวิตสั้นกว่าที่ควรไป2ปีเสมอดังนั้นวิธีการที่เหมาะที่สุดก็คือต้องระวังและจำกัดเรื่องอาหารให้น้อยลงการลดน้ำหนักตัวที่ถูกต้องก็คือต้องจำกัดอาหารบางชนิดให้พอเหมาะได้แก่พวกเนยนมครีมไขมันและอาหารพวกแป้งถ้ายังไม่อิ่มพอกับความอยากซึ่งกระเพาะเคยรับประทานจุมามากก็อาจเพิ่มอาหารผักและผลไม้ให้มากขึ้นได้ผอมแต่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจึงดีกว่าอ้วน มีโรคหลายอย่างที่ตามความอ้วนเกินพอดีมาเช่นโรคความดันเลือดสูงโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดอุดตันเป็นต้นความพอดีจึงเป็นดีในทุกๆประการคนผอมย่อมมองเห็นเส้นเอ็นชัดเจนท่านจึงว่าสะพรั่งอยู่ด้วยเอ็นส่วนคนอ้วนเส้นเอ็นจมเพราะเนื้อมากมองไม่เห็นเส้นเอ็นข้อว่าผู้เดียวเจริญฌานอยู่ในป่าความว่าเป็นผู้ชอบวิเวกพอใจในที่สงัดบุคคลเช่นนี้แม้จะมีอาหารน้อยก็ดูผ่องใสคราวหนึ่งมีผู้มาถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอรัญเยวิหรันตานังสันตานังปรมจารินังเอกภัตตังพุญจมานานังเกณวันโนปสีดติภิกษุประพฤติพรหมจรรย์สงบอยู่ในป่าบริโภคอาหารคนเดียวทำไมจึงมีผิวพรรณผ่องใสพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอาตีตังนานุโซจันตินัปปะชับปะปันติอนาคตังปัจจุปันเนนะยาเปนติเตนะวโนปสีดติไม่เศร้าโศกถึงอดีตไม่กังวลหวังถึงอนาคตยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยปัจจุบันเพราะฉะนั้นจึงมีผิวพรรณผ่องใสเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏทรงปรารภภิกษุณีชื่อกีสาโคตมีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องกีสาโคตมีภิกษุณีปลายปฐมยามคืนหนึ่งท้าวสกเทวราชพร้อมด้วยเทวะบริษัทไปเฝ้าพระศาสดาสดับธรรมกถาอยู่ขณะนั้นกีสาโคตมีภิกษุณีคิดว่าจะเข้าเฝ้าพระศาสดาจึงเหาะมาทางอากาศเห็นท้าวสกเทวราชกำลังอยู่หน้าที่เฝ้าจึงกลับเสียเชิงอัตถกถาธรรมบทแปลว่าการเที่ยวไปกลางคืนภิกษุณีไม่ได้ประพฤติท้าวสกทอดพระเนตรเห็นนางถวายบังคมพระศาสดาแล้วกลับไปจึงทูลถามว่าภิกษุณีนั้นชื่ออะไรมาเฝ้าพระองค์แล้วกลับไปมหาบพิตรภิกษุณีนั้นชื่อกีสาโคตมีธิดาของอาตมาภาพเป็นยอดแห่งพระเถรีผู้ทรงผ้าบังสุกุลดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบังสุกุละทรังชันตุงเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลพระพุทธภาษิตนาจาหั่งปรามนังบราวูมิโยนิชังมติสัมภวังโพวาลีนามะโซโหติสเวโหติสกินจโนอกินจนังอนาดานังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าเราไม่เรียกคนว่าเป็นพรามเพราะเหตุเพียงเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นพรามเขามีปกติเรียกกันว่าโพวาทีหนุ่มเล็กผู้เจริญเขายังมีกิเลสเครื่องกังวลแต่เราเรียกบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่มีความถือมั่นว่าเป็นพรามอธิบายความเคยมีพรามบางพวกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลว่าพวกเขาเกิดจากปากพระพรหมแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพราหมณ์ที่พูดเช่นนั้นเป็นการกล่าวเท็จความจริงเขาเกิดจากโยนีของพราหมณีทั้งนั้นใครๆก็รู้พวกพราหมณ์เรียกกันเองว่าผู้เจริญผู้เจริญดุจเรพโพวาทีแต่ความจริงหากเขาไม่ได้กระทำกรรมอันเป็นเหตุให้เป็นผู้เจริญก็หาเป็นผู้เจริญได้ไม่เขายังมีกิเลสเครื่องกังวลมีราคะเป็นต้นส่วนพระศาสดาพอพระทัยที่จะเรียกบุคคลผู้ไม่มีความกังวลไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นพราหมณ์อุปาทานหรือความยึดมั่นนั้นท่านจำแนกไว้4ประการคือ 1. กามุปาทานถือมั่นกาม 2. ทิฏฐุปาทานถือมั่นทิฏฐิ 3. ศีลัพพตุปาทานถือมั่นศีลพรต 4. อัตวาทุปาทานถือมั่นวาทะว่าตนถือมั่นข้างเลวได้แก่ถือรั้นจัดเป็นอุปาทานถือมั่นวัตถุกามด้วยอำนาจกามตัณหาหมกมุ่นอยู่ว่านั่นของเราจนเป็นเหตุอิสาหรือหึงจัดเป็นกามุปาทานถือมั่นความเห็นผิดด้วยอำนาจหัวดื้อจนเป็นเหตุเถียงกันทะเลาะกันจัดเป็นทิฏฐุปาทานถือมั่นศีลพรตคือธรรมเนียมที่เคยประพฤติมาจนชินด้วยอำนาจความเชื่อว่าครั้งจนเป็นเหตุหัวดื้องมงายจัดเป็นศีลับพตุปาทานถือเราถือเขาด้วยอำนาจมานะจนเป็นเหตุถือพวกจัดเป็นอัตวาทุปาทานสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงอธิบายไว้สั้นแต่อมความไว้มากพอแก่ความต้องการทรงจำกัดความว่าอุปาทานหมายเอาความถือมั่นข้างเลวเท่านั้นขยายความว่าความดื้อรั้นรวมความว่าวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความถือมั่นมี4คือกามทิฏฐิธรรมเนียมที่ประพฤติมาจนชินซึ่งอาจมีที่ผิดเจืออยู่มากและตัวตนเราเขาบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลมีราคะเป็นต้นและไม่มีอุปาทาน4ทรงยกย่องว่าเป็นพราหมณ์หนึ่งเล็บผู้ประเสริฐเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเชตวันวิหารทรงปรารภพราหมณ์คนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์คนนั้นคิดว่าพระสมณโคดมตรัสเรียกสาวกของพระองค์ว่าพราหมณ์เราเป็นผู้เกิดจากสกุลพราหมณ์พระโคดมควรเรียกเราว่าพราหมณ์บ้างดังนี้เข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามเรื่องนั้นพระศาสดาตรัสกับเขาว่าเราไม่เรียกบุคคลว่าเป็นพราหมณ์ด้วยเหตุสักว่าเกิดในสกุลพราหมณ์หรือถือกำเนิดจากพราหมณีแต่เราเรียกคนว่าพราหมณ์เพราะไม่มีกิเลสเครื่องกังวลและไม่มีความถือมั่นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านาจาหังพราหมณังบรูมิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนาพราหมณ์นั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลผู้ลึกล่วงเครื่องข้องพระพุทธภาษิตสัพพสังโยชนังเฉตวาโยเวนะปริตัสสติสังคาตีตังวิสังยุตตังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดตัดสังโยชน์ได้แล้วไม่สะดุ้งเราเรียกผู้นั้นซึ่งล่วงเครื่องข้องได้แล้วหลุดพ้นแล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความบุคคลที่ยังสะดุ้งเพราะยังมีกิเลสเมื่อหมดกิเลสก็ไม่ต้องสะดุ้งอีกต่อไปเย็นสนิทไม่มีความเร่าร้อนใดๆอีกเลยกิเลสอันผูกพันสัตว์ไว้ในภพนั้นท่านเรียกว่าสังโยชน์มี10คือ 1. สกายทิฏฐิความเห็นในทางถือตัวถือตนคือถือว่าเป็นเราเป็นของเรา 2. วิจิกิจฉาความสงสัยในทางนิพพานสงสัยในคุณพระรัตนตรัยในความดีความชั่ว 3. ศีลัพพตปรามาสความเชื่อถือผิดในขนบธรรมเนียมในศีลและวัด 4. กามราคะความกำหนัดในกาม 5. ปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งจิตได้แก่ความหงุดหงิดเพราะโทสะเรียกโทสะโดยตรงก็มี 6. รูปราคะความติดใจในรูปฌาน 7. อรูปราคะความติดใจในอรูปฌาน 8. มานะความสำคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ 9. อุทธัจจะความฟุ้งซ่านความคิดพล่านเช่นนึกอะไรก็เพลินเกินไปกว่าเหตุ 10. อวิชชาความเขลาความไม่รู้จริง5ประการต้นเรียกโอรัมภาคิยสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการหลังเรียกอุทธัมภาคิยสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เบื้องสูงพระอรหันต์เท่านั้นละได้บุคคลผู้มีสังโยชน์เป็นเครื่องผูกพันแล้วย่อมไม่สะดุ้งไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ความตายสมจริงดังที่ท่านกล่าวว่าสัตว์ไม่กลัวตายมีอยู่4จำพวกคือช้างอาชาใน1ม้าอาชาใน1โคอุศบอาชาใน1และพระขีณาสพ1พระขีณาสพไม่กลัวตายเพราะมองไม่เห็นใครที่ไม่ตายและเพราะท่านละสกายทิฏฐิได้แล้วส่วนสัตว์อีก3จำพวกไม่กลัวตายเพราะสกายทิฏฐิแรงมองไม่เห็นสัตว์ตายเสมอตนมีมานะจัดเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณพระเวรุวันทรงปรารภบุตรเศรษฐีชื่ออุคเสนมีเรื่องดังนี้เรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคเสนเรื่องนี้มีพิสดารแล้วในเรื่องที่6แห่งตันหาวรรควรรณนาในที่นี้มีเพียงว่าภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระเจ้าข้าพระอุคเสนเมื่อถูกถามย่อมกล่าวว่าไม่กลัวดังนี้เป็นผู้อวดมากผลพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราตัดสังโยชน์แล้วย่อมไม่กลัวอะไรดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสัพพสังโยชนังเฉตวาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น ผู้ถอนลิ่มสลักได้แล้วพระพุทธภาษิตเฉตวานัตถิงวรตัญจะสันทานังสหนุกมังอุคิตะปรีคังบุตทังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกท่านที่ตัดความโกรธดังชนะตัดตัณหาดังเชือกโยงและตัดทิฏฐิดังเครื่องต่อพร้อมทั้งสายผู้มีลิ่มสลักอันถอนขึ้นแล้วผู้รู้ว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความชนะในที่นี้ทรงหมายเอาความโกรธเชือกโยงทรงหมายเอาตัณหาเพราะผูกสัตว์ไม่ได้พบเครื่องต่อดังเล็บสันท่านังทรงเอาทิฏฐิ62อันประกอบด้วยสายคืออนุสัยกิเลสทั้งปวงมี7ลิ่มสลักทรงหมายเอาอวิชชาผู้รู้ทรงหมายเอาผู้รู้อริยสัจ4บุคคลผู้ตัดความโกรธตัณหาทิฏฐิอนุสัยถอนอวิชชาได้รู้อริยสัจ4นี่แหละทรงเรียกว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในวัดพระเชตวันทรงปรารภพราหมณ์2คนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราหมณ์2คนพราหมณ์2คนเถียงกันว่าโคของตนมีกำลังมากกว่าของอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อไม่ยินยอมจึงเกิดการประลองกำลังกันขึ้นเขาทั้งสองพาโคไปที่ริมแม่น้ำอเจรวดีบรรทุกเกวียนให้เต็มด้วยทรายแล้วให้โคลากประลองกำลังเกวียนได้หยุดหน้าที่แห่งหนึ่งชนะและเชือกขาดภิกษุทั้งหลายไปอาบน้ำที่แม่น้ำอจิรวดีเห็นเหตุการณ์นั้นเมื่อกลับสู่เชตวันวิหารจึงกราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชนะและเชือกนั้นเป็นแต่ภายนอกใครก็สามารถตัดได้ส่วนภิกษุควรตัดชนะคือความโกรธและเชือกโยงคือตัณหาดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าเฉตวานัตถิงวรตัญจะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นจบเทศนาภิกษุ500ดำรงอยู่ในอรหัตผลผู้มีขันตีเป็นกำลังพระพุทธภาษิตอโกสังวะทะบันทันจะอรุโทโยติติคติขันติบาลังบาลานีกังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดไม่ประทุษร้ายอดกลั้นการด่าการประหารและการจองจำได้เราเรียกผู้นั้นผู้มีกำลังคือขันติประกอบด้วยหมู่พลคือขันติว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความผู้ไม่ประทุษร้ายคือไม่ทำร้ายใครด้วยกายหรือด้วยวาจามีความอดกลั้นต่อคำด่าคำล่วงเกินของผู้อื่นเช่นอดกลั้นต่ออโกรธวัตถุสิทธิ์อดกลั้นต่อการประหารมีประหารด้วยฝ่ามือด้วยท่อนไม้และสัตราเป็นต้นด้วยมีคติเตือนใจแบบพระปุณณะว่าเขาด่าดีกว่าเขาตีเขาตีดีกว่าเขาประหารเขาประหารด้วยสัตราก็ดีกว่าเราต้องฆ่าตัวเองบุคคลเช่นนั้นชื่อว่ามีกำลังคือขันติมีพวกคือขันติผู้ฉะนั้นแหละพระทศพลทรงยกย่องว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเวฬุวันทรงปรารภพราหมณ์อโกฏฐภารัตวาชะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราหมณ์อโกฏฐภารัตวาชะพราหมณีคนหนึ่งชื่อธนัญชานีปัญญาของภารัตวาชะพราหมณ์นางเป็นโสดาบันเมื่อนางจามหรือไอหรือพลาดพลั้งก็จะกล่าวคำนอบน้อมพระพุทธเจ้าว่านโมตัสสะภะคะวะโตเป็นต้นวันนั้นภารัตวาชะพราหมณ์เชิญสมณะพราหมณ์หลายคนมาเลี้ยงนางธนัญชานีพลาดอะไรข้อหน่อยหนึ่งจึงเปล่งเสียงนโมตัสสะอย่างที่เคยปากพราหมณ์ผู้สามีโกรธมากด่าว่าหญิงถอยคนนี้พลาดอะไรลงหน่อยก็กล่าวคำสรรเสริญพระสมณะหัวโล้นทุกครั้งไปเราจะไปโต้วาทะกับพระสมณะโคดมนางธนัญชานีกล่าวว่าไปเถิดพราหมณ์ฉันไม่เห็นใครจะโต้วาทะกับพระศาสดาของฉันได้ก็เมื่อไปแล้วจงทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพราหมณ์นั้นไปสู่สำนักของพระศาสดาโดยเร็วดงเล็บด้วยความโกรธไม่ถวายพระบังคมพระศาสดาเลยยืนถามปัญหาว่าบุคคลฆ่าอะไรเสียได้จึงอยู่เป็นสุข ฆ่าอะไรเสียได้ไม่เศร้าโศกพระโคดมชอบใจการฆ่าอะไรว่าเป็นธรรมอันเอกพระศาสดาตรัสตอบว่าบุคคลฆ่าความโกรธเสียได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธเสียได้จึงไม่เศร้าโศกดูก่อนพราหมณ์พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานบุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกพราหมณ์ฟังพระดำรัสตอบแล้วเลื่อมใสขอบวชได้บรรลุพระอรหัตผลโดยการไม่นานนักพราหมณ์อีกคนหนึ่งน้องชายของเขาชื่ออโกฏภารัตวาชะได้ทราบข่าวว่าพี่ชายบวชในสำนักของพระศาสดาเขาโกรธมากมาด่าว่าพระพุทธองค์ด้วยวาจาหยาบคายต่างๆแม้เขาก็เหมือนกันเมื่อด่าจนเหนื่อยแล้วเห็นพระศาสดาไม่โกรธก็เลื่อมใสตั้งใจฟังธรรมขอบวชแล้วได้บรรลุอรหัตผลน้องชายอีกสองคนของพราหมณ์นั้นคือสุนทริกภารัตวาชะ1พิลังกะภารัตวาชะ1ได้ไปเฝ้าพระศาสดาในทํานองเดียวกันกับพี่ชายทั้งสองได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์แล้วเลื่อมใสบวชได้บรรลุอรหัตผลทั้งสิ้นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าคุณของพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์จริงเมื่อพราหมณ์สี่คนมาด่าพระพุทธองค์มิได้ตรัสอะไรเลยกลับเป็นที่พึงของพราหมณ์ทั้งสี่คนเสียอีกพระศาสดาตรัสเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่ประทุษร้ายในบุคคลผู้ประทุษร้ายเพราะเรามีกำลังคือขันติด้วยเหตุนี้เราเป็นที่พึ่งของมหาชนได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอโกสังวะทะพันธนันพันธันจะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้มีสรีระชิ้นสุดท้ายพระพุทธภาษิตอโกทนังวัดวันตังสีละวันตังอนุสะดังดันตังอันติมะสารีรังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกผู้ไม่โกรธมีวัดดีมีศีลไม่มีตัณหาเครื่องให้ฟูขึ้นฝึกตนแล้วมีสรีระชิ้นสุดท้ายว่าเป็นพรามอธิบายความโกรธคือความขัดเคืองใจเหมือนมีอะไรมาขัดอยู่ในอกในใจด้วยเหตุนี้กระมังคนจะโกรธเมื่อมีคนมาขัดใจวิธีไม่ให้โกรธหรือเอาชนะความโกรธก็คือความไม่โกรธทำอย่างไรจึงจะไม่โกรธท่านสอนว่าต้องใช้น้ำคือเมตตาและการให้อภัยคิดเสียว่าเขาทำไปเพราะไม่รู้คือไม่รู้ว่าเขาได้ทำอะไรลงไปแบบที่พระพุทธเจ้าเป็นต้นได้ทรงทำเป็นตัวอย่างมาแล้วมากเรื่องข้อว่ามีวัดดีนั้นคือเป็นผู้ได้รับการอบรมมาดีแล้วในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและกิริยามารยาทอันดีงามรู้ที่ต่ำที่สูงที่อันควรและไม่ควรแก่ตนข้อว่าผู้มีศีลได้แก่มีความสำรวมในปาฏิโมกข์สำรวมอินทรีย์หกเลี้ยงชีพบริสุทธิ์มีปัญญาในการบริโภคปัจจัยสี่ข้อว่าไม่มีตัณหาเครื่องให้ฟูขึ้นความว่าโลกย่อมฟูขึ้นดิ้นรนไปกระเสือกกระสนไปเพราะตัณหาสมดังพระพุทธภาษิตว่าตัณหายะอุทิโตโลโกชรายะปริวาริโตมัจจุนาปิหิโตโลโกลุเคโลโกปฏิทิโตแปลว่าโลกฟูขึ้นเพราะตัณหาถูกชราแวดล้อมไว้ถูกมัจจุราชปิดทางตั้งอยู่ในทุกข์เมื่อละตัณหาได้ชื่อว่าได้ตัดเครื่องผูกทุกอย่างวงเล็บเปิดตัณหาวิปหาเนนะสัตบังชินดติบันทนังวงเล็บปิดข้อว่าฝึกตนแล้วอธิบายว่าฝึกตนให้เป็นผู้ไม่มีตัณหามานะทิฏฐิเหมือนม้าที่ฝึกดีแล้วควรแก่การงานบุคคลที่ฝึกตนแล้วควรแก่การเคารพนับถือควรแก่การเคารพนับแก่ของคำนับของต้อนรับของทำบุญจิตที่ฝึกดีแล้วควรกรรมฐานข้อว่ามีสรีระชิ้นสุดท้ายอันติมะสารีรังหมายถึงพระขีณาสพผู้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปสรีระของท่านที่มีอยู่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายบุคคลเช่นนี้แหละตรัสเรียกว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวรุวันทรงปรารภพระสารีบุตรเถระมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่อง พระสารีบุตรเถระเช้าวันหนึ่งพระสารีบุตรพร้อมด้วยภิกษุหลายรูปรวมทั้งพระราหุลด้วยได้เข้าไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านนาลักะได้ไปยังเรือนแห่งมารดาของท่านมารดาของพระสารีบุตรถวายอาหารไปและด่าไปด้วยทํานองว่าเมื่อไม่ได้ของที่เป็นเดนน้ำข้าวที่เป็นเดนหนูเล็บของเหลือกินก็สมควรจะกินน้ำข้าวที่ติดอยู่หลังกระบวยในเรือนของคนอื่นท่านสละทรัพย์80โกฏออกบวชท่านทำให้เราฉิบหายซะแล้วจงบริโภคเถิดแล้วนางได้ด่าว่าภิกษุทั้งหลายอื่นด้วยว่าบุตรของเราถูกท่านทั้งหลายนำไปเป็นคนใช้ของตนซะแล้วบัดนี้จงบริโภคเถิดพระเถระรับอาหารแล้วกลับสู่วิหารเวฬุวันพระราหุลนำอาหารบิณฑบาตไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าเธอไปบิณฑบาตที่ไหนกันราหุลตรัสถามที่บ้านย่าพระเจ้าข้าทูลตอบอ้อย่าพูดอย่างไรกับอุปชายะของเธอบ้างพระอุปชายะของข้าพระองค์ถูกย่าด่ามากพระเจ้าข้าพระราหุลเล่าถวายว่าย่าด่าพระอุปชายะอย่างไรบ้างและอุปชายะของเธอพูดอะไรบ้างไม่เลยพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายฟังเรื่องนั้นแล้วสรรเสริญพระสารีบุตรว่ามีคุณน่าอัศจรรย์พระผู้มีพระภาคหมายเอาพระสารีบุตรนั่นและตรัสพระคาถาว่าเราเรียกบุคคลผู้ไม่โกรธมีวัดดีเป็นต้นว่าเป็นพราหมณ์มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเหมือนน้ำกับใบบัวพระพุทธภาษิตวาริโปกขระปเตวะอารักเคริวะซาสโปโยนะลิมปติกาเมสุตมหังพรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดไม่ติดกามทั้งหลายเหมือนน้ำไม่ติดใบบัวเหมือนเมล็ดผักกาดไม่ติดปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความปุถุชนส่วนมากหรือแทบทั้งหมดเป็นผู้ติดในกามชาวโลกทั่วไปมีความเห็นและรู้สึกว่ากามมีรสหวานอร่อยจึงติดอกติดใจยอมเสี่ยงอันตรายแม้แห่งชีวิตเพื่อกามคำว่ากามในความเข้าใจของชาวบ้านทั่วไปหมายถึงโลกียรสหรือความเอิบอิ่มอันเกิดจากการร่วมเพศหนุ่มเล็บเมถุนสังวาสแต่ในทางธรรมความหมายไปกว้างกว่านั้นคือหมายถึงทรัพย์สมบัติหรือสิ่งอันน่าใคร่น่าพอใจทั้งปวงที่มองเห็นได้ด้วยตาฟังได้ด้วยหูลิ้มได้ด้วยลิ้นดมได้ด้วยจมูกสัมผัสได้ด้วยกายเมถุนกรรมนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ความสุขเพียงเล็กน้อยแต่มีความทุกข์ติดตามมามากมันเป็นความสุขที่ต้องเหนื่อยเสียก่อนความลำบากยากเข็ญที่เกิดจากผลของกามหรือความเหน็ดเหนื่อยของผู้ที่พยายามจะเสพกามมีมากเพียงใดก็ได้เห็นกันอยู่แล้วส่วนพระอริยเจ้าตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปท่านตัดกามราคะได้แล้วไม่ต้องขวนขวายสิ่งใดเพื่อกามอีกมีความสุขอยู่ด้วยความสงบประณีตสุขที่ไม่ต้องเหนื่อยซะก่อนแต่เป็นความสุขสงบเย็นมีปิติอันละเอียดสุขุมแผ่ซาบซ่านอยู่ในใจคนทั่วไปกลัวว่าเมื่อไม่มีความสุขทางกามแล้วก็เป็นอันหมดความสุขในชีวิตนี้ความจริงยังมีความสุขอื่นอันไม่เจอด้วยกามอยู่อีกถึง9ชั้นละเอียดประณีตขึ้นไปโดยลำดับถ้าเปรียบด้วย100กามสุขก็เพียง10เท่านั้นอีก90เป็นสุขที่เหนือกามแต่ตราบใดที่สละกามสุขตรงเล็บอันเป็นเพียง10ยังไม่ได้ก็ไม่มีหวังจะได้สุข90นั้นเพราะสุขนั้นเขามีไว้ให้คนที่ละกามสุขได้แล้วเท่านั้นผู้ใดไม่ติดในกามพระพุทธเจ้าตรัสเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันวิหารทรงปรารภเรื่องนางอุบลวรรณาเถรีมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องอุบลวรรณาเถรีเรื่องนี้มีพิสดารแล้วในภาลวักวรรณนาอรรถกถาธรรมบทภาค3ธรรมบทเล่ม1หน้า534ความย่อว่าอุบลวรรณาเถรีพักอยู่ในกุฏิอันตั้งอยู่ในป่าถูกนันทมานกข่มขืนภิกษุและมหาชนสนทนากันว่าแม้พระวนวนาเถรีจะเป็นพระขีณาสพก็จริงแต่คงจะต้องยินดีในกามสุขเพราะเนื้อหนังยังสดอยู่ พระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วตรัสว่าพระขีณาสพไม่ติดในกามสุขเหมือนน้ำไม่ติดใบบัวดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้บรรลุประโยชน์สูงสุดแล้วพระพุทธภาษิตคำพีระปัญญังเมธาวิงมักกามักคัสสะโกวิดังอุตตมัตทั้งอนุปัตตังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกบุคคลผู้มีปัญญาลึกซึ้งเป็นปราชญ์รู้ทางและมิใช่ทางบรรลุประโยชน์สูงสุดแล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความข้อว่ามีปัญญาลึกซึ้งปัญญามีสองระดับคือปัญญาตื้นกับปัญญาลึกปัญญาตื้นหมายถึงโลกิยปัญญาส่วนปัญญาลึกหมายถึงโลกุตระปัญญาข้อว่าเป็นปราชญ์ปราชญ์คือนักรู้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตให้ความหมายว่าผู้รู้ผู้มีปัญญารู้อะไร
1: บริษัทธนพรปัสสะเพชรจุ๋มพร้อมครอบครัวขอนแก่นทำบุญค่าพระทหารพระสงฆ์ 10,000 บาททำบุญถวายส่วนองค์หลวงพ่อสุธรรม 2,000 บาทอันนี้ก็กราบน้อมถวายบูชาธรรมแอลสิริราช500แม่ทิพย์พ่อการ500คุณหมอสาดิษฐ์พัทธรนัทน็อตนิวทินกร 1,000 3เสริมหัวหน้ากอง500เพชรรัตนาบวกพี่สาว500สี่คิติมาเล็กชูผลบวกญาติธรรม300ห้าพุ่งกับกิสดาบุกลูกสาวสีโซภา500หกฤดียาวิจจาอินดราวานาดาฮานีสุวิจยา500เจ็ดคุณแม่ทองหยิบบุญนิ่มลูกหลานดงเจริญพิจิตร500แปดคุณแม่สุวรรณีมหัชวโรจบวกลูกหลานพร้อมคณะ 1,000 9สุพนาวงเสริมศิลป์บวกครอบครัว500 10คุณพ่อย่งเจงแซ่งวยณรงค์เหมผมราช 6,000 ผ้าขาว1พับอุทิศให้คุณแม่เจียมจิตเหมผมราชปัจจัยรวม 11,800 1ค่าใช้จ่ายวัด 5,800 กองทุนวิทยุ 2,000 3หลวงพ่อสุธรรม 2,000 4ข้อเข่าเทียม 2,000 อ้าวว่าไงยายมีอะไรอีกลูกฝากมาโอ้ฟะเอาได้ฟังมันจะออดหรือหน่วยเหรอหือโอลูกฝากมาเอาว่าไงว่าไงมาเลยมาเลยเอาเข้ามาเข้ามาเอามาเอามาเลยเอาอยู่ดีมีสุขกันเอามาเอาเข้ามาโอ้เอาบุญรักเลยเอาดีมากเลยอุทิศบุญกุศลให้แม่นวลจันทร์ภูมิมาลาในเรืองฤทธิ์ภูมิมาลาเอา300เอาให้ท่านได้รับบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้นะเอามีอะไรเข้ามามีอะไรว่ามาว่ามามีอะไรคนเข้ามาเอามาเลยกราบน้อมถวายน้ำปานะในวันพระขอให้ผู้ร่วมบุญอาจารย์นิดได้รับบุญกุศลตามแรงอธิษฐานด้วยเทอญวันที่11กันยายน2569นะเอายกขึ้นมาวางลงอะไรนั่นโอ้เอาดีมากเอาดีเอาก็มาเอาให้ได้บุญหลายๆ

ฮะอืมไปไป

0: โอ้ยเดี๋ยวออกกับเครื่องตาว่าไงมา
1: เราให้หลวงพ่อแล้วต้องสลายสุดใจให้หลวงพ่อหนึ่งท่านใครจะพาหัวเข่าเอ็นซ้ายขาดจากวันที่22
0: ตับเอ็นไปต่อเอ็นไปทำที่ไหน
1: ทำที่โรงพยาบาลดอนหมอศิลป
0: เออดีแล้วดีแล้วใช่ถ้าทำได้เร็วก็ดีทำช้าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนรูปแบบไปรูปทรงอะไรตัวอะไรมันผิดเพี้ยนไปเรื่อยนั่นแหละเอาดีต่อเอ็นก็มันเป็นเรื่องไม่ได้ยุ่งยากอะไรของหมอหรอกเออใช่เออดีทำบุญให้นายจักริดเอกคุณผ่าหัวเข่าเอาเอาบุญรักษาหายดีกว่าเป็นปกติโดยเร็วเด้อเออเอามาเอาละวางลงกราบน้อมถวายปัจจัยเข้ามูลนิธิเสียงธรรม500ค่าใช้จ่ายทั่วไป500ค่าใช้จ่ายส่วนองค์500เท่ากับ 1,500 คุณแม่เข็มแม่กินดาสวามิพร้อมลูกหลานเอาอนุโมทนาด้วยเอธรรมดาครูอตอนเราจากพระป่าวิทุเสียงธรรมเขาโอนเราใช้บัญชีไหนคนโอนเข้ามาก องทุนอุปถัมภ์ก็มันมีเข้ามาอยู่ตลอดกองทุนอุปถัมภ์แล้วจะรู้ได้ไงของเฉพาะของไอ้วัดป่าไอ้เนี่ยที่เราจะไปจัดนะวัดป่าปทุมรัตน์เขาบอกในหมู่เขาอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาต้องการว่าไอ้บัญชีของเรามีไหมบัญชีที่มันนิ่งก็ได้โอนเข้ามาบัญชีนั้นแล้วเขาจะได้รู้ยอดว่าเฉพาะหมู่ของคณะเขาเท่าไหร่แบบนี้จะให้บัญชีไหนฮะกองอุตกองทุนอุตถัมภ์เมื่อก็ยังเข้าเวียนออกทุกวันนั่นแหละตอนนี้มีบัญชีอันไหนไหมที่มันนิ่งไอ้กองทุนเราก็ปิดไปแล้วนี่เราปิดไปแล้วแล้วเข้ามารวมอยู่กับใช่แต่นี่เขาอยากจะรวมยอดของเขาเฉพาะหมู่คณะของเขาเนี่ยเราจะใช้บัญชีไหนใช่โอนลงมาเรื่อยๆใช่มันต้องได้บัญชีของเราที่บัญชีไม่เดินนะที่บัญชีมันนิ่งเขาบอกขอบัญชีส่วนตัวหลวงพ่อไว้บัญชีส่วนตัวเราเขาออกทุกวันเลยวะเฮ้ยไม่แล้วเป็นใหม่ยุ่ง เอาบัญชีไหนว่าอืมมีบัญชีกฐินน้องไผ่บัญชีกฐินน้องไผ่ไม่มีฮะมันมีป้ายกฐินน้องไผ่นะอ

ได้สองบัญชีกระถินกระถินหนองไผ่มีสองบัญชีกรุงไทยกับกรุงไทยกับไทยพณิชย์ไทยพณิชย์เปิดอยู่ที่กรุงเทพนะเขาบอกว่าเขาอยากได้บัญชีก็ได้ทำแผ่นป้ายไปติดที่วัดสังฆทานวัดปทุมรัตน์แล้วก็ที่วัดไอ้มหาประกอบวัดอะไรที่ไอ้สมุทรสาครใช่เดี๋ยวเอาบัญชีนั่นเนี่ยเนาะ

0: อ้าวทางนี้ไว้ทางนี้ไว้นี่ยี่ไว้นี่ปัจจัยขึ้นมานี่เอานั่น
1: กดบัตร
0: ไอ้วัดโพกำลังจะซ่อมโบสถ์เขาไปได้ไม้โอ้โหไม้ไม่ธรรมดาเลยไม้ที่วัดปู่หลวงปู่ทุยมันล้มพายุมาโอ้โหล้มถ่ายรูปมาให้โอ้โธ่ไม้บักใหญ่ปูใหญ่ไปเรื่อยได้แผ่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม้ประดู่ไม้เมื่อว่าไม้ไปพยุงมีต้นหรือสองต้นต้นบักใหญ่เลยไม้ประดู่ไม้อะไรต่ออะไรโอ้ยวัดหลวงปู่ทุยนี่ไม้ใหญ่ยังเยอะอยู่หาดูยากแล้วต่อไปไม้ใหญ่ๆมันมีแต่ในรูปถ่ายเท่านั้นแหละต่อไปมันจะมีแต่ไม้ปลูกนะไม้ปลูกขึ้นมาแทนไม้ป่าแท้ๆนี่

แล้วใครเห็นเนี่ยโอ้ยไปถ่ายรูปเที่ยวนี้ไปถามพระว่าเอาต้นยางต้นนั้นยังอยู่ไหมโอ้ยไปแล้วมันไม่โค่นไปแล้วมันแก้มันโค่นหรือไม่โค่นจริงวะไปแล้วไม่เห็นเลยเดี๋ยวนี้ต้นไม้ใหญ่ๆมันหายากแล้วไปในป่าใหญ่ที่ไหนยังมีประเทศและเมืองลาวเมืองเขมรของหมดเหมือนกันแหละพอเปิดประเทศแล้วเขาก็เข้าไปฟาดเอาหมดแล้วน่าเสียดายเขาเปลี่ยนนิยามบทไอ้พวกนั้นเขาว่าจะมาทำวัดเนี่ยบอกว่าไม่เกิน11โมงนี่ป่านนี้แล้วนี่ท่านผมติดต่อมานะรับพรเมื่อรับพรยะถาวาริวาฮาปูราปาริปูเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขเปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปัตตันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาซิริสานิจังวุฒาปจายุโนกตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังภวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาเว

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่ 1 บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4-bandคลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
1013ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

เมื่อสมัยข้าพเจ้ายังเป็นเด็กอยู่จำได้ว่าเคยชอบเขียนหนังสือเหมือนกันแต่ถ้านำมาอ่านในเวลานี้แล้วคงจะน่าขันมากถึงอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าได้ลองพยายามเขียนขึ้นอีกตามเหตุการณ์และความทรงจำเมื่อคราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยือนประเทศต่างๆเป็นทางราชการคงจะให้ความเพลิดเพลินและเป็นประโยชน์มากในด้านที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติต่างๆที่ได้ผ่านพบมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงบอกเล่าถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการพระราชนิพนธ์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงพระปีชาสามารถด้านวรรณศิลป์ได้ทรงใช้ภาษาที่เรียบง่ายบรรยายให้เห็นภาพรวมถึงความรู้สึกในพระราชฤทัยซึ่งแฝงด้วยพระอารมณ์ขันครั้งแรกที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกให้นักหนังสือพิมพ์เป้าข้าพเจ้ายังจำได้ไม่มีวันลืมว่าข้าพเจ้านั่งนิ่งไม่กระดุกกระดิกอยู่ข้างที่ประทับมือเย็นเฉียดด้วยความกลัวเครื่องขยายเสียงเครื่องอัดเสียงเต็มไปหมดไฟฉายตั้งส่องมาสว่างจ้าจนตาพร่าทั้งมีแสงวับแวบวับแวบอยู่ไม่ขาดระยะผู้คนช่างมากันมากมายเหลือเกินยิ่งกว่านั้นเนื้อหาของพระราชนิพนธ์นี้ยังถ่ายทอดให้เห็นถึงพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นบุญเหลือเกินที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งได้คล่องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสทำให้ทรงปฏิสันถารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนสำคัญสำคัญของแคนาดาอย่างดีทรงบอกเล่าถึงบทเรียนที่ทรงเรียนรู้จากพระราชดำรัสอันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ดีใจที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีโอกาสเล่าให้ชาวต่างประเทศรู้ว่าความเป็นผู้เจริญแล้วความสว่างในด้านจิตใจของคนไทยเรานั้นมีมาช้านานแล้วข้าพเจ้าจึงได้นำแนวพระราชดำรัสนี้มาใช้บ้างเมื่อคราวไปแจกอนุปริญญาบัตรที่โรงพยาบาลสิริราชโดยหวังที่จะกระตุ้นเตือนให้คนไทยในปัจจุบันนี้มีเวลานึกถึงความเจริญทางจิตใจกันบ้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นแบบอย่างจากพระราชจริยวัตรอันสงบนิ่งสง่างามและการทรงปฏิบัติพระราชกิจด้วยความเข้มแข็งอดทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ในระหว่างทรงพระประชวรเห็นพระพักพระเจ้าอยู่หัวซีเซียวพระเนตรปรือพระพิษไข้ข้าพเจ้าก็ยิ่งกลุ้มใจแต่ก็สุดปัญญาไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรข้าพเจ้าทราบดีว่าท่านจะทรงอดทนจนถึงที่สุดทีเดียวไม่มีวันทรงยอมแพ้เป็นอันขาดที่สำคัญพระประสบการณ์และบทเรียนที่ทรงได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้หล่อหลอมเป็นหลักการทรงงานของพระองค์ข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจำต้องมีความอดทน

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครขอเชิญรับฟังครับ
1: จึงใดไม่เพียงเช่นนั้นแหละเป็นทุกข์จึงใดจึงทุกข์เช่นนั้นไม่ใช่เตตันนี่มีพิจารณาสังขารความปรุงเครื่องแต่งหายละปรุงเป็นบุญปรุงเป็นบาปมันเกิดจากไหนล่ะนี่อันวางไว้ในตรงนี้อันไม่ได้วางบุญศาสนาอันนี้ในวัดปาติโมกท่านก็บอกว่าในบาลีว่าสัพพะปาปัสสะอาการนังกุศลสุปสัมปดาราชิตาประโยชน์ปันนังเอตังพุทธศาสนังแปลใจความว่าให้ละความชั่วทางกายทางวาจาดวงใจท่านบอกความชั่วก็ไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจของเรานี่อันบอกนี้ตอนวายวางในตรงนี้ศาสนาดูสารสุขสันตดาอันนี้เจริญคุณงามความดีที่กายที่วาจาใจเรานี่เจริญยังไงคุณงามความดีเช่นว่าเราให้การรักษาศีลภาวนาเนี่ยพากันมาปฏิบัติกันเนี่ยให้เจริญให้เกิดให้มีขึ้นในตัวของเรานี่ท่านบอกเนี่ยถึงใดดีดีพากันทำฮะในวันนี้ท่านบอกว่าให้วันนี้อเยพิจมาตะปังตัวนิญญามันรังสุเวยิดอันใดดีรีบทำสิในวันนี้ท่านไม่ได้บอกไปวันโน้นวันนี้คือตัววันนี้มันมีวันเดียวเท่านี้มันไม่มีหลายวันยึดอันใดดีรีบทำนะบอกนี้มรณังสุเวเราไม่รู้จักว่าความตายของเราจะมาถึงเมื่อไหร่ท่านเฮราชาเรารู้ไหมล่ะความตายของเรานั่งอยู่เนี่ยท่านเป็นเรารู้ไหมฉะนั้นท่านได้ทำในวันนี้เห็นในวันนี้โลในวันนี้มันมีวันเดียวตัวนี้ล่ะมันมีหลายวันนี่ท่านเทศนาไว้เนี่ยพากันในพิจารณาให้มันรู้มันเห็นต่อไปนาจิตตะปริโยตปันนังมาทำใจผ่องใสทำยังไงใจผ่องใสเพื่อใจปราศจากกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะวิชาตัณหาประธานสภาพใครละปราศจากตัวนี้มันใจแล้วก็ใสคือมันใสคือมันไม่ได้มัวเมามันไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนี่เหตุนั้นนะพากันให้ฟังมาตรงนี้เอาตอนนี้ไปพากันนั่งฟังเข้าที่ฟังเข้าที่ฟังนั่งทำนั่งเห็นอย่าสักแต่ว่าเข้าทำจริงจริงจังจังมาเราอยากได้ความสุขความสบายนั่งสบายสบายอย่างใดสบายแล้วนั่งให้สบายนี่ละเราไม่เคยนั่งเราไม่ได้นั่งตั้งฟังไปฟังเดินบอกแล้วโอเป็นนิสโกน้อมเข้ามาเป็นแต่ฟังนี่คือฟังจริงหรือไม่จริงท่านอธิบายแล้วเอานั่งให้สบายวางท่าวางทางสบายสบาย นั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายสบายสบายเมื่อกายสบายแล้วสบายยังกายของเรานั่งดูยังมันขับตรงไหนมันยังไม่สบายเราอยากสุขอยากสบายนั่งสบายสบายเมื่อกายสบายแล้ววางดวงใจสบายมันมีนี่ละวางดวงใจสบายแล้วให้นึกถึงที่พึ่งของเราเราเอาอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วนี่น้อมเข้ามานึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระอริยสงฆ์อยู่ในใจใจเราเพื่อรู้พุทธะคือความรู้เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ไม่ได้เคยไม่ทันรู้จักผู้รู้จักแล้วเราเคยทำยังไงก็ตั้งสติลงที่นั้นผู้ไม่เคยทำในเบื้องต้นนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามคนแล้วให้รวมเอาแต่พุทโธพุทโธพุทโธคนเดียวให้ลับตางับปากนะให้ลึกกันในใจลืมกันในกระดกกระดิกให้ระลึกกันสวยให้ลึกถึงความรู้ความรู้ตรงไหนแล้วให้ลึกดูหายใจดูพุทโธหายใจแรงๆดูความรู้สึกตรงไหนแล้วให้ตั้งสติไว้ในจิตรู้แพ่งดูในจิตรู้ความรู้ตรงไหนแล้วตั้งไว้ตรงนั้นตาก็แพ่งดูไว้ตรงนั้นเรียกความรู้สึกอยู่นั้นรู้ก็ไปฟังเทรู้อยู่นั้นฟังเพื่อเหตุใดเราอยากรู้ว่าตัวของเรานี่นะเป็นยังไงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ให้รู้จักมันเรามานี่ต้องการความสุขความสบายเพราะเหตุใดมันจึงไม่สบายเกิดมาในโลกนี้อะไรพายขัดข้องบางคนก็อยากร่ำอยากรวยทำไมมันไม่ร่ำไม่รวยบางคนก็อยากพ้นทุกข์ทำไมมันไม่พ้นมันคาอะไรมันข้องอะไรเนี่ยเราจะรู้จักที่ข้องข้องตรงไหนก็เลยจะได้แก้ตรงนั้นนี่ให้รู้จักอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยมันไม่ดีเพราะเหตุใดคือจิตของเรามันไม่สงบมันทรงข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างนี่มันทรงไปอยู่งั้นมันไม่ได้ตั้งในทำกลางหน้าอกของเราตั้งดวงใจของเรามันไม่ตั้งเมื่อจิตอันนี้ไม่ตั้งมันก็ไม่มีความสุขมันทรงตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสสัมผัสข้างนอกเรียกว่ากามอารมณ์กามอารมณ์ให้รู้จักรูปอารมณ์สัทธารมณ์ขันธารมณ์ละสารมณ์โพธคารมณ์ธรรมารมณ์เท่ากันกับลมเราไปยึดความสำคัญมันหมายนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนเอาอะไรไม่ได้นะถ้าเป็นนึกสุดอยู่นำรูปนำเสียงนำกลิ่นนำรสรสก็ได้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราได้ยินได้ฟังแล้วก็โอปันนิโกน้อมพอยตนะภายในเด้น้อมก็มาดูตาดูหูดูจมูกของเรา ดูริ้นดูกายดูใจของเราเนี่ยตานั่นมันเป็นยังไงก็ให้รู้ตาของเราสิหูเป็นยังไงให้รู้เสียงหูของเราสิจมูกเป็นยังไงให้รู้กลิ่นจมูกของเราสิลิ้นเป็นยังไงให้รู้จักรสลิ้นของเราสิกายของเราเป็นยังไงรู้สัมผัสกายของเราสิใจของเรามันหลงอะไรนะรู้จักนี่ล่ะหามันน้อมก็มาถึงนี่แล้วสิ่งเท่านี้สิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากไหนตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีเหล่านี้มันเกิดมาจากดวงใจคือผู้น่ะภายในนี่มันเกิดจากดวงใจนี้นะอันนี้ใจตรงนี้เราจะมาทำให้รู้เราอยากรู้เราหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอย่างนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขาเราก็ต้องน้อมมาพิจารณาตัวตนของเราที่จะมากรรมฐานในกรรมฐานเนี้ยให้พากันเพ่งเล็งดูทำให้รู้จักมันลงอะไรเสียงก็ดีกลิ่นรสสัมผัสอะไรก็อยู่ในรูปนี้หมดเกิดจากรูปนี้อันนี้รูปอันนี้มันมีอะไรแล้วมาเพ่งดูที่ขันบอกตะจะปรียันโตนี่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุรานี่ขันบอกจริงฮะไปเจเวศหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุรานโพเรนะปะการาสะอาสุกินโนท่านบอกว่าเต็มไปโดยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอธิมิสมิงกายเยในกายนี้นี่ท่านว่าเต็มไปโดยของไม่สะอาดในกายนี้ท่านบอกนั้นไม่ได้บอกกายนอนกายนี้ก็แปลว่าคือกายตนของเราทุกคนในกายนี้ท่านบอกเลยว่ากายโน้ตคือกายนี้คือกายของเรานี่แหละเต็มไปยังไงของไม่สะอาดในกายนี้เกศาคือผมนี่เต็มไปอย่างนี้ผมไม่สะอาดหรือไม่สะอาดดูที่มันเป็นคนหรือมันไม่เป็นคนมาดูที่ผมของเรามันลุกมันล่วงออกมามันเป็นยังไงถูกเข้าถูกอาหารเรารับทานได้ไหมผมเนี่ยทานเดี๋ยวเราไม่ได้สำลักสาสางสักปีหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยเป็นไงผมของเรางานกลิ่นมันก็ดีสีมันก็ดีเป็นไงมันสะอาดไหมทำไมเราจะมาไปหลงล่ะถ้าเราพิจารณาแล้วสิ่งนี้มันไม่สะอาดนะพิจารณาดูเถอะนะนี่โลมาคือขนตามสารพางร่างกายของเรามันสะอาดยังไงนักขาคือเล็บก็มันสะอาดเมื่อไรล่ะได้แกะได้สำลักอยู่ไม่ใช่ล่ะหรือถอนออกมาดูเป็นไงเล็บขนเล็บเรานะพิจารณานี่เลยจะเป็นไปอย่างนี้ทันตาฟันมาดูที่ฟันของเรามันเป็นยังไงในถูได้สำลักอยู่ทุกวันไม่ใช่หรอถ้าไม่ถูไม่สำลักนั่นเป็นยังไงหรือถอนมาดูนั่นมันเป็นคนหรือมันเป็นอะไรจริงไหมล่ะมันสะอาดหรือไม่สะอาดให้ดูให้คุณรู้นั่นสิติโกเราต้องรู้เองเห็นเองนี่แพ่งพิจารณาอย่างนี้มันเป็นคนเหรอมันเป็นผู้หญิงหรือมันเป็นผู้ชายฟันหรือมันเป็นอะไรมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นยังไงตาโจคือหนังมันคลุมอยู่ที่ในตัวของเรานี่หนังนี่มันเป็นยังไงถ้าเราไม่สระอาบน้ำล่ะสักเดือนหนึ่งมันเป็นยังไงเดี๋ยวเอาหนังออกแล้วเป็นยังไงล่ะตัวของเรา มันเป็นคนหรือมันเป็นยังไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดนี่ต่างคนต่างเพ่งดูที่ทำไมเราจึงพากันหลงเข้าใจว่าเป็นคนเข้าใจว่าสะอาดคำสั่งสอนเราไม่สะอาดแล้วก็ไม่สะอาดไม่ใช่แล้วหรือสะอาดเอาหนังคนดูสิหนังตนก็ตามหนังคนเลยก็ตามมันสะอาดยังไงล่ะนะมันเต็มไปด้วยของโสโครกก็ประกรกมันใช่ล่ะนี่แค่เห็นอย่างนี้มันจะไปละสกายทิฐิได้มันยังละว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนมันจิตของเรามันก็ไม่ทุกข์เลยเด้มันก็ไม่หลงเลยเด้นี่เห็นธรรมรู้ปฏิบัติธรรมนี่รู้อย่างนี้เอาหนังออกมาแล้วเป็นไงตัวคนโอ้เมื่อละหนังไม่มีอะไรสักอย่างแผ่นแลมดูสิมันเป็นคนนะเป็นยังไงน่าดูไหมมีแต่เนื้อมันไม่สละมีแต่เลือดมีแต่น้ำเหลืองมันไม่สละสะอาดไหมล่ะน่าดูสิเป็นยังไงอันนี้เอาหนังเอาเนื้อออกดูออกเบิดเนื้อเหลือไปล้างกระดูกเป็นยังไงอ่านแผ่นพิจารณามันรู้เพื่อไม่ให้หลงนี่แหละเป็นข้อสำคัญการประพฤติและการปฏิบัติจึงได้ผู้เห็นอย่างนี้จึงได้ผู้เห็นธรรมมันจึงไม่ถือทิฏฐิมานะอาหารการมามังไม่ถือตนถือตัวมันเห็นอย่างนี้แล้วจิตมันก็วางได้จะถือไปเพื่ออะไรมันไม่ได้อะไรสักอย่างอันนี้เหลือแต่ร่างกระดูกกระดูกเป็นยังไงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันดีหรือมันชั่วดูที่กระดูกแขนกระดูกขากระดูกแขนกระดูกศีรษะครองกระดูกสันหลังกระดูกศีรษะดูจะเป็นไงนี่จะแนกแกกเลยใช่ไหมให้มันรู้มันเห็นได้นี่สิ่งเหล่านี้เป็นของทิ้งสมัติไม่ใช่ละและเป็นของเอาเราแล้วมาหลงอันนี้ที่เดี๋ยวนี้พวกเรามีเพื่อให้เห็นเพื่อให้รู้การประพฤติปฏิบัติคำสอนพระเจ้าผู้จะเป็นจะทุกข์การปฏิบัติให้เพื่อรู้เพื่อเห็นอันนี้เด็กไม่ต้องเห็นอันเดียวนี่ไม่หลงอันนี้เราเห็นอันนี้ท้องละเอาออกทีเอาตับเอาไตเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มาดูอาหารเก่าอาหารเอาใหม่เอามาดูเป็นไงน่าดูไหมพิจารณาดูดิเราอาศัยนี่แหละเราเป็นคนนี่มันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเห็นเป็นอย่างนั้นจิตของเราตอนนี้พิจารณาความเบื่อหน่ายคลายจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสสัมผัสทั้งหลายต่างๆมันก็ไม่มีที่ได้สิ่งอธิบายมันนี้เป็นแต่ของทิ้งทั้งหมดเอ้าหรือใครเจ้าใส่คนนะตับคนหรือเจ้าไหมล่ะหรือใครเจ้าออกมาดูที่เห็นดังได้สิ่งอันนี้เขาว่าอะไรเขาเป็นสุขเป็นทุกข์ไหมใส่เขาเป็นทุกข์ไหมหันเก่าหันใหม่ก็เป็นทุกข์ไหมเขาเป็นยังไงอะไรทุกข์ตัวนี้นี่ละวิเกณาโมไม่รู้จักหัวใจตัวมันจะรักษาได้เนี่ยเมื่อเราจะแน่แก่กว่านี้แล้วมันจึงไม่หลงมันยังจิตของเรามันก็จะสงบได้มันจะละสกายทิฏฐิได้แต่วิจิกิจฉาจะสงสัยไปในอื่นมันไม่เป็นเสียแล้วมันเป็นอย่างนี้เหตุนั้นต้องพิจารณาค้นอยู่อย่างนี้นี่หนทางเพื่อจะเข้าสู่มรรคผลหนทางนี้บางคนจะทำยังไงไม่ให้เกิดอย่าไม่จะเกิดบางคนทำยังไงจะพ้นจากทุกข์เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วมันก็พ้นเองถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันไม่พ้นไม่พ้นเพราะเหตุใด มันมาลงอันนี้ถือเป็นตัวเป็นตนถือเป็นสัตว์เป็นบุคคลถือเป็นเราเป็นเขาอันนี้ของเรานะถ้ามันไม่ใช่ของเราสักอย่างแล้วอธิบายมานี้มันเห็นไปอย่างนั้นนะนะนิโมอธิบายแล้วเรามาอาศัยนะอาศัยโมนี้นะนะเพื่อนในจิตตังน้ำดีน้ำดีเป็นคนไหมหรือเป็นอะไรน้ำดีเสียมหังน้ำเสลดแล้วนะลบโคน้ำเหลืองล่ะโลหิตังน้ำเลือดเลือดเป็นคนหรือเป็นอะไรล่ะนะแล้วก็ไม่เห็นอยู่สิแล้วเลือดคนนะดีไหมชอบไหมนะไหลออกมามีถูกหรืออะไรถูกเนี่ยในตัวของเราเนี่ยนั่นมันเป็นยังไงเป็นคนนะเป็นยังไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดให้พึงรู้มันเถอะเรามาอาศัยนี่เราเป็นคนนะเสียโทน้ำเหือล่ะหาสู้น้ำตาล่ะวะสาน้ำเหลวล่ะเสียโลน้ำลายสินคานิกาน้ำมูกอีตมูกมันดีได้ยังไงน้ำลายล่ะนาสิกานำไข่ข้อล่ะมดตังน้ำมูดคือน้ำเยี่ยวเป็นไงไข่เก็บไว้หรือมันเป็นไงเป็นของสัตว์เป็นคนหรือมันเป็นอะไรนะเรามาหลงอันนี้เหตุนั้นนะพากันพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจิตของเรามันก็วามพุทโธใจของเราก็เบิกบานใจของเราก็สว่างบุญเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นอะไรเขาเป็นแต่ธาตุดินธาตุน้ำเท่านั้นนี่ประจิตเราลองเห็นเป็นละมันก็สงบที่มันไม่มีที่ได้นะมันไม่มีที่เอาเขาไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนนะมันเป็นไปอย่างนั้นนี่เห็นอย่างนั้นละสัพพะพระธรรมมันเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยคนเราเลยหลงอย่างนี้ไปทุกข์อย่างนี้นะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะว่าไงล่ะเราก็กลัวความทุกข์กลัวความเกิดกลัวความแก่กลัวความเจ็บความตายไม่ใช่ล่ะนั่นเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่กลัวมันเกิดมาก็เป็นทุกข์ให้พิจารณาเลิกต้นทำก็ไม่พิจารณาอื่นทำภาวนาดูพิจารณากายพิจารณาจิตของเราตรงนี้ให้ดูกายดูจิตของเราตรงนี้รู้เพื่อใดเพื่อให้รู้กายนี้ให้รู้จิตตรงนี้เมื่อเราไม่รู้กายของเราไม่รู้กายเรากายคนอื่นก็ไม่รู้ไม่หลงไม่รู้จักจิตของเราจิตคนอื่นก็ไม่รู้หลงนั่นสิดูฮะนั่นมันรู้ท้ายนี้ล่ะท้ายวันนี้เขาก็ทำการทำงานนะรายนึงก็จะมีวัตถุมากเลยก็ตามทำบุญ500อ่า50วันนายนึงเอาจุดเอาไปขึ้นนะมีประโยชน์ได้ทางร่างกายเนี่ยมันไม่เป็นแกนเป็นสารและไม่มีสละและมันไม่สะอาดเต็มไปด้วยความไม่สะอาดเมื่อเราพิจารณาเห็นแล้วในสิ่งเหล่านี้เต็มไปด้วยความสะอาดแล้วนั้นก็ไม่หลงนี่มันเข้าใจว่าของนี่มันเป็นของดีของดีเป็นของสะอาดสะโลเลยอยากได้อยากให้ชอบใจเห็นสมสมุติทุกรวมแล้วนั้นก็ไม่อยากได้นี่เด้อเสียบุปมาเหมือนกับสิ่งของ มีจักเห็นผ้าพันทางสบายเนี่ยเราทราบพอดูแล้วเห็นเท้ามันขาดไปอย่างหนึ่งใหญ่แล้วถ้าเพราะนั้นเราก็ไม่อาจมันสมุดเนื้อกายเราให้ความรุดชุดพรมนะมันก็ไม่ต้องการเพื่ออะไรสัตว์ชีวิตชุดพรมเพื่ออะไรคงไม่ดีอย่างนั้นที่แกนะหายเหงาเนี่ยเมื่อจิตเห็นกายนี่แล้วอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ทะเยอทะยานดิ้นรนเห็นจิตของตนจะไปปฏิสนธิในภพใดชาติใดมันก็รู้รู้เพื่อใดนี่จะได้สอนนะคะกระนั่งสมาธิเข้าที่พิจารณามันลูกตอนนี้ไปเข้าที่แผ่นพิจารณาเกิดหลายเข้าที่ดูจิตดูกายของเรานั่งเข้าที่

ยากสบายนี่เราทั้งหลายต้องการความสุขความสบายต้องการความพ้นทุกข์พ้นภัยต้องการความช่วยชาละมอกต้องการความทุกข์ความจำนี่เราให้นั่งดูเมื่อกายเราสบายแล้วนั่งให้สบายแล้วสบายแล้ววางลมใจสบายดูลมใจเราเมื่อจะดูตรงไหนเมื่อจักที่ดูเมื่อจักที่โยงถึงในลึกถึงที่พื้นของเราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อว่าอยู่ในใจเมื่อเห็นอยู่ในใจแล้วจึงนึกในลึกคำบริกรรมภาวนาว่าเบื้องต้น

0: รวมแต่พุทโธพุทโธคนเดียวนับตาหน้าตาฮะนะหันลึกตัวในใจลิ้นก็ไม่กระดกกระดิกลึกอ่ะลึกความรู้สึกที่ตรงไหนแล้วเราก็ตั้งสติตรงนั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดกลนครขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: นี่25นาทีนะ
3: ครับ
2: 25เออกงแต่มันก็กงอยู่นั่นแหละตั้งไว้จะนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้มันก็อยู
3: ่พอนานๆมันก็เคลื่อน
2: ก็กงอยู่แล้วเราเริ่มมีนาฬิกานี่ปี2493อะไรเออเอาว่างนั่นละว่างเอาว่างนั่นละปีใกล้ละปีเริ่มมีนาฬิกาปี2493
3: คร
2: ับ ก็93นั่นละมันถึงได้รู้เวลาแล้วสิแต่ก่อนไม่รู้เวลานั่งภาวนาจนก้นแตกยังไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่ก็นั่งแต่หัวค่ำจนสว่างจนก้นแตกไม่ทราบว่าเวลาเท่าไหร่ถึงมามีนาฬิกาปี93จึงเทียบได้หรอก
3: ครับ
2: ตั้งแต่นั้นมาก็มีมาเรื่อยๆจนทั้งทุกวันแต่ก่อนไม่มีนาฬิกานั่งภาวนาฟาดจนก้นแตกไม่ก้นแตกไงนั่งตลอดรุ่งไม่ทราบว่าเวลาเท่าไหร่พอค่ำเนี่ยนั่งตลอดรุ่งเลยไม่พลิกไม่เปลี่ยนไปไหนนะไม่พลิกเลยนั่งขัดสมาธิท่าขัดสมาธิท่าเดียวตลอดรุ่งเลยปวดหนักออกเลยปวดเบาให้ออกเลยนั่นเห็นไหมคำสัตย์ตั้งสัจจะอธิษฐานปุ๊บวันนี้จะไม่ลุกถ้าไม่สว่างเป็นวันใหม่ขึ้นมาชัดเจนแล้วจะไม่ลุกปวดหนักออกเลยปวดเบาออกเลยมีข้อยกเว้นข้อเดียวคืออยู่ในเวลานั้นก็มีครูบาอาจารย์กับหลวงปู่มั่นเป็นประธาน เว้นแต่พระเนรในวัดเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้นภายในวัดเราจะลุกไปช่วยเหตุการณ์นั้นนอกจากนั้นไม่ให้มีเลยเจ้าของจะเป็นก็เป็นตายก็ตายเอาเลยมัดเลยนั่นคำสัตย์เข้าใจไหมล่ะคำสัตย์ให้เหนือชีวิตมียกเว้นเท่านั้นแหละยกเว้นพระภายในวัดเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้นมาในเวลานั้นเราลุกไปช่วยเหตุการณ์ได้นั้นเพราะจากนั้นแล้วปัดหมดไม่ให้มีเอ้าปวดหนักออกเลยปวดเบาออกเลยตื่นเช้าขึ้นมาไปซักมาได้ตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กขี้จะตักแม่เอาแม่เป็นส้วมเป็นฐานมากี่ครั้งมันยังขี้ได้วะขี้เสื้อผ้าตัวเองจีวรตัวเองมันทำไมจะซักมาได้เอาไปฆ่าทิ้งเสียหนักศาสนาท่านเห็นไหมล่ะนี่หมายคำว่าคำสัตย์นะคำสัตย์เราลงได้ตั้งตึกลงไปแล้วขาดสะบั้นเลยชีวิตจิตใจไม่มีความหมายคำสัตย์เป็นใหญ่โตเอาจริงเอาจังแต่ก็ไม่เคยปวดหนักนั่นล่ะสำหรับเบานะไม่ได้ปวดแล้วมันเปียกหมดกีวรคือเหงื่อมันไม่ใช่เหงื่อมันเขาเรียกว่ายางตายแตกออกมาเปียกกีวรนี่เปียกเหมือนเราซักนั่นเพราะออกมาจากที่แล้วเหมือนซักกีวรเปียกงดตัวเลยเพราะมันจะตายจริงมันไม่ใช่เหงื่อมันเรียกว่ายางตายออกหมดเลยส่วนหนักไม่ปวดถ้าปวดก็ต้องถ่ายฉะนั้นเลยนั่นละฟังที่คำสัตย์ตั้งลงตรงไหนให้เหนือชีวิตเจ้าของเลยทุกอย่างนะนี่ที่พูดวันนี้ได้ทำมาแล้วทั้งนั้นนะคือว่าลงว่าคำสัตย์ตั้งลงตรงไหนให้ขาดสะบั้นไปเลยเหนือชีวิตไม่มีอะไรมาทำลายได้แหละเห็นวันนี้จะนั่งตลอดลุงยกเว้นข้อเดียวคือพระเนนครูอาจารย์เกิดเหตุฉุกเฉินภายในวัดแล้วจะลุกขึ้นไปช่วยเหตุการณ์นั้นนอกจากนั้นไม่ให้มี เอาทะลุตลอดลูกคือตลอดลูกจริงๆเป็นวันใหม่ขึ้นมาล้วนๆถึงจะลูกจากที่ได้ถ้าไม่เป็นวันใหม่ลูกไม่ได้นี่คือคำสัตย์คำจริงมัดเจ้าของเพื่ออัดเพื่อทำถ้าไม่เอาอย่างนั้นมันทะเลทลายหาทางออกจนได้นั่นแหละเดี๋ยวไอ้ปวดหนักไอ้ปวดเบาเดี๋ยวเจ็บนั้นปวดนี่หาทางออกแล้วที่คำสัตย์ไม่แน่นออกไปเลยเมื่อคำสัตย์แน่นแล้วไม่ให้ออกเอาปวดหนักเอาเลยปวดหนักเอาเลยปวดเบาเอาเลยถ่ายใส่ผ้าเจ้าของตื่นเช้าขึ้นมาค่อยไปซักตั้งแต่เป็นเด็กมันเคยถ่ายใส่ตักแม่มาเท่าไหร่มันเอาตักแม่เป็นส้วมเป็นฐานมาเท่าไหร่ใครก็ขี้ใส่ตักแม่ทั้งนั้นแหละเรานี่พวกนี้พวกเอาตักแม่เป็นส้วมเป็นฐานทั้งนั้นแหละตั้งแต่เป็นเด็กปวดขี้เลยตักแม่ไม่ว่าใครเลยไม่ว่าปวดเยี่ยวเลยแต่ตักแม่พวกนี้มันเอาเคยเอาแม่เป็นช่วงเป็นฐานมามากแล้วเราก็เคยมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลานั่งภาวนานี่บอกว่าไม่ให้ลุกมีข้อยกเว้นข้อเดียวยกเว้นที่ครูอาจารย์หรือพระเณรในวัดมีอุปธิเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นแล้วลุกได้ไปช่วยเหตุการณ์นั้นนอกจากนั้นไม่ให้มีเอาเลยนั่นเป็นอย่างนั้นล่ะไม่เช่นนั้นมันไม่จนกรอกกิเลสเมื่อจนกรอกแล้วสติปัญญามันก็หมุนตัวมันแก้เหตุการณ์นั้นมันได้นะ แล้วผ่านได้ทำแปลกประหลาดอัศจรรย์ทุกครั้งที่จนกรอกเป็นมุงคนเราอยากเข้าใจว่ามันจะโง่จะโง่ตลอดไปนะเวลาจนกรอกขึ้นมุมมันจะมีสติปัญญาหาทางออกจนได้นั่นแหละอย่างที่เราทำกับเราเนี่ยเวลามันจนกรอกขึ้นมุมมันคือมัดไว้เลยไม่ให้ลุกเป็นยังกับตายก็ให้อยู่ที่นี่วะซัดกันไปเมื่อมันไม่มีทางออกสติปัญญามันก็ออกของมันหาทางออกจนได้ดับทุกขเวทนาที่เผาตัวเองอยู่นั่นลงเพิบเลยด้วยอำนาจของสติปัญญาการฝึกฝนอบรมตัวเองฝึกฝนอย่างนั้น

0: ต้องการวิธีการแก้กิเลสเวลาจนกรอกจนมุมสติปัญญามาล้นคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลานะเวลาจนกรอกจนมุมมาจริงๆสติปัญญาจะหาทางออกเอาตัวรอดไปจนได้นั่นแหละไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปนะสติปัญญา นี่ก็ได้เวลาละคนกำลังลังไหลมาโอ้ทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนอวัยวะแขนขาไม่เหมือนแต่ก่อนชำรุดทรุดโทรมเข่าก็ปวดนั่งนานๆนี่เหยียดไม่ได้ปวดเข่าซ้ายล่ะสำคัญเข่าขวาไม่มีอะไรเข่าซ้ายปวดต้องนั่งแล้วต้องปวดแล้วก็ยืดเหยียดออกคู่เข้ามาเรื่อยๆเป็นการบรรเทาทุกข์อยู่ในขันนี่แหละพ้นมามากแล้วนะทุ่นกำลังหลังไหลเข้ามาหลังไหลเข้ามากำลังจะบ่ายโมงคนเยอะนะนู่นกำลังหลังไหลเข้ามาเหมือนได้เวลาน ี่เป็นสำนักบำเพ็ญเพียรบริเวณนี้กว้างพอประมาณบริเวณนี้เป็นที่สงบสงัดบำเพ็ญความเพียรดีๆนี่ข้างนอกก็เป็นทุ่งนาไปเสีย
1: กว้างประมาณ10ไร่เจ้
0: า
1: ค่ะ
0: เ
1: หรอกว้างประมาณ10ไร่เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: แล้วไม่เป็นไร10ไร่ก็กว้างอยู่แล้วแหละ10ไร่ก็กว้างสงัดดีอยู่นู่นคนกำลังหลั่งไหลเข้ามาวันนี้มันได้เวลาใครก็มาตามเวลานี่กำลังจะบ่ายโมงเวลานี้กำลังจะบ่ายโมงใครแล้วเป็นหัวหน้าสำนักนี่เหรอเป็นหัวหน้าสำนักน
1: ี
0: ่
1: ชื่อคุณแม่นิพาพรบุญทิพย์เจ้าค่ะ
0: บุญทิพย
1: ์นิพาพรบุญทิพย์เจ้าค่ะ
0: นิพาพรบุญทิพย์มาตั้งสำนักนี้ได้นานเท่าไหร่แล้วล่ะ
1: 41เจ้าค่ะ
0: ฮะ
1: 41เจ้
0: าค่ะ41วันนี้ก็8ปี9ปีนะได้8ปีแล้วเนี่ยมีเพื่อนฝูงอยู่ด้วยกันมากไหมล่ะ
1: มีแม่ชีอยู่องค์เดียวเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: องค์เดียว
1: เจ้าค่ะแล้วก็มีทีมงานอยู่คน
0: หนึ่ง
1: ค่ะ
0: เหรออืมอยู่องค์เดียวก็อยู่เถอะ
1: แต่มีผู้ปฏิบัติธรรมเข้าออกอยู่ประมาณ 4-5 คนนะคะ
0: อยู่คนเดียวก็อยู่เถอะเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงบรรณวดไพรฟ้าประชาชีทั่วแผ่นดินพระองค์ไม่เอาใครติดตามเลยก็มีม้านั่นแหละภาษาเราเรียกว่าขี่ม้าออกเลย ไปบำเพ็ญอยู่พระองค์เดียวออกจากความเป็นกษัตริย์ก็เท่ากันกับตกจากสวรรค์ลงนรกแผดเผารุ่มร้อนมากกษัตริย์ออกทรงพระหนวดมีความทุกข์ความทรมานแค่ไหนพระองค์ไม่ได้คำนึงถึงความลำบากลำบนผลสุดท้ายสลบถึง3หนพระองค์ก็สู้ไม่ถอยจนกระทั่งถึงได้ตรัสรู้ขึ้นมานั่นแหละนักสู้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่าถอยเลยพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงพระหนวดก็มีพระองค์เดียวท่านไม่มีหมู่มีเพื่อนที่ไหนทรงบำเพ็ญทรมานอยู่ถึง6ปีถึงได้ตรัสรู้ขึ้นมา ในเวลาตรัสรู้ขึ้นมาแล้วก็เป็นศาสดา

าของโลกทั้งสามโดยไม่ต้องสงสัยธรรมะที่ทรงรู้ทรงเห็นในเวลาตรัสรู้นั้นเป็นธรรมที่กว้างขวางครอบโลกธาตุสอนโลกเทวุตรเทวดาอินพรหมได้หมดไม่เพียงแต่มนุษย์เราอย่างเดียวนั่นแหละคำของพระพุทธเจ้าที่เสด็จออกทรงประหนวดไม่อะไรเสียดายกับใครทั้งนั้นแหละเอาจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา วันนี้ก็เป็นวันมงคลอันสูงส่งที่บรรดาพี่น้องทั้งหลายมาจากที่ต่างๆมาบำเพ็ญกองการกุศลผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพื่อชาติของเราชาติจะอยู่ได้ต้องมีความสนับสนุนบำรุงรักษาไม่บำรุงรักษาแม้แต่สมบัติในบ้านก็ชิบหายวายพวงไปได้ถ้ามีการบำรุงรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วก็จะเจริญงอกงามขึ้นไปมีจำนวนน้อยก็มากขึ้นมากขึ้นเพราะการบำรุงรักษาไม่ใช่มีแต่การทำลายอย่างเดียว อันนี้เราก็เหมือนกันรักษาชาติสมบัติเงินทองที่พี่น้องทั้งหลายมาบริจาคนี้นั้นออกช่วยชาติทั้งนั้นสำหรับหลวงตาไม่เอาพูดอย่างกงไปกงมาพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นไม่เคยมีสองสมบัติเงินทองที่พี่น้องทั้งหลายมาบริจาคมากมายก่ายกองนี้ก็เพื่อพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยนั่นแหละไม่ได้เพื่อเราเราไม่เอาบอกว่าไม่เอาไม่เอาจริงๆนี่ไม่เหมือนใครแม้ที่สุดเวลาตายแล้วยังเขียนพินัยกรรมเอาไว้ว่าเวลาเราตายแล้วเนี่ยบรรดาประชาชนที่มีความเคารพนับถือเขาจะนำยตุปัจจัยทยทานมีเงินเป็นต้นมาบริจาคเพื่อเผาศพเราเราจะตั้งกรรมการขึ้นเก็บรักษาเงินจำนวนเหล่านั้นมากน้อยให้อยู่ในความปลอดภัยแล้วนำเงินจำนวนที่บริจาคนี้เข้าไปซื้อทองคำแล้วมอบเข้าสู่คลังหลวงหมดสำหรับเราจะเผาด้วยไฟใครจะมาตกแต่งหรูหราฟู่ฟ้าในงานศพของเรานั้นเราไม่ให้ทำหีบศพกับคนตายเน่าเฟะนั้นพอกันแล้วหีบศพยังดีกว่าคนตายหีบศพไม่เน่าแต่ศพนั้นเน่า อยู่ใน หีบนั่นล่ะแล้วสมควรแก่ไฟเท่านั้นที่จะเผากันนอกจากนั้นสมบัติเงินทองที่มีมากน้อยก็จะ ตั้งกรรมการขึ้นเก็บรักษาให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกอย่างแล้วก็นำเงินจำนวนนี้เข้า ซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงในวาระสุดท้ายแห่งการช่วยชาติของเราเพราะเราช่วยจริงๆช่วยชาติเราไม่เอาอะไรเลยยังดีดดิ้นอยู่ทุกวันนี้ก็ดีดดิ้นเพื่อชาติไม่ได้ดีดดิ้นเพื่อเรา เราพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนับตั้งแต่วันออกบวชปฏิบัติมาโดยลำดับสั่งสมแต่คุณงามความดีมาตลอดไม่ได้ต้องติตนเองแต่อย่างใดมีแต่ความภาคภูมิใจในการบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติหลังจากการศึกษาแล้วเรียนแล้วก็เข้าสู่โรงงานใหญ่คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจะด้วยการสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นแหละเพื่อให้มีผู้ตัดสินชี้ขาดลงไปว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่หรือไม่มีอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือก็เป็นหนังสือมรรคผลนิพพานเราก็อ่านหนังสือที่เป็นมรรคผลนิพพานนั่นแหละด้วยความตาบอดหูหนวกท่านอ่านไปส่วนใหญ่ก็เชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีแต่ส่วนย่อยมันแบ่งกินว่ามรรคผลนิพพานจะยังมีอยู่หรือไม่มีนานี่สงสัยเราจึงหาผู้ตัดสินให้ชี้ขาดลงไป
เพื่อจะได้สละชีวิตจิตใจมอบ ถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มรรคผลนิพพานก็เข้าหาหลวงปู่มั่นท่านก็แสดงอย่างเด็ดขาดทีเดียวสมกับเจตนาของเราที่มุ่งมั่นไปหาท่านอย่างเต็มหัวใจพอไปถึงก็ท่านมาหาอะไรนี่ขึ้นแล้วนะท่านมหามรรคผลนิพพานเหนือต้นไม้ภูเขาไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคผลนิพพานพื้นดินฟ้าอากาศไล่ไปหมดทั่วแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมไม่ใช่มรรคผลนิพพานกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจมรรคผลนิพพานแท้อยู่ที่ใจขอให้ท่านดำเนินชำระจิตใจด้วยจิตตภาวนาจะเบิกกว้างออกจะได้เห็นทั้งกิเลสตัณหาซึ่ง เป็นภัยต่อจิตใจจะเห็นทั้งคุณค่าแห่งธรรมอย่างมหาศาลภายในใจนี่ให้เร่งลงที่จิตตภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมด้วยการภาวนาสาวกทั้งหลายตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมด้วยการภาวนา ทางนี้เป็นทางเดินทางเบิกกว้างเพื่อมรรคผลนิพพานคือทางจิตตภาวนาเอาให้เล่งลงไปตรงนี้ท่านจะได้เห็นทั้งกิเลสตัวเป็นภัยต่อจิตใจท่านจะได้เห็นทั้งมหาคุณอันอัศจรรย์คือธรรมแท้อยู่ภายในใจด้วยจิตตภาวนาให้เล่งจิตตภาวนาลงไปตรงนี้มรรคผลนิพพานก็ดีกิเลสก็ดีอยู่ที่ใจแห่งเดียวนอกจากนั้นสามแดนโลกธาตุไม่มีภาชนะใดที่จะสมควรรับได้ทั้งกิเลสทั้งมรรคนิพพานมีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้จะรับได้ฉะนั้นท่านจึงเร่งลงไปที่จิตตภาวนาจะได้เห็นทั้งกิเลสละเลิกถอนทั้งกิเลสออกจากจิตใจจะเบิกกว้างออกไปเพื่อมรรคนิพพานขึ้นที่ใจของตนพอฟังธรรมท่านอย่างถึงใจแล้วก็จากนั้นมาแล้วก็ถามตัวเองเป็นยังไงวันนี้เข้าไปหาท่านแล้วท่านเทศนาว่าการ ให้ฟังนี้อย่างถึงใจแล้วเราจะเป็นยังไงเราจะจริงไหมที่นี่ตอบขึ้นมาทันทีเลยว่าต้องจริงเรามาหาของจริงวันนี้เจอของจริงอย่างเต็มหัวใจแล้วเอาตายเท่านั้นเข้าว่ากันให้ได้มรรคผลนิพพานในชาตินี้พูดย่นเข้าไปหาความจริงทีเดียวที่เจ้าของมุ่งหวังอยู่แล้วคืออรหันต์จะเอาให้ถึงมรรคผลนิพพานจะให้ได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้เท่านั้นเอาตายเข้าว่าเลยไม่ตายให้รู้ให้เห็นเอาเห็นตายก็ตายเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าบูชามรรคผลนิพพานเท่านั้นก็ตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่นในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่ามรรคผลนิพพานนั้นน่ะ อยู่กับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่คำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานให้เบิกกว้างออกนี้ด้วยจิตตภาวนาท่านจะได้เห็นมรรคผลนิพพานเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเห็นโดยไม่สงสัยเพราะธรรมนี้เป็นสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วไม่มีผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไปไหนเลยเอาลงนี้ให้ดีนั่งตั้งแต่นั้นมาก็ฟัดกันเลยเรื่องภาวนาเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตาย เอาอย่างถึงพริกถึงถิ่นสมเจตนาของเราที่มุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์คือมีพระอรหันต์เป็นพื้นฐานของใจให้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้เท่านั้นก็ตัดสินใจเอาเลยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่สนใจใยดีกับชีวิตจิตใจจะเป็นจะตายขอให้ได้มรรคผลนิพพานสมหวังโรงงานใหญ่คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นผู้คอยแนะนำสั่งสอนเป็นหินรับมีดให้คมกล้าคือสติปัญญาให้เฉียบแหลมทันกลมายาของกิเลสแล้วเขามาอบรมจากท่านแล้วออกไปฟาดกันกับกิเลสไม่หยุดไม่ถอย
เรื่องกิเลสตัณหาที่มันเคยหนาแน่นอยู่ภายในใจก็ค่อยจางออกไปจางออกไปวี่แววของมรรคผลนิพพานคือความสงบใจเริ่มปรากฏขึ้นมาที่ใจใจไม่เคยสงบก็สงบเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาจนกระทั่งจิตใจแน่นหนามั่นคงด้วยสมาธิภาวนาจากนั้นก้าวขึ้นสู่ทางด้านปัญญาแก้กิเลสถอดถอนกิเลสภายในจิตใจเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปทีนี้ก็ก้าวขึ้นหนักเข้าไปหนักเข้าใหม่เป็นสติปัญญาภาวนาโดยอัตโนมัติฆ่ากิเลสโดยลำพังตนเองไม่ต้องบีบบังคับเหมือนแต่ก่อนเพราะอำนาจของสติปัญญาแก่กล้าแล้วเป็นอัตโนมัติทำงานแก้กิเลสโดยลำพังตนเองแก่กล้าสามารถขึ้นไปเป็นลำดับลำดาลำดับลำดา สุดท้ายก็มรรคผลนิพพานก็อยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นแหละที่นี่นะธรรมจักรความเพียรจะหมุนติ้วติ้วตลอดเวลาลืมหลับลืมนอนลืมไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างลงได้ลงทางจงกรมแล้วไม่รู้จักออกจากทางจงกรมลงเวลาไหนก็ตามตอนเช้าตอนสายบ่ายเย็นไม่สำคัญสำคัญที่ฟัดกับกิเลสอยู่ภายในจิตใจไม่มีเวลายับยั้งท้อถอยอ่อนตัวเลยซัดกันไปซัดกันมาอยู่งั้นน่ะนี่โดยอาศัยที่พ่อแม่อาจารย์มั่นเป็นหินรับปัญญาให้คมกล้าเป็นลำดับแล้วเข้าศึกษาลงกับท่านออกมาก็ฟัดกันเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาผลก็ปรากฏกระจ่างแจ้งขึ้นมาเรื่องสงสัยมรรคผลนิพพานนั้นหมดไปหมดไปเลยสุดท้ายไม่สงสัยมรรคผลนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมซัดกันเต็มเหนี่ยวจนกระทั่งสุดท้ายแล้วกิเลสตัณหาที่มากีดขวางมรรคผลนิพพานไม่ให้รู้ให้เห็นนั้นเปิดตัวออกจังเต็มที่จิตใจสว่างจ้าขึ้นมาภายในจิตใจ ทีนี้มรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนนั่นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนใจดวงนี้เลยอยู่ในท่ามกลางแห่งพระพุทธเจ้าท่ามกลางแห่งพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายท่ามกลางแห่งมรรคผลนิพพานอยู่จุดศูนย์กลางจนกระทั่งว่าไม่มีอะไรที่จะสงสัยแล้วในโลกเพราะจิตดวงนี้เข้าสู่ท่ามกลางมรรคผลนิพพานเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเป็นอันเดียวกันแล้วนัตถิสโยวปาปิโยบรรดาท่านผู้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเป็นอันเดียวกันไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันหายสงสัยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาด้วยอำนาจแห่งการฝึกฝนอบรมตนถึงขั้นเอาเป็นเอาตายมาผลเป็นที่พอใจยังได้มาแนะนำสั่งสอนโลกต่อมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เป็นเวลา56-57ปีนี่แหละตั้งแต่หายสงสัยในธรรมทั้งหลายมา56-57ปีนี่เองได้สั่งสอนโลกเรื่อยมาจากนั้นก็สงเคราะห์โลกตลอดมาดังที่มาหาพี่น้องทั้งหลายนี่จะตุปัจจัยทายทานพี่ที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมานี้นำเข้าสู่จุดรวมคือคลังหลวงเป็นทองคำนำเข้าคลังหลวงทั้งหมดส่วนเงินสดนั้น กระจายออกไปช่วยชาติบ้านเมือง โดยการช่วยนั้นช่วยนี้เช่นโรงล่ำโรงเรียนโรงพยาบาลที่ราชการต่างๆที่ไหน มาขอความช่วยเหลือก็ให้กันไปตลอดได้มาเท่าไหร่ก็หมดไปอย่างนี้หมดไปเพื่อการช่วยโลกสำหรับเราเองเราพอทุกอย่างแล้วภายในใจนับตั้งแต่วันที่เหลือขาดสะบั้นลงไปจากใจไม่มีอะไรจะหิวโหยรุนแรงว่าต้องการอะไรอีกไม่มีพอแล้วด้วยความอัศจรรย์ภายในจิตใจมีแต่การสงเคราะห์โลกสงเคราะห์สงสารเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ดังที่มานี้ก็เหมือนกัน พี่น้องทั้งหลายนำสิ่งของเงินทองมาบริจาคเราไม่เอา ว่าไม่เอาจริงๆเด็ดขาดทุกอย่างไม่มีคำว่าหล่อแหละเราพอแล้วสิ่งที่เราพอคือความอัศจรรย์ภายในจิตใจ
สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้อัศจรรย์จะเอามาเพิ่มเติมความอัศจรรย์นี้จะเอาอะไรมาแข่งกันความอัศจรรย์ในจิตใจนี่พอแล้วทุกอย่างจะเอาอะไรมาเพิ่มเติมไม่มีเพราะไม่อัศจรรย์เหมือนความพอแล้วในจิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นจึงออกช่วยชาติบ้านเมืองตลอดมาสมบัติเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยช่วยเหลือโลกไปตลอดเราไม่เคยเก็บมีแต่แบตลอดช่วยโลกช่วยสงสารด้วยมาจนกระทั่งบัดนี้หมุนไปทางโน้นหมุนไปทางนี้แล้วไม่ได้หมุนเพื่อเราเราหมุนเพื่อช่วยโลกช่วยสงสารจนกว่าถึงวันจะตายก่อนตายได้ง่ายๆเนี่ยพูดชัดๆจะคุณค่าแห่งการปฏิบัติบำรุงรักษาตนเป็นที่แน่ใจทั้งการเป็นการตายแล้วไม่มีอะไรหนักหน่วงทวงจิตใจกว่ากันระหว่างความเป็นอยู่กับความตายไปความเป็นอยู่ก็มีแต่มืดกับแจ้งฉะนั้นลมหายใจเป็นเครื่องเป็นผู้พิพากษาเครื่องตัดสินละขันนี้ว่าจะอยู่กับจิตดวงนี้ไปได้กี่วันกี่คืนเอาลมหายใจเป็นเครื่องตัดสินถ้าลมหายใจขาดเดี๋ยวนี้ก็ดีดผึ่งเดี๋ยวนี้เลยไปเดี๋ยวนี้ไม่เสียดายห่วงใยอะไรในโลกธาตุชาติบ้านเมืองดังที่พี่น้องทั้งหลายเห็นอยู่เวลานี้แหละได้มามากน้อยเราไม่เอาเราพอทุกอย่างแล้วมีแต่ช่วยโลกช่วยสงสารเมื่อตายไปแล้วก็พอทุกอย่างนั่นแหละดีดไปเลยตายอย่างง่ายดายไม่มีระหว่างความเป็นอยู่กับความตายไปจะมีน้ำหนักต่างกันไม่มีเสมอกันเลยความเป็นเท่าที่ความเป็นอยู่ กำหนดให้ว่าความเป็นอยู่มีน้ำหนักกว่าความตายไปก็คือเมื่อมีชีวิตอยู่จะได้ช่วยลูกช่วยสงสารต่อไปให้มีความสุขความสงบเย็นใจอะไรที่บกพร่องกัดเขินที่พอช่วยได้มากน้อยเพียงไรก็จะช่วยไปเต็มกำลังความสามารถนี้เท่านั้นนี่แหละความเป็นอยู่เพื่อช่วยโลกต่างหากไม่ใช่เป็นอยู่เพื่อช่วยเราไม่มีอะไรช่วยหมดทุกอย่างแล้วเมื่อหมดราคาแล้วนะลมหายใจสิ้นแล้วก็สลัดพวกเดียวไม่เอาอะไรเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ก็จึงมีน้ำหนักกว่าความตายไปเพราะความเป็นอยู่ได้ทำประโยชน์แก่โลกในเวลามีลมหายใจอยู่แต่พอตายไปแล้วก็หมดการที่จะช่วยโลกดังที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้ทำนี่แหละจึงมีน้ำหนักความเป็นอยู่มีนับจัดให้มีน้ำหนักมากกว่าความตายไปเพื่อจะได้ช่วยโลกช่วยสงสารถ้าไม่มีโลกเข้ามาเกี่ยวข้องความเป็นอยู่กับความตายไปมีน้ำหนักเท่ากันเป็นอยู่เท่าไหร่ก็ได้ตายไปเลยดีไม่ดีเป็นอยู่ก็แบกธาตุแบกขันธ์พาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายเยียวยารักษาแต่ธาตุขันธ์เป็นความกังวลหนักหน่วงอยู่ไม่น้อยนะจิตนั้นเมื่อได้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วจะไม่มีอะไรหนักไม่มีอะไรกวนใจก็มีแต่ธาตุขันธ์ที่รับผิดชอบกันอยู่นี่เท่านั้นนี่แหละที่ว่าตายไปเช่นดีกว่าไม่ต้องแบกธาตุแบกขันให้ลำบากลำบนแต่นี่ที่เกี่ยวกับธาตุกับขันยังมีอยู่ก็เพราะโลกยังมีอยู่ที่จะได้ช่วยดูแลรักษาช่วยเหลือกันนี่มีอยู่ดังที่มาหาพี่น้องทั้งหลายนี่ได้จะตุปัจจัยชัยทานมากน้อยก็จะไปเยียวยารักษาที่ไหนไปที่ลุ่มลุ่มดอนดอนสูงสูงต่ำต่ำก็ไปเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้พอถูพอใช้พอเป็นกันไปได้นั่นแหละหรือในตะเกียกตะกายอยู่ทุกวันนี้สำหรับลำพังเจ้าของแล้วอยู่เมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่ไม่มีน้ำหนักต่างกันมีเท่ากันตายก็ตายอย่างง่ายดายซะด้วยไม่ต้องดิ้นต้องดิ้นกระวนกระวายกระสายแสอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนธาตุขันธ์มันอาจเป็นไปได้ตามวิบากกรรมของแต่ละคนละคนแต่ใจไม่มีคำว่าดิ้นว่าดิ้นกระเสือกกระสนกลัวเป็นกลัวตายเหมือนอย่างโรคทั่วไปไม่มีพอทุกอย่างแล้วเป็นนิพพานทั้งเป็นอยู่นั้นพอลมหายใจขาดแล้วก็อนุปาทิเสสนิพพานเป็นขึ้นทันทีทันใดเลยนี่แหละการปฏิบัติอัตธรรมขอให้ทุกท่านในปฏิบัติอัตธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าให้เสียเวลา
เกิดมาแล้วตายเปล่าๆมีมากต่อมากในแดนมนุษย์เราซึ่งเป็นลูกชาวพุทธก็มี

0: ลูกชาวผีชาวเปรตก็มีแต่ไม่สนใจในอัตในธรรมทั้งผู้ที่นับถือพูดแต่ไม่ถือไปถือผีถือเปรตถือความโลภความโกรธราคะตัณหามากกว่าก็ตามสิ่งนี้ก็พาให้ล่มจมไปได้ไม่มีปัญหาถือพูดก็มีแต่ลมปากเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรมีเยอะนะขอให้พานทำตัวให้มีคุณค่ามีราคาตั้งแต่วันเกิดมานี้โลกทั้งหลายเขาทราบแล้วตกทอดออกมาปั๊บนี่คือเป็นคนแล้วนี่เป็นหญิงหรือเป็นชายเอาเครื่องวัดเพศดูกันเท่านั้นก็ทราบว่านี่คือหญิงหรือชายแล้วรวมแล้วคือคนนั่นตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้เราเป็นคนมากี่วันกี่ปีกี่เดือนแล้วแล้วการเคลื่อนไหวไปมาของเราทำความดีความชั่วมีแง่หนักเบาต่างกันอย่างไรบ้างเอามาชั่งตนเองเสียตั้งแต่บัดนี้ที่ยังไม่ตายถ้าตายแล้วหมดค่าหมดราคานะคนเราให้ชั่งน้ำหนักตนเองหากว่าเคยทำความชั่วช้าลามกหาบแต่บาปแต่กรรมก็ให้สลัดปัดทิ้งความชั่วช้าลามกนั่นออกสร้างเอาความดีเข้าแทนให้สร้างความดีกลับตัวเสียใหม่เราจะมีค่ามีราคาไปตั้งแต่ที่เรากลับตัวมาทำความดีงามนี่เริ่มมีค่ามีราคาตั้งแต่วันเกิดมามีเริ่มมีวันนี้ละค่าราคาของมนุษย์เราค่าราคาอันนี้จะหนุนเราให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้คือความดีงามส่วนความชั่วช้าลามกนั้นมันเป็นภัยต่อตัวของเรานี่จะกดถ่วงเราให้ตกลงในทางต่ำเสมอจนกระทั่งถึงนรกอเวจีก็เราเป็นผู้สร้างเองจะตำหนิติเตียนผู้อื่นผู้ใดไม่ได้ว่าพาเราไปตกนรกกรรมของชั่วของเราที่เราทำด้วยความดื้อด้านหันกระด้างในภายในจิตใจนั่นแหละไปพาให้ทำแล้วก็ตกนรกคือเราให้เลือกเฟ้นเสียตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะตายนี่ก็มีมืดกับแจ้งเป็นอันดับสองอันดับหนึ่งคือลมหายใจเวลานี้ลมหายใจยังมีอยู่ให้รีบพิจารณาตัวเองเราเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นมนุษย์เต็มบาทเต็มเต็งหรือมนุษย์ขาดบาทขาดตาเต็งมนุษย์50ตางก็มี75ตางก็มีมนุษย์เพียง40 30ก็มีพอสักแต่ว่าเป็นมนุษย์ก็มีเราเป็นมนุษย์ประเภทไหนให้ดูตัวเองตั้งแต่บัดนี้ถ้ามนุษย์ไม่เต็มบาทเรียกว่าเราขาดความดีงามอยู่มากทีเดียวถ้ามนุษย์มีความดีงามแล้วกับมนุษย์ถ้อยเต็มบาทเต็มเต็ง60ตัง70ตัง75ตังเข้าไปถึงบาทเรียกว่ามนุษย์รักใคร่ศีลรักใคร่ธรรมเชื่อบุญเชื่อกรรมเป็นมนุษย์เต็มบาทแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับความเป็นมนุษย์ของเราเสริมความเป็นมนุษย์ของเราด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกท่านทุกคนเราจะเสริมตัวของเราให้เป็นคนดีตายแล้วไม่ต้องบอกทางไปสวรรค์ไม่มีใครชี้บอกได้นอกจากบุญกรรมของตัวเองใครมีบุญมีกุศลแล้วทางไปสวรรค์นะบุญน่ะพาไปเองใครมีบาปทางบาปก็ไม่ต้องถามว่าอยู่ที่ไหนนรกอเวจีอยู่ที่ไหนไม่ต้องถามถามกรรมของตนเราสร้างมากสร้างน้อยเท่าไหร่เรื่องการสร้างบาปสร้างกรรมควรจะเป็นนรกหลุมไหนที่จะแผดเผาเราให้หนักเบามากน้อยต่างกันเพราะนรกนี่เป็นอเวจีมหานรกเป็นอันดับหนึ่งที่แผดเผาตลอดการไปเลยเกือบจะว่าตลอดการนะแต่ก็ยังมีกฎอนิจจังแทรกอยู่ในนั้นเพราะโลกนี้เป็นโลกสมมุติมีกฎอนิจจังต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้จึงเปลี่ยนแปลงช้าเปลี่ยนแปลงเร็วบางรายมีบาปมีกรรมมากๆตกนรกตั้งหลายกับหลายกันถึงจะได้พ้นบาปกรรมขึ้นมาจากความเปลี่ยนแปลงของกรรมของแห่งตนที่ทำไว้นั่นแหละค่อยหมดไปหมดไปความเผียดเผาในนรกก็จะเบาขึ้นมาแล้วพ้นขึ้นมาสำหรับจิตดวงนี้แล้วไม่เคยตายลงไปที่ไหนได้รับความทุกข์ความลำบากขนาดไหนก็ตามทุกยอมรับว่าทุกแต่จะศูนย์นั่นใจไม่มีคำว่าศูนย์ทุกขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกนี่ใจไม่เคยตายนี่แหละดวงนี้แหละดวงสำคัญตัวคึกตัวคนนองพาใจเจ้าของให้ไปเกิดในโลกอวิชชีเพราะการรักตั้งแต่การทำความชั่วช้าหลับหมกความดีไม่รักไม่ชอบไม่สนใจปฏิบัติเบิกแต่ทางที่จะลงนรกอวิชชีตลอดไปตายแล้วตุ้มเลยนี่ท่านทั้งหลายอยากเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะ ศาสดาองค์เอกสอนไว้ด้วยกันไม่มีการขัดแย้งกันพระพุทธเจ้าทุกองค์แสดงไว้เป็นคำเดียวกันว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีเปรตผีประเภทต่างๆมีจนกระทั่งถึงนิพพานมีสอนแบบเดียวกันหมดไม่มีพระองค์ใดขัดแย้งกันเพราะพยานอย่างทราบถึงกันหมดรู้เท่าถึงกันหมดสว่างกระจ่างแจ้งเป็นโลกวิทูเหมือนกันหมดพวกเราหูหนวกตาบอดยาวไปแข่งท่านจอมปราชญ์ผู้มีตาดีหูดีมีพยานอย่างทราบทุกอย่างแล้วจะเสียตัวเราเองถ้าประมาทคำสอนพระเจ้าก็เท่ากับประมาทเราให้พากันอุตส่าห์พยายามเดินตามทางของศาสดาที่แนะนำสั่งสอนไว้เราจะไปค่อยเป็นคนดีนับตั้งแต่เป็นเด็กขึ้นมาสร้างความดีเรื่อยๆยิริโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมเรื่อยไปจนกระทั่งเท่าแก่ตายไปด้วยความมีบุญมีกรรมคนมีบุญตายที่ไหนบุญตามไปเลยส่งไปเลยเจ้าของบุญก็คือใจใจเป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลตายแล้วเจ้าของไปที่ไหนล่ะบุญกองบุญกองกุศลตามไปเลยตามไปเลยพาไปสวรรค์นิพพานก็คือบุญคนที่สร้างบาปมากๆไปที่ไหนมีตั้งแต่ยักษ์แต่ผีห้อมล้อมกัดฉีกทั้งเป็นขัดฉีกทั้งตายกินกันไปเรื่อยๆทั้งเป็นทั้งตายเนี่ยคนสร้างบาปมากๆจนกระทั่งหมดตัวนี่เราจะเลือกเอาไหนให้เลือกเสียตั้งแต่เวลานี้ที่มีชีวิตอยู่สร้างตั้งแต่บัดนี้นะสร้างความดีเป็นมนุษย์ก็ทราบว่าเป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์เฉยๆก็เหมือนสุ่มทั้งท่อนอันชาติชั้นวรรณะตั้งกันชื่อกันตั้งนามกันไว้อย่างนั้นแหละความดีความชั่วมันมีอยู่กับทุกคนขอให้แก้ไขดัดแปลงตนเองถ้าเห็นว่าไว้ดีตรงไหนให้แก้ไขดัดแปลงตรงนั้นความดีส่งเสริมขึ้นทุกวันบำรุงขึ้นทุกวันเราจะเป็นคนดีขึ้นทุกวันทุกวันสถานที่อยู่สถานสมบัติที่จะเสวยเป็นสมบัติทิพย์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากความดีของเราที่สร้างไว้มากนะถ้าไม่มีอะไรที่จะสร้างไม่สร้างแต่บาปแต่กรรมกินแต่เหล็กแดงนั่นแหละเผาอยู่ตลอดเวลาหิวโหยจะเป็นจะตายกินเข้าไปก็เป็นเหล็กแดงเผาไส้เผานั่นเผาไปเสาไส้เปื่อยเจ้าของยังไม่ตายนี่ในธรรมท่านแสดงไว้เจ้าของทนทุกข์ทรมานคว้าใส่อะไรก็ว่าจะมาบรรเทาทุกข์บรรทุกข์คว้าใส่มีแต่สิ่งเพิ่มทุกข์เป็นฟืนไฟมาเผาตลอดเวลากินเหล็กแดงตื่นเหล็กแดงไปตลอดจนกว่าจะสิ้นกรรมแล้วนานเท่าไหร่ตั้งแต่ดอกไฟกระเด็นมาถูกเราดีดผึ่งเลยเห็นไหมคู่เดียวเท่านั้นนี่ไฟนรกบรรเทาทั้งเป็นทั้งตายตลอดเวลาเราจะเอาความสามารถมาทนได้ยังไงต้องให้รีบแก้ไขดัดแปลงตัวเองยากเข้าใกล้พื้นใกล้ไฟคือบาปกรรมทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้สร้างแต่ความดีงามอันเป็นสิ่งที่ให้รับความร่มเย็นเป็นสุขท่านทั้งหลายจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขคนมีบุญนี่อยู่ที่ไหนเป็นบุญตลอดนะไปที่ไหนบุญห้อมล้อมบุญห้อมล้อมเจ้าของสร้างบุญคือใจนั่นแหละเรียกว่าเป็นเจ้าของบุญนั่นเป็นบริษัทบริวารเครื่องประดับเครื่องส่งเสริมตัวเองให้เป็นคนดีโดยลำดับไปเพราะฉะนั้นคนบุญไปไหนบุญจึงห้อมล้อมติดตามสนับสนุนไปตลอดเช่นเดียวกับคนบาปที่ไปที่ไหนมีแต่บาปหาบแต่กรรมไปเกิดที่ไหนเขาเกิดสถานที่ดีแล้วเราไปแหกไปเกิดในนรกเขาได้รับความสุขเกิดมีเรามีตั้งแต่ความทุกข์มันต่างกันคนทำความชั่วกับคนทำความดีจึงให้รีบเลือกเฟ้นทำความดีเสียตั้งแต่บัดนี้ไม่มีใครที่จะแสดงให้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกสอนว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีทุกแบบทุกฉบับตามที่สอนไว้ไม่ผิดเพี้ยนเลยไม่ว่าศาสดาองค์ใดมาสอนแบบเดียวกันแล้วเราจะฝืนศาสดาที่เป็นจอมปราชญ์ได้ยังไงด้วยความโง่เง่าเต่าตุ่นใจมืดใจบอดอย่างเราฝืนเท่าไรก็จมเจ้าของเท่านั้นนะให้พากันจำนะวันนี้ท่านทั้งหลายก็มาจำนวนมากมายมาฟังอัดฟังธรรมการบริจาคบุญเป็นของท่านทั้งหลายส่วนสมบัติที่นำมาบริจาคนี้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่ชาติบ้านเมืองส่วนบุญเป็นของท่านทั้งหลายเองให้พากันจำมานะไม่ใช่มาทำบุญให้ทานแก่ชาติบ้านเมืองเจ้าของจะไปมือเปล่าๆกลับบ้านไม่ใช่บุญเป็นของเราไม่มีใครมาแย่งมากินไม่ได้ ในส่วนยากคือสมบัติเงินทองนี่เข้าไปสู่ประโยชน์ส่วนรวมส่วนละเอียดบุญกุศลที่อยู่เราบริจาคนั้นเป็นสมบัติของเราติดตามไปจนกระทั่งแดนสวรรค์ถึงนิพพานออกจากบุญที่เรามาบริจาคนี่แหละมันพากันเข้าอกเข้าใจกันนี่นะวันนี้แสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ฐานที่เหนื่อยเมื่อล้ามาพอแล้วและการเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญโธ่เทพไปเทมาก็เหนื่อยเว้ยโธ่เหนื่อยแล้วนานที่จะได้เท่าไรวันนี
1: ้31ครับ
0: เงินทำอยู่เท่าไหร่เอาแล้วนะมันเร่งนะเช่นมาแล้วนี่มาแล้วนี่มาเข้ามาไปโอ้คนก็มากเรือก็เรือใหญ่ซะด้วยนู่นมันจะเล่นมีฮะเรือพระอุปคุฎเพราะฉะนั้นมันถึงได้มีมากปลาเต็มเรือนั่นเข้าอุปคุฎไปไหนไปอย่างนั้นน่ะเอาสายยังไว้นู่นแหละไหลเข้ามาล่ะมึงใช้เล่นกันนะไม่ใช่การในงานอะไรมีจะมาถ่ายภาพขวางเขาอยู่นี่ไปออกไปไม่ในงานในการอะไรมาขวางเขาทำไมเขาทำงานเป็นธรรมจักรอยู่นั่นเราไม่เรื่องอะไรมาหาถ่ายภาพนั่นภาพนี้ดุซะบ้างไล่ไปแล้วนะใช่ไหมนี่ทองคำเอาละไว้ชายปั๊มรับทองคำเอาไว้เลยทองคำมีชายปั๊มรับไว้เลยรับเดี๋ยวนี้เลยเอาทองคำมีรับเขาไว้เลย
2: ถวายทองคำล้าน
0: หกบา
2: ทเจ้
0: า
2: ค่ะล้านหกบาท
0: เจ้าค่ะพอใจพอใจได้36บาทเอาเทลงไว้นี่เข้าข้างหลวงเราเอาส่วนปัจจัยเอาไปส่งไปนู่นไปนับกันที่นู่นไปเอาไปเอานี่ออกอันนี้ออกไปนุ่นกำลังไหลก็มาหนุ่นอะไร
2: น
0: ้
2: าเรือมีปากน้ำเจ้าค่ะเจ้าพอดีธรรมะกโลวัดอโศการามกับน้องถวาย40,000บาทเจ้าค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ไม่ใช่เรื่องพอใจนั่นไปชมไปข้างหลังอันนี้ไปนุ่น
2: ของ
0: โ
2: รงพยาบาลเจ้าพญาภูเก็ตเจ้าค
0: ่
2: ะ
0: พอใจเขาเอาจนแบนหมดแล้วนั่นน่ะเขาบี้อ่ะ
3: ขอการครับ
0: แล้วก็บี้เอาจนแบนหมดแล้วนั่นหมดแล้ว
3: หมดแล้วครับผม
0: เอาไว้
4: ให
0: ้
4: เมตตาน
0: ี่
4: ครับแม่หนูกิ้งเนี่ยครับ
0: ฮะ
4: แม่หนูกิ้งเนี่ยครับที่เจ็บป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพญาครับให้หลวงตาเมตตาให้หาย
3: เป็นแม่
4: ของแม่ชีเนี่ยครับ
0: ฮะ
3: เป็นแม่ของเจ
0: ้
3: าของสำน
0: ัก
3: เน
0: ี่
3: ยคร
0: ับ
3: ผม
0: เนื้อเพราะนั้นคือแม่จะมีเหลืองปฏิบัติธรรมนัตตาแม่ชีนิพาพรบุญทิพย์ทองคำหนัก36บาท1สลึงเงินบาท 31,000 บาท3ดอลลาร์38ดอนแผ่เมตตาให้คุณแม่หนูชิงมีสุวรรณผู้น้องอยู่ห้องไอซียูเตียง8โรงพยาบาลเจ้าพญาเจ้าพญาอภัยภูมิเบศจังหวัดจันทบุรีขอไว้เลยครับ
4: นี่ขอเมตตาใบยายครับ
0: เนี่ย
4: ครับญาติโยมที่มาทำบุญเน
0: ี่
4: ยคร
0: ับ เนี่ยคุณพ่อประโมททำลงจากป่วยเป็นโรคหัวใจจะเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศรีราชวันที่5มกราคมนี้ขอลงจากให้ผลแม่ตาด้วยค่ะเอามาดูหลายๆก็ไปโตๆๆๆไปเรื่อยๆพวกนั้นถูกเขาบี้เอานะก็อยู่นี่เขาก็บี้เอาเลยต้องหาทางออกไม่หาทางออกไม่ได้แบนไปนู่นทางนู่นการบุญการกุศลที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคแล้วให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ตนได้บริจาค ป็นบุญกุศลสมบัติของตนแล้วให้อุทิศส่วนกุศลเหล่านี้ถึงปู่ย่าตายายผู้มีบุญมีคุณตลอดสัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปด้วยนะนั่นแหละหมดแล้วแล้วก็ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนารอบป่าช่วยชาติในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเมื่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมครับ
1: คุณมีอะไรบ้างหนังสือวันนี
2: ้มีปัญหาธรรมะ
1: ว่าปัญหาธรรมะอะไร
2: ครับครับอันนี้เป็นปัญหาธรรมะจากเว็บไซต์ของหลวงตาครับคนแรกครับครั้งแรกที่ภาวนายังไม่มีคำบริกรรมแต่จิตสงบและนิ่งดีเมื่อนั่งภาวนาระยะแรกนานเป็นชั่วโมงแต่ความรู้สึกว่านิดเดียวต่อมาได้จากหลวงปู่ฟั่นต่อมาได้กราบหลวงปู่ฟั่นท่านได้สอนลูกให้ภาวนาใช้กรรมการพุทโธจิตเปลี่ยนไปจิตที่เคยนิ่งเปลี่ยนเป็นสภาวะต่างๆสุดท้ายแต่จะเกิดต่อมาได้กราบหลวงตาลูกรู้จักวิธีพิจารณาอสุภะสติและปัญญาเกิดเปลี่ยนในระยะหลังขณะภาวนาจิตมีกำลังสมาธิดีขึ้นปัญญาเปลี่ยนไปสลับกันไปมีเจริญมีเสื่อมเป็นเรื่อยๆครั้งหลังสุดกำลังสมาธิดีขึ้นเกิดสภาวะธรรมลูกจึงกำหนดอสุภะแต่ช้าปัญญาก็แก้ไขไปเรื่อยๆจนกำหนดธาตุดินทั้งสองอย่างภาวะธรรมที่เกิดขึ้นทำให้เหนื่อยและหมดแรงเหมือนหัวใจจะวายให้ได้แล้วเกิดสภาวะธรรมอีกครั้งเป็นเสียงดังราวตัดฟ้าผ่าแล้วทุกอย่างก็เงียบลงไปมีแต่ความสงบจนถึงเช้าทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นความเหนื่อยล้าไม่มีกับสดชื่นดีที่เป็นทุกข์เนื่องจากตั้งแต่นั้นมาสมาธิที่เคยได้รับอย่างแน่นหนาเหมือนเบาบางลงเหมือนไม่เคยภาวนาเลยเป็นทุกข์พยายามพิจารณาอสุภะต่อไปเหมือนขาดกำลังการภาวนาเป็นเช่นนี้มาหลายปีแล้วกราบขอเมตตาหลวงตาชี้แนะให้ลูกด้วยเขาภาวนาเหมือนได้สมาธิได้ปัญญาพอสมควรนะครับพอตอนหลังเนี่ยไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้เพราะขี้เกียจมันก็ไม่ได้ถูกใจไหมนี่กราบแล้วหลายข้อที่ถามมาข้อที่ว่าไม่มีบุคคลกรรมนั่นก็ท่านอาจารย์ว่าท่านสอนให้ทำไปตามก็ถูกต้องแล้วนะ
2: คร
1: ับ ที่ตัวนี้ไม่ค่อยได้เรื่องเลย
2: คร
1: ับ ที่ความไม่เรื่องเลยคือคนเริ่มหมดราคากันมากเขาเลยถ้าต่อไปนี้เราหมดราคาแล้วตายเราจะว่าอะไรบอกเรามันเข้าใจไหม
2: คร
1: ับ แล้วมีทุกแบบเลยเอ้ยอ๋อคนต่อไป
2: คนที่สองครับคนที่สองลูกสังเกตพัฒนาการของจิตหลังจากไม่ยอมให้พุทโธและสติเผลอไปได
1: ้ไหนว่าไงมั่งว่าไง
2: เขาสังเกตการพัฒนาของจิตของเขาแล้วครับ
1: คือ
2: แต่ไม่ยอมให้พุทโธและสติเผลอไปได
1: ้
2: ตามที่หลวงตาเมตตาสอนเสมอมาอาศัยแรงตั้งใจและบูชาคำสอนของหลวงตาจิตใจจึงไม่ยอมแพ้ถึงจะเผลอไปแต่ก็รีบดึงกลับมาจิตมันแน่นหดอยู่ท่ามกลางจิตยิ่งถ้าออกไปเจอเรื่องวุ่นวายภายนอกสถานีผู้คนทุกท่านจิตก็ยิ่งหดนิ่งออกมาสงบเหมือนอยู่คนเดียวในห้องเงียบแต่สภาวะแวดล้อมไม่เงียบที่แท้มันเงียบสงบเย็นอยู่ข้างในจิตเรานี่เองเหมือนมีความระมัดระวังมากขึ้นจะข้าวทั้งที่ต้องทำงานเจอคนวุ่นวายแต่จิตมันเหมือนระมัดระวังโดยอัตโนมัติคือเจอความวุ่นมากจิตก็ยิ่งระวังมากขึ้นทีนี้จิตดูเหมือนมีฐานความสงบจากสติและคำบริกรรมเจ้าค่ะเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญามันดูรวดเร็วมองหนังเขาหนังเราตาในเห็นเป็นเนื้อแดงบางทีขยับก็ไปเห็นเป็นโครงดูค่อยเป็นไปตามลำดับเจ้าค่ะลูกขอให้ตาหลวงตาแนะนำเพิ่มเติมจากเพื่อนเจ้าดำหางขุดสวนแสนคำ
1: คือที่เนี้ยถูกต้องแล้วนะ
2: คร
1: ับ ไม่ตอบมากไม่มีอะไรพอที่ให้ตอบมากก็ก็งั้นเนี่ย
2: อันนี้เขาบอกประมวลมาจากคนที่เขาฟังวิทยุคนที่ฟังวิทยุสวนแสนสวนแสนคำจากสวนแสนคำ
1: คนที่ฟัง
2: เขาประมวลมาเขาก็ถามว่าหนึ่งทำอย่างไรจะให้เด็กไทยเข้าวัดเข้าวาให้วิทยุเสียงธรรมเปิด ช่นนี้ตลอดไป
1: เด็กไทย
2: ให้เข้าวัด
1: ต้องให้ผู้ใหญ่ของเด็กไทยเข้าวัดเข้าวานำหน้าก่อนเข้าใจมันตกลงราชการลงมาเนี่ยเด็กไทยไปไหนจังเนาะครูอาจารย์หลวงพ่อเนาะไปไม่ได้แล้วนี่ก็ไม่ได้ต่อมาให้เด็กไทยเข้าวัดเข้าวาผู้ใหญ่ของเด็กไทยมันไม่สนใจธรรมะนี่เรื่องใหญ่เอา
2: พระ
1: ว่าใจ
2: พระสงฆ์ครับสามเณรมีความกำหนัดจับต้องชายหญิงถ้าเป็นพระต้องอาบัติแต่ถ้าเป็นเณรจะเป็นอย่างไรครับ
1: ถ้าเป็นเณรก็อย่าจับเลยต้องนั่นแหละที่เปลี่ยนถ้าเป็นอาบัติไม่อาบัติไม่สอบบอกว่าอย่าจับเท่านั้นพอมึงเข้าใจก็จะไหวแล้ว
2: คร
1: ับ
2: นี่เราเป็นคำถามต่อเนื่องนะฮะบอกข้อ3คร
1: ับ
2: คงเป็นคำถามต่อเนื่องจากข้อ2เมื่อตะกี้ครับข้อ3ทำอย่างไรจึงจะมีศีลบริสุทธิ์เหมือนเดิมผมว่าหลวงตาก็ตอบแล้วแหละว่าอย่าไปจับมันก็ไม่ศีลไม่ขาด
1: ไม่เหรอเออไม่เหรอมีศีลเหมือนเดิมนะเอาว่าไปสัก
2: เจ็ดข้อ4
1: ก็อย่าตอบ
2: เมื่อสามเณรศึกไป4-5ปีแล้วอยากจะกลับมาบวชเป็นพระภิกษุได้หรือไม
1: ่
2: และสามารถพ้นท
1: ุ
2: กได
1: ้
2: หร
1: ือ
2: ไม
1: ่ไม่ตอบพี่เสียเรียนเยอะเท่านี้ไม่ตอบเรียนละ
2: อันนี้มันเป็นการสะท้อนภาพบุญกระทายข้าวเปลือกที่วัดป่าบ้านตาด
1: สะท้อนว่า
2: สะท้อนยาวนะครับ
1: เนาะ
2: สะท้อนยาวเต็มหน้าผมจะเอาที่สาระนะครับผมว่าเขาขึ้นต้นว่าไปจากทีมไทยแล้วครับเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจกับงานบุญประทายข้าวเปลือกที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีที่ได้จัดขึ้นณบริเวณศาลาหลังใหญ่เมื่อเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์48ที่ผ่านมาโดยผู้มีจิตอันเป็นกุศล

0: บริเวณกว้างขวางหน้าที่ใต้ของศาลาหลังใหญ่ชาวนาทั้งในตำบลใกล้เคียงและห่างไกลออกไปได้พร้อมใจกันนำข้าวเปลือกทั้งชนิดข้าวเจ้าและข้าวเหนียวเข้ามาถวายให้แก่ทางวัดกองรวมกันเป็นกองพเนินเทิงทึกถึงเทียบกับชายคาของศาลาหลังใหญ่รวมแล้วไม่ต่ำกว่าประมาณ 10,000 กระสอบ
1: ครับกูเอาเนี่ยเดียวเกือบจะถึงหมื่นแล้วที่ข้าวยังเกลื่อนอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยข้าวที่เป็นกระสอบมันได้ 9,000 กระสอบกว่าแล้วแต่ที่นี่มองดูร้านกินเองยังเต็มไปหมดแล้วต้องหมื่นกว่าไม่ต้องใส่อ๋อไป
0: ครับเมื่อได้เวลาอันสมควรพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยังกับสัมปันโนเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาได้เดินทางเข้าสู่มณฑลพิธีต่อพิธีประทายข้าวเปลือกเริ่มต้นจากการเทศสอนสาธุชนรู้จักการรับศีลการสมาทานศีลและการรักษาศีลต่อจากนั้นคณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาทั้งมวลได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ระหว่างนั้นหลวงตามหาบัวได้เจริญจิตภาวนาบริกรรมน้ำพระพุทธมนต์จนเสร็จพิธีแล้วจึงแจกจ่ายให้แก่สาธุชนผู้มาร่วมบุญประทานข้าวเปลือกอย่างทั่วถึงกันเพื่อจะได้อัญเชิญไปปักพรมเป็นสิริมงคลแก่ข้าวยุ้งฉางหรือตามแต่จะตั้งจิตอธิษฐานให้สมความปรารถนาในทุกประการจากนั้นสาธุชนทั้งหลายก็ได้ร่วมกันถวายพัฒหารแก่พระภิกษุเขาบอกว่าไอ้บุญประทานข้าวเปลือกนี่จัดเป็นประเพณีมาทุกปีบอกสำหรับที่วัดป่าพระศาสแห่งนี้หลวงตามหาบัวและได้สืบสานประเพณีบุญกระจายข้าวเปลือกตลอดมาเป็นประจำทุกปีทุกปีโดยจัดงานการจัดงานของวัดป่าบ้านตาดนับปีก็ยิ่งมีผู้นำข้าวเปลือกมาถวายเพิ่มขึ้นดังเช่นปีที่ผ่านมาได้ประมาณ7,000 ถึง 8,000 กระสอบส่วนปีนี้คาดว่าจะได้กว่า 10,000 กระสอบหลวงตามหาบัวมีความเมตตาต่อชาวนาอย่างเป็นโลกเป็นสงสารการทำบุญประทายข้าวเปลือกโดยให้ชาวนาได้ขายข้าวในราคาที่เป็นธรรมตัดปัญหาเรื่องการถูกกดราคาปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางหรือว่าเจ้าของโรงสีแต่ทั้งนี้เพราะผู้ที่นำข้าวเปลือกมาถวายให้แก่ทางวัดเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็ตามกรรมการวัดจะจดบันทึกจำนวนที่บอกโดยไม่ต้องไปนั่งไปช่างไปตวงเหมือนกับการขายข้าวให้กับพ่อค้าคนกลางบรรดาลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ร่วมเดินทางมาทำบุญประทายข้าวเปลือกก็ได้ร่วมทำบุญโดยการซื้อข้าวจากชาวนาเหล่านี้นำมาถวายให้แก่ทางวัดโดยไม่มีการต่อรองราคาเจ้าของโรงสีลายใหญ่ๆในจังหวัดอุดรธานีก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวก็จะเข้าร่วมทำบุญด้วยการซื้อข้าวเปลือกจากทางวัดไปทั้งหมดสำหรับในปีนี้ทางวัดได้ตั้งราคาไว้ที่กระสอบละ700บาทเหมือนกันทั้งหมดประสงค์
1: ทางวัด
0: ก็คือกรรมการวัดเนี่ยคงเขาจะ
1: ต้องหรือว่าทางวัดเหมือนเหลืองตะบัวตั้งราคาตอนนี้มันขวางหูแล้วเกินต้องให้คุณถามที่เอาว่าไป
0: ครับพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสงฆ์ผู้เจริญในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเด็ดเดี่ยวเที่ยงแท้ย่อมเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาสาธุชนย่อมนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่มหาชนอย่างท่วนหน้าดังฉะนี้จบครับ
1: เรื่องปัญหาอะไรไม่พูดเลยนะ
0: ไม่มีปัญหาเขาสะท้อนละครพิธีสะทายข้าวเปลือกโอเคครับเป็นรูปเป็น
1: เออ
0: เนี่ยครับ
1: ปัญหาที่สามวันนั่ง
0: อ๋อเขาไม่มีแล้วคงจะอาจคิดว่าจะมีวันหลังนะครับ
1: มีปัญหาจำรันก็คือออกจากว่าเอาถามมาจะตอบนั่นเตรียมจะตอบอย่างนั้นมาถามก็ถามทันทีไม่ต้องไปหาคว้าคำพีไหนแล้วออกถึงคนเนี่ยเราบอกว่าเอาถามมาจะตอบนี่เป็นว่าพร้อมแล้วเนี่ยถามมาถามใส่เลยใส่เลย

0: เนี่ยธรรมะป่าอย่างนั้นพูดให้มันคงออกจากนี้ทั้งนั้นนะสาธุมาไปหาคัมภีร์ไหนนี่คัมภีร์พระพุทธเจ้าอยู่ในหัวอกคัมภีร์สาวกทั้งหลายอยู่ในหัวอกที่เป็นจดจำเรื่องลงในคัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้ออกจากนี้ไปผู้ประจวบกันนี้ไปก็ไม่แน่นอนนะแต่ลำใหญ่ก็ได้ส่วนดีมาใช้แล้วก็พอใจการพูดแต่งก็อยากให้ถูกต้องนะแต่มันก็มีพลาดไปได้ธรรมดาต่อไปมีต่อไปนั่นมันจะไม่ต้องพูดแล้วที่เกียรติพูดสกปรกพูดจริงๆนะแหมโลกนี้สกปรกจริงแต่ก่อนแล้วไม่เคยพลาดเคยคิดเวลามันลาบไปแล้วมันเห็นหมดตัวเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่งตัวโก้เก๋มานุ่งขี้นุ่งข้าววันนั้นไปเที่ยวที่ที่อำเภอหรือที่ไหนท่านนั่นเห็นไหม
1: คร
0: ับ เอาซะบ้างแล้วแหมมันดูไม่ได้จริงนะเหมือนดูสัตว์สัตว์คือสัตว์ขนองพวกหมาเดือน9เดือนที่2ชั้นใดมนุษย์เต่งกว่านั้นเดี๋ยวนี้มันคึกมันขนองเหลือประมาณจนดูไม่ได้นะรับหูรับตาไปเฉยแต่มันก็รู้ว่าขี้ก็ขี้ทองก็ทองแล้วผ่านไปธรรมดาไม่ไปติดใจกับมันเนี่ยทั้งสองอ่ะแหละจะมีแค่นั่นแหละอะไรว่ามาอย่าให้เสียเวลานานนะเรื่องอะไรอะไรก็ยุ่งเขาก็บอกมากนะเมืองไทยเรามีเรื่องขดกระเพณีนี่ไม่มีเลยนะความมักความมักเอาอะไรอะไรเอาเปรตเอาผีเอายักษ์เอาหมาเดือน9เดือนที่2เข้ามาทับเมืองไทยแล้วกามกิเลสนี่มันอวดกันหาอะไรมันก็มีมาตั้งกับตั้งกันแล้วมันทำไมไม่พิจารณาบ้างให้กินให้ชาพอเป็นพอไปธรรมดามันทำไมมันจะไม่เสียสารยิ่งกว่าสัตว์สัตว์เขายังมีเวลามนุษย์นี่คิดขนองยิ่งกว่าสัตว์ไปอีกนะเร็วกว่าสัตว์ว่างั้นเลยดูไม่ได้ถึงเวลาที่จะเทศแล้วก็เทศบ้างละไม่มีใครเทศอย่างนี้เขาเหมือนเราเหมือนเขาที่เทศไม่ได้รูปหน้าตะจมูกก็เสียไม่กล้าจะว่าให้กันแต่ต่างคนต่างขยี้ขยำเรื่องของนี่ให้เหม็นคุ้งขึ้นเข้าไปทั่วโลกดินแดนนะดูไม่ได้ทำดูไม่ได้ทำก็จับเอาบ้างสิจะว่าไงมันเลอะเทอะมากนะเวลานี้ถ้าความดีแล้วมันไม่มาแสดงให้เห็นนี่แต่ความชั่วทางนั้นแสดงให้ออกทางไหนก็มีแต่ความเร็วร้ายทางนั้นทางนั้นเอาทำจับตลอดสิใครจะว่าเก่งทางไหนทางไหนมันก็เก่งเพื่อความเร็วความเร็วไปทางนั้นมันไม่ได้เก่งเพื่อความดีความดีอะไรนะเร็วไปโดยลำดับลำดับนี่เพราะอะไรเพราะจิตใจมันต่ำซามมากทีเดียวทำเข้าไปไม่ติดทำเกาะไม่ติดมีแต่มูดจะพูดเต็มหัวใจมันจึงแสดงมาตั้งแต่เรื่องมูดเรื่องพูดความสกปรกเราก็มองจนดูไม่ได้ทั้งเขาทั้งเราแต่ขี้กับขี้อยู่ด้วยกันได้กับอย่างนั้นแหละความสกปรกกับความสกปรกมันจะอยู่ด้วยกันได้ถ้าอย่างอื่นเข้ามาผสมขี้นั้นมันเข้ามาไม่ได้นะท้องคำธรรมชาติเข้ามาไม่ได้แต่เรื่องมูดเรื่องพูดเขาอยู่เท่าไรกองเท่าภูเขาเขาก็เป็นภูเขามูดพูดอยู่นั่นแหละเขาไม่เป็นอื่นเขาอยู่ได้กันสบายสบายนี่โลกก็เป็นอย่างนั้นเวลานี้นี่มีใครพูดอย่างนี้มีไหมในประเทศไทยวันนี้จะหลวงตาบัวคนเดียวพูดอย่างไม่โชคทานทำเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนำมาพูดได้เขาพูดกล้องการทำมีอยู่ทั่วโลกจะว่าไงเขากราบทำเขาไม่กราบกองหมู่กองคู่แต่ความจำเป็นจำใจของเขามีอยู่เขาก็ต้องคู่เข้าไปกับหมู่กองคู่ที่เหลือมันมีอยู่หัวใจมันก็สกปรกมันช่างดีกองการของดีแต่ความชั่วมันมีอยู่ภายในมันก็ลากแต่ของไปอยู่นั่นแหละนี่ควรจะพิจารณาแล้วพี่น้องทั้งหลายไม่ฟังเสียงอัดเสียงทำแล้วจะมีทางเจริญนะใครจะว่าเจริญที่ไหนก็เจริญเถอะนี้จะพื้นไฟเผาไหม้กันแค่นั้นนะถ้ามีทำแทรกเข้าไปตรงไหนจะพอสงบร่มเย็นได้นะมึงคิดดูตั้งแต่จิตของเราวันไหนมาคิดมากมาภาวนาไม่ลงนะวันไหนคิดมากแล้วภาวนาไม่ลงนี่เท่านี้เห็นภัยแล้วเฮ้ทำไมวันนี้จิตเราดูภาวนาไม่ลงนะมันก็รู้ทีเดียวว่าเพราะความคิดมากทีนี้ก็บังคับความคิดนี้ไปห่างออกไปเอาความสงบคืองานของธรรมเข้าไปแทรกปั๊บเข้าไปบังคับไม่ให้มันคิดเรื่องอะไรมันคิดมาพอแล้วไฟเขาโหงอยู่นี่เฉพาะความคิดนั่นแหละทีนี้ปั๊บไปหลอกเอาความคิดที่เป็นธรรมเข้ามาก็ความคิดเป็นธรรมก็ชะก็ล้างสงบร่มเย็น ดีใจร่มเย็นจ้าขึ้นมาแล้วนั่นสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายมันหายหน้าไปหมดกระเพาะกิเลสนั้นไปขนเข้ามาเผาเจ้าของเอาธรรมชาติล่างทำอยู่ในหัวใจเดียวกันมันก็มีความสงบร่มเย็นได้คนเราถ้ามันมีการจำละเลยตายที่มาเผานะไหนจะไปหวังเกิดมานิดแต่ความหวังความหวังความหวังแต่มันผิดหวังไปเท่าไหร่มันไม่ได้คิดเหลือมันคิดบ้างสิมันนี่คือผิดหวังคนเราถ้ามีธรรมแล้วมันพอเป็นพอไปทุกข์ก็ไม่มากเหมือนโลกทั่วไปเขาทุกข์โลกไม่มีธรรมทุกข์นี่มันมีที่จอดแวะนะจมไปเลยจมไปเลยแต่ทุกข์ของผู้มีธรรมแทรกอยู่นี่ยังมีทางจอดทางแล้วมีฝั่งมีฝาอยู่บ้างให้ยืดขึ้นนะทำพระพุทธเจ้าเลิศเลยพวกเราสัตว์โลกทั้งหลายใครเลิศเลยแข่งพระพุทธเจ้าจึงได้เอาอันนี้ไปโปะมาโบกศาสนาไปโปะกรรมคำสอนของพระเจ้าจะนั่งหาจนมองหาธรรมไม่เห็นเวลานี้ไม่มีใครมีธรรมในใจนี่จะกิเลสออกหน้าออกตาเนี่ยมันเลิศตรงไหนกิเลสกิเลสแสดงคำถามนี่ก็บ้างสิพูดทำไมพูดพูดทางกรรมทางการแสดงคำถามไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่พูดไปเฉยหัวใจมันไม่มีธรรมมีแต่มูดแต่คู่กิเลสกันหาเต็มหัวใจให้พากันคิดบ้างนะอย่าพากันดิ้นกันดิ้นเกินไปดิ้นเพราะอะไรก็ถึงวันตายมันก็ได้แต่นั่นแหละเรื่องของกิเลสถ้าดิ้นหาความสุขความสบายไม่ได้ความสมหวังไม่มีถ้าทำพาดิ้นแล้วดิ้นเท่าไรยิ่งเบิกยิ่งกว้างออกไปดิ้นเท่าไรยิ่งกว้างออกดิ้นสู้กิเลสเลยเว้ยนี่เคยพูดให้ฟังแล้วที่เดินงานทำมาสอนพี่น้องทั้งหลายนี่มาทำมาสอนเรียกว่าเดินตายออกมานะถ้าหากว่ามันยังไม่สู้กันไปอยู่นี่ดีไม่ดีตายละเพราะเอากันอย่างไม่ถอยฟาดกับกิเลสแล้วกูคันเราเคยพูดแล้วว่าเป็นน้ำตาล่วงอยู่บนภูเขาทั้งที่ไปสู้กับกิเลสสู้มันไม่ได้สู้มันไม่ได้ไงไม่ใช่ไงธรรมดาไงแบบไอหยองนี่แหละเข้าใจไหมไอหยองไงไอหยองไงไงไงหมาเข้าใจนี่ไอ้หยองไหนล้มทั้งไหนสู้มันไม่ได้แต่ความมุ่งมานะนี่ที่สำคัญสู้ไม่ได้เขานี่เอากลับไปอีกไปหาครูอาจารย์ไปรับหินดีดนะพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นแล้วลืมมาแล้วแหมฝังลึกมากนะในโลกธาตุนี้ในปัจจุบันนี้เราเทิดทูนสุดหัวใจเลยพูดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นแง่ไหนแง่ไหนผิดแง่ไหนท่านตีบัวตีบัวเราไปตามทางของท่านที่สอนไปตามท่านที่สอนได้อุบายวิธีเลยไม่พ้นจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะแล้วกลับไปอีกล้มมาอีกเอาอีกกลับไปอีกล้มมาอีกล้มหมาล้มแมวสับกันไปที่นี่ล้มแมวมันตกได้ล้มหมามีแล้วแหนกๆเข้าใจไหมในต่อไปมันก็ล้มแมวต่อไปก็เริ่มเป็นเสือดาวเสือโคร่งขึ้นแล้วนะทีฟัดกันนะฟัดกันฟัดกันที่เด็ดอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงที่นี่ก็หนักกำลังขึ้นไปว่าจะมาทั้งถึงเอาพูดมันโกงๆเอาจนกระทั่งบอกสำคัญตนนะนี่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยเลยหรือนี่ทำไมกิเลสตัวไหนตั้งแต่ก่อนมันเอาเราจะจนหงายหมาไงหมาที่นี่มันไปไหนหมดปรากฏไม่มีอะไรเลยในหัวใจแต่พูดเฉยๆนะยังไม่สำคัญตนว่าเป็นอรหันต์นั่นคือพูดเอาในเวลาที่กิเลสมันหมอบค้นหาที่ไหนก็ไปเจอเอามันอยู่ที่ไหนซัดกันไปค้นหาอยู่งั้นตลอดงานของจิตนี้ไม่ถอยถ้าเราได้ตามที่เหลือแล้วเป็นไม่ถอยให้ถอยไม่มีไม่มีก็ค้นหาเรียกว่างานถ้าเราไปเดี๋ยวที่เหลือโผล่มาเออนี่กูจะเห็นตัวมึงแล้วซัดกันอีกซัดกันอีกเรื่อยเรื่อยนี่ตั้งแต่ที่เหลือมันเอาเราหายหมาเนี่ยเวลาเราซัดที่เหลือไปค้นหาจนในว่าเนื้อไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยเลยเหลือเนี่ยกิเลสไม่เห็นมีเลยมันไปไหนหมดกิเลสนี่แต่ไม่เกิดความสำคัญนะคือค้นหาไม่เจอก็ว่าเฉยๆแต่ความเข้าใจในของยังไม่เป็นอยู่ในหัวใจแล้วว่าไม่เป็นเพียงเวลานั้นค้นหาที่ไหนก็ไม่เจอก็ยกเอาตนนั้นแล้วว่าเนื้อกิเลสมันไปไหนไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยเป็นไงหรือไม่เวลาทำมีกำลังกล้าตั้งอะไรนี่ล้มลูกคู่คางน้ำตาล่วงอยู่บนภูเขาคนคนนี้พระองค์นี้เนี่ยเราพูดจริงๆเราเป็นเองนี่นะถ้าคนอื่นเป็นมาพูดอาภิปิภาสเราเป็นเองไม่ผิดค่าความมุ่งมั่นนี้ไม่ถอยอันนี้อันหนึ่งที่ดีอยู่มาก ทีเดียวไม่ได้ต้องสติมันจะเป็นยังไงก็เอาไม่ถอยเอาอีกเอาอีกหลายครั้งผมก็จนไปถึงขั้นอรหันต์ตอมว่างั้นเถอะนะมันจะเป็นอรหันต์น้อยขึ้นมาหรือนี่หายเงียบไปหมดซัดกระดิกซัดกระดิกนั่นบุรุษเราทำมีกำลังแล้วนี่ทำทำงานนี่เหมือนกิเลสทำงานคิดปรุงออกเรื่องเหล่านี้กับกิเลสทำงานเป็นอัตโนมัติบนหัวใจของสัตว์ทีนี้เวลาทำมีกำลังมากแล้วทำเป็นอัตโนมัติฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับมันจะหมุนที่หูที่หูมันฆ่ากิเลสตลอดเวลาจนกระทั่งกิเลสสิ้นซากไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่ต้องสำคัญมากไม่ต้องพูดว่าไม่ใช่เป็นอรหันต์น้อยขึ้นมาอรหันต์ใหญ่ก็ไม่ว่าอรหันต์น้อยก็ไม่ว่าฮะนานเท่านั้นพอขึ้นพานขึ้นมาเท่านั้น นี่เพราะความอุตสาห์พยายามนะไม่ใช่ความท้อหน่อยอ่อนแอของดีมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีท่านยังสอนว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรนั่นถ้ามีความเพียรจมนี่ก็บึ้งบึ้งอย่างนี้จนกระทั่งถึงมันต้าขึ้นมาไม่ถามหาอรหันต์น้อยก็ไม่ถามอรหันต์ใหญ่ก็ไม่ถามปัจจิติโกขั้นสุดท้ายประกาศป้างขึ้นมาสำหรับพอนั่นที่ตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีกิเลสตัวใดเข้ามาแฝงหัวใจให้เกิดความสงสัยว่าเหรอกิเลสตัวนี้กูนึกว่ามึงม้วนเสียไปตั้งแต่วันนั้นวันนั้นมึงยังโผล่หน้ามาอีกเลยไม่เคยมีตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้พอจะรับสิ่งกวนใจคือกิเลสอันเป็นตัวสมุทรตึงไม่มีในหัวใจมีแต่บรมสุขเจ้าอยู่สอนโลกโลกเต็มไปด้วยความทุกข์เราไม่มีทุกข์มีแต่บรมสุขเต็มตัวเป็นอย่างนั้นนี่จำมันนะเมื่อเวลามันเกิดขึ้นมานี่ไม่ได้คาดหมายคาดไม่ถูกหมายไม่ถูกธรรมชาตินี้เกิดเป็นขึ้นมาเองเรียกว่าธรรมชาติเป็นขึ้นมาเองตั้งแต่แรกขึ้นมาหายสงสัยหมดเลยสอนโลกมีแต่ความเมตตาสงสารล้วนๆเท่านั้นให้เป็นอย่างอื่นอย่างไรไปไม่มีอดีตของเจ้าของก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีปัจจุบันก็หมดทำไมว่างั้นอดีตที่เคยเกิดมาในภพใดชาติใดเป็นยังไงมันผ่านมาหมดแล้วอนาคตจะไปที่ไหนอีกก็มันไม่ไปเนี่ยแล้วปัจจุบันเป็นยังไงปัจจุบันก็เต็มเหนี่ยวแล้วหมดปัญหาเนี่ยรวมแล้วอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นสมมุติทั้งมวลต่อยหมดโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือนี่แหละคำพุทธเจ้าเลิศขนาดไหนทำไมจึงกอดตั้งสมมุติจะพูดอยู่เสกสรรของดีของดีให้เป็นของคำละแท้งมันจะเป็นได้ยังไงก็มูดคู่กับรู้กันอยู่ทั่วโลกค้นหาที่คำนี้อยู่มีใช่ความมู่ความพูดนั่นแหละให้พยายามนะแล้วมันจะตายทิ้งเปล่าๆอย่างนี้ถ้าเวลาอยู่เป็นผู้เป็นคนมีชีวิตชีวาไม่สนใจกับอัตตาธรรมกับวัดกับวากับครูบาอาจารย์เวลาตายแล้วก็นิมนต์ข้ามาพุทธลาธรรมาพุทธลาธรรมานิมนต์มหาจะแตกอะไรแล้วอย่าว่าอย่างนี้นะเวลามีชีวิตอยู่ไม่มองดูหน้าพระดูหน้าธรรมอะไรเลยเวลาตายแล้วเพราะหลวงป๊อกรับศีลนะพ่อนะรับศีลนะเหี้ยฟังสิตัวหัวมันเองที่เคาะลงโป๊กๆมันก็ไม่เคยจะไปรับศีลเดี๋ยวมันไปเคาะลงบอกพ่อรับศีลมันบ้าซ้ำกันกับบ้าว่าเข้าใจไหมบ้าซ้ำบ้านี่นี่ความโง่เขาเราสร้างให้มันพอที่ในหัวใจจะประกาศสร้างไปในหัวใจทำบุญเจ้าจะอยู่ที่ใจสัมผัสที่ใจรู้แจ้งที่ใจหายสงสัยที่ใจไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยบรรดาสาวกทั้งหลายจัดสรุปเปิ่งขึ้นมาไม่มีองค์ใดไปถามพระพุทธเจ้าเลยสันติโกรู้จำเพาะตนและสันติโกเรียกว่ารู้โดยลำพังตนเองเนี่ยเป็นสันติโกรู้โดยตนเองจากการปฏิบัติเป็นผลขึ้นมาแล้วรู้ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าทำนี่ไม่ต้องการให้ใครทูลถามถึงขั้นนั้นแล้วสันติโกจะรู้เองเห็นเองนะท่านบอกอย่างนั้นท่านสอนตั้งแต่วิธีการกำลังดำเนินไปนี่แต่ว่าเราถึงนั้นแล้วไม่ถามกันแล้วพระอรหันต์เดินไปเนี่ยจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าแต่พอดีฝนตกไปยืนอยู่ใต้ทูลพระกัตตาพุทธีพอฝนตกแล้วพิจารณาน้ำฝนนั่นเห็นไหมท่าน ท่านฟังธรรมท่านปฏิบัติธรรมฝนตกลงมาจากชายคาลงมากระทบกันน้ำข้างล่างกับข้างบนตกมากระทบกันตั้งเป็นจุ่มเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านพิจารณาเรื่องสังขารไม่ว่าดีว่าชั่วเกิดดับเกิดดับเกิดที่ใจที่เราเข้าไปหาต้นตอมันอวิชชาเกลียดขาดสะบั้นออกไปจากนั้นแล้วผางเลยมดพอฝนตกอยู่ตับแทนที่จะไปทูลถามพระเจ้ายังตับไม่ต้องไปทูลถามนั่นแหละสันติสิโกประกาศแล้วไปทูลถามหาอะไรสันติสิโกก็พระเจ้าประกาศไว้แล้วนี่ ทำเป็นของเลื่อนเลอมาขนาดไหนเวลานี้มีเป็นแต่เรื่องกิเลสกันหาความชั่วช้าแหลมโง่เหยียบย่ำทำลายธรรมมีเรื่องธรรมจะไม่มีในเมืองไทยเราแล้วนานเป็นอย่างนี้ทั้งช่างที่เป็นชาวพุทธไม่ว่าผู้ใดผู้ใดออกรั่วไหลตั้งแต่เรื่องของกิเลสเรื่องความชั่วช้าแหลมโง่เรื่องเอารัดเอาเปรียบโอ้ยชิงดีชิงเด่นจะว่าได้ดีมาจากไหนมาชิงกันชิงชั่วชิงความเลวเลวทรามถูกต้องมันชิงดีชิงเด่นมันชิงอะไรไม่เห็นมีดีที่ไหนในหัวใจมีแต่ความชั่วช้าหลงออกเร็วมากเราเวลานี้ให้พักกันฟื้นนะจิตใจเราจะเลยหวังเอาตามที่กิเลสมันหลอกลวงเราจะให้ได้อย่างนั้นไหมแต่อย่างนี้ผิดหวังทั้งนั้นแหละตรงนี้ผู้ไม่หวังหวังทำแทรกกันไปด้วยอันนั้นจะเอาไฟมีปากมีท้องไม่ใช่ท้องช้างปากคนท้องคนอิ่มเท่าคนพอเป็นสุขตามหนูท้องหนูอิ่มเต็มพุงของหนูหนูเป็นสุขคนเราก็เหมือนกันไม่มีใครเป็นเหมือนต้องช้างนะเราจะคืบอยากทานอยากดีอยากดิ้นเกินไปมันทำลายตัวเองเข้าใจอายะวันนี้พูดอย่างนี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นในการถามตอบปัญหาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านฟังครับ
2: มาแล้วมาถึงวันนะ
3: คร
2: ับ
3: ผมอ๋อ
2: ทานได้ยังอ่ะทานได้ยังอ่ะทานอาหารได้ยัง
3: เรียบร้อยแล้วครับผม
2: เยอะ
3: ไปรวมกระถิ่นหลวงพ่อแล้วก็มีคนมีญาติหลานสาวก็ฝากมาเป็นเงินเพื่อการแล้วนะที่ของทุกคนสาวก็ฝากเกาหลีตรงเกาหลีมาถวายหลว
2: ง
3: พ
2: ่อโยม
3: ก็สบายดี
2: ก็พอสบายสบาย
3: หินกำหนดแล้วนะ
2: กำหนดแล้ววันที่23ตอนเช้า
3: พอดี
2: มันสุกนั่น
3: บาทนี้จะมาได้หรือเปล่าเพราะว่ามัน
2: ฮะ
3: ที่วัดเขามาเรียกกำหนดวันที่24
2: วัดคลองมะลิวัดคลองมะลินี่เคยไปแล้วนี่คลองมะลิโหใกล้อยู่นะจากนั้นจากบ้านอ่างไปนะ
3: ในราว7กิโล
2: ฮะ
3: ในราว7กิโล
2: ท่านได้เข้าไปดูแล้ว
3: ด
2: ูลึก
3: ครับ
2: แกเหมาะเข้าไปถึงแล้วเหมาะมากที่ภาวนาสะดวกมากมันเป็นเขาย่อมๆนะขึ้นเขาม
3: ีคนมีศรัทธาเท่าต่างสร้างกำแพงรอง
2: ก็ดีสร้างกำแพงสร้างกำแพงก็ดี
3: แล้วตรงที่เป็นไอ้คลองที่ท่านผ่านไปเนี่ยเขาจะกลบหมดเลยเอาแต่เตอร์ไม่โกกกลบทำเขื่อนสร้างเขื่อนเท่าน
2: ั้นแล้วมีท่อบ้านคลอง
3: มีท
2: ่อถ้าติดหรือไม่มีท่อแล้วก็เป็นสายน้ำขึ้นที่นั่น
3: ครับปวดเอวปวดหลังปวดหลังมันชาทางมือทางไม้หมอเขาบอกว่าเป็นโรคเบาหวาน

0: ผมจะดูครับท่านอาจารย์ก็หลังจากกระถิ่นแล้ว
1: มาครั้งนี้ครั้งนี้ไม่ได้พักเลย
0: ก็จะพักกับท่านอาจารย
1: ์เอาจะพักไปถึงกระถิ่นแล้วหรือไง
0: แล้วที่จะกลับก็ตามมันดูดีๆก็จะไปเรื่อย
1: วันนี้เราวันที่13นั่งอยู่ที่บ้าน
0: โรคหอบ
1: มัน
0: หาย
1: โรคหอบมันไม่หายอ่ะคุณแก่แล้วด้วยอยู่ว่าไงอ่ะฮะเวียมเลือกตั้งเหรอเวียมขอนั่งนะไม่พูดมากหน่วยยังเคยพูดอยู่มากมายไม่ต้องกลับไปข้าวสารพระค่อยหลังไหลมาเลยนะมาเรื่อยๆล้นมากล้นมากวันนี้ออกพรรษามากกว่าในพรรษาข้าวสารแล้วต่างมาจากที่ต่างๆจะไม่รู้เอ้วันนี้เขาจะสายๆหน่อยเขาจะไปบริษัทนึงนะเขาบอกให้ทราบแค่นั้นละใกล้แล้วตัวนั่นไงนั่งประตูหน้าต่างทันตัวไปเบิ้งมือนั่นนั่งประตูหน้าต่างเขาลาดพื้นคัดนั่นลาดแล้วก็คัดก็บอกมือนั่นไปกำลังเท่ลาดแล้วก็ขึ้นเนาะแล้วเขาไปแวะแล้วไปหมอก็วิ่งมาหาไม่มาธุระอะไรก็เกี่ยวกับหมอเรามาเกี่ยวกับถึกอีกสังหากว่าหมอวิ่งเนาะมาดูท่านี้แล้วว่าไม่ได้ไปไหนเราบอกเขาเนาะต้องย่างกันไหมแน่ถือคือบอกเขาว่าถือโรงพยาบาลหนึ่งบอกเขาว่ามาดูนี่เราก็กลับแล้วเอามาจากหน้าแวะเขาผู้เดียววุ่นเขาพรรษาเขาออกพรรษาวุ่นโถไม่จะเหลือนะแล้วเลยจะตายนะวันมัดมือเลยโทษนึกว่าจะแล้วไปแล้วว่าแล้วดิร้องเวทีเลยยังตามตีตามต้อยแต่บุตรเพื่ออยู่เลยนั่นว่ามันจะต้อยบนเวทีนี่ร้องเวทีก็ยังตามต้อยอยู่แต่บุตรเพื่อไม่รู้ที่ตายโทษเอาเมื่อยตัวอยากกระโดดเมื่อยนี่ไม่อยากว่าอย่างถ้าเกี่ยวยังมาว่าเราคนเดียวก็พูดมาตั้ง40กว่าปีแล้ววะไม่ใช่พูดเลยนั่งหนาบางคนฟังไม่ไหวตายไปก่อนก็เยอะคนจนเราพูดไม่ไหวตายไปก่อนก็เยอะเรายังมาพูดอยู่ขนาดนี้จะเอาอะไรอีกคนที่เขาทนไม่ไหวเขาตายไปแล้วเยอะนะทนฟังไม่ไหวตายกันเยอะเฮ้ยยังไงใจเราเทศอะไรอีกสู้กันถึงขนาดตายแล้วขนาดนั้นยังใจสู้อะไรต่อไปอีกเหนื่อยจริงๆอ่ะแล้วยิ่งพอออกพรรษาแล้วนี่ก็เป็นเวลากฐินแล้วที่นี่ยุ่งใหญ่นะตลอดเลยนู่นถึงเดือนที่สองเพนเหตุกฐินมันมีหนึ่งเดือนตั้งแต่วันเมื่อวานนี่ไปวันแรมค่ำหนึ่งจนถึงเดือนที่สองเพนเป็นเวลาหนึ่งเดือนอันนี้ก็ยุ่งใหญ่ทั้งผู้ที่จะลากไปข้างนอกทั้งผู้ที่จะดึงผูกไว้ภายในวัดวันหนึ่งเราจะกี่คณะเข้าออกเหนื่อย ไม่มาบวชในศาสนานี่ก็ไม่ได้เรียนวิชาดุคนแต่มันทำไมมันดุได้นะดุได้เพราะเหตุนี้แหละเราเรียนวิชาธรรมวิชาธรรมท่านไม่ดุหรอดุแบบโลกท่านไม่ดุหรือนี่มันดุแบบธรรมดุได้อย่างว่านเหรอดุเหมือนงั้นแหละวันหนึ่งไม่มีที่ดุก็ดุผ้าดุเนรในวัดงั้นมันไม่ได้ว่างนับปากเนี่ยดุอย่างงั้นไม่ดุไม่ได้แล้วเข้าไปในครัวก็ดุมันต้องมีไปมันขวางแล้วนะพอมองไปภาพมันขวางเรื่อยๆเขาไม่มองก็ไม่ได้ความรับผิดชอบอยู่ในเราหมดต้องไปดูนั่นดูนี่ไหนละเกล้ากลับไม่น่าดูว่าแล้วดุหลายขั้นหนดุ อย่างครัวนี่ถึงจนไล่ออกนี่เจ้านี่เลยไม่เอาอ่ะดุมานานแล้วนานแสนนานขู่มานานแสนนานแล้วก็ไล่ออกเพราะมันทนดูไม่ไหวเอาชาวบ้านมาไว้ในวัดวัดทั้งมีกฎมีระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยชาวบ้านเขาก็เอากฎชาวบ้านมาแหลกวัดเราสินี่ไม่ดุได้ยังไงดุยังไงเป็นยังไงก็เป็นไปตามเรื่องของชาวบ้านอยากกินอยากขี้เกียจก็ขี้เกียจอะไรโสกโปกเราดูแลไม่ดูหายปลาล่านนอนตัวเท่าแรงนี่อยู่นั่นสามสี่ตัวก็พอแล้วปึ๊บฟังใช่ไหมหายปลาล่านอ่ะมันกินทุกวันแหละจะไม่สนใจกับนอนอยู่ในนั่นนอนขยกขยะออกมามันจะกินหัวคนมันใหญ่เท่าแรงมันจะกินหัวคนหรือคนกินหัวมันก็ไม่รู้เอาเทงไปในนั่นในแกงในป่นสิฟาดหัวแรงเข้าไปหัวแรงนั่นหัวแรงนอนน่ะนอนตัวใหญ่เท่าแรงฟาดหัวแรงเข้าไปก็ไม่รู้เลยเลยไม่ทราบว่าใครกินใครนี่ที่มันดูไม่ได้น่ะโอ้เลอะเถอะธรรมดาเราก็ไม่เคยมีครัวเคลียร์ลมไปจะยิ่งเหลวยิ่งแหลกไปอ้าวไม่ได้นี่อ้าวไม่ได้ท่านสิดุไปขู่ไปจะไล่ออกหลายหนแล้วนะทนเอาสุดท้ายก็ต้องไปไล่ออกไม่ไหวอ่ะวัดกรรมฐานมันมีครัวมีเคลียร์อะไรวะอารมณ์ขนาดนั้นนะดูเอาที่แต่บิณฑบาตก็ฟังได้วันหนึ่งถ่ายรถอะไรกินให้ตายมันก็ตายอยู่วะอย่างมื้อเช้านี่กี่บาทวะ
2: 19บาทครับผม
1: 19บาทโน่นจะกินให้ตายหรือว่า19บาทจะกินไปเท่าไหร่นะแล้วหาอะไรมาอีกฟังสิองค์เดียวก็19บาทแล้วมื้อเช้านี่เพราะงั้นถึงไม่รับอันนี้รับโน่นแล้วปล่อยบาทมาเลย19บาทฟังสิทางกรรมฐานปกติถ้ามายุ่งกับอาหารท่านผู้มุ่งอัดมุ่งทำเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเรื่องอาหารการกินถ้าไม่ได้ไปคิดให้เป็นอารมณ์เลยนะท่านจะเจาะหาแต่ที่เหมาะสมกับการประกอบความภาคเพียรสถานที่อยู่เหมาะสมแล้วนั้นแหละเป็นพอถ้าคนจุนจ้างวุ่นวายมากนักท่านก็ไม่ชอบเพราะหาทำต้องหาอย่างนั้นเลยหาทำใครจะไปหาในตลาดเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองมันต้องไปหาในป่าในเขาพระพุทธเจ้าหาทำก็หาอยู่ในป่าตั้งแต่วันเสด็จออกทรงพระหนวดใครจะติดตามพระพุทธเจ้ามีไหมก็มีในฉันและอมาตย์คนเดียวเท่านั้นกับม้าเนี่ยพอพระองค์ทรงพระหนวดแล้วม้าก็ตายกลับได้แต่ในฉันคนเดียวต่อจากนั้นก็ตกนรกหมกมาอยู่ในป่าในเขาภาวนาความเป็นกษัตริย์ก็หายหน้าไปตั้งแต่ขณะเสด็จออกจากพระราชวังอย่างนี้ก็นรกทั้งเป็นน่ะก็เป็นพระองค์ซะเองอ่ะเป็นนรกทั้งเป็นน่ะ6ปีทรมานอยู่ในป่าในเขาฟังนี่ป่าเขาอันตลาดเทศบาล1เทศบาล2เมื่อไหร่ต้องบำเพ็ญจนสลบสลายตัสรู้อยู่ในป่าแม้ที่สุดประสูติก็ประสูติอยู่ในป่าปรินิพพานในป่ามิแต่ป่าป่ากับศาสนาเป็นคู่เคียงกันได้เป็นอย่างดีแยกกันไม่ออกถ้าศาสนาแยกจากป่าแยกป่าแยกเขาออกจากศาสนาเมื่อไรแล้วก็หมดผู้จะทรงมรรคทรงผลอยากจะพูดเต็มปากเลยว่าไม่มีว่างั้นเลยเพราะผู้จะทรงมรรคทรงผลจริงมรรคเสาะแสวงหาในป่าอย่างนั้นตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามาโดยลำดับลำดาพระนั้นอยู่แต่ในป่าในป่าในบ้านก็มีแต่มีอย่างว่านะไม่ใช่มีอย่างจริงอย่างจังอย่างเป็นความจำเป็นเอาจริงเอาเป็นเอาตายเหมือนอยู่ในป่าท่านอยู่ประเพณีท่านป่ากับวัดกับศาสนาจึงเป็นของคู่เคียงกันถ้ายังป่านั้นเขายังมีอยู่ผู้บำเพ็ญภาวนายังมีอยู่มรรคผลนิพพานยังมี ผู้จะทรงมรรคสมผลคือผู้เช่นนั้นผู้ไปหาบำเพ็ญในป่าในเขาอย่างหลวงตาบัวมันทรงได้ทุกอย่างทรงเข้าไปในตลาดเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองก็ได้ทรงไปตามนั่นก็ได้อ เอาจนกระทั่งทรงไม่ไหวจนจะหกล้มคงกาบเปิดขึ้นมาสู้ไม่ไหวก็ได้มันหลายสู้เราเนี่ยเอาแน่มาได้แล้วกับหลวงตาเนี่ยนี่เราพูดเพื่อคุณระบุถูกท่าภายหลังไอ้เรามันคนหมดราคาไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลยไปที่ไหนสู้ได้ทั้งนั้นแต่สู้ไม่เป็นท่านะพอสู้แล้วก็ถอยสู้แล้วก็ถอยมันมีกำลังจะสู้ยังมาออกพรรษานี่ก็สู้ได้สองรอบบิณฑบาตนี่มันบินมันเยือนมันตึงตรงนี้ตึงไปแล้วก็ขึ้นข้างบนบินเยือนอ้าวมันจะล้มจริงล้มท่าไหนก็ไม่รู้เลยมันจะไปของมันยังไงผมไม่ไหวเลยหนีนี่จังว่าพูดไว้เพื่อคุณบุตรสุดท้ายพลังเรื่องป่าเรื่องเขานี่เป็นรากของศาสนาอันหนึ่งเหมือนกันรากแก้วจริงๆก็คืออริยสัจฐานที่จะขุดค้นตรงในรากแก้วก็คือป่าคือเขาไล่เขาป่าเขาพระเจ้าไม่ได้ไล่เขาบ้านเขาเมืองนะไล่พระนี่นู่นป่านู่นเขานู่นธรรมนู่นน้อมผาเนี่ยบอกงั้นไม่ได้บอกว่านู่นตลาดเทศบาล1นู่นเทศบาล2ไปพระองค์ไม่ได้ว่าในตำรับตำรามีอย่างนั้นนี่นะไล่ป่าเข้าป่าเขาเขาให้บำเพ็ญสมณธรรมการอยู่การกินพระผู้มุ่งอรรถมุ่งธรรมจริงท่านไม่สนใจจริงๆอ่ะท่านจะมุ่งต่อสถานที่ที่เหมาะสมไม่พลุกพล่านวุ่นวายสงบสงัดมีน้ำมีท่าน้ำท่าเป็นสำคัญไปที่ไหนสถานดีเท่าไหร่ก็ตามถ้าน้ำไม่มีก็อยู่ไม่ได้ น้ำมีจะห่างไกลบ้างก็ช่างชั่วระยะกิโลหนึ่งท่านยังไปเอาน้ำมาวันละหนเท่านั้นตอนบ่ายๆท่านก็ลงไปอาบน้ำมันเสียแล้วก็สะพายกระบอกไม้ไผ่ทางภาคอีสานเขาเรียกว่าบั้งทิ้งเอาบั้งทิ้งไปสะพายมาขึ้นมาก็เท่านั้นพอแล้วกาลูกหนึ่งก็หิ้วมาบั้งทิ้งกระบอกไม้ไผ่สะพายนู่นไปอาบลงไปอาบลึกๆไกลๆเพราะสถานที่นี่เหมาะสมลงไปก็วันละหนเท่านั้นลงไปก็เดินไปก็ภาวนาไปคนเดียวฮะ ยุ่งกับใครอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาก็เดินจงกรมมาภาวนามาเรื่อยลงไปก็ภาวนาไปมีแต่เรื่องภาวนาเรื่องเสาะแสวงธรรมเรื่องสั่งสมธรรมเท่านั้นผู้ท่านบำเพ็ญธรรมผู้จะทรงมรรคทรงผลท่านทำอย่างนั้นอาหารการกินพอยังชีวิตให้เป็นไปถ้าไม่คำนึงว่าอาหารดีไม่ดีอาหารยังไงไม่สนใจพอยังชีวิตให้เป็นไปได้บำเพ็ญสมณธรรมเท่านั้นพอแน่เท่านั้นพออย่างอยู่จนในป่าในเขาและสั่งสมธรรมตลอดเวลาทำไมธรรมจะไม่เกิดทำไมธรรมจะไม่มีต้องมีเสาะแสวงหาอะไรต้องได้เพราะสิ่งนี้มีอยู่ในโลกสมมติเราหาธรรมก็มีหาโลกก็ได้หาไฟก็เจอหาน้ำก็พบหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่เมื่อสั่งสมธรรมอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่เป็นธรรมในหัวใจก็เป็นขึ้นมาได้มีแต่การรักษาการบำรุงตลอดเวลารักษาไม่อะไรมาแตะมาต้องบำรุงหนุนจิตเข้าไปเรื่อยๆมันก็เจริญรุ่งเรืองใจเจริญไม่ได้เหมือนอะไรเจริญนะใจเจริญมันสง่าอยู่ภายในใครไม่เห็นก็เห็นอยู่กับเจ้าตัวนั่นแหละยืนเดินนั่งนอนห ลับตื่นก็สง่าอยู่อย่างนั้นเห็นอยู่ภายในเจ้าของใครไม่เห็นก็เห็นเจ้าของรู้ท่านจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองจากผู้ปฏิบัตินั่นแหละไม่ใช่ผู้ไม่ปฏิบัตินะเราทำเจริญนี่ทำเจริญเมื่อใจมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงคือธรรมหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วจิตใจย่อมชุ่มเย็นพิจารณาอะไรย่อมเต็มเหตุเต็มผลไม่ได้เหมือนอย่างคนวิ่งหืดกระหืดกระหอบไปจะเป็นจะตายมองอะไรก็ตาฝ้าตาฟางไปหมดดูไม่ชัดดูอะไรอะไรก็ไม่ถนัดชัดเจนเพราะทั้งวิ่งทั้งหอบทั้งหืดคนหนึ่งอยู่กับที่ยืนอยู่มองดูอะไรมันมองได้ชัดนี่จิตอยู่กับที่จิตไม่วุ่นวายจิตสงบร่มเย็นด้วยอดด้วยธรรมมองดูเหตุดูผลดูเรื่องราวอะไรมันก็ชัดเจนชัดเจนนั่นเริ่มชัดเจนไปตั้งจิตสงบเป็นสมาธินี่ก็เริ่มชัดไปเพราะจิตอิ่มอารมณ์ภายนอกซึ่งจิตเคยมีความหิวโหยมาเป็นประจำไม่เคยมีขะบันอิ่มพอก็ได้อิ่มตัวไปเป็นลำดับลำดาจ จนกระทั่งอิ่มเข้ามาภายในใจไม่ยุ่งกับอะไรนั่นแหละจิตผู้เป็นสมาธิอยู่กับสมาธิก็พออยู่ทั้งวันทั้งคืนเพียงเท่านี้ก็พอกินแล้วนะอย่าว่าแต่ทำสูงกว่านี้เลยเพียงสมาธิเท่านั้นอยู่ไหนก็สบายเข้าปั๊บแล้วเลย โลกมันไม่มีทางเยอะโลกมันมีอยู่แต่หัวใจมันไม่ไปยุ่งกับโลกแล้วสิหัวใจพอตัวแล้วก็อยู่กับธรรมคือความสงบเย็นใจอยู่นี่อยู่เท่าไรก็ไม่เบื่อไม่อิ่มไม่พอแต่ไม่หิวไม่หงอยนะอยู่เท่าไรก็พออยู่สบายมาเพราะฉะนั้นผู้จิตผู้เป็นสมาธิจึงต้องติดสมาธิเพราะเราไม่เคยเห็นธรรมที่ละเอียดละออหรือสูงมากกว่านั้นเราเห็นเพียงแค่นั้นเราก็พออยู่พอกินแต่คว้าได้ครบได้เขียดตามไร่ตามนานี่ก็เอาไปต้มตำป่นก็กินพอกินไม่ได้กินหมูกินหมาเหมือนเขาก็พอกินเข้าใจเปล่าเขาทำไมทุกสบายทุกวันนี้หมามีแล้วนะหมาเต็มบ้านเต็มเมืองเอาไปฆ่ามาขายจ่ายตลาดแล้วอย่างนี้เพราะว่าถึงว่ากินหมูกินหมาสินี่สร้างเพียงสมาธิก็สบายนี่แหละอำนาจของธรรมถ้าเราค้นเราเห็นถ้าไม่พ้นไม่ปฏิบัติเพียงแต่เรียนเฉยๆมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเรียนจบพระไตรปิฎกก็จบเถอะก็ได้แต่ความจำเราไม่ได้ประมาทเราก็เรียนเหมือนกันแน่จะว่าไงเรียนมาก็ได้แต่ความจดความจำมาแบบบาปมันก็สงสัยบาปเสียเรียนมาเพื่อจะหูแจ้งตาสว่างกลับไปสงสัยนั่นบางที่น่ะเรียนไปถึงบุญก็สงสัยบุญได้มีไม่มีเนาะเรียนไปถึงบาปสงสัยบาปเรียนไปเจอนรกเขาเอ๊ะนรกมีไม่มีนะว่าเรียนไปเจอสวรรค์เรื่อยเจออะไรสงสัยนั้นเจออะไรสงสัยนั้นเลยมีแต่เรื่องสงสัยเต็มหัวใจความจำก็กว้างเอาความสงสัยมาเต็มหัวใจไม่มีอะไรที่จะตัดกิเลสออกได้จากความจำที่เรียนมานั้นเลยทำไงนั่นท่านจึงให้มีภาคปฏิบัติเรียนมารู้จะแบบแปลนแผนผังแล้วก็ให้ดำเนินตามนั้นนะถ้าอยากพบอยากเห็นผลก็นั่นก็ปฏิบัติเหมือนเขาทำแปลนบ้านพอสร้างแปลนนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาแปลนนี้ออกกลางแล้วสร้างตามแปลนนี้สำเร็จรูปเป็นบ้านเป็นเดือนขึ้นมาอันนี้ท่านสอนไว้วิธีปฏิบัติยังไงจิตจึงจะเป็นสมาธิจิตจึงจะเป็นปัญญาจิตจึงจะเพียงมีมุดหลุดพ้นท่านสอนไว้ทำตามนั่นตามตานั้นผลก็ปรากฏขึ้นมาดังที่ว่าสมาธิอยู่กี่ชั่วโมงก็อยู่ได้นั่นมีคำว่าเหน็ดมาเหนื่อยเพราะจิตไม่ออกมายุ่งกับคำว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรอยู่ในอารมณ์อันเดียวเป็นของตัวอยู่นั่นแม้แต่ความคิดแจ๊กไปข้างนอกก็ปวนใจเวลาจิตไม่มีหลักมีเกณฑ์นี่ไม่ได้คิดอยู่ไม่ได้นะโอ้มันคันยิ่งกว่าหมาขี้ร่วนก็เห็นไม่หมาขี่ด้านขันมันเกาทีละขาเนี่ยมันเกาแต่คนขันเนี่ยหัวทั้งหมดทั้งสองมือสามมือเกาบ้าขนาดนั้นยังไม่รู้ตัวเป็นบ้านะพูดวันนี้สนุกไปดูงานดูการเขาสนุกทั้งเสียทั้งเงินว่าสนุกฮะมันคิดมือเฉยไม่ได้ต้องคิดนั่นคิดนี่ยุ่งตัวไหนจะไปเจ๋งก็ยิ่งความคิดยิ่งคงจับดูก็รู้ถ้านักภาวนาไม่รู้ไม่มีถ้าฟังแต่ว่านักภาวนาแล้วไม่ใช่สักแต่ว่าทำนะถ้าทำเพื่อจะรู้เหตุผลต้นไปของหาเหตุจริงคืออะไรคือใจมันจะเกิดขึ้นจากที่นั่นทั้งหมดคิดเรื่องคิดนี้ไม่ให้คิดอยู่ไม่ได้ที่เราว่าให้จิตสงบสงบก็คือบังคับความคิดไม่ให้คิดความคิดนั่นแหละมันยุ่งจิตหาความสงบไม่ได้ก็เพราะความคิดมันกวนนั่นเวลาภาวนาเข้าไปก็เหมือนกับเอาสารส้มแกว่งกับความมันค่อยนอนก้นลงไปนอนก้นลงไปถูกสายส้มแกงนี่ภาวนาพุทโธตัวหรือกันอนาปานสติเหมือนกับสายส้มแกงถึงจะปรุงก็ตามอันนี้เป็นทางปรุงของมรรคปรุงเหล่านั้นเป็นปรุงสมุทัยเป็นปรุงกิเลสปรุงเป็นเรื่องกิเลสอันนี้ปรุงเป็นเรื่องของธรรมสายส้มแกงลงไปพุทโธให้จิตรู้อยู่กับนั่นแล้วก็ค่อยสงบลงไปสงบนั่นเหมือนตะกอนนอนก้นเนี่ยน้ำก็ใสเขียวแต่ความก็อยู่ก้นหมดนะแต ถึงตะกอนยังไม่หมดมันก็นอนก้นนี่กิเลสยังไม่หมดมันก็นอนก้นเหมือนกันสุขสารส้มควรจิตของเราก็อย่างนั้นพอสงบก็ผ่องใสอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งกี่ชั่วโมงไม่ได้คำนึงคำนวณมีอารมณ์มันเดียวเอกนั่นว่าเอกคตาอย่างนั้นแหละมีความรู้อันเดียวไม่อยากคิดอยากยุ่งทั้งนี้แต่ก่อนไม่ได้คิดอยู่ไม่ได้มันคันนิ่วหมาคือร้อนต้องเกาทั้งวันทั้งคืนดิ้นต้องดิ้นต้องดิ้นจะเป็นจะตายไม่รู้ตัวทีนี้พอทำเป็นสารส้มแกว่งลงไปแล้วสงบแล้วทีนี้ไม่อยากคิดนั่นแหละท่านว่าคิดอิ่มอารมณ์รูปอะไรก็ตามไม่อยากดูทั้งนั่นเสียงอะไรก็ตามไม่อยากฟังปิดรถเครื่องสัมผัสต่างๆไม่อยากสัมผัสไม่อยากยุ่งทั้งนั้นเพราะควรใจขั้นของจิตที่เป็นความสงบแล้วไม่อยากยุ่งกับอะไรเพราะควรใจอยู่แนวนั้นเหมาะสมแล้วเป็นสุขเป็นสุขความสุขสบายแล้วความคิดยับออกมานี่ควรแล้วท่านนั่นท่านเห็นในขั้นที่นักปฏิบัตินี่พอจากนั้นแล้วก็ออกทางด้านปัญญาแต่ทางด้านปัญญาท่านสอนไว้ตั้งแต่จิตเริ่มสงบแล้วปัญญาเวลาจะใช้ปัญญาก็เริ่มใช้ได้แล้วไม่ใช่ว่าจิตสงบแน่ถึงขนาดนั้นมันคือการปัญญานะใช้ไปตามขั้นของสมาธิคือความสงบปัญญาเป็นไปตามภูมินั้นแต่เวลาเข้าพักให้พักจริงๆไม่ต้องไปห่วงใยกับเรื่องของปัญญาพักสงบแน่เหมือนเราพักงานไม่ต้องไปห่วงงานเวลาพักจะกินข้าวอาหารการกินอะไรก็แล้วแต่จะนอนหลับพักผ่อนก็นอนไม่ต้องไปห่วงงานพอตื่นขึ้นเอาที่นี่ทำงานไม่ต้องห่วงเรื่องเหล่านั้นนะมันต่างวาระกันจิตเวลาทำงานทางด้านพิจารณาอันนี้จังทุกขังตาสุภาทุกขังเต็มอยู่ในร่างกายของเราร่างกายของโลกทั้งสารเต็มไปหมดพิจารณาลงตามสภาพความเป็นจริงที่กิเลสมันเสกสรรปั้นยอเอาไว้เป็นอีกคนละโลกนะกิเลสปั้นไว้เป็นโลกหนึ่งแต่งปรุงแต่งไว้เป็นโลกหนึ่งหลอกเราไว้เป็นโลกหนึ่งธรรมะไปอีกโลกหนึ่งธรรมะไปตามความจริงกิเลสไปตามความหลอกลวงพิจารณาแก้ความหลอกลวงเข้าไปให้เข้าสู่ความจริงความจริงจิตมันก็ตรองไปตามพิจารณาไปตามสว่างคล้อยตามแต่ละจิตยิ่งอ่อนยิ่งนิ่มนวลลงไปจิตยิ่งละเอียดละออความผ่องใสความสุขความสบายยิ่งละเอียดละออลงไปนั่นถอดเชี่ยนถอดน้ำคือความจำปลอมของกิเลสออกไปได้โดยลำดับความสุขก็แสดงอย่างนี้เป็นลำดับลำดามานั่นนี่ท่านเรียกปัญญาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าหรือกิเลสมันจะฝืนทำเสมอมาทำมาเป็นนิจจังอันนิจจังเป็นของไม่เที่ยงนะสิ่งนี้อย่าตายใจกับมันไม่เที่ยงไงฟังดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายกูก็เกิดมากับสิ่งนี้จะว่าไม่เที่ยงได้หรือมันว่ากิเลสเข้าใจไหมเกิดมาของไม่เที่ยงแล้วมันไม่ว่านะทำบุญเยอะเกิดมาเกิดมาด้วยของไม่เที่ยงแล้วมันจึงเป็นอนิจจังแต่กิเลสไม่ว่านั่นนะอนิจจังนิจจังนะเที่ยงนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายกูเกิดกับนี่แท้ๆเนี่ยว่ามันไปงั้นนะมาปฏิเสธได้หรือกิเลสมันหลอกเห็นไหมอย่างนั้นก็ว่าสวยว่างามเทพบุตรเทวดายินพรมสู้ไม่ได้สู่มนุษย์ผีบ้าขี้เหม็นนี่ไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าใครขี้หอมเอามาอวดสิถ้าว่าเราพูดผิดเอาอย่างนั้นสินี่เราสอนธรรมสอนอย่างนั้นสินี่เราความจริงพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นกิเลสมันไปว่าไงที่พิจารณาสิมันว่าสวยว่างามตรงไหนน่ะสวยนั่นความจริงเป็นอย่างนี้เอาความไปสินี่เราพอเวลาเข้าไปมันจังเข้าไปยังซึมซาบประจำความจริงแล้วความจำปลอมนั่นมันจะค่อยล้มไปแล้วบางทีก็ไม่มีอะไรกวนมีแต่ของปลอมทั้งนั้นกวนใจนั่นเมื่อเข้าถึงสู่ความจริงมากน้อยเพียงไรยิ่งสงบตัวละเอียดตัวเข้าไปเรื่อยนั่นเน่ธรรมะพุทธเจ้าพิจารณาถึงด้านปัญญาแล้ว ก็ยิ่งกว่าสมาธิไปอีกคือเวลาจิตมันอยู่ในสมาธิไม่อยากออกรุ่งนะเพราะมันเป็นความสุขอันหนึ่งที่พอตัวของภูมินั้นแหละไม่อยากออกคิดอะไรถือว่าลำบากเพราะออกก็จะต้องใช้ปัญญาต้องใช้สังขารแต่สังขารฝ่ายมากเท่านั้นเองต่างกับสังขารฝ่ายสมุทัยพี่คลายพินิจพิจารณานี่เป็นเรื่องของสังขารเวลาปัญญาอย่างขั้นหยาบขั้นกลางเหล่านี้ยังเป็นเรื่องสังขารทั้งนั้นนอกจากขั้นละเอียดสุดลงไปเนี่ยเราจะพูดว่าปัญญาเอาสังขารไปใช้นี่เราไม่สนิทใจที่จะพูดนะเพราะไม่ยุบไม่แยบนะมันซึมซาบ ปัญญาพันนั้นจะว่าปัญญายานก็ไม่อาจเอื้อมเราไม่อาจเอื้อมแต่มันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นซึมไปเลยกิเลสมันจะละเอียดขนาดไหนมันซึมซับอยู่ตรงไหนกิเลสปัญญาขั้นนี้จะซึมซับไปแบบเดียวละกันนะเหมือนกับเชื้อไฟเอาเชื้อไฟแบบที่กอไผ่ทั้งกอนี่จ่อไฟก็ไปนี่มันเสียงมันดังมันเผาไหม้กันระเบิดปึ้งปังปึ้งปังนั่นเชื้อไฟอย่างอย่างนั้นพอเชื้อไฟละเอียดลงไปเสียงก็ค่อยเบาลงเบาลงเปลวของมันก็เบาลงเบาลงจนกระทั่งยังเหลือแต่เป็นผุยเป็นผงไฟก็ไหม้ผุยผงละเอียดไปนั่นอันนี้ของกิเลสเหมือนกันถึงขั้นมันผ่านผลของปัญญาเหมือนกับไฟไหม้ก็ไผ่มันก็เอากิเลสผ่านผลปัญญาต้องผ่านผลเอากันเหมือนกับน้ำไหลจูดลงมาจากภูเขาผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะรู้ผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นอย่างนี้ว่าเฮ้ยพอกิเลสอย่างหยาบที่มันผ่านมันผลมันเจ็บมันแสบพาให้เจ็บให้แสบค่อยหมดไปปัญญาขั้นนั้นก็เปลี่ยนตัวเองไปโดยลำดับโดยหลักธรรมชาติกิเลสเข้าสู่ความละเอียดขนาดไหนปัญญาจะตามต้อนเข้าไปเป็นความละเอียดตามนั้นจนกระทั่งถึงว่ายังแต่ผุยผงเป็นผุยเป็นผงละเอียดจะเป็นท่อนอย่างนี้ก็ไม่ใช่ฟืนเชื่อไฟมันละเอียดยิ่งกว่านั้นเหมือนจะขี้เลื่อยมากองไว้ไฟจ่อเข้าไปสิมันจะไฟเผาขี้เลื่อยกับไฟเผาแกลบนั่นมันจะผิดกันกับไฟเผาไม้ทั้งหลายใช่ไหมล่ะเพราะขี้เลื่อยนั่นมันละเอียดไฟก็จะค่อยไหม้สุมอยู่นั่นละเอียดนี่เรียกว่าปัญญาญาณท่านไม่ใช่สังขารเป็นเรื่องซึมซาบกันไปเองซึมซาบคือไหม้กันไปในนั้นน่ะไหม้กันไปในนั้นโดยอัตโนมัติไม่มีใครบังคับเป็นหลักธรรมชาติของธรรมที่มีกำลังพอตัวแล้วทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสุดก็เป็นอัตโนมัติไปเรื่อยเหมือนกันเช่นเดียวกับกิเลสไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดมันบีบคั้นหัวใจสัตว์โลกนี้มันเป็นอัตโนมัติของมันเราไม่จำเป็นจะต้องบังคับให้มันเป็นมันเป็นเองดีไม่ดีบังคับให้มันหยุดนั่งบังคับไม่ได้วะมันหมุนของมันหมุนไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสแล้วหมุนไปทางเรื่องอดีตอนาคตหมุนไปเป็นบ้าไปงั้นมันหมุนของมันอยู่เองในภายในใจนี่ก็เรียกอัตโนมัติกิเลสมันสร้างตัวเองภายในจิตใจของเราแต่เมื่อเราทำมีกำลังแล้วก็ฉันนั่นเหมือนกันไม่ผิดกันแม้เปอร์เซ็นต์เดียวเมื่อทำมีกำลังแล้วก็หมุนตัวเองเช่นเดียวหมุนตัวเองคือฆ่ากิเลสชำระกิเลสที่อยู่บนหัวใจออกส่วนหยาบก็เอากันหนักหนักกิเลสส่วนหยาบก็ข้าวสวรรค์น้ำก็เทลงอย่างหนักทีนี้เรียกว่าปัญญาอย่างผากโผนโจรทยานทุ่มกันลงเหมือนน้ำไหลโจรมาจากภูเขาเหมือนฟ้าดินถล่มสติปัญญาขั้นนี้กับกิเลสขั้นหยาบทีนี้พอนั้นมันหมดปัญหาไปแล้วกับปัญญาขั้นที่จะรับกันกับกิเลสทั้งหลายที่พอมาพอสมกันหักเป็นมาเองเป็นไปมาเองในวงปฏิบัติละเอียดเข้าไปกับปัญญาละเอียดเข้าไปละเอียดไปจนกระทั่งเป็นน้ำซับน้ำซึมเป็นอัตโนมัติทั้งนั้นน่ะเป็นเองถ้าลงได้กล้าถึงขนาดนั้นแล้วยังไงก็ไม่หล่อเซ็นไว้เลยก็ได้อีกไม่กี่วันข้าจะถึงนิพพานว่าอย่างไรถ้าพวกบ้าอรหันต์ลงหินนะจะเซ็นไว้เลยอีกไม่กี่วันข้าจะถึงนิพพานถ้าเป็นอรหันต์ลงหินจะเขียนไว้เลยถ้าผู้จะต้องการเป็นอรหันต์แบบศาสดาแล้วไม่เขียนก็รู้แน่ฟังสิไม่เขียนก็รู้มันบุดบิดกันอยู่ไงเพราะท่านถึงเพลินความเพียรที่ว่าอุทะจักอุทะจักหมายความว่าไงเราแปลกันเท่าไหร่แล้วอุทะจักอุทะจักของปุจจันในนิวรณ์ห้าเป็นอันหนึ่งนะเป็นของปุถุชนใครมีด้วยกันทั้งนั้นนะอุทะจักปุจจันความฟุ้งซ่านลำคาญเดือดร้อนวุ่นวายอุทะจักนั่นคือความเพลินตัวจิตสติปัญญามันพุ่งไปเลยเพลินในความเพียรถึงเนี่ยอุทจักการเพลินจนเกินตัวนี่ก็ผิดความหมายว่านั่นจึงเป็นสังโยชน์เครื่องข้องได้อันหนึ่งเวลาแปลแล้วสังโยชน์บนนี้จะตัดด้วยอริยมรรคเพราะสังโยชน์นี้ไม่ใช่สังโยชน์อยู่ธรรมดาของผู้ดุชนเราเป็นพวกขั้นอริยธรรมแล้วจะก้าวไปโดยลำดับลำดับแต่การก้าวเดินของธรรมประเภทนี้มันเพลินถึงขั้นเพลินก็เพลินเหมือนกันกับทางโลกเพลินแต่เพลินเพื่อแก้เพื่อถอนเพลินด้วยลืมหลับลืมนอนเป็นอยู่ในนั้นเรียกว่าเป็นอัตโนมัติจนกระทั่งกิเลสหมดไปเมื่อไหร่แล้วสติปัญญาอัตโนมัติทุกขั้นแห่งความอยากความละเอียดของสติปัญญาถึงจะยุติลงไปได้ถ้ายังไม่หมดแล้วไม่ถอยนี่แหละที่ว่าเป็นเองถึงขั้น สติปัญญาคือทำมีกำลังแล้วก็เป็นเองอย่างนั้นไม่ใช่จะเป็นเองแต่กิเลสอย่างเดียวนะปัญญาก็เป็นเองได้เมื่อถึงขั้นเป็นเองแต่เวลาที่ยังมันไม่รู้ภาษีภาษาก็ต้องบังคับบัญชาเขียนก็ต้องจับมือเขียนเหมือนเราให้เด็กเขียนหนังสือเนี่ยให้เด็กทำงานผู้ใหญ่ต้องควบคุมไว้เผลอไม่ได้เด็กเพ่นหนีทะเลถลายใช่ไหมล่ะอันนี้เราก็เหมือนกันภาวนาเนี่ยพอจะก้าวทำโยกมก็ขี้เกียจแล้วนี่ทะเลถลายแบบหนึ่งแล้วพอก้าวยอมๆเข้าไปแล้วไปห้าทวีปแล้วนั่นเห็นไหมล่ะทะเลถลายแล้วทะเลถลายแล้วต้องบีบบังคับออกมาเรื่อยๆนี่ในขั้นนี้มันมีมันเป็นทุกคนแหละพอเห็นเหตุเห็นผลภายในใจมีผลมีประโยชน์เห็นคุณค่าของความเพียรแล้วทีนี้เริ่มแล้วนะแล้วนี่ความเพียรจะเริ่มแล้วไม่ต้องบังคับกันละมันก็ค่อยรู้หน้าที่การงานของตัวเองเหมือนผู้ใหญ่รู้หน้าที่การงานตัวเองทุกอย่างลำบากขนาดไหนเขาก็อุตส่าห์พยายามในงานของเขาจนสำเร็จไปได้เนี่ยนี่จิตใจเขาเหมือนกันมันเป็นภูมิเป็นภูมิอย่างนั้นไม่อาจจะถูถ่ายไปตลอดเวลานี่เราพูดเรื่องอะไรมานี่แหละลืมแล้วเราพูดถึงเรื่องสมาธิความสุขนะความสุขในสมาธิมันก็ไม่อยากคิดทางด้านปัญญาจนกว่าเห็นผลทางด้านปัญญาแล้วที่นี่ก็ปล่อยแล้วเรื่องสมาธิหมุนทางนั้นติ้วติ้วติ้วเพราะความละเอียดละออความสุขความอะไรมันต่างกันจากสมาธินี่เป็นลำดับลำดานี่เมื่อถึงขั้นที่สูงกว่าสมาธิแล้วย่อมมาตำหนิสมาธิได้คนเราที่แรกก็ชมพอถึงขั้นสูงกว่านี้ละเอียดกว่านี้ก็มากลับมาตำหนิสมาธิได้แล้วก็เลื่อยเลื่อยเลื่อยนี่คิดพิจารณาปัจจัยแก้กิเลสไปโดยลำดับลำดาในที่พูดเหล่านี้มีตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าเหนือทำพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกแสดงไว้มันมีการสถานที่เวลาเวลาใครก็เถิดถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วไม่สงสัยนะท่านบอกว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาพระอนุนทูลนาธนาพระองค์ทรงประชนอยู่ต่อไปนานๆพระองค์อนุนมาหวังอะไรกับเราอีกอะไรๆเราก็เทศสอนไม่หมดแล้วอนุนยังมาหวังอะไรกับเราอีกก็คือว่าเทศนั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วทำนี่แหละที่เป็นศาสดาแทนเวลาเราถามคนล่วงไปแล้วหรือตายไปแล้วก็นี่ก็พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วทำนี่แหละเป็นศาสดาแทนตรัสไว้ชอบแล้วเดินตามนี้เถิดคือทำนี่เป็นอากาลิโกเดี๋ยวนี้มันจะไม่มีศาสนาจะมีแต่ตำรับตำราดูในตู้ในหีบก็ล็อกกุญแจไว้เหมือนผู้ต้องหาคำพีเมลานไปล็อกไว้ในตู้ในหีบล็อกกุญแจไว้เหมือนผู้ต้องหาที่กิเลสออกเพ่นพ่านตามตลาดเรียนมากเรียนน้อยเท่าไหร่ก็ตามความประพฤติเกเรโกโรโกโสนั่นเรียกว่ากิเลสมันออกเพ่นพ่านทำไปอยู่ในคำพีทั้งหมดถูกกักถูกกันไว้เหมือนนักโทษก็มีแต่กิเลสออกเพ่นพ่านเพ่นพ่านเวลานี้เป็นแล้วนะไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะเอาตามความจริงมาพูดผิดไปไหนวะมันเป็นแล้วทั้งเขาทั้งเรายกเอาเรานี่ทีออกไปเราจะสอนเรานี่ละพูดนี่เพื่อเป็นคติแต่ละคนละคนที่ได้ยินได้ฟังให้เอาไปเป็นเครื่องสอนตนเองดิถ้าอยากเห็นผลแล้วก็นำธรรมะนี่ออกปฏิบัติอย่าให้อยู่ในตู้ในหีบให้อยู่ในบุคคลเอามาแนบสนิทติดกับหัวใจเราแล้วมันย่อมรู้บุญรู้บาปคนเราย่อมรู้ชั่วรู้ดีย่อมรู้ทั้งละทั้งการบำเพ็ญแล้วก็เป็นคนดีไปเรื่อยๆถ้าเอาธรรมมาปฏิบัติแล้วก็ทรงมรรคทรงผลไปเรื่อยๆนั่นศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเพราะท่านถึงไม่มีภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติไล่เข้าป่านี่ให้ท่านทั้งหลายทราบนะถอดออกมาจากตำรานะนี่มาพูดนะเราไม่ได้อุตริพูดนะถอดออกมาจากตำรับตำราพุทธเจ้าสอนพระสงฆ์สาวกของท่านสอนพระสงฆ์ในครั้งนั้นท่านสอนว่าอย่างไรนี่ดึงออกมาหมดสอนครั้งนั้นชั้นใดสอนครั้งนี้ก็ชั้นนั้นเหมือนกันเพราะศาสนาธรรมะกับของธรรมะของศาสดาองค์นั้นเององค์เก่าเนี่ยสอนแบบเดียวกันหมดวิเลศแบบเดียวกันไม่มีอะไรแปลกปลอมการสอนจึงสอนแบบเดียวกันวิธีละวิธีถอนวิธีวิธีละวิธีสอนสอนแบบเดียวกันวิธีถอนวิเลศสอนแบบเดียวกันหมดเลยเมื่อทำตามนั้นแล้ววิเลศไหนมันจะแบกแนวมาจากโลกไหนวะมันไม่อยู่ในข่ายของพุทธธรรมะพุทธเจ้าที่ประหารมันมีเหรอมันอยู่ในขางธรรมบุญญาทั้งนั้นเหรอมามันจะมาจากทวีปไหนโลกใดก็ตามแต่กิเลสธรรมะก็มีอยู่ทุกทวีปทุกโลกเหมือนกันนี่วะปราบมันแหลกมาเลยถ้าตั้งใจมาปฏิบัตินี่ถึงได้พูดว่าศาสนากับป่านี่เป็นธรรมที่มีคุณค่ามากนะแยกกันไม่ออกถ้าแยกป่าออกจากศาสนาเมื่อไรหมดศาสนานี้หมดยังเหลือแต่คัมภีร์วางนั่นเลยผู้ปฏิบัติที่จะสอดแสดงหามากหาผลในป่าในเขาดังข้างพุทธการเนี่ยไม่มีผู้ปฏิบัติเลยเพราะมันไม่มีป่าหรือไม่ได้อยู่ในป่าบำเพ็ญในตลาด เทศบาล1เทศบาล2เขาจะเอากระดูกหมูกระดูกวัวมาแขวนคอนี่เต็มเป็นพวงมาเลยนี่ฆ่าด้วยที่ว่างั้นเหรอด้วยกระดูกหมูกระดูกวัวเนื้อเขาไปกินหมดแล้วยังเหลือแต่กระดูกเฮ้ยว่าโมโหพูดขึ้นดิ

0: ม่ใช่ลูกหญิงลูกชายที่จะก่อควนกันใจเปล่าสิ่งมันก่อควนกันคืออะไรลูกหญิงลูกชายมันควนกันพวกนี้ขึ้นเวทีไม่มีลงเจ้าของเหินเดินฟ้าบ้าตัวนี้เข้าใจไหมเพราะงั้นมันจึงรุนแรงพิเดตตัวนี้แล้วพอเพราะงั้นมันจะขึ้นใหญ่เพราะว่าตัวนี้แล้วมันจะเข้าจะชนวนใหญ่มันจะขึ้นบ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนกันแล้วนะเอาละพอพยัคฆ์ถาวาริวะหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิตุทินนาเปตานังปะกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหะคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรตุสังคปาจานโทปนาราโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรหุวินัสตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังมุทาปชายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังไปสายบ้างดีมุงก่อนเร็วหาโมงก่อนเที่ยงเร็วค่อยจะไปหาบริษัทเร็วเขียนไว้นั่นนั่นหันมาบริษัทเร็วจะไปบริษัทบริษัทอยู่วันไหนล่ะฮะท่านดำใช้เดี๋ยวนี้แล้วบ้านเขาจักบ้านลุงบุญเนี่ยเขาจักบ้านลุงมันบอกมันเข้าไปบอกมันเข้าไปที่เขาไปแค่นี้เดือนแค่สามตัวนี้นะเขาจะไปตามบริษัทนะท่านบอกนั่นเพราะมันมีบริษัทอยู่เอาเขียนบ้านท่านมันบ้านก็เขียนบ้านได้ทีก็จะไปบ้านใกล้ก็บริษัทกลับไปบ้านนั่นแล้วท่านใกล้ๆก็ไปหันแล้วเดี๋ยวจะมาหน่อยจะเขียนบ้านเลขที่ไว้ให้หน่อยด้วยเขาไปทำนั่นเองฮะนึกว่าจะไปนิพพานเราก็คอยโมทนาอยู่ไปไปเอาวางสอนไปสอนนิพพานอยู่ที่นี่เป็นปากจะเฉียเอาครับพุทโธธัมโมและสังโฆหันหน้าคุณสี่ห้าหกเจ็ดไปโ
1: อ
0: นั่นไปเอาหนังสือเดินมาแล้วมาขออะไรอีกอยากจะได้อะไรอีกเหรอขออนุญาตอะไรเขาอนุญาตมาก็ต้องตั้งแต่นู่นดีไม่ดีตั้งแต่ยังไม่พิมพ์ว่าไงไปโอ้ยุ่งไม่เข้าท่าอยู่ไหนจังหวัดไหนมีลำอำเภอไหนล่ะ
1: อำเภอ
0: นางรองอ๋ออำเภอนางรองเคยไปหมดแล้วมีลำเคยไปเออประทายเนอะไม่เจอเจอได้ครบไหมหนังสืออ่ะได้เขาก็ได้ครบกันไหมล่ะเนาะประธานนะเนาะขอเข้ามาหาตะแต่อย่างโดยมาทำหมอดพับไผ่ปั้นกุฏิกุฏามกันข้อที่เป็นทั่วถึงครับเข้าหน้ากับเข้าหน้าปกติว่านี่มืดมือเลยดิเราหนึ่งว่าหมู่ว่านี่ว่าถือว่างน้อยอยู่กับวางนี่ล่างหลุดหลักหลักเนี่ยมันขนาดระยะนั้นขนาดเข่าเวลานั้นขนาดเข่าเวลานี่ยิ้ม
2: พอดีจะมาประชุมแพทย์สมาคมทางการประชุมพรุ่งนี้มาเลย
0: ประชุมวันพรุ่งนี้วันมือ
2: ครับประชุมประจำปีประชุมใหญ่ประจำปีของภูมิภาคครับ
0: พรุ่งที่ไหนอ่ะ
2: ที่โรงแรมเจริญ
0: อ๋อเจริญครับ
2: ที่ตอนแรกได้กราบเรียนให้คุณหญิงอัมพันธ์มานิมนต์ท่านไปเทศวันพฤหัสแต่ว่าท่านรู้สึกท่านจะไม่ไปไม่ได้
0: ไปแล้วเขาไปเทศของหนึ่งแล้ว
2: ครับ
0: พวกอะไรพวกหอการค้าทั่วประเทศเขามาประชุมกันเนี่ยเขาก็นิมนต์เราไปเทศให้ที่หนึ่งแล้ว
2: ครับ

0: ว่าจะมาประเคนไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่เอา
1: ครับก็เห็นว่าจะมีประโยชน์แพทย์นะเพราะว่าจะมากันประมาณสัก200-300คนได้ที่ท่านมีอาการเวียนศีรษะไม่ทราบจะนิพนธ์วัดความดันท่านเมื่อไหร่
0: วัดอยู่ข้อมืออะไรครับก็คือมันยิ่งยังคือเรารับบาปก้มเงยก้มเงยมันเป็นเวลานั้นพอขึ้นมาแล้วมันก็สะดวกสบายไป
1: ครับ
0: มันเป็นเวลาเรารับบาปรับมากก็มากนี่คน
1: เห็นว่าเป็นร้อยเลยใช่ไหมครับ
0: เป็นร้อยแล้วคนเป็นพัน
1: รับบาปนะ
0: ครับรับบาปสองเที่ยวแล้วเจ็ดสิบกว่าบาทเราหยุดถ้าแล้วก็ห้าข้างก็ไปอีกเที่ยวครึ่งฟังดิมันก็เป็น3เที่ยวครึ่งใช่ไหมเราไปยังได้เพียง2เที่ยวเจ็ดสิบกว่าบาทเราขึ้นมาหลายเรา
1: เพราะถ้าก้มก้มลงลงบางทีเลือดมันจะไปเลี้ยงสมองที่ส่วนข้างหลังไม่พอ
0: ใช่แล้วเมื่อวาน
1: อะแต่คงไม่ใช่เป็นเพราะความดัน
0: มันเป็นเพราะมันในขนาดที่เวลาเป็นมันก็เหมือนมันเตือนอะมันจะปวดตามนี้ก่อนถ้าปวดตามนี้แล้วมันก็ค่อยทุบรังไปถ้าเดี๋ยวมีลักษณะอื้อแล้วอ้าวจับแปลกแล้วอ้าวเข้าคนพอเห็นท่าพอดีเลยรีบหนีมาวันนั้นวันออกพรรษา
1: แต่ไม่ถึงกับตาลายใช่ไหม
0: ไม่ถึง
1: แต่รู้สึกแค่จะมีสิทธิ์
0: แล้วพอออกวันนั้นแล้วค่อยสบายค่อยเบาไปเบาไปก็เบาเรื่อยไ
1: ปเดี๋ยวก็ผมจะวัดความดันท่านนะคร
0: ับ มาวัดความดันนะขอบคุณนะระยะนี้ปกติแล้วเมื่อของกำลังนี้ก็ไปเมืองรังดอนไปเดี๋ยวก็เรื่องหลายเจอเลเซอร์มาแล้วสายแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เลเซอร์นี
1: ่ที่กรุงเทพจังรู้สึกที่สี่ร้านจะไม่ดีเลยคร
0: ับ
1: เห็นว่าต้องสี่ร้าน
0: สี่ร้าน
1: เป็นบุญของโรงพยาบาล
0: แต่ว่านั่งมาหลายเครื่องไม่ใช่เครื่องอย่างเดียวนะพวกอะไรหน้าตาก็มีรถยนต์ก็มีนะมาพร้อมๆไป
1: รถยนต์ด้วย
0: รถยนต์นี่ไปแล้วก็คือจังหวัดมหาสารคามมาพร้อมกันก็จ่ายสร้างไปนั้นห้าล้านกว่าอย่างนี้จ่ายนี่เยอะมากเดี๋ยวไปก็สองวันไปอีกก็เลยถามทางนั้นว่าเขามีเครื่องตรวจการมีสองเครื่องที่แรกมีเครื่องเดียวมองดูคนนี่โหมีเต็มมาคอยตรวจการมีเครื่องเดียวนี่งั้นยังไงมันพอกันนี่เสียเวลาไปเท่าไหร่นี่หมอก็เหนื่อยมากทำนี่เราก็เลยให้สั่งเครื่องก็ได้มาเรียบร้อยแล้ว
1: แ
0: พ
1: งไหมครับ
0: อันนั้นเองสามแสน
1: พอสามแสน
0: เก็บเงินยืมกันนะ
1: ครับ
0: แล้วไปเมื่อสองวันนี้ก็เลยบอกให้สั่งอีกถ้าเป็นถ้าเห็นว่าเหมาะสมทุกวันก็สั่งอีกที่เห็นว่ามันยังไม่พอก็ให้สั่งได้อย่างบอกเหนียวพันเนี่ยกันนะคือถ้าว่าเห็นว่ามันน้อยอยู่ก็ให้สั่งได้เพิ่มเขาลงไปแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยคนที่มาตรวจตาเนี่ยเป็นโอ้ยนั่นก็น้อยนะแล้วก็หมอก็มีว่างั้นแต่ที่ว่าเราจะให้ไม่อยากให้สั่งนะคุณหมอก็ยังมีหมอตาอยู่ที่นู่นเวลาได้เครื่องมาอีกเครื่องหนึ่งมันก็เบาลงนั้นเวลาเราก็ตั้งเวลาให้หมอครับได้เครื่องเวลาได้ห้าพอเครื่องนั้นเราจึงให้อีกเครื่องจะต้องมีข้อแม้เขามาข้อแม้ตัวหรือว่าเห็นอะไรที่สมควรที่จะสั่งแค่นี้เพราะเห็นว่าจำเป็นกว่านี้เราก็ไม่ลาบแต่เราไม่มีพ่อแม่มีเราบอกอย่างเดียวนะ
1: ครับ
0: ถ้าสั่งนี้นะมาถึงนี่นะเราถึงจะรับอย่างนี้หรือว่าทางโรงพยาบาลจะอาจจะมีความจำเป็นมากกว่าเช่นนี้อีกมีคนมากที่
1: ทราบจากคุณสิงห์ท่านได้เรื่องเลเซอร์ทราบจากคุณสิงห์มาฮะพยายามหมอชนก็ได้ขึ้นเลเซอร์ผมตกใจโอ้โหที่โรงพยาบาลบางกรุงเทพก็จะมีไม่กี่เครื่องนะครับที่ศรีราชยังไม่มีมีโรงพยาบาลส่งเดียว
0: เหรอแล้วถือว่ามันไม่มีคนตาเสียไปนั่น
1: เขาของงบได้ผ่าตัดที่ปีเก่ามาท่านโดยที่ไม่ใช่เลเซอร์
0: ตรงนั้นที่นั่นมันคือว่าขนาดศรีราชไม่มีเครื่อง แล้วมันมีเครื่องอะไรที่จะมาแทนกันแล้วจะถามมันไม่มีถ้ามีเลยท่านมาได้ฟังนี่เลยมันต้องมีเครื่องแทนกันนะสิซึ่งแทนกันมีกันนั้นมันก็หมดปัญหางั้นมีเครื่องแทนกันเรื่อง
1: ใช้วิธีเก่า
0: เพราะวิธีไหนวิธีเก่าวิธีไหนวิธีใหม่
2: ต้องอยู่โรงพยาบาลหลายวันต้องอยู่โรงพยาบาลหลายวัน
0: อันนี้มันอยู่นั่นนะเพื่อนเพื่อนนะอย่างเราไปยืนเพื่อที่ที่โรงพยาบาลของใครนะ
1: ครับ
0: ยืนแล้วออกไปเลยนั่งไปเลยไม่เลย
2: ที่โรงพยาบาลก็จะมีกระบี่จะ
0: พักจะมีจำได้จะเจ็ดชั่วโมงข้างหนึ่งห้าชั่วโมงข้างหนึ่งสองชั่วโมงข้างความหมายนั้นไม่ทราบเลยไงเหตุเบื้องต้นก็คือว่ารถไฟชาวมาข้างหนึ่งเพราะว่าเมื่อรถไฟชาวจะต้องร่ำมาไม่หลอกใครนะร่ำมาอยู่ทีละหลายวันนี่วันนั้นวันเขาจะชาร์จกลับท่านต้องไปคุยกันหน้าต่างเลยนะครับลงจากที่ถึงเราเขาบอกท่านบูรุษการท่านอาจารย์นี่ถือว่าก็ถึงมากนะถือนี่นะท่านอาจารย์ควรจะได้เกิดตาอันนี้ตาท่านอาจารย์ถือว่าก็ถึงมากมากนะได้ด้วยก็พอดีจังหวะนั้นเราก็มีธุระตกลงเจ็บพอดีหรือไปพอตอนเราไปก็เจ็บมากก็เลยหมอหัวอุทานก็ออกเลยนะโอ้โหนี่ทำไมดูเรื่องจังหวะพอดีพอเยอะแล้วเกินถ้าเลยนี่ก็เจ็ดวันตาท่านอาจารย์บอกเลยนี่ถึงจริงมากเพราะว่านั่นก็การยิงเดียวนั่นเลยนะว่าตั้งแต่บ่ายโมงจนกระทั่งถึงสามทุ่ม
1: อันนั้นหลายปีนะ
0: พอเรื่องที่เจ็บแล้วหลังมาแล้วไม่นานก็ผ่านละมันมีสองครั้งนี่เราถึงได้เห็นคุณค่าของอันนี้เองไงก็หมอร้องโป้เลยโอ้โหคุณเลยจริงๆนะทำไมท่านการจึงมาหมอต่อยกตัวนี้ถ้าเลิกแต่เก็บวันนี้ตาบอดแบบไม่รู้สิ่งสิ่งเลยไม่รู้ตัวเลยว่างั้นนี่พอหมอยกเกินเพราะว่าก็จับยิงอย่างนั้นเลยนะไม่ให้ออกมาเลยนะยิงอย่างนั้นเลยจนกระทั่งสามทุ่ม
2: ตั้ง
0: ไ
2: ปที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลสมมีเ
0: ตือ
2: นม
0: ันพอดีของคนจะมีก็คนนี้แต่แล้วก็ไม่ได้ข้างโรงพยาบาล
1: คร
0: ับ ตอนนั้นกลับมาจับกลับได้เลย
1: ครับถ้าแบบวิธีเก่านี้จะต้องค้างโรงพยาบาลประมาณ2วันหรือ3วัน
0: ครับอืมอ่ะมาสองอันนี้ครับ
1: ครับมาช่วยกันงานประชุมผมเป็นประธานวิชาการ
0: มาเจอลูกคนอย่างนี้แล้วกว่าเจอลูกหนึ่งสามโมงครึ่งแล้วกว่าเจอลูกเห็นไหมนะ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักจากดีไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เจ๊จุนโธวัดป่าปุริตตปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีขอเชิญท่านฟังครับ
1: สมาโทจากวิปัสสนาจากอิมัสสะธัมมปริยายัสสะอัตโธสมาทายัสสมันเตหิสกัจจังธัมโมเสสัพโมสีบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายแล้วก็มีครูบาอาจารย์ท่านด้วยอาตมาจะได้แสดงคำ เพราะฉะนั้นสิ่งอันใดไม่ใช่เป็นนักเทศแล้วก็ไม่ใช่นักดูตำหลักตำราเพราะฉะนั้นการพูดการแสดงบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ค่อยเข้าหลักเข้าเกณฑ์ในตำหลักตำรานะเพราะฉะนั้นจะเข้าใจว่าบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายได้เข้ามาอบรมกันในที่นี้เป็นเวลาเนิ่นช้าเราก็มีจุดอันที่สำคัญที่ต้องการทำใจอันนั้นให้เข้าถึงความสงบอันนี้แต่สิ่งนี้เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเป็นจำนวนมากและอย่างวัดอโศกของเราก็มีท่านอาจารย์ต่างๆนานาได้มาบรรยายธรรมะเป็นส่วนมากต้องมีท่านผู้สูงผู้รู้ต่างๆนานาอย่างหลวงตานี่มันก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่เข้าใจอะไรมากมายเพราะฉะนั้นการเทศมันก็เป็นสิ่งที่ลำบากอย่างพวกเราทุกคนที่มุ่งเข้าหาความการทำความสงบนี่เป็นสิ่งสำคัญบรรดาโรคทั้งหลายถ้าเราสังเกตดูอย่างยีเกที่เล่นอยู่อย่างนี้เอาเสียงหาเงินนะเพื่อมาเลี้ยงชีพของตัวจะเบ่งอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนหลายๆคืนหลายๆวันอย่างนี้เป็นต้นเขามีอุตสาหะพยายามภาคเพียรพวกเราเป็นผู้ติดสระกิจการบ้านเรือนอย่างนั้นมุ่งมาปรารถนาที่จะหาความสงบจริงๆจังๆนี่เป็นจุดสำคัญของเราเขาเล่นยีเกตั้งเวลาลาลายตั้งหลายๆชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ค่อยจะเหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่เขาก็มีความเหน็ดเหนื่อยถ้าถึงเวลาที่รบกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เมื่อเราโอปนัยโกน้อมเข้ามาแล้วก็เป็นคติที่จะสอนเราอย่างเรานั่งกรรมฐานอย่างนี้มันเกิดเจ็บเกิดปวดเกิดเมื่อยขึ้นมาอย่างนี้เราก็ต้องน้อมสิ่งเหล่านี้ว่ายีเกเนี่ยเขาลำได้ทั้งรำทั้งเต้นทั้งกระโดดโลดเต้นต่างๆนานาและเป็นเวลาตั้งหลายๆชั่วโมงทำไมเขาทำได้เราจะสร้างความดีความงามให้กับหัวใจของเราให้ใจเราเกิดความสงบอย่างนี้เราจะแพ้ได้อย่างไรนี่ต้องคิดอย่างนั้นเมื่อจะคิดอย่างนั้นแล้วใจมันก็มีอุตสาหะมีวิริยะความภาคความเพียรเกิดขึ้นเมื่อความภาคความเพียรเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วทีนี้จะทำอย่างไรถึงหัวใจที่จะสงบนี่อันนี้อย่างครูบาอาจารย์ทั้งประเทศมาต่างๆนานาเทศกันสอนกันจนได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นเวลานานมากจนชินหูว่าอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นบั้นต้นของการที่จะเข้าสู่ความสงบอันเนี้ยมันเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญแต่เราก็มีหลายครูหลายอาจารย์หลายหมู่หลายคณะถึงแม้มารวมกันอย่างนี้เป็นเช่นนั้นต่างคนก็ต่างเห็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยอยู่ในจุดเดียวกันถึงแม้ว่าครูอาจารย์อันเดียวกันแต่ว่าได้ศึกษามาต่างๆนานาเป็นเช่นนั้นถ้าพูดกันถึงหัวใจความจริงแล้วบุคคลที่ต้องการให้สงบเช่นนั้นเราการที่จะนึกถึงความสงบให้เข้าถึงความสงบ ั้นต้นเราจะต้องทำอย่างไรอันนี้คือใช้การบริกรรมนี่เพื่ออะไรเนี่ยมันก็น่าคิดแล้วเมื่อบริกรรมเข้าไปแล้วมันเป็นอย่างไรใจเราทำมาเวลานานๆแล้วทำไมเราไม่สังเกตเนี่ยต้องสังเกตอย่างนี้พอเมื่อเราบริกรรมลงไปตั้งครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีหรือชั่วโมงนึงอย่างนี้แล้วมันเกิดสงบไหมเนี่ยหรือมันไม่สงบมันก็ต้องรู้เราใครเล่าจะรู้ให้เราเพราะฉะนั้นการทำใจเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ความใคร่ควรการพินิจพิจารณาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเราสักแต่ว่าหลับหูหลับตาทำไปเฉยๆโดยไม่คิดไม่นึกไม่เกิดกองไม่พินิจพิจารณาให้ละเอียดแล้ววันคืนล่วงไปเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์เท่าไรแต่ยังดีกว่าบุคคลที่ไม่ทำเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อลงตั้งจิตที่จะต้องการสงบอย่างนั้นเราก็ต้องการใช้การบริกรรมเข้ามากำกับหัวใจการบริกรรมก็ยังเคยเทศอยู่เพราะต้องการอะไรต้องการนั้นไม่ให้ใจของเราให้ไปสายไปหาอารมณ์ต้องการให้ใจเราอยู่กับพุทโธแล้วก็มีสติกำกับอยู่อย่างนั้นยังขนาดนั้นมันยังวิ่งออกไปวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่ไปสารพัดเพราะจิตนี่มันแหเรียกว่าเหมือนงัวควายทีเดียวที่ยังไม่เคยใช้ถูกเชือกผูกคอเขาอย่างนี้มันก็ดิ้นรนกระวนกระวายเชือกขาดเดี๋ยวต้องตามกันวุ่นวายไปหมดเนี่ยเหมือนใจเราเทียบแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามาเป็นอย่างนั้นเราก็จำเป็นจะต้องเน้นการบริกรรมให้มันเร็วขึ้นนี่ต้องคิดถึงอุบายพอทำอย่างไรใช่ไหมให้ใจมันสายไปอดีตอนาคตเมื่อเราบริกรรมอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะไปได้ยังไงนี่เมื่อบริกรรมอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเป็นนิสัยอย่างนั้นบางท่านบางองค์มันชักเคยตัวเมื่อการบริกรรมนั้นมีความอ่อนตัวเข้าน้อยเข้าความรู้สึกน้อยเข้าอย่างนี้นะมันจะเกิดมีเอตินิมิทักเข้ามาครอบนะเราต้องสังเกตสิถ้าไม่สังเกตมันก็ไปเสียตกที่นี่ที่นี่มีท่าตรงนี้มันก็เข้าสมาธิไม่ได้มันกลางขั้นสมาธิเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิมันก็เป็นไอ้การง่วงเหงาเฮานอนประโยชน์ที่ได้รับก็ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจจริงอย่างนั้นไอ้ความสงบมันจะมาได้อย่างไรมันมาไม่ได้เพราะนี่มันขาดหลักพอเราบริกรรมไปสักหน่อยอย่างนี้มันก็จิตมันก็ค่อยอ่อนลงไปการว่าเนี่ยเบาขึ้นเบาจนกระทั่งลืมตัวเนี่ยอย่างนี้เหตุสำคัญอยู่ตรงนี้ ถ้าเราไม่แก้ตรงนี้มันแก้ไม่ตกแล้วถ้านานๆเข้าหลายๆปีเข้าชิมเข้าเลยภาวนาก็ไม่เป็นแต่เข้าใจว่าตัวเป็นนะเข้าใจว่าตัวดีผลที่สุดภาวนาไม่เป็นเพราะมันติดอะไรองค์ฌานก็ยังไม่ได้ก็จะสงบอยู่นี่แล้วมันจะได้สมาธิแบบไหนสมาธิมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เกิดเป็นแค่นั้นนี่ตรงนี้ต้องกึกกองแก้ไขนักปฏิบัติถ้าไม่แก้ไขตรงนี้แล้วมันไม่หลุดไปไม่ไหวไปไม่รอดต้องแก้ตรงนี้เมื่อถ้าเราแก้อย่างนั้นได้ให้ใจมันบริกรรมลักษณะของสมาธิมันอยู่ด้วยการบริกรรมอย่างนั้นอย่างหนึ่งใจไม่ว่าแควไปไหนอยู่กับการบริกรรมอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นว่าอยู่อย่างนั้นเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงก็ได้จิตมันก็ไม่ไปไหนไม่คิดไปไหนนี่อย่างนี้มันรวมอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่รวมไม่ใช่อย่างชนิดอุเบกขาเพราะว่าชำนาญอย่างนั้นจนกระทั่งเมื่อเรามันเข้าได้เป็นเวลานานๆอย่างนั้นเราปล่อยอารมณ์คือหมายความว่าปล่อยการบริกรรมนั้นให้จิตเป็นว่างเปล่าอยู่แล้วลองอย่างนั้นสักพักหนึ่งก็กลับเข้ามาอีก
2: กลับเข้ามาอยู่ในตัวเรามาบริกรรมชั่วเข้าไปอีกนี่เพื่อจะให้จิตมันมีกำลังขึ้นอีกเพราะได้ทำงานนี่มันต่างกันเมื่อถ้าเราฝึกอย่างนี้จนชำนาญทีนี้ก็ใช้การพิจารณาการพิจารณาก็อย่างเคยเทศอยู่ว่าให้ตัดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งตัดลงไปอย่างนี้นึกต้องนึกเมื่อนึกถึงว่าขาหลุดขาเราหลุดไปข้างหนึ่งไปเน่าอยู่ที่หน้าเท่านี้พอแล้วก็เพ่งจิตของเราเนี่ยที่มันสงบตัวนั้นเพ่งไปดูสภาพอันนั้นมันจะปรากฏไหมนี่ทำไมไม่ปรากฏก็ไม่เป็นไรนึกอย่างนั้นแต่ถ้าว่ากำลังสมาธิมันดีบางทีมันก็เกิดปฏิภาคขึ้นภาพนั้นขาที่เราบอกว่าให้หลุดไปนะมันก็หลุดไปอยู่ที่หน้าเห็นชัดเหมือนอย่างดูเหมือนอย่างดูไอ้โทรทัศน์หรืออย่างดูหนังญี่ปุ่นอย่างนั้นเลยเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าเป็นของประเสริฐเมื่อบุคคลผู้นั้นได้ประสบอย่างนั้นแล้วใครจะมาบอกว่าสมาธิไม่มีเราจะเชื่อไหมเราก็ไม่เชื่อแต่เพราะมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองมันประจักษ์ขาเราให้หลุดมันก็หลุดออกไปกำหนดให้มันเปื่อยมันก็เปื่อยออกไปนี่ให้มันเป็นกระดูกมันก็เป็นกระดูกอยู่อย่างนั้นเอากลับเข้ามาตัวเราก็เข้ามาได้แล้วทีนี้เอาหัวออกไปบ้างหัวก็หลุดไปอย่างนั้นนี่นี่ลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นสมาธินี่ยังอยู่ในขั้นลักษณะของสมถะอยู่ยังไม่ใช่วิปัสสนาเมื่อเล่นอย่างนี้จนชำนิชำนาญคล่องแคล่วลักษณะสมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิที่มีกำลังแข็งแรงกำลังที่มีความเด็ดเดี่ยวอย่างนี้เมื่อจะเป็นอย่างนั้นเราก็จำเป็นจะต้องใช้การค้นคว้าพิจารณาการค้นคว้าพิจารณาก็ต้องพิจารณากายนี่หรือจะเอาอะไรอันหนึ่งมาพิจารณาเมื่อเราจะพิจารณากายก็ตัดส่วนออกไปเป็นชิ้นๆส่วนๆอย่างนั้นแต่บางทีถ้าสมาธิมันยังกล้าแข็งอยู่มากอย่างนั้นในลักษณะที่ตัดอย่างนั้นบางทีก็ยังมีส่วนที่ปรากฏเป็นปฏิภาคอยู่แต่เราอย่าไปเสวยในขณะที่เป็นปฏิภาคอยู่ให้เริ่มพิจารณาไปให้จิตมันเดินอยู่อย่างนั้นแล้วเมื่อเดินอยู่อย่างนั้นแล้วปฏิภาคตัวนั้นจะดับนี่เมื่อจะดับอย่างนั้นเราอย่าเข้าใจว่าสมาธิเสื่อมลักษณะไม่ใช่สมาธิเสื่อมลักษณะนั้นมันจะลักษณะของเดินปัญญาถ้าเดินปัญญาแล้วลักษณะของปฏิภาคจะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อเดินมากเท่าไรจิตยิ่งไม่ไปไหนเราจะนึกสิ่งใดก็ได้สมความปรารถนาอย่างนั้นตลอดเวลาเป็นเวลาตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงก็พิจารณาได้อย่างนั้นจิตเดินอยู่เฉพาะกายอย่างนั้นเดินขึ้นเดินลงเดินไปเบื้องซ้ายเดินเบื้องขวาขึ้นจากเบื้องปลายเท้ามาถึงศีรษะเดินได้ตลอดตับไตไส้พุงทั่วไปหมดอย่างนั้นนี่ลักษณะนี้สติมันควบคุมอยู่ท่านเรียกว่าปัญญาเข้าไปพิจารณาเป็นอย่างนั้นเมื่อจะพิจารณาอย่างนี้แล้วมันก็แจ้งชัดเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นชั่วโมงหนึ่งวางจิตลงไปให้เข้าไปสงบอย่างนั้นเป็นเวลาได้ชั่วโมงหนึ่งเต็มที่ไม่มีการปรุงไปไหนเลยนั่นใจอย่างนั้นแล้วทีนี้มิทักษ์ก็ไม่มีเข้ามาครอบงำจิตผ่องใสสว่างสะอาดหมดจดแจ่มใสชื่นเบาหมดอย่างนั้นนี่สมาธิอย่างนั้นจึงเรียกว่าสมาธิสมควรแก่งานการที่เราจะต้องเข้าไปพิจารณาอย่างนั้นนี่สมาธิต้องเป็นอย่างนั้นพักตั้งสองชั่วโมงก็ได้เมื่อเรารู้พักการพักอย่างนั้นมันเข้าไปเสวยความสุขมันไม่ใช่ทำงานเปรียบเหมือนอย่างคนที่จะทำนา เราไปจองป่าที่จะทำนาจะต้องทำอย่างไรแน่มันก็ต้องขุดถางป่าเผาต้นไม้ให้หมดเมื่อหมดแล้วก็ต้องขุดตอออกให้หมดขุดตอเสร็จก็ต้องปั้นคันนานี่เมื่อปั้นคันนาเสร็จแล้วขังน้ำได้น้ำลงมาก็ต้องไถหญ้าไถดินนั้นให้มันพวนขึ้นมาแล้วต้องคาดเข้าไปอีกนั่นหลายประโยคแท้ๆเหมือนกันเหมือนเรายิ่งภาวนายิ่งละเอียดกว่านั้นนั่นสิแล้วนี่พอเข้าไปสงบหน่อยก็ไปอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะได้เรื่องอะไรการเข้าไปสงบอย่างนั้นมันไม่ใช่ลักษณะทำงานมันเป็นลักษณะที่เข้าไปซุกตัวเข้าไปนอนให้สบายเท่านั้นคืนหนึ่งคืนหนึ่งก็ผ่านไปอย่างนั้นแรมปีก็ผ่านไปอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์สิการค้นคว้าไปนิพพานาอย่างนั้นเพื่อประสงค์อันใดนี่เมื่อสติเข้าไปจดจ้องกับปัญญาอย่างนั้นแล้วมันจะเห็นสิเห็นของที่ว่าเป็นของไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะใจที่สายออกไปอย่างนั้นกำหนดอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นเข้าใจว่าสิ่งนี้ขาวสิ่งนี้แดงสิ่งนี้ดำสิ่งนี้เจ็บป่วยเจ็บที่ข้อเท้าข้อมือปวดหลังปวดเอวอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆนานาประการแล้วใครเป็นคนไปว่ามันเจ็บน่ะตัวนี้ที่ตัวเหตุสำคัญไอ้เอวขาปวดใครเป็นคนว่าปวดปวดมันเกิดที่ไหนนี่เราต้องตามดูตัวนี้ดูตัวนี้อย่าไปดูที่ขาต้องดูผู้ที่ว่าปวดปวดหลังปวดเอวดูตรงนี้ดูตรงนี้ให้ชัดๆแล้วมันจะมีกิริยาที่แปลกขึ้นดูให้มากๆพิจารณาให้มากๆตรงนี้ดูตรงนี้เองเนี่ยพิจารณาอย่างนี้ค้นอยู่อย่างนั้นไม่ต้องถอยมันเมื่อเวลามันดีแล้วอย่าไปถอยเอากันเร่งเต็มที่เลยจิตมันได้กำลังแล้วต้องพิจารณาอย่านอนใจอยู่เนี่ยพิจารณาอย่างนั้นค้นลงไปใครว่ามันเจ็บไอ้ใจนี่ว่าใครว่าใจใจมันอยู่ที่ไหนใครว่าใจจิตจิตใครมันว่าจิตเนี่ยค้นลงไปสิพิจารณาลงไปไม่ต้องถอยค้นลงไปให้มากอย่าไปถอยมันเจ็บก็ยิ่งสู้กันเรานั่งไม่ได้ให้มันตายให้ขามันหลุดต้องดูลองดูอย่างนี้มันไม่หลุดใจมันพอเดี๋ยวมันก็ต้องชนะเพราะใจอันนั้นเมื่อเวลามันเข้าพิจารณามากพอเข้าแล้วมันลืมการเจ็บการปวดการเมื่อยนั่งสบายเลยจิตเข้าไปสงบอีกนี่เมื่อเข้าสงบก็ถอยกลับเข้ามาพิจารณาอีกอย่างนั้นเมื่อมันสมบูรณ์บริบูรณ์ของมันเต็มที่แล้วที่มันจะเห็นกันแจ้งชัดจริงๆขึ้นในหัวใจของผู้ปฏิบัติเรียกว่าปัญญาอันแท้จริงอันนั้นก็ต้องเห็นผู้ที่ไปว่าขาเจ็บมือเจ็บเอวเจ็บขาเจ็บผู้นี้เองไม่ได้ไปเห็นที่ไหนเห็นผู้ที่ไปตำหนิว่าขาเจ็บมือเจ็บเอวเจ็บแข้งขาเจ็บตัวนี้เองไม่ได้เห็นที่ไหนเลยเห็นที่ผู้ไปว่าตัวนี้เมื่อเห็นตัวนี้แล้วมันจะต้องมีอะไรล่ะมันก็วางสิเพราะมันประจักษ์ความจริงเพราะตัวนี้เป็นตัวเจ้ามายาสาไถตัวเจ้าเร่เจ้ากลตัวเจ้าหลอกลวงเราต่างๆนานาอันนี้หัวใจตัวนี้เองเมื่อเราเห็นชัดอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องวางเองมันอ่ะเพราะมันชัดอย่างนั้นมันก็วางแต่สภาพของสังขารนี่เราบังคับไม่ได้แต่มีได้บางครั้งบางคราวสมาธิดีเมื่อเราเข้าไปกำหนดพิจารณามากๆเข้าแล้ว
3: จนเข้าสมาธิให้ละเอียดเข้าไปให้มากๆอย่างนั้นแล้วก็ต้องผ่อนลมเลยลงไปตั้งแต่ท้องขึ้นมาจนกระทั่งถึงลมหายใจเป็นลำดับขึ้นมาเรื่อยอย่างนั้นเวทนายิ่งกล้าก็สู้กันอย่างนั้นผ่อนเข้ามาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงนาสิกคือที่จมูกเมื่อถึงจมูกแล้วก็ต้องค่อยๆผ่อนเรื่อยไปเรื่อยไปจนให้ลมมันหยุดได้ยิ่งดีก็แล้วแต่ของใครของมันอย่างนี้ถ้าจนเข้าลมหยุดได้แล้วเวทนาคือกายนั้นจะไม่รู้สึกเนี่ยอย่างนี้นี่สมาธิละเอียดอย่างนี้ละเอียดมากนี่สำหรับระงับเวทนาไม่ใช่ลักษณะของการค้นคว้าทีนี้พิจารณาสำหรับระงับเวทนาที่เจ็บปวดเวลาเป็นไข้เป็นอะไรต่างๆนานาอย่างนี้นี่อีกชนิดหนึ่งแต่ที่จะเขาไปค้นคว้าอย่างนั้นมันเป็นเหตุสำหรับปัจจุบันที่เราพูดเราคุยเราออกมาอย่างนี้เมื่อสติมันค้นบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วจิตที่มันจะแฝงไปที่ใดมันก็ต้องตามทันอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นท่านเรียกว่าปัญญาทำลายรากฐานตัวนี้แล้วมันก็แจ้งชัดขึ้นมาเมื่อแจ้งชัดอย่างนั้นแล้วใครจะว่าอะไรก็ช่างมันแต่ของเรามันดีแต่ก็ต้องดีให้ถูกหลักถ้าไม่ถูกหลักมันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการค้นคว้าพิจารณานี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราไปเมาอยู่ในสมาธิมันก็แค่สมาธิเท่านั้นเองวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ล่วงไปล่วงไปอย่างนั้นแล้วก็ได้ไม่ผลที่จะได้รับรู้สึกว่าน้อยไปการค้นคว้านี่เป็นหลักสำคัญที่สุดของนักปฏิบัติถ้าใครยังไม่เข้าเขตในการค้นคว้าแล้วสมาธิตัวนั้นยังจำถึงตัวเองไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาถ้าได้ค้นคว้าพิจารณาแต่ไม่เห็นชัดเห็นโทษตัวผู้คนนี่ตาตายแล้วก็พึ่งตัวเองได้แล้วผู้นั้นชัดขึ้นอย่างนั้นแล้วพึ่งตัวเองได้นะฉันทิติโกเห็นเองเห็นชัดเลยนะใครจะว่าไงก็ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยการบำเพ็ญก็ต้องอาศัยอย่างนี้ค้นคว้าอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ให้มันแจ้งชัดเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมอาตมาวันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยๆไม่ค่อยสบายนักเจ็บเอวมากเพราะฉะนั้นก็แสดงพอย่อๆพอเป็นข้อคิดเอาไปพิจารณาเมื่อท่านทั้งหลายได้ใคร่ควรพิจารณาแล้วน้อมไปประพฤติปฏิบัติสิ่งอันใดที่เป็นประโยชน์ก็น้อมไปพิจารณาสิ่งอันใดที่ไม่เกิดประโยชน์ก็เอาวางทิ้งไว้ต่อนั้นไปท่านทั้งหลายก็จะได้พบประสบแต่ความสุขความเจริญงอกงามในศาสนาธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังแสดงได้แสดงมาก็สมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
0: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจนถึงวันนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เจียจุนโธวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
4: วัดมเหยโยง
5: คร
4: ับ แล้ว
5: ช่วงสงกรานต์นะคร
4: ับ มาหลายองค์ก็จำได้ครับข้ากับกายจำได้นะแล้วถวายกันมาเลยขมามีตุ่มแห่หิมีจับเบาเท่านั้นพอ อย่างนี้
5: ได้
4: มี
5: โอกาสได้ฟ
4: ัง
5: ธรรมด้วยไหน
4: บ้าง
5: ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมด้วย
4: ไปฟังที่ไหน
5: นั่งฟังที่นี
4: ่ฮะไหนว่าไง
5: ขอความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทศนาโปรดพระทั้งหลายด้วยครับผม
4: นั่งตามสบายสบายนั่งตามสบายเอวัดมาเหยงดูมันผมเคยไปหลายหนแล้วมั้งนั่นแหละก่อนกำลังเคยชาตินะเทศทางนู้นทางนี้ทวนมาเหยงนี่ไปหลายหนนี่กำลังหนึ่งทุ่มยังไม่มืดเมื่อคืนนี้ก็เทศที่นี่ก็ออกทางวิทยุหนูมันทั่วประเทศไทยแล้วมั้งคืนแรกก็เทศแต่เหนื่อยมากเทศได้นิดหน่อยใครไม่ไหวแล้วเลยแต่เมื่อคืนนี้เทศได้บ้างพอประมาณวันนี้ก็เอาของไปแจกให้พวกด่านรักษาด่านที่ขึ้นเขาใหญ่พวกนี้ด่านนี้มีกี่คนนะคุณกับ
6: มี
4: 28นะแล้วก็เมื่อวานนี้ไปทางด่านทางปราจีนขึ้นเขาใหญ่เหมือนกันอันนั้นกี่ครอบครัว
6: 14ครับผม14ครับ
4: ทางโน้น14ทางนี้28ครับดูมีหลายจุดก็มารวมกันนี่เป็น28นะทางนู้นมีจุดเดียวรวมเป็น14ทางนี้มีหลายจุดมารวมกันแล้วเป็น28ครอบครัวเมื่อวานไปด่านโน้น ไปด่านปราจีนขึ้นเขาใหญ่แล้ววันนี้ไปด่านปากช่องขึ้นเขาใหญ่เหมือนกันแต่ทางนี้ดูว่า28ครอบครัวมันมีหลายจุดไหมจุดมารวมเป็น28ครอบครัวทางนู้นดูมีจุดเดียว14ครอบครัวนะคือไปแจกของนำของไปแจกพวกผลหมากรากไม้อะไรอะไรผมมาทีไรไปแจกทุกทีพอเห็นความสำคัญของสมบัติของชาติเมื่อไม่มีใครรักษาแล้วแหลกหมดได้คนจะเต็มแผ่นดินก็มีแต่พวกทำลายไม่ได้มีผู้บำรุงรักษานะอันนี้เขาบำรุงรักษาเพื่อแผ่นดินไทยเรามีหลายจุดจุดนั้นจุดนี้ประสานกันเพื่อรักษาสมบัติของชาติมีหลักธรรมชาติสมบัติของชาติมีหลายอย่างพวกสัตว์สาราสิงก็เยอะอยู่ในนั้นก็อยู่ในการในความคุ้มครองด้วยแล้วสมบัติธรรมชาติที่อยู่ในขอบเขตเดียวกันก็ได้รับความคุ้มครองรักษาเสมอกันหมดเมืองไทยเราก็มีหลักมีเกณฑ์เมื่อมีผู้รักษาอยู่ก็มีแต่ผู้ทำลายแหลกหมดนะทางจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีอย่างนี้แหละเขารักษาสมบัติของชาติแต่ที่ผมไปได้ก็เพียงสองด่านด่านอื่นๆมันอยู่ลึกๆไปซอกแทรกไปลำบากเลยไม่เลยไปแต่ด่านนี้ซึ่งเป็นทางสะดวกสบายจากทางน้ำหนาวออกลมสักนี่ก็มีอยู่สองด่านเราได้ไปส่งสิ่งของอาหารการบริโภคมาเป็นประจำดูร่วม10ปีแล้วแหละเหตุเบื้องต้นก็คือเราไป สร้างตึกโรงพยาบาลอำเภอลมสักสร้างตึกให้เรียบร้อยคือก็ผ่านไปผ่านมาดูเหตุการณ์ความเป็นอยู่ของท่านเหล่านี้ก็รู้สึกว่าน่าสงสารมากตั้งแต่นั้นมาเราก็ไปส่งให้ทุกเดือนเลยนะรู้จะ 8-9 ปีแล้วมั้งส่งให้ทุกเดือนเลยมีก่อนจะมานี่ก็ไปส่งแล้วมาสิ่งที่ส่งให้ก็พวกข้าวสารพวกอะไรแล้วปัจจัยก็ให้ครอบครัวละ 1,000 มีเท่าไหร่ก็ให้ครอบครัวละ 1,000 ทางนี้ก็เหมือนกันทางนี้ก็ให้ครอบครัวละ 1,000 มันค่อยจะหกจะล้มถ้าพูดเป็น เรื่องสมบัติของส่วนรวมนี้เรารักเราสงวนเราสอบแสวงมาตลอดบำรุงรักษาช่วยทางรัฐบาลมาเป็นประจำนะอย่างทางจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ก็โอ้โหเป็นหมื่นหมื่นไร่นะเรากว้านซื้อไว้หมดเลยแล้วกว้านซื้อไว้แล้วก็ให้พระไปอยู่เป็นญาติญาติห่างกันมากเพราะมันเป็นหมื่นหมื่นหลายหมื่นไร่หรือมันน่าจะถึงแสนละมั้ง เงินแต่สถานที่เหล่านั้นมันไม่ค่อยแพงนักนะเพราะงั้นจึงซื้อได้มากเป็นหลายหลายหมื่นหรือถึงแสนไร่นั่นแหละเพื่อจากนั่นก็ให้พระท่านอยู่เช่นอย่างท่านชิดก็อยู่ในแถวนี้แหละอยู่ที่น้ำหนาวแล้วพวกเพื่อนๆกันก็ถูกสร้างวัดอยู่ตามทำเลนั้นในบริเวณที่เราซื้อไว้พระท่านเหล่านี้เป็นผู้รักษาด้วยแล้วเราก็มอบให้ทหารช่วยรักษาด้วยเพราะเขากลัวทหารมีทหารช่วยนั่นนั้นก็ไม่มีใครมาแต่ต้องทำลายละเนื้อที่มันร่วมแสนไร่ เราซื้อให้หมดเลยแค่ให้ทหารที่อยู่แถวนั้นเป็นญาติเป็นญาติเป็นผู้ช่วยรักษาเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ปรากฏว่าโรงแถวนั่นชุ่มเย็นมากนะนี่เป็นต้นน้ำซะด้วยนะไหลลงไปทางที่เรียกว่าแม่น้ำเลยไปจากนี้เรา สงวนมากถ้าเป็นสมบัติส่วนรวมไม่อยากให้ใครเข้าไปทำลายซึ่งเป็นการทำลายชาติของตนเรารักเราสงวนเรื่อยมาที่ไหนที่ไหนซื้อไว้หมดอ่ะมันมีหลายแห่งที่เราซื้อไว้นะจำไม่ได้ซื้อไว้เพื่อวันหนึ่งพระก็ได้อาศัยบำเพ็ญภาวนาแล้วประชาชนเขาก็ไม่แต่ต้องทำลายสถานที่เหล่านั้นก็ชุ่มเย็นไปหมดเลยเรารักสงวนสมบัติส่วนรวมไม่เคยไปแต่ต้องทำลายนะการทำลายอย่างนี้เราไม่มีแต่การประสานบำรุงรักษาโดยทายเดียวการที่จะทำให้ล้าลานให้เสียหายในสมบัติกลางหรือชุมนุมชนให้แตกแยกกันอย่างนี้เราไม่เคยมีเราลักเราสมวนความสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวซึ่งมีกำลังมากต่อสังคมนั้นๆมากที่สุดเราปฏิบัติอย่างนั้นเลยมาไม่ใช่ไปรักษาแต่ศีลแต่ธรรมอย่างเดียวยังรักษาสมบัติของชาติไว้ด้วยเรียกว่ารอบไปหมดเรากว้างขวางมากที่เราซื้อสมบัติกลางเอาไว้เพื่อให้เป็นสมบัติกลางของประชาชนแต่กลับกลายมาเป็นกลางของชาติ ชื่อเขาไว้ชื่อเขาไว้แต่ในป่าเขาลึกๆอย่างนั้นที่ไม่ค่อยแพงนะเพราะงั้นเราถึงซื้อได้มากนะถ้าว่าราคาแพงๆก็ซื้อไม่ได้มากนะเด็กนิดเดียวอันนี้ได้มากมันร่วมแสนไร่นู่นบริเวณนั้นเป็นต้นน้ำลำธารชุ่มเย็นไปหมดแล้วพระก็อยู่เป็นแห่งเป็นแห่งเป็นแห่งแล้วมีทหารช่วยอารักขาให้ก็ดีเพราะเขากลัวทหารทหารเอาจริงเอาจังวันนี้ก็นับว่าเป็นมงคลแก่บรรดาพี่น้องเราทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตคือพระและประชาชนคือญาติโยมนี่มาชุมนุมรวมกันเป็นธรรมสวนะขึ้นในสถานที่นี้ธรรมชุมนุมที่ตรงไหนที่สงบร่มเย็นมีในที่เช่นนั้นเช่นนั้นกิเลสชุมนุมที่ตรงไหนเป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้กันได้ทั่วโลกดินแดนอย่างเราจะเห็นได้ชัดๆว่าประเทศใหญ่ประเทศน้อยทั่วโลกเหล่านี้มีกี่ประเทศประเทศใหญ่ๆใหญ่ๆแทนที่จะให้ความร่มเย็นแก่ประเทศเล็กประเทศน้อยได้อาศัยเป็นความอบอุ่นเย็นใจแต่กลับกลายเป็นยักษ์เป็นผีกินตับกินปอดของประเทศเล็กๆน้อยๆจนไม่มีตับมีปอดนี่แหละเรื่องของโลกของกิเลสเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมถ้าธรรมเป็นผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งให้ความร่มเย็นแก่ผู้น้อยได้มากเช่นประเทศเขตแดนแต่ละประเทศนี้ต่างคนผู้ใหญ่มีความสมานสามัคคีเห็นอกเห็นใจเพื่ออุ้มชูโลกมนุษย์เหล่านี้ให้มีความสมานฉันท์และความพร้อมเพรียงสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วต่างคนต่างปรึกษาหารือผู้ใหญ่นั่นแหละสำคัญเมื่อผู้ใหญ่ปรึกษาหารือแล้วก็มีกฎกติกาบ้างอะไรบ้างตลอดถึงเป็นกฎหมายขึ้นมาปกครองชาติบ้านเมืองประชาชนทั้งประเทศใหญ่ประเทศน้อยให้อยู่ในกรอบของความดีงามเพื่อความสงบสุขแก่ชาติของตนของตนและทั่วโลกเป็นความประสานไปหมดอันนี้จะเป็นความเย็นยิ่งกว่านี้เป็นไหนไหนนี่ละถ้ามีธรรมเข้าไปแทรกตรงไหนโลกจะมองเห็นใจกันถ้ากิเลสเข้าไปตรงไหนแล้วโลกจะมองเห็นใจกันได้ยากมากก็คือไม่มองนั่นเองมองแต่หัวใจตัวเองมองแต่ตัวเองมองแต่ใช่แต่พุงของตัวเองพุงคนอื่นตับปอดคนอื่นหมดชิบหายเท่าไหร่ไม่สนใจดีไม่ดีกับกายนำสิ่งเหล่านั้นมา บำรุงรักษาตับปอดของตัวเองซะอีกที่กิเลสกินไม่เลือกหน้ากินได้ตลอดว่องขวางเท่าไรก็ยิ่งทำให้โลกร้อนก็คือกิเลสส่วนธรรมนี้ไม่มีที่จะให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใดผู้ใดถ้าลงได้ธรรมมีอยู่ในใจประเทศใหญ่ประเทศน้อยทั่วโลกดินแดนต่างคนต่างมีธรรมก็เท่ากับต่างคนต่างเห็นใจซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์เขาก็รักชีวิตจิตใจไม่จำเป็นจะต้องไปหาศึกษาเรียนจากโรงร่ำโรงเรียนหรือแห่งหนตำบลใดในเรื่องความเป็นความตายสัตว์ทั้งหลายรู้มาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงมนุษย์เราซึ่งเรียนเรื่องความเป็นความตายแต่แล้วก็ทำลายกันเร็วยิ่งกว่าสัตว์นี่สู้สัตว์ไม่ได้นะนี่ถ้ามีธรรมแล้วถ้าต่างคนต่างมีความสงบร่มเย็นถึงขอให้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันนำธรรมพระพุทธเจ้าเข้ามาประสับประสานในหัวใจเราและหัวใจทั่วไปในบรรดา ผู้เป็นชาวพุทธลูกศิษย์ตถาคตมีธรรมภายในใจเรียกว่าชาวพุทธทั้งนั้นแล้วให้ต่างคนต่างนำไปปฏิบัติโลกนี้จะมีความเย็นมากมายเราอยากเข้าใจว่าความเย็นความสุขความเจริญจะมีเพียงที่เราเห็นเรารู้กันอยู่เดี๋ยวนี้นี่มันทั้งฝืนทั้งไฟทั้งน้ำทั้งท่าทั้งของสกปรกของสะอาดสับปนกันอยู่เต็มไปในมนุษย์มวลมนุษย์เราจึงหาจุดใดที่เป็นความสุขให้ตายใจได้ยากนะนี่คือเรื่องความสุขที่กิเลสมันก่อตั้งขึ้นมาสั่งสมขึ้นมาบำรุงขึ้นมาถ้าทำไม่ได้บำรุงโลกก็นับวันร้อนสมบัติเงินทองเข้าของยศถาบรรดาศักดิ์ความรู้วิชาเรียนมามากน้อยเราอย่าไปหวังพึ่งไม่มันให้เต็มเนื้อเต็มตัวจนเป็นการตายใจต่างเขาตายใจต่างเราตายใจกลายเป็นไฟเผากันด้วยทิฏฐิมานะเย่อหยิ่งจองหองว่าตัวนี้เก่งท่านั้นท่านี้สุดแล้วก็ลงมาเรียนในวิชาหมากัดกันเห่ากันว่าว่าแล้วก็กัดกันแหลกไปหมดนี่วิชาเหล่านี้เป็นวิชาของกิเลสไม่เคยถอยใครง่ายๆไม่ยอมใครง่ายๆจะเอาชนะให้ได้อย่างใจของกิเลสโดยใครเดียวอันนี้อยู่ด้วยกันมากเท่าไหร่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดถ้าทำมีภายในใจแล้วกระจายไปไหนเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยมีความเคารพรักเมตตาสงสารซึ่งกันและกันมีละธรรมเข้าไปตรงไหนมองเห็นใจกันชัดเจนใจเขาใจเราเมื่อเห็นใจเขาใจเราแล้วก็ประสานความดีงามต่อกันได้อันใดที่จะเป็นภัยต่อสังคมเราซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสก็ต่างคนต่างพยายามกำจัดปัดเป่าออกไปโลกก็ค่อยเย็นเย็นสบายสบายวันนี้ก็มีพระเจ้าพระสงฆ์มาจากจังหวัดอยุธยามีจำนวนมากที่เป็นหลักใหญ่ก็คือวัดเหยงวัดมเหยงเราเคยไปเทศหลายหนแล้วเกี่ยวกับเรื่องการช่วยชาติไปรุ่นไปเทศถึง5หน6หนนี่การช่วยชาติคราวนี้ที่อยุธยารู้สึกว่าได้เทศมากที่สุดมีวันนี้ท่านอาจารย์วัดมเหยงท่านนำคณะมามาฟังอัดฟังธรรมฟังการอบรมเราเป็นที่พอใจไปเถอะพระเราไปด้วยศีลด้วยธรรมอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมอยู่ที่ไหนที่ไหนเป็นผู้มีความชุ่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจอยู่คนเดียวก็สงบร่มเย็นเช่นอย่างพระท่านบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาอดบ้างอิ่มบ้างลำบากลำบนอะไรท่านไม่ค่อยคำหนึ่งแต่แสวงหาอัตถาธรรมนั้นไม่มีหยุดมียั้งเพื่อทำอันเลิศเลยจะได้เข้าครองใจใจจะมีความสงบสุขร่มเย็นและสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นเป็นสมบัติของตนสมบัติของตนคือธรรมธรรมเข้าครองใจแล้วเราย่อมมีความสง่าราศีคนเราไม่ได้มีสง่าราศีดังที่โลกนับถือกันตลอดมานี้โดยไทยเดียวอันนี้พอมองข้ามธรรมเอาอันนั้นมาตกแต่งเอานี้มาประดับความรู้วิชาเอาสมบัติเงินทองเข้าของมาประดับเอาหน้าที่ตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์มาทำมาประดับให้สวยให้งามให้ชุ่มเย็นมันไม่ชุ่มมันไม่เย็นถ้าไม่เอานำศีลนำธรรมเข้ามาประดับกายวาจาใจของตนต่างคนต่างประดับกายวาจาใจของตนด้วยศีลด้วยธรรมเฉพาะอย่างยิ่งคือพระเจ้าพระสงฆ์บวชเข้ามาชีวิตจิตใจนี้มอบไว้แล้วกับหลักศาสนาคือพระธรรมพระวินัยชีวิตจิตใจความเคลื่อนไหวไปมาความเป็นอยู่ผูกไว้อดอยากขาดแคลนมากน้อยเพียงไรไม่ปล่อยไม่ละศีลธรรม มีความแน่นหนามั่นคงกับศีลธรรมตลอดไปท่านผู้นี้เป็นผู้สงบร่มเย็นอยู่ที่ไหนถึงจะขาดข้องขาดเขินในจตุปัจจัยทายทานต่างๆแต่

เผาเรามีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องกำจัดอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนไม่มีใครเย็นยิ่งกว่าพระซึ่งมีหน้าที่อันเดียวการงานทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นการทำมาหาเลี้ยงชีพดังโลกโลกเขาทำกันนั้นประชาชนเขาทำกันอยู่แล้วเรามีแต่หน้าที่การบวชบวชแล้วชีวิตจิตใจสถานที่อยู่อาศัยจักรุปัจจัยทายทานต่างๆเขารับรองหมด ขอแต่เราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาชีวิตจิตใจฝากไว้กับอัตกับธรรมอดอยากขาดแคลนให้อดอยากขาดแคลนไปกับศีลกับธรรมอย่าเห็นแก่โลกว่าเป็นของเลิศเลยความสมบูรณ์ผลผลของโลกกับความสมบูรณ์ผลผลของธรรมภายในใจนี้ต่างกันคนมีธรรมเป็นสมบัติของตนแล้วอยู่ที่ไหนก็เย็นก็เย็นแล้วก็ประดับตนตลอดอยู่คนเดียวในป่าในเขาสองคนสามคนล้วนแล้วตั้งแต่ผู้มีธรรมมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องประดับย่อมมีความสงบเย็นใจตลอดอะไรจะมีความสงบเย็นใจเลิศเลยยิ่งกว่าศีลกว่าธรรมในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีศีลธรรมจึงเป็นธรรมเครื่องประกันโลกให้มีความสงบร่มเย็นและตายใจกันได้ตลอดมาส่วนกิเลสไม่ปรากฏว่ากิเลสตัวใดโคตรใดแท้ใดของกิเลสพอที่จะมาแสดงตนให้เป็นที่ตายอกตายใจแต่ประชาชนทั้งหลายผู้อยู่ใต้อำนาจของมันมีตั้งแต่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตลอดมาเพราะฉะนั้นพุทธศาสนากับกิเลสจึงเป็นข้าศึกกันกิเลสคือข้าศึกในหัวใจเราธรรมเป็นคุณธรรมแต่หัวใจเราเป็นข้าศึกกับกิเลสชำระซักข้อออกให้หมดพยายามปฏิบัติตนให้ดีอดก็อดเถอะอดด้วยความมีศีลมีธรรมไม่ตายประชาชนเขาเลี้ยงดูมาตั้งแต่นานแสนนานเช่นพระพุทธเจ้าของเรามาตรัสรู้นี่ก็ทรงอปรินิพพานไปก็ 2,500 ปีก่อนหน้านั้นเองประชาชนก็ได้อาศัยร่มเงาของพุทธศาสนาเลี้ยงชีพตัวเองด้วยอาหารการบริโภคที่ได้มาจากประชาชนที่เขาเคารพเลื่อมใสนำมาถวายเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตนนั่นแหละไม่ปรากฏว่าพระเจ้าประสงค์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและโอยากาดแคนถึงกับล้างวัดพระต้องสึกออกไปไม่สึกท้องแห้งตายไม่มีใครดูแลทั้งที่ปฏิบัติศีลธรรมบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่อย่างนี้ไม่เคยปรากฏในแดนแห่งชาวพุทธเราไม่ว่าเมืองใดเมืองใดเขามีความส่งเสริมยินดีที่จะส่งเสริมตลอดไปและตั้งแต่ตั้งนั้นตลอดมาแล้วจะส่งเสริมตลอดไปเราไม่ต้องไปวิตกวิจารกับความเป็นอยู่ปู่วายที่อยู่ของพระที่กินไปความเป็นอยู่ปู่วายของพระไม่ได้เหลือเฟือเหมือนประชาชนพระพุทธเจ้าสละออกไปแล้วบริขารแปดคืออายันเตปโตขึ้นแล้วจากนั้นก็บริขารแปดแล้วก็สอนว่าลูกขมูลเสนาสนังนิสาอย่าประประชาตัดทะเตยาวกีวังอุซาห้องการิโยสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญบรรพชาวสมบทแล้วให้ท่านทั้งหลายไปเที่ยวอยู่ตามลูกขมูลล้มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดที่แจ้งล้อมฟางอับโภกาอันเป็นที่เวิ้งว้างสะดวกสบายทรงพากันอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่ละความเป็นอยู่ปู่วายของพระในครั้งพุทธกาลมีองค์ศาสดาเป็นองค์ประกันพระองค์เสด็จออกจากพระราชวังไทยตามอุปถัมภ์ประทาพระองค์ในตำรับตำราไม่มีก็มีแต่มากกับนายฉันอำมาตย์เท่านั้นเองไปสุดท้ายก็พระองค์ก็อยู่พระองค์เดียวความทุกข์ยากลำบากความเป็นกษัตริย์มีความสุขความสบายขนาดไหนถึงเรื่อง อาหารการบริโภคเครื่องบำรุงบำเรอทั้งหลายใครจะเกินกษัตริย์แต่เสด็จออกจากกษัตริย์นั้นก็เท่ากับเทวดาตกจากสวรรค์ลงแดนนรก

0: เวลานั้นสิทธัตถะราชกุมารตกจากแดนพระราชวังซึ่งเป็นเหมือนสวรรค์ลงในแดนนรกคือป่าอิสีปัตนะมฤคทายวันมันทรงบำเพ็ญถึงขั้นสลบสลายอยู่ถึง6ปีนี่ทุกข์ไหมลำบากไหมบางสลบถึง3หนถ้าไม่ฟื้นต้องตายทุกข์หรือไม่ทุกข์นั่นน่ะบำเพ็ญอัดบำเพ็ญธรรมจนได้มาตรัสจนได้ตรัสรู้มาเป็นศาสดาสอนโลกเราจะประพฤติตามศาสดาจะประพฤติแบบไหนจะประพฤติแบบล้างมือเปิบล้างมือเปิบมันเข้ากับศาสดาไม่ได้ซึ่งทรงตะเกียกตะกายเหมือนเทวดาตกจากสวรรค์ลงนรกเราจะปีนขึ้นสวรรค์พรหมโลกทั้งที่ศีลธรรมไม่มีในใจมีแต่ความขี้เกียจขี้คร้านเต็มหัวใจไม่อยากให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาพุทโธสโมสังโฆได้เลยแต่จะเป็นมหาเศรษฐีอัตธรรมเกินหน้าพระพุทธเจ้าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเหยียบหัวพระสาวกทั้งหลายไปมันเป็นไปไม่ได้นะอย่าพากันฝืนให้เดินตามรอยทางของศาสดาเราท่านทุกยอมทุกท่านลำบากยอมลำบากความลำบากเหล่านี้ท่านว่าทุกขสานันตลังสุขขังทุกเสียก่อนลำบากลำบนขนาดไหนเช่นสลบเอาสลบไปเมื่อไม่ฟื้นจะตายเอาตายไปแต่ฟื้นได้ตัดรูปขึ้นมานี่เป็นความสุขในภายหลังจากการฝึกทรมานมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสุขขสานันตลังสุขขังจะเอาสุขก่อนถามขายก่อนซื้อถึงเวลามันจะขายไม่มีใครซื้อสุกก่อนหามเน่าเฟะไปก่อนแล้วผลไม้เอามาบ่มทั้งที่ยังไม่แก่แล้วมาสุกให้มันสุกอย่างทั้งหามมันก็ยังไม่หามเอามาบ่มให้มันสุกมันก็เป็นไปไม่ได้เลยฐานะแห่งความรับนิยมกันในโลกสงสารเพราะงั้นจึงพากันดำเนินให้เปลี่ยนไปตามอัตตามธรรมตามความจัดความจริงเราได้มาเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลยหาศาสนาใดมาเสมอไม่ได้แล้วหาเอาตามอัตตามธรรมตามความสัตย์ความจริงอย่าไปหาด้วยความดูถูกเหยียดหยามศาสนานั้นศาสนานี้เรานี้ของใครใครกลัวรักลูกของเราพ่อแม่ของเราจะจนยากจนข้นแค้นก็คือพ่อแม่ของเราเราเคารพเรารักนี่ลูกก็ลูกของเราเรารักเราสงวนต่างคนต่างรักต่างสงวนลูกและพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนนี่เป็นสิทธิของผู้เกี่ยวข้องกันระหว่างพ่อแม่กับลูกลูกเจ้าหลานเลี้ยงจะพัวพันกันกระทั่งถึงตายไปด้วยกันไม่มีทางแยกออกนั่นเป็นสมบัติของแต่ละท่านและท่านพ่อใครพ่อเราแม่ใครแม่เราญาติใครญาติเราให้รักษากันไปแต่จุดที่สูงสุดของพ่อแม่ที่นับถือศาสนาเอาธรรมเข้าสู่หัวใจจะเป็นลูกพ่อใดแม่ใดเข้ามามาปฏิบัติตามอัตตามธรรมแล้วจะเป็นความสง่างามไปตามๆกันหมดจึงขอให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติตนด้วยความดีงามอดอยากขาดแคลนโลกนี้เป็นโลกอนิจจังไม่มีใครได้ของทิพย์มาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายไม่บกพร่องเลยทั้งที่อยู่ในท่ามกลางแห่งโลกอนิจจังเราก็ต้องเจอเหมือนเขาเจอเหมือนเราทุกข์ก็ยอมรับทุกข์ด้วยเหตุด้วยผลที่เป็นไปด้วยความดีงามเอาทุกข์เถิดนั่นทุกข์อยู่เฉยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่มีค่าทุกข์ประเภทนั้นทุกข์เพื่อหน้าที่การงานที่ชอบอัดชอบทำเป็นความเป็นอยู่ปูวายสมบูรณ์คุณผลขึ้นข้อการคนขวายเป็นทุกข์ก็ต่างเอาพยายามไปนี่ลูกศิษย์ตถาคตต้องเป็นอย่างนั้นขอให้ท่านทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติถ้าเราก็ไม่มีอะไรที่จะเกินในแดนพุทธศาสนาพระเป็นอันดับหนึ่งที่จะให้ความสงบร่มเย็นแก่ประชาชนทั้งหลายทั่วแดนแห่งชาวพุทธเราพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักศีลรักธรรมไปที่ไหนเอาศีลเอาธรรมเขาเป็นเครื่องประกันชีวิตจิตใจตายก็ตายไปแต่ศีลธรรมไม่ยอมปล่อยวางพระเช่นนี้ผู้เช่นนี้แหละเป็นผู้ให้ความสงบร่มเย็นแก่ตนอดบ้างอิ่มบ้างก็เลยกลายมาเป็นเครื่องประดับตนให้เป็นความสุขใครมองเห็นก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใส อยากกราบอยากไหว้อยากเคารพบูชาระหว่างประชาชนกับพระก็เลยเป็นอวัยวะเดียวกันแยกกันไม่ออกเพราะต่างฝ่ายต่างรักต่างเคารพนับถือเมตตาซึ่งกันและกันนี่แหละศีลธรรมเข้าไปตรงไหนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใครจะไม่เคารพบูชาต้องเคารพบูชาทีนี้ประชาชนกับพระเมื่อต่างคนต่างเจตนาหวังอัดหวังทำหวังบุญหวังกุศลแล้วเข้ากันได้สนิทง่ายทีเดียวนี่นะถึงฉะนั้นพระเราจึงเป็นผู้จะทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลสมบัติอันล้นค่าตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปถึงวิชาวิพุทธพระจะเป็นอันดับหนึ่งที่จะอาจเลื่อมถึงก่อนใครเพราะหน้าที่การงานว่างไปหมดพวกประชาชนญาติโยมเขาให้ความเป็นอิสระให้ประพฤติปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องธรรมตามความสะดวกสบายเขาเลี้ยงดูหมดที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทายทานจิตวงจีวรเขานำมาถวายไม่โอนอยากกาแกนเรามีแต่หน้าที่ที่จะปฏิบัติตนให้เป็นพระที่ทรงศีลทรงธรรมทรงมรรคทรงผลทรงนิพพานโดยท่าเดียวทำไมจะไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อนิพพานเพื่อความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าโดยแท้เป็นผู้สอนโลกแล้วจะโกหกโลกได้ที่ตรงไหนสวากขธรรมตัดไว้ชอบแล้วไม่ผิดตรงไหนสอนไว้ชอบก็เพื่อฉุดลากออกจากความชั่วช้าละโมบเพื่อเป็นความดีความดีให้เป็นความสุขความเจริญจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ล้วนแล้วตั้งแต่ออกจากสวากขธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วนี้ทั้งนั้นเมื่อเราปฏิบัติตามนี้แล้วทางเดินตรงต่อมรรคต่อผลก็มีอยู่เดินไปก็เดินตรงไปตามทางสายนี้แล้วจะปลีกไปไหนไปลงนรกอเวจีที่ไหนไม่มีนอกจากครูมันเก่งกว่าครูเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเหยียบหัวทำศาสนาไปเหยียบหัวศาสนาไปเท่านั้นปวดดีปวดดีว่าตนเก่งกล้าสามารถไปหาลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์ว่าไม่มีแต่การสร้างความชั่วช้าละโมบเอาไฟเผาตัวไม่มีใครเท่าไปที่ไหนออกหน้าออกหน้าเป็นเบอร์หนึ่งอันตรพาลเบอร์เยี่ยมก็คือคนอันตรพาลที่ไม่เชื่อบาปเชื่อบุญคนนี้เป็นผู้ที่จะจมโดยทายเดียวพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคมพระองค์ก็ไม่จมแล้วสอนใครจะอย่าให้จมตามธรรมพุทธเจ้าไม่เคยมีเพราะงั้นเอาเชื่อเถิดเชื่อศาสดาองค์เอกแล้วเชื่อหัวใจเราที่เต็มไปด้วยกิเลสเชื่อมานานแล้วได้ผลประโยชน์อะไรบ้างทีนี้มาเชื่อธรรมทุกยากลำบากเอาฝืนไปตามอัตตามธรรมความสุขความเจริญจะปรากฏประจักษ์กับใจของเราอย่าไปคอยคิดว่าตายแล้วจะไปสวรรค์สวรรค์อยู่โน่นอยู่นี่ปฏิบัติใจนั่นแหละเป็นผู้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์เป็นเจ้าของสมบัติคือความดีงามทั้งหลายที่จะได้จากการบำเพ็ญของตนให้ดูหัวใจใจมันเคลื่อนไหวไปมาผิดถูกชั่วดีประการใดให้ดูความเคลื่อนไหวของใจถ้าไม่ดีให้รีบแก้ไขดัดแปลงถ้าดีแล้วก็ให้ส่งเสริมกันให้เป็นความดีความดีต่อไปมรรคผลไม่เอียงไม่มีคำว่าลำเอียงบาปก็ไม่เอียงบุญก็ไม่เอียงใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วพระพุทธเจ้าสอนไว้โดยถูกต้องแล้วว่าเป็นอกาลิโกให้ผลได้ทั้งฝ่ายบาปฝ่ายบุญนั่นนะให้เราเลือกเฟ้นแต่ให้ดีปฏิบัติตนให้เป็นคนดีสมเราชื่อเราเป็นชาวพุทธแล้วปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีอย่าห่างเหินจากอาจจากธรรมจากวัดจากวาจากครูอาจารย์ที่เป็นที่เชื่อถือและเป็นที่เคารพเลื่อมใสใจของเราจะชุ่มเย็นไปตามๆท่านถ้าห่างเหินจากวัดจากวาจากครูอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ทรงมรรคทรงผลแล้วจะเป็นไฟเผาหัวอกเจ้าของแทนมรรคผลนิพพานนะให้พากันจดจำให้ดีวันนี้ก็เทศเพียงเท่านี้นะธาตุขันธ์ก็รู้สึกว่าอ่อนลงอ่อนลงยังขอความสวัสดีจงมีแต่บรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดเจ็บไปเจ็บมาก็เหนื่อยเว้ยเป็นไงล่ะฟังเทศเนี่ยฟังเทศแล้วพากันแล้วเป็นยังไงมีเข้าใจยังไงก็เทศให้เห็นชัดชัดนี่นะเช่นน้ำในเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนคือธาตุขันธ์ปอดแต่ก่อนเช่นคือก่อนจริงๆนั้นปกติผมก็ไม่เคยเช่น เลย2ชั่วโมงตั้งแต่เวลาเวลามีกำลังวังชาทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมประเทศเพียงประมาณอยู่ประมาณชั่วโมง50นาทีสอนพระนี่หมุนติ้วเลยก็ได้เพียงชั่วโมง50นาทีไม่เป็นไรเดี๋ยวหดลงเทศสอนประชาชนในชั่วโมงมีพอระลึกได้ก็ที่ประเทศอำเภอสูงเนินนี่สูงกว่าเขามากประเทศเตรียมเพื่อช่วยชาวช่วยชาตินี้และชั่วโมง29นาทีนอกนั้นไม่มีที่ไหนถึงเลยแม้แต่เจตนามหลวงนี่ก็ในชั่วโมง23นาทีดังนั้นลดลงลงทุกวันนี้ได้ยัง40นาทีก็ได้มากแล้วนะเดี๋ยวลดขนาดนะต่อไปมันก็จะไม่ได้เรื่องได้ราวล่ะเข้าใจไหมล่ะก็มันหมดกำลังเห็นลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมานี่โมโหสิเขาก็จะมาฟังเทศก็เราไม่มีอะไรจะเทศเราหมดกำลังวังชาแล้วเขามาหากับศูนย์นี่เข้าใจไหมล่ะเนี่ยก็ได้แต่ศูนย์นี่ตอนนั้นเองไม่มีอะไรจะเทศแล้วก็ฟังนี่มันมีนิทานศูนย์นี่นะคือลูกเขยกับลูกสาวนำอาหารไปตามพ่อตาไปเผาไร่แล้วเขายังไม่เสร็จไม่เสร็จอะไรที่ยังไม่เสร็จก็ตื่นเช้าไปแต่เช้าไปรีบไปเผาเศษไม้เศษอะไรให้เป็นปุ๋ยเป็นอะไรนั่นนะที่แม่ลูกสาวก็ลูกเขยเขาจะไปตามหลังในเวลาธรรมดาท่านไปเขานั่นเขานี่สายเข้าไปแล้วมองทางที่เขาจะมาส่งเข้ามองเมื่อไรก็หายไม่หายหน้าหายหน้าไม่เห็นทีนี้ความหิวโหยมันก็หนักเข้าฟาดจนกระทั่งตะวันเที่ยงลูกเขยกับลูกสาวจึงหาบกระติบข้าวหม้อข้าวต้นแต่งไปทีนี้มันโมโหมากทีนี้จะว่าอะไรอะไรมันก็จะเลยเถิดเลยแดนพอเห็นลูกเขยก็ลูกสาวไปก็มีแต่ว่าศูนย์นี่ความหมายว่าศูนย์นี่ทำไมจึงมาตายนะกูกำลังจะตายศูนย์รู้ไหมความหมายว่างั้นแต่ที่จะพูดอะไรมันจะเลยเถิดเดี๋ยวมันจะไปจะเผาหัวเด็กลูกเขยก็ลูกสาวเพราะนั้นจึงมองเห็นลูกเมื่อไรศูนย์นี่จนกระทั่งทุกวันนี่เข้าใจไหมหลวงตาบัวเลยมาเรียนต่อวิชาอันนี้ว่าพอเห็นมาพวกนี้นะมันเหนื่อยพอแล้วมาหาจะหันเทศอะไรฟังก็มีแต่ศูนย์นี่ตอนเข้าใจแล้วนะเอาละจบแล้ว ที่ศาสตร์ศูนย์นี่ยังไงล่ะท่านพึ่งฟังนิทานศูนย์นี่จำไว้นะจำไปทั้งเมืองชนก็จะมีแหละพวกที่จะได้ขู่ศูนย์นี่แต่จะไปแรงกันไปนะให้เอาตามพ่อตาคนนั้นนะเพียงแต่เพียงว่าศูนย์นี่นั่นก็พอนะอย่าไม่อะไรตีเขาจากวันนี้ก็จะให้พรละไม่นานให้พรกับเทศจบลงแล้วมันไล่เลี่ยกันเอาให้พรก่อนเลยหรือไงให้พรก่อน ก็เหนื่อยมา3วันนี้ก็ไม่ได้พักนะก็สงเคราะห์โลกแล้วไม่ใช่อะไรแล้วมาก็ต่อมาตั้งแต่บุรีรัมย์วันที่6เขาก็นิมนต์ไปในงานบุรีรัมย์วันที่7ก็มาโคราชก็มีงานที่โคราชเขามีผ้าผงผ้าป่ามาอะไรหลายประเภทก็นิมนต์จะมาเทศเป็นระยะจากนั้นแล้วเมื่อวานก็มาพักที่นี่แล้วเทศตลอดเหนื่อยวันนี้ก็เทศได้กี่นาทีวะฮะ
1: 25คร
0: ับ ฮะ
1: 25
0: ครับโอ้เรามีว่าได้มากกว่านั้นวันนี้เพียง25นึงเหรอมันใช่หรือน่ะเฉียงเอา ไม่ได้แล้วเฉียงเอามันเหนื่อยนี่อ่อนลงอย่างนี้อ่อนลงถึงยังไงก็ตามแต่เราไม่เคยเทศถึง2ชั่วโมงไม่เคยนะ เทศสอนพระตั้งแต่เวลาหนุ่มน้อยสอนพระผู้ปฏิบัติล้วนๆมันจะเด็ดเผ็ดร้อนมากนะคุ้งคุ้งคุ้งจนเจ้าของเองก็นี่ร้องโกขึ้นมาคือให้พระท่านเปิดเทปให้ฟังมีแต่เราเทศสอนพระเอาเทปเปิดให้เราฟังดูที่เป็นยังไงวะเวลาเทศสอนพระแล้วโอ้ยมันหมุนติ้วติ้วเป็นปืนกลไปเลยมีเวลาลมหายใจจะหมดแต่เนื้อธรรมยังไม่หมดรีบสูบลมหายใจดังฟิ้วฟิ้วฟิ้วถึงขนาดนั้นก็เป็นมันก็ไม่เมื่อยไม่เพลียถ้าทุกวันตายเลยประเทศเลยสบายสบายเอาที่เราพูดนี่มันพี่ปฏิวนะกับหลวงปู่มั่นเทศนี่จึงยกนิ้วให้เลยว่าปรมาจารย์ชั้นเอกในสมัยปัจจุบันคือพระแม่อาจารย์มั่นเวลาท่านเทศสอนพระรุ่นนะคืออยู่ในป่าไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวท่านไม่ยุ่งท่านกลั่นกรองพระเทศนี้ไหลเลยจนรัวทั้งที่ท่านพูดเป็นนิสัยบรรจงนะแต่ถึงขนาดนั้นอำนาจของธรรมเนื้อธรรมมันผลักดันออกมาไหลอู้ยอัศจรรย์นะสี่ชั่วโมงตั้งแต่เราไปถึงที่แรกเทศสี่ชั่วโมงถึงจบขั้นต่อมาก็ค่อยลดลงสามชั่วโมงเลยมาอยู่ที่สองชั่วโมงท่านก็อยู่เทศละแค่นี้ไหลนั่นแหละอำนาจของธรรมทำเต็มหัวใจไม่มีที่ตัณหาตัวใดที่เข้ามาจีบมาขวางพอที่ให้เป็นคำว่าติดเขาติดเราเขาก็ไม่ติดเราก็ไม่ติดเมื่อไม่ติดเรื่องมีแต่ทำล้วนพุ่งเลยเราได้เห็นอย่างชัดเจนอย่างหลวงปู่มั่นเราเทศว่างก็จับสี่ชั่วโมงไปฟังทีแรกสี่ชั่วโมงท่านจอดนั่งไปแล้วจอดแล้วจอดพอถึงสองชั่วโมงหยุดไม่ใช่เลยนะโอ้มีทั้งนี้เราตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้ประมาทครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราไม่ค่อยจะเข้าใกล้ชิดสืบพันกับท่านเป็นเวลานานเหมือนหลวงปู่มั่นนะพอหลวงปู่มั่นตั้งแต่วันเข้าไปถึงจนกระทั่งวันท่านมรณภาพจากไปเป็นเวลาแปดปีซึ่งพันอยู่กับท่านตลอดเวลาเพราะงั้นจึงได้ฟังอาจฟังสามท่านเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วท่านเทศสอนแต่พระล้วนๆเลยนะไม่มีประชาชนเข้าไปเกี่ยวท่านตั้งกองพระมากเกี่ยวขึ้นปั๊บเลยศีลดีไม่ดีใช่ไหมคอยพูดเพราะต่างคนต่างรักษาศีลเข้มงวดกวดขันอยู่แล้วอยู่ไม่จำเป็นพอจะมาเป็นกังวลกับศีลมีแต่เรื่องสมาธิสมถะธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมพุ่งโอ้ยฟังแล้วเพลินนะที่อยู่ถึงสี่ชั่วโมงลืมตัวคิดว่าเหนื่อยนี่จะให้เปลี่ยนในขณะฟังเทศน์สี่ชั่วโมงไม่เคยมีคือจิตมันเข้านี่หมดท่านตีเข้าใส่เข้าธรรมะธรรมะที่ตีเข้านะธรรมะเทศน์เทศภาพปฏิบัติกายก็คือก็พี่หมอเมื่อกี้หมอจิตสงบทีนี้พอถึงขั้นปัญญาพอก้าวทางด้านปัญญาท่านธรรมะท่านก้าวธรรมะผู้ฟังก็ก้าวตามก้าวตามก้าวไปพุ่งเหมือนกันนั่งเป็นไงนะถ้าขั้นสงบตอมให้สงบพอถึงขั้นปัญญาออกเดินแล้วนี้เทศท่านเทศสอนปัญญาพุ่งปัญญาทางผู้ปฏิบัติก็ก้าวตามเลยมันเป็นขั้นๆแบบนี้นะมีกำลังเราเกิดมาในชีวิตของเราในฟังเทศหลวงปู่มั่งคือการพูดครั้งนี้เราไม่ได้ประมาทครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะคือเราไม่ค่อยจะได้ชิดชื่อชื่อของท่านอย่างนั้นนักนะแต่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่งนี่ได้ชิดจนตะวันไปถึงไปอยู่กับท่านเป็นเวลา8ปีไม่ได้ห่างเหินเลยฟังอัดฟังคำเข้าอัศจรรย์มากเหลือจะอยู่ขี่ยาวไฟทางมหาวิทยาลัยเนี่ยหลวงปู่มั่งนะไม่ให้ยัดติดงั้นท่านเองเห็นประโยช กว้างขวางถ้าอาจารย์มีอาจารย์ที่ไหนอาจารย์ไหนตรงไหนนะนี่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านตะกอนแล้วท่านอย่างนี้นะยกทัพมาจะมาจะตื่นไม่ต้องจะตื่นท่านบอกงั้นเลยเป็นผู้ทรงความที่จะทรงมากทรงผลได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยเหมือนกันหมดนั่นทั้งว่าเรื่องชื่อทำมนุษย์มหาใจใจมันก็มีชื่อทั้งว่านั่นไม่ใช่เป็นสักขวานมรรควานห้ามมรรคผลนิพพานขอให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเถิดเป็นผู้สามารถที่ทรงมากทรงผลได้เหมือนกันหมดทั้งว่าท่านเองทำไมบรรยากาศถ้าท่านทั้งหลายจิตแล้วมันจะเป็นวงแคบเข้ามาท่านคิดอย่างนั้นนะให้มีกว้างๆอย่างนี้เอาให้มีทุกแห่งทุกหนผู้ประโยชน์แล้วกันเป็นผู้สามารถจะสมัครสมผลได้แล้วกันทั้งนั้นนะไม่จำเป็นต้องยัดติดเพราะท่านครูอาจารย์ทั้งหลายทั้งฝ่ายมหาวิทยาลัยจึงไม่ได้ยัดติดนะท่านพูดเองผมฟังจังถึงใจถึงใจแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทางฝ่ายมหาวิทยาลัยเราน้อยเมื่อไหร่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้นเลยคือท่านไม่ยัดติดเพื่อกระจายไปรวมกองของเพราะคณะของท่านมีมากมายกว่าทางคณะของผมเมื่อยัดติแล้วคนเราย่อมถือสมมติถือฟักถือฝ่ายผลประโยชน์ไม่ค่อยเกิดถือทำต่างๆสุภยุบันโอสุภยุบันโอนี่จะทำเอาไปด้วยนะเป็นส่วนก็จะทำเหมือนกันหมดแล้วรู้ว่ามันนะโอ้ยเราไม่มีนะท่านพูดเพราะการท่านอย่างนี้จริงมีมากเลยทั้งฝ่ายมหาวิทยาลัยท่านไม่ให้ยัดติมันขาดผลประโยชน์ต่างหากอาจารย์มีก็ตัวแรกสมเงินมีลูกศิษย์ผู้หนึ่งองค์สำคัญของท่านนะท่านกับเราเนี่ยโอ้ยท่านเหมือนเรานี่เป็นลูกหลานท่านนะพอเห็นเราบุกบั่นเข้าไปท่านอยู่ที่มวกเหล็กตอนนั้นท่านอยู่ในภูเขามีถ้ำนะพอเราไปทางโคราชได้ทราบว่าอย่างนั้นบุกเข้าไปเลยนะตั้งหน้าตั้งตาไปหาท่านจริงๆโอ้ยท่านยิ้มแย้มแจ่มใสฮะท่านมาหามาโอ้กระตือร้นท่านรู้สึกว่าท่านดีใจมากมีลูกศิษย์ผู้สำคัญท่านอาจารย์มีเป็นสายหมายสายอยู่สูงเลยท่านห้ามไม่ให้ยัดติดเพราะองค์นี้ละองค์ฟังว่าพอมรณภาพแล้วอัฐิท่านกายพระธาตุนั่นเห็นไหมมันไปขึ้นอยู่กับชื่อกับนามธรรมยุทธมหานิสัยที่ไหนขึ้นอยู่กับธรรมผู้ปฏิบัติธรรมจะหางนะท่านจันทร์มีก็อัติก็กลายเป็นพระชาติแล้วไงเมื่อไปเข้าไปหาท่านในมั่วเปรียบอยู่ในธรรมไปโอ้ยท่านเมตตามากดีใจเฮ้ยสมาบุกบันมายังไงยังไงโอ้ยครูอาจารย์อยู่ไหนผมไปได้กับงั้นเนี่ยวะหัวละท่านพอใจเพราะพูดกันมาตั้งแต่เราเรียนหนังสืออยู่ท่านมาพักอยู่วัดสุชาติจินดาท่านอยู่สูงเนินเวลาท่านมาโคราชท่านจะมาพักวัดสุชาติจินดาพูดกันมาจากนั้นถึงเวลาเราออกวัดวัดท่านก็รู้เราเป็นระยะระยะระยะจนกระทั่งบ้านแก่นี่ก็มาพบกันท่านสนิทกันมากนะท่านเมตตามากกับเราอาจารย์ชาองค์หนึ่งท่านพูดถึงอยู่เสมออาจารย์ชายนี่เคยไปอยู่หนองผือกับท่านตอนนั้นเราอยู่หนองผือท่านไปศึกษาอบรมอยู่กับท่านอาจารย์ชายเนี่ยไปศึกษาอบรมอยู่กับท่านหลวงปู่มั่นเราที่หนองผือเราอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงคุ้นกันมาตั้งแต่โน้นเนี่ยกับอาจารย์ชายกับเรานะคุ้นกันมาตั้งแต่โน้นนี่ก็เป็นเพราะเรื่องเล่นว่าอะไรนี่นะพวกประเภทเพศกรรมอย่างนั้นวันนี้เลยพูดเรื่องอะไรบ้างเติร์ดเปิดเงี้ยเลยดันป้ายเลยนะแค่ไม่มีฐานีอะไรไปใหญ่เลยพากันตั้งใจปฏิบัตินะศีลสมิสมาธิปัญญาวิชาลิมุตดูกับเราผู้ปฏิบัติจะอาจเอื้อมถึงก่อนใครนะเอื้อมมือถึงเอื้อมมือถึงก่อนใครเพราะว่างมากนักบวชยิ่งเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วไม่ยุ่งกับอะไรเรื่องด้านวัตถุก่อนนั่นสร้างนี่นี่ผมก็ดีพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเป็นอยู่แล้วนะไอ้เราเองก็ขัดไม่หัวใจนะ มันกรรมฐานเราไปหาสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งแต่ด้านวัตถุส่วนกิเลสกับจิตใจมันพันเป็นฟืนไฟนี้ไม่เข้าไปดูมันเลยเราว่าตลอดตำหนิตลอดมานะอันนี้มันเป็นภัยต่อการปฏิบัติธรรมทางด้านจิตภาวนาเอาตั้งแต่ปฏิบัติจิตกับภาวนาล้วนๆนี่พูดถึงโอกาสที่จะพูดแล้วผมเป็นนิสัยอย่างนี้จะเรียกว่าคนตับเดียวก็ได้นิ้วพาดผลโจรทยานถูกเพราะแม่ครูอาจารย์ได้ร่ำเสมอเพราะเรามันจริงจังมากทุกอย่างพูดอะไรกับเราท่านจะไม่พูดธรรมดานะเวลาคุยกันอยู่นี่เหมือนพ่อกับลูกนะกับเราเมตตาท่านเมตตาขนาดนั้นไว้ใจทุกอย่างในวัดในวาพระเนรอยู่กับสายตาของเราหมดที่จะดูแลเพื่อความสงบงามตาเวลาอยู่กับท่านยายท่านละเกะละกะในสายตานี่เวลาอยู่กับท่านนี่เอาจริงเอาจังมากทีเดียวฟังเทศอย่างถึงใจผมไม่ได้ลืมนะเรามุ่งหน้าคือเวลานี้หยุดแล้วจากภาคศึกษาเราเรียนได้พอเป็นปากเป็นทางเอาละขณะนี้ถึงขั้นเป็นมหาก็เป็นแล้วนักธรรมตรีโทเอกก็เรียนมาแล้วถึงขั้นมาแล้วเอาละพอเป็นปากเป็นทางไม่สงสัยทางด้านปริยัติเพราะฉะนั้นจึงไม่มีหนังสือติดย่ามไปเลยมีหนังสือปฏิโมกข์พกเล่มเดียวติดไปวันดูโบสถ์เท่านั้นละแล้วก็เอาจริงด้วยพอไปถึงท่านเหมือนท่านเอาเรดาร์จับไว้แล้วนะพอเรามุ่งอย่างเต็มที่นี่แหละเต็มที่จะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาความสงสัยในมรรคผลนิพพานของเราทั้งที่เราตั้งใจต่อมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจแต่ยังไม่มีผู้มาช่วยปลดปล่อยให้มันขาดสิ้นไปจากหัวใจก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นองค์เดียวตั้งหน้าพุ่งเข้าหาท่านเลยด้วยความตั้งใจพอไปถึงเอี้ยงเลยนะท่านเอาเรดาร์จับไปแล้วเฮ้ท่านมาอะไรขึ้นเลยนะเหมือนคนคุ้นกันมาตั้งกับตั้งกันทั้งที่ไม่ได้คุ้นอะไรนะเฮ้ท่านมาอะไรท่านมหามาผลนิพพานเหรอท่านว่าต้นไม้เป็นต้นไม้ภูเขาเป็นภูเขาดินฟ้าอากาศเป็นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมนั่นเห็นไหมท่านขึ้นปึงเลยกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจเอาเปิดออกพระพุทธเจ้าเปิดออกด้วยจิตตภาวนาสาวกทั้งหลายเป็นสนาพวกเราเปิดด้วยจิตตภาวนาเอาเปิดออกถ้าจะได้เห็นทั้งธรรมเห็นทั้งกิเลสในหัวใจหายสงสัยตรงนั้นนะเอานะเอาจริงนะโอ้ยมันถึงใจนะเรานะพอไปท่านก็เปิดให้อย่างนั้นเลยก็เต็มเหนียวเลยอย่างว่าละถึงขั้นจะสลบสลายแต่เราไม่เคยสลบหักเฉียดแต่พูดในเรื่องความเพียรนี่เรียกว่าผ่าโผนมากเรานะเรื่องความเพียรเอาจริงเอาจังมากจริงนะงานการมายุ่งผมไม่ได้นะเป็นเวลา9ปีตั้งแต่ผมออกปฏิบัติพรรษา7อยู่จากการเรียน9ก็ไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเลยตั้งแต่นั้นจนกระทั่งถึงท่านมรณภาพจากไปได้ภาคปฏิบัติล้วนๆงานการอะไรไม่ให้มีเลยตั้งแต่ตื่นนอนฟาดกับกิเลสตลอดเวลาไม่มีการงานใดมายุ่งฟาดสัก9ปีเอาให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลานี้ได้เปิดให้ท่านทั้งหลายที่มุ่งอ่านมุ่งทำฟังเราก็เอาทำออกต้อนรับกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะนั่นแหละเป็นเวลา9ปีตั้งแต่พรรษา7ถึงพรรษา16สัตว์ก็นี่เรียกว่างานใดไม่ได้เลยเขานิมนต์ไปฉันในบ้านนี้กันไม่เอาทางนั้นไม่เอาเลยเรียนจบแล้วแก้เจ้าของวิชาทั้งหมดเรียนทั้งหมดมาแก้เจ้าของไม่ไปแก้ใครสอนใครไม่เอาตัวคนเดียวไปก็ไปคนเดียวซะด้วยนะพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็เห็นนิสัยอย่างนี้ด้วยท่านเสริมด้วยนะถ้าว่าไปคนเดียวทำไมไปคนเดียวนะใครจะไปยุ่งกันนะนั่นท่านเด็ดอย่างนี้นะเอาไปคนเดียวนะบางทีท่านก็พูดหยอกเล่นบ้างเอาดีๆนะท่านว่าเอาดีๆนะท่านพูดหยอกเล่นก็เห็นเราตั้งใจอยู่แล้วมานี่มีแต่หนังห่อกระดูกเนื้อไม่มีมันเป็นยังไงทุกข์ขนาดไหนมาหาท่านทีไรเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเรื่องความเพียรหมุนติ้วติ้วเป็นเวลา9ปีแต่ก็เดชะอยู่นั่นแหละผลก็หนุนขึ้นเพราะความเพียรของเรามันไม่ถอยสติจับติเดินจากนี้ไปบ้านนั้นบ้านนี้เป็นการเดินโยกมตลอดทางไม่ให้มีเวลาว่างว่าวันนี้เราเดินทางเราไม่ได้ทำความเพียรไม่ให้มี สตินั่นแหละคือความเพียรติดอยู่กับจิตจิตเราเป็นคำบริกรรมหรือเป็นสมาธิติดแนบอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนี่ความเพียรอยู่กับสตินะถ้าสติขาดเมื่อไรความเพียรขาดเมื่อนั้นถ้าสติยังติดแนบอยู่กิเลสเกิดไม่ได้สติหนาแน่นเท่าไรกิเลสมันจะหนาเท่าภูเขาเกิดไม่ได้นะอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาดันออกมาให้เกิดสังขารสังขารนี่สติใจไว้มันเกิดไม่เกิดต่อจากนั้นก็สร้างฐานในความสงบขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆด้วยสติเอาจนกระทั่งตั้งได้เลยเรื่อยฟาดสะก้าวไปเต็มเหนียวได้ปรงเรียกว่าลงเวทีกันที่หลังวัดดอยธรรมเจดีวันที่15ลืมเมื่อไหร่วันที่15พฤษภาคม2493เวลา5ทุ่มเป๋งพอดีหลังวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครเวลา5ทุ่มเป๋งฟาดกันกับพี่เลี้ยงขาดสะบั้นตัวนี่พุ่งเหมือนเหลานะนี่แหละอำนาจที่ว่าฟ้าดินถล่มนั้นเรายอมรับแต่ต้นไม้ภูเขาฟ้าดินอะไรเขาก็อยู่ของเขาที่มันเป็นจริงๆมันเป็นในกายของเราก็ปิดนะคือจิตนี่ระหว่างจิตกับกิเลสเนี่ยมันพันกันอยู่เนี่ยกว่ามันจะหลุดออกได้เนี่ยตอนมันหลุดนี่สิตอนกิเลสขาดสะบั้นออกจากใจใจดีดนี่ร่างกายนี้พุ่งเหมือนเหลานะมันเป็นของมันเองนะผึ่งเลยเสียนตีเลยนี่จ้าเลยเสียนะโถน้ำตาล่วงเลยจ้ะอัศจรรย์เหนือขึ้นเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ได้เหลืออย่างนี้ได้เหลือซ้ำแล้วซ้ำเรามันถึงใจทำแท้เป็นอย่างนี้ได้เหลือพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้ได้เหลืออย่างที่เป็นอยู่ในหัวใจเรานั้นเออพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงมันอัศจรรย์นั่นล่ะวันลงเวทีวันที่15พฤษภาคม2493นั่นเป็นวันลงเวทีวันหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มความจริงร่างกายของเรามันพุ่งเหมือนเหลานะระหว่างกิเลสกับธรรมขาดสะบั้นกันจากใจที่นี่กายกับใจมาอยู่ด้วยกันมันจะเถือนถึงกันร่างกายนี่พุ่งเหมือนหอกเหมือนเหลานั่นเป็นนี่แหละที่ว่าฟ้าดินถล่มเราก็ยกให้แต่เป็นฟ้าดินของเราที่ธาตุสี่นี่น้ำลมไฟของเรานี่มันถล่มของมันเองนะส่วนอันนี้เขาก็อยู่เขาอย่างนั้นละเห็นชัดเจนนี่ละการปฏิบัติเอาให้จริงให้จังนะธรรมะบริจาคเป็นส่วนกระทำไม่มีที่ไหนที่จะได้แก้ไขดัดแปลงให้เป็นอย่างอื่นว่านี่ไม่ถูกไม่มีส่วนกระทำตัดไว้ชอบแล้วฉะนั้นเอาปฏิบัติให้ชอบเถอะลงปฏิบัติให้ชอบแล้วมรรคผลนิพพานมีอยู่กับทุกคนพระพุทธเจ้าเทศสวัสดิ์ธรรมตัดไว้ชอบแล้วชอบเพื่อมากเพื่อผลเพื่อนิพพานนั่นแหละไม่ได้ชอบเพื่ออะไรเอาให้จริงให้จังนะบวชมามีตั้งแต่ผ้าเหลืองคลุมศีรษะอยู่มรรคผลไม่มีมีแต่กิเลสตัณหาเต็มหัวใจอยู่ไม่ได้นะบวชก็มาแล้วให้มีศีลก็เต็มเหนียวสมาธิเต็มเหนียวปัญญาเต็มเหนียววิชาวิมุตติหลุดพ้นเต็มในหัวใจไปที่ไหนสว่างจ้าพระอาทิตย์ร้อยดวงสู้ไม่ได้นะนั่นกิเลสเท่านั้นปิดที่หนาแน่นที่สุดเวลากิเลสเปิดออกแล้วไม่มีอะไรมาปิดเลยจ้าหมดเลยนั่นเอาให้ดีนะเอาละเท่านั้นจริงพอเลยไม่รู้จักจบวันนี้นะเอาใหญ่เลยเออมาเดี๋ยวนี้ก็จะให้พรโอ้วันนี้ก็คนมากนะข้างนอกก็เต็มหมดเลยนะวันนี้เทศก็ดูจะสมน้ำสมเนื้อกันคนมากนะเทศจบไม่เปลี่ยนวันนี้เทศจบไม่เปลี่ยนเรื่อยตลอดมาเลยนี่ยังไม่พอนะ
1: ให้แล้ว
0: มันเป็นอย่างนั้นแหละทุกวันนี้ไม่เป็นท่าละหลงลืมความจำออกมานอกหลงลืมแต่ภายในไม่ลืมถ้าว่าลืมภายในเทศไม่ได้นะเทศมันเป็นปัจจุบันออกปัจจุบันส่วนเทศเรื่องสัญญาความจำไม่ดึงไม่เป็นท่าละอันนั้นไม่ใช่สมบัติของตนเป็นความจำเฉยๆส่วนอัตตาสมบัติคือเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติตนรู้ด้วยเห็นด้วยเป็นของตนด้วยอันนั้นติดตลอดเลยเอาละหน้าที่นะหมดแล้วนะหรืออะไรมีอะไรอีกล่ะขั้นให้พรแล้วมันก็หมดเท่านั้นหรือว่าส ถึงจะมานี่ก็ไม่ได้อยู่เมื่อวานนี่ก็ไปทางปากีนด่านทางปากีนวันนี้ก็ไปด่านทางปากช่องขึ้นเขาใหญ่ไปแจกทานพวกรักษาด่านสมบัติของชาติสองวันก็ไม่หยุดเมื่อวันเช้าก็เที่ยงมาถึงที่นี่คนเยอะนะวันนี้คนเยอะมาก เออดีหน้าพระลูกพระหลานตั้งใจปฏิบัติให้ดีมรรคผลนิพพานเรานี่จะสามารถอาจเยี่ยมถึงก่อนใครเพราะหน้าที่การงานทุกอย่างว่างหมดทางประชาชนคนเมืองทั้งหลายเขาให้โอกาสเปิดโอกาสให้ท่านเต็มกำลังเราอาศัยบิณฑบาตกับเขามากินวันหนึ่งวันหนึ่งฟาดกับนี่เลยเท่านั้นเองเอาละที่นี่ให้พรไม่ให้อยู่แล้วนะพอละให้อะไรเอาเลิกได้แล้วที่นี่เลิกได้แล้วเอาไปละที่นี่นี่อะไรละเอาที่นี่จะพากันกลับก็กลับได้แล้วกลับละนี่ก็กลับอายุยาเนี่ยเหรอต้องกลับอายุยาก็ประมาณชั่วโมงเราเคยไปเคยมาก็ชั่วโมงจะไปถึงวัดชั่วโมงกว่าเอาไปสวัสดีภาวนา
1: บางชนเลยนะครับผม
0: นี่ก็จะกลับไป
1: บ
0: างช
1: น
0: เ
1: ลย
0: โอ้โตเขาเขียวนู่นน่ะไม่ใช่เล่นนะเขาเขียวเราเคยไปแล้วไกลจากบางชนขึ้นเขาเขียวพระอยู่ด้วยกันกี่
1: องค์สามองค์คร
0: ับ
1: ผม
0: พอดีละสามองค์พวกหมีพวกเสือมาเยี่ยมแถวนั้นไหม
1: ก็เสียงลั่นอยู่ครับผมก็เสียงลั่นอยู่ครับผม
0: เสียงลั่นแถวนั้น
1: เสียงลั่นเลยครับผม
0: แต่เขาไม่เข้ามา
1: เสือที่หลุดไปแล้วตอนนี้จับได้แล้วครับผมเสือจากัวที่หลุดไปคราวที่เราจับได้แล้วครับผม
0: ไหนเป็นไง
1: เสือจากัวครับผมหลุดออกจากกรงไปครับผมตอนนี้จับได้แล้วครับผม
0: เสือจน
1: ตัวที่หลุดไปครับผม
0: เสือที่หลุดไปทำไมถึงจับได้ล่ะ
1: เอาหมูมาล่อไปที่กรงครับผมหมูมาล่อไปครับผมเนื้อหมูครับผม
0: เอาหมูมารอไว้
1: ครับผม
0: มันไม่เข้า
1: โครงครับผม
0: เ
1: พราะว่า
0: แล้วที่นี่หมูเป็นอันตรายไหมล่ะ
1: หมูเป็นชิ้นเนื้อครับผมเนื้อหมูครับผม
0: โอ้เอาเนื้อหมูนึกว่าเอาสัตว์ตัวเป็นหมูถามนี่ถ้าเป็นหมูเป็นอยู่ก็ต้องหมูไว้คอกหนึ่งทางหนึ่งเสือมาคล้องเข้าทางนั้นได้กินหมูไม่ได้จับเสือได้นั่นถ้าโง่ก็ให้หมูกินให้เสือกินหมูก่อนแล้วคนกินเสือโง่มากเข้าใจไหมเอาละไปไปละสองทุ่มเสร็จบางทีคนก็มากวันนี้เต็มแล้วเทปวันนี้ก็จะชัดเจนอยู่นะจะออกทั่วไปหมดเป็นวิทยุเลยนะเมื่อคืนนี้ก็ดีอยู
2: ่
0: วันนี้ก็ดีอยู่แต่วันมาเทียไม่เป็นท่าละเพราะมันเหน็ดเหนื่อยเอ๊ะสะเปะสะปะล้มลุกคู่การเดี๋ยวหยุดไปไม่รอดแต่เมื่อวานกับวันนี้ค่อยดีกำลังค่อยดีเอาไปลูกใครจับให้ถูกแขนลูกนั่นล่ะไปฟาดแขนลูกคนอื่นผัวคนอื่นไม่ได้นะตรงนี้จับลูกแขนลูกแขนผัวผิดไปหนึ่งใจไหมเอาไป
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านฟังครับ
1: ไปละ60กว่าขึ้นทันทีทันทีนะต้องประกาศอยู่ด้วยการให้ขยับขยายนั่นนั่นไม่มีที่ทางเลยดงนี่เต็มหมดเลยวันนี้เนื้อที่จะ163ไร่กว่าเต็มหมดทางข้าคนนี้ก็ไปผู้หญิงมันจะโยมแม่อยู่อะไรได้แล้วยังนี่แน่นนมแล้วยังเนี่ยยื่นให้แล้ว2คนข้ามลังใหญ่มาเลยเป็นไงผลทางโน้นถึงฝนเป็นไงฮะ
2: เริ
1: ่
2: มตก
1: นี่ไม่ค่อยดีนี่ฝนยังไม่ค่อยตกนะตกแต่ไม่มากอย่างเมื่อคืนนี่ก็ตกแต่มันยังไม่ได้ทำให้ท่วมที่นั่นที่นี่หน้านี่มันธรรมดาของทุกปีมันลงแล้วฝนนี่ตกเบาบางไม่ฝนมากเนี่ยเมื่อไปฟันนี้ก็ถึง2ปีแล้วมั้งนะผมไม่ได้ไปฟันนู้นก็ถึง2ปีแล้วมั้งนะรวมๆนี่ก็ประมาณ
2: 2ป
1: ีนี่ก็ประมาณ2ปีไม่ได้ไปไม่ได้ไปทั้งนั้นก็ไปทั้งอื่นนะยุ่งตลอดถ้าว่างมันไม่ได้ว่างเลยยุ่งตลอดเมื่อสี่วันมันยังตรงนี้ไปจังหวัดเลยแล้วก็เลยไปนะฮะเขาไม่มองไปดูพวกทหารพวกทหารไม่มองไปดูสถานที่ที่จะสร้างวัดเขาอยากได้พระกรรมฐานเลยพระวัดนี้ก็เลยไปดูนี่ไปนี่ก็ถึง300กิโลจากนี้เลยแต่เวลาเราไปห่อไปลงแล้วนั่งรถเข้าไปดูมีที่ได้ไปเห็นป่าธรรมชาติในแถวนั้นป่าธรรมชาติจริงๆโอ้ต้นไม้มันสดชื่นผมว่าภาพแถวนั้นคงแยะพวกภาพจริงจริงตัวเหมือนจริงนะแต่ละเพราะมันป่าชื่นจริงๆนะมองดูนี่โอ้ใบไม้นี่มันสดใสเหลือเกินแล้วน้ำก็ไหลน้ำลำธารไหลมาละเพียงไปดงน้ำบาดทุกจริงๆนั่นแหละที่ขอให้เป็นที่จัดสรรของพวกชาวบ้านแล้วพวกทหารผู้ควบคุมเป็นผู้แบ่งให้แบ่งมันเป็นที่เป็นที่เราอยากได้พระเราให้อยู่นั่งพอให้เป็นที่อบอุ่นว่างั้นแต่เขาก็จะได้พระวันนี้ทหารมาติดต่อเราก็เลยไปนี่นั่นจะไปอีกแล้วว่างไปเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปนี่นั่นก็เลยอยู่เราก็ถือนั่งฮะมันหลายจังหวัดนี่ขอนแก่นเนี่ยนี่มาสมัยพันธุ์ขอนแก่นมหาสารคามมีพระคุณนครหนองคายเนี่ยมาทหารทำสบายๆนะแต่เราต้องเป็นพื้นนี่ต่างจังหวัดด้วยมาหลายจังหวัดเราก็เรียกว่าเป็นพื้นอยู่แล้วเตรียมผ้าเราจะไปฉันทุเรียนที่จันเราสัก2-3วันเลยมาเลยไปต้องเอาปากพูดนะว่าเราจะหาช่องว่างๆเราถามผู้เรียนที่ตันว่าครับวันสองสามวันสองสามวันว่าเลยไม่มีเวลาไปเลยติดอยู่ตลอดเนี่ยบางคนเราถามก็ผู้เรียนเห็นเรามาเต็มนี่ไม่เอาผู้เรียนที่ไปถามสวนผู้เรียนนู่นว่าเขาไปถามที่สวนนี่นะถามผู้เรียนสวนนั้นดีกว่าผู้เรียนนี่นะว่าเอาว่าสดๆถามเลยนี่นะเราเคยถามมาแล้วนี่ว่าจะว่าเราเลยไม่ได้ไปก็คือนะทางจริงฉันอยู่เรียนสดมันผิดกันมากนี่นะ พอออกมาก็มาขันเลยเวลาออกมางานรถมันก็ต่างกันบ้างนี่ก็มีนั่นเนี่ยในวัดนี่ก็มีทุเรียนนะสวนทุเรียนมีต้นทุเรียนนะเราจะออกโชว์อยู่ทุเรียนเรามีทุเรียนต้นหนึ่งพอปี516คือปลูกตั้งแต่2005นะถึง516ยังไม่เป็นไม่มีลูกเลยพอดีปี516มันหนาวจริงๆแล้วลงจุด5นะ
2: ปลาเย
1: ็นนะลงถึงจุด5เกือบถึง0มันลงเป็นระยะลงแล้วก็อยู่2 0 3 0แล้วลงอีก2 0 3 0ลงเรื่อยทุเรียนปลูกไว้ตายหมดแล้วต้นนี้มันใหญ่กว่าเพื่อนเราก็เลยนี่ให้เขาไปเอาเลื่อยไปตัดต้นมันให้มันยังเหลือตอมันเดี๋ยวมันจะขึ้นก็บอกมันแต่มันจะแตกขึ้นต้นนี้เรายังนะตัดตอมันแตกขึ้นจริงไอ้ส่วนข้างบนมันตายหมดแล้วนะรีบตัดแค่นี้เหลือแต่หัวตอมันก็แตกขึ้นนี่เราเตรียมมันเป็นลูกแต่ลูกพอพูดได้ว่าลูกเพี้ยนนะลูกชาวบ้านถึงนะแล้วดูทุเรียนโอ้ยทางจันทร์มาเหยียบแหลกนั่นตอกกำแพงนอกมันสู้เขาไม่ได้มันตายใช่ไหมมันสู้เขาไม่ได้ระหว่างนั้นก็มีต้นเยอะแล้วลูกเท่านี้แต่เม็ดมันโตกว่าลูกมันใหญ่เม็ดมันโตกว่าลูกถึงหน้าแล้วดูถึงหน้าทุเรียนโอ้ยทางจันทร์มาแหลกออกก็กำแพงแตกมันหนีไม่ทันพูดอย่างนั้นไหมนี่ไปเห็นพระเอามาให้ฉันสองลูกโอ้ตุ๊กขามันนี่จังเลยตัวมันนี่จังอะไรเนื้อมันก็บางๆนะเนื้อก็ไม่โตลูกก็ไม่โตแต่เม็ดมันกลับโตงั้น
2: ย
1: ัง
2: มีเหลือไหมครับต
1: ้นมันยังมีต้นเดียวนั่นแหละต้นเดียวที่ว่าจัดปีฮะห้าร้อยจุดหกที่ว่าตัดต้นมันแล้วตอมันขึ้นตั้งห้าร้อยจุดหกมาถึงปีนี้มันก็สิบแปดปีแล้วมั้งมันคงมีต้นไม้เบียดมันลูกมันก็จับจะว่าแล้วนะพายรู้ว่านี่ลูกทุเรียนแล้วนี่ต้นทุเรียนเท่านั้นเองหรอพอให้ได้ชื่อเขาเวลานี้ก็ยังมีอยู่นะมีอยู่สามงอกขึ้นแล้วตายนะตายงอกออกมางอกดีๆแล้วมาปลูกเนี่ยถ้าเวลาออกลูกมาแล้วเนื้อมันติดเม็ดหมดเลย ไม่ทราบมันไปได้พันธุ์อัศจรรย์มาจากไหนไม่รู้นะเอามาจากนอกแต่ดีๆแล้วมาปลูกเนี่ยผู้เลี้ยงก็อย่างดีอย่างดีมางอกออกดีจะเอาเม็ดปลูกนะเวลามันออกผลออกมาก็งอกเนื้อติดเม็ดเสียแกะไม่ออกแต่ว่าทุเรียนก็ยังว่าแล้วเดี๋ยวก็ตายงอกนี่ตายไปจนหมดไม่มีเหลือมันคงจะเป็นเพราะอากาศร้อนมากหนาวมาก
2: ประท
1: ับ
2: ใจบุรีทั้งปีไหนหนาว
1: หัวนี่มันหนาวทุกปีนี
2: ่หนาวตอนน
1: ี้
2: ด
1: ี
2: ด
1: ี
2: ด
1: ีดีเหรอร้อนทางเชียงใหม่ขึ้นดีนะเชียงใหม่มันหนาว
2: จะหนาวมากหรือดีก็พ
1: อตอนนี้มาทดลองแล้วเอาปลูกทดลองไม่ได้เรื่องมาส้มกับมันกันส้มก็มันก็พอเป็นรูปร่างของส้มเท่านั้นแหละทุเรียนก็พอเป็นรูปเป็นร่างมันไม่ได้เป็นต้นของมันจริงๆอ่ะมันเป็นพอเป็นรูปเป็นร่างก็ตายทุเรียนก็ตายทั้งเหลืออยู่ต้นเดียวพอได้อวดบ้างแต่ทางไหนมาก็เราก็ยกทุเรียนเราขึ้นแข่งมีต้นเดียวสูงอย่างนี้ให้เป็นท่าแล้วทุเรียนไปนี่ดีไหมทางโน้นดกไหม
2: ดีเนี่ยครับ
1: ฮะ
2: ดีทางโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนดีมาก
1: อ๋อ
2: คร
1: ับ
2: ลูกผมก็ไปทำสวนอยู่เขาได้ผลดีมากทีนี้ต้องตัดทิ้งต
1: ั
2: ดทิ้งนับเป็นร้อยเป็นพันเลยมันหนัก
1: มันหนักคุณป้า
2: ตัดเลยงอมาเป็นสวน
1: ก็แถวโป่งน้ำร้อนดินมันดีด้วยครับ
2: ดี ินดีอากาศดีน
1: ้
2: ำก็ดี
1: น้ำเลยนะ
2: ขี่สูงแต่น้ำดีแบบนะ
1: คนน้ำมันไหลลงมาเลย
2: มาเลยเมืองเองทำเยอะ
1: อ
2: ื
1: ม
2: น้ำ
1: เราเคยไปแถวนั้น
2: ไอ้เดียวเรียนมาเรียนในเมืองนั่นเมืองเลยเมืองอ่ะคนน้องน้องก็จะเจอเลย
1: ทีนี้ลุงจะลาดเท่าไหร่ทีนี้ลุงลาดเท่าไหร่เคยไปทางปกน้ำร้อนเคยไปต้นทุเรียนนี่ดีเรื่องนี้กำลังลำไยด้วยนะเห็นปลูกลำไยเยอะเลยที่แถวนั้นแถวข้างๆทางเห็นลำไยกำลังปลูกกันเยอะเลยแล้วต้นสวยงามด้วยนะเป็นพุ่มเงาะอ้อยนั่นแหละลำไยน่ะทำได้อย่างดีด้วยพันกระโหลกด้วยทีนี้แล้วคนหนักมากอยู่ตลอดในวันพรุ่งนี้จะมากกว่านี้นั่นวันนี้วันเสาร์ก็ยังขนาดวันอาทิตย์มากกว่านี้เพราะว่าอาทิตย์มันหยุดงานทุกคนแหละเลยนะวันเสาร์ยังมี
2: ขยายตลาด
1: ฮะขยายไปหาอะไรก็บอกแล้วใครเพราะว่าทางนี้มันแคบก็แปลก็ไล่ลงกระทุ่งอยุธยาหนึ่งแต่ว่าเห็นใครไปวะที่แล้วปู่ตลาดตรงนี้รับด้วยกระทั่งพระเจ้าแผ่นดินทำไมรับคนไม่ได้วะระวังพอพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนี่ทำไมจะรับประชาชนไม่ได้วะพระเจ้าแผ่นดินใหญ่กว่าประชาชนยังรับได้วะระวังจะไม่สร้างเสียก็พูดจะไม่สร้างเพราะว่าบุกไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ยบุกตัวสร้างใหม่ทำมันแคบคนไปโอ้ยพอแล้ววะทำมันกว้างไม่นั่นพี่บอกเลยนั่นเห็นไหมว่าเราไม่ได้พูดถูกหยาบนะเราพูดทางเหตุผลคือหลวงปู่ท่านท่านใจดีถ้าจะมาปลูกอะไรแล้วมายึดฉันนั่นแหละนะถ้าก็ปลูกก็ปลูกชาลาไม่รู้กี่หลังเต็มอยู่วัดทีนี้พอท่านล่วงไปแล้วตอนนี้ถ้าทั้งวัดไปทำข้อวัดปฏิบัติตัดกวาดเช็ดถูชาลาไม่พอเลยคือไม่พอกับชาลานั่นเนื้อพุทธิต่างๆนี่เป็นบ้านปลวกเรือนปลวกไปหมดเลยเห็นเวลานี้นะก็อย่างนั้น
2: เวลานี้กลับกันนะครับศาลาอย่างนี้จะหาดงไม่ได้เลย
1: เงินอย่างนี้
2: เ
1: น
2: ี่ยเศรษฐีซะด้วยนะจะหายากกับทุกวัน
1: เหรอใช่เหรอมหายอมแล้วก็ข้าววะเราก็ไม่เคยยินคำยอยนี่สิเราก็ชักสะดุดเหมือนกันตื่นเขาพยายามมาเยอะไม่รู้กี่ครั้งแล้วพยายามให้ทำเพิ่มก็พอดีแล้วเวลาคนมากไม่ว่าที่ไหนมันแน่นทั้งนั้นแหละเราจะพูดเวลาคนมากคนมากอย่างเดียวเราไม่พูดเวลาคนน้อยเวลาคนน้อยนี่รักษาความสะอาดเลยไม่พอเสียหมดเลยนายกตัวอย่างคุณยันท่านก็เป็นอาจารย์ของเราอีกเหมือนกันนี่วะเราพูดเราไม่ดูถูกอย่างนั้นท่านคือท่านใจดีใครจะมาปลูกอะไรแล้วท่านก็เรื่อยสิใครมันจะขอปลูกกันวะแล้วก็เรื่อยเวลาท่านล่วงไปแล้วไปดูที่กุฏิเป็นเรือนปลวกหมดเป็นแถวสองแถวสามแถวข้างในแล้วศาลาท่านก็มีกี่หลังล่ะใครปัดกวาดเช็ดถูทั่วถึงเมื่อไหร่เพราะงั้นแล้วมันเป็นสองชั้นซะด้วยไปไหนไหนก็เลอะไปหมดเราจึงไม่ค่อยอนุโลมกับใครเท่าไรนักยิ่งกว่าความเหมาะสมตามหลักธรรมหลักวินัยกับสภาพที่อยู่ของข้าผู้ปฏิบัติเป็นยังไงท่านเราคำนึงถึงนี้มากกว่าอย่าให้มันหรูหรานักเจ้าสถานที่อยู่ของข้าหรูหราคือลุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาในถ้ำเงื้อมผานั่นคือที่หรูหราของข้าที่อยู่เพื่อธรรมท่านหรูหราอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่

เป็นไรไปเราพยายามรักสงวนจริงครูบาอาจารย์ท่านดำเนินมาท่านดำเนินตามแบบการฉบับหลวงปู่มั่นองค์ปัจจุบันนี้เป็นสำคัญมากสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญของท่านเหมาะสมเทียบกับตำรับตำราแล้วไม่มีข้อแยกแยะเลยคงเต่งเต่งเต่งเต่งเนี่ยนั่นถืออย่างนั้นเพราะนางก็ถามเรื่องพวกเรามีพวกเราทุกวันยังถือพวกอิฐพวกปูนพวกหินพวกทรายการก่อการสร้างทลายเป็นศาสนาเลยนะเป็นเนื้อเป็นหนังศาสนาเรื่องการพึ่งปฏิบัติตัวรักษาตัวไม่ค่อยมีนี่จะไปรักษาประดับส่งเสริมภายนอกไม่ประดับส่งเสริมตัวเองด้วยศีลธรรมในภายในกายวาจาใจนี่เลยเพราะงั้นโลกมันถึงร้อนมีการจะพัฒนาวัตถุไม่พัฒนาทางด้านจิตใจกายวาจามันเสียตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี่ให้พัฒนาตรงนี้นะสอนที่ไหนก็สอนที่ตรงนี้เมื่อตรงนี้ดีแล้วมันกระจายไปหมดความดีออกจากหัวใจถ้าใจเลวสักอย่างเดียวนี่อะไรมันก็เลวไปหมดนั่นท่านพัฒนาถูกต้องจุดสำคัญไหมล่ะมโนบุพังคมาสมาขึ้นหัวใจไปเบื้องต้นเลยสอนหัวใจแล้วก่อนให้ใจรู้เรื่องราวเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใจผู้พาดำเนินก็เรียบร้อยใจไม่รับการพัฒนามีหนึ่งจะพัฒนาภายนอกยุ่งไปหมดมันก็เป็นกลายเป็นฟืนเป็นไฟไปถ้ามันจำมาไว้เราสอนอย่างนี้เราไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจนะเราสอนให้คนขยันพัฒนาตัวเองเพื่อติดการงานทั้งหลายจะเป็นที่ราบรื่นดีงามไปตามเจ้าของซึ่งเป็นส่วนใหญ่คือใจใจว่าอะเราจะว่าหลวงตานี่สอนให้คนขี้เกียจอยู่ว่ามันไปเรื่อยๆนะที่เราเป็นเครื่องมือง่ายนิดเดียวนะพอเราสอนให้เป็นธรรมที่เด็ดเข้าแทรกเข้าสวมรอยหลวงตานี่สอนว่าอย่างนั้นนั่นไปอย่างนั้นนะเมื่อเราผิดความมุ่งหมายเลยที่ก็บอกแล้วว่าอุทานสัมปทานั่นให้ถึงความด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่าขี้เกียจขี้ค้านในหน้าที่การงานที่ชอบเนี่ยถ้าไม่สอนแล้วก็ให้ขี้เกียจงอมืองอเท้าอยู่โอ้ยเจ้าเองอ่ะสอนอย่างนี้สอนคารวะนะฉะนั้นก็แล้วก็สัมปทาสมบัติเงินทองข้าวของที่ได้มาแล้วให้รู้จักการเก็บการรักษาการจับจ่ายใช้สอยพอประมาณอย่าฟุ่มเฟือยอย่าฟุ่มเฟือยนะท่านก็บอกแล้วอันใดที่เก็บไว้เพื่อความจำเป็นอันใดใดให้มีเหตุผลพร้อมจะจ่ายไปมากน้อยเพียงไรให้มีเหตุผลไปพร้อมในการจับการจ่ายคนเราย่อมไม่ลืมตัวเมื่อมีเหตุผลเข้าติดแนบแล้วไม่ลืมตัวง่ายๆนะอันนี้เก็บไว้เพื่ออะไรหรือเก็บไว้เพื่อความตระหนี่นั่นมันมีอีกนะเก็บไว้เพื่อความจำเป็นมันต่างกันนะความตระหนี่กับความจำเป็นต่างกันถ้าความตระหนี่เก็บไว้เท่าไหร่ก็ไม่พอเก็บมีเท่าไหร่มาเก็บหมดแม้เจ้าของจนจะตายไม่ได้กินก็มีนี่ท่านมหาเป็นพยานกันใช่ไหมท่านมหาเจ้าของก็กินไม่ได้ขนมเบื้องเห็นไหมนี่ทานขนมเบื้องนั่นแล้วเศรษฐีนั่นเงินทองก็ของมีเท่าไหร่ก็ตัวตระหนี่มันเก็บหมดตัวใช้สอยที่เป็นประโยชน์ไม่ยอมให้เปิดออกใช้ที่สุดท้ายเจ้าของก็หิวฮะแล้วไม่ได้กินนอนแซวอยู่ในบ้านนั่นเมียก็ไปถามที่เป็นยังไงที่นอนข้าหิวขนมเบื้องหัวแล้วขนมเบื้องที่มันก็จะอดอยากก็ร้ายอยู่ไปหาเอามากินหมดทั้งบ้านแล้วจะไปพูดถึงบ้านทุกบ้านที่หัวอีกแหละมันกลัวเขาจะมากินด้วยพูดถึงบ้านนั่นน่ะอ๋อถ้างั้นไม่ต้องพูดถึงบ้านเรากินเราสองคนเจ้าก็ไม่ต้องกินกินแต่ค่อยคนเดียวด้วยล่ะต้องที่นี่มันมีในทางนี่ท่านมหาเนี่ยมาเป็นพยานกันเนี่ยออกมาจากคัมภีร์เดียวกันฝ่ายมหาต้องผ่านหลักวิชาอันนี้นะผ่านด้วยกันรู้ด้วยกันนี่เราไม่ได้งั้นเนี่ยความตระหนี่ถ้าลงให้มันเลยให้มันเป็นหัวหน้าแล้วมันเอาทรัพย์สินเรียบเจ้าของจะตายก็ไม่รู้เรื่องยังไม่รู้โทษของมันเลยนั่นถ้าเก็บไว้เพื่อความจำเป็นมันก็รู้เองความจำเป็นขนาดไหนควรจะเก็บไว้มากน้อยเพียงไรควรจะจับจ่ายมากน้อยเพียงไรมันรู้เองถ้าพูดถึงเรื่องความจำเป็นคือเหตุผลแล้วนั่นถ้าพูดถึงเรื่องความตระหนี่แล้วตายที่มาบอกไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เคยพูดไปรู้กี่ครั้งกี่หนแล้วเราพูดตามหลักความจริงให้เป็นที่รับรู้ดีงามในการครองชีพของเราไม่อย่างนั้นไม่ได้นะมีมากเท่าไรมันก็ทุกมีน้อยมันก็ทุกไม่มีมันก็ทุกก็เพราะการรักษาเจ้าของไม่มีเหตุผลนั่นเองการเก็บการรักษาการสะสมหามันมีเหตุผลเป็นเครื่องค้ำประกันอะไรๆมันก็รั่วไหลไปหมดแล้วที่เรื่องนี้นี่ผลที่ได้คือกองทุกข์แน่ต้องพยายามนี่สอนทุกวันทุกวันแล้วสอนทุกวันแล้วเนี่ยเทศทุกวันเมื่อวานนี่ก็ยิ่งเผ็ดร้อนใหญ่เมื่อวานนี่นะเมื่อวานนี่เผ็ดร้อนอยู่มากเหมือนกันวันนี้ไม่ค่อยอะไรแล้วก็ขนาดนี้เบาๆนะ

0: ก็เพื่อจะให้มันถึงใจใช่ถึงนี่เป็นไงให้มันถึงใจถึงกิเลสกิเลสมันฝังอยู่ลึกให้ธรรมะขุดลงไปให้มันถึงมันแล้วก็กิเลสจะกระเทือนก็เดินต่อไปแล้วเราก็สบายนั่นความหมายว่างั้นนะเราไม่ได้เทศได้สอนคนดูด่าว่ากล่าวคนด้วยอำนาจของกิเลสความโมโหโสโสเราเทศด้วยอำนาจของธรรมถ้าว่าพลังกับพลังของธรรมสง่าไม่ใช่พลังของกิเลสมันต่างกันพลังของกิเลสถ้าออกไปแล้วโลกวินาศเลยนะถ้าพลังของธรรมออกไปตรงไหนเย็นไปหมดนั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะผมพูดถึงเรื่องพลังกิเลสมีกำลังธรรมไม่มีกำลังมันแก้กันได้ยังไงมันต้องมีกำลังสิกิเลสเด็ดธรรมะต้องเด็ดก็ค่อยพูดแล้วเราก็ปฏิบัติตัวของเราที่ตัวไหนมันแตกเราฟาดมันลงถ้ามันหัวขมามเป็นไรวะกระจายไปหัวขมามหัวความมันอ่ะพระเจ้าพุทธเจ้าให้บอกขอแปลนะครับจะแปลร้ายมันจะเป็นขีดกระตือพระเจ้าพุทธเจ้าจากแนวไหนท่านจำเอานะสอนทุกวันน่ะตั้งแต่มานี่โอ้สอนไปที่ไหนก็เหมือนกันไปกรุงเทพก็เต็มอยู่เหมือนกันนะพอฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหูมีกี่หูจ่อเข้ามาปากเดียวหมดเลยเข้ามาปากเลยไล่ก็ไม่กลับถ้าไม่ได้ฟังซะก่อนแม้แต่ฟังแล้วไล่ยังไม่กลับจนกระทั่งได้หาวิชาใหม่มาใช้ถ้าไม่กลับไปอยู่นี่นะเราจะไปปรปาริแต่คือหมดเลยไม่ต้องไล่พอเราหนีอย่างเดียวแสดงว่ามันก็ผิดอยู่กับเรานี่แน่ฟังจำเอานะให้มีเหตุมีผลพัฒนากายวาจาใจตัวของเราจะได้สงบร่มเย็นครอบครัวเย่าเรือนตลอดสังคมหน้าที่การงานจะสงบร่มเย็นถ้าต่างคนต่างได้พัฒนาจิตใจรู้เหตุรู้ผลในวิธีดำเนินกิจการงานต่างๆถ้ามีแต่ความอยากความทะเยอทะยานเป็นแนวหน้าเป็นผู้ชักนำแล้วชิบหายเพราะมันนั่นมีแต่ความหวังความหวังหวังแล้วจนจะตายและสุดท้ายก็ตายที่ประกอบความสมหวังไม่มีนั่นถ้าเป็นธรรมแล้วมีแน่แน่มีอะไรแล้วก็เรารู้จักวิธีเก็บวิธีรักษาไม่ฟุ้งเฟ้อเหอะไม่ลืมเนื้อลืมตัวคนเรา ส่วนมากมันลืมตัวอะไรเต้กิเลสต้องหลอกคนให้ลืมตัวเสมอให้รู้ตัวมีแต่ธรรมพระท่านจึงบอกว่าให้มีสติให้มีปัญญาพิจิตรพิจารณาเรื่องของเรานั่นแหละมันทำลายเราและเรื่องของเรานั่นแหละมันทำเราให้เจริญเนี่ยมันต่างกันเพราะเรื่องของเราเป็นธรรมแล้วก็เจริญถ้าเรื่องของเรามันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆแล้วนั่นล่ะมันก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่เราพากันจำเอานะเทศทุกวันเอาละพอเท่านี้พอเทศมากนักเถอะมันหมดภูมิมาแล้วเทศทุกวันเดี๋ยวอะไรมาเทศนักวะก็ไม่ได้เรียนอะไรหลวงตาป.3เคยบอกแล้วนี่เรียนจบป.3เท่านั้นจะได้วิชามาจากไหนคนป.3ฟังสิก็ดีก็ได้พูดนะก็เรียนจบป.3จริงนี่แต่ก่อนมีพอไม่มีป.4พอจบป.3แล้วก็ใครอยากจะเรียนมัธยมก็เข้าไปนั่นแหละโรงเรียนเทคนิคทุกวันนี้นั่นน่ะเขาเรียกโรงเรียนหลวงโรงเรียนมัธยมอยู่ตรงนั้นแหละถ้าใครเรียนจบป.3แล้วอยากจะเรียนมัธยมก็ไปนู่นแต่เราไม่ได้ไปเรียนมัธยมเรียนจบแค่ป.3แสดงว่าสมบูรณ์เต็มที่แล้วป.3ทุกวันนี้มันก็เลยได้เป็นหลวงตาป.3นี่เคยเล่าให้ฟังแล้วคนมีผู้หญิงคนหนึ่งเขียนจดหมายมาหาเราจากเมืองนนท์เขาเขียนมาโอ้เขาขอโทษขอโพยอย่างดิบอย่างดีไพเราะเพราะพิ้งนะเขาบอกเขาไม่เคยเขียนจดหมายมาถึงพระเลยนี่เป็นฉบับแรกเขาว่างั้นเขียนมาถึงท่านแล้วเขาก็จบเพียงแค่ป.4เท่านั้นเขาว่างั้นนะเราก็ตอบไปผึ่งบอกว่าเราให้อภัยตั้งแต่คุณยังไม่เขียนจดหมายเพราะยกตาที่จบแค่ป.3เราบอกนี่คือเราให้อภัยเขาก่อนแล้วตั้งแต่เขายังไม่เขียนจดหมายนึงพอตอบขึ้นมาก็เสร็จแล้วแล้วก็ลงชื่อหลวงตาป.3ไปเลยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเราไม่ลืมจนมาจะแบบนี้คงว่าเขาคงเก็บไปเรียบร้อยเลยล่ะเพราะมันจดหมายขังๆอยู่ใช่ไหมหลวงตาป.3ในปัญหานี่เราไม่ให้พระดูถ้าพระดูจดหมายเราในส่วนมากพระจะคัดลอกเอาไว้นะจนตามธรรมดาจดหมายฉบับใดที่มีความสำคัญนั้นเราจะให้พระดูอ่านดูทั่วหน้ากันก่อนจะบิณฑบาตเพราะพระรออยู่แล้วอ่านให้ทราบทั่วกันแล้วก็ให้ปิดเพราะเราสลักหลังรองอะไรเรียบร้อยแล้วก็ส่งนี่พระส่วนมากที่ได้มาเป็นปัญหาหนังสือเล่มปัญหานี้นั่นเพราะอ่านแล้วจะคัดลอกไว้ก่อนแล้วถึงส่งถึงมีแต่อันนี้เราไม่ได้มาอ่านเพื่อหลวงตาป.3ถ้าไม่งั้นก็คงจะมีอยู่ในนั้นหลวงตาป.3อันนี้ให้พรนะเอาแค่นั้นละวันนี้เอาสมควรนี่ท่านพี่น้องทางจันทร์มาเนี่ยมาเยี่ยม พระก็เต็มอยู่นี่ในวัดเนี่ยมาจากจันทร์พระมีเยอะกว่าทุกจังหวัดนะที่มาจากจันทร์มาอยู่ที่นี่มีเยอะกว่าทุกจังหวัดจังหวัดแล้วนั่นก็มีองค์สององค์อันนี้มีดุ้มมีหลายองค์ไม่ขาดวัดป่าบ้านตาลนี่ตั้งแต่สร้างวัดมาที่ไม่ขาดเลยตั้งแต่สร้างวัดมาเริ่มสร้างวัดมานะจันทร์หนึ่งอุบลหนึ่งสองจังหวัดนี้ไม่เคยขาดเรื่อยมาจนปัจจุบันเนี่ยนอกนั้นก็มีขาดบ้างมีมากมีน้อยและขาดไปบ้างแต่สองจังหวัดนี้ไม่ขาดจังหวัดจันทร์หนึ่งจังหวัดอุบลหนึ่งไม่ขาดเลยวัดนี้ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมา ยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนตีสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติอารโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่นี่พอละนี่นักครูจะไปต่อวัดดอยเหรอโอ้ไปวัดอะไรมาแล้วฮะ
1: ไปดูหนักเป้ง
0: อ๋อเห็นหนักเป้ง
1: เดลี่มาเป็นหนักเป้ง
0: ก็ดีหนักเป้งก็ดีริมแม่น้ำโขงถ้าพูดถึงเราอากาศดีหนังสือท่านผู้ใดที่ยังไม่เคยได้ก็ให้รับไปได้ทางจันทร์เราเป็นยังไงนี่หนังสือกองละชนิดนั่นแหละห้ากองก็ห้าชนิดด้วยกันมาเลยหยุดนานถึงได้มาพบกันทีนึงก็อยู่ที่เก่ามันแล้วอยู่ไหนแล้วเป็นไงผ่านแล้วเป็นไงก็เวลาผ่านแล้วดีขึ้นไหมชัดไหมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขับรถแล้วนะแต่ก่อนนี้ขับรถจนขึ้นครับจะเด็กนี้ด้วยเออไปอ้าวเฮ้ยเฮ้ยนั่นแกไปแล้วนี่นี่อันเดียวเอาละอันนี้ท่านฟักไม่เห็นมาท่านฟักแต่สบายอยู่สบายรู้ท่านฟักอ่ะระยะนี้ไม่เห็นมาท่านฟัก
1: แม่ไม่
0: ทันสมัยอ๋อแม่นี่ก็เป็นนานแล้วนะแม่นะเอากราบเจ้ากราบเจ้ากราบแล้วเดี๋ยวมันโดนมีดไปละวันนี้หมู่บ้านนี้มาบ่าวบ้านโอ้หมู่บ้านยิ่งเข้มข้นกว่าหมู่บ้านดีถึงหมู่บ้านนะของยายโยบ้านเผ็ดร้อนมากบ้านนี้ไม่ค่อยเผ็ดร้อนนี่เป็นบางวันเลยเว้ยเผ็ดวันมันก็ลิ้นกุดไปเลยวานนี่ฟังไหมวานเนี่ย
1: ไม่ได้มา
0: แ
1: ม่ไปทำงานนะ
0: มาวานนี่เผ็ดร้อนมากอะถึงเลยวานเนี่ยเราไม่สนใจแล้วก็เรื่องเทพที่ดุ้งจะอัดข้างในค่ะพูดนี่ดุ้งจะอัดทุกวันยังไงไม่รู้หนังสือสามกองนี่เหมือนกันล่ะสามกองนี่เหมือนกันคือเอาไว้เป็นด้านสำหรับคนอยู่ด้านนี้ก็รับไปด้านนี้รับไปได้วางก็ไปก็วางก็ไม่อยู่เนาะวางเอาของก็เกี่ยวลงวางทางบ้านม่วงทางคำตะก้าวางสองสามลงเอาพวกหมอนพวกอะไรไป
1: ต
0: ั
1: ว
0: คนสื่อเลยครับฮะตัวคนสื่อใหญ่ดีก็ตัวคนแก่ด้วยตัวเล็กๆโอ้เราเองก็ไม่จะอ่านนะก็มองเห็นตัวหนังสือทิ้งเลยเปล่าอ่านมันต้องแกะเป็นตัวไปเลยมันอ่านยาก อย่างนี้อยู่แล้วจะเทศก็เทศที่ไหนก็ไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้หลงหน้าหลงหลังเหมือนคนไม่เคยเทศเดี๋ยวนี้นะถ้าไปหลงตกฐานอย่างเลยถ้าไปตกฐานอย่างเลยจะลืมไม่ได้ก็ไปต่อเงื่อนหน้าไม่ได้สิเงื่อนหลังมันหายไปแล้วนี่แล้วตั้งใหม่พอจะเป็นเทศขาเอาลุกตกก็อีกลุกตกก็อีกเทศกันนี่ตั้งกันสิบผมแล้วไม่เป็นข้าสักคนเดียวจากนั้นมาโอ้ยเอาแล้วพอแล้วหยุดแล้วอย่างนี้ทางนี้มันไปเทศที่ไหนไม่แล้วนะไม่เอาแล้วไม่จะเทศสอนพระในวัดนี่ยังไม่เอาเลยอย่างนี้ที่ดูต้องออกภาษาไม่รู้เทศท่านที่หนึ่งเมษาตัวที่แปดพฤษภาสองกันท่านมันต้องออกภาษาไม่เทศสองครั้งนะแต่ก่อนเราไม่ได้ร่างนะพอร่างเมื่อไรก็เราก็เสียดวงนี้เสียดไม่หลงหน้าหลงหลังลำบากเคยไม่แล้วทั้งทางสัญญาความจำเห็นดูที่คนอย่างไรบางทีมันจะมากมีวันอาทิตย์มากกว่านี้ร้อนตลอดเพราะต้องกุ้งเยอะตั้งแต่พอสอบ95นะเราไปที่แรกนะไปวัดทองกุ้งพอ95งานอยู่นะฮะดังพอ95มันเป็นป่าทั้งหมดแล้วติดตรงข้างนี้มันก็เป็นสวนยางนะแล้วจากนั้นก็เป็นป่าช้าตรงข้างถึงวัดใหม่มันละวัดใหม่เป็นที่สุดของเมืองเลยวัดใหม่สุดใช่ใช่วัดใหม่ใช่ไหมแล้วแต่ร่างนาคงจะป่าช้าเป็นป่าไปเรื่อยคนไม่กล้าไปแต่คนเดียวไปวัดนี้เขากลัวผี
1: กล
0: ั
1: ว
0: ห
1: น
0: ัก ห
1: ัวมันมีใครกล้าเข้าไป
0: ใช่แล้วคือมันป่าขนาดนั้นแล้วมีจะน้องมีจะป่าช้าติดไปเลยวัดใหม่เด็ดสุดของเมืองนะถึงนั่นแหละ
1: มีแต่ป่าไผ่อะไรไหนก็เลย
0: มี
1: ต
0: ึ
1: ก
0: ขึ้
1: น
0: หรอวะงั้นยังไม่พูดเลยแต่ก่อนก็ยังเงียบเงียบโอ้โห
1: ถนน
0: เส้นนั้นเราไปคนเดียวนะไม่ใช่แล้วผมขโมยให้เจ้าหมื่นละหรือเพื่อนลุงผมแล้วผมจะตายตั้งแต่พ.ศ.93หลวงปู่มั่นมรณภาพแล้วพระเกาะปุ๊บเดียวเลยเขาอยู่ไหนก็เหมือนกันนั่นนี่เขาออกมาสายแล้วหาอุบายมาเยี่ยมคุณแม่นั่นถึงที่มาคนเดียวได้นะแม่งั้นนานไม่ได้เกาะปุ๊บเลยบอกว่าจะมาเยี่ยมแม่นั่งกันมาด้วยอ้าวก็ไปหาจงแม่จะไปหาคนสะอาดที่ไหนได้นี่ว่าจะไปเยี่ยมจงแม่ไปได้ปะหาตามออกขู่แล้วว่าไม่สร้างอะไรแล้วก็เข่งเลยอาจารย์เขาไปเจออาจารย์เพื่อนนั่นเขาเคยอยู่ในกองเมียแล้วนี่อาจารย์เพื่อนตั้งแต่สมัยหลวงปู่มั่นเขาอาจจะดีใจคุยกันก็บอกว่าท่านจะพูดอะไรให้มากมายนะผมมาหาพักก่อนเวลาผมมาเรารู้เรื่องนิสัยตรงนี้เรารู้เรื่องทุกอย่างแล้วไม่ต้องพูดอะไรเลยผมมาตรงนี้อย่ายุ่งนะอาจารย์เพื่อนดีนะท่านคนเนี้ยเราก็อยู่สบายได้หลายวันไงตอนนั้นเราจะเจ็ดวันกว่าแล้วอ่ะพอดีอาจารย์เที่ยวละที่กลายเป็นเพจที่หนึ่งนะถ้าเพิ่งไปนั่งดูก็อาจารย์มาเอาเยือนเนี่ยมันอะไรกันนี่วะเพราะเขาอยู่ในการมีคดีอย่างนั้นที่เอาใหญ่เพราะออกทางนี้ไปก็เข้าตลาดตีตลาดแหลกวันหลังจากนั้นมาคนแตกคือมาเราอยู่ได้สองวันเต็มเลย อาจารย์เชื่อนั่นแล้วไปท่านอยู่ว่าเขาแก้วนี่นะแต่นั่นท่านไปนั่นไม่ได้นั่นท่านเข้าตลาดตีตลาดก็เลื่อนออก
1: ไ
0: ม่
1: ว่าร ถอะไรมา
0: แ
1: ข่งเรียกไว้
0: เลื่อนได้หรือไม่เลื่อนได้เ
1: รีย
0: กเลื่อน
1: จะเป็นรถ
0: ดัง
1: ที่รถเก
0: ่ง
1: เร
0: ีย
1: ก
0: ว่า
1: ใ
0: ครกับเขาเรียกว่าราคานะท่านก็มีวาสนาทางนู้นนะแต่ว่าอำนาจเราก็ไม่อยากจะพูดนะมันเป็นวาสนาเหมือนกันเรียกใครต้องหยุดทันทีแล้วตั้งใจเรียกด้วยนะตั้งเฉยเลยเฉยเลยว่า
1: ท
0: ่
1: านทำอะไร
0: ก็
1: ทำอะไรตามไม่ตัดสินจริตอะไรเลยจะทำตรงตรง
0: นี่เราถึงจะพูดบรรดาลูกศิษย์กรุงเทพทราบเราพูดจำเชิญปากก็เป็นลูกศิษย์ของเรานะเราบอกอาจารย์ท่านอาจารย์เชียงเป็นภาพถือหอทองนะเรามองตรงเลยนี่นะเขาอยู่ในเราไม่กล้าจะบอกแล้วเขาจะมาโยกโคตรแล้วอีกแล้วก็จะเป็นคำสองท่านสามท่านอย่างนี้นี่ภาพถือหอทองนะข้างข้างนอกท่านบ้องเบ้งเบ้งจริงจะพายได้เอาที่ไหนว่านี่เลยก็เคยอยู่ด้วยกันมาหลายแล้ว เขาพูดถึงลูกหาที่นี่รู้จักกับท่านมากเลยนะเราเรื่องแรกนำท่านมาหาท่านให้ไปองค์นี้ไปเถิดว่านี่เลยเราจะไปอยู่กิริยาทางนอกตรงตะทักพุทธการก็มีเหมือนกันว่านิสัยใครจัดขันเมื่อไหร่นิสัยวาสนาเนี่ยว่าเพราะว่าเราให้ท่านมาอยู่ที่วัดนี่ขอให้ท่านมาอยู่นั่นแหละเพื่อเขามอบภาระให้เราแบกวัดกุลตะที่ประชุมทางอยู่เนี่ยเลยได้ท่านมาอยู่นิมนต์ท่านมาอยู่ที่นั่นเยอะมากมาอยู่ที่นั่นแล้วท่านก็สร้างศาลาขึ้นเราก็เชื่อต้องน้อยเลยมากเพราะมันอยู่ใกล้กรุงเทพหากว่าจำเป็นจริงเราก็ช่วยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นจำเป็นแล้วแล้วก็เห็นแนะนำพุทธนาลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่ใกล้ชิดกับเราให้รู้เรื่องรู้ราวของอาจารย์เทียนยาว่าถ้าอาจารย์เทียนนี่เป็นพระศิษย์ที่หอบทองหนักเลยบอกตรงทางภายในจะคุยกันพอแล้วเลยเพราะก็อยู่ด้วยกันมานานนี่เรื่องอะไรเรื่องภายในของท่านเป็นยังไงแต่ที่ยาภายนอกมันก็เป็นอย่างเราเห็นนั่นแหละว่ายาไปถือว่าเนี่ยทียานั่นก็มาผิดคำผิดวินัยเราจะทียานี่ใส่เรื่องผ่านระหว่างนี้นะก็บอกคนเพราะเวลารู้สึกผ่านต้องเจ็บจริงกระลุมกระชั่ง
1: ท
0: ่
1: านพูดให้ตรงๆ
0: อืมนั่นแหละตรงไปตรงมา
1: ไม่
0: เ
1: ล่
0: าไม่เล่าก็ชื่อมันนิสัยมันรู้นิสัยกันแล้วมันก็ฟังกันนะคือมันเต็มยอดกันมันเต็มยอดดีโอ้ยตั้งแต่เราท่านต้องสู้ว่ะสู้ทำให้ผลนะเราคบกันตอนที่แต่เท่ากับว่าเดียวกันมาจากกันด้วยกันนะแล้วนั่นเราลงเรือท่าทะเลเรามาต้องมาพักที่ผมเชื่อก็ดูว่าด้วยกันเราเพิ่งจะคุยกับท่านสมภารมหาต้องทำคนละอย่างเราเพิ่งคุยเรื่องกรรมฐานเราเป็นลูกศิษย์ท่านจะคุยไปเชื่อทางโน้นทางนี้แล้วแต่ภาวนาจิตมันรวมมันร่องแล้วจากนั้นมาอัศจรรย์ใหญ่เลยแต่ท่านจะคุยไปท่านทำมาถ้าเชื่อได้ยังไม่อยากมาว่านั่นนี่ผมไปภาวนาตอนนั้นก็ยังไม่นานนะผมยังภาวนาเป็นขนาดนั้นแล้วท่านมาหาเป็นยังไงวะถามมาเราท่านมาหาเป็นยังไงภาวนาเป็นยังไงโอ้ยเป็นข้าเลยเราว่าท่านอาจารย์เชียร์เอาที่ไม่เป็นข้ามาท่านอาจารย์ถามโอ้ท่านมาหาไม่เป็นข้าใครจะเป็นเอาขึ้นเลยกลับบ้านเลยก็ยังงั้นนะขึ้นต่อหน้าเลยช่วยทำนู่นช่วยนี่ท่านมาหาเป็นข้าใครจะเป็นหวังอยู่โอ้ยอย่าพูดมันก็เป็นอย่างนั้นจริงเดี๋ยวนี่แหละที่เราไม่ลืมนะแล้วครั้งเขาท่านนั่นก็พูดอีกแล้วท่านพูดว่าผมมันแตกฐานนะเวลามันเทศนะเวลาพอจิตเป็นสมาธิแล้วเทศที่แตกฐานนี่ท่านก็มาถามเราอีกแล้วเป็นไงท่านปัญหาเทศยังไงผมไม่เป็นข้าเลยไม่เป็นข้าเลยเทศเอาอีกแล้วสองท่านเลยวันนั้นจะพูดนอนจะพูดยังไงก็ไม่เป็นไรเอาอยู่เสียงต่อหน้าท่านนะจริงมันโกหกเราเลยไม่ลืมเนาะ
1: จริง
0: ตู้โกหกพันดีท่านมหาเทศเก่งอ่ะว่างนี่เลยพี่เลยเนี่ยเอาดิบอกว่าจะพูดไม่พูดมันเป็นยังไงเราตกลงเราต้องหยุดยอมแค่เฉยๆไม่งั้นต่อยไม่ได้นะพวกไปดีหรอท่านคงไปคง
1: เจอหน้าไม่ได้ไหวเจอกันนานหัวร่างเยอะเลย
0: ฉันก็พูดเรื่องเคารพท่านเคารพมากเนี่ยเคารพเราเนี่ยเคารพมากนะจำเพียงเขาเคยอยู่กันมาแล้วอะไรแล้วก็พูดกันหมดทุกอย่าง
1: ก็ผมเองน่ะเพื่อนกันนะเพื่อนกันมาแจวเรือส่งผมขึ้นทางกันแล้วไปน้ำบัวนี่ยังไงก็ตามส่งแจวเรือมาส่งนายกำลังอยู่มาบวชแล้วมากระซิบบอกกับผมว่าบวชด้วยได้ทั้งสองพรรษาสามพรรษาน่ะบอกว่าเรามีจะไม่เสร็จแล้วนะเอ๊ะผมสงสัยว่าขนาดนี้บุตรก็พูดหยาบโลนเกือบยกหูคุยอู้คุ้งนะครับเมื่อนมก็อายุอะไรเรียกันมีเดียวกันแล้วงานขบวนก็บอกไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อวันนี้ก็แต่งคุยอวดไปนั่นเนี่ยแม่ก็อยู่ได้เนี่ยไม่เชื่อจริง
0: ๆน่าน่าเชื่อ
1: แล้วมีเขาถวายเงินที่ตลาดไม่ว่าจะกี่บาทกี่ตังค์อยู่ที่ผมลองมาโยนให้ผมก็เก็บไว้นานๆมีตังค์เหลือไหมบอกว่ามีเอาใ
2: ให้ค่ารถค่าแล้วใช้บางมีของโกะขับรถมาแจกเข้าไปไม่มีครับติดตัวไม่มียิบไม่มีแจกเลยเรื่องปฏิบัติยอด
0: เราพูดตรงนั้นภายในท่านที่เคยคุยกันแล้วคุยก่อนหน้าหลวงปู่มั่นเราก็เคยคุยคุยทั้งที่จะภาวนานะเพราะฉะนั้นในโรงเราลงภายในนะเอาภายในเป็นเครื่องยันกันเลยเวลาท่านพูดตรงไหนท่านไม่ได้เรียนมากเลยท่านพูดตรงไหนตรงไหนนี่
2: ท่านก็เรียนประถม
0: เรียนปริญญาหมายถึงว่าปริญญาทางธรรมะปริญญาท่านไม่ค่อยเรียนอะไรนะเวลาท่านพูดลองทางบ้างข้าปฏิบัตินี่มันถึงใจถึงใจเนาะไม่เป็นผู้ใดเนาะเนี่ยมัน
2: หลอกเหต
0: ุ
2: ใดเหมือนกันนะครับเหตุใดเหมือนกันสัตว์ได้ใจความไม่เนี่ยหรอกความไหนได้ใจความ
0: อาจารย์เด็กเนี่ยพวกบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทางเชื่อพระเราทางเชื่อแต่ทางทางวิวานี่ก็ตามมาพูดแต่ว่าถึงขั้นแล้วก็จะบอกถ้าคนน้องเล่าเขาไม่พอรู้เรื่องเวลากับท่านกับเรารับเราก็ไม่บอกเดี๋ยวเขาบอกเพื่อเป็นประโยชน์ทหารเราไม่ได้บอกเขาโอ้เขาอวดดีนะเราบอกก็เด็กก็ผมก็เราเด็กแต่เขาทหารเพราะงั้นเมื่อคนไม่คนบอกเราจะบอกทำไมแล้วก็เผยบุตรีเสียถ้าคนทุกคนบอกแล้วก็เนี้ยเราก็บอกเนี่ยการเชื่อมันเป็นยังไงนะมันเป็นที่แน่ใจเลยผู้รู้กงเลยอะถ้าเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดนะเขาพูดง่ายๆว่าล้อมพูดเด็กจะว่าหัวรู้หรือว่าตามคนอย่างเรามันโกหกเป็นหรือว่าว่างนี่เลยนะจะพูดนี่นะเรื่องอ่านต้องทำแล้วถ้าจะเป็นผู้ถ่อมตนยิ่งกว่าถ้าสาวกอรหันต์ท่านแล้วเราก็ดำเนินตามท่านถึงเราไม่รู้อย่างนั้นมันก็ควรไม่ควรจะโอ้จะอวดเลยนะต้องจะคนอื่นมาโอ้อวดให้เราฟังเรายังฟังไม่ได้เลยเห็นนี้เลยนะเราทำในลักษณะอวดเราหูที่เกิดตั้งไปเลยนี่ไหนเราจะมาอวดได้อยู่ว่างๆนั่นเองนี่เรื่องอาจารย์เจ้าเราพูดได้จริงป่ะเวลาคนพูดเกี่ยวกับท่านเอาไปเถอะว่างนี่เลยจะบอกไปเถอะว่างว่างนี่นอกนั้นเราไม่กล้ายืนยันถ้าองไหนถ้าเราได้กล้าเราจะพูดแล้วเราตั้งเหนี่ยวแล้วเราทุกที่ก็ที่แน่ใจแล้วเราพูดเป็นอย่างทางโน้นตรงกันไปทางเมืองนอกก็มีท่านสุวัตเขาพูดถึงพระนั่งนั่งนั่งเขาบอกมาทางจดหมายมาแล้วก็เขาพูดมาทางท่านสุวัตเราบอกว่าไปเถอะองค์นี้ว่านี่ท่านสุวัตแล้วไปเถอะบอกนี่เลยตอนนั้นเราไม่เคยบอกยกขายหน้าเราว่าบอกจริงๆว่าได้ก่อนที่จะพูดจะบอกแต่ละอย่างอย่างก็พิจารณาเรียบร้อยเป็นที่ลงใจลงใจแล้วก็นำนั้นออกไปผึ่งนี้ผึ่งนี้นั่งมันต้องเป็นอย่างนั้นใช่ทุกวันด้วยพระปฏิบัติมันก็ยิ่งมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงเนี่ยทำดีที่องค์หนึ่งก่อนเรายับนี้อยู่ในคนจะดึงท่านเล่นเพียงเรายับนี้หนึ่งท่านลืออยู่วัดผาแดงเคยอยู่กับเราตั้งแต่โน่นตั้งแต่บวชที่แรกวิ่งตามเราเลยท่านลืมจนกระทั่งทุกวันนี้พุ่งออกจากนี้ไปอยู่นั่นตรงนั้นเลยก็เรียกว่าเป็นพระวัดสาวันขาท่านทิ้งทองหนึ่งท่านลืมพระว่าสามศาสตร์ท่านเพียรนี่ละเขามีคนทุกคนจะพูดแล้วก็พูดเกิดถือธรรมแต่ไม่มีใครทราบก็คือท่านดีเยอะองค์หนึ่งนะเราบอกเพียงเท่านี้นี่เราพูดมากนะเกิดถือธรรมแต่ไม่มีใครได้ทราบง่ายๆก็คือทำดีเยอะองค์หนึ่งนะจากนี้เดี๋ยวนี้ลุ่มเลยนะกระลุ่มเนี่ยแล้วท่านไม่ค่อยพูดกับใครนิสัยท่านเป็นยังท่านก็เรียนไม่เกิดปอไหนหรอกปอศูนย์หรือปอไหนไม่รู้แล้วถึงให้อ่านหนังสือจะไม่ออกทำดีแต่ทางปฏิบัติท่านเด็ดมากนะเอาจริงเอาจังคิดต่อให้ตาเราตั้งกับวันบวชแรกเลยนะบวชวันถวายเพลิงหลวงปู่มั่นเรานั่นแหละบวชวันนั่นเองที่วัดสุทาวาสพอบวชแล้วก็ติดต่อให้ตามเราไปนี่เราองค์ที่เกาะติดเราเข้าเปล่าเขาลึกขนาดไหนตามจนได้คือองค์นี้เองอ่ะท่านดีเนี่ยตามไปจนถึงนะเราขโมยนี้จากมือเพื่อนแล้วเข้าป่าอย่างนั้นเขาไม่ตามไปจนถึงคือท่านดีดีองค์เอาจนถึงมันจนกระทั่งถึงว่ามันเต็มยิ่งกว่าหมาในจมูกพระนี่นะเราว่าขนาดนั้นสวยไม่สนใจขอจะอยู่เรื่องของความฟังด้วยเป็นจมูกพระมันเต็มกับจมูกหมานะว่าขนาดนั้นนะไปไหนมันติดสายตามถึงหมดหมามันตามไม่ทันนะสวยไม่สนใจขออยู่เรื่องพอก็ทำดีเนี่ยองค์ให้ดาวน์ใจกันไปเลยนะ ทางจันทร์เราก็มีพระมีวัดป่าเยอะนี่นะเราก็ตอนที่เราไปเมื่อ2ปีผ่านมานี่เราก็ไปเที่ยววัดนั้นวัดนี้แล้วเป็นเนี้ยครูบาต่างๆนานาในการพระในภาคปฏิบัติเพราะท่านเหล่านี้อาจจะยังไม่มีครูบาอาจารย์พาดำเนินเราก็ไปคอยเป็นเนี้ยเป็นเนี้ยวัดต่างๆไปโอ้ไปแยะนะเข้าไปทางกระทิงก็ไปที่ไหนเข้าไปลึกๆอยู่แล้วอะไรคลองมะลิหรืออะไรเราก็เคยไปเราก็ไปแถวนี้เราไปทั้งนั้นแหละไปเข้าไปถึงวัดแล้วก็แนะพระ
2: ครูบาอาจารย์
0: นั่นแน่ทั้งว่ามันเราไปแล้วเราถึงโอกาสไปเยี่ยมแล้วก็เยี่ยมเป็นแน่เรื่องวิธีปฏิบัติอะไรต่างๆอ่ะอะไรนะสวัสดีเลยนะออกเดินทางละดีละถ้าหมาเข้มก่อยเป็นหลักอยู่นั่นครูบาอาจารย์เราเบียเป็นหลักอยู่นั่นศูนย์กลางของวัดทั้งหลายเหล่านั้น
1: ระยะนี้ท่านอาจารย์ไปไหน
0: ไปไหนยังไงเมื่อวานนี้ก็ไปตั้ง 2-3 โรงพยาบาลจะไม่ไปไหนยังไง
1: ไปเรื่อย
0: ก่อนไม่ใช่พระอยู่พระปูนก็ไปเรื่อยแล้วมาเรื่อยนี่วันนี้มาก็เพราะแต่ตอนเช้ามักจะพบเสมอเพราะจะ
1: ไปไหนมิถุนาเนี่ยครับมิถุนาแล้วมามีโอกาสก็มนตานไป
0: นี่ก็พูดอยู่หลายคำหลายครั้งแล้วว่าเราจะหาโอกาสว่างๆสักนิดสัก 2-3 วันก็เราจะไปฉันทุเรียนที่จันทร์ว่างนี่นะเขาก็เลยพูดว่าทุเรียนเรานี่ก็มีทู่ทุเรียนต้นไม่ได้เลยเขาบอกเราไปฉันกับต้นมันเลยว่า
1: ตลาดวันนี้ทุเรียนหมดนะ
0: เหล
1: ือแต่ต้น
0: นะคือไปตอนนั้นไม่หมดตอนนั้นก้นเดือนมิถุนาไม่หมด
1: กรกฎาต้นเดินยังมี
0: เออนั่งแล้วมีถึงต้นกรกฎา
1: เป็นสี่สวนของมันมีกรกฎาถึงต
0: ้นฉันทุเรียนอิ่มๆแล้วก็มาละว่างนั่นเขาก็เลยเอาทุเรียนแถวนี้มาอวดก็ทุเรียนก็เห็นมาเต็มนี่มาก็ตามไม่ใช่ทุเรียนต้นนู่นแล้วไปเอาทุเรียนต้นมึงไปเอากับต้นเลยไปฉันกับต้นเลยเราจะไปแล้วเป็นอย่างนั้นหรอวะนัดสามโมงวันนี้ไปแจกอันนั้นเขาเอาพวกเสื่อพวกหมอนพวกอะไรไปแจกวันฮะนู่นโรงพยาบาลทางนู้นก็ไปสืบถามเรื่องที่เป็นต่างสิ่งของอะไรตกมาแล้วอะไรยังไม่ตกมาถามเมื่อวานเลยนี่ไปไหนนี่ฮะอ๋อได้ยินข้าพูดอยู่เมื่อเช้านี้ว่าจะมีมาจากบน2คนใช่ไหมมีกี่คนนี่ฮะ
3: แต่จะมีสองคนก็จะผู้ที่ทางนี้จะขออนุญาตไปทางนี้อยู่ที่สองวันแล้วก็ประจำจะขออนุญาตมาอยู่ที่น
0: ี่ไปก็ไปดิ
3: เพราะว่าจะมีที่นี่ที่เขาต้อง
0: ทำไปไปนั่นแหละไปวันนี้เหรออ้าวเก็บของเรียบร้อยแล้วก่อนจะลุกกันอย่างนี้แล้วดูดิน่ะ9โมงกว่าแต่ระยะนี้นาฬิกาจะไม่สายหน่อยเฮ้ยจันดีไปแล้วบอกไปนะเฮ้ยจันดีก็ไปเมื่อเช้าก็ไปแล้วไปแต่เช้าสาย
4: แต่ไหน
0: เห็
4: นขันข้าวแล้วก็ไปไม่ได้ฟัง
0: พี่อ๋อไประยะนี้แล้วก็จะไปกลับอันนี้ทางเขาเคยไปแล้วนี่ไปนี่ก็คงแนวไปสีธาตุแล้วทะลุออกสีแยกสมเด็จมาจากกาฬสินธุ์สกลนครนี่จากทางนี้ไปผ่านนี่ไปเวียนซางสีแยกเขาเรียกสีแยกสมเด็จอำเภอสมเด็จแล้วก็พุ่งเลยมันโกงทางสายนี่โกงเราเคยไปลูกหนีทางนะแล้วเขาก็เคยไปแล้วมันยากอะไรไม่หลงทางหมดสกุลนี้เป็นลูกของวัดต่าบรรดาทางนั่นนี่นะแล้วก็พุ่งโกงนี่แหละก็เป็นจริงนะพระคุณนี้เป็นลูกพระสาวันตาทั้งหมดเราก็สอนอบรมมาแล้วมีใครอบรมที่ยากที่สุดนี่คนนี้มีหมายว่าขนาดนั้นเนี่ยนี่ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไม่เล่นด้วยนะเราไม่เหมือนใครนะเพราะว่าไม่เล่นไม่เล่นจริงนะว่ะให้เราค่อยสอนอยู่บ้างเราก็เลยแนะนำสอนบ้างตอนที่ก่อนจะมานะเราได้พูดบ้างแต่ก่อนไม่เคยพูดดูไป
5: ก่อนที่จะมาเมื่อไหร่ก็เรียกลูกไป ั้งสามทุกก็ลูกก็เลยไก่เกลียกันตอนนั้นหนูบอกว่าจะไม่หยุดให้ลูกจะเป็นตัดสินว่าจะ
6: อันนี้ก็ถ้าจะเอาตามมันทุกอย่างไม่ได้นะต้องพิจารณาอยู่เหมือนกันนั่นเรื่องนี้เพราะมันก็เป็นบ้าคนหนึ่งอยู่นี
5: ่ใช่แล้วแต่ก็รับสารภาพกับลูกว่าโยนของเขาออกนอกบ้านเหมือนเดิมลูกก็เลยก็อบรมไปทั้งสองฝ่าย
6: นี
5: ่ก็แต่ก็เอาใจคุณจุลทินมากหน่อยที่คนของเราลูกก็
6: นั่นก็ถอนนี่ก็ถอนบอกเขาเป็นนายตำรวจเราจะให้มาเป็นบ่อยกลางบ้านกลางเดือนของเรามีใช้บังคับบังคับที่เจ้าหน้าที่นี้มันไม่ได้ไม่ถือเรื่องก็ถอนเลยไม่ถอนนี่ใส่ของเรามันชอบเป็นอย่างนั้นนะชอบเป็นเจ้าหน้าที่เราไม่ว่าอย่างนี้แล้วอะไรตามใจของเราตามใจเราไม่ได้คิดของเขาใจคนอื่นเลยมันทั้งที่อยู่คนทั้งหลายทั่วแผ่นดินนี้นาหรอกเราว่ามาเลยแต่มันก็ยังว่าเนี่ยเขาว่าไปแล้วลงบอกกันนั่งไปมันก็เท่าเก่าเนี่ยแล้วจะให้เด็กจะอบรมคนอื่นแล้วอบรมได้ยังไง
5: ไม่กล้าก
6: รา
5: บเร
6: ีย
5: นท่านหลวงพ่อถ้าเก
6: ิ
5: ดล
6: ู
5: กมาให้ล
6: ู
5: กช่วยกราบเร
6: ีย
5: นแทน
6: เด็กก็เลือกนั่นแล้วก็ฟังไปนั่นนี่ก็ฟังไปนั่นก็เคยฟังมันมาตลอดแล้ว
5: เพราะว่าเวลามากราบท่านหลวงพ่อแล้วโดยมากจะมาขึ้นไปด้วยกันก็ไม่มีเวลาม
6: าวันนั้นก็พูดกับเขาบ้าง
5: บอกว่าให้ล
6: ูก
5: เล่า
6: เรื่องเล่าอะไรก็ตามคนเราเมื่อมันเสียใจจริงแล้วมันในครอบครัวเราเรียนมันเดือดมันร้อนมันวุ่นมันวายมันไม่ได้อยู่มันออกไปแล้วเปลี่ยนบรรยากาศกินไปตามภาษีภาษาเล่นนั้นนี้ไปพอเพลิดเพลินไปมันเป็นไปได้งั้นแล้วเพราะอันนี้เป็นต้นเหตุอยู่ในบ้านนี่เข้าใจหรือเปล่าล่ะมันไม่ใช่อยู่ๆมันก็ไปเที่ยวหาความชั่วอย่างนั้นนะมันมีต้นเหตุอยู่ข้างภายในนี่ก็ค่อยบอกอยู่แล้วนี่นี่เข้ามาในบ้านเหมือนกับเข้ามาหาฟืนหาไฟกันออกไปก็พอสบายหน่อยจะทำอะไรก็ทำไปบ้างคนเรามันก็เป็นอย่างนั้นจะว่าไงมันก็เป็นงั้นจริงๆนะนี่มันจะอยู่ก็ไปหาทำความชั่วถ้าว่าเราดีจริงๆแล้วมันยากอะไรเรื่องการแนะนำสั่งสอนคนบีบทีเดียวมันก็ได้นะระหว่างนั้นแต่นี่มันไม่เป็นท่าทางด้านของเราของเราก็ดีก็บอกของชาติที่นี่นะบอกมันตรงๆนี่เลยไม่ใช่ไปบีบที่ไหนตัวที่มันชั่วของเรามันไม่ดีของเรามันไม่สนใจแก้ระหว่างนั้นนะ
5: เวลาล
6: ู
5: ก
6: ของ เ
5: รา พูดเหมือนพ่ออะไร
6: ก็พูดแล้วก็มันความถูกต้องอยู่นั่นมันบอกคุณเหมือนท่านพ่อ
5: เดินตอนนี้เห็นมันก็ดีขึ
6: ้
5: น
6: ไอเรามันก็เหมือนเรากับมันไหมเฮ้ยมันโมโหอ่ะถ้าพูดกับเรื่องเอียนี่แล้วมันโมโหมาทีไรมันเลยดุทุกทีแล้วก็หลวงพ่อก็อย่าดุหนูว่าอำนาจที่มันก็มันออกอยู่นี่จะว่าไงว่าไงเนี่ย
5: ฝากก
6: ับ มาทีไรด
5: ุ
6: ท
5: ุ
6: กท
5: ีท่านพ่อให้ท
6: ่
5: านหลวงพ่ออย่าด
6: ุ
5: หน
6: ู
5: มากนะจานหน
6: ู
5: ไม่
6: กล้
5: าแล้วบอก
6: ให้
5: กราบเร
6: ีย
5: นแทนด้วย
6: มันก็ถึงว่าแล้วใช่ไหมผมขึ้นมาแล้วยืนค้อนให้ตีมันไม่รู้ว่ามันยืนค้อนให้เราเนี่ยมันพูดอะไรออกมามันเอ้ยอย่างว่านะจิ้มขุดละไปมานี่ก็พูดต้องไหนอะหัวมันก็พูดเล็กน้อยไม่พูดมากอะเราประเดี๋ยวก็เราก็สอนคนมันธรรมดาเมื่อไหร่มันสอนเมืองไทยแล้วมันเกิดว่าเมืองไทยทั้งหมดสองคนมา
5: ลูกเลยเห็นเจ้ากลัวชีเองเมื่อเจอไม่กล้าวันนี้โทรศัพท์เป็นของคุณครูอยู่เจอคุณพ่อจะปรึกษาเขาว่าให้พูดเหมือนเดิมแต่เขาพูดจะไม่ตรงให้ไกลเกลี่ย
6: เนี่ยมันถืออะไรข้าตาเนี่ย
5: มันถือของกูแ
6: กนั่งปฏิบัติกับพระไปเฮ้ยนี่เขาจะเล่นหนังสือไปแจกงานพ่อพระป่าเล่มไหนที่ควรจะมอบให้กับพ่อหรือจ้าเล่มบางถือไปง่ายแจกคนงานนั้นต้องแจกเล่มบางดี
7: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านฟังครับ

ท่านว่าท่านอาจารย์มั่นเคลนยายเกี่ยวกับปัญหาโลกแตกของเราที่เรียนถามแม้ไม่เรียนมากมายนักแต่เวลาท่านหยิบยกออกมาคล้ายกับปัญหานี้เป็นเส้นน้ำแก่พระศาสนาและท่านตลอดตัวเราเองแบบจะเยียวยาไม่ได้เรารู้สึกเห็นโทษของตัวและเกิดความไม่สบายใจหลายวันทั้งที่ความจริงเราก็มิได้สงสัยว่าสมัยนี้จะไม่มีผู้สามารถบรรลุธรรมได้ท่านเลยสับเค้กเอาเสียนับว่าพอดีกับคนปากไวอยู่ไม่เป็นสุขแต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่ได้ฟังธรรมท่านอย่างถึงใจเท่าที่ผมเล่ามานี้ยังไม่ถึงเสี้ยวแห่งธรรมลึกซึ้งและเผ็ดร้อนที่ท่านแสดงนั่นเลยนั้นยิ่งลึกซึ้งและเผ็ดร้อนยิ่งกว่ามหาสมุทรสุดสาครและไฟในนรกแม้เรื่องผ่านไปแล้วท่านยังใส่ปัญหาผมอย่างเหน็บแนมเรื่อยมาบางครั้งยังยกปัญหานั้นมาประจานต่อหน้าที่ประชุมอีกด้วยไม่ให้เสร็จสิ้นลงง่ายๆว่ามิจฉาทิฐิบ้างเทวทัตทำลายศาสนาบ้างแหลกไปหมดไม่มีชิ้นดีเลยจนทำให้หมู่เพื่อนสงสัยมาถามก็มีว่าเป็นดังท่านว่าจริงๆหรือผมต้องได้ชี้แจงให้ท่านทราบว่าผมไม่ได้เป็นไปตามปัญหาที่เรียนถามท่านเป็นแต่อุบายเพื่อฟังธรรมท่านเท่านั้นปกติถ้าไม่มีอุบายแปลกๆขึ้นเรียนถามท่านไม่เทศให้ฟังแต่การยกอุบายขึ้นเรียนถามนั้นผมเองก็โง่ไปโดดไปคว้าเอาค้อนมาให้ท่านตีหัวเอาแทนที่จะยกอุบายอันราบรื่นดีงามขึ้นเรียนถามและฟังท่านอธิบายพอหอมปากหอมคอตามปกติก็เป็นดังหลวงปู่ขาวเล่าให้ฟังถ้าไม่มีอะไรแปลกๆเรียนถามท่านก็พูดไปธรรมดาแม้เป็นธรรมก็เป็นไปอย่างเรียบๆไม่ค่อยถึงใจนักเมื่อเรียนถามปัญหาชนิดแปลกรู้สึกท่านคึกคักและเนื้อธรรมที่แสดงออกเวลานั้นก็เหมาะกับความต้องการดังที่เคยเรียนแล้วในประวัติท่านความจริงท่านก็ไม่ได้สงสัยหลวงปู่ขาวว่าเห็นผิดไปต่างๆดังที่ท่านดุด่ากูเข็นแต่เป็นอุบายของท่านผู้ฉลาดในการแสดงธรรมย่อมมีการพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปต่างๆเพื่อปลุกประสาทผู้ฟังให้ได้ข้อคิดเป็นคติเตือนใจเป็นนานๆบ้างไม่เช่นนั้นก็จะพากันนอนกอดความโง่ไม่สนใจคิดอะไรกันบ้างเลยและจะกลายเป็นกบเฝ้ากอบัวอยู่เปล่าๆพอถูกท่านสับเค้กเสียบ้างดูเหมือนหูตั้งตาสว่างขึ้นได้บ้างนิสัยพระทุรงกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นชอบคู่เข็นสับเค้กอยู่เสมอจึงพอได้สติปัญญาขบคิดบ้างถ้าแสดงไปเรียบๆฟังไปเงียบๆไม่มีที่สะดุดฉุดใจให้ตื่นเต้นตกใจและกลัวบ้างใจคอยแต่จะหลับในไม่ค่อยได้อุบายพอเป็นเครื่องส่งเสริมสติปัญญาบ้างเลยกิเลสชนิดต่างๆที่พอจะแซงหน้าอยู่แล้วมักได้โอกาสออกเพ่นพ่านออกกลและรังควานใจเพราะอุบายไม่ทันกับความฉลาดของมันเมื่อได้รับอุบายแปลกๆจากท่านเพราะการเรียนถามปัญหาเป็นสาเหตุสติปัญญาก็รู้สึกคึกคักแผ่วๆขึ้นบ้างทั้งนั้นที่หลวงปู่ขาวเรียนถามท่านอาจารย์มั่นแม้จะผิดบ้างถูกบ้างจึงอยู่ในข่ายที่ควรได้รับประโยชน์จากปัญหาธรรมนั้นๆตามสมควรดังที่เคยได้รับเสมอมาท่านว่าปีจำภาษากับท่านอาจารย์มั่นปีแรกที่เชียงใหม่เกิดความปิติยินดีอย่างบอกไม่ถูกสมที่พยายามติดตามท่านมาหลายปีแม้จะได้ฟังโอวาทท่านบ้างในที่ต่างๆก็เพียงชั่วระยะไม่จุใจเดี๋ยวก็ถูกท่านขับไล่หนีไปอยู่คนละทิศละทางเมื่อสบโอกาสปรารถนาช่วยได้จำภาษากับท่านจริงๆในภาษานั้นจึงดีใจมากและเร่งความเพียรใหญ่แทบไม่ได้หลับนอนบางคืนประกอบความเพียรตลอดรุ่งคืนวันหนึ่งจิตสงบรวมลงอย่างเต็มที่ไปพักใหญ่จึงถอนขึ้นมาเกิดความอัศจรรย์ในความสว่างไสวของใจซึ่งไม่เคยเป็นถึงขนาดนั้นมาก่อนทำให้เพลิดเพลินในธรรมจนสว่างคาตาไม่ได้หลับนอนเลยในคืนวันนั้นพอตื่นเช้าได้เวลาเข้าไปทำข้อวัดอุปถัมภ์ท่านอาจารย์มั่นและขนบริขารท่านลงมาที่ฉันพอท่านออกจากที่ภาวนาตาท่านจับจ้องมองดูหลวงปู่ขาวจนผิดสังเกตท่านเองรู้สึกกระดากอายและกลัวท่านว่าตนทำอะไรผิดไปหรืออย่างไรสักประเดี๋ยวท่านก็พูดออกมาว่าท่านขาวนี้ภาวนาอย่างไรคืนนี้จิตจึงสว่างสวยมากผิดกับที่เคยเป็นมาทุกๆคืนนับแต่มาอยู่กับผมต้องอย่างนี้สิจึงสมกับผู้มาแสวงธรรมทีนี้ท่านทราบหรือยังว่าธรรมอยู่ที่ไหนคืนนี้สว่างอยู่ที่ไหนล่ะท่านขาวสว่างอยู่ที่ใจครับผมท่านเรียนตอบทั้งกลัวทั้งอายแทบตัวสั่นที่ไม่เคยได้รับคำชมเชยแกมคำสักถามเช่นนั้นแต่ก่อนธรรมไปอยู่ที่ไหนเล่าท่านจึงไม่เห็นนั่นแหละธรรมท่านจงทราบเสียแต่บัดนี้เป็นต้นไปธรรมอยู่ที่ใจนั่นแหละต่อไปท่านจงรักษาระดับจิตระดับความเพียรไว้ให้ดีอย่าให้เสื่อมได้นั่นแหละคือฐานของจิตฐานของธรรมฐานของความเชื่อมั่นในธรรมและฐานแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นแหละจงมั่นใจและเข้มแข็งต่อความเพียรถ้าอยากพ้นทุกข์การพ้นทุกข์ต้องพ้นที่นั่นแน่นอนไม่มีที่อื่นเป็นที่หลุดพ้นอย่าลูบคลำให้เสียเวลาเราไม่ใช่คนตาบอดพอจะรูปคลำ
คืนนี้ผมส่งกระแสจิตไปดูท่านเห็นจิตสว่างสวยทั่วบริเวณกำหนดจิตส่งกระแสไปทีไรเห็นเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดจนสว่างเพราะคืนนี้ผมไม่ได้พักนอนเลยเข้าสมาธิภาวนาไปบ้างต้อนรับแขกเทพบ้างกำหนดจิตดูท่านบ้างเรื่อยมาจนสว่างโดยไม่รู้สึกพอออกจากที่จึงต้องมาถามท่านเพราะอยากทราบเรื่องของหมู่คณะมานานสบายไหมอัศจรรย์ไหมทีนี้ท่านถามท่านเล่าว่าท่านนิ่งไม่กล้าเรียนตอบท่านเพราะท่านดูตับดูปอดเราจนหมดแล้วจะเรียนตอบเพื่อประโยชน์อะไรนับแต่วันนั้นมายิ่งกลัวและระวังท่านมากขึ้นแม้แต่ก่อนก็เชื่อท่านว่ารู้จิตใจคนอย่างเต็มใจไม่มีทางสงสัยอยู่แล้วยิ่งมาโดนเข้าคืนนั้นก็ยิ่งเชื่อยิ่งกลัวท่านมากจนพูดไม่ถูกนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านตั้งหลักใจได้อย่างมั่นคงและเจริญยิ่งขึ้นโดยลำดับไม่มีเสื่อมถอยเลยท่านอาจารย์มั่นก็จี้ใจเราอยู่เสมอเผลอตัวไม่ได้เป็นโดนท่านดุทันทีและดุเร็วยิ่งกว่าแต่ก่อนการที่ท่านช่วยจี้ช่วยเตือนเรื่อยมานั้นความจริงท่านช่วยรักษาจิตรักษาธรรมให้เรากลัวจะเสื่อมไปเสียนับแต่นั้นมาก็ได้จำภาษากับท่านเรื่อยมาพอออกภาษาแล้วก็ออกเที่ยวบำเพ็ญในที่ต่างๆที่เห็นว่าสะดวกแก่ความเพียรท่านอาจารย์เองก็ไปอีกทางหนึ่งโดยลำพังท่านไม่ชอบให้พระติดตามต่างองค์ต่างแยกกันไปตามอัธยาศัยเมื่อเกิดข้อข้องใจค่อยไปเรียนถามเพื่อท่านชี้แจงแก้ไขให้เป็นพักๆไปความเพียรทางใจของหลวงปู่ขาวนับวันเจริญก้าวหน้าสติปัญญาค่อยแตกแขนงออกไปโดยสม่ำเสมอจนกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจอิริยาบถต่างๆเป็นอยู่ด้วยความเพียรมีสติกับปัญญาเป็นเพื่อนสองในการประกอบความเพียรจิตใจรู้สึกอาถรรพ์ชาญชัยไม่หวั่นเกรงต่ออารมณ์ที่เคยเป็นข้าศึกและแน่ใจต่อทางพ้นทุกข์ไม่สงสัยแม้ยังไม่หลุดพ้นจากคราวนั้นมาแล้วจะไปเที่ยวและพักอยู่ในที่เช่นไรก็ไม่คิดกลัวเพราะเชื่อทำอย่างถึงใจแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสมกับธรรมบทว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ปล่อยให้ตายจมดินจมน้ำแบบขอนทรงแน่นอนความรู้เรื่องของจิตของธรรมอย่างถึงใจย่อมรู้กันในเวลาคับขันทำไมคับขันจิตมักเล่นตัวยั่วเราด้วยกิเลสชนิดต่างๆไม่มีประมาณจนตามแก้ไม่ทันยอมให้มันข้ามศีรษะไปต่อหน้าต่อตาประหนึ่งไม่มีความสามารถหักข้ามตามแก้มันให้หลุดไปได้เลยพอเวลาเข้าที่ขับขันจนมุมจริงๆกำลังของจิตของธรรมไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนใจก็หมอบและยอมเชื่อเราเชื่อธรรมไม่ฝ่าฝืนกำหนดบังคับให้อยู่อย่างไรหรือกับธรรมบทใดก็อยู่อย่างนั้นไม่ฝ่าฝืนคงจะเป็นเพราะความกลัวตายก็เป็นได้ถ้าฝ่าฝืนจึงกลายเป็นจิตที่ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงในเวลาเช่นนั้นน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่พระธุดงค์กรรมฐานท่านชอบเข้าแต่ป่าแต่เขาทั้งที่กลัวตายและใจหนึ่งไม่อยากเข้าสำหรับจิตผมเป็นเช่นนี้ส่วนจิตของท่านผู้อื่นนั้นไม่ทราบได้แต่ถ้าตั้งใจฝึกให้ถึงเหตุถึงผลจริงๆก็น่าจะเหมือนกันเพราะจิตเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสที่ทำให้มีความรู้สึกกล้ารู้สึกกลัวรู้สึกดีชั่วต่างๆเช่นเดียวกันการฝึกฝนที่ถูกกับเหตุผลซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมจึงสามารถทำให้กิเลสชนิดต่างๆยอมจำนนหมอบราบและสิ้นสูญไปจนไม่มีเหลือเป็นเชื้ออีกต่อไปผมเองซึ่งมีนิสัยหยาบจึงมักเชื่อต่อการทรมานชนิดหยาบเพื่อให้ทันกับกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติหยาบที่มีอยู่ในตนดังคราวช้างใหญ่เดินเข้ามาหาขณะกำลังเดินจงกรมอยู่เป็นขณะที่ได้เห็นกิเลสและธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนภายในใจเพราะปกติจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจครองใจรู้สึกฝึกทรมานยากดีไม่ดีเราผู้จะฆ่ามันให้ฉิบหายสิ้นซากไปแต่กลับจะตายไปก่อนมันเพราะความเหนียวแน่นเก็นอาสวะที่ก่อกินเรามานานเสียด้วยซ้ำแต่พอเข้าตาจนได้ช้างใหญ่มาช่วยปราบเท่านั้นกิเลสตัวดื้อด้านต้านทานความเพียรเก่งๆไม่ทราบหายหน้าไปไหนใจก็บอกง่ายสั่งให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับธรรมบทใดก็ยอมรับทันทีทันใดราวกับน้ำมันเครื่องหล่อลื่นไม่ฝ่าฝืนดังที่เคยเป็นมาเลยพอกิเลสขยายตัวออกจากใจธรรมที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็แสดงความสว่างไสวและความองอาจกล้าหาญต่อทุกสิ่งขึ้นมาภายในใจทันทีให้ได้เห็นให้ได้ชมอย่างเต็มใจที่กระหายมานานความกลัวตายไม่ทราบหายหน้าไปไหนจึงทำให้เห็นได้ชัดว่าความกลัวก็คือกิเลสตัวเคยออกหน้าออกตามานานเราดีๆนี่เองพอความกลัวซึ่งเป็นเครื่องกดทวงลวงใจดับลงไปแล้วแม้จะไม่ดับไปโดยสิ้นเชิงแต่ก็ทำให้เห็นโทษของมันอย่างประจักษ์ในขณะนั้น
วาระต่อไปถึงจะเกิดขึ้นมาอีกตามความมีอยู่ของมันแม้เช่นนั้นก็ยังพอให้เราระลึกรู้ได้บ้างว่าความกลัวนี้มิใช่หน้ามิตรมงคลของเราแต่เป็นหน้าศัตรูที่เคยมาในรูปร่างแห่งมิตรต่างๆจึงไม่ทำใจให้เชื่อชนิดติดจมในมันเหมือนที่เราแล้วมาและพยายามกำจัดมันออกทุกวาระแห่งความเพียรจนสภาพแห่งศัตรูที่มันในสภาพแห่งมิตรเหล่านี้สิ้นสูญไปจากใจนั่นแหละจึงจะนอนใจและอยู่เป็นสุขหายกังวลโดยประการทั้งปวงได้ตามความรู้สึกของผมว่าคนเราถวังพึ่งธรรมสนใจในธรรมรักใคร่ใฝ่ใจในธรรมปฏิบัติตามธรรมจริงตามที่พระองค์ประทานไว้ด้วยความแน่พระทัยและพระเมตตาจริงๆคำว่ารู้ธรรมเห็นธรรมขั้นต่างๆดังพุทธบริษัทครั้งพุทธกาลรู้เห็นกันจะไม่เป็นปัญหาที่สุดเอื้อมตามความคาดคิดอะไรเลยจำต้องรู้เห็นกันได้ธรรมดาธรรมดาเหมือนท่านที่รู้เห็นกันมาแล้วในครั้งพุทธกาลนั่นแหละที่การสถานที่และบุคคลสมัยนี้ขัดกับครั้งพุทธกาลโดยทางมรรคทางผลอยู่เวลานี้ก็เพราะเราเองทำตัวให้ขัดต่อทางดำเนินของตัวเองโดยต้องการผลแต่ไม่ได้สนใจกับเหตุคือวิธีดำเนินว่าถูกหรือผิดประการใดบ้างจะควรดัดแปลงกายวาจาใจให้ตรงต่อธรรมคือทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างไรบ้างถ้ามีการทดสอบตนกับธรรมอยู่เสมอเพื่อความมุ่งหมายจะสำเร็จตามใจบ้างอย่างไรต้องสำเร็จในขั้นใดขั้นหนึ่งตามกำลังสติปัญญาของตนแน่นอนเพราะครั้งพุทธกาลกับสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่กิเลสจะพึงแก้ด้วยธรรมและหายได้ด้วยธรรมเช่นเดียวกันดังโรคนานาชนิดในสมัยต่างๆที่หายได้ด้วยยาที่ถูกกับโรคตลอดมาฉะนั้นผมเองเชื่ออย่างนี้มานานแล้วยิ่งปฏิบัติมานานเพียงไรก็ยิ่งเชื่ออย่างฝังใจถอนไม่ขึ้นเพียงนั้นและยิ่งได้ฟังคำที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงใจสมัยที่อยู่กับท่านด้วยแล้วความเชื่อมันก็ยิ่งฝังใจลงลึกจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจโดยท่านสอนว่าการดูกิเลสและแสวงธรรมท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามใจซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสและเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลายกิเลสก็ดีธรรมก็ดีไม่ได้อยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่ที่ใจคือเกิดขึ้นที่ใจเจริญขึ้นที่ใจและดับลงที่ใจดวงรู้ๆนี้เท่านั้นการแก้กิเลสที่อื่นและแสวงธรรมที่อื่นแม้จนวันตายก็ไม่พบสิ่งดังกล่าวตายแล้วเกิดเล่าก็จะพบแต่กิเลสที่เกิดจากใจซึ่งกำลังเสวยทุกข์เพราะมันนี้เท่านั้นแม้ทำถ้าแสวงหาที่ใจก็จะมีวันพบโดยลำดับของความพยายามสถานที่การเวลานั้นเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมและเครื่องกดทวงกิเลสและทำให้เจริญขึ้นและเสื่อมไปเท่านั้นเช่นรูปเสียงเป็นต้นเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นและการเข้าบำเพ็ญในป่าในเขาก็เพื่อส่งเสริมธรรมที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นเท่านั้นกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดทวงกิเลสและธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอกฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบปลีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจอันจะทำให้กิเลสที่มีอยู่ภายในกำเริบลำพองมีรูปเสียงเป็นต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกำจัดกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัตตะภายในใจให้สั้นเข้าด้วยเหตุนี้การแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมเพื่อความเพียรสำหรับนักบวชผู้หวังความพ้นทุกข์ภายในใจจึงเป็นความชอบยิ่งตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นภัยประจักษ์พระทัยประทานไว้เพื่อหมู่ชนเพราะการอยู่ในที่ธรรมดากับการอยู่ในที่แปลกๆเปลี่ยวๆความรู้สึกในใจดวงเดียวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่อยู่เสมอไม่แน่นอนยิ่งพอทราบว่าจิตมีอาการชินชาต่อสถานที่เท่านั้นผู้เป็นนักสังเกตตัวเองจะทราบได้ทันทีและรีบเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่เพื่อความเหมาะสมไม่นิ่งนอนใจอันเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลสสั่งสมกำลังเพื่อทำลายตนโดยไม่รู้สึกการแก้เหตุการณ์ด้วยความไม่ประมาทได้ทันท่วงทีกิเลสจะไม่มีโอกาสก่อตัวและสั่งสมกำลังขึ้นทำลายจิตและธรรมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันได้และมีทางก้าวหน้าไม่เสื่อมคลายผู้ปฏิบัติเพื่อความเห็นภัยต้องเป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลาไม่พลั้งเผลอได้เป็นการดีความไม่พลั้งเผลอนั่นแหละคือทำนบเครื่องป้องกันกิเลสต่างๆที่ยังไม่เกิดไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมดก็ไม่กำเริบลำพองและทำความพยายามกำจัดปัดเป่าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยสถานที่ใดจิตกลัวและมีสติระวังตัวดีสถานที่นั้นคือป่าช้าเผาผลาญกิเลสทั้งมวลด้วยตบะธรรมคือความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเผาผลาญทำลายคำว่าฌานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีและคำว่ากิเลสเสื่อมอำนาจก็ดีกิเลสตายไปโดยลำดับไม่กำหนดสถานที่เวลานาทีก็ดีหรือกิเลสตายไปจนหมดสิ้นภายในใจก็ดีจะปรากฏประจักษ์กับใจในสถานที่บำเพ็ญอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วยความรอบคอบนั่นแหละ
ไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและดับของกิเลสทั้งมวลโปรดทราบไว้อย่างถึงใจว่าธรรมเจริญณที่ใดกิเลสย่อมเสื่อมและดับสูญไปณที่นั้นคำว่าที่ใดนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้นฉะนั้นจงพากันห้ามหันฟันฝ่าฆ่ากิเลสด้วยความกล้าตายในสนามรบคือที่ใจโดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นเครื่องหนุนกำลังเพื่อชัยชนะเอาตัวรอดเป็นยอดคนด้วยประโยคแห่งความเพียรของตนเถิดอย่าหันเหเรรวนว่ากิเลสกองทุกข์จะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากมีอยู่ในใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเท่าที่ปฏิบัติมาแต่ขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นไปด้วยความตะเกียกตะกายและลูกๆคลำเพราะขาดครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนได้ถูกต้องจนได้มาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนหมู่คณะก็ไม่ได้เห็นกองทุกข์และความแปลกประหลาดพร้อมกับความอัศจรรย์เกินคาดทั้งหลายที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนแสดงขึ้นณที่แห่งใดเลยนอกจากแสดงขึ้นที่ใจดวงเดียวซึ่งเป็นที่เกิดและสถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสทั้งหลายนี้เท่านั้นและมีทุกข์กับสมุทัยที่มีอยู่ในใจของเราของท่านแต่ละรายนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากเหนือสิ่งใดๆในโลกสังสารที่สามารถปิดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างมิชิดแม้เครื่องมือทำการขุดค้นบุกเบิกทุกสมุทัยเพื่อมรรคผลนิพพานให้ปรากฏขึ้นอย่างเปิดเผยก็ไม่มีอะไรในสามโลกที่สามารถยิ่งไปกว่านิโรธกับมรรคซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เรื่องมีอยู่เพียงเท่านี้อย่าไปสนใจคิดถึงการสถานที่หรือบุคคลใดๆว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจจะผิดพระประสงค์ความมุ่งหมายของศาสดาผู้ประทานธรรมสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำตลอดมานี้เป็นใจความโอวาทที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงเหตุถึงผลจากคราวนั้นมาแล้วจะไปเที่ยวและพักอยู่ในที่เช่นไรก็ไม่คิดกลัวเพราะเชื่อธรรมอย่างถึงใจแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสมกับธรรมบทว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ปล่อยให้ตายจมดินจมน้ำแบบขอนสูงแน่นอนความรู้เรื่องของจิตของธรรมอย่างถึงใจย่อมรู้กันในเวลาคับขันทำไมคับขันจิตมักเล่นตัวยั่วเราด้วยกิเลสชนิดต่างๆไม่มีประมาณจนตามแก้ไม่ทันยอมให้มันข้ามศีรษะไปต่อหน้าต่อตาประหนึ่งไม่มีความสามารถหักข้ามตามแก้มันให้หลุดไปได้เลยพอเวลาเข้าที่คับขันจนมุมจริงๆกำลังของจิตของธรรมไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนใจก็หมอบและยอมเชื่อเราเชื่อธรรมไม่ฝ่าฝืนกำหนดบังคับให้อยู่อย่างไรหรือกับธรรมบทใดก็อยู่อย่างนั้นไม่ฝ่าฝืนคงจะเป็นเพราะความกลัวตายก็เป็นได้ถ้าฝ่าฝืนจึงกลายเป็นจิตที่ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงในเวลาเช่นนั้นน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่พระธุดงค์กรรมฐานท่านชอบเข้าแต่ป่าแต่เขาทั้งที่กลัวตายและใจหนึ่งไม่อยากเข้าสำหรับจิตผมเป็นเช่นนี้ส่วนจิตของท่านผู้อื่นนั้นไม่ทราบได้แต่ถ้าตั้งใจฝึกให้ถึงเหตุถึงผลจริงๆก็น่าจะเหมือนกันเพราะจิตเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสที่ทำให้มีความรู้สึกกล้ารู้สึกกลัวรู้สึกดีชั่วต่างๆเช่นเดียวกันการฝึกฝนที่ถูกกับเหตุผลซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมจึงสามารถทำให้กิเลสชนิดต่างๆยอมจำนนหมอบราบและสิ้นสูญไปจนไม่มีเหลือเป็นเชื้ออีกต่อไปผมเองซึ่งมีนิสัยหยาบจึงมักเชื่อต่อการทรมานชนิดหยาบเพื่อให้ทานกับกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติหยาบที่มีอยู่ในตนดังคราวช้างใหญ่เดินเข้ามาหาขณะกำลังเดินจงกรมอยู่เป็นขณะที่ได้เห็นกิเลสและธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนภายในใจเพราะปกติจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจครองใจรู้สึกฝึกทรมานยากดีไม่ดีเราผู้จะฆ่ามันให้ฉิบหายสิ้นซากไปแต่กลับจะตายไปก่อนมันเพราะความเหนียวแน่นแก่นอาสวะที่เกาะกินเรามานานเสียด้วยซ้ำแต่พอเข้าตาจนได้ช้างใหญ่มาช่วยปราบเท่านั้นกิเลสตัวดื้อด้านต้านทานความเพียรเก่งๆไม่ทราบหายหน้าไปไหนใจก็บอกง่ายสั่งให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับธรรมบทใดก็ยอมรับทันทีทันใดราวกับน้ำมันเครื่องหล่อลื่นไม่ฝ่าฝืนดังที่เคยเป็นมาเลยพอกิเลสขยายตัวออกจากใจธรรมที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็แสดงความสว่างไสวและความองอาจกล้าหาญต่อทุกสิ่งขึ้นมาภายในใจทันทีให้ได้เห็นให้ได้ชมอย่างเต็มใจที่กระหายมานานความกลัวตายไม่ทราบหายหน้าไปไหนจึงทำให้เห็นได้ชัดว่าความกลัวก็คือกิเลสตัวเคยออกหน้าออกตามานานเราดีๆนี่เองพอความกลัวซึ่งเป็นเครื่องกดทวงลวงใจดับลงไปแล้วแม้จะไม่ดับไปโดยสิ้นเชิงแต่ก็ทำให้เห็นโทษของมันอย่างประจักษ์ในขณะนั้นวาระต่อไปถึงจะเกิดขึ้นมาอีกตามความมีอยู่ของมันแม้เช่นนั้นก็ยังพอให้เราระลึกรู้ได้บ้างว่าความกลัวนี้ไม่ใช่หน้ามิตรมงคลของเราแต่เป็นหน้าศัตรูที่เคยมาในรูปร่างแห่งมิตรกันจึงไม่ทำใจให้เชื่อชนิดติดจมในมันเหมือนที่เราแล้วมาและพยายามกำจัดมันออกทุกวาระแห่งความเพียรจนสภาพแห่งศัตรูที่มันในสภาพแห่งมิตรเหล่านี้
สิ้นสูญไปจากใจนั่นแหละจึงจะนอนใจและอยู่เป็นสุขหายกังวลโดยประการทั้งปวงได้ตามความรู้สึกของผมว่า

ต่อทางดำเนินของตัวเองโดยต้องการผลแต่ไม่ได้สนใจกับเหตุคือวิธีดำเนินว่าถูกหรือผิดประการใดบ้างจะควรดัดแปลงกายวาจาใจให้ตรงต่อธรรมคือทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างไรบ้างถ้ามีการทดสอบตนกับธรรมอยู่เสมอเพื่อความมุ่งหมายจะสำเร็จตามใจบ้างอย่างไรต้องสำเร็จในขั้นใดขั้นหนึ่งตามกำลังสติปัญญาของตนแน่นอนเพราะครั้งพุทธกาลกับสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่กิเลสจะพึงแก้ด้วยธรรมและหายได้ด้วยธรรมเช่นเดียวกันดังโรคนานาชนิดในสมัยต่างๆที่หายได้ด้วยยาที่ถูกกับโรคตลอดมาฉะนั้นผมเองเชื่ออย่างนี้มานานแล้วยิ่งปฏิบัติมานานเพียงไรก็ยิ่งเชื่ออย่างฝังใจถอนไม่ขึ้นเพียงนั้นและยิ่งได้ฟังคำที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงใจสมัยที่อยู่กับท่านด้วยแล้วความเชื่อมันก็ยิ่งฝังใจลงลึกจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจโดยท่านสอนว่าการดูกิเลสและแสวงธรรมท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามใจซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสและเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลายกิเลสก็ดีธรรมก็ดีไม่ได้อยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่ที่ใจคือเกิดขึ้นที่ใจเจริญขึ้นที่ใจและดับลงที่ใจดวงรู้ๆนี้เท่านั้นการแก้กิเลสที่อื่นและแสวงธรรมที่อื่นแม้จนวันตายก็ไม่พบสิ่งดังกล่าวตายแล้วเกิดเล่าก็จะพบแต่กิเลสที่เกิดจากใจซึ่งกำลังเสวยทุกข์เพราะมันนี้เท่านั้นแม้ธรรมถ้าแสวงหาที่ใจก็จะมีวันพบโดยลำดับของความพยายามสถานที่การเวลานั้นเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมและเครื่องกดทวงกิเลสและทำให้เจริญขึ้นและเสื่อมไปเท่านั้นเช่นรูปเสียงเป็นต้นเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นและการเข้าบำเพ็ญในป่าในเขาก็เพื่อส่งเสริมธรรมที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นเท่านั้นกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดทวงกิเลสและธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอกฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบปลีกปลีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจอันจะทำให้กิเลสที่มีอยู่ภายในกำเริบลำพองมีรูปเสียงเป็นต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกำจัดกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัตตะภายในใจให้สั้นเข้าด้วยเหตุนี้การแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมเพื่อความเพียรสำหรับนักบวชผู้หวังความพ้นทุกข์ภายในใจจึงเป็นความชอบยิ่งตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นภัยประจักษ์พระทัยประทานไว้เพื่อหมู่ชนเพราะการอยู่ในที่ธรรมดากับการอยู่ในที่แปลกๆเปลี่ยวๆความรู้สึกในใจดวงเดียวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่อยู่เสมอไม่แน่นอนยิ่งพอทราบว่าจิตมีอาการชินชาต่อสถานที่เท่านั้นผู้เป็นนักสังเกตตัวเองจะทราบได้ทันทีและรีบเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่เพื่อความเหมาะสมไม่นิ่งนอนใจอันเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลสสั่งสมกำลังเพื่อทำลายตนโดยไม่รู้สึกการแก้เหตุการณ์ด้วยความไม่ประมาทได้ทันท่วงทีกิเลสจะไม่มีโอกาสก่อตัวและสั่งสมกำลังขึ้นทำลายจิตและธรรมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันได้และมีทางก้าวหน้าไม่เสื่อมคลายผู้ปฏิบัติเพื่อความเห็นภัยต้องเป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลาไม่พลั้งเผลอได้เป็นการดีความไม่พลั้งเผลอนั่นแหละคือทำนบเครื่องป้องกันกิเลสต่างๆที่ยังไม่เกิดไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมดก็ไม่กำเริบลำพองและทำความพยายามกำจัดปัดเป่าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยสถานที่ใดจิตกลัวและมีสติระวังตัวดีสถานที่นั้นคือป่าช้าเผาผลาญกิเลสทั้งมวลด้วยตบะธรรมคือความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเผาผลาญทำลายคำว่าฌานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีและคำว่ากิเลสเสื่อมอำนาจก็ดีกิเลสตายไปโดยลำดับไม่กำหนดสถานที่เวลานาทีก็ดีหรือกิเลสตายไปจนหมดสิ้นภายในใจก็ดีจะปรากฏประจักษ์กับใจในสถานที่บำเพ็ญอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วยความรอบคอบนั่นแหละไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและดับของกิเลสทั้งมวลโปรดทราบไว้อย่างถึงใจว่าทำเจริญณที่ใดกิเลสย่อมเสื่อมและดับสูญไปณที่นั้นคำว่าที่ใดนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้นฉะนั้นจงพากันห้ามหันฟันฝ่าฆ่ากิเลสด้วยความกล้าตายในสนามรบคือที่ใจโดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นเครื่องหนุนกำลังเพื่อชัยชนะเอาตัวรอดเป็นยอดคนด้วยประโยคแห่งความเพียรของตนเถิดอย่าหันเหเรรวนว่ากิเลสกองทุกข์จะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากมีอยู่ในใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเท่าที่ปฏิบัติมาแต่ขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นไปด้วยความตะเกียกตะกายและลูบๆคลำเพราะขาดครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนได้ถูกต้องจนได้มาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนหมู่คณะก็ไม่ได้เห็นกองทุกข์และความแปลกประหลาดพร้อมกับความอัศจรรย์เกินคาดทั้งหลายที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนแสดงขึ้นณที่แห่งใดเลยนอกจากแสดงขึ้นที่ใจดวงเดียวซึ่งเป็นที่เกิดและสถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสทั้งหลายนี้เท่านั้นและมีทุกข์กับสมุทัยที่มีอยู่ในใจของเราของท่านแต่ละรายนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากเหนือสิ่งใดๆในโลกสังสารที่สามารถปิดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างมิ

แม้เครื่องมือทำการขุดค้นบุกเบิกทุกสมุทัยเพื่อมรรคผลนิพพานให้ปรากฏขึ้นอย่างเปิดเผยก็ไม่มีอะไรในสามโลกที่สามารถยิ่งไปกว่านิโรธกับมรรคซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เรื่องมีอยู่เพียงเท่านี้อย่าไปสนใจคิดถึงการสถานที่หรือบุคคลใดๆว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจจะผิดพระประสงค์ความมุ่งหมายของศาสดาผู้ประทานธรรมสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำตลอดมานี้เป็นใจความโอวาทที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงเหตุถึงผลจากคราวนั้นมาแล้วจะไปเที่ยวและพักอยู่ในที่เช่นไรก็ไม่คิดกลัวเพราะเชื่อธรรมอย่างถึงใจแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสมกับธรรมบทว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ปล่อยให้ตายจมดินจมน้ำแบบขอนสูงแน่นอนความรู้เรื่องของจิตของธรรมอย่างถึงใจย่อมรู้กันในเวลาคับขันทำไมคับขันจิตมักเล่นตัวยั่วเราด้วยกิเลสชนิดต่างๆไม่มีประมาณจนตามแก้ไม่ทันยอมให้มันข้ามศีรษะไปต่อหน้าต่อตาประหนึ่งไม่มีความสามารถหักห้ามตามแก้มันให้หลุดไปได้เลยพอเวลาเข้าที่คับขันจนมุมจริงๆกำลังของจิตของธรรมไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนใจก็หมอบและยอมเชื่อเราเชื่อธรรมไม่ฝ่าฝืนกำหนดบังคับให้อยู่อย่างไรหรือกับทำบทใดก็อยู่อย่างนั้นไม่ฝ่าฝืนคงจะเป็นเพราะความกลัวตายก็เป็นได้ถ้าฝ่าฝืนจึงกลายเป็นจิตที่ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงในเวลาเช่นนั้นน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่พระธุดงค์กรรมฐานท่านชอบเข้าแต่ป่าแต่เขาทั้งที่กลัวตายและใจหนึ่งไม่อยากเข้าสำหรับจิตผมเป็นเช่นนี้ส่วนจิตของท่านผู้อื่นนั้นไม่ทราบได้แต่ถ้าตั้งใจฝึกให้ถึงเหตุถึงผลจริงๆก็น่าจะเหมือนกันเพราะจิตเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสที่ทำให้มีความรู้สึกกล้ารู้สึกกลัวรู้สึกดีชั่วต่างๆเช่นเดียวกันการฝึกฝนที่ถูกกับเหตุผลซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมจึงสามารถทำให้กิเลสชนิดต่างๆยอมจำนนหมอบราบและสิ้นสูญไปจนไม่มีเหลือเป็นเชื้ออีกต่อไปผมเองซึ่งมีนิสัยหยาบจึงมักเชื่อต่อการทรมานชนิดหยาบเพื่อให้ทันกับกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติหยาบที่มีอยู่ในตนดังคราวช้างใหญ่เดินเข้ามาหาขณะกำลังเดินจงกรมอยู่เป็นขณะที่ได้เห็นกิเลสและธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนภายในใจเพราะปกติจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจครองใจรู้สึกฝึกทรมานยากดีไม่ดีเราผู้จะฆ่ามันให้ฉิบหายสิ้นซากไปแต่กลับจะตายไปก่อนมันเพราะความเหนียวแน่นแก่นอาสวะที่เกาะกินเรามานานเสียด้วยซ้ำแต่พอเข้าตาจนได้ช้างใหญ่มาช่วยปราบเท่านั้นกิเลสตัวดื้อด้านต้านทานความเพียรเก่งๆไม่ทราบหายหน้าไปไหนใจก็บอกง่ายสั่งให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับธรรมบทใดก็ยอมรับทันทีทันใดเรากับน้ำมันเครื่องหล่อลื่นไม่ฝ่าฝืนดังที่เคยเป็นมาเลยพอกิเลสขยายตัวออกจากใจธรรมที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็แสดงความสว่างไสวและความองอาจกล้าหาญต่อทุกสิ่งขึ้นมาภายในใจทันทีให้ได้เห็นให้ได้ชมอย่างเต็มใจที่กระหายมานานความกลัวตายไม่ทราบหายหน้าไปไหนจึงทำให้เห็นได้ชัดว่าความกลัวก็คือกิเลสตัวเคยออกหน้าออกตามานานเราดีๆนี่เอง

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและในต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนาคโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ก็ยังมีโยหลายแห่งอยู่นะตั้งแต่ลงตาสงวนลงตาบุตรใจแล้วก็ใครที่เอกลักษณ์อยู่ถ้าหลีกเล่นไปอยู่อย่างนั้นละดีกว่าตะลันตะลันไปตรงนั้นจะภาวนาดีไปตรงนั้นจะภาวนาดีตรงไหนฝูฝูฝอกฟ้าละแล่นไปแล่นไปตามใจที่ฝูฟ้าไม่ได้แล่นไม่ได้แล่นไปโดยใจที่มีความสงบเป็นหลักเป็นพื้นฐานใจที่มีความสงบเป็นหลักเป็นพื้นจะแล่นไปหาจุดที่ฟูฟ้าไม่มีลาภก็รวมอยู่ตรงนั้นยศก็รวมอยู่ตรงนั้นสรรเสริญก็รวมอยู่ตรงนั้นใจที่ฟูฟ้ายังมีความกระหายในลาภในยศในสรรเสริญเยินยอจะต้องไปรวมกันที่ตัวส่วนในจุดสถานที่นั้นนะใจที่อิ่มแล้วอิ่มอยู่ในความสงบของธรรมจะแล่นไปในลักษณะนั้นไม่มีมีแต่พอใจในการอยู่ของใจพอใจในการอยู่ของใจนั้นคือพอใจในธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของใจถึงจะไปในสถานที่หลีกเล่นมุ่งที่จะเลยเล่นจริงๆใจที่เป็นธรรมเป็นอย่างนั้นพูดถึงใจที่เป็นกิเลสมันน่าเบื่อพระพุทธเจ้าท่านจะว่ามีความปรารถนาลามกแสนหาตายตรงไหนที่จะเป็นลามกธรรมความหิวในลาภความหิวในยศความหิวในสรรเสริญเยินยอเป็นความปรารถนาลามกทั้งนั้นเพราะว่าเมื่อซื่อนี่มีพระลาไปองค์หนึ่งลาจากไหนเราก็ไม่ทราบต้องจากสระบุรีมาที่ไหนมาพักกี่วันลาไปเชียงใหม่ไปทำอะไรจะเป็นไหนไม่ยอมตอบสักว่าสักคำเราก็ไปเสียว่าศึกษาสักอาทิตย์อาทิตย์ก่อนสองอาทิตย์ก่อนสองอาทิตย์นี่พระมาจากไหนมาจากลพบุรีวะมาจากเชียงใหม่เที่ยวเชียงใหม่เชียงรายมาไปกับพระที่ไปมีกันแล้วก็แยกกันติดจนกระทั่งกล้องถ่ายรูปไปด้วยมากันเอาแยกเอากล่องเขายั่วถ่ายรูปไปคืนเขายืมเขาไปว่ะจิตใจมันไม่เป็นพระอันนี้มันเป็นเรื่องของโลกจิตใจที่เป็นโลกจิตใจเป็นพระไม่เป็นอย่างนั้นไปไหนก็ไปเพื่อแสวงหาสถานที่เพื่อปฏิบัติเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมไปไหนไปหาถ่ายรูปรูปแมวรูปอีกก้อรูปอะไรอะไรไม่เอ่ยหรือไม่เลือกไม่เลือกตัวเมียไม่เลือกตัวผู้ทายดะเรื่องของกิเลสมันสกปรกพระศาสนาเรื่องของกิเลสมันสกปรกใจพระศาสนาก็คือใจที่ไม่มีใจที่ไม่มีกิเลสเป็นใจที่สะอาดไปที่มีกิเลสเป็นใจที่สกปรกไม่เมื่อสกปรกอยู่ในจิตในใจด้วยอำนาจของกิเลสภายนอกมันก็สกปรกไปด้วยเมื่อวานมีเด็กสาวคนหนึ่ง เรียนจบอะไรจะมาขอปฏิบัติธรรมบวชเชพรามเหมือนกันบอกว่ามันมีที่อยู่มันมีที่พักก็แนะนำให้ไปสถานที่แห่งหนึ่งเพราะว่ามีสำนักอยู่ก็แนะนำก็ยังไปข้างไม่ใครจะยอมฟังก็เลยบอกว่าที่บอกนี่แนะนำนี่ด้วยความหวังดีปรารถนาดีทางไหนที่จะเป็นไปเพื่อความราบรื่นในระหว่างที่ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมก็แนะนำบอกกล่าวไปจึงว่าอยากจะให้ยอมรับและปฏิบัติตามนี้เมื่อปีก่อนมีสองสามีภรรยาก็ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวอยู่คนหนึ่งเป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่ที่นี่สามีก็อยากบวชภรรยาก็อยากบวชสามีมาส่งแล้วก็จะไปบวชจะไปที่ไหนนะต่างคนก็จะต่างบวชเพราะไม่มีแต่งงานไม่มีลูกมีเต้าด้วยกันก็แนะนำให้ไปสถานที่หนึ่งเป็นสถานที่มีกลุ่มมีหมู่แล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสายตาในความรู้สึกในสายตาของเราก็แนะนำให้ไปผู้ชายสามีเนี่ยก็แนะนำให้รู้สึกว่าแนะนำให้ไปแต่เขาก็มีความประสงค์จะไปบวชทั้งบ้านรู้สึกจะเป็นชาวโคราชจำไม่ผิดเคยแนะนำให้ไปกราบหาหรือลงไงพระพุทธเสียทางโคราชเราก็ไม่มองเห็นใครมีแต่ที่จะเปลืองออกที่จะโอบอุ้มกระโดดโอบกระโดดอุ้มไม่มีจึงว่าการออกจากโลกออกจากธรรมะตัวเมียตัวผู้นี่ไม่ใช่ออกง่ายง่ายการที่พ้นจากโลกเรียกว่าโลกุตระอยู่เหนือโลกของก็คือเหนือจากตัวผัวตัวเมียนี่ตัวเมียนี่เองจึงว่าผู้บวชนักบวชบำเพ็ญตนเป็นนักบวชถ้าหากว่าจิตใจยังมีอะไรเยื่อใยเพียงแต่เล็กๆน้อยๆอยู่ก็ช่างเหมือนกับไม้ไผ่ที่มันแห้งแต่ยังแช่อยู่ในน้ำจะเอาไปถูเอาไปสีให้มันเกิดไฟขึ้นตายสัก500ชาติก็ไม่มีโอกาสอย่าไปปรารถนาเลยมรรคผลในชาตินี้ไม่ต้องไปปรารถนามันปรารถนามันก็เหนื่อยเปล่าๆเขามาตัดตกสินปลายคนมันก็ตัดปลายมันก็ตัดลากมันก็ขุดออกมันจะเกิดเป็นใบขึ้นมาเป็นลำต้นขึ้นมาเป็นดอกเป็นลูกขึ้นมาไม่มีโอกาสมีแต่ที่มันจะพุไม่ปรากฏเหลือเท่านั้นจึงว่าให้พากันระมัดระวังจะอยู่ที่ไหนก็ช่างจะไปที่ไหนก็ช่างไม่มีอะไรจะเป็นอุปสรรคเป็นเครื่องกั้นเป็นกำแพงเครื่องกั้นใจของเราเองที่ยังมีความกระหายเยื่อใยหรือว่ามีความอะไรนี่เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งไม่มีอะไรที่จะเป็นข้าศึกเป็นอันตรายก็คือตัวกิเลสตัวหิวตัวกระหายตัวไม่อิ่มไม่พอเป็นนั่นเองเห็นอะไรมันหิวไปหมดตามันก็พยายามที่จะหาอาหารหูมันก็พยายามที่จะหาอาหารไม่แต่หลับตาอยู่กับที่มืดขนาดไหนใจมันก็ยัง กระเสือกกระสนที่จะไปหาอาหารเรื่องของใจที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่น้อมเข้ามาหาธรรมน้อมเข้ามายังที่เข้าไม่ถึงธรรมออกไปแล้วน้อมเข้ามายังไม่ขัดยังไม่เข้าถึงธรรมก็ออกไปแล้วออกไปไหนออกไปหาอาหารออกไปหาเหยื่อถ้าหาคนใดไปกินเหยื่อกินอาหารสนุกสนานค่ำคืนดึกดื่นคุยสนุกคุยไม่ง่วงเหงาเหานอนเทศนาบางทีค่อยเพลินลื่นเลิงไม่ง่วงกิเลสอย่าว่ามันโง่มันเทศนาอะไรต่ออะไรมันก็ว่ามันก็เทศเป็นทำกิเลสมันโง่มันเทศไม่เป็นมันจะสอนคนให้อยู่ในกำมือของมันได้เหรอผู้คนถึงนั่งภาวนาบางทีนั่งก็ไม่ได้นั่งมีแต่หลับนั่งมีแต่ง่วงถ้าหากว่าไปได้เห็นสีเห็นแสงไปได้กลิ่นอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ตาใสมันตาแมวข้างคืนดึกดื่นเห็นแต่ตาแมวเป็นไงตากิเลสมันได้สัมผัสกลิ่นมันก็เป็นอย่างนั้นตากิเลสมันได้สัมผัสกลิ่นข้างคืนดึกดื่นเที่ยงคืนเข้ามางงเหงาหานอนไม่มีสว่างกระจ่างแจ้งถ้าพูดกันถึงว่าฟังเทศฟังธรรมเผลอด้วยบางทีหลับนั่งภาวนาหลับนั่งภาวนานั่งไม่ได้มีแต่ง่วงนี่กิเลสมันเป็นอย่างนี้ถึงว่าเรื่องของกิเลสมันสุขกับปลอกใจเรื่องของกิเลสไม่สุขกับปลอกพระศาสนาเรื่องของกิเลสมันสกปรกวัดวาอัปปิยันไรตัวอัปปิก็คือตัวกิเลสที่มันมีอยู่ในจิตในใจของเรานี่นะตัวทันใดก็ตัวนี้เดี๋ยวไปหาจากตัวอัปปิยันไรข้างนอกมันไม่มีดอกรูปังอนิจจังเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยงโลกทั้งหลายไม่เที่ยงโลกทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วจะไปหาอปริจันไรที่ไหนภายนอกแผ่นดินแผ่นหญ้าต้นไม้ภูเขาเข้าของเงินทองเป็นโลกเป็นอักขันเป็นอันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเป็นวัตถุทั้งนั้นตัวอปริตัวจันไรคือตัวกิเลสที่มันรกรุงรังอยู่ในจิตในใจตัวนี้จึงว่ามองตัวจันไรมองตัวอปริอย่าไปหามองข้างนอกมองข้างนอกล่ะมันตามันไม่เห็นตาสักทีก็คือมันไม่ดูตามันไม่ดูตามันไปดูข้างนอกดูข้างนอกดูข้างนอกตัวอัปปิตัวจันไรก็เหมือนกันดูข้างนอกไม่เห็นดูเข้ามาหาจิตใจเจอนี่ตัวอัปปิตัวจันไรเป็นยักษ์เป็นเปรตเป็นผีก็ตัวอัปปิตัวจันไรตัวนี้มันเป็นจะเป็นตัวอะไรอีกอ่ะมันตัวกิเลสตัวอัปปิตัวที่มันลงลังอยู่ในจิตในใจมันเป็นไปได้ทุกแบบเป็นไปได้ทุกอย่างการเป็นของกิเลสมันกระไฟเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่บ้านบอดไหวเกิดขึ้นที่กุฏิวัดกุฏิพระกุฏิก็บอดไหวตึกกี่ชั้นโรงแรมกี่ชั้นสูงใหญ่แข็งแรงวอดวายทั้งนั้นเกิดขึ้นในใจก็วอดวายไปด้วยอัตธรรมไม่มี ถูกไฟเผาหมดความเป็นนักบวชไม่ตกข้างเหลือยังออกไฟอยู่ตรงไหนวอดวายตรงนั้นราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟเกิดขึ้นในจิตในใจอัตถันวอดวายไม่มีตกค้างจึงว่าไม่มีอะไรที่จะทำลายพระศาสนาไม่มีอะไรที่จะทำลายนักบวชมีแต่ตัวเกศมีแต่ตัวอัปปริจันไรแต่ตัวกิเลสตัวอัปปริตัวจันไรนี่มันไม่เคยบอกว่ามันเป็นตัวอัปปริจันไรมันก็ไม่เคยพูดมันก็โจรมันไปที่ไหนมันเคยประกาศไหมว่ามันเป็นโจรบางทีมันใส่เสื้อนอกเสื้อในยังผูกเน็กไทเข้าไปอีกบางทีสวมรองเท้าราคาแพงๆคนตาบอดผู้หนวกมันมองไม่รู้ดอกว่าเป็นโจรนักต้มนักตุ๋นนักฤทธิ์นักไทยนักขายคนละสัตว์ไอ้ตัวโจรตัวอัปปริกันไรในจิตในใจเขาเหมือนกันมันแสดงมาเป็นผู้ดีผู้ดีแล้วก็ต้องยอมรับว่าอันนี้คือความถูกต้องแล้วก็ถูกเขาจูงไปจูงตรงนั้นเขาไปข้ามคืนดึกเดินจูงไปในสถานที่อโคจรในสถานที่ไม่ควรไปมันก็จูงไปผลออกมาหมดสภาพเพราะอะไรก็มันก็ไฟตึกใหญ่ขนาดไหนมันก็วอดวายพระพุทธเจ้าท่านจึงใช้คำพูดว่าข้าศึกสมมุติว่าเป็นตัวไฟข้าศึกแต่ตัวกิเลสจริงๆนั้นแม้แต่คำว่ากิเลสก็เป็นคำสมมุติตัวข้าศึกก็เป็นชื่อที่สมมุติเรียกคำว่าไฟก็สมมุติคำว่าข้าศึกก็คือสิ่งที่อันตรายประมาทไม่ได้มีแต่ที่จะตาหัตประหารอย่างเดียวคำว่าไฟประมาทไม่ได้มันมีแต่จะเผาให้วอดวายอย่างเดียวพระพุทธเจ้าท่านอุปมาแต่เปรียบกิเลสเป็นข้าศึกเปรียบเป็นเกศเป็นไฟบ้านช่องที่ดูแลอย่างดีโอกาสที่ไฟจะไหม้ทำให้เกิดความเสียหายไม่มีโอกาสที่จะไม่มีโอกาสที่จะเสียหายได้ใจที่ดูแลอย่างดีไฟไม่เผาจะวอดวายเพราะไฟไม่มีไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะนั่นไม่อยู่ห่างไกลแล้วไฟจะเผาได้ยังไงถ้าหากเราอยู่ในกองไฟไฟอยู่ตรงไหนก็โดดไปใส่ไฟอยู่ตรงไหนก็โดดไปใส่ไปใส่ปรารถนาให้พ้นจากกองฟืนพ้นปรารถนาพ้นจากการที่ถูกไฟเผาปรารถนาจนตายก็ไม่มีโอกาสที่จะสมอย่างที่ปรารถนาไฟยังไหม้นะไฟยังไหม้นะไฟยังไหม้นะเห็นกองไฟกระโดดไปใส่เห็นกองไฟกระโดดไปใส่ดีอยู่เสมอดีอยู่เสมอดีอยู่เสมอไม่ต้องไปปรารถนาหรอกข้าพเจ้าคนจะกองไฟนะข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าห่างจากกองไฟนะไม่ต้องไปปรารถนาหลีกอยู่เสมอเห็นไฟก็หลีกเห็นไฟก็หลีกแล้วไฟจะเผายังไงจึงว่าอย่าประมาทไม่มีอะไรที่จะทำร้ายเรา มีแต่เราที่นี่ทำลายเราเองที่เราจะเป็นผู้ที่ทำลายเราเองก็เพราะเราทำตามกิเลสมันบัญชามันสั่งมันเสื่อมสอนจึงว่าไม่มีอะไรที่จะทำลายเรามีแต่เราเท่านั้นทำลายเราเองเราเป็นผู้ที่ทำลายเราก็เพราะเราทำตามคำสอนของกิเลสที่มันสอนเราอยู่เสมอไอ้คำว่ากิเลสมันสอนกิเลสสอนมันไม่ได้บอกว่ากิเลสมันสอนนะมันบอกว่าเราบอกเราเป็นเราต้องการเราต้องการมันบอกอย่างนั้นทีเดียวมันแสดงอย่างนั้นมันแสดงให้เรารู้อย่างนั้นไม่ได้เฉลียวไม่ได้คิดแม้แต่น้อยว่าอันนี้เป็นกิเลสมันบอกมันสอนคำสอนการสอนการบอกของกิเลสมันสอนมันบอกให้ทำเพียงนี้ไม่คิดมีแต่เราอย่างเดียวเราต้องการเราปรารถนาเราให้เป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราไปหมดจึงว่ากิเลสมันฉลาดมากยากที่จะไปรู้ทันยากที่จะไปรู้เท่ายากที่จะไปรู้ทันยากที่จะไปรู้เท่าเอาทันเขาได้ที่ว่าใครจะอยู่ตรงไหนอยู่มากก็อยู่กับเราอยู่น้อยก็อยู่กับเราเพราะเรานี่เป็นธรรมกิเลสก็เป็นธรรมเป็นอกุศลธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ละสอนให้เลิกสอนให้ละสอนให้เลิกละก็คือละเลิกก็คือเลิกละก็หมายถึงว่าเราทำละเสียเลิกก็เหมือนกันเราเคยทำเราเคยคิดเราเคยเกี่ยวข้องเลิกแล้วก็ละเลิกละอยู่ตรงไหนอยู่กับเรากุศลอกุศลออกจากใจเท่านั้นความคิดความอ่านทุกสิ่งทุกอย่างออกจากใจเท่านั้นสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายสัมเวสังขารานัตตาอนิจจสัมเวสังขารานัตตาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเหมือนกับฟองน้ำที่จะเป็นแก่นสารนี้แต่คำว่าสังขารก็เหมือนกับฟองน้ำเป็นอย่างไรสังขารก็เป็นอย่างนั้นสังขารก็คือความคิดสังขารก็คือใจของเราที่มีการเคลื่อนไหวออกไปในลักษณะที่ได้ก็ช่างอันนั้นเป็นสังขารทั้งนั้นการเคลื่อนไหวของใจคือสังขารเกิดขึ้นแล้วสังขารคือการเคลื่อนไหวของใจมีการเคลื่อนไหวในขณะใดนั่นเป็นตัวสังขารและสังขารเกิดขึ้นสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นสังขารทั้งหลายดับไปเพราะความคิดทั้งหมดที่จะคิดอยู่อย่างนั้นไม่ดับไม่มีแม้แต่ชั่วขณะบางทีมันยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปมีอย่างเปลี่ยนมาเดี๋ยวอันนั้นเกิดเดี๋ยวนั้นดับเดี๋ยวนั้นเกิดเดี๋ยวนั้นดับเห็นง่ายๆเวลาเราหลับนี่คือเราสังขารทั้งวันดับเห็นง่ายเวลาจิตของเรายังเข้าหาสมาธิธรรมเต็มที่ดับหมดไม่มียุ่งวุ่นวายยุ่งยากทุกข์ลำบากสับสนทางขนาดใดเพียงไรก็ช่างเป็นสมาธิธรรมขนาดใดดับทันทีนี่ก็แสดงว่าสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าไม่ใช่เอาสิ่งที่ไม่มีมาดับ เอาสิ่งที่มีแล้วเป็นจริงอย่างไรเอาสิ่งที่มีมาแล้วความจริงของสิ่งที่มีเป็นไรพระพุทธเจ้านำมาเทศนาในเมื่อความคิดตัวสังขารตัวสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดการพัฒนาภพตนามันตัวของมันก็ยังเป็นอนัตตาแล้วนาคาวกิเลสตนาราคะมันจะไม่เป็นอนัตตาได้อย่างไรจึงเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมที่พิจารณารู้แล้วเห็นแล้วนั่นละออกไปรู้แล้วเห็นแล้วนั่นสลายไปทันทีคือเลิกได้ละได้จึงอย่าพากันไปมาไม่มีใครที่จะมาประหัตประหารเราไม่ต้องกลัวมีแต่เราที่เราจะประหารเราเองไม่ต้องกลัวตายดอกอยู่ตรงไหนอยู่ไปเถอะพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เล่นไปหาการตายเล่นไปหาสถานที่จะถูกประหัตประหารสอนให้ตายก็สอนให้ตายในสถานที่ปลอดภัยสถานที่เป็นอันตรายพระพุทธเจ้าบอกไว้หมดห้ามไว้หมดศีลก็เป็นเครื่องห้ามศีลก็เป็นเครื่องตัดห้ามไว้หมดพระวินัยก็เป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องตัดสิ่งที่เป็นภัยเป็นอันตรายพระพุทธเจ้าห้ามไว้อย่างนั้นตั้งไว้อย่างดีกันไม่ดีขนาดไหนกำแพงสูงขนาดไหนก็ช่างเถอะจิ้งจกกระปองกามันขึ้นไปได้ในที่นี้ทำกำแพงนะมันจะกระปองกาตัวกิเลสของแปลนมันนะมันปีนข้ามกำแพงปีนข้ามทำข้ามวินัยจึงต้องเป็นผู้ที่ระมัดระวังเราเสมอระมัดระวังเราเสมอเตือนเราเสมออย่าเป็นคนที่ปล่อยใจปล่อยตัวของเราไปตามกระแสการปล่อยไปตามกระแสนั่นแหละเป็นการสวนทางกระทำที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ทรงสอนให้เดินให้ปฏิบัติการไม่ปล่อยใจอันนั้นนะเป็นการเดินตามปฏิบัติตามคำบอกคำสอนของพระพุทธเจ้าฝืนเราอยู่เสมอการเกี่ยวข้องใดๆทั้งหมดไม่จำเป็นจะไปเกี่ยวข้องกันถ้าหาอวดดีไม่ย่อไม่ใส่ใจคำบอกคำสอนของพระพุทธเจ้าในที่สุดจะไม่มีดีจะอวดคือมันหมดมันจะกลายเป็นอวดของหมิ่นของดีมันหมดนี่มันก็มีแต่ของเน่ามันก็เหม็นขึ้นมาแล้วจะอวดดีในที่ดีในที่สุดของดีมันหมดมันกลายเป็นคือแต่ของเน่าเลยเม้นขึ้นมาในวงการนักบวชเหม็นมหัศจรรย์เหม็นข้ามโลกในวงการนักบวชหอมก็หอมข้ามโลกเหมือนกันหอมทวนกระแสเหม็นก็เหม็นทวนกระแสได้เหมือนกันลมจะแรงขนาดไหนมันยังทวนกระแสลมได้จึงต้องปฏิบัติบำเพ็ญเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเสมอสำรวมให้ยิ่งสำรวมให้ยิ่งกระทำให้ยิ่งกระทำให้ยิ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอาทิจิตเตจะอาโยงโยเอตังมุทธานะสาสนังการกระทำจิตให้ยิ่งเป็นคำสอนของพระศาสดาทั้งหลายของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราทำให้ยิ่งอย่างพระพุทธเจ้าสอนแล้วหรือยังอันนี้เราก็ต้อง ตือนเราเราก็ต้องสอบสวนเราเองอยู่เสมอตรวจสอบถ้าหากว่าละรวมแล้วการที่จะตรวจสอบเรานี่มันไม่อยากจะตรวจสอบในที่สุดมีแต่บาปแต่แพ้อยู่ตรงไหนผู้ตาดีหูดีรังเกียจแต่บางทีคนตาบอดหูหนวกพอใจสร้างสรรเสริญคนตาดีหูดีนะรังเกียจเบื่อหน่ายไม่มีอะไรที่จะน่ารังเกียจน่าเบื่อหน่ายเท่านักบวชปล่อยใจไปตามกระแสกิเลสนักบวชที่หิวไม่ยามชาวโลกยังสัตว์โลกทั่วไปอันนี้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างมากเราตรวจสอบดูเราเป็นผู้ที่น่ารังเกียจอยู่หรือไม่เป็นผู้ที่น่ารักน่าคบค้าสมาคมเป็นกัลยาณมิตรที่ดีแล้วหรือยังไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์เราเป็นผู้ที่พยากรณ์พิพากษาเราเองดีที่สุดถูกต้องแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครมาพยากรณ์พระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครมาพยากรณ์พระสาวกอรหันต์พระสาวกขององค์ของแต่ละของทุกองค์ก็เหมือนกันไม่มีใครมาพยากรณ์แต่ละองค์นั้นพยากรณ์ตนเองเพราะเห็นใจของตนเองจะไม่รู้ใจของเจ้าของได้ยังไงใจมีบาดมีแผลก็ต้องเห็นใจไม่มีบาดไม่มีแผลใจหายจากการรักษาบาดแผลให้หายปลอดภัยจากการเป็นบาดเป็นแผลมันก็รู้คนอื่นจะรู้สู้เราไม่ได้ยังต้องตรวจสอบเราอยู่เสมอโลกเขาก็ยังมีการตรวจสอบกันแต่ส่วนมากเขาตรวจสอบเรื่องการโกงการกินการคอร์รัปชันนักบวชก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันมันเป็นไปเป็นผีอยู่หรือไม่เป็นอะไรมันก็ดูออกเป็นสมณะเป็นพระมีความเรียบร้อยทั้งกายทั้งวาจาและใจห่างไกลจากกองฟืนกองไฟห่างไกลจากข้าศึกแค่ไหนเพียงไรต้องตรวจสอบเราอยู่เสมอเราจะเป็นผู้ที่เตือนเราเร่งเราอยู่เสมอไม่ให้ละหลมในข้อปฏิบัติคือการกระทำยิ่งจึงพากันใส่ใจอย่าพากันอยู่อย่างกระแสอยู่อย่างกระแสตามปล่อยไปตามกระแสทวนกระแสโลกทวนกระแสโลกนั่นกระแสธรรมเป็นอย่างนั้นไปตามกระแสโลกไปตามกระแสโลกในที่สุดมันก็เป็นโลกขึ้นมาหาความเป็นนักบวชไม่มีใครเตือนเรามีแต่เราเท่านั้นเตือนเราเราไม่เตือนเราพระพุทธเจ้าไม่เป็นประโยชน์คำสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แก่เราจะเป็นยังไงจะเป็นได้ยังไงกินเสียอันนี้มันเป็นประโยชน์เกิดแก่ร่างกายเป็นประโยชน์แก่ธาตุขันธ์ไม่สนใจไปหากินแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าอันตรายนะไปหาในทางที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอันตรายแล้วผลออกมาเป็นยังไงทีนี้มันเกลื่อนไปหมดปีนั้นไปกราบเจ้าคุณหลวงปู่ไอ้ประเทศปีนั้นท่านยัง มันแข็งแรงพูดได้คุยได้ในวันท่านเทศเล่าเรื่องเทศไปเที่ยวกับหลวงปู่มั่นให้ฟังท่านก็เล่าเรื่องท่านไปเที่ยวตรงนั้นเที่ยวตรงนั้นเที่ยวตรงนั้นอะไรไปตามทำไมท่านเที่ยวตรงแล้วก็มีการเกี่ยวข้องกันรถต้องปู่มันอยู่แล้วท่านก็มาสรุปเรื่องเดี๋ยวนี้กรรมฐานยุคนี้เดี๋ยวนี้การเที่ยวทุดงเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนก่อนสมมติออกจากท้องทายนี่เข้ากรุงเทพไปเที่ยวทุดงจากกรุงเทพก็ลงด้วยใต้หัวจากใต้ขึ้นเหนือนี่ส่วนมากเป็นอย่างนั้นทุดงในยุคนี้สมัยนี้นั่นก็ลักษณะที่เรียกว่าไปตามกระแสของกิเลสที่มันหิวมันกระหายผลออกมาก็ไปไม่รอดก็มันไม่ที่ไปเพื่อแสวงหาอัตถาธรรมอะไรไปแสวงหาสิ่งที่กิเลสมันต้องการแล้วมันจะเจออัตเจอธรรมเจออาหารของใจได้ยังไงเจออาหารเจอธรรมที่เป็นอาหารของใจได้ยังไงจังว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่าความสงบเท่านั้นที่จะทำให้จิตใจได้รักความสุขได้นอกจากความสงบแล้วใจจะเจอความสุขจะได้รักความสุขไม่มีสุขอะไรตอนนี้อะไรสุขบ่าวบ่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเรียกว่าสุขบ่าวบ่ไม่ได้เรื่องเอาจริงๆจังๆแล้วมันไม่เป็นอย่างที่ว่าทุกอย่างพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้มีผิดเพราะมันจะผิดไปยังไงก็เพราะพระพุทธเจ้าเอาความจริงมาตรัสเอาความถูกต้องมาตรัสเอาความจริงมาตรัสความถูกต้องมาตรัสขนาดไหนเพียงไรก็ช่างกิเลสมันก็ไม่ฟังดึงดันเอาใจให้ไปใจความต้องการความปรารถนาของเจ้าของยังไงก็จะเอาตามนั้นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ไม่สนใจก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้เราหรือว่าชาวโลกยุคนี้สมัยนี้ประเภทที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้มีอยู่มากโปรดไม่ได้ก็คือความที่จะฟังแท้ๆไปฟังความของกิเลสมันบอกในลักษณะนี้พระพุทธเจ้าจะโปรดได้ยังไงส่วนชาวโลกชาวโลกเราจะไปสนใจสนใจเราพูดเดียวพอบางคนเขาว่าเอาแต่เราเอาแต่เจ้าของเป็นคนเห็นตัวทุกคนพากันเอาเราทุกคนพากันเอาเราให้ได้มีแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียวมีเจ้าของไม่สนใจจะเอาเราจะให้แต่คนอื่นไม่สนใจเจ้าของเองไม่โปรดเจ้าของจะคอยจะให้คนอื่นมาโปรดแต่หากว่าคนอื่นเขาไม่สนใจเพราะว่าเขาเอาตัวเราคนเดียวเป็นคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวมันก็ดีกว่าคนไม่เห็นแก่ตัวซะเลยปล่อยตัวจนกระทั่งเละเทะเละเทะไปหมดในที่สุดพระศาสนาก็เละเทะและเละเทะไปด้วยในที่สุดโลกก็เละเละไปด้วยก็เพราะคนปล่อยตัวปล่อยตัวไปตามใจก็มีแต่คนเห็นแก่ตัวนั่นเองคนเห็นแก่ตัวคือพยายามเอาตัวรอดปลอดภัยสิ่งที่เป็นการเป็นเวรเป็นโทษใจมันนี่คนไม่เห็นแก่ตัวเห็นไม่เห็นแก่ตัวล่ะไม่เห็นแก่เจ้าของเอง เห็นแต่กิเลสของเจ้าของเป็นสำคัญนี่ที่สุดมันก็เลอะเทอะไปหมดต่างคนต่างเห็นเกลกิเลสเห็นแต่กิเลสของเจ้าของนี่ที่นี่ที่สุดมันเป็นยังไงโลกมันก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟพระพุทธเจ้าเทศนาตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนจมูกเป็นของร้อนตาเป็นของร้อนใจเป็นของร้อนร่างกายมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ามีเราไม่ได้เอาความจริงมาตัดทำไมจะไม่เอามาตัดเพราะความจริงพระพุทธเจ้าให้ผู้ปฏิบัติเห็นเองความจริงเกิดเท่านั้นร้อนตาจะร้อนอะไรโดยจริงๆน่ะมันจะร้อนอะไรหัวจะร้อนอะไรจมูกจะร้อนอะไรกายจะร้อนอะไรใจจะร้อนอะไรโดยจริงๆท่านเห็นร้อนมีแต่กิเลสเท่านั้นร้อนถือพระเจ้าว่าตาร้อนหัวร้อนจมูกร้อนใจร้อนสอนให้ศึกษาและปฏิบัติเราจะรู้เองว่ากิเลสเท่านั้นเป็นของร้อนตาหัวจมูกลิ้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวมันขอเกิดมาตายเท่านั้นไม่รู้เรื่องอะไรตาคนตายมันก็มีหูคนตายก็มีจมูกคนตายก็มีตาคนตายก็มีมีแต่ใจคนตายมันมีเท่านั้นถ้าไม่ตายไรเลยคนตายมันก็ไม่ใจใจอันนั้นกลายเป็นใจอันนั้นออกจากร่างกายเราที่ออกจากร่างมันก็ไม่เห็นแบบอันนั้นทันทีมีแต่กิเลสเท่านั้นร้อนที่มันร้อนรุนแรงร้อนรุนแรงวุ่นวายครับก็เพราะสนใจคำบอกคำชักชวนของกิเลสเท่านั้นเองร้อนเป็นเปลวเป็นไฟกำจัดของร้อนที่มีอยู่ในจิตในใจต้องคือตัวกิเลสนี่แหละเป็นความสุขอย่างยิ่งจะหาความสุขอื่นไม่มีแล้วจิตมีความสุขอะไรกินแล้วก็ต้องไปถ่ายแต่ความสว่างหาความถูกในการที่มีย่อยมีเลือดมีเลือดมีเนื้อมีเลือดมีหัวมันก็เหมือนกับความสุขที่คนเป็นโรคล้วนเก่าก็มีความสุขเหนื่อยคันแล้วเหนื่อยคันแล้วเหนื่อยคันแล้วนักเท่าเป็นทุกข์ตะเลื่อนเก่าเป็นทุกข์ตะเลื่อนเก่าคือโรคของเจ้าของความสุขอันอื่นนอกจากความสงบนี้มันมีโลกก็จะไปเก่าทำไมนอนตรงไหนก็อยู่เป็นสุขนั่งตรงไหนก็อยู่เป็นสุขคนไม่มีโลกสบายคนมีโลกนอนเหมือนสบายนอนเดี๋ยวก็ลุกละกระสับกระส่ายร้อนรนใจที่มีโลกก็เหมือนกันหาความสุขไม่ได้ใจที่ไม่มีใจที่ไม่สงบไม่มีความสุขก็ดิ้นรนหาความสุขกันเดินหาความสุขกันเดินที่แบบสอดส่องหาความสุขนั่งสอดส่องแสวงหาความสุขนอนอยู่เรียนแสวงหาความสุขแสวงหาสักขนาดไหนถึงไรก็ช่างแต่แสวงหาไม่ถูกทางไม่มีโอกาสที่จะเจอความสุขได้คนแสวงหาความสุขไม่ถูกทางคือคนที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้คนแสวงหาความสุขถูกทางคือทำตามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าโปรดได้และมีโอกาสที่จะพ้นจากความทุกข์เข้าถึงความสุขได้อย่างสมบูรณ์ทีเดียวเดี๋ยวก็ปีเก่ามาถึงเดี๋ยวก็ปีใหม่มาถึงมาถึงจะเก่าจะใหม่อะไรตาอันเดิมหูเป็นอันเดิมจมูกอันเดิมลิ้นอันเดิมกายเป็นอันเดิมจิตใจก็อันเดิมผมคนเล็กสั้นหนังกันเก่าไม่เห็นแต่ของเก่าของใหม่ที่ไหนมีแต่มันมีแต่อันเดิมแม้แต่ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าบอกเป็นของเดิมเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่อะไร
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนาคาโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน แล้วเมื่อจากนี้ไปขอเชิญนั่งฟังปฏิปทาพระตรงกรรมฐานครับ
2: เมื่อจบลงท่านก็เริ่มแสดงธรรมให้ฟังโดยเน้นหนักไปทางธุดงควัคเช่นเดียวกับองค์กรแสดงพระวินัยเป็นวาระสุดท้ายใจความแห่งธรรมที่ท่านแสดงท่านยกเอาธุดงควัคที่อาจารย์องค์นั้นกำลังปฏิบัติอยู่ขึ้นแสดงว่าที่ท่านปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้นั้นเป็นสามีจิกรรมอันชอบแล้วพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่เป็นอัจฉริยบุคคลท่านชอบอยู่ในป่าเปลี่ยวอยู่ในถ้ำเงื้อมผารุกขมูลร่มไม้อยู่ในป่าชัดอยู่ในป่าช้าอันเป็นสถานที่เตือนบอกเรื่องความตายทุกวันเวลาเกี่ยวกับการที่ประชาชนมาทิ้งผีทั้งผีหญิงผีชายผีชายหนุ่มผีหญิงสาวผีเด็กผีคนเฒ่าคนแก่อยู่ทุกวันเวลาท่านอยู่ด้วยความมีสติปัญญาไตร่ตรองกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาเพื่อสติปัญญาจะได้มีทางตื่นตัวและหาทางออกท่านอยู่อย่างที่ท่านกำลังอยู่บำเพ็ญเวลานี้แหละการอยู่ของท่านจึงเป็นความถูกต้องไม่เกลื่อนกลนวุ่นวายด้วยเรื่องส่งเสริมมัตตทุกข์ให้พอกพูนหัวใจจนหาที่ปลงวางไม่ได้แต่สัตว์โลกไม่ค่อยคิดหาที่ปลงวางกันนอกจากต่างคนต่างคิดสั่งสมและส่งเสริมให้เชื้อและทุกข์เพิ่มขึ้นจนเป็นมหันตทุกข์เท่านั้นฉะนั้นการเกิดตายของสัตว์โลกจึงเกลื่อนไปทั่วดินแดนไม่มีอะไรที่ไหนจะมากกว่าป่าช้าของสัตว์ที่ตั้งหน้าเกิดตายกันแม้ที่เรากำลังนั่งอยู่เวลานี้ก็คือป่าช้าของสัตว์ชนิดต่างๆทั้งสิ้นไม่มีที่ว่างว่าไม่มีป่าช้าของสัตว์แทรกอยู่แม้ในตัวเราตัวท่านก็คือป่าช้าของสัตว์เราดีๆนี่แหละก็เมื่อทุกคนทุกแห่งมีแต่ที่เกิดตายของสัตว์เช่นนี้เราจะหาความสบายที่ไหนกันท่านได้พิจารณาบ้างหรือยังว่าแม้ในตัวท่านเองก็เป็นป่าช้าที่เกิดตายของสัตว์ชนิดต่างๆเช่นเดียวกับภายนอกถ้ายังไม่พิจารณาก็แสดงว่าปัญญายังไม่รอบคอบพอที่วัตตะจะเกรงกลัวและหาทางออกไม่มารบกวนชวนให้เกิดให้ตายซ้ำๆซักๆที่น่ารำคาญของนักปราชญ์ทั้งหลายคำว่าปัญญาก็ได้แก่ความแยบคายของใจเองต้องสอดแทรกไปหมดไม่มีเว้นแม้ขนาดเท่าเม็ดหินเม็ดทรายซึ่งล้วนเป็นสมมุติสิ่งทำให้ติดข้องได้ด้วยกันปราท่านจึงพิจารณาและรื้อถอนออกจนหมดสิ้นไม่มีเหลืออยู่เลยท่านก็เป็นผู้หนึ่งในวงของพระธุดงค์ที่มีใจมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์และปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างปฏิปทาของอริยบุคคลอันสูงสุดจึงควรใช้สติปัญญาแบบท่านบ้างจะเป็นความถูกต้องเหมาะสมตามนโยบายของธุดงควัคที่ทรงบัญญัติไว้เพื่อส่งเสริมสติปัญญาของผู้ดำเนินตามให้เกิดความฉลาดรอบรู้ในทุกแง่ทุกมุมที่เกี่ยวกับตนและถอดถอนออกได้เป็นชิ้นเป็นอันไม่นั่งเฝ้านอนเฝ้าธุดงควัคต่างๆอยู่โดยไม่ทราบความมุ่งหมายว่าธุดงข้อนั้นเพื่อแก้กิเลสบาปธรรมต่างกันอย่างไรบ้างและอำนวยประโยชน์แก่ผู้ดำเนินตามโดยถูกต้องในทางใดบ้างซึ่งความจริงธุดงค์แต่ละข้อมีความมุ่งหมายในการแก้หรือถอดถอนกิเลสอยู่ในตัวอย่างพร้อมหมดแล้วไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่มีอยู่ในใจสัตว์โลกธุดงค์นั้นๆสามารถรื้อถอนได้โดยสิ้นเชิงถ้าผู้ปฏิบัติสามารถรู้ทั่วถึงความมุ่งหมายของธุดงค์ได้โดยถูกต้องเพราะธุดงค์เหล่านี้เป็นเครื่องกลั่นกรองสามัญมนุษย์ให้กลายเป็นอัจฉริยมนุษย์มามากต่อมากแล้วเท่าที่ท่านปฏิบัติอยู่เวลานี้ก็น่าชมเชยอยู่แล้วแต่ที่อธิบายเพิ่มเติมบ้างเพื่อเป็นการส่งเสริมสติปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปสมกับธุดงค์เป็นเครื่องกลั่นกรองคนให้ฉลาดแหลมคมขึ้นไปโดยลำดับไม่ติดอยู่เพียงแค่คำว่าถือธุดงค์เท่านั้นซึ่งเป็นความ

ไม่มีอุปสรรคและดำรงอริยประเพณีไว้ได้เพราะนี้เป็นอริยประเพณีที่ท่านดำเนินมาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสไว้ในสมัยใดและที่ใดจำต้องมีธุดงควัตอันเป็นคู่เคียงพระศาสนาเสมอมาอย่าเข้าใจว่าธุดงควัตเหล่านี้จะมีเฉพาะศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นเลยแต่มีประจำกับทุกๆศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆตลอดมาจนถึงพุทธศาสนาปัจจุบันจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสในพระนามของความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสพระพุทธเจ้านั้นๆจำต้องประกาศสอนธุดงควัตแก่ภิกษุบริษัทของพระองค์เช่นเดียวกันทุกๆศาสนาเพราะธุดงควัตเป็นปฏิปทาที่เหมาะสมกับนักบวชอย่างยิ่งผู้หวังความหลุดพ้นอย่างเต็มใจอยู่แล้วจะได้ปฏิบัติตามธุดงควัตด้วยความมุ่งมั่นกลั่นกรองกิเลสออกจากใจได้ทันกับเหตุการณ์ไม่เนิ่นช้าล้าหลังท่านอาจารย์องค์นั้นเรียนถามข้อของใจในระหว่างพระอรหันต์ท่านหยุดชั่วขณะว่ามีผู้สงสัยว่านับแต่พระพุทธองค์ปรินิพพานจนถึงสมัยนี้ทนับเวลาก็ได้ 2,000 กว่าปีแล้วถ้าเป็นผลไม้และสิ่งต่างๆก็จำต้องร่วงโรยไปตามกฎอนิจจังไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้ซากแห่งลำต้นของมันถ้าเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆก็เป็นผุยผงของดินไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือพอเป็นเครื่องหมายแห่งบริษัทและตึกรามบ้างเลยแม้แต่ภูเขาแท่งทึบยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอะไรเหนืออำนาจกฎอนิจจังส่วนธรรมาธิสมัยที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายตรัสรู้และบรรลุในสมัยนั้นพอตกมาสมัยนี้น่าจะไม่มีเข้าโครงแห่งมรรคผลนิพพานเหลืออยู่พอคุณบุตรทั้งหลายได้ดื่มบ้างด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติของตนน่าจะค่อยๆเสื่อมสูญไปเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายฉะนั้นกระผมเองไม่มีปัญญาสามารถแก้ไขเหตุการณ์ทำนองนี้ให้สงบลงได้แต่วันนี้เป็นโอกาสวาสนาสุดที่จะอัศจรรย์ของกระผมเองที่คาดไม่ถึงซึ่งพระผู้ประเสริฐเลิศโลกเหาะลอยลงมาโปรดด้วยความเมตตาสงสารจึงขอประทานกราบเรียนถามข้อของใจที่เป็นมาว่าเรื่องมรรคผลนิพพานในวงพระศาสนาอันเป็นทางปฏิวัติกับสิ่งสมมุติทั้งหลายยังจะกลับเป็นธรรมานุวัตไปตามโลกแห่งอนิจจังอยู่หรือประการใดคือเมื่อโลกแปรปรวนธรรมก็แปรปรวนโลกเสื่อมธรรมก็เสื่อมโลกสูญธรรมก็สูญสิ่งต่างๆหมดความหมายลงธรรมก็อาจหมดความหมายไปตามและอาจกระเทือนถึงมรรคผลนิพพานว่าจะต้องสิ้นสุดกุดด้วนไปตามการสถานที่แห่งการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าด้วยหรือประการใดเท่าที่ทราบมาการปรินิพพานของพระองค์นั้นเป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวกับหลักธรรมวินัยที่ทรงประกาศสอนไว้เพื่อมรรคผลนิพพานแต่อย่างใดแต่แล้วผู้ที่สงสัยเกี่ยวกับการเวลาแห่งการปรินิพพานของพระองค์ที่ทำให้มรรคผลนิพพานกระเทือนไปก็ยังมีอยู่ดังคำว่าพระองค์ปรินิพพานได้ 2,000 กว่าปีแล้วศาสนาของพระองค์ย่อมจะค่อยๆร่วงโรยและหมดมรรคหมดผลไปด้วยแม้ปฏิบัติกันไปก็ลำบากเปล่าโดยไม่มีผลตอบแทนแต่อย่างใดเลยดังนี้ฟังแล้วรู้สึกขัดกันกับพุทธพจน์อยู่มากทั้งเป็นการสร้างความสะเทือนใจแก่วงพระศาสนาและประชาชนพุทธบริษัทให้เกิดความสงสัยลังเลได้พอดูซึ่งความคิดเห็นเหล่านี้ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดเลยนอกจากเขย่าศาสนาและจิตใจประชาชนให้ขุ่นมัวเท่านั้นพระอรหันต์ตอบท่านว่าถ้าทำเป็นเหมือนผลไม้เป็นเหมือนบริษัทห้างร้านเป็นเหมือนสิ่งต่างๆในแดนสมมุติที่ตกอยู่ในกฎแห่งอนิจจังธรรมก็หายซากไปนานแสนนานแล้วไม่มีใครได้ดื่มรสแม้เพียงผ่านชิวหาประสาทคือใจชั่วขณะเลยพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่มีจำนวนมหาศาลไม่สามารถจะนับจะประมาณก็ไม่มีโอกาสปรากฏขึ้นในโลกแห่งอนิจจังนี้ได้แม้ที่จะมาตรัสรู้และบรรลุข้างหนึ่งซึ่งไม่มีประมาณก็เป็นอันดับดิ้นสิ้นอริยชาติอริยวาสอริยวงศ์ไปตามๆกันเท่าที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทั้งอดีตอนาคตยังปรากฏสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับไม่ขาดมูลศูนย์รากยังปรากฏความดีและคนดีวิเศษเป็นร่างเหลืออยู่ให้สัตว์โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจสืบมาจนทุกวันนี้ก็เพราะธรรมไม่ได้เป็นเหมือนตึกรามบ้านช่องที่คอยแต่จะล้มทับคนตายด้วยกฎแห่งอนิจจังบังคับนั่นเองคำว่าธรรมเป็นอากาลิโก

ำไมหมายเอาธรรมฝากแดนสมมติบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วจะหมายอะไรเป็นธรรมสาระเล่าธรรมสาระที่เป็นอากาลิโกนั้นแหละคือธรรมแท้เมื่ออยู่ในขอบเขตแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมเป็นต้นที่มีอนิจจังเป็นทางเดินเช่นเดียวกับสิ่งทั่วไปเช่นธรรมเจริญบ้างธรรมเสื่อมบ้างเป็นต้นอันเป็นกฎเดียวกันกับโลกทั่วไปซึ่งมาจัดเข้าในธรรมสาระดังธรรมในพระทัยของพระพุทธเจ้าและธรรมในใจของพระขีณาสพทั้งหลายที่เป็นอากาลิกธรรมล้วนๆไม่มีกฎใดๆเข้าไปอาจเอื้อมทำลายได้ธรรมประเภทนั้นแหละคือธรรมสาระแท้เป็นธรรมไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นต่างๆเหมือนสิ่งทั้งหลายอะไรจะหมดความหมายไปมากน้อยเพียงไรจะเสื่อมสูญไปไหนก็ตามแต่ธรรมสาระนี้ยังเป็นธรรมที่มีความหมายในตัวเองทั้งที่ใครจะเคารพนับถือหรือไม่ก็ตามธรรมนี้ยังสามารถทรงตัวอยู่ด้วยความสมบูรณ์และเป็นอาการิกธรรมอยู่ตลอดกาลพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงกราบไหว้และกราบไหว้บูชาก็ดีโลกระลึกถึงและกราบไหว้บูชากันก็ดีก็กราบธรรมสาระนี้แหละการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เพียงพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมีพระสมณะโคดมของเราเป็นต้นนั่นเป็นเพียงเรือนร่างของพุทธะก้าวเดินไปตามสายทางของไตรลักษณ์ที่มีประจำสัตว์สังขารทั่วไปเท่านั้นมิได้เป็นความกระทบกระเทือนถึงองค์พุทธะที่บริสุทธิ์อันเป็นธรรมสาระแท้ให้เสื่อมคลายหรือขาดสูญไปแต่อย่างใดพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานณสถานที่ใดการเวลาใดก็ไม่กระทบกระเทือนถึงมรรคผลนิพพานที่จะพึงบรรลุของท่านผู้ปฏิบัติด้วยสามีจิกรรมคือชอบยิ่งเช่นเดียวกันท่านผู้นั้นจะพึงมีหวังในผลอันเกิดแต่ข้อปฏิบัติของตนอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแม้ปรินิพพานไปแล้วกี่พันกี่หมื่นปีก็เป็นเพียงเวลานาทีที่โลกถือกันเท่านั้นส่วนธรรมนี้มิได้อยู่กับการสถานที่ดังที่เข้าใจกันแต่ธรรมอยู่กับธรรมมิได้อยู่กับอะไรอันเป็นการอาศัยซึ่งไม่เข้าในลักษณะของธรรมแท้ธรรมสาระนี่แหละเป็นสิ่งมหัศจรรย์อยู่ในโลกตลอดมาทางนี้ใครจะรู้หรือไม่รู้คนพบหรือไม่คนพบว่าธรรมคืออะไรมีอยู่ในโลกหรือหาไม่ก็ตามธรรมก็คือธรรมอยู่โดยธรรมชาติของตนฉะนั้นการที่ใครๆจะพูดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้วตั้ง 2,000 ปี 3,000 ปีมรรคผลนิพพานได้ร่วงโรยหมดเขตหมดสมัยไปตามโดยสิ้นเชิงแล้วแม้จะพาการปฏิบัติเคร่งครัดหรือดีเยี่ยมเพียงไรก็เป็นความลำบากกล่าวโดยไม่มีผลใดๆเป็นเครื่องสนองตอบเลยดังนี้นั้นไม่ใช่พระประสงค์ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกาศสอนโลกด้วยสัจธรรมนั้นไม่ใช่ทางเดินคือความมุ่งหมายของพระศาสนาที่พระศาสดาองค์สิ้นกิเลสถึงความประเสริฐของโลกประทานไว้นั้นไม่ใช่หลักวิชาธรรมในพระพุทธศาสนาพอที่ผู้นับถือพระศาสดาและพระธรรมวินัยจำนำมาคิดและศึกษาให้ถ่วงเวลาล่าสมัยและสร้างอุปสรรคแก่ตนโดยไม่เกิดผลดีใดๆเลยนอกจากเป็นความคิดและศึกษาที่ปิดกั้นทางเดินของตนจนหาทางออกไม่ได้เท่านั้นผู้เชื่อพระศาสนาอันเป็นธรรมของศาสดาองค์บริสุทธิ์ประทานไว้จึงไม่ควรนำคำพูดกวากหนามนั้นมาเสียดแทงตัวเองราวกับคนสิ้นท่าหาทางออกไม่ได้ทั้งที่ทางออกยังมีอยู่และจะกลายเป็นบุคคลที่น่าสังเวชหมดหวังทั้งที่ชีวิตความสืบต่อในร่างยังมีอยู่ซึ่งควรนำไปทำประโยชน์อะไรได้พระอรหันต์ท่านสอนซ้ำอย่างถึงใจอีกว่าท่านทราบหรือเปล่าว่าคนที่จะคอยแซงหน้าพระศาสนาเพื่อเป็นพระศาสดาองค์เอกของโลกทั้งที่กิเลสและความโง่เขายังมีในสันดานอย่างเต็มตัวยังมีอยู่มากมายในโลกที่ผสมด้วยสิ่งโสมมอันนี้แล้วยังมีท่านอีกองค์หนึ่งหรือที่กระหายรอความเป็นสาวกแห่งศาสดาองค์โสมมนั้นอยู่พระอาจารย์องค์นั้นเรียนตอบท่านว่าสำหรับกระผมเองไม่ได้มีความหวั่นไหวจากหลักธรรมไปตามคำพูดเช่นนั้นเลยแม้ขณะจิตหนึ่งทุกๆขณะจิตและอิริยาบถต่างๆเป็นความหมายมั่นปั้นมือเพื่อมรรคผลนิพพานจากสวากขาตธรรมอยู่อย่างเพลินใจเท่าที่กราบเรียนถามนี้เห็นเป็นความจำเป็นที่ตัวเองก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งมุ่งประโยชน์แก่โลกอยู่อย่างเต็มใจหากจะเพียงกำลังของตัวก็เกรงว่าจะไม่สามารถพอในการชี้แจงแก่ท่านผู้ข้องใจในเรื่องดังกล่าวมา
พราะเป็นเรื่องสะเทือนทั้งวงพระศาสนาและประชาชนพุทธบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ไม่เบาเลยเมื่อเห็นเป็นการอันควรกับเวลาที่พระคุณท่านผู้ประเสริฐมาโปรดเมตตาซึ่งเป็นองค์แน่นอนในธรรมทั้งหลายยากจะหาพบได้ในโลกมนุษย์จึงได้ถือโอกาสกราบเรียนศึกษาเพื่อเป็นประทีปดวงไฟอันสว่างแก่กระผมเองและประชาชนได้มีหูตาสว่างบ้างเพราะความเมตตาที่พระพรหมโสดสงไว้นี้พระอรหันต์ท่านให้อุวาสต่อไปว่าการถามเพื่อประชาชนก็ถูกแต่จะให้ถูกแท้ท่านควรดูวาระจิตที่คิดเป็นภัยแก่ตัวเองแม้นิดก็ควรทราบว่าเป็นภัยและมีทางกำจัดให้สิ้นไปได้เพราะภัยภายในมีพิษสงยิ่งกว่าภัยภายนอกดังกล่าวมานั้นมากปราชญ์ทั้งหลายท่านถือกันเพื่อความแน่ใจจึงขอย้ำทำบทต้นให้ท่านทราบอีกครั้งว่าไม่มีผู้ใดและสิ่งใดในสามภพจะมีอำนาจมาบังคับทำให้ไร้ผลแก่ผู้ปฏิบัติเชิงสามีจิกรรมไม่เพียงแต่การสถานที่ดังกล่าวมาเท่านั้นแม้อะไรอะไรทั้งสามโลกธาตุจะยกพวกยกพลมาบังคับไม่ให้ทำให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติชอบอยู่อะไรอะไรทั้งสามโลกนั้นจะไม่มีหวังดังใจหมายเลยทำต้องเป็นธรรมและให้ผลโดยธรรมอยู่ตลอดไปเมื่อการปฏิบัติถูกต้องดีงามยังมีอยู่สิ่งที่มีอำนาจสามารถปิดกั้นมรรคผลนิพพานได้โดยไม่เหลือการสถานที่และบุคคลนั้นมิใช่อะไรอะไรอื่นที่ไหนอย่าพากันคิดงมตรงงมโคลนเหยียบน้ำให้เป็นทุกข์ทรมานตนซึ่งเป็นสิ่งมีคุณค่ามากให้ฉิบหายไปเปล่าด้วยอำนาจความโง่เขลาบีบบังคับฉุดลากไปนั่นคือสัจธรรมที่มีอยู่ในตัวเองแต่ละรายสัจธรรมเบื้องต้นอันเป็นฝ่ายผูกมัดคือทุกขับสมุทัยทั้งสองนี้แหละที่สัตว์โลกผู้ไม่รู้จะเป็นจักตายเพราะฤทธิ์มันบีบคั้นชอบสั่งสมกันมากไม่มีวันอิ่มพอคือตัวปิดกั้นมรรคผลนิพพานโดยแท้ไม่ให้เกิดขึ้นได้ในหัวใจสัตว์เมื่อยังมีความชอบพอและส่งเสริมมันอยู่ทุกเวลาเกิดขึ้นในภายในใจสัตว์ย่อมทำให้หมดสติปัญญาความคิดที่เคยเฉลียวฉลาดก็กลายเป็นความปิดตันอั้นตู้ไปหมดไม่มีทางออกนอกจากนั่งเฝ้านอนเฝ้าทุกข์แสดงความทุรนทุรายไปตามเรื่องคนไม่มีทางออกไม่สนใจแสวงหาทางออกโดยถูกทางเท่านั้นสมุทัยคือความคิดปรุงหรือวาดภาพต่างๆเกี่ยวกับตัณหา3ตัวคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นผู้นำและนำให้คิดปรุงแบบไม่มีประมาณจนเลยขอบเขตและขนทุกมาเผาลนจิตใจให้กลายเป็นไฟชนิดที่ก่อแล้วดับไม่ลงหรือไม่สนใจจะดับนอกจากเสริมให้แสดงเปลวขึ้นจนกลายเป็นไฟเผาโลกไปได้ไม่มีทางสิ้นสุดสมุทัยได้แก่ตัณหา3นี่แหละคือเครื่องปิดกั้นมรรคผลนิพพานได้อย่างมืดมิดปิดตายไม่มีวันมีคืนหรือความสว่างใดสามารถกำจัดได้และก็มีสัจธรรมนี้เท่านั้นที่สามารถรื้อถอนสมุทัยความมืดมนให้สูญสิ้นไปได้อย่างไม่มีปัญหาสัจธรรมที่เป็นฝ่ายแก้เบื้องปลายคือนิโรธกับมรรคนี่คือเครื่องมือแม้สมุทัยทุกชนิดไม่มีสิ่งใดสามารถเสมอเหมือนได้นิโรธย่อมทำหน้าที่ดับทุกข์ไปเป็นลำดับตามอำนาจของมรรคคือศีลสมาธิปัญญาที่มีกำลังเมื่อมรรคมีกำลังพอกิเลสย่อมหาที่ซ่อนตัวอยู่ไม่ได้กลายเป็นความดับทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงไม่มีการสถานที่หรือสิ่งใดมาเกี่ยวข้องดังที่เข้าใจกันมีนิโรธกับมรรคนี้เท่านั้นเป็นผู้ทำหน้าที่หรือถอนกิเลสแต่ผู้เดียวความเชื่อสัจธรรมของพระพุทธเจ้าที่ผมอธิบายให้ฟังอยู่ขณะนี้ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมของจริงกับความเชื่อลมที่ไม่มีน้ำมีเนื้อปรากฏแต่เสียงดังกล่าวมานั้นมีผลต่างกันอย่างไรบ้างควรพิจารณาด้วยปัญญาและถือเอาประโยชน์จากธรรมอย่าให้สัมผัสแล้วผ่านไปเปล่าท่านยังมีความสงสัยอะไรอยู่อีกก็ควรแสดงออกเพราะโอกาสแห่งธรรมสาคัจฉาที่เป็นมงคลอย่างนี้หายากไม่มีในการทั่วไปเมื่อพระอรหันต์ท่านหยุดนิ่งไปชั่วระยะหนึ่งไม่เห็นอาจารย์องค์นี้เรียนถามอะไรท่านจึงอธิบายพระวินัยต่อไปว่าพระวินัยเป็นเครื่องประดับสมณะให้สวยงามทางความประพฤติมันยากผู้เคร่งครัดในพระวินัยคือผู้มีมัญญาตกายวาจาใจงดงามความงามของสมณะคือความประพฤติการแสดงออกทุกอาการไม่มีที่ต้องติสมณะมีพระวินัยเป็นคู่ชีวิตความเป็นอยู่คือสมณะที่เย็นทั้งอยู่คนเดียวเย็นทั้งอยู่กับหมู่คณะและสังคมทั่วไป
อยู่ในป่าในเขาหรือเผชิญอันตรายต่างๆก็ไม่มีอะไรกล้าทำลายเทวดาอารักขาประชาชนรักชอบพระวินัยเป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งรั้วกั้นมรรคและผลมิให้รั่วไหลแตกซึมชีวิตของสมณะคือความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์

ท่านจักรพันธ์จันทรภูมิรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และพระรูปตามลำดับขอเชิญครับ

ทุกท่านปลุกขึ้นยืนครับถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพ

ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาตรงหน้าถวายความเคารพ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สรณะกัมมนังนิทิตังปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อตินาดานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อตินาทานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัจจปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
0: วิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตตังภูตมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยวินาสายะปริตตังภูตมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาสายะปริตตังภูตมังคลัง

ครับและในโอกาสวันนี้ขอกราบรัตนานิมนต์ท่านพระอาจารย์บำรุงวัฒโลท่านผู้ช่วยเจ้าว่าท่านประธานฝ่ายสงฆ์ได้นำท่านประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านและกล่าวสโมธนิยกถาตามลำดับขอยักกล่าวนิมนต์ให้เล่นเชิญครับ

จริญพรนายจักรพันธ์จันทรภูมิรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีวันนี้นะโดยมีเจ้าภาพสวดมนต์วันนี้ก็เป็นจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานีนะเป็นเจ้าภาพนะแล้วก็ขอเจริญพรอนุโมทนากับหัวหน้าส่วนราชการนะเจ้าหน้าที่นะจังหวัดนะและก็เจริญพรญาติโยมทุกท่านนะวันนี้พระวัดป่าบ้านตาดคณะสงฆ์นะได้มาร่วมสวดมนต์นะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าพระพัชรกิติยาภานเรนทิราทิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะก็เป็นเวลาจะอีกไม่กี่เดือนก็จะครบปีนะตั้งแต่พระองค์สวรรค์พระพันปีหลวงของพวกเรานะเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่เมื่อปีที่แล้วนะแล้วก็อีกปลายปีนี้ก็จะถวายพระราชทานเพลิงนะแล้วก็พวกเรานะทั้งจังหวัดนะและญาติโยมนะอุบาสกบาสิกานะมาร่วมกันฟังสวดแล้วก็พร้อมกันสวดด้วยอุบาสิกาก็สวดนะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะเมื่อพระองค์ยังมีชีวิตอยู่นะยังทรงพระชนอยู่พระองค์ได้บำเพ็ญประโยชน์นะตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะสมัยพระองค์ยังมีพระชนยังเดินได้คล่องแล้วไปทุกคนทุกแห่งนะตามถิ่นทุรกันดารโดยไม่ห่วงพระองค์กันนะเพื่อความสุขของประชาชนนะเพื่อได้อยู่ดีกินดีนะนี่คือการดูแลประชาชนนะพวกเราประสบนิกรของพระองค์ก็ได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลนะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะที่พระองค์ได้บำเพ็ญประโยชน์นะทำโครงการช่วยประชาชนช่วยประเทศชาตินะดูแลความสุขความที่ทุรกันดารอย่างนี้พระองค์ก็เสด็จไปช่วยนะไม่มีน้ำก็ทำโครงการทำเขื่อนทำปลูกต้นไม้นะแล้วก็โครงการฝีมือนะตามหมู่บ้านนะพระองค์ก็นำมาประยุกต์มาทำเป็นแบบที่เขาก็เรียกว่าแฟชั่นนะที่พวกเราเห็นได้ใช้กันอยู่นะทั้งฝีมือการทำลวดลายต่างๆลายไทยนะคือศูนย์ศิลปาชีพนะคือพระพันปีหลวงนะที่ทำประโยชน์นะแล้วก็พระเจ้าลูกเธอพระองค์พานะพระองค์ยังเสด็จมาที่นี่นะเมื่อครั้งที่มาทำราชการอยู่ที่หนองบัวลำพูนะท่านก็เรียกว่า
ัยการนะเป็นเจ้าหญิงนักกฎหมายนั่นนะแล้วก็น้องบัวลำพูกับอุดรธานีนะพระองค์เสด็จมาแล้วก็เสด็จมาฟังธรรมกับหลวงตานะมากราบมาส่งบาตรก็มานะนี่คือการบำเพ็ญประโยชน์ของพระองค์ทั้งสองพระองค์นะพวกเรามาร่วมกันวันนี้อาตมาในนามประธานสงฆ์นะต่อไปก็จะนำทำจิตภาวนาพวกเราก็ขอเชิญชวนพวกเราทำจิตภาวนานะเป็นเวลา93วินาทีบวก47วินาทีนะก็เชิญกันบำเพ็ญจิตภาวนาต่อไป

ไปจะอนุโมทนานะให้พรเป็นภาษาบาลีนะจากคณะสงฆ์ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปายันโทปนารโสยถามณิโชติ

ครับสำหรับในการประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาบัดนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ดีแล้วผมขอญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านจักรพันธ์จันทรภูมิรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยประธานในพิธีได้กราบลาพระรัตนตรัยกราบลาประธานสงฆ์และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ในพระรูปตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับ

ุกท่านปลุกขึ้นยืนครับถวายความเคารพเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพ

ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชานีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาตรงหน้าถวายความเคารพ

ครับในช่วงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพนะครับก็คือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงบันทึกภาคทางท่านประธานในพิธีครับเราต้องขออนุโมทนาสาธุขอบคุณกับท่านทั้งหลายนะครับที่ได้มาร่วมกันในวันนี้ถ้าหากว่าติดภารกิจประการใดเสร็จจากนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับร่วมธรรมวัตรสวดมนต์เย็นแล้วต้องขอเรียนเชิญเชื้อเชิญนะครับในวันที่31ตุลาคมนะครับ2569ก็จะเป็นบุญกฐินของทางวัดป่าบ้านตาดจากนั้นก็ขอใช้เสียงนี้เรียนเชิญนะครับทุกท่านได้ร่วมบุญกฐินสามัคคีเดียวพร้อมเพียงกันครับในวันที่31ตุลาคมและต้องขออนุโมทนาสาธุ ขอบคุณกับทางเจ้าภาพโรงทานทุกๆโรงทานนะครับที่ได้มาร่วมออกโรงทานให้กับท่านทั้งหลายได้รับประทานอาหารในมื้อวันนี้นะครับและต้องขอขอบคุณทางโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านกิ้งคำนะครับที่ได้มาอำนวยความสะดวกดูแลความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้ร่วมพิธีครับและในวันนี้นั้นขอท่านทั้งหลายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เวลานี้กำลังเล่นทองจะให้

นี่ข่าวนี้เป็นกระถินของชาติทั้งชาติเลยรวบรวมอยู่ที่วัดป่าบรรดากระถินวัดป่าบรรดาเพื่อชาติของเราทั้งชาติเวลาที่กำลังรวบรวมเมื่อว่าอย่างนี้คือทองคำจะมารวมกันวันปุถาคือวันที่สามสุดเนี่ยที่หน้าศาลาบรรดาพระกรรมฐานก็จะท่านก็จะมารวมที่นั่นใครได้ทองมามากน้อยก็รวมที่นั่นพอหลังจากนั้นแล้ววันที่หกนะวันที่หกเราก็ลงกรุงเทพที่หกธันวาลงกรุงเทพแล้วก็ไปเล่นทางกรุงเทพรวบรวมทางกรุงเทพอีกให้พอตามกำหนด 1,030 กิโลแล้วก็มอบตอนปลายเดือนธันวาพอมอบแล้วกลับจากนั้นแล้วก็เรียนว่าหยุดการเที่ยวเจตนาว่าการตามโครงการนั้นหยุดเลยเพราะสุขภาพไปไม่ไหวแล้วส่วนบัญชีอะไรทองคำยอดร่างโดยส่วนนี้ยังเปิดไว้ตามเดิมผู้จะบริจาคจะโอนมาจะมาถวายด้วยตัวเองได้โอนมาก็มีธนาคารประจำอยู่แล้วทำเป็นกรุงเทพใครผ่านนี้ตัวชื่อก่อนไทยมันก็มีทุกจังหวัดโอนเข้าไหนก็เข้ามาถึงนี่เลยอันนี้เราไม่ติดเปิดไว้ตามเดิมจนกว่าทองคำจะครบกำหนดชิบตังให้ดีเริ่มดีนะเรื่องปิดบัญชีเพราะอยากปิดอยู่แล้วมันยังไม่ถึงกลุ่มหมายถ้าไม่ถึงกลุ่มหมายนั้นจะเสียมากทีเดียวเราจะพิจารณาแล้วต้องให้ดูแล้วว่ากากกล้องให้ดูน้องสาวใจทราบมาเป็นประจำมาให้ได้ทองคำน้ำหนักสิบตันและดอลลาร์สิบล้านนี่จะเป็นความสง่างามของชาติไทยเราจากการช่วยชาติเท่านี้เพราะจึงไม่ให้ต่ำกว่านั้นอันนี้เป็นกับสีอย่างนั้นแต่ชาติไทยของเราเมืองนอกเมืองนาเมืองไหนเขามีหูมีตาเขาจะต้องเข้ามาเมืองไทยช่วยชาติมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลได้ยังไงบ้างนี่เนี่ยผลได้ของเราก็ประกาศตั้งขึ้นมาเงาทองคำเงินน้ำหนักสิบตันเงินล่าได้สิบล้านเพื่อเรียนบาทเราก็ประกาศทั่วประเทศไทยอยู่แล้วจากสิ่งก่อสร้างต่างๆทั่วประเทศไทยไม่ว่าภาคไหนภาคไหนช่วยหมดเลยมีเยอะเงินสดที่เราได้เขาซื้อทองคำเงินสดนี่เพียง 2,000 ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองเงิน 2,000 ล้านกว่าบาทเขาซื้อทองคำนอกนั้นกระจายไปทั่วประเทศไทยโดยจงเคาะจงหาช่วยเหลือผู้ยากจนเฉินใจเจ็บไข้ได้ป่วยไปเรื่อยๆยากจนเฉินใจด้วยความจำเป็นมีที่ควรจะช่วยเหลือเราก็ช่วยเหลือตลอดมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าบ้านตาดมีช่วยมาตลอดแล้วก็โรคที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเงินรักษาตัวมาขอความช่วยเหลือเรารับเป็นคนไข้ของเราตลอดไปไม่ว่าโรงพยาบาลไหนใกล้ไกลขอมาเราตอบรับทันทีเลยเราตอบรับก็สั่งเสียกับหมอเรียบร้อยเลยครับทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งยา บอกให้100%แล้วบอกการรักษาให้เต็ม100%ตลอดผู้บริการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องคนไข้ที่เรามอบให้เนี่ยอย่างนี้ที่ไหนก็เหมือนกันเราไม่เคยปัดเคยว่าแม้รายเดียวไม่เคยไม่ว่าใกล้เราไกลขอมาทางไหนให้ทางนั้นนี่ก็จากเงินของพี่น้องทั้งหลายตลอดมาแล้วเริ่มแรกมันก็มีอยู่แล้วตั้งแต่เราสร้างวัดที่ช่วยอย่างนี้แต่นี่เวลามันเปิดเผยขึ้นมาก็เกี่ยวกับการช่วยชาติบ้านเมืองบรรดาพี่น้องทั้งหลายก็ทราบผู้ที่ยากจนเพียงใจก็หวังพึ่งก็ขอมาแล้วก็เปิดทางให้ตลอดแบบนี้แหละนี่หมายถึงเงินสดในช่วงนี้ได้มากก็ออกอย่างนี้แหละแล้วจากนั้นก็โรงเรียนไม่ทราบว่าสี่สิบหลังโหมันจะเข้าใกล้ร้อยหลังแล้วนะมันทั่วประเทศไม่ใช่ธรรมดานะทุกภาคด้วยโรงเรียนนี่

0: กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่เท่าที่เราจะเกี่ยวข้องช่วยเหลือมา200กว่าโรงเนี่ยโรงพยาบาลนี่หนักมากกว่าเพื่อนงานมากการช่วยเหลือมากแล้วจากนั้นก็ทำวงราชการยกตัวอย่างเช่นเรือนจำลาดยาวก็มีความในวงราชการเรือนจำลาดยาวนี่ก็กำลังสร้างตึกอยู่สองหลังหลังละ3ชั้นก็ประมาณไว้ว่า30กว่าล้านจะคอยดูเวลาเขาไปเกี่ยวข้องกันจริงๆแล้วนั่นแหละพวกนี้เขาก็หวังพึ่งเวลาได้อันนี้แล้วเขาอาจจะขอแล้วไม่อยากพูดว่าอาจเขาจะต้องขอว่างั้นเหมาะขอนั้นขอนี้ในเวลาเช่นนั้นนะเพราะเราเคยให้เวลาเราไปสร้างส่วนใหญ่แล้วเขาขอปีกย่อยให้อันนี้ก็ราดดาวก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วจะได้ช่วยเหลือเขาที่ขอปีกย่อยไปอีกจากตึกสองหลังนี้นะหลังเงินเราได้ให้ไว้เป็นมูลนิธิ1ล้านบาทมาได้หลายปีแล้วแหละอันนี้ก็ใช้เลยมาหยุดรับตกลงกันในเรียบร้อยเสร็จแล้วมูลนิธินี้อาจจะได้เพิ่มมาอีกก็ได้ถ้ามีส่วนเหลืออะไรๆที่เราจ่ายช่วยเหลือส่วนเรื่องไปน้องพ่อถูพระใช้ได้เราก็คิดไว้แล้วว่าเราจะเพิ่มมูลนิธิให้เรื่องที่เรือนจำได้ยามีให้เรือนจำไปคนเหมือนกันมีละคนการช่วยกันมีต่างกันจึงไม่ให้ประมาทกันนะคนเราผิดพลาดด้วยเจตนาลามกก็มีผิดพลาดด้วยไม่มีเจตนาก็มีไม่มีความผิดแต่กลับยัดเขาใส่คุกเพราะเหตุผลกลไกของเขาที่มัดตัวนั้นมีน้ำหนักมากกว่าเราที่บริสุทธิ์กรรมยอมรับไปติดคุกในตารางติดคุกติดตารางอย่างเรื่องจำไหนของนั้นการอย่าเข้าใจว่าเขาไปเป็นนักโทษแล้วจะเป็นความเศร้าหมองหรือเป็นโทษเป็นกรรมด้วยการทุกรายคู่บริสุทธิ์ก็มีแต่จำเป็นเรื่องยอมเดี๋ยวหรือเรียกจะเรียกว่าแพ้รับบาปอะไรอย่างนั้นก็ได้เราจะไปว่าทีเดียวได้เมื่อไรมันมีอยู่อย่างนั้นอันนี้เราก็เข้าไปเห็นแล้วเหตุที่จะช่วยเหลือนอนเกลื่อนคือในที่นอนมันไม่มีที่นอนขอข้าวก่อนก็ให้หลังหนึ่งแล้วคือหลังนั้นดูขึ้นไม่ค่อยยืนทีแรกผมจะไม่เล่าพอดก็เลยนะผู้สร้างแล้วก็ไม่เข้มงวดกดขันนะสร้างตึกหลังหนึ่ง6ล้านเลยสัก6-7ปีมั้งแล้วก็พอดีมันร้าวมันขึ้นไม่ยืนทุกวันนี้กรมราชทัณฑ์มาหาเราเลยนั่นมาเองเลยจ้ะเราก็รับปากเราก็ไปดูแล้วว่าเราก็ไปดูจริงๆเวลาไปดูแล้วเขาเหตุผลทุกอย่างก็บอกให้ลืมหมดเลยที่เขาขอเราก็บอกว่าจะให้ความจำเป็นจะมีกี่หลังในช่วงในบริเวณนักโทษหญิงคือยังไงในนักโทษหญิงเราช่วยนักโทษหญิงเมื่อก็เขาก็ขอสองหลังเราก็ให้เลย3ชั้นนั่นเมื่อที่เข้าไปคราวนี้ช่วยอย่างนี้หากมีความจำเป็นอะไรก็จะช่วยอยู่ไอ้ส่วนที่หรือถอนอะไรทั้งหมดไอ้ที่สำรวจทุกโซมันใช้ไม่ได้แล้วทางรัฐบาลก็ไม่ได้ปฏิเสธของบประมาณก็ได้แต่มันช้ากว่าของงบประมาณมันโหยอันนี้ตกมาอย่างนี้แต่ตึกของเราหลังหนึ่งถึงสามชั้นแล้วหลังหนึ่งกำลังก้าวขึ้นไปนี่เห็นไหมล่ะคือราคารื้อถอนทั้งหมดบริเวณนั้นเราให้รื้อถอนหมดเราจ่ายเงินเองโอ้ยร่วมล้านเลยนะของง่ายไหมเลยจ่ายบริเวณนั้นตึกอะไรที่สำรวจทุกโซให้ขนออกให้หมดเรียบร้อยมันต้องเท่าไหร่8-9 แสนนู่นน่ะค่ารื้อถอนเท่านั้นแล้วก็ขึ้นของเราเลยเวลานี้ก็กำลังอันหนึ่งถึงชั้นสามเนี่ยอันหนึ่งกำลังขึ้นชั้นหนึ่งขั้นอะไรเนี่ยเนี่ยช่วยเรื่องทางบ้านเมืองเรือนจำอุดรนี่ก็น้อยมาแล้วแล้วก็ทางสว่างก็มีน้องบัวลำพูก็มีหมายถึงเรือนจำแล้วไปช่วยแล้วทั้งนั้นแต่อุดรนี่รู้สึกจะหนักกว่าเพื่อนมากกว่าเพื่อน สร้างตึกให้บ้านตึกให้สำหรับเป็นตึกอนามัยอาทิตย์หนึ่งหมอมาตึกนี้สำหรับอนามัยหมดมันนี่สองตึกนี้สองล้านแล้วก็จากนั้นมาสร้างห้องน้ำห้องส้วมให้เพิ่มพอห้องน้ำก็ต้อง50กว่าห้องฟังจำไม่ได้แล้วก็ให้อะไรแล้วไม่จำให้ด้วยความเป็นธรรมจำไม่จำก็เป็นธรรมเป็นบุญเท่ากับบุญเป็นบุญเป็นกุศลความชั่วก็ไม่ต้องจำก็เป็นความชั่วนี่เราจึงไม่คำนวณกำหนดตัวเองเท่าอะไรพอจำได้บ้างก็พูดแล้วกันไปจำไม่ได้ก็ไปเลยกว่าไปเลยเมื่อคือช่วยเมื่อเราช่วยชาติคราวนี้ช่วยอย่างใหญ่หลวงนะชาติของเราทั้งประเทศรู้สึกแย้มบานในเชียงต่างเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาลจะแย้มบานมากกว่าเพื่อนนี่ยังนี่เห็นไหมเนี่ยโกดังเนี่ยสำหรับโรงพยาบาลเท่านั้นโกดังเนี่ยซื้อของมาเต็มเอียดเต็มเอียดไว้เลยข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาขนมอะไรขนมปังเป็นปี๊บเป็นปี๊บแล้วก็น้ำตาลทรายนี่นะข้าวข้าวสารให้ได้เสมอกันหมดเราเป็นคนสั่งลงทะเบียนบัญชีไว้หมดให้เสมอกันเว้นแต่มีอยู่สองสามจังหวัดโคราชหนึ่งอุบลหนึ่งอุตรดิตถ์หนึ่งนี่เรียกว่าทั้งจังหวัดไม่ว่าโรงไหนมาเราให้เป็นพิเศษที่พิเศษนั้นคือเพิ่มอะไรบ้างเราสั่งไม่หมดเวลามาต้องปฏิบัติตามนั้นนี่ของเป็นโกดังตลอดมาโรงพยาบาลมาแทบทุกวันไม่ค่อยขาดส่วนมากก็วันละ3โรง4โรง2โรงนี่เป็นพื้นฐานวันละ7 8โรงหรือ9โรงพยาบาลมีน้อยมีอย่างไม่ให้ขาดนะให้ได้สมบูรณ์แบบตลอดมาไม่ทราบกี่ปีแล้วนี่ก่อนช่วยชาติด้วยนะเราช่วยมาตั้งแต่ดั้งเลยจนป่านนี้เราเห็นใจทางโรงพยาบาลคนไข้คิดดูที่ถึงขนาดติดนี่นะงานอื่นที่ปลูกตึกปลูกโรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลที่ไหนเป็นตึกเป็นอะไรอย่างนี้เราไม่เคยติดนี่นะเพราะก่อนสร้างเราพิจารณาเราผลได้ผลเสียของเราเรียบร้อยแล้วตกลงแน่แล้วเอาสั่งรับได้จากตามนั้นก็เงินก็จ่ายตามนั้นก็ไม่ผิดพลาดแต่ที่มันตกติดนี่เขาเช่นอย่างโรงพยาบาลเนี่ยเครื่องมือแพทย์ที่สัมพันธ์เป็นเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นเป็นก็มาเจอกันอย่างจังๆพอดีกับเวลาเราไม่มีเงินจะทำไงแล้วคนไข้มีน้ำหนักมากกว่าเงินของเราเทียบเทียมกันแล้วอ้าวติดก็ติดนี่เอาละเอาสั่งมาเลยสั่งมาก็ติดมันติดเรื่อยอันนี้ติดเรื่อยนะลงไว้เครื่องมือแพทย์ติดเรื่อยเพราะมันเป็นความจำเป็นเราคำนวณดูคนไข้กับเครื่องมือนี่มีน้ำหนักมากอะไรเงินของเราที่ติดนี่นะพอถูพอไถได้นี่เอาอันนั้นก่อนมีหลักที่เราติดอยู่เรื่อยละนี่แหละใครจะว่าล้มตามั่งมีก็ฟังเอาที่เงินครับบรรดาครูบาอาจารย์ที่มีคนเคารพนับถือมากคือจนที่สุดคือเราเราไม่มีอะไรจากไหนจากไหนมาเพราะเราไม่เคยบวชมาหาเงินหาทองเราบวชมาหาอาถรรพ์ทำอย่างเดียวเท่านั้นตั้งแต่เรียนก็เรียนเพื่ออัดเพื่อทำสอบได้แล้วออกขังเลย ขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสอยู่ในป่าในเขาตลอดมาเลยจนกระทั่งเรียกให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็โล่งจากเวทีนี่ก็ส่งข้อโลกอยู่ลับๆเงียบมาส่วนอันดับหนึ่งก็คือพระไปอยู่ในป่าในเขาลูกไหนโหยด้นดันเข้าไปหาจนได้ล่ะพระน่ะเรานิสัยเรานี่มันวาสนาอาภัพอยู่เกินๆกลนๆมันไม่สะดวกสบายไปหาหลบๆซ่อนๆอยู่คนเดียวในป่าในป่าอยู่ว่ามันสบายทั้งวันทั้งคืนนี่พระเน้นนั่นแหละไหลเข้าไปส่วนมากพระเข้าติดสุดท้ายก็ดึงกันออกมาดึงกันออกมาจนกระทั่งมาสร้างวัดป่าบ้านตาเนี่ยอย่างนี้ที่นี่เป็นยังไงเวลานี้เป็นยังไงเลอะเทอะไปหมดวัดป่าบ้านตาดดูเอาสิเราเคยทำยังไงที่ไหนเมื่อไรทำอย่างนี้แต่นี่มันก็เลอะเทอะเพราะคนจำนวนมากงานมากเกี่ยวกับเรื่องการช่วยบ้านช่วยเมืองมันก็เลยเลอะเทอะไปหมดแล้วกันเอาไว้ตรงนี้ห้ามไม่เข้าอันนี้เด็ดขาดอันนี้ใครเข้าไม่ได้เลยพระ ให้เป็นสำนักที่พระทำเป็นภาวนาไม่ลดหย่อนผ่อนผันเรื่องการภาวนาของพระไม่ให้ลดเลยเราสงวนพระมากสงวนธรรมยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้ธรรมนั่นแหละที่จะสงเคราะห์โลกให้มีความสงบร่มเย็นถ้าไม่มีธรรมใครจะหวังเรื่องความสุขความเจริญมากน้อยไม่มีหวังถ้ามีธรรมแทรกเข้ามากน้อยสงบร่มเย็นไม่ว่าคนมีคนจนจะมีพอทุกหัวนอนได้นะมีที่ร่มเย็นพอทุกหัวนอนได้ถ้ามีธรรมนั่นแหละธรรมจึงเป็นของเลิศเลอที่สุดและในโลกวันนี้ไม่มีอะไรเหนือธรรมเราบวชมาแล้วออกปฏิบัติตามธรรมไปเลยทีเดียวไม่สนใจกับอะไรไม่สนใจเรื่องเงินเรื่องของไม่เคยยุ่งเลยจริงๆพอเข้าป่าแล้วปั๊บเลยจะเรียนหนังสืออยู่ก็มีการเกี่ยวกับเรื่องหนังสือหนังสือรายจับรายจ่ายมันก็มีเป็นธรรมดาขอเงินมาหาแม่เราก็ไม่ลืมขอไปซื้อหนังสืออะไรจำเป็นเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็พอหยุดนั้นแล้วปัดเลยเงินสตางค์ไม่เคยขอแม่ละทีนี้เข้าป่าเลยหาธรรมละทีนั่นแหละฟาดซะจนเต็มเหนียวยอดเป็นร้อนตายจึงออกมาพอลงเวทีก็เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนนึกออกมาอย่างนี้ทีนี้เงินทองเขาเผานี่ถึงมาเกี่ยวข้องกับนี้กับตามนะเราไม่ยุ่งกับเงินนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะแต่เราเป็นผู้เจ้าของบัญชีนะเวลานี้เพื่อรักษาความรั่วไหลแจกซึมในจำนวนเงินจำเป็นในเงินเป็นจำนวนมากที่พี่น้องหลายส่งมาผ่านเราคนเดียวเป็นผู้รับผิดชอบในการเงินแล้วจะทำยังไงนี่ที่เราไม่เคยเกี่ยวข้องกับเงินเมื่อความจำเป็นเข้ามาอย่างนี้แล้วจะทำยังไงถ้าให้คนอื่นคนใดฝากได้รับผิดชอบนี้ไม่พ้นความรั่วไหลเนี่ยเราคิดเต็มเหนียวสุดท้ายก็มีทางหลีกออกอยู่ว่าอ้าวเรารับเป็นทะเบียนบัญชีเป็นสมบัติของเราเราเป็นผู้ฝากเงินในนั้นเราเป็นเจ้าของบัญชีแต่ผู้จ่ายเราเขียนเช็คเลยเขาก็ไปจ่ายเขาก็เป็นผู้ไปรับเงินเราไม่ได้เกี่ยวเงินอันนี้เมื่อไม่รู้อะไรเราเป็นคนสั่งเก็บสั่งจ่ายจึงมาเอาช่องนี้แหละเพราะฉะนั้นบัญชีเงินของพี่น้องหลายที่บริจาคท่องคำตอนล่างเงินสดจึงอยู่กับเราหมดเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายนี่จึงเป็นที่แน่ใจตลอดมาเราไม่เคยแตะเราที่นิ้วเลยว่าแม้บาทหนึ่งเงินที่พี่น้องหลายบริจาคมาทั้งประเทศไทยเราจะเอามาด้วยความไม่บริสุทธิ์หรือเป็นเจตนาเปรตผีอย่างนี้เราไม่มีเนี่ยจะจ่ายมากน้อยเราจ่ายด้วยความบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจดังที่กล่าวมานี้เป็นความบริสุทธิ์ใจที่เราให้ทั้งนั้นทั้งนั้นถ้าล้นขอมาก็ขอด้วยความมาบังพึ่งพิงจริงๆไม่ว่าคนทุกข์คนจนทุกประเภทที่เราช่วยเราช่วยได้อย่างนี้แหละเปิดเผยอยู่อย่างนี้เจตนาที่จะหวังเอาเงินเอาทองแม้บาทหนึ่งเราไม่เคยมีทั้งที่เราเก็บเงินรักษาเงินตลอดเวลาท่านทั้งหลายหาที่ไหนหาคนที่ช่วยรับส่วนสมบัติส่วนรวมมาแล้วไม่รู้หลายแตกสื่อหาที่ไหนแล้วไม่คุยนะเพราะหัวใจเรามันพอทุกอย่างแล้วการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าประจักษ์หัวใจความหิวความโหยเต็มหัวใจเพราะกิเลสเต็มหัวใจหิวโหยทุกแบบทุกฉบับอยู่ในหัวใจหมดเพราะกิเลสอยู่ในหัวใจพอธรรมก็เกิดอยู่ในหัวใจมีอยู่ในหัวใจเช่นเดียวกันนำธรรมมาชำระล้างสิ่งหิวโหยโรยแรงทั้งหลายนี้หมดไปหมดซะจนไม่มีเหลือในใจถึงขั้นพอแล้วทีนี่ธรรมพอนะธรรมกิเลสไม่มีพอได้ชาติตายก็ไม่พอถ้าธรรมแล้วถึงขั้นแล้วพออย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พอตั้งแต่วันท่านตรัสรู้แล้วไม่ได้ชำระกิเลสตัวใดอีกเลยไม่มีกิเลสตัวใดมากวนใจท่านนี่แหละธรรมเลิศไหมอะไรที่จะมาชำระกิเลสได้ไม่มีนอกจากธรรมอย่างเดียวเท่านั้นนี่แหละถ้าใครเห็นนะธรรมะดีก็ดีคนนั้นจะเริ่มเป็นคนมีค่ามีราคาถ้าคนไหนยังเห็นธรรมเป็นของไม่สำคัญยิ่งกว่ากิเลสตัณหาพาดีพาดีนี่แล้วคนนั้นนับวันจะจมไปนี่ให้จำนะพี่น้องอะไรศาสนาเลิศเลอที่สุดนี่คือพุทธศาสนายกได้เลยว่าเป็นขนโคเป็นนิ้วเป็นเขาโคเลยมีเท่านั้นไม่มากเขาโคแต่ขนโคมันเต็มโลกเต็มสงสารจะว่าให้พยายามบำรุงเขาโคเราให้ดีนะเรามีพระพุทธเจ้าทำพระสงฆ์อยู่ในใจเท่ากับได้ทำมันเลิศเลยอยู่ในหัวใจไปที่ไหนจะเลือกถึงพุทโธธัมโมทิสังโฆบทใดก็ได้นั่นจะเรียกว่าเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวนะอย่าไปเข้าใจพระพุทธเจ้านิพพานอยู่ที่เมืองอินเดียอันนั้นเป็นสังขารร่างกายแตกที่ไหนก็ตายที่นั่นกันไปเหมือนทั่วกันทั่วโลกแต่เรื่องธรรมของพระพุทธเจ้านี่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตามคำสอนของเราทาคนแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้บูชาตถาคตนั่นฟังสิเป็นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นชื่อบูชาตถาคตเข้าเฝ้าตถาคตตลอดนั่นตถาคตไม่ใช่อยู่เมืองอินเดียนะอยู่กับการสร้างความดีของเราความทุกข์ความลำบากลำบนนรกอเวจีก็อยู่ที่ตัวของเราผู้สร้างขึ้นมาเองทางเดินก้าวเดินโลกแล้วตกเองนรกใครอย่าไปดูถูกนะว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีมีแต่ศาสดาองค์เดียวมาสอนไว้ทั้งนั้นนะพระพุทธเจ้าเขาตรัสรู้มากี่พระองค์มีพระองค์ใดบ้างมาคัดค้านสร้างทานกันซึ่งองค์หนึ่งตรัสไว้แล้วว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีเปรตผีมีแล้วมีอีกองค์หนึ่งเข้ามาค้านกันนี่ไม่เคยมีพระพุทธเจ้าจะกี่ล้านๆๆๆล้านก็ตามเถอะสอนแบบเดียวกันหมดเพราะอะไรจึงสอนแบบเดียวกันเพราะท่านรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันท่านข้านกันได้ยังไงท่านก็สอนแบบเดียวกันนี่เป็นแบบฉบับสำหรับโลกทั้งหลายเพราะฉะนั้นใครยืนอย่าไปประมาทในศาสดาองค์เอกไม่มีใครแหลมคมเฉลียวฉลาดเลิศเลยยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นะพวกเรานี้มันแสนโง่ด้วยกันนะอย่าไปอวดต่อพระพุทธเจ้ามันแสนโง่มันก็ไม่อวดแล้วมันก็ตายเจ้าของจมเจ้าของอะไรนะพากันจำให้ดีไม่จำไม่ได้นะเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้เป็นชาติสมบูรณ์แล้วให้อย่าปล่อยความสมบูรณ์ที่จะสืบนอต่อแขนงต่อไปพบหน้าชาติหน้าคือบุญคือกุศลอันนี้แหละที่จะสมมรรคสมหมายเราคือบุญคือกุศลอันนี้นอกนั้นไม่มีเรื่องเลิศก็ไม่มีอะไรเกินธรรมแก้กิเลสไม่มีอะไรเกินธรรมทำเท่านั้นแก้กิเลสได้เท่านั้นแก้ไม่ได้แก้ความทุกข์ก็เหมือนกันทำเท่านั้นแก้กิเลสสร้างทุกข์ขึ้นมาทำแก้ทุกข์ผ่านจำมาเอาละเพียงแค่นั้นละอินเทอร์เน็ตเขาถามมีเรื่องมากตอบอินเทอร์เน็ตเขาก่อน
1: ต้นว่าผมขอกราบเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานดังนี้ครับ
0: เอาถามมา
1: ผมมีน้องชายบวชอยู่ที่วัดที่กรุงเทพวัดหนึ่งน้องชายผมมีความเคารพรักหลวงตาน้องชายผมมีความเคารพรักหลวงตาและฟังธรรมะอย่างตั้งใจเก็บระลึกไว้ที่ใจภาวนาก็ไม่ได้ขาดเขาก็อยากออกภาวนาวิเวกตามป่าเขาเพราะเห็นถึงวันเวลาที่ไม่น่าปล่อยไปโดยเปล่าประโยชน์ผมถึงขอเรียนรบกวนถามถึงข้อปฏิบัติเบื้องต้นของชีวิตพระกรรมฐานให้ได้หลักเกณฑ์อย่างไรครับ
0: พระกรรมฐานพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วนั่นแหละบวชมาแล้วไม่ผ่านกรรมฐานแล้วนี่บวชมาได้ยังไงจะมาถามกรรมฐานหาอะไรอีกกรรมฐานเจสาโลมานาคาสันตาทะโจนี่คืองานของพระให้พิจารณานี่เป็นงานของพระลูกขมูลเสนาสนังบวชแล้วให้ไปเที่ยวอยู่ในป่าในเขาลูกขมูลร่มไม้บำเพ็ญสมณธรรมในนั้นเป็นที่สะดวกสบายและเถิดทั้งหลายจงทำดังความมุสาอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดงานก็คือเจสาโลมานาคาสันตาทะโจนี่ก็บอกไว้แล้วแล้วสงสารกรรมฐานที่ไหนถ้าไม่ใช่เราเป็นกรรมฐานปลอมเข้าใจ
1: ครับ
0: เอาถามไปอีกเดี๋ยวตอบ
1: ข้อ2ครับ
0: ฮะ
1: ข้อ2ครับ
0: ว่ามาถามมา
1: ผมได้ดูการถ่ายทอดสดเทศของหลวงตาเกือบทุกเช้าไม่มีที่ไหนทําได้เป็นประโยชน์ประมาณค่าไม่ได้เลย
0: ฮะเออเอาว่าไป
1: ประมาณค่าไม่ได้เลยผมจึงขออนุโมทนากับคณะศิษย์ที่ถ่ายทอดสดและเผยแผ่ธรรมะของหลวงตาอย่างจริงใจครับและโดยเฉพาะหลวงตาที่เมตตาเปิดธรรมะให้ลูกให้หลานได้เข้าใจได้ยินที่ไม่เคยได้ยินเหมือนชุบชีวิตจิตใจให้เป็นคนใหม่เพราะหลายต่อหลายคนมีแต่ทุกข์พอได้ฟังธรรมะนี้ก็เหมือนมียารักษาโรคค่อยเบาบางและหายไปผมกับน้องชายและเพื่อนฝูงจะพากันตั้งใจปฏิบัติและช่วยบอกผลของการภาวนาเพื่อให้คนอื่นได้รับประโยชน์ด้วยครับ
0: โอ้ยภาวนา ภาวนาพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆเป็นเบื้องต้นนั้นนะจากนั้นเราจะเอาคำใดมาภาวนาเป็นคำบริกรรมกำกับใจของเราเพราะใจของเรามันทึกมันขนองถูกกิเลสฉุดลากไปตลอดเวลาทุกรอบด้านคือทุกทิศทุกทางกิเลสจะลากไปอยากรู้อยากเห็นอยากทำอย่างนั้นอยากทำอย่างนี้อยากนั้นอยากตลอดเวลานี่คือจิตมันดิ้นมันดีให้เอาคำบริกรรมนี้เข้าไปบังคับตัวดิ้นช่องนี้เป็นช่องของกิเลสมันออกมานี่แล้วทำ เอาพุทโธหรือธัมโมสังโฆก็ได้ไปปิดช่องนั้นอุดช่องนั้นไว้แล้วเอาพุทโธออกแทนเข้าใจไหม
1: คร
0: ับ ให้มีสติกำกับให้พุทโธออกแทนไม่ควรจะให้มันออกได้อย่าให้มันออกความคิดต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นนะให้ความคิดของธรรมความคิดนี้เป็นธรรมความคิดนั่นเป็นกิเลสให้เอาความคิดของธรรมพุทโธพุทโธติดแนบไว้นั้นแล้วจิตใจจะค่อยเย็นขึ้นมาเพราะกิเลสออกทำงานคว้าหาฟืนไฟมาเผาเราไม่ได้มีแต่ธรรมเป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟก็เย็นไปเย็นไปเย็นไปเรื่อยๆให้กำหนดเอาอย่างนี้นะเอาพุทโธแทนเข้าไปที่ความคิดมากๆให้มันคิดพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆก็ได้ตามแต่จิตชอบนะแต่สติเป็นสำคัญมากนะสติเผลอไม่ได้สตินี่เป็นพื้นฐานสติสัมปัตถิยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงไม่มีเว้นเลยเอาพี่ท่านมีอะไรอีก
1: ตอนท้ายเขาบอกว่าอินเทอร์เน็ตของหลวงตาจะอยู่ตลอดไปไหมครับเพราะคิดถึงคนรุ่นหลังจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง
0: อย่าไปคิดถึงเขามันจะเป็นบ้านะคิดถึงเราเองเราเก่งกว่าโลกไปที่ไหนแล้วถึงจะมาคิดแต่กับโลกไม่คิดถึงตัวของเราแสดงว่าหลงอีกแง่หนึ่งเข้าใจไหม
1: ครับ
0: เอาไป
1: คนที่สองครับหนูฝึกภาวนาโดยใช้หลักปัญญาอบรมสมาธิเจ้าค่ะ
0: เอาว่า
1: ทำอย่างไรจิตจึงจะเห็นกระบวนการกิเลสทำงานได้ตลอดสาย
0: ไหนว่าไง
1: ทำอย่างไรจิตจึงจะเห็นกระบวนการกิเลสทำงานได้ตลอดสายและสามารถจดจ่อและคิดค้นจนเกิดการยอมรับในตัวจิตเจ้าค่ะ
0: ก็ว่าออกพิจารณาบันดังนั้นปัญญากับปัญญานั่นแหละจะทันกิเลสอย่างอื่นไม่ทันมันจะคิดช่องไหนให้ติดตามมันถ้าจะใช้ปัญญาถ้าไม่ใช่ไม่ให้มันคิดออกไปก็เอาคำบริกรรมพุทโธติดแนบบังคับเอาไว้ถ้าเราจะใช้ปัญญาเอามันคิดไปเรื่องไหนปัญญาสักกับสติติดตามมันไปแก้กันไปตามนั้นมันก็สงบได้เมื่อสติปัญญาตามมันทันอยู่นะเข้าใจเยอะถ้าเผลอไม่ได้นี่เลยจะกลับมาตีเราหากเราเอาว่าไปต่อไป
1: ครับจิตเห็นว่ากิเลสเป็นตัวสั่งการและบงการแล้วจิตก็เป็นผู้ที่โง่ถูกกิเลสคอยบงการหนูจะต้องพิจารณาตัวบงการนี้อย่างไรเจ้าคะ
0: คิดด้วยสติกับปัญญากิเลสตัวโง่ปัญญาตัวฉลาดเอาสติปัญญาที่ติดตามมาให้ได้เข้าใจเหรอ
1: ครับ
0: เอาว่าไป
1: อันนี้ที่หนูพิจารณาไม่ทราบว่าถูกหรือไม่อาศัยจากการดูค่ะแล้วพิจารณาในหลักที่ว่ากิเลสไม่มีในตัวจิตจิตไม่มีในกิเลสมีสองสิ่งที่ไม่อยู่ที่เดียวกันเหตุใดจึงมีความเข้าใจเป็นตัวเดียวกันได้แสดงว่าต้องมีตัวช่วมโยงอันนั้นคือตัวสำคัญมั่นหมายที่ต้องตั้งอยู่ในจิตเป็นของที่จิตไม่เคยรู้และไม่เคยคิดว่าจะต้องละพิจารณาอย่างนี้ในทุกๆตัวของชนิดกิเลสใช่ไหมเจ้าคะจนถึงที่สุดแห่งกองทุกข์หนูจะได้ทราบคำตอบที่ถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปขอรัตนาหลวงตาช่วยแก้ไขให้หนูด้วยเจ้าค่ะ
0: นี่ถ้าเป็นธรรมะขั้นสูงความรู้ความเห็นของเราได้เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วอันนี้ก็ถูกต้องพิจารณาตามทํานองที่เคยพิจารณามาแล้วยิ่งถูกต้องไปเรื่อยๆแต่เป็นความคาดความคิดเฉยๆยังไม่ถูกเข้าใจไหม
1: ครับ
0: ต้องใช้จับตัวไม่ได้ซะก่อนเอาจิตให้มีความสงบซะก่อนพอสงบแล้วมันจะแยกไปทางไหนสติปัญญาก็ตามทันแล้วที่นี่เข้าใจเลย
1: ครับ
0: เอาแค่นี้ก่อน
1: ครับ
0: ถ้าอันนี้เป็นสูงธรรมะสูงถ้าเป็นผู้เป็นจริงๆมาถามไม่จะตอบทันทีเลยแต่นี่ยังไม่ตอบมันยังไม่สมควรจะตอบเอาว่าอะไร
1: ครับคนที่สามครับลูกกำหนดคำบริกรรมพุทโธกับสติไม่ให้เผลอตามที่หลวงตาเมตตาสอนมาเป็นระยะจนสังเกตจิตได้ตรงที่เวลาที่ลูกอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายอยู่กับคนหมู่มากเรื่องยุ่งยุ่งทางโลกค่ะแต่แปลกตรงที่อยู่ดีๆเพียงชั่วแวบเดียวจิตมันก็รู้สึกเบิกบานเหมือนมีเราอยู่คนเดียวแม้ตัวเราก็เหมือนไม่มีในความรู้สึกขณะนั้นเพราะตลอดมาลูกใช้วิธีเจริญสติกับบริกรรมพุทโธจิตมันก็ไม่วอกแวกออกไปไหน มันสงบนิ่งของมันจนมาสังเกตได้ตรงที่อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายแต่ในใจเราไม่วุ่นวายมันกลับเหมือนอากาศเย็นๆอยู่ในจิตข้าอย่างนี้ลูกภาวนามาถูกทางบ้างไหมคะ
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วคือภาวนาอย่างนี้ถูกต้องให้เจริญอย่างนั้นเรื่อยๆไป
1: ครับ
0: แล้วมันจะค่อยรอบคอบเรื่องความเป็นรู้สึกของกว้างขวางออกไปเรื่อยๆนะ
1: ครับ
0: เอาตอนนั้นมีอะไรอีก
1: ถ้าหากถูกถ้าหากถูกประการใดลูกก็สามารถออกพิจารณาได้ตามสมควรใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แต่ลูกรู้สึกปิติอยากเล่าให้คนอื่นฟังเพราะลูกแน่ใจว่าเป็นผลของการรักษาสติมันภาวนาตามหลวงตาสอนจะคิดจะทำอะไรก็ดูมีหลักมีเหตุผลลูกก็เลยไปชักชวนเพื่อนฝูงให้รู้จักภาวนาบ้างค่ะกราบนมัสการไม่ได้ฟังเคารพหลวงตาเป็นที่สุด
0: ที่ว่าอยากให้คนอื่นรู้จักบ้างอันเรียกว่าไม่ผิดถ้าอยากให้คนอื่นรู้ไม่มีบ้างแล้วนี่มันจะเป็นบ้านนะจะว่าเข้าใจไหมคือคำว่าบ้างคนสมควรที่จะแนะนำกันก็แนะนำใช่ไหมเขาไม่สมควรจะไปสอนทั่วทุกสี่ทุกห้าไม่ถูกนี่เขาว่าบ้างได้แล้วคัดออกมาเป็นบ้างเข้าใจเอาละจะต้องแล้ว
1: ครับคนที่สี่ครับ
0: อ๋อยังนี่เหรอ
1: ครับคนสุดท้ายครับกราบเรียนหลวงตาด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะข้อข้องใจที่จะขอกราบเรียนควรไม่ควรแล้วแต่หลวงตาจะเมตตานะเจ้าคะหลังจากสวดมนต์เสร็จหนูก็ได้ทำสมาธิพร้อมทั้งเปิดธรรมะขอของหลวงพ่อสังวาลเขมโกฟังประกอบการทำสมาธิหลังจากนั่งได้สัก20นาทีลูกจึงนอนเอนกายลงและยังคงกำหนดดูลมหายใจแต่จิตขณะนั้นยังไม่สงบดีนักแต่ทำอารมณ์รู้จิตอยู่ตลอดเวลาจึงเผลอหลับไปและฝันว่าตนเองมีอารมณ์โกรธคนนู้นโกรธคนนี้จู่ๆลูกรู้สึกอาการวูบวาบคล้ายๆไฟช็อตแรงๆหูก็ได้ยินเสียงด้วยค่ะวูบวาบขึ้นตั้งแต่ลำตัวไปจนถึงศีรษะลูกอธิบายไม่ถูกแต่รู้ว่าวูบหายอยู่7ครั้งและวูบหายอยู่7ครั้งแต่ในระหว่างเป็นอาการนี้จิตนึกอารมณ์ว่าหากเป็นอาการใกล้ตายขอระลึกถึงพระรัตนตรัยจึงพยายามนึกถึงภาพพระพุทธรูปแต่ก็เห็นไม่ชัดนักลูกจึงพยายามน้อมและยกมือพนมไม่ให้อารมณ์ขุ่นมัวและอาการดังกล่าวก็หายไปลูกขอกราบเรียนถามหลวงตาอาการที่เกิดเป็นอาการอย่างไรคะการพยายามทำสติให้คงที่จะมีวิธีไหนคะที่จะสามารถควบคุมอารมณ์และข้อแนะนำในการปฏิบัติที่ถูกต้องในการควบคุมจิตกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะ
0: นะมันมุ่งไปมากสักติให้บังคับทำบุญกรรมมาให้ดีนะแล้วอันนี้มันพูดมันรู้สึกว่ายังไงไม่อยากตอบไม่ยากทั้งนั้นมันไม่ค่อยได้อยากได้เก่งนักมีสติเอาไว้ก็อยู่กับความสงบแล้วดีในระยะนี้เข้าใจไหม
1: ครับ
0: จะด่วนให้มันคิดมันวู่ว่าไปเกินไปเอาว่าไป
1: จบแล้วครับ
0: จบแล้ว
1: ครับผม
0: จบแล้วเราอยากให้จบตั้งแต่ยังไม่ถามหนึ่งมันอะไรก็ไม่รู้ถามมันจริง
2: ลูกกลับเรียนถามเรื่องการภาวนาใช
0: ่
2: ไหม
0: เออ
2: ลูกกลับเรียนถามเรื่องการภาวนา
0: ถามยังไงถามอะไรเนี่ย
2: ล
0: ู
2: กเด
0: ิน
2: จงก
0: ร
2: มอยู่นะคะลูกก็เห็นคล้ายๆกับว่าตัวเองทวนกระแสค่ะ
0: ฮะ
2: ทวนกระแสวัตวนอยู่ค่ะมันเป็นกระแสวัตวนหมุนเข้าแต่ของลูกหมุนออกนะเจ้าค่ะแล้วก็
0: ออกไปไหนอ่ะ
2: มันหมุนย้อนกลับกันนะคะแล้วก็ไปชนถูเรื่องที่ลูกคางหัวใจตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันก็ลุกไหม้ค่ะ
0: ฮะ
2: การหมุนของลูกที่มันหมุนออกนี่นะคะมันไปชนกับเรื่องที่ลูกคางหัวใจตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วม
0: ัน
2: ก็ไหม้มันก็ลุกไหม้ขึ้นมาแล้วลูกก็เห็นดวงไฟเล็กๆเป็นสีแดงค่ะลูกก็จ่อดูอยู่แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเพียงจ่อดูพอวันต่อมามันก็หายไปมันเกิดวันที่16ค่ะวันที่17กับ18ลูกก็จ่อหาไม่เจอเลยค่ะเจอแต่ความน่องบ้างของจิตนะคะพอวันที่19มาเมื่อวานนี้มันก็เกิดความร้อนที่ข้างซ้ายของหน้าอกนะคะ หนูก็เจาะดูแต่ว่ามันไม่ใช่ต้นตอนะคะมันเป็นเพียงปลายเหตุเท่านั้นค่ะยังไม่เจอต้นตอเลยค่ะ
3: เขาบอกว่าเขาเห็นดวงไฟเล็กๆ เขาก็จ่อดูอยู่มันก็หายไปต่อมาก็รู้สึกว่าไงล่ะที่ว่าหลังจากหายไป
2: ครั้งแรกวันที่16นะเจ้าคะลูกเดินจงกรมอยู่นะคะแล้วมันเหมือนกับมีสายกระแสวัตโตมันหมุนวนเข้าแล้วตัวลูกนี่นะคะหมุนวนออกคือทวนกระแสวัตโตนะแล้วมันก็ไปชนกับเรื่องที่ลูกข่าวหัวใจตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งมัน
0: ลูกข่าว
2: มันฝังใจมาก
3: ลูกข่าวหัวใจแล้วเขาตั้ง
2: แล้วมันก็ชนนะคะมันกระแสที่มันหมุนนี่นะคะมันไปชนเรื่องนี้แล้วมันก็เกิดไฟลุกนะคะแล้วจากนั้นมันก็กลายเป็นลูกไฟลูกเล็กๆสีแดงๆนะคะลูกก็จ่ออยู่แต่พอผ่านไปวันที่17มันก็หายค่ะ17กับ18ที่ไม่มีอะไรมีแต่บ้างๆแล้ว19เมื่อวานนี้มันก็มีปรากฏอาการร้อนๆขึ้นด้านซ้ายแต่ลูกพิจารณาดูแล้วมันไม่ใช่ต้นตอดวงไฟนั้นค่ะมันเป็นเพียงไฟปลายนะคะส่วนดวงไฟลูกนั้นลูกยังหาไม่เจอค่ะ
0: มันทั้งนั้นเหรอ
2: ค่ะ
0: อย่าหามันถ้าไม่อยากเป็นบ้าให้อยู่จิตอาการของนี้เป็นอาการของจิตมันเป็นเหมือนเราเรียกตุ๊กตาตุ๊กตาหลอกเรื่อยๆเรื่อยๆเงาให้ทำจิตให้มันสงบคือเวลานี้ยังไม่ไปยุ่งกับอะไรนั้นมากให้ทำจิตให้มีความสงบให้มากเพื่อพุทโธเลยภาวนาเอาให้ดีตรงนี้ให้ตั้งฐานที่ติดที่พุทโธก่อนแล้วยามีฐานเนี่ยมันจะค่อยกระจายออกกระจายออกกว้างขวางออกแน่นหนามันคงเข้าไปเรื่อยๆกระจายออกความรู้ความสว่างสวัยความรู้ความเห็นใจละเอียดเข้าไปเรื่อยๆขอให้จ้างรากฐานคือติดสงบนี่เป็นพื้นฐานสำคัญก่อนเรื่องนี้เรื่องนั้นมันเป็นเงาของจิตอาการของจิตออกไปถ้าเราไม่รู้เท่าตัวมันก็จะหลอกไปเรื่อยถ้าเรารู้ปั๊บอันนั้นดับเลยเพราะมันรู้ที่จิตถ้าจิตเข้ามาที่จิตปั๊บอันนั้นดับทันทีเอาละทำงานนะ
1: สันติมีปัญหาถามครับผมอินโดนีเซียครับ
0: เอาว่าไงเอาว่าไหมมันเป็นยังไงเอาว่าไหมอินโดนีเซียมาเอาดีเลยจ้ะเอาว่าไหม
4: ตอนน
0: ี้ตั้งดีนะ
1: ครับครับ
4: เวลาบาวันน่ะอย่างนี้ทุกครั้งค่ะเราก็รู้สงสัยตามไปนู่นบาวันน่ะอยู่ติดด
1: ูใจทุกครั้งครับภาวนาทุกครั้ง
4: เป็นอย่างนี้ค่ะรู้ใจอย่างนี้ค่ะไม่มีบริกรรมไม่มีลมหายใจรู้อย่างนี้แล้วก็
1: ใจอย่างเดียวครับ
0: ไม่รู้อย่างเดียว
1: ดูใจอย่างเดียวไม่บริกรรม
0: เอาว่าไป
4: แล้วก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างบนปราสาทมาก
1: เลยก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นเหมือนพระอาทิตย์เข้ามา
4: แล้วก็รู้สึกมาจากข้างนี้มาจากขานี้เดินไปเรื่อยเขาเงียบ
1: กัน
4: เขา
1: ใช้สว่างใช่ไหม
4: ไม่ใช่
1: เหมือน
4: อะไรพล
1: ัง
4: นั่นอะไร
1: เหมือนมีพลังมาจากปลายเท้าขึ้นมาถูกที่ใจครับ
4: แล้วก็ดูอย่างเดียวกันแล้วก็อันนี้เอ๊ะแล้วก็ให้เจ้าอะไรร่างกายไม่รู้สึกร่างกายอีก
1: ก็ดูอยู่อย่างเดียวดูอยู่อย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้จักร่างกายแล้วกายหายไปเหรอ
4: ร่างกาย
1: หายไปครับ
4: แล้วก็ไอเดียนี้ดูกาเวดานะไม่มี
1: เวทนาก็ไม่มีครับ
4: ไม่มีแต่ว่าลูกยังลูกค่ะแล้วก็อันนี้มันลูกรู้สึกมันแผ่นดินไหวแล้วก็รู้สึกมันนั่งติดกลางดินอย่างนี้ค่ะแล้วก็
1: รู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวนั่งแล้ว
4: ตัวนั่งเหมือนกัน
1: ตัวขึ้นลงครับ
4: แต่ว่ายังอยู่ที่ใจค่ะ
1: แต่ใจยังอยู
4: ่ไม่ใช
1: ่ครับ
4: ดูที่ใจทุกนิดต่างๆแล้วก็นี่ไม่สนใจยังไงแต่ว่ายังอยู่อย่างนี้ดูมันแล้วก็ยังอื่นมาอีกอ่ะแต่ว่าดูใจอย่างเดียว
1: ดูใจอย่างเดียวครับ
4: มันการมีอะไรมาแต่ว่าไม่รบกวนค่ะดูใจไม่จับยัง
1: นี้มีอะไรมาทุกอย่างก็ไม่รบกวนถึงใจ
4: ใช่อย่างเดียวเหมือนกันมีตั้งงานเยอะแยะแต่ว่าเรียบร้อยเหมือนกันเสร็จแล้วไม่มีอะไรอีกดูอย่างเดียวค่ะไม่ชับอีก
1: ดูใจอยู่อย่างเดียวไม่ยุ่งกับอย่างอื่นครับ
0: ใช่ถูกต้องแล้ว
4: มันไม่มีงานเสร็จแล้วก็ดับ เมื่อวานได้สักทีโอ้ใช่ไหมอะไรอะไรไหมเราควรอีก
0: คู่ก
1: ายใจสว่างอย่าง
0: คือจิตเป็นหลักแล้วเรื่องอาการยังไงให้ทราบเป็นอาการมันมีกระดิกพลิกแปลงมีให้รู้ให้เห็นเป็นต่างนั้นเป็นอาการของจิตให้ยากตั้งจิตไว้ดีแล้วเรื่องนั้นก็ค่อยสงบเข้ามานะถ้าหากว่าเราจำไปมันจะไปของมันเรื่อยๆเรื่องนั้นจับเรื่องนี้สนเข้ามาเรื่องนั้นเรื่องนี้มีหลายเรื่องนะถ้าจิตจ้างไปตรงนี้ไม่ไหวไปจำนั่นเดี๋ยวมันก็ต้องออกมาติดก็อยู่ข้ามกลางสบาย
4: แต่ว่าที่บอยค่ะตั้งเราก็รู้อยากรู้อีกตามอีกอย่างนี้เอ๊ะเป็นอย่างนี้ตามอีกเป็นอย่างนี้บอย
1: ที่ผ่านมาใช่ไหมทุกครั้งที่ผ่านมาเขาไปตามดูครับตามดูแล้วก็เกิดขึ้นเป็นบ่อยๆแต่ครั้งนี้ไม่ตาม
0: มันได้แล้วไม่ตามมันก็ไม่เกิด
1: ครับ
0: ก็ยังบอกว่าหลักมันอยู่ที่ใจจะรู้จะเห็นถึงใจไม่ออกจากใจก็แฉของใจเราไม่เห็นจะภาพข้างนอกเข้าใจเลยนี่เวลาย้อนกลับมาเรื่องนั้นมันก็หมดไปอย่าไปยุ่งข้างนอกให้ตั้งจิตให้รู้อยู่ที่จิตนะถ้าจะใช้ปัญญาก็พิจารณาร่างกายความแตกหลายทำลายของร่างกายนี่ปัญญานะอันนั้นภาพยังไม่สำคัญแต่ส่วนเสียมีแต่ส่วนได้ไม่ค่อยสำคัญไม่ค่อยใหญ่ยังไม่อยากกังวลให้เอาตรงนี้ก่อนให้จิตสงบถ้าจะพิจารณาพันเติมข้างปัญญาก็พิจารณาทั้งเขาทั้งเราพิจารณาได้ทั้งนั้นเลยการแตกการดับเข้าใจเหรอ
4: เข้าใจ
0: จากนั้นมันก็มาย้อนเข้ามาหาเจ้าของหาใจนี่อีกแล้ว
4: มันกันแง่ละเอียดแต่ว่าไม่รบกวนแล้วก็มันจะไม่มีงานอีกแล้วก็ทำไมอย่างนี้มันกันตามมันแล้วก็แจ็คแล้วไม่มีอะไรอีกอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรอีกเลยแต่ว่าตามอย่างนี้บ่อยบวันนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็บวันนี้เป็นอย่างนี้ที่ทำไม่มีอะไรรบกวนเหมือนกันไม่ชอบแล้วก็ไปดับหมดเลยไม่อะไร
1: ภาวนาไม่มีอะไรรบกวนนะภาวนาทุกครั้งก็เป็นแบบที่คร
0: ับให้มันอยู่อย่างนั้นล่ะจากนั้นจึงออกมาพิจารณาทางร่างกายเรื่องอสุภะสุภะแล้วปัญญาจะขยายตัวมันจะต่างจากนั้นนะปัญญาได้ออกแล้วเลิศกว่าที่นี่นะนี่เป็นฐานวางไว้เพื่อปัญญาจะได้ออกเข้าใจหรือถ้าลงปัญญาออกแล้วโถเราก็ไม่อยากพูดมากไปพูดให้พวกตาบอดฟังอ้าวจริงๆน่ะมันอยากพูดแต่มันหาแง่ที่จะพูดให้เหมาะสมกันยังไม่ได้เข้าใจไหมก็เอาเป็นจังหวะไปก่อนถึงเวลามันจะออกมันออกเองเอาหนีบขางทันทีเลยเพราะมันรออยู่แล้วเอาแค่นี้ก่อนนะเอาอย่างนั้นก่อนให้เอาหลักใจความรู้ให้ดีนะให้ตรงนี้ให้ดีเอาละนะพอถึงก็ดูนี่แหละเรื่องจิตใจเป็นของสำคัญมากทุกคนให้จำไว้ทุกคนนะเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายออกไปจากใจทั้งนั้นนะถ้าทำได้เข้าไประงับมีแล้วเป็นเหมือนน้ำดับไฟสิ่งทั้งหลายแล้วมันจะสงบเข้ามาไม่มีน้ำดับไฟมีแต่กิเลสมันก็เป็นไฟเผาโลกไปเรื่อยๆมันเกิดจากจิตมันออกไปเผาโลกเผาเรานั่นแหละนะทีนี้เวลามีน้ำดับไฟก็เลยแก่ภาวนาใช้สงบใจมันก็จะเห็นโทษของความวุ่นวายนั้นเมื่อใจสงบแล้วเป็นคุณค่าขึ้นมาแล้วเห็นโทษสิ่งที่เป็นโทษเข้าใจไหมล่ะเอาแค่นั้นก่อนวันนี้เหนื่อยแล้ว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดประธานาธิบดีสหรัฐระบุเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือตำแหน่งใดก็ตามโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบเข้าด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนแยกแยะศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างพระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่เหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดับน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ล่าสุดตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงประชาชนให้ความสนใจและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมนายอติโชติและนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
5: พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามหรือผบกปเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสจัดตั้งขึ้นทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชติพบเงินฝากบัญชีประมาณ290ล้านบาทเงินสดกว่า138ล้านบาทและทองคำกว่า 1,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินสดกว่า 3,800,000 บาททองคำ90บาทและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาททั้งนี้รวมทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้ง2รายมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รายงานความคืบหน้าภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดจัดทำฐานข้อมูลสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตเซเมทรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอยื่นใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างที่พบว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เดินทางเข้าไทยเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเนื่องจากพบว่าวันที่เทปูนทับหลุมถูกระบุเป็นปีก่อนและปีนี้ถือว่ามีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้ และจากนี้ต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมต้องตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดเช่นกันขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต้องบูรณาการทุกมิติพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเสริมความมั่นคงตลอดแนวชายแดน
7: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของงบประมาณและตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของประชาชนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนและเห็นว่าการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสำหรับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียยืนยันพร้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตาโดยไม่กระทบต่อการค้าและการเดินทางข้ามแดนของประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการไทยเที่ยวไทย Plus วันที่1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนและคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้1พฤศจิกายนนี
4: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดับน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่จัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT Lasasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75ซึ่งจำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้น
9: เราจัดกิจกรรมดีๆในการเชื่อมโยงเอาผลผลิตซึ่งครั้งนี้จะเป็นมังคุดจากจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชรวมมากกว่า 300,000 กิโลกรัมเอามาจัดเป็นแพ็คมาเติมพลังเติมใจให้แก่ผู้ที่เลือกเติมน้ำมันในปั๊มหลัก4ปั๊มนะครับปั๊มปตท.ปั๊ม PT ปั๊มบางจากแล้วก็ปั๊มซัสโก้ซึ่งปั๊มที่เข้าร่วมรายการในครั้งนี้มากกว่า800สาขาจะเป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันเพียง500บาทสามารถที่จะได้รับตัวแพ็คของตัวมังคุดที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้
8: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่าสำหรับสถานการณ์มังคุดขณะนี้ภาคตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วขณะที่ภาคใต้มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่า60%โดยยังมีผลผลิตเหลือมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจึงขอให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด
10: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณาร่างพระราช

0: มราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่วนการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังคนด้านนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570จะไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบการจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลขณะที่รัฐจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์โดยหน่วยงานที่ใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับการจัดสรรส่วนงบกลางจะใช้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน
1: รัฐบาลนี้แหละครับจะเริ่มนับหนึ่งแล้วก็เริ่มดำเนินการในการที่จะปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังในส่วนของการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะลดการขาดดุลในแต่ละปีแต่ละปีให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำงบประมาณแบบขาดดุลทำงบประมาณแบบสมดุลได้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางเดียวกัน
0: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนพร้อมรับข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยไปปรับปรุงการดำเนินงานยืนยันจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโปร่งใส
2: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
0: สำหรับขั้นตอนจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระฤทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวัน

0: สงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้สงครามครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้อิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวหาว่าอิหร่านกำลังพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังคงสามารถครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอันดับ2ของเมียนมาปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังกองทัพเมียนมากล่าวหาว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดจำนวน6ลำโจมตีท่าอากาศยานแห่งนี้เมื่อช่วงบ่ายวานนี้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเมียนมายังระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นห่างจากอาคารของท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลแต่ทางการตัดสินใจปิดท่าอากาศยานแห่งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะที่กลุ่มเฝ้าระวังการโจมตีทางอากาศของพลเรือนระบุว่าท่าอากาศยานดังกล่าวยังถูกใช้เป็นทางขึ้นลงเครื่องบินของกองทัพเมียนมาด้วยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึงวันที่14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 78 เซนติเมตรและเวลา 20:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 0 เซนติเมตรและเวลา 14:16 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ แสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาก็เชิญท่านรับฟังครับ
7: มนุษย์เราท่านสอนให้มีทั้งหลักใจหลักกายคือมีชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจสัตว์มีเฉพาะร่างกายเป็นหาอยู่หากินทำรวมทำรังอยู่ส่วนจิตใจไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เครื่องยึดมนุษย์ท่านมีสอนศาสนาคือสอนเรื่องใจมีใจให้มีใจให้มีธรรมเป็นเครื่องยึดมีอารมณ์มันมีที่ขึ้นมันสอนที่ถูกทั้งหลายว่าเมื่อก่อนที่ถูกทั้งหลายเธอจงอยู่อย่างมีที่ขึ้นอย่าอยู่ด้วยความไม่มีที่ขึ้นคนที่อยู่ด้วยความมีที่ขึ้นนั้นมีความเป็นสุขไม่ว้าวุ่นไม่วุ่นวายคนไม่มีที่คนอยู่ไม่มีที่ขึ้นมีความวุ่นวายเป็นประจำนะสอนที่สุดท่านสอนว่าอย่างนี้มีหมายถึงให้มีสติให้มีธรรมเป็นเครื่องกำกับใจเสมอทุกอิริยาบถท่านเรียกว่าอยู่มีที่พึ่งถ้าอยู่อย่างธรรมดามีสติเลื่อนลอยไม่คำนึงถึงหน้าที่การงานของตนเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องจิตตภาวนาการใช้ส่วนก็เรียกว่าไม่มีที่พึ่งในคำสอนพิสูจน์พิสูจน์ท่านก็ไปจากคนจากคนเป็นบทเป็นพระเมื่อบวชแล้วเป็นเรียกว่าพิสูจน์แต่ว่าผู้หญิงไทยแต่ยังไงท่านก็ออกไปจากคนไปเป็นพระนี่เราก็คนคนหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าคำสอนพิสูจน์ซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกับเราและเป็นผู้มุ่งมั่นต่อความสุขความเจริญหรือความพ้นทุกข์เช่นเดียวกันแล้วท่านถอนทุกข์สุขก็ต้องกระเทือนถึงพวกเราผู้มีความมุ่งมั่นหรือมีเจตนาอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ขัดกับทั้งคารวะในนักบวชในด้านธรรมสอนอย่างเดียวกันเรื่องมีในนั้นเป็นอีกแง่หนึ่งเราอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่พึ่งอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่พึ่งแล้วเราอยู่มาเป็นประจำตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงแบบนี้เราอยู่ด้วยวิธีใดเราอยู่ด้วยวิธีมีที่พึ่งหรือไม่มีมีเป็นเวลาที่เราจะได้แค่ส่วนทดสอบบวกลบตัวเราเองให้เห็นชัดลงไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เพื่อความเห็นชัดในความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราคือความไม่มีที่พึ่งความมีที่พึ่งทั้งสองนี้ก็มีอยู่กับเราความอยู่อย่างเลื่อนลอยไม่มีเหตุมีผลไม่มีความรับผิดชอบตนเองไม่มีหลักมีเกณฑ์เรียกว่าความอยู่ไม่มีที่พึ่งกินแล้วก็นอนคอนแล้วก็นิ่งนะคอนแล้วนิ่งคือกินแล้วนอนนั่นเองทำการทำงานอะไรก็คิดไปเยอะเป็นกระด้างวัตถุอยากมั่งอยากมีอยากนั่งอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีกรุงตีอยากมีชื่อมีเสียงอยากมีอำนาจวาสนาเดี๋ยวเป็นที่พึ่งจะมีที่พึ่งดังความมุ่งหมายใจวาดภาพมันเลยกลายเป็นตรงกันข้ามเกิดความทุกข์ความลำบากหน้ามันกลายก่อเพราะความไม่พอดีเราถ้าหากว่าคิดทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในเรื่องความคิดที่พึ่งภายในนี้ยังจะเป็นประโยชน์แก่ที่พึ่งภายนอกอีกให้ความเหมาะสมดีงามไม่ฟุ้งเฟ้อเหินตัวลืมเนื้อลืมตัวที่เสียงอย่างนี้ทำไมจะเอามาอะไรมีแต่ลมแต่แรงชื่อนั้นคือนี้พ่อแม่ตั้งให้แล้วพอยังไม่พอใจอยากมีหน้ามีตาหน้าก็มีแล้วตาก็มีแล้วคนต่างใครได้หน้าได้ตาใหม่มาทั้งที่อยากมีหน้ามีตาลอกนั่นเดี๋ยวทำให้ร้อนถ้าได้แยกออกมาทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในแล้ว การคิดในแง่ที่พึ่งภายในนี้ยังจะกลับเป็นประโยชน์แก่ที่พึ่งภายนอกให้ความเหมาะสมอยู่มาที่พึ่งภายในคือจิตใจแสวงหาอัตถธรรมทำใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขให้มีหลักยึดใจก็มีความร่มเย็นสบายเมื่อใจสบายแล้วมันก็มีทางคิดอ่านแต่ตรองถึงเรื่องความผิดถูกดีทั่วต่างๆความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรมันก็รู้ไปเองโลกมันก็เย็นถ้าเกี่ยวกับส่วนรวมมันก็เย็นเฉพาะเรานั้นเรียกว่าเย็นน้องพยายามเสาะแสวงหาที่พึ่งทั้งภายนอกภายในซึ่งเป็นความจำเป็นต้องกันที่พึ่งภายนอกก็ได้แก่อาหารการกินทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆซึ่งมีความจำเป็นกับส่วนร่างกายที่พึ่งภายในก็ได้แก่ศีลธรรมคุณงามความดีอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นหลักของใจให้มีที่ยึดที่เหนี่ยวใจก็มีความสงบเย็นใจเราประสงค์กับเจตนาที่เรามุ่งต่อความสุขความเจริญเรียกว่ามีที่พึ่งภายนอกก็มีพอเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างภายในก็มีพอให้สงบเย็นใจได้อ้าวก็ยิ่งแก่ชรามาเท่าไรวัยผ่านไปเท่าไรการต่อเสือหาที่พึ่งภายในนี่ยิ่งเป็นของสำคัญมากขึ้นโดยลำดับเพราะเราได้ผ่านโลกมานานพอจะทดสอบหรือบวกลบได้ว่าเป็นผลมากน้อยอย่างไรมันทำให้การต่อเสือหาที่พึ่งภายในหนักขึ้นโดยลำดับที่พึ่งภายในรวมเราก็เรียกว่าคุณงามความดีย้อนเข้ามาก็คือความสงบเย็นใจความสงบเย็นใจเมื่อปรากฏขึ้นในเวลาใดก็ทำให้เราได้ความอิ่มเอิบและแม้เรื่องนี้จะผ่านไปแล้วก็ทำให้เราถึงอยู่เสมอไม่ลืมไม่ง่ายใจเย็นจึงไม่มีอะไรเสมอใจเป็นสุขจึงไม่มีความสุขใดเสมอที่ใจเป็นสุขโดยลำพังตัวเองซึ่งไม่ต้องเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นอารมณ์ให้ใจได้รับความสุขนอกจากทำเป็นอารมณ์เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุทั้งหลายท่านสอนอย่างนั้นอยู่ในสถานที่ใดก็ตามเธอทั้งหลายอย่าดีด้วยความปราศจากที่พึ่งท่านมีหลักยึดอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจเมื่อได้รับการอบรมและบำรุงอยู่เสมอแล้วจะกล้าขึ้นสู่ความละเอียดถ้าฝึกขุมขึ้นไปเป็นลำดับผู้จะถึงความพ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะการบำรุงส่งเสริมตนเองสรุปความก็คือหลักแห่งการสั่งสมที่พึ่งที่มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในจิตใจพระอาวาสคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงกังวานอยู่เหมือนอย่างท่านสอนอยู่ทุกขณะทุกเวลาเวลาโดยที่ท่านไม่ปฏิผ่านไปเลยเพราะพระอาวาสเหล่านี้เป็นของจริงเท่านั้นของจริงจริงไม่ขึ้นอยู่กับการกับสมัยจริงๆเจอสมัยเสมอเราได้ยินได้ฟังด้วยความจดจ่อด้วยความมุ่งมั่นต่อธรรมที่ท่านสอนและต่อความจริงอยู่แล้วจะเป็นกำลังใจให้เราได้รับและมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นโดยลำดับคนข้างพุทธการพระข้างพุทธการกิเลสอาสวะในขั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันนี้อย่าพึงเข้าใจว่ามันผิดแตกต่างกันไปเหมือนกันนี่แหละพระเจ้าโอวาทที่สอนไว้ตั้งแต่ขั้งพุทธกาลกับปัจจุบันนี้จึงเป็นเหมือนกับสอนอยู่เป็นปัจจุบันที่เข้ากับหลักเพื่อมัชฌิมาธรรมท่ามกลางทั้งการในร่ำเวลาสถานที่และบุคคลทั่วไปเป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดก็ได้แก่มัชฌิมาธรรมเราจะทำตัวของเราให้เหมาะสมก็ต้องอาศัยหลักมัชฌิมามาประพฤติปฏิบัติใจของเราก็จะหยั่งเข้าสู่ความสงบอันเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ทั้งหลายมารวมตัวความสงบจะเป็นสงบด้วยอาการใดก็ตามกับการบำเพ็ญของเราถ้าเราถือว่าเป็นความถูกต้องการไปดีที่ใส่ท่องตนต้องเอาเรื่องของคุณมาเทียบมาเทียมแล้วคิดอยากให้เป็นอย่างคนนั้นคนนี้ซึ่งขัดก่อนนิสัยเป็นไปไม่ได้แล้วจะก่อความวุ่นวายขึ้นมาแต่ตนไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษอีกด้วยซ้ำเพราะความสงบอาการแห่งความสงบที่แสดงตัวขึ้นมานั้นจะไม่ใช่เหมือนกันนะความสงบเข้ามาอย่างเช่นช้าเข้ามาเข้ามาก็มีบางทีปุ๊บปั๊บเลยนั้นก็มี แต่ผลก็คือความรวมตัวของความรู้ของกระแสของใจอันนี้สงบคุณต้องสู่สมาธิคือความตั้งมั่นคำสงบสงบไปหลายๆครั้งหลายๆหนนั่นก็เป็นสมาธิคือความตั้งมั่นอันเป็นฐานของจิตขึ้นได้โดยไม่ต้องสงสัยจิตที่มีความสงบและมีฐานในความสงบเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่อาศัยย่อมไม่แสดงความหิวโหยจนเกินเหตุเกินผลเรียกว่ามีอาหารเป็นเครื่องเสวยถ้าจะใช้ที่มีพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นไปได้โดยความหิวโหยนั้นไม่มาถูกลากไปเสียจนกลายเป็นสัญญาเพราะฉะนั้นสมาธิที่ท่านสอนว่าสมาธิอบรมปัญญานั้นจึงถูกต้องเหมาะสมที่สุดในบุคคลทั่วไปยิ่งในบุคคลจำนวนมากความสงบนี้เมื่อเป็นสมบัติของผู้ใดผู้นั้นย่อมภูมิใจเหตุสมบัติอันเป็นที่ภูมิใจอย่างแท้จริงนั้นคือความสงบใจที่ได้มาจากการขนขวายเช่นเดียวกับเราขนขวายสิ่งภายนอกหรือขนขวายด้วยความภาคเพียรนั่นเองใจสงบแล้วมันวันเวลาจะล่วงไปมากน้อยเท่าไรมันไม่ค่อยคำนึงที่มันเย็นอยู่ที่ใจไม่เป็นภาวะโกลกับเวลาเวลาเดือนปีนาทีโมงอะไรซึ่งเป็นความกังวลแก่ตนเปล่าทำตนให้มีความสงบไม่ต้องวุ่นวายกับสิ่งนั้นซึ่งเป็นเรื่องก่อเกลื่อนมีความสงบได้ด้วยความเปลี่ยนของเรานั้นเป็นที่เหมาะสมอยู่ในสถานที่ใดก็เหมาะสมในเรื่องการสถานที่มีเรื่องสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติก็พิจารณาใครส่วนเดินไปไหนมีสิ่งสัมผัสอยู่ทุกแห่งทุกผลตำบลหมู่บ้านธรรมจึงมีอยู่ทั่วไปถ้ามีสติปัญญาที่คอยที่นี่พิจารณาจะถือมาเป็นประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นไปที่ไหนก็ได้พบได้เห็นธรรมที่มาสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ควรจะปลดเครื่องหรือสิ่งที่ควรจะได้เป็นคติยังคณะไปเรื่อยๆพิจารณาอะไรก็ขณะเป็นธรรมไปหมดเมื่อใจมุ่งต่ออัตต่อธรรมคือความจริงอยู่แล้วโลกอนิจจังมันก็ประกาศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนมีความสงบเมื่อไรข้างนอกก็ประกาศข้างในก็ประกาศทางกายทางตัวก็ประกาศทางใจก็ประกาศตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาฟันเชื่อมเกี่ยวกันไปเหมือนกับเครื่องนี่อนิจจังเป็นอย่างหนึ่งทุกขังเป็นหนึ่งอนัตตาเป็นหนึ่งมันต้องคิดไปแล้วนิสัยของคนชอบคิดโลกทั่วไปนิสัยสามัญชนเราต้องคาดต้องคิดต้องวาดภาพไปเรื่อยๆเชือกทั้งเส้นมันปั้นอยู่ด้วยกันขีดเดียวเอามาแยกหมดแทนที่จะเชือกไปช้าให้เกิดผลเกิดประโยชน์เอามาแยกออกจากการเกี่ยวนั่งเกี่ยวนี่เลยเสียแทนที่จะได้รับประโยชน์เท่าที่ควรเชือกนั้นเลยเสียไปอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านแยกอาการของธรรมทั้งหลายส่วนหนึ่งออกมาให้เรารู้แต่เราก็ไปจับแยกออกจนหมดจนเป็นคนละชิ้นละอันไปนี่ตัวผิดอนิจจังทุกขังอนัตตามันรวมอยู่ในนั่นแหละเหมือนกับเชือกทั้งสามเสียนรวมสั้นเข้าไปในเชือกเส้นเดียวกันจับเชือกเส้นหนึ่งขึ้นมาก็แสดงว่าจับทั้งสามเสียนที่มันสั้นติดกันไว้นี่คือตามหลักธรรมชาติเป็นทุกขังบางแกหนึ่งที่ว่าทนไม่ได้ก็ไปแยกสับแสงกันออกยุ่งไปหมดเลยแล้วทนไม่ได้ทุกอนิจจังแต่ว่าไม่เที่ยงทุกขังทนไม่ได้นะตาอะไรตัวตนของเราอันนี้แหละอันอนิจจังที่มันแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันทุกขังก็คือมันกระทบกระเทือนกับจิตใจของเราอยู่เสมอเนี่ยอันเหล่านี้แหละอันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะถือเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันนั้นมันอยู่ที่ไหนรู้เท่าทันมันเสียถ้าเราจะสบายไม่ต้องไปยึดถือหนักหน่วงทวงจิตใจอยู่เปล่าท่านก็สอนอย่างนี้รู้มันก็มีแต่ละสิ่งสมบูรณ์ไม่ว่าอาการใดทั้งหมดในบรรดารูปที่มีในร่างกายของเราและนอกไปจากนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างมันก็ทำนองเดียวกันทุกขังอนัตตานะ มันกินใจติดปากมันพูดแต่ความจริงมันไม่เจอมันจึงไม่เห็นความสุขเมื่อไม่เจอมันก็ไม่ถอนเคลื่อนน้ำที่เกิดแจงจิตใจได้จากอุปาทานไม่ถอนมันก็ทุกข์อยู่นั่นท่องบนท่องไรเข้าใจอะไรมันก็คือนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังท่องได้ทั้งวันมันก็เป็นทุกข์ทั้งวันไม่ใช่ปรมังสุขขังนี่เพราะมันท่องได้ด้วยความจำมันไม่ใช่รู้ด้วยความจริงรู้จังทุกขังอนัตตาด้วยความจริงไม่ต้องท่องไม่ต้องบอกกิเลสเพราะกิเลสก็คือความหลงตัวเองเมื่อรู้แล้วมันก็รู้มันก็เข้าใจมันปล่อยให้มันไปหมดปล่อยความปล่อยภาระนั้นแล้วมันก็เบาแล้วหมดสิ้นไปในเรื่องของทุกข์เพราะความหนักซึ่งเกิดขึ้นจากการยึดถือที่ท่านเรียกว่าอุปาทานรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านเรียกว่าขันธ์ 5กอง5หมวด5หรือกองทุกข์ก็ได้มันกองตั้งแต่พื้นฐานขึ้นมาถึงที่สักกองทุกข์ขนาดนี้ไม่มากไม่น้อยแต่มันหนักกว่าภูเขาเพราะภูเขาทั้งลูกเราไม่เคยได้แบกเราจะทราบได้ไงว่ามันหนักแต่ธาตุขันธ์ของเรานี่เราแบกตลอดเวลามันเป็นพอทราบได้ธรรมดามันก็หนักอยู่แล้วและหนักด้วยความทุกข์ความทรมานต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บก็ยิ่งหนักไปเลยลำดับมันหนักกว่าภูเขาทั้งหลังที่จะมากองทุกข์มันเป็นหินรับปัญญามีความเป็นเลิศฉลาดแหลมคมขึ้นมาจากการพิจารณาอย่างนี้ท่านเรียกว่าปัญญาเมื่อจุดไล่เรียงไปตามอาการต่างๆนะมันก็เห็นทั้งสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นความจริงเห็นทั้งโทษของตัวที่ไปยึดถือด้วยความรุ่งหลงแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาสู่ความจริงเช่นเดียวกันนี่ท่านเรียกว่าไล่กล่อมเหมือนกับเขายึดปลาเวลาน้ำมากๆปลาจะมีสักกี่ตัวอยู่ในนั้นก็ไม่เห็นเมื่อยึดน้ำออกน้ำมันลดลงไปตามมันก็รวมตัวเข้ามาลิกน้ำจะจนหมดไม่มีอะไรเหลือที่ตาจะได้ชิมต่อนเป็นใบไม้ใบหญ้าที่อยู่ในนั้นซึ่งจะเป็นที่อาศัยของตาหรือชิมต่อนของตาก็เจ็บปวดค้นดูให้หมดละเอียดถี่ถ้วนตาไม่เป็นมันมากน้อยมันก็รวมตัวอยู่ในนั้นหมดพอน้ำที่ชิมต่อนมันไม่มีถูกยึดเอาหมดนั่นปัญญาควาดไปอย่างนั้นควาดไปตามรูปกรรมเวทนาตามสัญญาสังขารมีอย่างซึ่งเป็นที่ซึมซ่อนของกิเลสต่างๆปัญญาเราควาดไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาจนเพื่อนควาดไปเรื่อยๆจนรวมตัวลงไปเราก็เห็นตัวกายอย่างชัดเจนซึ่งไปรวมในจิตเดียวนั่นแหละคือในจิตมีกามันรวมกิเลสมันรวมข้าวปนจิตอันเดียวแต่ก่อนมันไปซุ่มซ่อมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางธาตุทางขันนี่แหละภายนอกภายในก็จะซุ่มซ่อมโมดตาของมันเป็นที่ซุ่มซ่อมของกิเลสมันมีเต็มทั่วโลกธาตุจนเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่ากิเลสคืออะไรแต่เป็นภัยแก่ตนอยู่ทุกหย่อมย่าเพราะครอบกิเลสเนื่องจากมันซุ่มซ่อมอยู่ทุกแห่งทุกหนนี่แหละผู้ก่อการร้ายมันก่ออยู่เรื่อยเราเห็นมันจะผู้ก่อการได้ภายนอกก่อการได้ที่มันแสดงตัวอยู่ภายในตัวของเราเองเราไม่เห็นทั้งจริงต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องกวาดพิจารณาเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วมันก็รวมตัวเข้ามาไล่ผู้ก่อการได้เข้ามาจนกระทั่งเข้าถึงจุดปิดประตูนะให้มันออกปัญญาปรมาณูฟาดเข้าไปหรือมีเคลียร์เอาลงไปที่มหาสติมหาปัญญาฟาดลงไปที่จิตมันแหลกไปด้วยกันนั่นถ้าจิตจะเป็นแบบกิเลสมันก็แหลกไปด้วยกันถ้าจิตไม่ใช่กิเลสมันก็ไม่แหลกมันก็ไม่ชิบหายก็ชิบหายไปเรื่องของกิเลสเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยนี่ท่านปัญญาปริมาณมหาสติมหาปัญญานั่นแหละเป็นปัญญาที่ทันสมัยที่สุดเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดเครื่องสังหารที่เหมาะสมที่สุดทำลายในจิตของวิชาที่รวมตัวอยู่ภายในจิตนั้นแต่กระจายไปหมดแล้วนั่นแหละธรรมะสมบัติหรือนิพพานสมบัติเรียกว่า ิพพานสมบัติก็ได้ธรรมสมบัติก็ได้จะเรียกอะไรก็ไม่ขัดไม่แย้งกับใครเลยไม่เรียกนั่นหลักสมาธิรู้อยู่เห็นอยู่ก็จักกับใจแล้วไม่มีปัญหาหมดปัญหานี่คือที่พึ่งอย่างเอกไม่มีที่พึ่งใดจะเสมอเหมือนที่พึ่งถ้าถึงที่พึ่งอันนี้แล้วจักเป็นที่พึ่งขั้นเอกผู้ใดถึงที่พึ่งนี้แล้วเป็นผู้ที่แน่ใจนอนใจได้สบายใจไม่มีข้าศึกศัตรูมีปัจจามิตรใดๆทั้งหมดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องก่อกวนหรือทำลายได้มีการแสวงหาที่พึ่งหรือให้มีที่พึ่งดังพระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นนั้นคือยกขึ้นในเบื้องต้นเป็นภาสิตหรือเป็นบทบาทแห่งการแสดงธรรมพอมาถึงจุดจำเป็นที่พึ่งอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญถึงที่พึ่งขั้นจุดนี้แล้วจึงได้เป็นศาสดาสอนโลกสาวกทั้งหลายเมื่อได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วต่างองค์ต่างเสาะแสวงหาที่บำเพ็ญเพื่อทำในชาติอันนี้อยู่ในสถานที่ต่างๆจะอดอยากมากแค้นมากแค้นประการใดก็อุตส่าห์พยายามดิบดีก็เห็นแต่อาจแต่ทำเห็นแต่ความทุกข์เห็นแต่ทำบนประสบจนกระทั่งได้ปรากฏขึ้นมาเป็นที่พึ่งอย่างอื่นต่างๆลงไปกลายเป็นทุกทางสนังสถานธรรมังสรณังคถานิสังฆังสรณังคถานิของพวกเราทั้งหลายจะรวมแล้วเป็นธรรมทั้งแข็งที่เป็นธรรมอันเดียวทั้งพุทธทั้งธรรมทั้งสงฆ์ท่านกล่าวไว้ว่าพุทโธธรรมโมสังโฆจาปิธนาท่านธรรมติวัตถิโตอัญญมัญญานิโยญาวะเอกีภูตัมสนัตโตท่านเมื่อกล่าวโดยทางวัตถุหรือกล่าวโดยแยกเป็นสมมุติแต่แล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นแต่ละอย่างละอย่างเป็นแต่ละประเภทประเภทเมื่อกล่าวโดยหลักธรรมชาติแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอันเดียวเท่านั้นไม่อาจแยกกันได
6: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ันนี้เป็นวันธรรมสวนาครับวันธรรมสวนาหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิจกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาลและตามด้วยบทสวดชัยยะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันธรรมสวนาจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10อันตามลำดับดังต่อไปนี้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศพิชพงษ์จีนาพันธ์ได้แชมป์ชายเดี่ยวในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลตามด้วยบทสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและบทสวดชัยยะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันธรรมสวนะขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

ธัมมยังสังฆานุตติ

0: มะปะระธัมมะยะยังนัมโคกะวิคันนะโรจิตาภารัมตะเวสังวะริโกสัมปิ
1: อาชมายาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวาเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะ

เรียกไปมาอุดรมีมาที่อุดรก็ดีท่านเท้าบาดพูดกลางโน้นเวลาเหนือเพื่อนมาอยู่เนาะครับมาท่านหนักๆท่านจะว่าตรงนั้นเออท่านมาหายไปนานแล้วนะครับถามธรรมดาท่านก็เคยถามเสมอถามอย่างนี้แต่คือปัญหาท่านพูดอยู่ทั้งวันเป็นอย่างว่าไปเที่ยวที่ในป่าในเขาไม่หน้าที่ท่านจะพูดนะทำไมท่านพูดออกมาอย่างนั้นนี่ก็มาหลายหลายวันนะนั่งเล่นมาแต่หาเพื่อฆ่าตัวไหวหนูว่าบริมาลองหนูว่าหาเพื่อฆ่าเพื่อฆ่าตัวไหวหนูว่าเข้าไปในป่าในเขาแต่สุดทรมานจะของอย่างเต็มคือเป็นฐานเป็นฐานที่บางแห่งเอาชีวิตมอบเราทำอย่างนั้นท่านยังเอาอุบายออกมาหนาหนามาแล้วนะหนาอะไรนะดูมวยทุบซ้ายทุบขวาอย่างนี้นะไม่ได้ธรรมะหรอกพูดสู่คนฟังว่าคุณเรามาที่ใดมือได้ได้มาที่ถือนะทำได้แล้วทีนี้ท่านอาจารย์มั่นก็ดีพระสงฆ์ในวัดทั้งหมดก็ดีองค์ไหนที่เห็นผมถันท้อนผมไม่แน่เลยแต่เบื้องต้นก็เห็นท่านฉันด้วยมืออยู่แล้วผมก็ฉันด้วยมือพอท่านพูดท่านคือประทับประทับเข้าในจิตปุ๊บเลยทันทีไม่มีถอนผมไม่เคยทำเลยท่านพูดทำไมอย่างนี้ท่านไม่ตีเนาะค่ะพูดที่มันดื้อๆมันแอบแฝงทำนั่นมีอยู่เราก็เห็นแล้วตาท่านสมั่นด้วยแล้วทำไมจะไม่เห็นท่านเอาหางบาตีอย่างนั้นไปท่านบอกกองเพราะท่านเคยพูดให้ฟังท่านก็พูดแล้วถึงพูดให้มาได้ยินก็จะเล่าสู่กันฟังเรื่องสำคัญสำคัญท่านเคยพูดเสมอท่านจะพูดเรื่องของผมจริงๆหรือหมู่เพื่อนฟังที่เวลาหมู่เพื่อนมาเล่าให้ฟังหมู่เพื่อนเห็นผมเคยสั่นท้อนหมายรู้ไหมว่าท่านตีนักขันให้รู้ตัวนั่นนะผมไม่เคยทำมาอยู่กับท่านผมก็แน่ใจว่าท่านเชื่อผมว่าผมไม่ทำไปอยู่ที่ไหนผมก็ไม่ทำแต่ท่านทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะท่านเห็นได้ด้วยความตั้งใจของเราท่านเคยแสดงออกมาอยู่เสมอเรื่องความตั้งใจของเราท่านไม่ได้บอกว่าเราตั้งใจก็ตามแต่กิริยาที่แสดงออกมานั้นเป็นการบอกชัดๆว่าท่านทราบทุกอย่างเราทำอะไรเห็นเราไม่ฉันนมหนึ่งเพราะท่าของผมมันผิดท่าทางไหนทำด้วยฉันนมนอนไม่เคยไม่ต้องฝันเลยนะเพราะกำลังมันเต็มที่ที่ไหนแล้วแต่จะว่าเป็นราคาจริตก็ไม่ใช่นะถ้าราคาจริตมันต้องเพิ่มต้องเคลื่อนไปข้างนอกนี่หาเรื่องการยืดอะไรแต่มันไม่ไปท่าขันมันเต็มที่ของมันพอฉันนมไปนี่นอนตื่นขึ้นมาท่าเปียกมันเป็นไปได้ยังไงหาเรื่องฝันมันก็ไม่มีไม่เป็นนะเราทราบบ่อยๆบางทีมันก็แสดงที่คุณไม่ได้ฉันนมก็ตามมันจะปวดที่ตรงเดี๋ยวเขาจะตาโน้เอียงเอิ่มมันจะปวดรู้เจ้าของรู้ตัวนอนระมัดระวังถึงขนาดนั้นมันจะค่อยหลังมาได้นะมันเป็นมันคงจะเป็นการธาตุบางลายสำหรับผมมันเป็นไม่ฝันไม่ฝันก็ตามก็เป็นถ้าธาตุมันเป็นไม่เป็นหน่อยหนึ่งธาตุมันมีการอะไรอะไรมันก็มีถึงที่มารู้สึกภาพเปลี่ยนยังไงผมไม่ฝันถ้าฉันที่แล้วมันเดิมทุกทีนานๆมาทดลองอยู่นี่มันก็เห็นเพราะฉะนั้นจึงต้องตัดขาดเลยนะปฏิบัติยิ่งเป็นเรื่องเสียบขาดโดยแล้วผมไม่แตะเลยท่านก็เห็นเหตุที่ท่านเห็นเนี่ยเวลาชงขนมอะไรขนมนมแถวนี้ต้องแบ่งให้ท่านหาก่อนนะท่านหาท่านฉันนมนะแบ่งให้ท่านหาก่อนนะนี่คือประกาศสอนพระเนียนทั้งหลายนั่นเองพูดง่ายๆนั่นดูที่อุบาลมาเชียงไก่กับพูดกับเรานั่นนั่งเอาเราเป็นเหตุด้วยธรรมทานทุดงก็ขโมยธรรมอยู่คนเดียวผมต้องไปอยู่กับท่านทีแรกพอท่านอธิบายทุดงให้ฟังตอนนั้นจับปุ๊บเลยไม่เคยรักตั้งแต่นั้นมาตลอดสายไม่ว่าปีไหนไม่เคยเล่นเลยทำคนเดียวของเราเนี่ยมาบินตบาดมาแล้วจับอะไรติดปักปักอันไหนของดีแล้วก็รู้แล้วว่ามันถูกกับท่านฐานของพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเก็บไว้ไว้แล้วของเราจับนี่แหละเพราะงั้นเอาการให้ปัญหาเปิดบาทแล้วปิดฝาบาทแล้วเอาผ้าปิดอีกทีนึงแล้ว
ไว้ติดกับฝาบังต้นเสาเอาไว้แล้วก็ไปจัดอาหารหันรู้จนได้โอ้โหบุกเข้ามาเลยฮ่าทายกทายกแปลว่าผู้ให้ทายกะแปลว่าผู้ให้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคารวาสนะทายกะแปลว่าผู้ให้พูดตรงกลางโอ้ทายกมาสายมาวันนี้ทายกมาสายว่ะเขาสบายไงสบายบ้างหลังมาแล้วมือท่านมาพร้อมนะเราก็จะทำยังไงเราก็ต้องรับจำเป็นต้องรับเพราะความเคารพท่านวันนั้นเราก็ยอมขายทุดงท่านรู้อะไรยิ่งกว่าเราท่านกลัวจะเราจะเป็นทุกข์อะไรหนึ่งท่านมาหักไว้ซะบ้างนี่เราคิดนะมันจะเป็นทุกข์อีกหนึ่งแม้จะอาศัยทุดงก็ตามแต่ทุกข์ที่เป็นที่เด็ดคอยจะแทรกมันมีท่านมาหักปุ๊บซะบ้างแต่คนอื่นจะมาใส่ผมไม่ได้เป็นอันขาดนะบอกว่าไม่ได้เป็นอันขาดทีเดียวผมห้ามขาดเลยใครมาแตะไม่ได้บาดผมจะบาดผมแต่พระแม่ครูอาจารย์ทำผมยอมรับเพราะความรู้ของท่านเป็นยังไงเราเชื่อความรู้ของท่านถ้าไม่ได้มุ่งจะมาตัดทุดงเราให้ขาดท่านจะตัดที่เหลือตัวพิธีอันใดหนึ่งของเราที่มันถือเราถ้าจนไม่มีอะไรนั่นไม่มีเหตุมีผลอะไรหรือว่าเป็นความดิ่งของพิธีอันหนึ่งโดยอาศัยทุดงเป็นเหตุเราก็ข้ามไม่ได้นี่แต่ท่านไม่ทำบ่อยๆนะนานๆนั่นทำทีนานนั่นทำทีเรื่องอะไรอยู่นี่ไม่จะคุยจะให้ท่านได้หนักใจเพราะผมเท่ากับว่ามันไม่มีเพราะเราพร้อมอยู่เสมอที่จะฟังท่านอะไรท่านเห็นมากแล้วควรจะแก้ไขยังไงท่านว่าตำหนิตรงไหนนี่เราจะแก้ไขทันทีแล้วฝังใจด้วยจริงจังอย่างนั้นตลอดมันไม่เคยละหลอดละแหลงเพราะนั้นเวลามาอยู่กับหมู่กับเพื่อนสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้เรื่องเลยบางทีพูดกับองค์นี้แล้วแทนที่มันจะทั่วถึงไปมันไม่ทั่วถึงแล้วองค์นั้นมาเคลื่อนตรงนี้ให้เห็นอีกถ้าได้พูดกันบ้างไม่ควรจะมาเคลื่อนอย่างนี้นี่เป็นเหตุให้เราคิดมากเหมือนกันเรื่องเราได้ยินจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่เราต้องรีบกระซิบหมู่เพื่อนกระซิบกันทันวันนั้นนี่นะนี่บอกองค์หนึ่งแล้วเดี๋ยวจะองค์หนึ่งมาเคลื่อนที่เก่านั่นแหละเรื่องเก่านี่เดี๋ยวองค์หนึ่งมาเคลื่อนมาก่อนเคยแล้วว่าไม่พูดไม่บอกกันไม่สนใจหรือบอกกันไม่ได้หรือมันคิดมันคิดถึงมานะกระทบกระเทือนกันหรือก็ไม่ใช่มันเป็นความเฉยๆอะไรเมย์ๆอะไรอยู่ในใจนี่มันไม่ฝังมันไม่แน่นหลักจิตไม่ดีไม่จริงจังผู้จะฆ่าที่เด็ดต้องเอาจริงเอาจังนี่ได้ดำเนินมาแล้วเรื่องกิเลสอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสอะไรจะเหนียวแน่นยิ่งกว่ากิเลสมันไม่มีในโลกนี้ทุกทรมานไม่ว่าสัตว์ตัวใดบุคคลผู้ใดในโลกนี้ที่ไม่หาความสุขมาได้มีแต่ทุกข์อย่างย่ำทลายก็เพราะเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเรายังไม่เห็นโทษของมันหรือเรามาบวชในพุทธศาสนานี่เป็นหน้าที่ได้ตรงแล้วเป็นผู้เห็นภัยแล้วในเรื่องของกิเลสอุบายวิธีที่ครูบาอาจารย์ถังสอนอันใดอันเป็นเรื่องแก้กิเลสทำไมจะนอนใจแล้วท่านมาเลยพูดแบบสุ่มๆเดาๆเช้าเลยพูดถึงกันนิ้งทองพูดถึงนี่พูดให้ฟังมันจะแก้หรือไม่แก้ก็ตามมองดูแล้วเรามันเป็นยังไงสะดุดเพราะเราเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยกันแล้วมันอะไรในจิตนี่สะดุดในจิตมองไปมองโหสดกันเป็นแถวในชามน้อยโอ้โหแล้วกันนี่มันเป็นหลักของวัดซะแล้วเป็นหลักปฏิบัติหนึ่งแล้วนี่มันนึกในใจมันก็ต้องถึงเนน้อยแล้วก็ดูไปไม่เห็นเวลาเราดูมัวแต่รถเหยียบหัวใจอยู่นั่นรถอะไรรถอาหารน่ะเหยียบออกรถทำอะไรขึ้นไม่ได้ตายคิดมากที่หน้าที่หายหมดนี่จะรถอาหารมันเหยียบรถลิ้นมันไปเหยียบรถอาหารเข้าไปเหยียบดินรถดินก็เหยียบทำแหลกกระจัดกระจายเหลือเลยเตือนเราจะแก้ไขยังไงไม่แก้ไขยังไงส่วนหลังมันใหญ่ทุกคนนั่นอันนี้ทองก็เป็นพระวัดนี้เคยอยู่ด้วยกันมาที่ต่อให้ตามผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่ไม่ตายกันอยู่ด้วยน้องผือกับแม่ท่านมาจำพรรษาน้องผือด้วยกันก็ตามแต่ทั้งอยู่โคกมะนาวใกล้ๆ3 กิโลเท่านั้นก็เหมือนกับอยู่ที่นั่นถึงการประชุมอุโบสถก็มาฟังการประชุมอุโบสถทุกวันทุกอุโบสถเราไม่อยากเห็นนะมันเป็นอะไรมันคลายคลายในจิตทุกคนแล้วเวลาสันนิษฐานก็ผ้าหลุดลุ่ยลงมานี่
มัวแต่เพลินกับรถกับภาพนั้นภาพหลุดลงไปก็ไม่เห็นไม่สนใจดูไปดูไปแต่ว่าดูพุทธไม่มีควรจะบอกจะฟ้องควรจะเผลอเนื้อเผลอตัวอะไรนั่นเองไปดูดูแล้วเป็นยังไงนานๆดูทีนึงว่าเห็นเรื่องของเราพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นนี่เป็นแบบฉบับด้วยอย่างไม่สงสัยผมนี่มอบ 100% ชีวิตจิตใจของผมไม่มีความหมายรวมอยู่ที่ธรรมของท่านโอวาทของท่านที่สั่งสอนทั้งนั้นเป็นก็เป็นตายก็ตายเห็นบุญเห็นคุณของท่านที่จริงๆเราจะได้อุบายวิธีการต่างๆมาฝึกทรมานตนนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายท่านที่แนะนำสั่งสอนด้วยความเมตตาจริงๆเราคืองานจังเทศเข้มข้นเพราะท่านนิสัยอาถานนิสัยอาชาในสง่าผ่าเผยอาถานจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความดีแล้วท่านจริงจังละความชั่วท่านก็จริงจังไปดูท่านแล้วจึงว่ายอมทันทีตั้งแต่มันกล้ากับปัจจัยดูอะไรอะไรหาเครื่องที่เครื่องข้ามมาเพราะหลักธรรมหลักวินัยเราก็เรียนท่านปฏิบัติยังไงยังไงมันก็รู้หมดแล้วพี่ต้นกับปลายตรงกันต้นกับปลายคืออะไรการพูดการแนะนำสั่งสอนเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ถูกต้องตามอัตตามธรรมการประพฤติท่านก็ดำเนินดังนั้นไม่มีข้อใดที่จะขัดแย้งต่อหลักธรรมหลักวินัยเมื่อเราหาของจริงแล้วเราไม่ยึดเอาเราจะไปทำอะไรเราจะไปหาอะไรให้วิเศษวิโสยิ่งกว่านั้นจึงต้องพยายามท่านตั้งอยู่ตรงไหนท่านว่าตรงไหนก็ต้องยึดทันทีทันทีนี่หนังมันหลุดลอยไปได้แล้วยึดทันทีเพราะว่าปฏิบัติเราเอาคนเดียวเราแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งหยาบๆคนปฏิบัติได้อย่างที่ท่านเคยพูดท่านพูดหน้าสลดสังเวชท่านพูดด้วยความรู้จริงเห็นจริงภายในท่านจริงที่แสดงออกมาสอนท่านหวังนี่นะถึงฉันท้อนในบาทฉันนั้นเข้าในบ่ายแล้วก็ฉันด้วยช้อนขุดขึ้นมาโอ้ยน้ำไหลไปสว่างเลยขุดขึ้นมาเหมือนกับมีอันหนึ่งสอนหน่อยผึ่งมาฉันก็ฉันเพื่อเห็นไผ่ยืนเดินนั่งนอนเพื่อเห็นไผ่และในขณะเดียวกันเพื่อคุณธรรมทั้งหลายทำไมเวลามาฉันจึงเห็นแต่ลิ้นแต่ปากอย่างนี้นี่หรือผู้เห็นภัยเป็นอย่างนี้หรือเหมือนว่าเด็กเผ็ดร้อนมากเหมือนกันอุบายที่ผุดขึ้นมาในเวลานั้นต่างหากนี่ไม่ใช่ผู้เห็นภัยนั้นผู้ที่นอนจมในวัฏฏะสงสารหาเวลาพ้นไปไม่ได้นั้นแบบนี้น่ะนะครับเพราะเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จิตมันก็ถลอกทันทีนี่ก็ขอร้องท่านนะเกินเวลาท่านรวนตัวเข้ามาเต็มที่แล้วขอท่านทดท่อนตัวเองเพราะบาดมันก็ไม่นั่นแล้วมันจะบาดทำไม่ได้ครับท่านก็ยังไม่อยากนั่นแต่มันจำเป็นไปฉันไปนั่นพาบึกลูกศิษย์ลูกหาบึกบืนมาก็พอแล้วทีนี้ก็เป็นเรื่องที่จะปฏิบัติต่อธาตุต่อขันธ์พอเป็นไปได้ในวันหนึ่งสองวันก็เป็นที่ภาคภูมิใจจัดโลกทั้งหลายครับเราก็ว่าขอพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ทำตามธาตุตามขันธ์ไม่มีใครจะมายึดเลยไม่ใช่พระเทวทัตมาอยู่ที่นี่ถ้าเป็นพระลูกศิษย์มีครูแล้วไม่มีใครจะดีผมเนี่ยเป็นตัวสำคัญกับพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้อื่นไม่กล้าพูดผมมันกล้าด้วยเหตุด้วยผลใครจะมายึดพ่อแม่ครูอาจารย์ในเวลานี้ใครยึดก็เป็นเทวทัตระหว่างนั้นถ้าลูกศิษย์มีครูแล้วไม่ยึดเพราะถ้าถามท่านพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นยังไงเวลานี้ใครก็รู้พ่อแม่ครูอาจารย์มีความสะดวกสบายด้วยการขบกันฉันด้วยวิธีใดก็ขอนิมนต์เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่โลกอยู่ไปกี่วันก็เป็นประโยชน์แก่โลกไม่ใช่ไม่น้อยว่าขันไม่สะดวกอะไรไม่สะดวกถ้าขันก็ยิ่งทุดลงไปทุดลงไปแล้วมันก็ยิ่งมีแต่ทางเสื่อมทางเสียอยู่ทางเดียวทางขันแล้วเดี๋ยวท่านก็พลิกอีกเราเอาอีกนั่นเพราะนิสัยท่านปัญญานิสัยปัญญาพลิกพับจัดที่หลับที่นอนให้เราก็พยายามเต็มที่เหมือนกันเราจัดที่นอนให้ท่านปูเสือปูอะไรที่นอนท่านบอกอย่างดีนะบอกอย่างนี้อย่างนี้ก็โดยจดจำเป็นนี่กว่าอะไรนะแล้วก็พยายามทำนั่นไม่นานคลิกปุ๊บแต่ก่อนยืนแต่
เพื่อนผมเล่าให้ฟังครูบาอาจารย์ผู้ท่านปฏิบัติมาก่อนเล่าให้ฟังถึงเรื่องทำกับพ่อแม่ครูอาจารย์นี่มันไม่ถูกเลยเพราะมันไม่ถูกที่หัวใจเราเดี๋ยวท่านก็คิดเดี๋ยวท่านกระดุกวางเราก็จำมาไว้แต่จริงๆทำเหมือนกับว่าจะเอาดินสอขีดไว้นู่นล่ะอะไรเงี้ยแต่วางกาก็เหมือนจะเอาดินสอขีดไว้กำหนดไว้ให้ดีสุดท้ายก็เอาปั๊บเดียวทำให้ทำอย่างนี้มันต้องทำนี้นี่เด้อท่านก็คิดไปนิดหน่อยเท่านั้นเองมากความจริงคือจิตของเราพอเห็นว่าถูกแล้วมันนอนใจมันไม่ละเอียดระวังมันนอนใจทั้งคิดปั๊บตรงนั้นไม่ให้นอนใจให้ใช้ความคิดความหมายแล้วรู้ตามหลังน่ะอ๋อเป็นอย่างนี้เองใช้ความคิดไม่ได้ทำแบบเซ่อๆถูกอยู่กับคำว่าถูกเซ่อๆนอนอย่างนั้นเสียไม่ได้ใช้ความคิดเลยไม่เกิดปัญญามีสอนให้เกิดปัญญาระหว่างท่านสอนเพื่อความสลัดทุกระยะแล้วท่านก็พลิกเรื่อยพลิกเรื่อยนั่นแต่ก่อนเราก็ไม่เข้าใจเลยนะนี่พอมาตอนนี้เข้าใจอ๋อเป็นอย่างนั้นเพราะท่านไม่ได้คุ้นกับอะไรจิตท่านและอุบายวิธีที่ไม่คุ้นกับอะไรนั่นน่ะมันเป็นอุบายที่ถูกต้องสำหรับผู้มีกิเลสที่จะถอดถอนกิเลสความนอนใจไม่ใช่เป็นสิ่งถูกต้องนี่ยอมรับท่านแล้วหมู่เพื่อนที่มาศึกษาอบรมจึงขอให้ตั้งอกตั้งใจพยายามทุ่มเทลงเต็มสติกำลังความสามารถในบางครั้งก็เทศจนถุดความสามารถของตัวเองบางครั้งก็เทศไปปะปลายเป็นธรรมดาแต่เมื่อสรุปความแล้วว่าเราไม่เคยมีอะไรลี้ลับต่อหมู่เพื่อนทั้งปฏิบัติการดำเนินมาหนักเบาลำบากลำบนแค่ไหนก็นำมาพูดไม่ใช่นำมาอวดให้เป็นคติแก่หมู่แก่เพื่อนนี่คืออุบายวิธีถอนกิเลสควรหนักต้องหนักควรลำบากต้องลำบากเอาควรสละเป็นสละตาเอาสละไม่เช่นนั้นไม่ถึงกับกิเลสหนังถลอกก็ไม่ได้ถ้ากิเลสมีหนังก็ไม่พอหนังถลอกเลยมันเอาจริงมันจังถึงคราวที่จะเอาถึงคราวที่ธรรมดาก็มีถึงคราวที่จะหนักแน่นหรือเน้นหนักลงไปในจุดสำคัญสำคัญขนาดที่ยึดสละได้เอาอย่างนั้นจริงเป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสจริงๆมันถักมีกับจังหวะที่ควรจะเด็ดมันถักมีอยู่ในหัวใจของนั่นแหละถ้าผู้มุ่งอัดมุ่งทำเนี่ยใช้ความพิจารณาบ้างแล้วมันหักมีวาระที่จะเข้าได้เข้าถึงถอนตัวไม่ได้ต้องพุ่งข้างหน้าเลยเอาไม่ตายให้รู้ไม่รู้เอาตายก็ตายมันไม่ถึงจังหวะแล้วเคยทำมาอย่างนั้นในคิดก็จะนั่นมาเป็นครูเป็นอาจารย์ของหมู่ของเพื่อนถ้าพูดถึงเรื่องความโง่เขลาวาปัญญาจิตฟุ้งซ่านรำคาญจนไม่มีวันมีคืนแต่แทนที่มันจะเป็นไปอย่างนั้นมันก็ไม่ทนการฝึกการทรมานเวลามันคึกขนองขึ้นมากก็เอาให้หนักมือตัดลงทุกด้านทุกทางอาหารก็ตัดแต่ความเพียรเร่งนี่เลยตัดลงตัดลงดัดสันดานมันทุกแง่ทุกมุมมันเกี่ยวกับเรื่องร่างกายทับผมจิตใจร่างกายมีกำลังมากมันทับใจการดำเนินทางเรื่องด้านจิตใจไม่สะดวกต้องตัดกำลังทางร่างกายลงไปที่นั่งอดอาหารเป็นต้นมีอุบายวิธีการฝึกตัวเองต้องเป็นอย่างนั้นโดยลำพังของจิตไม่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายเวลามันผ่าตัวขึ้นมามันจำเป็นต้องเกี่ยวจริงถึงร่างกายไม่มีกำลังจะทับธาตุขันธ์ก็ตามไม่รู้สึกว่าเป็นความการทับร่างทับจิตใจก็ตามแต่กิเลสมันทับจิตถ้าไม่แยกไม่แยกไม่พิจารณาไม่ทุ่มลงไปเต็มสติกำลังความสามารถจริงนี่เหลือนี้จะไม่ขยายตัวออกพอได้หายใจได้บ้างเลยนั่นก็ต้องเอาขุดกันลงไปจนถ้าลงถึงขนาดนั้นมันทุกครั้งเราจึงว่าได้พูดได้ชัดๆว่าเรามันชัดในตัวเองเรานี่มีนิสัยหยาบมากทำธรรมดาเหมือนเพื่อนฝูงทั้งหลายนี่มันไม่ได้เรื่อง

ทอดออกไปจนได้นี่ก็ถูกวงล้อมของกิเลสมันจะออกทางไหนสติปัญญาไม่ได้ไว้มีไว้สำหรับต้มแกงกินนี่นะสำหรับใช้คิดอ่านแต่ตรองหาทางออกหรือหาทางแก้ปราบปรามกิเลสแล้วก็นำมาใช้ถึงเดี๋ยวก็ได้พอได้ออกมาพับในกิเลสที่มันลุ่มล้อมอยู่มันก็พังทลายลงไปเป็นระยะกิเลสมันพังไปเมื่อไรด้วยอำนาจแห่งความเข้มข้นของเราความสลับเป็นสายตานั่นเราก็ได้หายใจเต็มปอดคุณเนี่ยครับรู้สึกว่าเชื่อธรรมสภาพของตัวเองขึ้นในเวลานั้นหนึ่งนั่นเอามาเชื่อธรรมสภาพคือเชื่อความสามารถของสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของตนมาถึงกันจริงกิเลสมันดูดลอยไปด้วยเหตุนี้นั่นไม่ต้องบอกว่าจำมันทำจำได้เองเพราะความอัศจรรย์ที่แสดงขึ้นมาแต่ละครั้งอันเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากความเข้มข้นความสลับเป็นแนวตานั้นมันบอกในตัวอย่างชัดเจนอยู่แล้วไม่เป็นสิ่งที่จะลืมไม่ว่าแต่เรื่องของทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในร่างกายและเป็นความกังวลยุ่งกังวลกระวายอันเป็นเรื่องของกิเลสเวลาปัญญาผ่านไปได้แล้วมันเห็นทั้งโทษทั้งคุณได้อย่างชัดเจนทั้งสองอย่างจึงอยากให้หมู่เพื่อนใช้ปัญญาถึงเวลาที่จะใช้เราจะไปคอยให้จนเจอสมาธิเป็นซะก่อนดีดีดีซะก่อนแล้วถึงจะมาใช้ปัญญาสมาธิก็เอาให้จริงให้จังให้สงบให้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจมันทำได้มันจะเก่งไปขนาดไหนวะจิตนี่กิเลสมันอยู่กับจิตสติปัญญาก็เกิดอยู่กับจิตหมุนตัวกันอยู่ในนั้นทำไมสติปัญญาซึ่งอยู่ในที่แห่งเดียวกันจะปราบความวุ่นวายของจิตไม่ได้ถ้าเราทำด้วยความตั้งใจเราเชื่อ 100% ว่าหนีไปไม่พ้นความสงบต้องอยู่ในเนื้อมือจนได้เพราะเคยทำแล้วมันมันวุ่นขนาดไหนเนื้อมันขนาดไหนวะเอาสิเลยมันจะไปทางไหนวะจิตนี่เราค่อยตามมันค่อยตามมันมันลากมันถูไปก็ผลอกปอกเปิดก็พอแล้วจนจะตายเหลือแต่ลมหายใจเท่านี้จะเอามันฟาดฟันลงไปแล้วก็อยู่ในเนื้อมือจนได้นี่เป็นบทเรียนอันหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะทำให้สงบก็สอนแล้ววิธีเอาจริงเอาจังกับความสงบมันจะไปไหนตั้งหน้าตั้งตาจะดูตั้งแต่จิตเท่านั้นน่ะจิตนี่เป็นตัวเหตุที่จะก่อเรื่องก่อราวทำให้สงบปรุงเรื่องนั้นขึ้นมาหมายเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นภาพเป็นเหตุเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหญิงเป็นชายไม่หยุดไม่ถอยนี่ตั้งแต่คนมายาของจิตที่แสดงออกไปจากตัวเองนี่แล้วเราก็หลงเงาตื่นเงาอยู่นั่นทั้งวันทั้งคืนดูได้เมื่อไรจิตอยู่เฉยมีแต่ความรู้ไม่แสดงอารมณ์ต่างๆอาการต่างๆขึ้นมาเป็นเครื่องหลอกลวงตัวเองมันมีได้ที่ไหนมันมีอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นถ้าเราเป็นนักสังเกตจิตเราต้องรู้เมื่อรู้แล้วจิตมันก็ต้องจ่อลงไปที่ต้นเหตุมันจะไปไหนวะเอาไปก็ไปให้รู้จิตมันส่งไปที่ไหนมันรวดเร็วขนาดไหนสติยังมีอยู่นี่มันก็ต้องรวดเร็วเหมือนกันเราฝึกให้มันทันมันจะพ้นไปได้หรือว่าหรือว่าพ้นไปไม่ได้จริงๆรู้ดูสงบจนได้วิธีทำจิตให้สงบการตั้งรากตั้งฐานจิตเบื้องต้นนี่รู้สึกลำบากอยู่บ้างอย่าถือเป็นอุปสรรคก็แล้วกันยังไงเวลามันจะตายนี่มันทุกข์ทรมานที่สุดอยู่แล้วทุกคนยิ่งคนไม่มีธรรมภายในจิตใจไม่มีสติปัญญาภายในใจเลยผู้นั้นตายหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ตายแต่ว่าวุ่นขุ่นมัวยุ่งไปหมดบางรายนอนอยู่บนเตียงตกเตียงมันไม่มีสติตั้งเพราะทุกขเวทนาครอบงำหรือเราไม่ใช่ประเภทตกเตียงนี่นะมันเป็นขนาดไหนก็เอากันลงให้มันรู้มันทนเราไม่ได้ทำไมเข้มแข็งไม่ได้นะกิเลสมันเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาเพราะเราอ่อนข้อต่อมันอยู่เสมอนะกิเลสมันอ่อนข้อได้ไงมิจะมันจะแข็งข้อขึ้นเรื่อยๆเอาให้มันถึงกันเลยพอมีความสงบไปแล้วที่เอาพิจารณาหาอุบายคิดอย่าอยู่เฉยบางทีปัญญานั่นเนี่ยมันทำจิตให้สงบได้ที่เรียกว่าปัญญารวมสมาธิไม่ใช่ว่าสมาการเจริญสมถะจะมีความสงบโดยถ่ายเดียวโดยปัญญาไม่มีทางทำให้จิตสงบได้ไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งปัญญาทำจิตให้สงบนั้นยิ่งอาถรรพ์มากกว่าสมถะอารมณ์ของสมถะเป็นไหนอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายที่แสดงมามากน้อยเราแสดงมาตามความจริงจริงๆแต่ปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆด้วยในรู้เห็นสิ่งใดมามากน้อยก็พูดตามความรู้เห็น

นั้นไม่ได้หาที่ไหนอันใดมาเพิ่มมาเติมมาหลอกลวงเพื่อนฝูงแล้วแบบพูดเปล่าๆหาความจริงไม่มีภายในใจเราไม่เป็นอย่างนั้นความจริงเต็มหัวใจแต่ปฏิบัติมาก็ประจักษ์ใจแล้วไม่มีที่สงสัยผลที่ปรากฏขึ้นมากน้อยก็ได้เห็นชัดเจนอยู่ภายในใจนี้นำสิ่งที่ปรากฏอันเป็นความจริงอยู่ภายในใจนี้ออกแสดงแก่หมู่เพื่อนด้วยความถึงใจทำไมจะไม่รู้ไม่เข้าใจกันทำไมจึงไม่เป็นที่แน่ใจเอาให้จริงให้จังดิยาไปฆ่าดึงมาผลนิพพานอยู่ที่ไหนที่นู่นที่นี่ให้ดูตัวมันวุ่นวายเท่านั้นนั่นละตัวมันทำลายมาผลนิพพานตัวมันกั้นกลางมันเพราะผลนิพพานตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายคิดตุ้มแต่งนั่นเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นแหละมันเป็นขวากเป็นหนามมันกั้นกลางทางเดินเพื่อมาผลนิพพานเอามันสงบลงไปพอมันสงบลงไปแล้วความสุขก็ปรากฏขึ้นมาและเป็นหลักฐานพยานแก่ตนเองด้วยถึงกินออกจากนั้นแล้วก็พิจารณาเรื่องของปัญญาเอาฟาดลงไปในธาตุในขันธ์เนี่ยมันมีอะไรอยู่นี่น่ะดูให้มันชัดเจนที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาทำไมจะพิจารณามันไม่ได้วะหนังห่อกระดูกนี่ดูนี่ว่าเป็นสัตว์ว่าเป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขาว่าเป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรมันปรุงมันแต่งมันหลอกลวงเราทั้งนั้นธรรมชาติจริงๆแล้วปัจจุบันตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวอสุภะอสุพังปฏิปูลโสโครกเต็มไปหมดป่าช้าทีดิบก็คือร่างกายของเราของท่านทุกๆคนคนและสัตว์ในโลกนี้มันเป็นอย่างเดียวกันพิจารณาให้มันถึงความจริงอันนี้ตามความจริงอันนี้จึงที่ว่าดำเนินตามธรรมความเสกสรรตัญญาเอาเฉยๆปลอมๆหาเรื่องมาเสกสรรในเป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรเป็นเราเป็นของเรานั่นมันคือเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้ทราบว่านี่ที่เรียดมันเดินทางสายนี้หรือถ้าเราเชื่อธรรมแล้วเราต้องไม่เชื่อที่เรียดอันนี้ต้องแยกแยะให้เห็นตามความจริงเป็นธรรมชาติหรือเป็นเครื่องคัดค้านที่เรียดเพื่อเข้าถึงความจริงคือไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ใช่เป็นเราเป็นเขาไม่ใช่เป็นสุขขังนิจจังอัตตามันเป็นนิจจังทุกขังอัตตาทั้งนั้นอ๋อมันเห็นจริงเห็นต่างลงไปมันได้รับความสงบเย็นบ้างดิเราเป็นนักปฏิบัติเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยไม่ได้เป็นเจ้าของของสมบัติแห่งสันติธรรมเป็นขั้นๆขึ้นไปรับความสว่างกระจ่างแจ้งจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเลยนี่ใหม่มันเสียท่าความเป็นมนุษย์มาแล้วและความเป็นพระของเราเป็นพระนักปฏิบัตินี่อีกไม่น้อยเลยอายตัวเองนั่นแหละดีไปฆ่าที่ไหนมาผลนิพพานอย่าไปหาฆ่ากิเลสมันหลอกเอาธรรมเนี่ยความจริงท่านสอนไว้ที่ตรงไหนสอนลงที่หัวใจกิเลสก็มีอยู่หัวใจอุบายวิธีที่จะแก้กิเลสก็สอนลงที่หัวใจเนี่ยลงตรงนี้อริยสัจ4อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์ทางกายทางใจอยู่ที่ไหนถ้าแน่ก็บอกไปแล้วว่าทุกข์ทางกายทางใจก็อยู่กับเราเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเป็นผู้รู้เป็นผู้แบกภาระความทุกข์ความลำบากเหล่านี้อยู่เป็นประจักษ์ทำไมจะไม่เห็นทุกข์ขัดแล้วสิ่งใดที่มันผิดทุกข์ขึ้นมาทางด้านจิตใจให้เกิดความทุกข์ความลำบากลำบนติดตันอั้นตู้ภายในจิตนะหัวคิดปัญญาไม่ได้คืออะไรก็คือกิเลสท่านเรียกว่าสมุทัยแดนแห่งเป็นที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์แน่แต่ตามสัมก็เป็นอย่างนั้นนั่นก็อยู่ที่ใจนี้แล้วเราจะให้เห็นเรื่องของสมุทัยนี่จะเห็นด้วยเรื่องอะไรเห็นด้วยอะไรถ้าไม่เห็นด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนไม่มีทางอื่นเป็นทางเห็นไม่มีอุบายอื่นใดที่จะเห็นเรื่องที่เหลือที่มันผิดความทุกข์ความลำบากทรมานต่างๆขึ้นที่จิตใจต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสตินี่ขุดค้นกันลงไปอย่าไปสงสัยอย่าไปคาดข้างนอกไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยความจริงอยู่ที่ตรงนี้ค้นลงไปที่ตรงนี้ปัญญาถึงขาจะใช้ใช้อ๋อมันไปไหนถึงไหนถึงกันเลยนี่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ถ้าท่านสอนเพื่อความฉลาดเพื่ออุบายทัศน์ปัญญาเหตุใดจึงจะมีไม่ได้ในตัวของเรามีไม่ได้พุทธเจ้าท่านสอนทำใหม่สาวกทั้งหลายท่านก็ล้มลุกคลุกคลานมาเหมือนกันกับพวกเราบางองค์จนเราก็เห็นแล้วในตำหนักตำลาอย่างพระจุลบรรพกอย่างนี้เป็นพี่ชายอีกหนาละอาใจท่องรัตโทหาทางอะไรผมลืมเท่าไหร่มันลืมชีเดือนก็ไม่ได้พระมหาบรรพกเป็นพี่ชายถึงเวลาถูกเขานิมนต์ไปฉันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระมหาบรรพกเลยไม่นิมนต์น้องชาย
พราะเป็นพระทุเทศท่านเป็นพระทุเทศทำไมท่านพระพุทธเจ้ารับสั่งแล้วพระยังมาไม่ครบแล้วอีกองค์นึงอยู่ในวัดนั่นองค์ไหนนั้นไม่มีใครทราบให้มาน้องชายก็เสียอกเสียใจว่าพี่ชายไม่ยินมนไปการอยากไปฉันในบ้านท่านไม่อยากไปแต่ที่พระทั้งวัดไปหมดไม่ให้เราไปด้วยความเห็นว่าเราต่ำช้าลามกนี่เป็นสิ่งที่เราสะดุดใจอย่างมากก็พิจารณาสติปัญญาขึ้นในขณะนั้นเลยโดยอาศัยนั่นเป็นเหตุบรรลุธรรมขึ้นในเวลานั้นเสียทีนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วยังมาแล้วยังมีฤทธาสักดานุภาพสามารถที่จะดลบันดลบันดาลแสดงภายในจิตใจของท่านเองเรียกว่าอิทธิฤทธิ์นี่นะเป็นกี่ร้อยกี่พันองค์ดุลมันถกมดวัดทำงานหน้าที่ต่างๆกันเมื่อพระพุทธเจ้ารับสั่งให้มานิมนต์พระมาไหนพระไม่ใช่พระองค์เดียวเต็มวัดอย่างนั้นองค์ไหนก็ถามว่าเป็นดุลมันถกมดเลยไม่ได้พระดุลมันถกอันแท้จริงกลับมาอีกให้ไปอีกให้ไปจับชายจีวรเลยนะองค์ไหนว่าเป็นจุลมันโถให้จับชายจีวรองค์นั้นจับชายจีวรหรือชายสบงอะไรแต่แล้วแต่จับพอไปจับป้าพนี้ก็หายหมดนี่พอเมื่อไปถึงนู้นแล้วพระพุทธเจ้าทรงทราบอยู่แล้วนี่พระจุลมันโถสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วโดยอาศัยที่พี่ชายดัดสันดานนั่นพี่ชายก็เป็นพระอรหันต์แล้วจะดัดสันดานโดยหาเหตุผลไม่ได้มีอย่างไรก็ดับด้วยความมีเหตุผลของท่านเหมือนกันพระมหาบรรพบุรุษพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงตำหนิพระมหาบรรพบุรุษเหมือนกันเพราะเป็นขนาดพระอรหันต์แล้วจะมาดับน้องชายตัวเองด้วยทิฏฐิมานะที่เดียวสันหาว่าไม่มีนี่ท่านกับขนาดนั้นแหละรัชโชหะรัชโชหะชังรัชโชหะนังรัชชังหะติอะไรว่านี่ผมลืมแล้วเดือนถึง4เดือนไม่สำเร็จก็ผ้าที่เปื้อนเลยธุลีแกออกมานั่นท่านลำบากบทเวลาท่านเอาท่านก็ได้เราก็เป็นคนถึงจะไม่มีฤทธาสังดานุภาพส่วนในอะไรให้มีฤทธาสังดานุภาพปราบที่เหลือที่อยู่ในเงื้อมมือเขาแล้วกันเอาให้จริงให้จังผลนิพพานอยู่กับหัวใจแท้ๆนอนเฝ้านั่งเฝ้าให้กิเลสทึ่งทางโน้นทึ่งทางนี้อยู่จะตายว่าไงเราไม่เห็นทำในจิตใจพอได้รับความสงบสบายบ้างเลยมันต้องควรนะหรือกับนักปฏิบัติเรานะเรื่องการหย่อนยานที่จะเป็นไปเพื่ออำนาจของกิเลสมันอยู่ทุกระยะนั้นอยู่ทุกขณะอันนี้ไม่มันไม่เคยลดละนะเรารู้สึกตัวไว้เสมอเอาให้เข้มงวดกวดขันเอาให้เห็นมรรคคืออะไรศีลสมาธิปัญญาศีลเราก็รักษากันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องพูดสมาธิกับปัญญาเอาฟาดลงไปมันไม่สงบมันทำไมมันจะไม่สงบมันมีเหตุผลกลไกอะไรพาให้สงบพาให้ไม่สงบเราก็รู้เป็นเรื่องที่เละเท่านั้นแหละมันดูใหญ่ก่อควรถูดลากนู้นถูดลากไปนี้ไม่หาความสงบไม่ได้ปัญญาภาคฟันลงไปอย่างหนึ่งใช้คำบริกรรมทับหัวมันลงไปถี่ยิบอย่างที่พูดให้ฟังแล้วถ้าบุบานี้ยังไม่ทันมันแล้วเอาปัญญาค้นอยู่นั่นน่ะในตัวจิตนั่นมันจะคิดไปไหนไปเรื่องอะไรไม่เคยคิดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งตอนนี้ทำไมไม่เบื่อไม่นานทำไมไม่เห็นโทษเห็นภัยถูกกิเลสหลอกลวงมาด้วยภาพต่างๆเรื่องราวต่างๆอยู่ภายในจิตใจตลอดมาจนตอนนี้ยังไม่อิ่มไม่พออยู่หรือยังอื่นเราก็เคยเห็นแล้วยังเกิดความเบื่อหน่ายหรือชินชาต่อสิ่งนั้นแต่ทำไมความหลงตามกิเลสทอดตามกิเลสจึงไม่มีความชินชาจึงไม่เห็นโทษของมันบ้างถ้าเราจะเป็นผู้หวังความสะอาดจริงๆควรจะมีสติปัญญาได้เห็นโทษของมันบ้างแล้วคิดไปอะไรนะฟาดกันลงไปนั่นอุบาปัญญาวันนี้เวลานี้จะเราจะไม่ให้มันคิดอะไรให้มันคิดขึ้นมาเนี่ยอะไรให้เป็นธรรมทั้งนั้นเราถึงจะเอามันอย่างนั้นเอาจริงเอาจังมันก็เป็นขึ้นมาจนได้มันไม่พ้นวิสัยของเราหรอกนี่อุบาสติปัญญานี่แหละคือมรรคเครื่องบุกเบิกเพิกถอนสิ่งที่หยิบขวางหรือปิดกั้นกำบังจิตใจให้มืดมิดปิดตาออกไปได้โดยลำดับจนกระทั่งนิโรธแสดงตัวออกมาได้เพราะอำนาจของมรรคแสดงตัวได้โดยลำดับเมื่อมรรคคือสติปัญญาเต็มภูมิแล้วไม่มีกิเลสตัวใดไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสุดจะพ้นวิสัยของสติปัญญานี้ไปเลยสติปัญญานี้เท่านั้นเป
เป็นสิ่งที่เหนือกว่าอำนาจของกิเลสโดยประการทั้งปวงซึ่งเราควรจะผลิตขึ้นมาได้ภายในจิตใจและปราบปรามกิเลสให้มันอยู่ในเงื้อมมือของเรานี่เป็นนิพพานผลนิพพานขึ้นมาที่นี่เมื่อกิเลสดับลงไปจนไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจะถามหาทำไมนิพพานท่านไม่ถามไม่เสียเวลาพระอรหันต์ท่านตั้งก็ตั้งไว้อย่างนั้นล่ะเพื่อผู้ที่ดำเนินเดินตามหลังคุณบุตรสุดท้ายภายหลังนี่จะได้อาศัยเป็นกุยหมายป้ายทางไปเรื่อยเรื่อยเป็นเข็มทิศทางเดินพอไปถึงที่แล้วมันก็หมดปัญหากันเองเหมือนอย่างวัดสามัญต่างสมมติเราจะเขียนชื่อของวัดไปปิดไว้ที่หน้าวัดนั้นสำหรับเราเองเราจะไม่อ่านให้เสียเวลาเลยเพราะเราทราบแล้วว่าวัดป่าบ้านตากเป็นอย่างไรแต่คนอื่นต้องอ่านนี่มันวัดอะไรเนี่ยต้องอ่านดูที่วัดอะไรนั่นหรืออ่านดูนี่มันวัดอะไรเพราะอ่านอ๋อนี่วัดป่าบ้านตากเข้ามาอ๋อวัดป่าตากเป็นอย่างนี้คนภายในวัดไม่จำเป็นต้องอ่านป้ายแต่คนอื่นต้องอ่านผู้ที่รู้มรรคผลนิพพานอย่างเต็มใจแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปหาอ่านเรื่องมรรคผลนิพพานว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่สงสัยนิพพานอยู่ไหนไม่สงสัยขอใจที่เด็ดมันหมดไปจากใจเท่านั้นจะเป็นอันว่าสิ้นสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างอันใดเป็นสมมติอันใดเป็นวิมุตติเป็นความจริงแท้ๆคืออะไรคำว่านิพพานนิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งเป็นสมมติอันหนึ่งต่างหากธรรมชาติที่ถูกให้ชื่อว่านิพพานนั่นคืออะไรถ้าไม่ใช่จิตดวงที่บริสุทธิ์จะเป็นอะไรไปเอาให้เห็นตรงนี้สิเมื่อเห็นตรงนี้แล้วมันไม่สงสัยแล้วตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนไปอยู่ที่ไหนคนมีได้นิพพานแล้วจนกรอกหาที่อยู่ไม่ได้มีหรือแต่คนที่มีกิเลสที่มันจนกรอกหาที่อยู่เป็นไม่ได้อยู่ไหนมันมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลาร้อนไปหมดทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนี่มันเป็นเพราะกิเลสต่างหากทำให้โลกมันคับมันแคบมันตีบมันตันมันอยู่ไม่ได้ไม่ใช่พระนิพพานทำโลกให้อยู่ไม่ได้นะเราเข้าใจอย่างนั้นเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัตินี่ก็ไปไหนมาไหนก็ลำบากลำบนก็เพราะหัวใจของหมู่เพื่อนที่มุ่งหน้ามาเราพอที่จะพูดอะไรเราก็ลงมาไปโน้นก็ต้องเทศเหมือนกันเพราะสงสารห่างจากครูจากอาจารย์เราเป็นเหมือนกับว่าเราเคลียร์ไปใต้นั่นแหละมันก็ใต้มาจุดแล้วคอยจะดับเราเคลียร์ให้เคลียร์ไปใต้แล้วลุกโผล่ขึ้นนี่เหมือนกันช่วยส่งเสริมมาถึงลำบากลำบนก็ทนเอาเห็นจากใจของแต่ละท่านท่านที่อุตส่าห์มาทั้งไก่ทั้งไก่ลำบากลำบนพละก็เพื่อทำเพื่อการศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์มีก็ห่างเหินไปหลายเวลาตอนนี้เราเนี่ยอบรมตามสติกำลังความสามารถแม้จะลำบากเราก็พยายามเต็มที่ด้วยเหตุนี้ขอให้เพื่อนฝูงทั้งหลายจงได้ตั้งใจคิดปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยดังที่กล่าวแล้วออกให้หมดจากจิตใจคำว่าความบริสุทธิ์ก็ดีคำว่านิพพานมันดีไม่มีใครพระอรหันต์องค์ใดจะเป็นบ้าถามถึงล่ะขอให้บริสุทธิ์เถิดจะรวมอยู่ในหมดทุกสิ่งทุกอย่างธรรมมือเจ้าที่กล่าวไว้มากน้อยไม่สงสัยเลยพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วกี่พระองค์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นมีจำนวนมากน้อยเพียงใดดูอันเดียวเท่านี้เข้าใจหมดเลยประสานกันได้หมดเพราะเป็นความจริงเสมอกันปฏิญญาพานมาแล้วกี่องค์กี่กับกี่กันก็ตามจะไม่มีปัญหาอะไรเลยพอความบริสุทธิ์ได้ปรากฏขึ้นอย่างเด่นดวงภายในจิตใจแล้วเท่านั้นปัญหาทั้งมวลนี้จะสลายไปหมดอยู่ที่ไหนก็เป็นพุทธะอยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมะสังฆะอยู่กับจิตใจดวงเดียวนั้นเมื่อพุทธะธรรมะสังฆะได้สงเคราะห์เข้าไประดับธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมโมปริโปเป็นธรรมแท่งเดียวเท่านั้นปริยาที่ท่านพูดว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์นั้นพูดตามหลักของสมมติที่ยังต้องอาศัยสมมติอยู่ท่านก็พูดอย่างนั้นพอเข้าถึงความจริงจริงแล้วก็เป็นธรรมแท้เดียวไม่สงสัยเท่านี้ก่อน

การอบรมเป็นสิ่งสำคัญเช่นไม้ในเนื้อธรรมชาติของเขาเราก็พอทราบได้ย่อมมีทั้งไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนมองเห็นด้วยตาเนื้อก็รู้แต่ไม้ได้ถูกในช่างมาดัดแปลงด้วยความฉลาดของตนให้เป็นของที่ควรค่าได้แล้วจะเป็นไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เนื้อแข็งหรือจะเป็นไม้ประเภทใดๆก็ตามถ้าไม่ใช่ในช่างหรือผู้ฉลาดสังเกตดูแล้วจะไม่ทราบเลยว่าไม้ที่มาทำบ้านทำเรือนหรือทำสิ่งต่างๆว่าเป็นไม้ประเภทใดไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เนื้อแข็งเพราะถูกในช่างดัดแปลงอย่างเต็มที่นอกจากนั้นแล้วหนึ่งลมน้ำรักน้ำสีถ่างทั่วหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเมื่อเรามองเข้าไปดูก็เห็นตั้งแต่สีซึ่งเคลือบแฝงอยู่ภายนอกแต่เนื้อไม้เราหาได้ทราบไหมล่ะเป็นไม้ประเภทใดมีเพียงเท่านี้เราก็พอทราบได้ถึงการดัดแปลงคนเราที่ยังไม่รับการอบรมจะเป็นทางดีหรือทางชั่วก็ตามจะเป็นคนดีหรือคนชั่วไปเสียทีเดียวนั้นยังไม่ได้ต่อเมื่อได้รับการศึกษาอบรมจะเป็นทางดีทางชั่วก็ตามอัธยาศัยใจคอปริยามารยาทของบุคคลผู้ได้รับการอบรมในทางนั้นๆจะค่อยแสดงออกมาให้เราได้เห็นทุกระยะไปจนกระทั่งแสดงออกมาอย่างเต็มที่ถึงเขาเป็นคนชั่วเบื้องต้นก็คอยรักเล็กขโมยน้อยแล้วได้รับการส่งเสริมจากผู้ใหญ่หรือหมู่เพื่อนด้วยกันพาเก็บพาลักเล็กเล็กไม่น้อยจนเป็นความเคยชินต่อนิสัยของเด็กคนนั้นนอกจากนั้นแล้วกลับมาบ้านมาเรียนยังได้รับการส่งเสริมจากพ่อแม่ว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นทางที่ดีมีรายได้เป็นเหตุให้เด็กเหื่อเหิมภายในใจและสนใจที่จะทำเช่นนั้นอยู่เสมอจนกลายเป็นนิสัยคนชั่วขึ้นมาภายในตัวของเด็กคนนั้นเมื่อเด็กค่อยกลายเป็นคนชั่วขึ้นไปโดยลำดับเพราะความเคยชินแล้วต้องเป็นคนที่ชั่วมากขึ้นไปให้ตาโลกเขาเห็นได้ยินได้อย่างชัดเจนเป็นคนที่เข้ามาเป็นนักโทษในเรือนจำคนที่มีโทษแต่เพราะเหตุของความไม่รอบคอบของตนเองรวมตัวเข้าไปทำชั่วกับเขาหรือไม่มีโทษเลยแต่เพราะเหตุผลของทางฝ่ายโจทย์มีเพียงพอแล้วก็จำเป็นต้องหลวมตัวเข้ามาเป็นนักโทษคนตารางที่นั้นก็มีจำนวนน้อยแต่ผู้ที่รับการอบรมในทางนั่นมาจนเคยชินถึงกับเป็นเสือลายนั้นมีจำนวนไม่น้อยในเรือนจำแต่ละแห่งละแห่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอบรมเป็นของสำคัญตามธรรมดาของเด็กย่อมขึ้นอยู่กับเพื่อนฝูงและพ่อแม่ผู้ปกครองทางโรงเรียนก็ต้องอาศัยครูมาทางบ้านต้องอาศัยพ่อแม่ออกจากบ้านไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงก็ต้องเกี่ยวกับเพื่อนฝูงถ้าว่าได้รับการอบรมเชี่ยมสอนในทางใดมากกว่าเด็กย่อมมีอัธยาศัยใจคอสนใจไปทางในทางนั้นโดยไม่คำนึงว่าเป็นทางถูกหรือผิด
ในเมื่อได้หลวมตัวมากเข้าจนเหลือกำลังของผู้ปกครองจะแก้ไขแล้วก็กลายเป็นเสือร้ายขึ้นมาในบุคคลคนนั้นแล้วทำบ้านเมืองให้เดือดร้อนนี่ขึ้นอยู่กับการอบรมสั่งสอนหรือการคบค้าสมาคมทางนั้นผู้จะเป็นไปในทางที่ดีก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันต้องได้รับการอบรมสั่งสอนจากคนดีพ่อแม่ผู้ปกครองทางบ้านก็สั่งสอนเด็กในทางที่ดีไปโรงเรียนครูก็คงสั่งสอนในทางที่ดีและแนะนำให้รู้จักกับคนที่ควรคบค้าสมาคมว่าคนไหนจะควรคบค้าสมาคมและไม่ควรคบค้าสมาคมต้องพยายามตักเตือนสั่งสอนเด็กของตนอยู่เสมอเด็กคนนั้นก็มีทางที่จะดีได้ถ้าเด็กได้รับการอบรมถ่ายทอดจากผู้ปกครองทั้งฝ่ายบ้านและฝ่ายโรงเรียนอยู่เสมอแล้วเด็กก็จะค่อยกลายเป็นคนดีขึ้นมาเรื่องการศึกษาอบรมฝังเข้าที่ใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากสามารถที่จะระบายออกมาทางกายทางวาจาให้เห็นชัดเจนทั้งที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วดังนั้นการอบรมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเฉพาะอย่างยิ่งเราพูดให้เห็นง่ายๆเช่นผู้ที่บวชมาในพระศาสนามีหน้าที่ที่จะอบรมจากครูบาอาจารย์ในทางที่ดีทั้งนั้นนอกจากหลักพระธรรมวินัยที่ท่านได้ชี้แจงแสดงไว้แล้วครูบาอาจารย์ยังต้องนำอุบายอันแยบคายต่างๆแม้จะไม่มีในหลักพระธรรมวินัยก็ตามแต่ก็เป็นหลักพระธรรมวินัยในหลักธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากความเฉลียวฉลาดของครูบาอาจารย์มาแนะนำสั่งสอนลูกศิษย์บรรดาผู้มาศึกษาก็เมื่อได้รับการอบรมจากครูอาจารย์ที่ดีอยู่เสมอแล้วเรื่องจิตใจที่เคยคิดเป็นโลกโลกมาแต่ก่อนก็จะค่อยเสื่อมคลายหรือหายลงไปเป็นลำดับธรรมวินัยซึ่งเป็นหลักศาสนาเครื่องซักฟอกจิตใจกายวาจาให้เป็นไปเพื่อความดีความชอบนั้นย่อมจะค่อยฝังลงที่จิตใจของนักศึกษาผู้นั้นเป็นลำดับไปเมื่อหลักธรรมวินัยได้ฝังเข้าที่จิตใจจนถึงจิตถึงใจเพราะการได้รับการอบรมศึกษาอยู่เสมอแล้วผู้นั้นย่อมมีความมุ่งต่อธรรมเป็นประจำจะเลือกซ้ายแลขวากิริยามารยาทการไปมาก้าวหน้าถอยกลับย่อมเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งหลักก็ทำยังไงกลายเป็นความงามขึ้นมาภายในกายวาจาใจของตนยิ่งได้รับการอบรมศึกษาเข้ามากเท่าไหร่จิตใจที่มีความมุ่งต่ออัตถธรรมย่อมจะมีกำลังมากขึ้นเท่านั้นไม่เช่นนั้นแล้วบรรดาสถานะของพวกเราซึ่งเป็นของวิเศษศักดิ์สิทธิ์และได้กราบไหว้กันอยู่ทุกวันนี้จะปรากฏเป็นของอัศจรรย์ให้โลกได้ถือเป็นชนะของใจไม่ได้เพราะคำว่าพุทธังชนังคัจฉามิก็ดีเบื้องต้นท่านก็เป็นผู้มีกิเลสคือสิ่งเครือบแฝงอยู่ภายในใจคำว่าสังฆังชนังคัจฉามิได้แจกพระสงฆ์สาวกอรหันต์ที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเบื้องต้นท่านก็มีกิเลสเช่นเดียวกับพวกเราเหตุใดจึงกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์วิเศษขึ้นมาต่างจากเราซึ่งมีสภาพเช่นเดียวกันกับท่านเรียกว่าเป็นคนนรกได้หรอนี่ก็เพราะได้รับการอบรมพร่ำสอนจากพระพุทธเจ้าผู้รู้หลักความจริงมา
โดยถูกต้องนั่นเองเมื่อได้ทราบทั้งผลคือความดีตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงความดีอันเนื้อโลกเนื้อสงสารด้วยได้ทราบทั้งหลักเหตุคือข้อเครื่องคือเครื่องดำเนินที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงแนวทางให้เพื่อสาวกนั้นๆจะได้ดำเนินตามด้วยธรรมะทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้แก่พระสาวกองค์นั้นๆยอมเป็นไปกับด้วยเหตุผลสามารถจะซึมซาบเข้าถึงจิตใจของสาวกองค์นั้นๆอย่างเต็มที่เมื่อหลักของธรรมะที่เต็มไปด้วยเหตุผลได้ฝังหลักฐานลงถึงจิตใจแล้วไม่มีอันใดจะมีอำนาจวาสนาความสำคัญยิ่งกว่าเรื่องของใจใจเป็นผู้สามารถจะถอร่างนี้ไปได้ทั้งทางถูกและทางผิดฉะนั้นเมื่อสาวกทั้งหลายได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าโดยถูกต้องแล้วจึงมีสมรรถภาพคือความสามารถในการจะประกอบความภาคความเพียรแม้จะออกมาจากตระกูลใดๆซึ่งจะเป็นตระกูลที่สุคุมารชาติละเอียดอ่อนขนาดไหนก็ตามย่อมไม่มีความสนใจต่อความยากความลำบากที่คนตนจะพึงบำเพ็ญและไม่มีความเยื่อใยในความสุขที่เคยเป็นมาของตนนอกจากมีความมุ่งต่อหลักธรรมอันเป็นไปเพื่อผลอันประเสริฐนั้นอยู่ภายในใจทุกขณะของจิตใจแล้วเท่านั้นและจะบำเพ็ญตนให้ประสบพบเห็นซึ่งหลักธรรมอันประเสริฐนั้นให้ได้ในขณะใดหรือวันใดวันหนึ่งเท่านั้นสาวกทั้งหลายจะไม่มีใจสายแสไปสู่กระแสแห่งโลกอันจะเป็นเครื่องกดดันจิตใจให้ถ่วงหรือถ่วงจิตใจให้ต่ำลงเลยนี่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จึงขึ้นอยู่กับการอบรมทั้งนั้นทุกอย่างถ้าไม่รับการดัดแปลงหรืออบรมพอสมควรแล้วสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นของที่ใช้ได้ไปเสียทีเดียวนั้นเป็นของที่หาได้ยากสุดคิดดูเช่นบ้านเรือนของเราไม้เราไม่สามารถจะทำไม้ขึ้นมาใช้เองได้แต่ต้องอาศัยไม้ธรรมชาติที่มีอยู่ตามป่าตามนกซึ่งเขาเกิดขึ้นมาเองโดยหลักธรรมชาติของเขานำมาดัดแปลงเอาด้วยความฉลาดของตนไม้นั้นก็เลยกลายเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างขึ้นมาให้เราได้รับความสะดวกกายสบายใจเพราะอำนาจแห่งความฉลาดของบุคคลเรื่องของใจก็เป็นเช่นเดียวกันกับไม้แต่ละต้นเนี่ยหรือแต่ละท่อนที่เราจะพยายามดัดแปลงจิตใจซึ่งเป็นไม้ทั้งท่อนนี้ให้สำเร็จประโยชน์ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันตามแต่ความฉลาดสามารถของเราจะดัดแปลงจิตใจของเราได้มากน้อยแค่ไหนเบื้องต้นใจนี้ก็ต้องเป็นเหมือนกับไม้สูงทั้งท่อนไม่มีใครจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนเรื่องของทุกข์ที่เป็นเครื่องฝังอยู่จิตในจิตใจและเรื่องความลุ่มหลงที่ฝังลึกอยู่ภายในจิตใจให้หมดมาตั้งแต่วันตกคลอดทีแรกแต่ต้องอาศัยการอบรมศึกษาจากครูจากอาจารย์มาเป็นลำดับลำดาทั้งการด้านการศึกษาทั้งด้านปฏิบัติทำเป็นคู่เคียงกันไปผลก็ปรากฏขึ้นมาภายในตัวของผู้ปฏิบัติอบรมนั้นๆเป็นลำหนักลำหนักเช่นสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ปฏิบัติตนอย่างเต็มที่แล้วก็กลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาจากไม้สูงทั้งท่อนคือจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสนั่นเองเราผู้ปฏิบัติจึงควรสนใจต่อการอบรมตนเองโลกนี้ย่อมมีทั้ง
่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดคนต้องมีทั้งคนหยาบคนกลางคนละเอียดมีทั้งคนชั่วคนดีมีทั้งคนโง่คนฉลาดมีทั้งคนมีอำนาจวาสนามากน้อยต่างกันแม้จะให้ชื่อว่าโลกหรือให้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันลักษณะแห่งกรรมของบุคคลที่มีความแตกต่างกันนั้นจึงแสดงผลให้โลกทั้งหลายได้เห็นชัดว่าคนทั่วทั้งโลกนี้ไม่เหมือนกันหลักของกรรมที่จะเป็นไปในทางดีทางชั่วขึ้นอยู่การอบขึ้นอยู่กับการอบรมทั้งนั้นฉะนั้นการอบรมจึงเป็นหลักสำคัญยิ่งที่มนุษย์ผู้หวังความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนจะพึงอบรมศึกษาเพื่อหน้าที่การงานนั้นๆให้มีความฉลาดรอบคอบต่อหน้าที่การงานของตนแล้วนำผลเป็นที่พึงพอใจมาให้เรื่องของใจในวันนี้นี่พูดเฉพาะเรื่องใจของเราแต่ละท่านท่านในวันนี้มีความโง่ขนาดนี้ถ้าเราได้รับการอบรมศึกษาไปอยู่เสมอวันหน้าความโง่จะลดลงขนาดนั้นจากใจดวงนี้วันต่อไปเดือนต่อไปปีต่อไปเราจะเห็นความโง่ซึ่งฝังจมอยู่ภายในใจของเราค่อยเด่นขึ้นมาภายในใจของเราวันละเล็กวันละน้อยและในขณะเดียวกันจะค่อยเห็นความฉลาดค่อยฉายแสงออกมาจากจิตที่เคยโง่เขลาต่อตนเองอยู่นั้นเป็นลำดับลำดับเช่นเดียวกับความโง่ค่อยเสื่อมลงแต่ความฉลาดค่อยจะเริ่มรุ่งเรืองขึ้นภายในใจนี่หลักแห่งการอบรมเป็นเช่นนี้ความรู้สึกที่เรียกว่าใจนั้นเป็นเหมือนกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็รู้แต่ความแยบคายความกว้างขวางแห่งความรู้ลึกตื้นหยาบละเอียดนั้นมีแง่หนักเบาต่างกันไม่น้อยแม้แต่ท่านมนุษย์เราก็ต้องมีแง่หนักเบาต่างกันไม่ต้องพูดถึงเรื่องสัตว์เดรัจฉานเลยทีนี้เมื่อได้รับการอบรมศึกษาเข้ามากน้อยในทางที่ดีสภาพของใจที่เคยทรงความรู้ไว้ภายในตนเองนี้จะค่อยแสดงความรู้นั้นเป็นความแยบคายออกมาค่อยเห็นเหตุเห็นผลเห็นดีเห็นชั่วภายในตนที่ผ่านมาแล้วและค่อยเห็นโทษของตนเป็นลำดับนอกจากเห็นโทษของตนที่เคยเป็นมาโดยลำดับแล้วยังจะก็เห็นคุณแห่งการอบรมขึ้นไปเป็นชั้นๆไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะก้าวจากความเป็นปุถุชนถึงความเป็นศาสดาของโลกไปไม่ได้สาวกจะก้าวจากความเป็นคนธรรมดาสามัญเหล่านี้ขึ้นสู่ภูมิแห่งสาวกอรหันต์ไปไม่ได้เช่นเดียวกันเราผู้มีอัตภาพร่างกายเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกเมื่อได้รับการอบรมคำสอนจากพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอและดัดแปลงจิตใจตนให้เป็นไปตามหลักแนวธรรมของพระองค์ท่านแล้วอย่างไรเราต้องมีวันก้าวขึ้นไปเป็นลำดับเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านโดยไม่ต้องสงสัยเพราะจิตนี้เป็นสภาพที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมให้เป็นไปได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ใช่สิ่งอื่นใดแต่เป็นเครื่องซักฟอกจิตใจของเราซึ่งเต็มไปด้วยความโง่ต่อตนเองให้มีวันใช้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาและมองเห็นเงาแห่งความดีความชั่วของตนที่เคยได้ประสบพบเห็นมาตั้งแต่อดีตและปัจจุบันที่ปรากฏอยู่ณขณะนี้นอกจากนั้นยังจะได้ฉายแสงปัญญาออกไปให้เห็นทางเดินอันถูกต้องแล้วจะถึงแดนแห่งความเกษมโดยไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมะเป็นเครื่องซักพอกอันเดียวกันกับครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่กิเลสคือความโง่คือความโง่ที่ฝังอยู่ภายในจิตใจก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันเช่นเดียวกับความมืดที่ปิดบังในกลางคืนนี้เป็นความมืดชนิดเดียวกันกับความมืดในเมื่อวานนี้หรือในครั้งก่อนๆนู้นความสว่างซึ่งปรากฏให้เราเห็นชัดในกลางวันในวันนี้
กับความสว่างที่เป็นมาในวันนี้เป็นความสว่างอันเดียวกันเช่นเดียวกันและตั้งกับตั้งกันที่ผ่านมาแล้วก็มีความมืดความสว่างในลักษณะเช่นเดียวกันไม่มีอันใดแตกต่างกันในความสว่างและความมืดทั้งสองประเภทนี้จากครั้งโน้นมาถึงครั้งนี้และจากวันนี้จะไปถึงอนาคตการข้างหน้าจะยืดยาวขนาดไหนก็ต้องมีความมืดความสว่างเช่นนี้เป็นประจำและเป็นลักษณะเช่นเดียวกันอยู่เช่นนี้ลักษณะของความโง่ความฉลาดโปรดอย่าเข้าใจว่ามาจากที่อื่นใดและมีความแตกต่างกันจากจิตใจของบุคคลผู้หนึ่งเป็นความโง่สามารถจะปิดบังจิตใจของตนเช่นเดียวกันกับข้างโน้นความสว่างคือเรื่องของปัญญาในเมื่อได้รับการอบรมจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นความสว่างสามารถที่จะยังบุคคลผู้ที่กำลังโง่นั้นให้มีความฉลาดต่อตัวเองแล้วก้าวเข้าถึงแดนแห่งความสุขความเจริญเป็นลำดับไปเช่นเดียวกับครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ที่เป็นปัญหาอยู่กับหัวใจของเราในขณะนี้ก็เนื่องจากว่ากิเลสเป็นเจ้าเรือนเท่านั้นจึงไม่ทราบเรื่องของตัวทั้งที่เป็นอยู่ทุกๆขณะพอสิ่งเคลือบแฝงทั้งหลายเหล่านี้ได้ค่อยจืดจางลงไปเพราะอำนาจแห่งธรรมะเป็นเครื่องซักฟอกแล้วยอมเป็นเช่นเดียวกับเนื้อผ้าที่เคยสกปรกโสโครกเพราะการแปดเปื้อนมลทินต่างๆเมื่อได้รับการซักฟอกจากเครื่องซักฟอกจนเพียงพอแล้วผ้าพื้นสกปรกโสโครกนั่นเองจะกลายเป็นผ้าที่มีสีนิ่มนวลและน่าใช้กลายเป็นผ้าที่สะอาดขึ้นมาใจของเราเมื่อได้รับการซักฟอกจากเครื่องซักฟอกคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่จะมีความโง่และความมืดอยู่ตลอดเวลาดังที่เคยเป็นมานี้ไม่เช่นนั้นคนดีจะมีขึ้นในโลกไม่ได้แต่เท่าที่มีคนดีคนชั่วให้เราเห็นอยู่นี้ก็เพราะอำนาจเครื่องดัดแปลงและซักฟอกหรือเครื่องเคลือบแฝงนั่นเองเนื้อผ้าที่ออกมาจากต้นทางจริงๆของเนื้อผ้านั้นเป็นสีเช่นไรแต่ผ้าได้ถูกย้อมด้วยสีต่างๆนั้นแล้วกลายเป็นสีผ้าเช่นไรเราเองก็ไม่อาจจะสามารถจะทราบได้ว่าเนื้อผ้าที่แท้จริงนั้นซึ่งยังไม่รับการย้อมจากสีต่างๆนั้นเป็นเนื้อผ้าเช่นไรแต่เมื่อมาถึงตัวของเราแล้วกลายเป็นสีแดงสีดำสีเหลืองสีกาวาวไปหมดไม่ทราบว่าพื้นเดิมของผ้านั้นเขาเป็นอย่างไรนี่อันนี้เทียบกันได้กับเรื่องจิตของเราจิตเดิมแท้นั้นเป็นจิตเช่นไรเราเกิดมาก็เห็นแต่จิตที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ย้อมแฝงอยู่แล้วสิ่งที่ย้อมแฝงในสถานนี้ที่นี้ได้แก่เรื่องกิเลสตัณหาอาสวะมันพอกพูนมาตั้งแต่กับไหนกันไหนจนไม่สามารถจะทราบได้ว่าเนื้อแท้ของจิตนั้นเป็นชนิดไหนเป็นลักษณะไหนเห็นตั้งแต่น้ำย้อมน้ำสีเคลือบแฝงอยู่ภายในใจเต็มไปหมดแต่สีที่ดีก็ยังพอทำหนาแต่สีที่น่ากลัวนี่ที่สำคัญสีที่มีความให้เป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองนี่เป็นสิ่งสำคัญเคลือบแฝงอยู่กับจิตใจของเราแต่ละหลายหลายเราจึงไม่สามารถรู้ชัดว่าเนื้อแท้ของจิตเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจของเราที่พระพุทธเจ้าทรงท่ามสอนมาเป็นลำดับนี้ก็เพื่อจะให้ทราบชัดในเนื้อแท้ของจิตจังดีก็ให้รู้อย่างถึงใจชั่วก็ให้รู้อย่างถึงใจด้วยหลักเหตุผลที่ถูกต้องคือธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์ดีจะไม่หนีจากตัวของเราชั่วก็จะไม่หนีจากที่นี่เมื่อได้นำหลักธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วจะเห็นทั้งดีทั้งชั่วฝังอยู่ภายในจิตใจของเรานี้ทั้งนั้นเมื่อได้พยายามฝึกฝนดัดแปลงจิตใจของตนตามหลักวักขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วเรื่องความสว่าง
กระจ่างแจ้งของใจเรื่องความเยือกเย็นของใจความสงบสุขของใจจะค่อยแสดงขึ้นมาภายในจิตของผู้อบรมโดยจะไม่มีอันใดสามารถมากั้นกลางห่วงห้ามผลที่ผู้บำเพ็ญนั้นจะปรากฏขึ้นมาภายในตนได้ฉะนั้นหลักการอบรมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากทั้งทางโลกและทางธรรมผู้มีลูกมีเต้าก็ต้องทำความสนใจแต่ลูกเต้าของตนมีบริษัทบริวารก็ต้องทำความสนใจสอดส่องมองดูเสมอไม่เช่นนั้นบริษัทบริวารก็จะเป็นไปในทางที่ผิดไม่มีใครมีแต่ตัวของเราเราก็ต้องสนใจประคับประคองตนให้เป็นไปในทางที่ถูกมีล้วนแล้วตั้งแต่การอบรมถ้าได้รับการอบรมหรือดัดแปลงเต็มที่ในทางที่ถูกแล้วไม่ว่าทางโลกและทางธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญมิได้เป็นไปในทางความเสื่อมเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมจิตใจในด้านปฏิบัติก็เพื่อจะเห็นผลประจักษ์ใจให้ได้ทราบชัดๆว่าศาสนาไม่เป็นตุ๊กตาล่อลวงโลกมาโลกทำทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญเมตตาภาวนาก็ดีทุกๆอาการที่จะทำตามแบบคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าศาสนาแล้วจะไม่ต้องไปหวังผลในชาติหน้าชาติโน้นที่โน้นโดยถ่ายเดียวแต่จะเห็นผลประจักษ์ขึ้นในต้นเหตุของผู้บำเพ็ญเช่นเดียวกับเราปลูกต้นผลไม้ขึ้นในบ้านในเรือนในรั้วในสวนของเราเริ่มปลูกเราก็เห็นต้นผลไม้ต้นนั้นแสดงตัวออกมาอาศัยการรดน้ำพรวนดินรักษาลำต้นอยู่เสมอเราจะได้เห็นต้นไม้ต้นนั้นค่อยเติบโตขึ้นเป็นลำดับประจักษ์ตาของเราเพราะการบำรุงลำต้นอยู่เสมอของเจ้าของนั้นผู้นั้นต้นไม้จะนับวันเติบโตขึ้นมาพอควรแก่การของต้นไม้แล้วต้องแสดงผลออกมาให้เจ้าของเห็นชัดประจักษ์ตากับต้นไม้ต้นนั้นจะไม่ไปแสดงผลขึ้นที่ไหนนอกจากจะแสดงให้ปรากฏขึ้นในต้นไม้ต้นนั้นไม่ใช่ว่าเราปลูกต้นไม้ในสถานที่นี้แล้วจะไปเติบโตในสถานที่นั้นแล้วไปผลิดอกออกผลในสถานที่โน้นหาได้เป็นเช่นนั้นไหมเรื่องการบำเพ็ญคุณงามความดีจะเป็นประเภทใดก็ตามเราก็บำเพ็ญในลำต้นคือจิตใจกายวาจาของเราผลจะแสดงออกมากน้อยต้องประจักษ์กับใจของเราเป็นลำดับไปเมื่อได้เติบโตขึ้นอย่างเต็มที่แล้วข่าวเล่าลือที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาจนชินหูว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้มรรคผลนิพพานอยู่ที่โน่นก็ดีสาวกอรหันต์ทั้งหลายตรัสรู้อยู่ที่นั่นก็ดีข่าวทั้งนี้จะกลายมาเป็นข่าวของเราทั้งนั้นความตรัสรู้ก็คือความเต็มเปี่ยมแห่งการบำเพ็ญของเราได้ถึงที่แล้วในวันนี้ในขณะนี้เห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจของเราแล้วในขณะนี้ความบริสุทธิ์อันนี้กับความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายจะเป็นเช่นเดียวกันไม่มีอันใดแตกต่างกันความหมดกิเลสก็เช่นเดียวกันความบริสุทธิ์พุทโธก็เช่นเดียวกันคำว่าสัพพาทิเสสนิพพานได้เห็นพระนิพพานทั้งเป็นทั้งที่มีธาตุขันธ์ยังครองตัวอยู่นี้ก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันนี่เมื่อปฏิบัติตนเช่นนี้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วศาสนาจึงไม่ใช่ตุ๊กตาเป็นเครื่องล่อลวงเด็กให้ไปคอยเอาชาติโน้นชาตินี้ต้องประจักษ์ขึ้นกับลำต้นคือจิตใจที่รับการอบรมด้วยดีแล้วนี่เอง
ผลข้างหน้าที่จะเป็นไปนั้นต้องต่อเนื่องไปจากปัจจุบันเช่นอย่างข้าเราได้ทำนาปีกลายนี้ก็ต้องอาศัยข้าวมาเป็นลำดับปีนี้เราได้ทำนาลงในเนื้อนาแปลงนี้เราต้องอาศัยการรับทานข้าวซึ่งเกิดขึ้นจากนาเช่นเดียวกันเราทำนาเราก็รับทานข้าวข้าวผลิดอกออกผลขึ้นมาก็เป็นอาหารของเราสืบต่อเนื่องกันไปทั้งปีนี้ปีหน้าตลอดชีวิตของเราต้องอาศัยข้าวเป็นอาหารทั้งนั้นนี่เราการทำบุญให้ทานทุกๆประเภทไม่ใช่ว่าจะไปคอยเอาแต่ชาตินาย่อมมีผลปรากฏอยู่กับใจของเราฝังอยู่ภายในจิตใจนี้เมื่อจะไปปรากฏขึ้นทางหน้าก็คือผู้นี้เองจะเป็นผู้ไปทางหน้าไปเสวยผลของตนที่ทำไว้จะถึงแดนแห่งความบริสุทธิ์พุทโธก็คือผู้นี้เป็นผู้ได้บำเพ็ญตนให้สมบูรณ์แล้วปรากฏผลขึ้นมาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเพราะฉะนั้นเราทุกท่านโปรดได้ทำความสนใจต่อการอบรมจิตใจของเราอย่าให้เป็นไปด้วยอำนาจของสิ่งต่างชาติเรื่องต่างกดขี่บังคับทุกเวลาควรจะหาทางแก้ไขหรือคัดค้านต่อสู้กับธรรมฝ่ายต่ำนั้นเพื่อให้ธรรมฝ่ายสูงได้แสดงตัวออกมาได้และเพื่อได้เป็นสถานะของเราจากธรรมฝ่ายสูงนั้นเป็นลำดับไปวันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องการอบรมให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบว่าการอบรมมีความจำเป็นอย่างไรบ้างทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็พอจะทราบได้ว่าคนทุกคนต้องได้รับการฝึกฝนอบรมไม่เช่นนั้นก็ใช้การใช้งานไม่ได้เขาจะทำหน้าที่การงานประเภทใดต้องได้รับการศึกษาอบรมมาก่อนจนเพียงพอแล้วจึงจะควรแก่งานหน้าที่นั้นนั่นแหละองศาแห่งพระธรรมเทศนาขอความสมหวังที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งไว้แล้วภายในใจจงเป็นไปตามความมุ่งมั่นปรารถนาของท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเทอญ

ความอุตสาห์พยายามในที่หมายที่ที่การที่ชอบไม่ว่าทางโลกทางธรรมความอุตสาห์พยายามความขยันหมั่นเพียรไม่อยากลงในงานที่ใดงานที่นั้นยอดจะสำเร็จไปล่วงไปแล้วโดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาปิดขวางมีบรรดาท่านทั้งหลายที่รู้จักทั้งงานทั้งงานเป็นงานส่วนตัวและสมบัติมันข้ามมาตลอดชีวิตจิตใจทุกอย่าง

เป็นผู้หาได้ยากถ้าว่าเรามีความเสียดายในส่วนใดส่วนเราก็ไม่มีโอกาสจะสละเวลาและสมบัตินั้นนะตลอดถึงอัตตาสมบัติหมายถึงชีวิตจิตใจของตนก้าวเข้ามาสู่แดนแห่งป่าเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีแก่ตัวนายนี่ก็เพราะความกล้าเสียสละไม่มีความเสียดายนอกจากจะมีผลคือตามเสด็จองค์พระพุทธเจ้าเท่านั้นแม้จะไม่เป็นเหมือนดังพระองค์ท่านแต่สมบัติท่านมีค่าซึ่งเกิดขึ้นจากความอุตสาห์พยายามของเราอย่างไรก็ไม่ไร้ผลแน่นอนงั้นคืนวันนี้ก็ถ้ามันมีอุปสรรคจำเป็นใดๆก็คงจะเป็นคืนสุดท้ายในการที่ท่านทั้งหลายได้มาอบรมจิตใจซึ่งเป็นกิจการสำคัญแขนงหนึ่งภายในตัวของเราแม้ได้จากสถานที่นี้ไปแล้วก็โปรดได้มีความพยายามภาคเพียรในหน้าที่ของตนที่เคยทำมาไม่ว่าอยู่ในที่ไหนๆเมื่อมีโอกาสพอเป็นช่องทางที่เราทำได้ก็กรุณาได้ถือเวลาเช่นนั้นเป็นงานอาตาสมบัติของเราโดยเฉพาะการประกอบความเพียรทางด้านจิตใจก็ขอให้ถือเช่นเดียวกับประกอบการงานทางโลกซึ่งมีเวลายุ่งยากหนักเบาเป็นบางการเช่นเดียวกันแต่ถึงอย่างไรความมุ่งมั่นของเราก็เพื่อจะให้งานที่นั้นๆสำเร็จได้ด้วยความเพียรงานนั้นก็ต้องจับพ้นเมื่อมือของเราไปไม่ได้ต้องสำเร็จเป็นลำดับไปงานทางด้านจิตใจก็ให้ถือในลักษณะนั้นเราอยากมีความคิดหนาละอาใจต่อการไปประกอบอัตตาสมบัติที่หมายถึงใจของตนโดยเฉพาะให้ทำนองเขาทำไร่ทำนาเบื้องต้นจิตเขาไปทำนาซึ่งยังไม่ปรากฏผลอันใดเลยเพราะเป็นเวลาที่เขาบำรุงเหตุเช่นเขาลงไปไถนาวันนี้ไถได้แปลงหนึ่งวันหน้าไถได้แปลงหนึ่งและต่อไปทำไปไม่หยุดการไถการคลาดของเขาก็สำเร็จไปการตักดำก็วันนี้ก็ตักดำวันหน้าก็ตักดำสำเร็จเป็นแปลงไปงานทุกที่ที่เขาทำในเบื้องต้นต้องตากแดดตากฝนทนต่อความลำบากตากดำทุกอย่างเขาก็ไม่คำนึงถึงความลำบากในการทำนาของเขาเนี่ยจะยังไม่มีผลอันใดปรากฏขึ้นในขณะที่ทำอยู่นั้นก็ตามแต่เขาก็มุ่งผลที่จะเกิดขึ้นจากต้นเหตุคือการกระทำอยู่ณบัดนี้จะกลายเป็นผลอันดีขึ้นมาในวันต่อไปและอุตส่าห์พยายามทำจนสำเร็จใครจะมีนากว้างแคบก็ต้องพยายามทำจนเสร็จเรียบร้อยเมื่อผลปรากฏขึ้นนาแปลงไหนก็เป็นข้าวทั้งนั้นขนก็มาไปยุ่งไปถางก่อนดูตั้งแต่ข้าวทั้งนั้นนี่ถึงข้าวที่ปรากฏผลอยู่ที่ไหนก็ปรากฏนาแปลงใดๆก็แสดงผลขึ้นมาและรวมเข้าไปเป็นสมบัติของเจ้าของทั้งหมดก่อนผลจะเกิดขึ้นนี้ก็ปรากฏว่าผู้ที่บำเพ็ญเหตุไว้ต้องได้รับความทุกข์ยากลำบากคุกคันทั้งวันทั้งคืนมาเช่นนั้นก็กลัวงานจะไม่ทันกับปีกับเดือนจะลาจะสายไปก็รีบทำให้ทันกับจะดูการรีบเร่งขวนขวายทำเช่นนั้นย่อมมีความลำบาก
้วยกันทุกรายเมื่อผลปรากฏขึ้นมาแล้วก็เป็นที่พึงพอใจและให้มีความสุขความสะดวกอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายเพราะมีอาหารการบริโภคสมบูรณ์เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองมีหลักการบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อสมบัติของตนก็โปรดได้พิจารณาอย่างนั้นเวลาทำลงไปที่ยังไม่ปรากฏผลเราก็อย่าทำใจให้เหตุผลหรืออิจฉาละอาใจต่อหน้าที่ของเราเพราะขณะนี้เป็นขณะที่เราบำเพ็ญเหตุยอมจะมีความทุกข์ความลำบากอยู่บ้างจะลำบากขนาดไหนก็เป็นเรื่องเราที่ทำเพื่อผลอันดีให้ปรากฏขึ้นมาเราไม่ต้องถือสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อความเพียรของเรายากก็ยากเพื่อผลอันดีแต่ยากขนาดไหนทุกข์ลำบากประการใดก็เพื่อผลที่เรามุ่งหวังทั้งนั้นเมื่อเราได้ตั้งต้นเหตุอันดีลงให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านจัดไว้เช่นผู้ภาวนาด้วยอานาปานสติวิพุทโธเป็นต้นนี่คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานมา

ุขย่อมเกิดในลำดับแห่งทุกข์คือการประกอบการงานทุกชิ้นไม่ว่าทางโลกทางธรรมต้องเอาทุกข์ไว้เป็นต้นทุนไม่เลยมีความทุกข์ความลำบากเพื่อติดการงานเสียก่อนผลจะเกิดขึ้นมาให้เป็นที่รับสนองแก่เจ้าของย่อมเป็นไปไม่นานเช่นเราเรียนหนังสือก็ลำบากเพราะอะไรก็ไม่เคยได้กอไก่กอกาก็ยังไม่มีในจิตใจแต่เรียนภาษาไทยก็หนังสือไทยเราเองก็ยังต้องลำบากและต้องพูดถึงเรื่องหนังสือต่างชาติเวลาที่เราเรียนก็ลำบากอย่างนี้พอเมื่อเรียนได้แล้วเป็นอย่างไรมีความสะดวกสบายเขียนบรรทัดคำก็ให้หมดความรู้ของเราที่เรียนมามีให้อำนวยความสะดวกให้เราอย่างนี้การที่เราจะมีความรู้ความฉลาดก็เนื่องจากการศึกษาเราเรียนเวลาศึกษาเราเรียนก็ต้องเป็นความลำบากนั่นกันแต่อำนวยผลให้เป็นความสะดวกสบายในวาระต่อไปการบำเพ็ญจิตใจเบื้องต้นก็ต้องมีความลำบากหากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วชื่อว่าความทุกข์ทั้งสัตว์และบุคคลไม่มีใครต้องการยอมจะเปลืองออกได้ด้วยกันโดยไม่ยากเย็นอะไรเลยมีวิธีการที่เราบำเพ็ญจิตใจของเราก็เพื่อจะเปลืองทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่แนบสนิทอยู่กับใจมาเป็นเวลานานจึงต้องหาครูหาอาจารย์หาหลักหาเกณฑ์ทำให้มีแบบมีแผนให้มีถูกกฎเกณฑ์ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าประโยคแห่งความเพียรก็เรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านดำเนินไปเช่นนี้ไม่ดำเนินด้วยความขี้เกียจขี้คร้านไม่ดำเนินเพื่อความขี้ขลาดหวาดตัวไม่ดำเนินเพื่อความอ่อนแอแต่ดำเนินเพื่อความขยันหมั่นเพียรเพื่อความกล้าหาญผลจึงปรากฏขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้ท่านดีนะบัดนี้นี่ทางเดินของท่านเดินดังนี้วิธีการที่ท่านเดินก็คือหลักธรรมเราก็นำวิธีของท่านดำเนินมาทั้งประโยคของความเพียรทั้งอุบายวิธีแห่งการอบรมก็ได้มาจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นขณะที่เราทำลงไปก็เช่นเดียวกับการเดินทางเพราะทางไม่ใช่จะมีความสะดวกตลอดไปทางบางแห่งก็มีความลำบากแดดก็ร้อนทางก็ไม่สะดวกประกอบด้วยหินด้วยกรวดน้ำท่าก็ไม่มีต้นไม้ตามถนนหนทางที่จะพักอาศัยก็ไม่มีในระยะเช่นนั้นเรียกว่าทางลำบากแต่ถึงจะลำบากขนาดไหนเราผู้มุ่งต่อจุดที่เราจะไปนั้นก็ต้องได้ผ่านไปตามทางสายนั้นจนกว่าจะผ่านไปได้มีทางแก้ทุกข์ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าจะแก้ทุกข์ก็ต้องผ่านทุกข์ไปเช่นเดียวกับพวกเราขณะนี้เราก็จะพยายามแก้ทุกข์ออกโดยลำดับก็ต้องมีความทุกข์ความลำบากอยู่บ้างเรื่องความทุกข์ความลำบากในการประกอบคุณงามความดีเพื่อตัวเองนี้ไม่ใช่เป็นทุกข์ที่จะทำความทิพย์หายแก่พวกเราแต่เป็นทุกข์เพื่อจะกลายเป็นผลอันดีขึ้นมาคือสุขในการต่อไปเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญตนอย่าได้คำนึงถึงเรื่องทุกข์ในประโยคเบื้องต้นให้มากกว่าผลอันดีที่จะเกิดขึ้นในการข้างหน้าจะทุกข์ลำบากก็ให้ฝ่าฝืนกันไปจนกว่าจะเป็นไปได้และความทุกข์ในการประกอบความเพียรนี้ไม่ใช่จะทุกข์อยู่ตลอดเวลายังจะมีเป็นวรรคเป็นตอนถึงเวลาจะได้รับความสะดวกก็ย่อมจะมีไม่ใช่จะทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าหากเป็นอยู่เช่นนั้นไม่มีใครสามารถจะพ้นจากทุกข์ไปได้เลยแม่องค์ของพระพุทธเจ้าก็จะพ้นไปแน่นอนเพราะทนต่อทุกข์ไม่ไหวทำไปมากเท่าไรทุกข์ก็ยังมีปริมาณมากที่แรกทุกข์ก็คล้ายกับว่าเท่าคลุกเท่าถังขั้นดำเนินไปมากเท่าไรก็ทุกข์คล้ายกับว่าเท่าภูเขากว้างแสนกว้างเหมือนมหาสมุทรทะเล

ก็ยิ่งจะทับถมเราไว้หาช่องไปไม่ได้แต่นี่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะการที่เราทำความเพียรแต่มีทุกข์เคลือบแฝงอยู่ในประโยคแห่งการทำนั้นเป็นอุบายที่จะให้เราผ่านพ้นจากทุกข์ที่ปรากฏเหล่านี้ไปได้เป็นลำดับจนถึงความสะดวกกายสบายใจในวาระต่อไปถ้าหากว่าเราจะพิจารณาถึงเรื่องความทุกข์เฉพาะเราผู้บำเพ็ญอยู่ในบัดนี้เพียงรายเดียวแล้วก็เป็นเหตุจะให้เกิดความท้อใจฉะนั้นโปรดได้คิดไปกว้างๆนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกถึงครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านวางแนวธรรมอันดีไว้และผู้แนะนำสั่งสอนเรามาทุกวันทุกวันนี้ท่านดำเนินมาอย่างไรท่านก็ต้องจะมีความทุกข์ยากลำบากเช่นเดียวกับเราหรืออาจจะมากยิ่งกว่าเราก็ได้แต่เพราะความขยันหมั่นเพียรความกล้าเป็นกล้าตายเพราะเชื่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่เพชฌฆาตที่จะสังหารบุคคลผู้มีความเพียรให้ล่มจมหรือที่หายไปนั่นเองเพราะอำนาจแห่งความเพียรที่มีความกล้าตายต่อหลักธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นเหตุที่จะให้ผู้นั้นประกอบความภาคความเพียรไม่มีความท้อถอยและลดละสิ่งที่มีความปิดบังลี้ลับหรือเกลียดแทงภายในจิตใจก็ค่อยเปิดเผยตัวออกมาเป็นความจริงให้ปัญญาได้สอดรู้แล้วรู้เงื่อนแก้เงื่อนไขกันเป็นลำดับเป็นลำดับไปผลก็ปรากฏขึ้นมาตามรอยเหตุที่ดำเนินถูกทางนั่นเป็นต้นทุนสนับสนุนจิตใจของเราให้มีความถูกเป็นลำดับและเป็นสื่ออันหนึ่งที่จะให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสเพราะความเห็นประจักษ์ใจในขณะที่เราทำความเพียรด้วยความกล้าเป็นกล้าตายปรากฏผลขึ้นมาภายในใจของเราทางพระพุทธเจ้าสาวกและครูบาอาจารย์ท่านฝ่าฝืนอุปสรรคมาเช่นนั้นไม่เช่นนั้นจะเป็นไปไม่ได้เป็นผู้ที่ง่ายแล้วก็ยกให้ท่านเสียเราจะเป็นคนประเภทง่ายอย่างนั้นหรือไม่เราไม่ต้องไปคำนึงให้มากจะกลายเป็นอุปสรรคต่อเราอีกเหมือนกันง่ายกับยากเราจะทำให้เป็นผลเป็นประโยชน์ประจักษ์กับใจของเราจะลึกแสนลึกจะขุดจนกระทั่งถึงน้ำจะไกลแสนไกลจะไปให้ถึงยากแสนยากจะพยายามคุ้ยเขี่ยหามาจนได้สิ่งใดที่เราประสงค์ชื่อว่าเป็นของมีอยู่และไม่เหลือวิสัยของเราที่จะทำได้แล้วเราต้องพยายามทำความสัตย์ความจริงความกล้าหาญต่อตนเองให้แนบสนิทกับใจเสมออย่าให้ห่างจากความสัตย์ความจริงเป็นเครื่องหนุนหลังจิตใจของเราไปไม่ฉะนั้นใจจะอ่อนแอและจะไม่เห็นผลที่ควรจะปรากฏขึ้นจากความเพียรของเราเบื้องต้นต้องยากเป็นจำนวนมากท่านต่อไปก่อนจะค่อยมีความสะดวกไปคำว่าสมาธิคือความสงบนั่นสงบได้ด้วยการฝนขวายด้วยการฝึกฝนอบรมด้วยการทรมานตัวเองไม่ใช่เป็นสมาธิขึ้นมาอย่างลอยๆคือเป็นขึ้นมาจากประโยคแห่งความเพียรจะเพียรมากเพียรน้อยสุดกำลังของผู้เพียรด้วยกันสมควรจะเป็นสมาธิขั้นไหนขึ้นมาจะเป็นเพราะอำนาจของความเพียรผู้นั้นให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเราจะไปวาดภาพไว้ก่อนแล้วจะเป็นเหตุให้ถอยความเพียรเพราะภาพนั้นไม่ใช่สมาธิที่แท้จริงแต่เป็นภาพที่จะก่ออุปสรรคขวางจิตขวางใจขวางทางดำเนินของเราให้ก้าวไปไม่ได้หลักที่สำคัญที่จะให้เป็นไปเพื่อความสะดวกและเห็นผลประจักษ์เป็นลำดับนั้นคือหลักความเพียรอย่างไรจะไม่ท้อถอยในการประกอบความเพียรจิตจะมีความฟุ้งซ่านไปถึงไหนเพราะจิตนี้เป็นสมบัติของเรากิเลสอาสวะทั้งหมดเกิดขึ้นมาจากใจไม่ใช่ใจเกิดขึ้นจากกิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นใจจึงเป็นผู้มีอำนาจ
หรือใหญ่โตกว่ากิเลสที่เกิดขึ้นมาเช่นเดียวกับลูกที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่จะเกิดขึ้นมาสักกี่คนก็ต้องเราผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเป็นใหญ่กว่าลูกทั้งหมดนั่นเองลูกทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่จะต้องเรียกว่าเป็นพ่อแม่อยู่ทุกๆคนเราเป็นผู้เหนืออำนาจกว่าลูกของเราในเรื่องของกิเลสไม่ใช่จะเหนืออำนาจกว่าเราเสมอไปเพราะเกิดขึ้นจากเราถ้าเทียบก็เหมือนกับลูกของเรามีอำนาจน้อยกว่าเราจิตใจและสติปัญญาเป็นสิ่งที่เราจะสั่งสมขึ้นได้เพราะการเสาะแสวงหรือความภาคความเพียรของเราหากจะเป็นของเกิดขึ้นไม่ได้แล้วจะไม่มีคนฉลาดคนดีในโลกนี้เลยเท่าที่มีคนดีอยู่ในโลกก็เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เหนืออำนาจของผู้พยายามจะผิดหรือผิดค้นให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนมีลักษณะของพุทธบริษัทลูกของพระพุทธเจ้าเราต้องเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบสมบัติอย่าเอาแบบความเกียจคร้านความอ่อนแอความขี้ขลาดหวาดกลัวมาเป็นครูเป็นผู้นำทางเรื่องเหล่านี้อยู่ที่ไหนๆก็มีในสัตว์ในบุคคลมีผมไปถ้าเอาเป็นสินค้าแล้วจะไม่มีใครซื้อใครเพราะใครก็เต็มไปด้วยสินค้าประเภทที่ไม่ต้องการนี้เลยกันไม่ว่าแต่เขาเราก็มียิ่งเราจะสร้างได้สักกี่ชั้นเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นละสินค้าแล้วจะไม่มีเข้าใครเข้าร้านเราอีกเลยเพราะเขาก็ไม่อดเขาอาจจะได้มากกว่าเราก็ได้ต่างห้างต่างร้านขึ้นแล้วเอาความขี้เกียจที่ข้านมาเป็นสินค้าขายแล้วจะไม่มีใครมาซื้อเพราะขายก็ไม่อดไม่อยากนี่ให้เราทราบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่อดนอกจากเราจะพยายามสลัดปัดทิ้งให้ห่างไกลจากจิตใจของเราเป็นพยายามเอาความขยันหมั่นเพียรเข้ามาเป็นเครื่องประดับร้านของเราคือประดับกายประดับจิตใจของเราประดับความภาคความเพียรของเราให้มีสง่าผ่าเผยขึ้นภายในจิตใจผู้นั้นจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับลำดับไปนี่คือว่าลูกของพระพุทธเจ้าต้องพยายามนำเรื่องของพระพุทธเจ้าและสาวกตลอดครูบาอาจารย์ผู้ท่านดีไปแล้วมาเป็นครูของตนเสมออย่าให้สิ่งเหล่านี้มีโอกาสแทรกสิงและทำลายความเปลี่ยนของเราได้แล้วสิ่งที่เรามุ่งหวังอยู่ทุกวันคือเริ่มแต่ความสงบเยือกเย็นภายในใจนั้นจะไม่หนีจากหลักธรรมคือความพยายามนี้ไปได้เลยคุณธรรมที่ยิ่งกว่านั้นก็ต้องอยู่ในเนื้อมือแห่งความเพียรของเรานี้อีกเช่นเดียวกันใครไม่ได้มีความรู้ความฉลาดสามารถโดยลำพังตนเองตั้งแต่วันเกิดมาต้องมีความโง่ด้วยกันแต่อาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยการศึกษาเรียนและอาศัยประโยคพยายามเมื่อได้รับการศึกษาอบรมจากตำหนักตำราหรือจากครูอาจารย์มาแล้วก็พยายามฝึกฝนอบรมตนเองเรื่องความรู้ความฉลาดก็จะคลอดปรากฏขึ้นเป็นลำดับคำที่ว่าสมาธิคือความสงบจิตใจนั้นจะไม่หนีจากหลักความเพียรที่กล่าวมานี้แต่นั้นเลยไม่วันใดต้องวันหนึ่งจะปรากฏขึ้นมาภายในจิตของผู้ที่เคยฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านที่ไม่เคยมีความสงบนั้นโดยแน่นอนขอแต่ความเพียรเป็นธรรมค้ำประกันไว้อย่าได้ลดละเท่านั้นอย่างไรเราต้องเห็นจะมากหรือน้อยจะปรากฏขึ้นเพราะอำนาจความเพียรของเรามีหลักสมาธิก็ต้องอาศัยความเพียรเช่นมีหลักของปัญญาก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันต้องเป็นผู้ชอบเสาะแสวงชอบไกลกรองพิจารณาดูเหตุดูผลภายนอกภายในเทียบเคียงกับหลักธรรมควรจะปล่อยวางหรือควรจะรู้แจ้งจริงในสิ่งที่ปกปิดกำมังโดยตนด้วยวิธีใดก็เป็นเรื่อง
ของสติกับปัญญาจะสอดส่องมองดูให้ทะลุปุโปร่งในสิ่งที่มีอยู่กับตัวของเราใจไม่ใช่จะอับเฉาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติปัญญาสอดส่องหรือถากถางหนทางให้แล้วใจจะมีทางเดินไปด้วยความสะดวกราบรื่นเป็นลำดับจะกลายเป็นใจที่มีคุณค่าขึ้นมาในบุคคลผู้มีความเพียรที่ประกอบด้วยสติปัญญานั้นๆคำว่าปัญญาเป็นชื่ออันหนึ่งเมื่อแปลออกแล้วแต่ว่าถ้าเป็นจิตก็เรียกลักษณะของจิตที่มีความใคร่ครวญสอดส่องเช่นเราพิจารณาธาตุขันธ์ก็ดูให้ชัดทั้งภายนอกภายในเรามองเห็นภายนอกเห็นเขาร้องไห้เป็นทุกข์ก็เทียบเข้าในหลักธรรมเพราะการร้องไห้อยู่เฉยๆคนเราจะร้องไห้ไม่ได้ต้องมีเหตุปัจจัยเครื่องหนุนให้ปรากฏเป็นผลขึ้นมาคือตัวทุกข์ถึงกับแสดงออกมาทางกายของเขานี่ก็เทียบเข้ามาว่ามีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยหนุนให้เป็นเช่นนั้นเรื่องความสุขก็ต้องมีเหตุปัจจัยหนุนเรื่องความทุกข์ก็มีเหมือนกันนี่อธิบายย่อๆเป็นเรื่องปัญญาที่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกส่วนเกี่ยวกับสิ่งภายในให้ถือเรื่องของกายนี้ทั้งหมดเป็นที่ท่องเที่ยวของปัญญาคอยสอดส่องดูให้ชัดไม่ได้มีอันใดปิดบังลี้ลับในส่วนแห่งร่างกายนี้ทุกข์จะเกิดขึ้นส่วนไหนในส่วนไหนในอวัยวะนี้จิตต้องรับรู้แล้วปัญญาให้สอดส่องมองดูตามความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นส่วนผสมในธาตุทั้งหลายที่รวมตัวเข้ามาเป็นตัวของเราอยู่ณบัดนี้นี่เรียกว่าขณะนี้เป็นขณะที่เขารวมตัวเมื่อถึงการเขาจะแยกย้ายจากการรวมนี้แล้วเขาจะเป็นอย่างไรเราต้องดูไว้ก่อนโดยทางปัญญาไม่เช่นนั้นจะเกิดความเดือดร้อนเพราะรู้ไม่เท่าทันกับสมบัติของตนเองคือร่างกายท่อนนี้รู้ให้เห็นชัดทั้งความแปรสภาพภายนอกภายในในส่วนแห่งร่างกายของเราเรื่องร่างกายนี้มีทางเดินอันเดียวคือแปรสภาพไปตลอดเวลาเมื่อแปรถึงเต็มขีดแล้วก็ถลายนั่นโลกทั้งหลายก็เห็นชัดว่าตายปัญญาของเราให้เห็นก่อนนั้นแต่ก็ให้เห็นก่อนจะแตกสลายก็ให้เห็นก่อนเรื่องของทุกข์จะเป็นไปในวันจะสิ้นอายุขัยของเราก็ขอให้รู้เรื่องของทุกข์ในปัจจุบันนี้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าจะประแสดงข้างหน้าโน้นก็คือทุกข์อันนี้จะไม่ใช่ทุกข์หน้าไหนมีชื่อว่ายังไงต่อไปอีกแสงเข้ามาในอนาคตคือการที่เราจะสิ้นที่ไวคนนั้นไปเลยจะเป็นทุกหน้านี้ความแปรสภาพก็คือเรื่องอันนี้ที่แปรไปอยู่ทุกขณะนี้จะไปถึงวาระสุดท้ายแห่งความแปรก็คือความแปรสภาพอยู่ณบัดนี้ความแตกสลายก็คือสิ่งที่เป็นก้อนอยู่ณบัดนี้จะไปแตกให้เราเห็นในการข้างหน้าก็คือเรื่องของคู่นี้เองนี่ปัญญาให้สอดส่องเช่นนี้มีท่านเรียกว่าปัญญาดูให้เห็นชัดล่วงหน้าไว้ก่อนทั้งเรื่องความแปรสภาพตั้งแต่ต้นแห่งการตั้งขึ้นมาจนถึงจุดสุดท้ายแห่งความแปรสภาพความทุกข์ก็ให้เห็นเป็นลำดับที่ปรากฏขึ้นภายในกายในใจของเราจนถึงทุกจุดสุดท้ายแห่งร่างกายนี้นี่ท่านเรียกว่าปัญญาเมื่อได้ทราบชัดด้วยปัญญาไม่มีข้อสงสัยแล้วถึงธาตุขันธ์ของเราจะตั้งอยู่ก็ดีจะแปรสภาพไปจนถึงความแตกสลายก็ดีเรื่องของใจที่ได้ทราบชัดในเหตุในผลของธาตุขันธ์โดยตลอดแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไปตามเลยนอกจากนั้นยังจะสามารถแยกทั้งธาตุทั้งขันธ์เป็นจะเป็นขันธ์หยาบคือรูปขันธ์ก็ตามจะเป็นขันธ์ส่วนละเอียดคือนามขันธ์ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารอย่างก็ตาม
ยังจะสามารถแยกออกจากจิตใจได้โดยตลอดรูปเป็นส่วนหนึ่งของจิตที่เข้ามาอาศัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของจิตที่เกิดขึ้นจากจิตแต่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เป็นตัวจิตที่แท้จริงแต่อาศัยจิตเกิดขึ้นผู้ไม่พิจารณาจึงหลงอาการทั้งหลายเหล่านี้แล้วรวบเข้ามาเป็นตนเสียทั้งหมดเมื่ออาการทั้ง4ทั้ง5นี้แสดงความเคลื่อนไหวผิดจากความประสงค์ของตนเล็กน้อยก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาทุกข์จึงมีอยู่ทุกแห่งทุกหนเพราะเรื่องของเรามันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนปักปันเขียดแดนไม่โดยทั่วถึงในส่วนแห่งร่างกายอันนี้เราจึงมีอยู่ทั่วไปเรามีอยู่ที่กงไหนทุกข์ก็ต้องตามรอยไปนี้ที่กงนั้นเมื่อถอนเราออกมาแล้วเรื่องของทุกข์จะปรากฏขึ้นก็ทราบว่าทุกข์เช่นทุกข์ทางกายปรากฏขึ้นก็เป็นสภาพอันหนึ่งเพราะกายเป็นสภาพอันหนึ่งต่างหากไม่ได้รับทราบว่าทุกข์เป็นอะไรใจก็รับทราบว่าทุกข์นี้ปรากฏขึ้นมาแล้วมีทางจะดับไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะทุกข์นี้ไม่ถ่ายใจนะทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาจากใจใจรู้เท่าทันในเรื่องที่เกิดขึ้นจากตัวโดยทางปัญญาและยังสามารถจะรู้เท่าถึงฐานเกิดของขันธ์ได้โดยตลอดจนถอดถอนความสมมุติออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตนั้นแม้แต่น้อยนี่ท่านเรียกว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์เพราะนอกจากจะแยกจิตกับอาการทั้งหลายนั้นออกได้แล้วยังทำลายสิ่งที่เป็นพืชอยู่ภายในจิตซึ่งฝังจมมาเป็นเวลานานเป็นเวลานานออกได้ด้วยนี่ท่านบอกว่าท่านเรียกว่าตัดบ่อกลางบนคือบ่อแห่งกองทุกข์ทั้งหลายออกได้พระพุทธเจ้าท่านตัดอย่างนี้ท่านรู้ความจริงของกองทุกข์ท่านรู้ได้อย่างนี้และรู้ได้โดยความเพียรดังที่เราทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามอย่างนี้ทางสายนี้จะเป็นไปเพื่อทางพ้นทุกข์แม้เราจะไม่พ้นจากทุกข์ถ้าฐานที่เราจะเกิดหรือจะอาศัยอยู่ในภพใดแดนใดก็จะเป็นที่เจริญรุ่งเรืองและมีความสุขความสบายไม่เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาคือผลแห่งการปฏิบัติธรรมท่านจึงกล่าวไว้ว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจันทร์พระธรรมย่อมจะประคับประคองรักษาผู้ปฏิบัติธรรมให้มีความสุขความเจริญดังนั้นเรื่องความเพียรจึงเป็นสมบัติอันสำคัญของเราผู้จะค่อยผ่านพ้น

การปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานในสมัยปัจจุบันนี้ที่เป็นที่ถูกต้องแม่นยำและตายใจได้ของผู้ไปศึกษาอบรมกับท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามตำหนักตำนาที่ท่านแสดงไว้นั้นก็คือท่านอาจารย์มั่นคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเราท่านดำเนินตามปฏิปทาที่ตำหนักตำราแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องทั้งทางด้านวินัยทั้งทางด้านธรรมะกลมกลืนไปตามตำหนักตำราที่ชี้แจงบอกไว้นั้นทุกแง่ทุกมุมเท่าที่ไปศึกษาอบรมกับท่านไม่มีแง่ใดทั้งธรรมทั้งวินัยที่จะเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยว่าท่านปฏิบัตินี้ไม่ถูกต้องหรือเป็นที่สงสัยไม่เข้าสนิทกันได้กับธรรมกับวินัยอย่างนี้ไม่มีท่านพยายามเก็บหอมรอมริบด้วยความเคารพเทิดทูนศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงสมกับท่านได้ทรงมรรคทรงผลไว้แล้วภายในใจไม่มีบกพร่องแม้แต่น้อยเท่าที่เห็นมาได้ไปศึกษาอบรมมาก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเหล่านี้เป็นที่ตายใจได้ทั้งการพาดำเนินทั้งผลที่ท่านได้รับได้ชี้แจงให้ผู้ศึกษาอบรมได้ยินได้ฟังโดยทั่วถึงกันนับแต่สมาธิหรือสมถะธรรมขึ้นไปจึงวิปัสสนาธรรมคือความสงบร่มเย็นภายในจิตใจทุกขั้นทุกภูมิแห่งสมาธิเพราะท่านเป็นผู้มีจิตพิสดารมากในภาคปฏิบัติกว้างขวางลึกซึ้งพิสดารแตกต่างจากตำหรับตำราไปก็มีเยอะแต่ไม่ใช่แตกต่างไปเป็นความผิดแต่ถ้าหากว่าเป็นกิ่งไม้ก็แตกแขนงออกไปหลายกิ่งหลายก้านก็สิ่งเหล่านี้เราก็เห็นชอบด้วยว่าจะให้ตำหรับตำราไปจะตรวจจะเรียกเสียทุกแง่ทุกมุมแห่งผลของผู้ปฏิบัติที่ปรากฏขึ้นกับตนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นี่ก็เป็นนิสัยของท่านถ้าว่ารู้ในทางด้านสมาธิท่านก็รู้พิสดารมากทีเดียวทางด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันผลที่ท่านได้รับก็ได้ชี้แจงให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทราบโดยทั่วกันตั้งแต่สมาธิเป็นขั้นๆที่ปรากฏขึ้นกับท่านจนกระทั่งถึงสมาธิขั้นละเอียดสุดและปัญญาเป็นขั้นๆตอนๆจนถึงขั้นปัญญาที่สังหารกิเลสไม่มีเหลือภายในจิตใจท่านก็แสดงให้ฟังทุกแง่ทุกมุมแก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายหากท่านปฏิบัติไม่ถูกท่านจะรู้ได้อย่างไรในธรรมเหล่านี้เพราะธรรมที่ท่านแสดงนั้นเป็นธรรมที่สดๆร้อนๆไม่ได้ประยึดในตำรานั้นคำพีนี้อันเป็นผ้าความจำซึ่งเราทั้งหลายก็พอเรียนพอจำได้แต่ท่านยกออกมาจากผลแห่งการปฏิบัติของท่านอย่างสดๆร้อนๆอย่างผู้ฟังนี้ได้รับความตื่นเต้นภาคภูมิใจที่สุดและพอใจก็ยิ้มต่อธรรมของท่านเป็นลำดับลำดาไปนับตั้งแต่เราไปอยู่ไปศึกษาอบรมกับท่านจนกระทั่งวันท่านมรณภาพจากไปไม่ปรากฏว่ามีจืดมีจางมีเคยมีคุ้นเคยอะไร
หรือเป็นความชินชากับท่านเลยเพราะธรรมเหล่านั้นไม่ใช่ธรรมที่จะยังบุคคลให้มีความชินชาถ้าเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติหาความจริงอยู่แล้วย่อมเป็นเครื่องปลุกจิตใจให้ตื่นตัวอยู่เสมอเนี่ยปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินมานี้เป็นที่ตายใจได้เพราะกลมกลืนกันกับหลักธรรมหลักที่ไหนไม่มีผิดเพี้ยนแตกต่างกันไปเลยผลที่ท่านแสดงก็เช่นเดียวกันหาที่สงสัยไม่ได้ตั้งแต่ทำพื้นจนกระทำยอดจนกระทั่งยอดแห่งธรรมที่ท่านนำมาแสดงก็เป็นที่ตายใจเป็นเครื่องปลุกจิตปลุกใจของเราให้มีความตื่นเต้นในทางความภาคเพียรและความมุ่งมั่นที่จะทำตัวให้ได้รับมักรับผลจริงๆดังครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติและท่านได้รับผ่านมาแล้วปฏิปทาอย่างของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหล่านี้หายากมากที่ผู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวดังที่ท่านพาดำเนินมาแม้จะไปศึกษาอบรมกับท่านออกมายังมีผิดแปลกแตกต่างกันไปมากมายประหนึ่งว่าไม่ได้ศึกษาอบรมกับท่านมาเลยก็มีในปัจจุบันนี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมอยู่กับสำนักนี้ในเวลานี้เพิ่งจดจำข้อนี้ไว้อย่างลึกซึ้งภายในจิตใจแล้วนำข้อวัดปฏิบัติที่ได้ศึกษาอบรมมาจากครูบาอาจารย์แล้วมาแนะนำสั่งสอนนี้ไปเป็นต้นทุนปฏิบัติต่อตนเองอย่าให้เป็นเรื่องทะเลทลายหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ทั้งที่อยู่กับครูบาอาจารย์ผู้ท่านมีหลักมีเกณฑ์ทั้งภายนอกภายในทั้งเหตุทั้งผลแห่งการปฏิบัติมาแล้วอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยอย่างนี้แหละนักปฏิบัติของเราที่ทำให้เหลวให้เลวลงไปก็เพราะถ้าเหลวถลายออกนอกลู่นอกทางที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้ถ้าอยากจะทรงมรรคทรงผลเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนครั้งพุทธกาลคือในสาวกทั้งหลายที่ท่านรู้ท่านเห็นตามพระพุทธเจ้านั้นท่านดำเนินปฏิปทาทุกแง่ทุกมุมตามหลักที่ศาสดาทรงสอนไว้อย่างแท้จริงไม่ให้คาดให้เคลื่อนเพราะศาสนธรรมทรงชี้แนวทางเพื่อเข้าสู่มรรคสู่ผลทั้งนั้นตั้งแต่ธรรมพื้นจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมไปจากสวาขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบเป็นแนวทางที่ถูกต้องแม่นยำนี้แล้วทั้งนั้นบรรดาผู้ปฏิบัติดำเนินตามแนวทางที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จึงไม่เป็นอื่นต้องเป็นไปตามแนวทางที่ท่านทรงสอนไว้เพื่อมรรคเพื่อผลและปรากฏมรรคปรากฏผลตามกำลังความสามารถของตนผู้ปฏิบัตินั่นแหละไม่เป็นอื่นแม้สมัยปัจจุบันนี้กับสมัยพุทธกาลก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกันในเรื่องของมรรคของผลในเรื่องของบาปของบุญมีเช่นเดียวกันเสมอกันเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วทั้งฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมที่เป็นเครื่องแก้กิเลสหากเป็นความแตกต่างกันก็คือความรุนแรงความเจริญขึ้นความเสื่อมลงของกิเลสและธรรมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิเลสของแต่ละรายละรายได้รับการส่งเสริมมากน้อยเพียงไรและได้รับการปราบปรามชำระซักฟอกมากน้อยเพียงไรเท่านั้นกิเลสจึงเจริญขึ้นได้และเสื่อมลงไปได้หมดสิ้นลงไปได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมที่เจริญด้วยข้อปฏิบัติถ้าอ่อนการประพฤติปฏิบัติลงเมื่อไรกิเลสจึงฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นก็เจริญขึ้นโดยลำดับโดยไม่ต้องสงสัย
และความเจริญขึ้นแห่งฝ่ายต่ำนี้มักจะเร็วรวดเร็วมากกว่าการเจริญขึ้นฝ่ายธรรมในฝ่ายธรรมเมื่อยังไม่ถึงขั้นฝ่ายธรรมที่มีกำลังกล้าสามารถก็ต้องเป็นอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามหลักที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นขอให้ทำความเข้าใจกับตนว่ากิเลสนั้นเคยเป็นข้าศึกต่อสัตว์โลกมานานแสนนานแล้วนับเราเข้าเป็นคนหนึ่งในจำนวนของสัตว์โลกทั้งหลายว่าถูกกิเลสย่ำยีผีไฟให้รับความทุกข์ความทรมานมากี่ภพกี่ชาตินับไม่ได้เลยเพียงเราคนเดียวนี้ก็มากแสนมากหากเราสามารถจะนับอ่านภพชาติของเราเรียงรายดูภพดูชาติแต่ละภพละชาติของเราแล้วจะสลดสังเวชดีไม่ดีสลบไปเลยก็ได้เพราะความเห็นความทุกข์ความทรมานที่เกิดขึ้นจากกิเลสเป็นผู้ทำลายเมื่อเราไม่เห็นก็ทำให้เกิดความประมาทได้ดังที่เห็นเป็นอยู่นี้ถ้าได้เห็นอย่างนั้นแล้วก็เหมือนท่านผู้ที่บำเพ็ญธรรมขึ้นสูงถึงธรรมขั้นสูงจิตขั้นละเอียดสามารถเห็นภัยของกิเลสได้โดยลำดับและได้อย่างชัดเจนด้วยอำนาจแห่งธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมแต่ส่วนที่ละเอียดของปัญญามากกว่านั้นไม่อาจจะกล่าวได้เหล่านี้แลเป็นเครื่องส่องมองทะลุภัยคือกิเลสทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจของตนให้เห็นอย่างชัดเจนหรืออย่างประจักษ์จนถึงกับว่าจะฉลบไปนั่นแหละเรื่องโทษของกิเลสมีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงธรรมขั้นที่ควรจะสังหารกันได้เพราะความได้เห็นชัดในโทษของกิเลสเต็มหัวใจแล้วความเพียรของท่านผู้นั้นจึงย่อหย่อนอ่อนกำลังไม่ได้นอกจากจะไม่มีวันมีคืนต่อสู้กันตลอดเวลาขอให้หลุดพ้นไปอย่างเดียวนี้เท่านั้นเป็นที่พอใจจะมีความทุกข์ความยากความลำบากขนาดไหนทรมานเพียงไรก็ตามในการต่อสู้กับกิเลสเป็นไม่มักนำมาคำนึงให้เป็นอารมณ์พอให้กิเลสได้ใจเลยจะมีแต่ขยำย่ำยีตีแหลกกันลงจนกระทั่งว่ากิเลสจะสิ้นซากไปเมื่อไรขณะใดเท่านั้นจึงจะหยุดยั้งได้ในเรื่องความภาคเพียรนี่เพียงในชาติปัจจุบันของเรานี้เราก็สามารถที่จะเห็นได้ในโทษของกิเลสอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องไปนำพบนำชาติก่อนๆที่ผ่านมาแล้วนั้นมาคลี่คลายขยายออกดูในความทุกข์ความทรมานทั้งหลายที่กิเลสทำลายหรือทรมานเราก็ตามเพียงมาถึงขั้นจิตที่ควรจะรู้จะเห็นกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยที่เคยทำลายสัตว์โลกมามากต่อมากและทำลายเรามานานแสนนานก็จักอยู่ภายในจิตใจและก็เป็นกิเลสประเภทเดียวซึ่งเป็นข้านับว่าเป็นข้าศึกอย่างเดียวเท่านั้นของกิเลสนี้ก็จักอยู่ในหัวใจแล้วเราจะเห็นว่ากิเลสนี้เป็นเทวดามาจากที่ไหนสำหรับผู้ปฏิบัติด้วยความรู้ความฉลาดในทางด้านสติปัญญาเพียงพอหรือเกรียงไกรแล้วจะต้องเห็นทุกแง่ทุกมุมแห่งกิริยาอาการของกิเลสที่แสดงออกเพื่อสังหารเพื่อทำลายหัวใจของเราหรือทำภายในจิตใจของเราทำลายเราก็ว่าได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องขยำย่ำยีกันอย่างไม่มีวันมีคืนไม่มีอิริยาบถใดๆทั้งนั้นจนกระทั่งกิเลสสิ้นซากไปเสียเมื่อไรแล้วจึงจะเป็นที่ลงใจได้ถ้าว่าหายใจก็จะรู้สึกว่าตัวหายใจในเวลานั้นในขณะที่ต่อสู้กับกิเลสด้วยความเห็นภัยอย่างเอาจริงเอาจังกันจริงแล้วประหนึ่งว่าไม่ได้หายใจเลยนั่นฟังเลยเวลาเห็นอย่างนั้นเห็นกิเลสเพราะกิเลสอยู่กับใจธรรมก็อยู่กับใจในครั้งพุทธเจ้ากิเลสก็อยู่กับใจธรรมก็อยู่กับใจและทำลายหรือทรมานสัตว์โลก
เช่นเดียวกันกับเวลานี้สมัยนี้และสมัยต่อไปก็คือกิเลสนี่แหละจะเป็นข้าศึกต่อจากโลกตลอดไปมันไม่น่าจะสงสัยนี้เราประมวลเข้ามาสู่จิตใจของเรากิเลสมีกี่ประเภทมีมากมีน้อยเพียงไรก็คือใจนี้เป็นภาชนะหรือเป็นส้วมเป็นฐานให้มันถ่ายรถอยู่ตลอดเวลาหรือให้เป็นเสียงเหมือนกับให้มันยำหรือเป็นชิ้นเนื้อให้มันยำอยู่ตลอดเวลาอยู่ในหัวใจของเรานี่แล้วมาแต่การไหนๆก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาถึงขั้นที่จะควรเห็นแล้วปิดไม่อยู่ระหว่างที่เด็ดกับธรรมที่จะให้รู้ให้เห็นกันนั้นในการต่อไปนั้นก็จะเป็นที่เด็ดตัวไหนที่จะเป็นข้าศึกและทรมานเราให้เกิดให้ตายในภพน้อยภพใหญ่ภพสูงภพต่ำส่วนมากมากจะเป็นความล่มจมเสียหายนั่นน่ะมากเพราะกิเลสมันมีกำลังมากมันถูกมันลากไปงั้นเราจะสงสัยอะไรในเรื่องโลกเรื่องสงสารมันก็เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทั้งนั้นดวงจัดจิตของสัตว์ที่มีวิญญาณครองอยู่แล้วไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะอยู่เป็นอิสระด้วยความสะดวกสบายไม่มีสิ่งมายุ่ยแย่ก่อกวนหรือทำลายก็เพราะกิเลสมันมีอยู่กับหัวใจไปพบใดชาติใดก็กิเลสก็ติดก็แนบไปกับใจของเรานี่แหละเรื่องภัยของกิเลสมันอยู่ที่ใจของเราเพราะนั้นการอุบายวิธีการต่อสู้ใดๆก็ตามผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรนอนใจท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติต่อตนเองต่อตนเองเมื่อมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่ผู้ดำเนินก็เห็นอยู่สิ่งที่ควรเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสัมผัสสัมพันธ์ด้วยอาการต่างๆก็รู้ก็เห็นกันอยู่ที่พอจะนำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจได้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติในวัดนี้เทศก็มีพอฟังได้ถึงแม้ว่าผมไม่ได้เทศก็ตามเทศที่เทศเอาไว้ก็ยังมีตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่วงโรยไปร่วงโรยไปดังที่เราเห็นนี้นะศาสนาที่ว่าเสื่อมก็เสื่อมไปภายในจิตใจของเราเช่นเดียวกับครูบาอาจารย์ร่วงโรยไปนั่นแหละเราจะหาที่เกาะที่ยึดที่ไหนเมื่อย้อนเข้ามาสู่จิตใจก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลวไหลไปหมดนั่นเราจะหวังพึ่งอะไรในโลกนี้มีอะไรที่ควรจะพึ่งได้เราพิจารณาสิไม่เริ่มพูดอีกครั้งนี้ไม่สืบไม่ต่อกันนี่สังขารร่างกายก็นับวันเสื่อมลงเสื่อมลงอ่อนลงอ่อนลงทุกวันรู้ได้ชัดภายในตัวเองภาระที่เคยนำเพื่อนฝูงมาโดยลำดับก็รู้สึกว่าอ่อนลงอ่อนลงถึงกับในพรรษานี้ไม่ได้เทศเลยจนกระทั่งป่านนี้สักก็3เดือนกว่าซึ่งเราก็ไม่เคยปฏิบัติเราไม่เคยมีมาอย่างนี้นี่ก็ได้มีขึ้นมาแล้วก็เพราะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นั่นเองนี่เราจะพึ่งอะไรนี่นาสิมองไปข้างนอกก็มีแต่ดินฟ้าอากาศมีแต่ต้นไม้ภูเขาแร่ธาตุต่างๆซึ่งมีประจำโลกอยู่นี่มานานเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตกนรกไม่ฉุดคนขึ้นจากนรกไม่ทำคนให้ตกนรกไปสวรรค์นิพพานได้พึ่งก็เป็นแต่เพียงอารมณ์ของใจพึ่งไปอย่างนั้นไม่ได้เหมือนธรรมเพราะกฎอนิจจังทุกขังอนัตตามันครอบอยู่หมดถ้าลงสิ่งกฎนี้ได้ครอบในสิ่งใดก็ตามเราจะหวังพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันไม่ได้ตามใจหวังนอกจากพึ่งธรรมเพื่อก้าวขึ้นสู่วิสุทธิธรรมวิมุตติธรรม
ให้เป็นที่หายสงสัยเพราะพ้นจากแดนแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไปแล้วเท่านั้นดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านนั่นแหละที่ว่าท่านพ้นทุกข์ท่านพ้นอย่างนั้นแล้วพ้นจริงๆด้วยไม่ได้มาวกมาเวียนอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนดังที่เคยเป็นมาดังสัตว์ทั้งหลายที่เป็นกันอยู่เต็มโลกนี้ถ้าเราไม่พยายามขนขวายเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วต่อไปก็จะค่อยเหลวไปเหลวไปอายุพรรษามากเราอยากเข้าใจว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ของหลักธรรมหลักวินัยของมรรคของผลได้นะความภาคเพียรของเราซึ่งอยู่ในขณะที่ควรจะทำได้บำเพ็ญได้ตะเกียบตะกายได้นี่เท่านั้นที่จะช่วยพยุงเราให้ได้หลักได้เกณฑ์นั่งที่ท่านสอนว่าสมาธินี่เป็นอย่างไรเราผู้ปฏิบัติมีไหมสมาธิปฏิบัติภาวนาเพื่อความสงบเพื่อความแน่นหนามั่นคงของใจมาตั้งแต่วันออกปฏิบัติจนกระทั่งบัดนี้ให้ปรากฏอย่างไรบ้างหรือมีตั้งแต่สร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายด้วยอำนาจแห่งสมุทัยที่ตัณหาเต็มหัวใจนั้นมันก็มีแต่สิ่งเหล่านี้เต็มหัวใจแล้วสิ่งเหล่านี้พึ่งได้ยังไงก็เพราะเป็นเครื่องสังหารนี่ไม่ใช่เครื่องพยุงเราให้เราได้เกาะได้เกี่ยวพอเป็นความสุขความสบายถ้าเป็นสมาธิดังความมุ่งหมายแล้วเพียงสมาธิเท่านั้นก็เป็นสุขเย็นสบายไม่ยุ่งกับอะไรรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่จิตเคยทะเยอทะยานไม่มีวันอิ่มพอดีดดิ้นอยู่ตลอดกวนเจ้าของอยู่ตลอดในขณะที่ดีดที่ดิ้นจนปรากฏเป็นทุกข์หาเวลาเย็นใจไม่ได้เลยนี่มันก็ลืมอย่างนี้เทศไม่ทราบมันจะต่อไปไหนเป็นอย่างนี้มันจะเทศไม่ได้ยังไงมีตั้งแต่ความสงบตัวเองเย็นสบายอยู่ภายในไม่ยุ่งเหยิงกับสิ่งดังกล่าวนี้เพียงเท่านี้ก็สบายแล้วจิตใจที่ไม่สบายก็เพราะสิ่งที่ว่านี่แหละมันฉุดมันลากให้ออกเสาะออกแสวงถ้าเจอก็เป็นปืนเป็นไฟอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่เจอก็เป็นปืนเป็นไฟอย่างหนึ่งเพราะเป็นธรรมารมณ์ก็เผาอยู่ภายในใจพอเจอแล้วก่อนนำมันนั้นมาเป็นอารมณ์อีกก็เผาจิตใจนี่ที่ว่าสมุทัยสมุทัยมันเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตมีความสงบจนเป็นสมาธิแน่นหนาภายในจิตใจแล้วสบายอยู่ไหนก็อยู่ถ้าไม่ต้องการทำที่ขั้นสูงกว่านี้เพียงเท่านี้ก็สบายไม่ยุ่งอะไรแต่ใครเราจะมุ่งเพียงเท่านี้ก็ต้องพยายามตะเกียบตะกายให้มีความหนักแน่นมั่นคงยิ่งกว่านี้แล้วความเฉลียวฉลาดเพื่อกำจัดกิเลสที่ฝังลึกอยู่ภายในหรือสงบตัวอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นให้แตกกระจายออกไปเป็นระดับธรรมดาด้วยอำนาจของปัญญานั่นเมื่อกล้าจากสมาธิเข้าถึงขั้นปัญญาแล้วเป็นขั้นฆ่ากิเลสขั้นชำระกิเลสที่ละเอียดยิ่งกว่าสมาธินี้ไปโดยลำดับลำดานั่นก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนี่แหละที่พึ่งของผู้ปฏิบัติธรรมคือนักบวชเราอันนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์โดยแท้รู้อยู่ภายในจิตใจไม่เหมือนสมบัติภายนอกที่เดินห่างจากสมบัติไปแล้วมันก็เหมือนไม่มีสมบัติเป็นอย่างกองเงินกองทองกองข้าวกองของสมบัติบริวารอะไรก็ตามเมื่ออยู่ห้อมล้อมนั้นก็ว่าถือว่าดีว่ามั่งว่ามีว่าสะดวกสบายภายในอารมณ์ของใจหากเสกสรรดังนั้นไม่ว่าท่านว่าเราแต่ส่วนนั้นเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นเราจะจากไปหรือไม่จากไปเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นทีนี้พอห่างจากนั้นไปก็เหมือนไม่มีอะไรแล้วยิ่งตายลงไปแล้วเป็นยังไงแม้แต่ร่างกายของเราที่อาศัยกันอยู่ตั้งแต่วันเกิดมามันก็หมดความหมายไปแล้วพึ่งอะไรกับร่างกายซึ่งเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้เท่านั้นเนี่ยส่วนที่พึ่งได้ก็คือสมาธิคือปัญญานั่นแหละของผู้ปฏิบัติ
สมาธิก็เย็นตายก็แน่นอนที่จะไปสู่สุคติทางด้านปัญญาก็ยิ่งมีความฉลาดเฉลียวฉลาดแหลมคมเข้าไปจิตก็ยิ่งมีความผ่องใสตาต่างจากขั้นของสมาธิไปเป็นขั้นๆตอนๆนี่ก็ยิ่งเห็นได้ชัดได้ชัดไปเดินดับเป็นสมบัติติดกับใจของเราอยู่ตลอดเวลานี่นี่ละท่านว่าที่พึ่งเห็นชัดอย่างนี้ทางด้านธรรมะเป็นอย่างนี้ก็เคยพูดแล้วจนกระทั่งถึงมุตติหลุดพ้นเป็นยังไงทีนี้แล้วผ่านเลยกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องได้และตลอดกาลนะเรียกอากาลิโกอนันตกาลหาการหาเวลาไม่ได้อากาลิโกก็เหมือนกันตลอดไปเลยคำว่าตลอดก็คือว่าเที่ยงนั่นเองพูดง่ายๆนี่แหละอำนาจแห่งความพยายามของผู้ปฏิบัติเรื่องของกิเลสแล้วต้องพาหมุนพาเวียนกันอยู่อย่างนี้เกิดเนี่ยกับกิเลสพาให้เกิดทั้งกิเลสเอาอะไรมาเกิดเกิดไม่เคยสูญแต่ไม่เกิดเนี่ยฟังดีไม่เคยสูญแต่เกิดเนี่ยจะเป็นทุกข์แบกหามกองทุกข์เพราะวิบากกรรมที่ทำแทรกกันไปกับความเกิดนั่นแหละไม่ว่าภพชาติใดหากมีการทำดีทำชั่วจนได้ส่วนมากมักจะชั่วมากกว่าดีแล้วก็ผักสักใสให้ไปพบนั้นพบนี้สูงสูงต่ำต่ำนุ่มๆดอนๆหาความสุขความสบายไม่ได้นั่นรวมความเกิดไม่เกิดไม่มีอะไรมายุ่งกวนขึ้นชื่อว่าสมมติมีความเกิดเป็นต้นไม่มีอะไรมายุ่งกวนหมดแม้ในปัจจุบัน ที่ยังไม่ตายก็ตามท่านพูดถึงขั้นหมดท่านก็รู้ท่านอย่างชัดเจนถ้าว่า 10,000% ก็คือ 10,000% นั่นเองท่านจะสงสัยไปไหนนั่นแหละท่านว่าสันทิฏฐิโกเห็นชัดๆเรื่องของจิตที่เคยสืบต่อกับอะไรต่ออะไรมาเป็นภพเป็นชาติด้วยมาสูงๆต่ำๆมาจนปัจจุบันและจะสืบต่อเป็นภพเป็นชาติในการต่อไปอีกภพใหม่อีกก็จะตัดขาดจะบ้านออกจากใจจะจนหมดสิ้นแล้วเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็รู้ชัดว่าไม่มีเงื่อนต่อนั่นไม่รู้ตั้งแต่ยังไม่ตายรู้ตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมขาดจะบ้านไปตั้งแต่บัดนั้นแล้วทีนี้ไม่มีอะไรต่อไปจะเป็นเงื่อนต่อไปนักขันวะธรรมธรรมก็เป็นอกุปธรรมอกุปกิจหาความกำเริบเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ก็คือจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั่นแหละอกุปธรรมขั้นสุดยอดเป็นอย่างนั้นแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าขาดลักขาดตอนที่ตรงไหนในเรื่องของมรรคของผลเพราะเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลมาตั้งแต่ต้นพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ถ้าผู้ปฏิบัติตามสายทางแห่งมรรคแห่งผลยังมีอยู่ผู้นั้นก็ต้องได้รับผลเป็นลำดับโดยลำดับธรรมดาเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันเลยนี่ผมอวิตกวิจารยิ่งเท่าแก่มาเท่าไหร่เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็มาพิจารณาถึงเรื่องของกิเลสที่มันเหนียวแน่นแต่ฉลาดแหลมคมนี่คืออันหนึ่งมันทำให้เกิดความอะไรจะว่าท้อใจเลยมันก็เหมือนจะเป็นได้นี่แหละทำให้ท้อใจทำให้หนักใจในการที่เพื่อนฝูงจะเข้าอกเข้าใจในแง่ธรรมต่างๆเข้าไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสประเภทต่างๆออกจากใจนี่คือสำคัญเพราะมันละเอียดเอามากแหลมคมเอามากจะว่าฉลาดก็ฉลาดครอบไตรโลกธาตุเหนียวก็เหนียวตัดขาดได้ยากนี่เลยเมื่อได้ปฏิบัติมาเต็มสติกำลังความสามารถของตนแล้วผ่านมาเท่าไหร่มันก็รู้จะว่าอย่างไรผ่านอย่างหนักอย่างกลางอย่างละเอียดที่ละเอียดสุดผ่านมาเท่าไหร่มันก็รู้มาเรื่อย
แล้วก็มันก็เหมือนกับว่าตีกราไว้ภายในจิตใจว่ากิเลสนี้เป็นจอมกษัตริย์วัฏจักรวัฏจิตที่ฉลาดแหลมคมมากถึงได้ครองใจสัตว์โลกแล้วผู้ที่จะแก้ถ้าไม่ใช่เป็นผู้ฉลาดก็แก้ไม่ได้นั่นต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรท่านจึงสอนธรรมเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อเป็นเครื่องหนุนวิริยะให้เพียรให้อุตสาห์พยายามให้อดให้ทนสติให้ใช้ปัญญาให้ใช้เพื่อจะแก้สิ่งเหล่านี้ท่านสอนไว้หมดวิธีการแต่เวลาจะนำไปใช้นั่นสิส่วนมากมีแต่กิเลสเอาไปใช้ฉลาดกับฉลาดทางกิเลสเสียไม่ฉลาดทางธรรมผลเกิดขึ้นมาก็เป็นเรื่องของกิเลสไปเสียหมดมันไม่มีผลของธรรมนี่จึงทำให้หนักในหัวใจเหมือนกันอย่างผู้ที่ทำง่ายๆมันก็มีน้อยเหมือนครั้งพุทธกาลอันนี้มีแตกต่างกันอยู่บ้างสำหรับอุปนิสัยของคนถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นชุดหัวปีชุดหรือว่าเป็นชุดที่หนึ่งที่สองที่สามมาเป็นลำดับลำดาเพราะพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ย่อมมาในเวลาที่เหมาะสมกับความเป็นศาสดานั่นแหละที่ว่าผู้จะรู้ตามเห็นตามมีอยู่อย่างมากมายนั้นต่อมาก็เป็นผลไม้ชุดที่สองที่สามไปถึงยังไงก็ตามเราที่เรียนมันบีบหัวใจเรามันบีบมากี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันได้รับความทุกข์ความยากความลำบากจะสลัดออกจากกิเลสด้วยความเพียรของเราทำไมจะสลัดไม่ได้จมกับมันยังจมได้นั่นเราก็ต้องแก้กันอย่างนี้ไม่เช่นนั้นไม่ไหวนะยิ่งจะร่วงโรยไปการปฏิบัติจิตใจเสื่อมจากอัตตจากธรรมเมื่อเสื่อมจากอัตตจากธรรมมากเป็นไรกิเลสก็ยิ่งเสริมกำลังขึ้นภายในตัวเองในขณะเดียวกันกับจิตที่ห่างจากธรรมนี่ก็ใกล้ชิดติดพันเข้ามานั่นแล้วเต็มหัวใจสุดท้ายก็ทำไม่มีความหมายมีแต่เรื่องของกิเลสยินดีได้ชมเชยกันไปว่าเป็นของดีของดีไปซะหมดของที่ชั่วก็ว่าเป็นของดีของที่ต่ำก็ว่าเป็นของสูงไงมันกลับกันไปเพราะกิเลสมันเป็นตัวพาให้กลับให้ย้อนลูกศรของธรรมเราก็ยิ่งเคยจมกับมันมาแล้วทำไมจะไม่ไปอย่างง่ายดายนี่คืออันทำให้อินหนาละอาใจเหมือนกันในการแนะนำสั่งสอนผู้เพื่อนเพราะเคยทำมาแล้วก็ดังที่เคยพูดให้ฟังแม้หนักจริงๆสำหรับนิสัยวาสนาของเราแต่ว่าอยากก็ยอมให้จนกระทั่งลืมไม่ได้เลยถ้าว่าเป็นความเข็ดก็เข็ดในเรื่องความเพียรประเภทนั้นต่อสู้กับกิเลสมาโดยลำดับลำดาแต่มันผ่านมาแล้วมันจะเอาอะไรมาเข็ดเนี่ยความเพียรตอนนั้นเป็นความเพียรสังหารกิเลสจริงๆไม่ใช่ความเพียรเป็นโมฆะหนักขนาดไหนก็เป็นหนักโดยมรรคปฏิปทาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่หนักเฉยๆโดยที่ว่าอัตตกิลมัฏฐานโยคทำความลำบากแก่ตนเปล่าๆไม่มีผลอะไรเป็นเครื่องตอบแทนมันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นมรรคปฏิปทาทุกขนาดไหนก็ทุกข์เพื่อต่อสู้ไม่จะทุกข์เพื่อให้เจริญย่ำยีตีเลยนั่นที่จะว่าเข็ดมันก็ไม่เข็ดแต่มันถึงใจถึงเรื่องความลำบากนี่ถึงใจจริงๆที่ยากลำบากที่สุดก็ในขั้นโลกของสารธรรมดาเราเนี่ยอันนี้ยากมากแก้ยากมากมาถึงขั้นปัญญาที่จะสังหารกิเลสประเภทยากมากนี่ก็ต้องเป็นปัญญาที่ผาดโผนโจรทยานที่สุดไม่งั้นก็ไม่ทันกับกิเลสประเภทนี้คือราคะตัณหาเป็นสำคัญที่จะแก้เนี่ยต้องหนักมากทีเดียวเพราะฉะนั้นพระอนาคาท่านพระอนาคามีท่านเมื่อผ่านไปแล้วท่านจึงไม่กลับมาเกิดอีกอันนี้เป็นตัวสำคัญมากทีเดียวหนักมากถ้าเป็นเครื่องดึงดูดก็ดึงดูดเอาอย่างมากทีเดียวจนยกไม่ขึ้นว่างั้นเราใช้กำลังบังชาร์จอย่าง
เต็มที่เต็มฐานถึงจะยกขึ้นนี่ปัญญาที่จะแก้กิเลสประเภทนี้ก็ต้องเป็นปัญญาที่ผ่าผลจนทยานเต็มที่เหมือนกันงั้นเมื่อผ่านอันนี้ไปได้แล้วมันก็เบาหวิวเหมือนกับเครื่องอะไรเขาเรียกจรวดหรืออะไรขึ้นอวกาศไม่มีเครื่องดึงดูดมันก็เบาไงจิตใจที่ออกจากเครื่องดึงดูดอันนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่ย้อนกลับมาผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นอัตโนมัติถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นผลไม้ที่แก่เต็มที่แล้วมีแต่จะสุกโดยถ่ายเดียวที่จะให้เป็นอย่างอื่นไม่เป็นมีแต่จะสุกอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็แก่ไปก็สุกจะเอามาโบมหรือไม่โบมก็ตามแม้จะอยู่บนต้นก็สุกเพราะแก่แล้วควรแก่การสุกก็ต้องสุกนี่แหละจิตของท่านผู้เป็นพระนาคามีผ่านเข้าไปนั้นแล้วเรื่องทั้งหลายมันก็เงียบไปหมดที่ไม่เงียบก็คืออันนี้เองพาให้ไม่เงียบพาให้วุ่นที่สุดก็คืออันนี้ไม่มีอะไรวุ่นเกินอันนี้เป็นผู้นำหน้าวุ่นออกมากโลกที่วุ่นมากก็เราก็ดูเอาที่หัวใจเรานี่อย่าไปตำหนิจิตเตียนโลกเมื่อไรที่อารมณ์เหล่านี้มันเกิดมากมันมีมากภายในจิตใจเป็นยังไงตัว

อันหนึ่งของมันที่จะสุขโดยแต่เดียวแก่ไปแก่ไปนี่จิตอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสประเภทไหนก็ไม่มีกิเลสตัวผาดผลอย่างนี้เพราะฉะนั้นสติปัญญาที่จะชำระกิเลสประเภทที่นอกเหนือไปจากประเภทแก้ราคะตัณหาเนี่ยจริงไม่ใช่เป็นสติปัญญาที่ผาดผลโจรทยานหากเป็นเองในเจ้าของหากรู้เองเป็นสติปัญญาเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมที่ไหลลินไปตลอดดูอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตามประเภทของกิเลสนั่นเองเพราะกิเลสประเภทที่นอกเหนือไปจากนี้นี่แล้วเป็นประเภทที่ละเอียดการใช้ความพินิจพิจารณาของปัญญาก็พอเหมาะพอดีกันไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันนั่นแหละละเอียดไปเรื่อยๆฐานะชีวิตอยู่นี้ท่านก็เป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติในขั้นพระอนาคามีท่านปฏิบัติต่อองค์ของท่านตัวของท่านอย่างนั้นต่อจิตของท่านอย่างนั้นหากเป็นเรื่องที่พอเหมาะพอดีกับตัวเองไม่ต้องไปถามใครปัญญาประเภทไหนที่ควรแก่กิเลสประเภทใดมันก็รู้เองนี่เป็นปัญญาขั้นละเอียดน้ำซับน้ำซึมเรื่อยไปทีนี้จิตที่คำว่าเป็นพระอนาคามีนี้ก็ตั้งแต่เริ่มเป็นได้ระดับของพระอนาคามีจึงต้องมีความละเอียดต่อไปอีกละเอียดต่อไปละเอียดต่อไปท่านอนาคามมีแล้วก็หากว่าเกิดก็เกิดชั้นต่ำขึ้นไปเรื่อยเช่นอวิหาแล้วก็อัตปาแล้วก็สุทัสสาสุทัสสีหากตายก็ไปอย่างนั้นอากนิฐาเนี่ยและจิตก็ค่อยเป็นไปในขั้นของตนเองอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตามความละเอียดของจิตและตามความละเอียดของสติปัญญาเมื่อถึงขั้นละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วเราก็มันอย่างที่เคยพูดนั่นแหละมันไม่สนิทในใจที่จะว่าปัญญานะเพราะปัญญานี่ยังรู้สึกในความรู้สึกของเราว่ายังมีหยาบอยู่อันนั้นยังละเอียดยิ่งกว่านี้ซึมซาบไปเลยถ้าปัญญาก็ต้องมีแยบคิดแยบปรุงนะเราเคยใช้ปัญญามันก็มีความแยบปรุงแต่อันธรรมชาติอันนี้มีความซึมซาบของตัวไปซึมลงไปตามล้างความมัวหมองที่มันมีอยู่มากน้อยเพียงไรตามชะตามล้างกันไปเรื่อยๆแล้วว่าตามฟาดตามฟันเนื้อก็ชะล้างละเอียดกว่าและสมกันกับกิเลสประเภทนั้นแน่ยังเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเป็นเข้าไปในใจมันก็รู้เองอย่างนี้นี่แหละที่นี่จิตขั้นนี้ก็ต้องละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงขั้นที่จะควรผ่านก็ผ่านที่ท่านว่าบรรลุอรหัตธรรมนั่นหมดที่นี่เรียกว่าตัดภพชาติในปัจจุบันไม่มีอะไรที่จะสืบต่อไปอีกแล้วถ้าถึงอรหัตธรรมแล้วหมดถ้าเป็นอนาคามีนี่ยังต้องสืบต่อและละเอียดลงไปด้วยความภาคเพียรนะจากคำว่าสติปัญญาก็ละเอียดแหลมคมลงไปด้วยเลยเป็นอย่างนั้นตอนที่มันหนักจริงๆก็นี่แหละประเภทในภาคความเพียรก็ต้องหนักมากต้องใช้ความทรมานเอาอย่างมากอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าอดข้าวนั่นแหละเป็นมากแต่อดข้าวมันเป็นไปได้ทั้งหยาบทั้งละเอียดส่วนมากก็อดในส่วนหยาบนี่เป็นต้นก่อนเป็นเหตุก่อนเมื่อเห็นว่าได้เหตุได้ผลกับการอดอาหารแล้วซึ่งนั้นเหล่านี้มันอ่อนลงไปอ่อนลงไปเราก็รู้สติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องแก้กันก็มีความแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับนั่นก็ต้องทำให้อดให้ทนทีนี้เมื่อถึงขั้นละเอียดลงไปอดหรือไม่อดอาหารเนี่ยก็อดเพราะอะไรอดลงไปเท่าไหร่ยิ่งละเอียดสติปัญญายิ่งรวดเร็วเนี่ยมันควรอดมันก็อดอีกแหละเพราะใครจะอยากนอนอยู่เฉยๆใครอยากช้านี่จะอยากรวดเร็วให้ทันใจนะก็เร่งเข้าไปความเพียรก็เร่งยิ่งความเพียรขั้นนั้นแล้วปกติก็เร่งอยู่แล้วยิ่งมีเครื่องสนับสนุนให้เร่งก็ยิ่งเร่งเนี่ยการอดอาหารเป็นเครื่องหนุนได้เป็นอย่างดีทุกขั้นของธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนี่เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องหนุนได้เป็นดังดีผมอยากจะพูดว่ามันจะแทบทุกรายจะพ้นอันนี้ไปไม่ได้คนผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่อยู่ในเป็นเหมือนท่านๆเรามีอุปนิสัยใจคอหรือว่าความหนาบางของจิตพอๆกันอย่างนี้มักจะได้สิ่งเหล่านี้เข้าไปช่วยเสมอเพราะไม่ใช่ประเภทอุคติกันอยู่พอที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วไม่จำเป็นกับสิ่งทรมานอื่นใดทั้งนั้นก็รู้ได้นะแต่นี่มันจะ

0: ประเภทนั้นประเภทถูไถเต็มเม็ดเต็มหน่อยหรือเต็มเหนียวมันถึงจะเป็นไปได้นี่แหละที่ได้สิ่งนี้มาทรมานช่วยเมื่อได้เห็นเหตุเห็นผลแล้วที่มีใครจะปล่อยได้ถึงทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ต้องทนเพราะความต้องการนั้นมันมีมากถึงจะทุกข์มากขนาดไหนทุกข์ในเพราะเรื่องของกิเลสมันยิ่งมากกว่านั้นอีกเนี่ยเอามาเทียบกันมันก็ต้องทนพูดถึงเรื่องปัญญาเรื่องความเพียรในขั้นต้นนี้หนักกว่าหนักกิเลสมันยิ่งหนักมันเอาเราอย่างหนักทั้งนั้นไม่ได้เอาเบาๆเลยก็ทำพูดถึงเรื่องปัญญาความเพียรกับกิเลสประเภทหยาบละเอียดเข้าไปและจิตปัญญาก็ละเอียดเข้าไปตามๆกันนี่แหละการขึ้นเวทีต่อกรกับกิเลสด้วยความภาคเพียรไม่มีใครบอกก็รู้เองนั่นจึงเรียกว่าภาคความจริงเป็นอย่างนั้นภาคความจำเราก็จำมาได้แต่ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรท่านก็จำเราก็จำเรื่องราวจะปฏิบัติอยู่ไม่รู้พอเป็นภาคความจริงแล้วมันก็เหมือนไฟได้เชื้อค่อยซึมค่อยทราบไปไหม้ไปเรื่อยสติปัญญาเมื่อถึงขั้นที่จะเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นยังว่าได้ขึ้นเวทีต่อกรกับกิเลสแล้วพูดได้นะเห็นอย่างว่ามัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมายังไงเรียกมัชฌิมามันก็รู้เองขั้นยาก็ต้องเป็นมัชฌิมาคืออย่างหยาบการปฏิบัติต้นตั้งผาดโผนเนี่ยเวลาละเอียดเข้าไปความเพียรก็ละเอียดเข้าไปสติปัญญาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่ก็เป็นมัชฌิมามัชฌิมาพอเหมาะสมกับการแก้กิเลสเป็นประเภทไปโดยลำดับนั่นท่านบอกมัชฌิมามัชฌิมานี่เมื่อขึ้นต่อกรกับกิเลสด้วยความเพียรจนแล้วได้ประสบพบเห็นกับตนเองแล้วทำไมจะพูดไม่ได้นี่มันสำคัญตรงนี้ไอ้ที่เพียงแต่ความจำมาไม่ว่าท่านว่าเราไม่ได้ตำหนิใครนะมันเป็นเหมือนกันหมดได้แต่ชื่อแต่เสียงเวลาจะปฏิบัติไม่ถูกไม่ทราบจะทำยังไงเพราะฉะนั้นจึงต้องวิ่งหาครูหาอาจารย์ที่ท่านมีความชำนิชำนาญในทางนี้มาแล้วนั่นสินี่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นนี่ท่านเรียกว่าภาคความจริงเป็นอย่างนี้ภาคความจำเราเรียนมาเพื่อเป็นแบบแผนตำรับตำราเป็นแนวทางแล้วก็ก้าวเดินตามนั้นมีผู้คอยแนะคอยบอกแล้วก็ก้าวเดินไปตามนั้นพอปรากฏเป็นความจริงขึ้นมานั่นแหละที่นี่เป็นสมบัติของเราเช่นจิตสงบก็ใจของเราเองนี่สงบไม่เป็นสมบัติของเราจะเป็นสมบัติของใครนั่นเป็นสมาธิก็เห็นอยู่ชัดๆภายในจิตใจเป็นปัญญาขั้นใดก็รู้ชัดเป็นสมบัติของเราโดยไม่สงสัยไม่สงสัยจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นจะเป็นสมบัติของใครใครเป็นผู้หลุดพ้นก็เราเองผู้หลุดพ้นนั่นนี่แหละภาคความจริงมันประจักษ์ภายในตัวเองนี่พูดถึงเรื่องความสงสารหมู่บ้านพ้นสงสารมากเหมือนกันเพราะเห็นโทษของกิเลสที่เห็นจริงๆไม่ใช่มาพูดแบบเปล่าๆเฉยๆเวลาฟาดกันก็ฟาดจริงๆเห็นคุณค่าของสติปัญญาที่เป็นฝ่ายธรรมก็เห็นจริงๆนะมันเห็นทั้งสองด้านที่ว่าเห็นจนขนาดที่ว่ายับยั้งความเพียรไม่งั้นมันจะเลยเถิดนะก็เพราะความเห็นโทษนั่นเองแล้วเห็นคุณไปในขณะเดียวกันมันก็เด็ดแต่สิทุกอย่างเด็ดเองเมื่อถึงขั้นจะควรเด็ดได้ดูไม่ได้คนเราวิ่งหนีตายมันจะอ่อนข้อได้ไงจะไปความแรงได้ยังไงมันก็วิ่งจนสุดเหวี่ยงถ้าเป็นวิ่งนะจนกระทั่งว่าไปไม่ได้แล้วถึงจะอยู่ยอมตายเนี่ยเมื่อมันพอไปได้นี่ต้องไปพอคลานได้คลานคนเราเนี่ยนี่ก็เหมือนกันเราได้เห็นโทษของกิเลสอย่างเต็มหัวใจเห็นคุณแห่งธรรมเครื่องช่วยพยุงให้อยู่ในพ้นไปเต็มหัวใจเช่นเดียวกันนะต้องสุดเหวี่ยงเลยเป็นได้ทุกคนเมื่อถึงขั้นจะเป็นได้แล้วรอไม่ได้เลยนี่แหละท่านบอกความเพียรกล้าถ้าจะว่าเป็นความเพียรธรรมดามันพูดไม่ถูกว่าเช่นอย่างประกอบความเพียรความพยายามไม่ได้มีความพยายามนี่แต่ความเพียรกล้าไม่ถอยเลยได้ล้างเอาไว้นั่นเรียกว่าความเพียรกล้าขั้นนั้นแหละนี่จิตเป็นตอนเป็นขั้นๆอย่างนี้ขั้นที่ชุลมุนวุ่นวายขั้นที่หนักหน่วงมากนี่ก็คือขั้นธรรมดาเราที่จะก้าวสังหารกิเลสตัวที่มันเป็นเครื่องดึงดูดอันสำคัญจะเป็นเหมือนกับแม่เหล็กที่ว่าเนี่ยมันดูดเอาจริงๆก้าวไม่ออกอันนี้ต้องในรุนแรงในใช้กำลังความเพียรทุกด้านต้องหนัก ติปัญญาก็หนักอย่างที่ท่านว่าเจริญอสุภะอสุภังเจริญจนกระทั่งถึงมองเห็นอะไรให้เป็นดังที่เราเห็นหมดเจริญจนจะเห็นมองเห็นคนเห็นแต่กระดูกเพราะมองเห็นเราเห็นแต่กระดูกมองเห็นใครก็เป็นแต่กระดูกไปหมดเลยเมื่อมองเห็นเราเป็นยังไงเห็นมีแต่เนื้อแดงโล่ไปหมดในตัวของเราเห็นคนอื่นมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันเทียบกันได้ทันทีดังในตำราท่านก็แสดงเอาไว้ว่าพระท่านบำเพ็ญสมณธรรมอยู่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งไปตามหาภรรยาเขาเนี่ยแล้วผ่านไปหาพระก็ไปถามพระว่าเห็นผู้หญิงผ่านไปนี้ไหมท่านบอกไม่เห็นผู้หญิงเห็นแต่ก็เห็นแต่กระดูกนั่งมีแต่กองกระดูกไปท่านว่าก็ท่านพิจารณาอยู่ในขั้นนั้นท่านเห็นนั่นก็เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านไม่ได้เห็นนะเนื้อเห็นหนังท่านเห็นกระดูกเพราะท่านพิจารณากระดูกจนชำนิชำนาญติดใจมองเมื่อไหร่ก็จ้าเมื่อนั้นกระดูกนั่นมือพันในตัวเองแล้วมองเห็นคนนั้นก็เป็นกระดูกไปหมดเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกเขาว่าไม่เห็นคนไม่เห็นผู้หญิงเห็นแต่กระดูกผ่านไปนี่ว่าอย่างท่านมหาท่านก็รู้เพราะมันอยู่ในหลักวิชาประเดียนอันนี้มีอย่างนี้แหละมีเราเวลาเราพิจารณานี่ก็เป็นอย่างนั้นเราเองมันชำนาญทางเนื้อมันแดงโล่ไปหมดทั้งตัวหนังไม่มีแต่แดงโล่เนี่ยเริ่มเป็นอสุภะที่แรกมันก็เห็นเนื้อซะก่อนแดงโล่ไปหมดทั้งตัวหนังไม่มีทั้งที่หนังก็หุ้มอยู่นั้นน่ะมันไม่เห็นมันไม่ดูมันไม่ถนัดเหมือนกับดูเนื้อนี่เมื่อออกจากนี้แล้วมองใครก็ตามมันก็เป็นเนื้อไปหมดแดงโล่ไปหมดหลังจากนั้นก็พิจารณาแยกออกอีกจนกระทั่งกลายเป็นกองกระดูกดังที่พระในขั้นพุทธการท่านว่ามันก็เป็นเรื่องกระดูกไปหมดจากนั้นมันก็หมดสภาพจากความเป็นกระดูกลงเป็นอากาศธาตุว่างไปหมดเนี่ยจิตมันเป็นขั้นๆอย่างนั้นนะการปฏิบัติถ้ามันอยู่ในขั้นอสุภะอสุภังนี่กับขั้นราคะตัณหามันก็เป็นขั้นเดียวกันที่มันจะแก้กันเมื่อมันผ่านของมันไปแล้วมันก็ก้าวถึงขั้นว่างมันก็ว่างมองเห็นอะไรมันว่างไปหมดมองเห็นคนก็เพียงเป็นร่างๆมองเห็นภูเขาทั้งลูกก็พอเป็นร่างๆมันทะลุไปหมดว่างไปหมดเลยเนี่ยมันเป็นอยู่ในหัวใจเป็นผู้ว่างมองอะไรมันก็ว่างไปหมดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นว่างเข้าไปว่างเข้าไปว่างข้างนอกข้างในยังไม่ว่างตัวเองคือคำว่าใจว่างมันว่างอยู่ในรัศมีของใจแต่ตัวใจจริงๆยังไม่ว่างนั่นความสว่างของใจนี่พาให้ว่างไปหมดมองอะไรมันก็ว่างทีนี้พอย้อนเข้าไปสู่ภายในอวิชชาก็หมดไปว่างจริงๆแล้วนั่นว่างด้วยวางด้วยทั้งว่างทั้งวางด้วยแล้วไม่มีอะไรยึดถือแล้วมันก็เป็นอิสระภาพหนึ่งนี่เหมือนขั้นถึงขั้นการพิจารณาทางด้านจิตตภาวนาเป็นอย่างนั้นไม่เห็นอยู่ในหัวใจเจ้าของไม่รู้มันจะไปไหนเมื่อพิจารณาเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครบอกมันก็รู้มันเป็นไม่รู้ได้ไงก็มันเป็นเห็นอยู่ชัดๆมองไปไหนมันก็ว่างไปหมดเลยแล้วดูในร่างกายเจ้าของก็ดูร่างกายนี่ก็ดูที่มันหนาแน่นขนาดนั้นมองเห็นชัดๆมันมองทะลุมาเลยพอจิตมันได้สว่างแล้วมันทะลุไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือแหละทะลุหมดระหว่างจ้าไปหมดเลยเพราะงั้นถึงได้พูดเพียงขั้นที่ว่ามานั้นที่ว่าจิตสว่างจิตผ่องใสสว่างทำไมสว่างก็นั่งหนาจนเป็นเจ้าของอัศจรรย์เจ้าของแล้วก็ปรากฏธรรมขึ้นมาเตือนเจ้าของเราไม่รู้เนี่ยเราแก้ไม่เป็นเรายึดออกเป็นคติไม่ได้ถ้ามีอยู่มีต่อแมงบุรุษอยู่ตรงไหนนั่นแหละคือตัวพบแม่ท่านบอกชัดจริงๆนะธรรมที่ท่านผุดขึ้นมานี่บอกชัดนั่นแหละจุดนั่นแหละต่อมต่อมแห่งความสว่างนั่นจุดแห่งความสว่างรู้กันอยู่ความสว่างกับความสว่างนั่นน่ะถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่หรือท่านจะใส่ถังเดียวก็นั่นน่ะพอเท่านั้นมันก็ถังเลยล่ะรู้ทันทีอย่างนี้มันไม่มีใครบอกเลยท่านก็ล่วงไปใหม่ๆจะด้วยนะตอนนั้นในปีนั้นด้วยนี่แก้ปัญหาเจ้าของมันก็แก้ไม่ตกมันก็ทั้งมันผ่านไปแล้วมันถึงรู้อ๋อความสว่าจุดที่ต่อมันคืออะไรก็คืออันนี้เองเนี่ยมันผ่านไปแล้วทั้งรู้แล้วก่อนเราไม่รู้ปัญหาเกิดขึ้นมาว่ามีจุดก็คือจุดแห่งความสว่างที่อยู่กับใจนั่นเองมีต่อมก็จุดก็อันเดียวกันเราคือแยกไขความลงไปเฉยให้ชัดเจนมาถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ตรงไหนนั่นแหละคือตัวครบแล้วบอกชัดนั่นแหละตัวครบก็คืออวิชชานั่นเองนั่นแหละอวิชชาเป็นอย่างนั้นน่ะก็เท่ากับอย่างนี้ พอพิจารณาไปพิจารณามามันหลายครั้งหนมันไม่มีที่ไปนี่ก็จิตมันปล่อยไปหมดวางไปหมดทั่วแดนโลกธาตุไม่มีอะไรมาคล้องในหัวใจติดในหัวใจเลยมันก็มีอันนี้ถ้าให้ดูดดื่มซึมซาบกันอยู่กับอันนี้มันก็ฟัดกันไปฟัดกันมาทั้งรักทั้งสงวนทั้งพิจารณาแล้วสุดท้ายมันก็ทนไม่ได้เพราะสติปัญญาประเภทนี้ไม่ใช่สติปัญญาที่ว่าหลงนอนจมนะเป็นสติปัญญาถึงหลงก็หลงหลงก็จริงแต่ความคิดความคิดที่พิจารณามันไม่ถอยนั่นมันก็ผ่านกันจนได้เอาสักกระจายนั่นถึงได้มาเห็นโทษโอ้โหว่าจุดไหนโอ้จุดนี้อย่างนี้มันออกจากนั้นมันไม่มีจุดนี่นั่นมันเป็นเครื่องยืนยันกันอย่างนี้ออกจากนี้แล้วมันไม่มีจุดพอว่างมันก็ว่างไปหมดทั้งหัวใจเจ้าของก็ว่างอะไรพักว่างไปหมดอย่าว่าแต่มันมีอะไรจะมาเป็นจุดเป็นต่ำอยู่เลยว่างไปทั้งหมดจริงๆไม่มีอะไรเหลือนี่มันก็ชัดเลยเจ้มาอ๋อองค์นี้เองที่ปัญหาบอกนั่นนั่นนั่นแหละท่านท่านบอกว่าแดนสมมติพังลงไปแล้วเป็นใครมันก็รู้หมดอ่ะทำอันนี้ก็เป็นธรรมสดๆร้อนๆให้ลูกไปสิทำไมจะไม่กราบพระพุทธเจ้าใครเป็นคนสอนไว้ทำเหล่านี้น่ะพระพุทธเจ้าแท้ๆผู้สอนไว้สดๆร้อนๆนี่น่ะเพราะฉะนั้นจึงว่าองค์ศาสดาจะนิพพานไปกี่ปีแล้วไม่สำคัญความจริงไม่มีการสถานที่เวลาเวลานะอาการลิโกนความจริงที่รู้ที่เห็นคือความบริสุทธิ์พุทโธปรากฏอยู่ในหัวใจของเรากับหัวใจของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงมันก็เป็นอันเดียวกันนะมันก็รู้ได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วทำไงพวกเราผู้ปฏิบัติก็มีตั้งแต่ชื่อแต่เสียงได้ยินก็อยู่เฉยหาผู้ที่คล้องอัดคล้องทำสมาธิปัญญาจนกระทั่งถึงมุดพ้นด้วยการปฏิบัติไม่หาไม่เจอจะทำไงทั้งที่ปฏิบัติกันอยู่หากันอยู่มันไม่เจอมันหายังไงกันเอามาพิจารณาดูมันน่าคิดมากนะมันก็เดี๋ยวพูดแล้ววิธีหายากลำบากขนาดไหนก็เดี๋ยวพูดให้หมู่เพื่อนฟังมันจะลืมได้ยังไงความเพียรเคยพูดแล้วมันลืมไม่ได้เลยไม่มีอะไรที่จะหนักมากยิ่งกว่าความเพียรของเรากับกิเลสที่ฟัดกันตั้งแต่วันออกปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงที่ว่านี่มันมีเวลาว่างเมื่อไหร่ถ้าเป็นนักมวยก็ไม่มีกรรมการมาแยกไม่ให้แยกเอาใครเก่งให้อยู่บนเวทีใครไม่เก่งให้พังนู่นน่ะบางทีจิตมันถอยเมื่อไหร่มันจะทุกข์ขนาดไหนจิตที่ไม่เคยถอยเลยนี่เป็นสัมพันธ์ที่น่าชมนะอันนี้ชมจริงเราก็ชมใครจะว่าเราอวดเราก็ตามมันเป็นเราก็บอกว่ามันเป็นคือมันไม่ถอยถ้ามันถอยที่อย่างเดียวเสร็จอย่างที่ว่าเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมโอ้จนกระทั่งเข็ดมากจริงๆนะเข็ดจนถึงใจเรื่องเข็ดจิตเสื่อมอย่างที่เคยเล่าให้ฟังถ้ามันถอยแล้วเสร็จเลยนะไม่มีอะไรเหลือนี่มันไม่ถอยนั่นสิเอาท่านั้นเอาท่านี้นั่นสุดท้ายก็อ้าวไม่กังวลกับอะไรจะเอาแต่พุทโธอย่างเดียวเสื่อมเสื่อมไปไม่เสียดายมันเคยเสื่อมมาพอแล้วอยากให้มันอยู่เท่าไหร่มันก็ไม่อยู่เอาที่นี้เอาจะเสื่อมเสื่อมไปปล่อยเลยเหลือแต่พุทโธแต่พุทโธนี้ไม่ปล่อยนะเอากันจนกระทั่งถึงพุทโธความรู้เป็นอันเดียวกันที่นี่จะบริกรรมยังไงก็พุทโธก็คำว่าพุทโธก็ไม่ปรากฏแล้วเหลือแต่ความรู้ที่เด่นเป็นขนาดนั้นนะเวลาละเอียดเข้าจริงๆแล้วพุทโธกับคำบริกรรมเป็นอันเดียวคำบริกรรมไม่หายเงียบไปเลยเหลือแต่ความรู้ที่เด่นไม่ทำไงที่นี่คำบริกรรมหายไปแล้วนี่ทั้งที่เราบริกรรมอยู่นะบริกรรมไม่ได้เลยหมดเป็นพุทโธเป็นพุทธะเด่นอ่ะหยุดเถอะก่อนจะจ่ออยู่นั่นนะกับรู้พอได้โอกาสมันต้องมีจังหวะของมันพอออกจากนั้นปั๊บเราลึกพุทโธได้เอาพุทโธอัดเข้าไปปั๊บเลยนั่นเอาเท่านั้นท้ายมันก็เจอเองที่ขาเนี่ยมาถึงขั้นที่ควรเสื่อมมันจะเสื่อมเสื่อมไปพุทโธไม่ปล่อยสุดท้ายเลยไม่เสื่อมเรื่อยนั่นแหละถึงรู้ได้ชัดว่าอ๋อที่มันเสื่อมเพราะเราความคาดความหมายสัญญาอดีตอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลืมปัจจุบันธรรมนี่เสียแล้วมันก็เจริญไม่ได้ต้องเสื่อมนี่เมื่อเอาปัจจุบันธรรมให้แน่นอยู่ตลอดเวลาคือว่าคำว่าพุทโธแล้วอารมณ์ก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่นะมันก็ยอมรับว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เนี่ยทีมถ้าพูดถึงเรื่องเครียดเรื่องแค้นถึงใจจริงๆนะตรงนี้อ่ะพอเราได้เสียอกเสียใจจนกระทั่งน้ำตาร่วงคือกิเลสมันข้ามหัวเราต่อหน้าต่อตานี่สู้มันไม่ได้สติมีนี่สู้มันไม่ได้ปัญญามีสู้มันไม่ได้เวลาจิตเสื่อมมันยิ่งแล้วยิ่งเป็นปืนเป็นไฟไปหมดนี่พอมันกลับได้มาแล้วมันถึงขยับกันใหญ่เอากันใหญ่เลยไม่มีคำว่าเสียดายอ้าวใครมีอยู่มันยิ่งหนักเข้าไปเลยนี่แหละมันน่าชมก็คือว่าไม่ถอยนั่นเองมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ถอยถ้าว่าถอยแล้วหมดเลยจริงๆไปไม่ได้อ่ะ นี่ก็ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังนี่เป็นมรรคเนี่ยเครียดแค้นอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นมรรคอ้าวงั้นมันไม่ได้ลืมมีน้ำตาร่วงเพราะกิเลสข้ามหัวไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยสู้มันไม่ได้นี่เอาชนะว่ากูจะต้องเอามึงจนได้เนี่ยทรงถึงกูทั้งมึงนะก็รับพูดกับเราคนเดียวมันเป็นอยู่ในหัวใจเราเอาชนะกูต้องมีวันหนึ่งกูจะเอามึงจนได้แหละนาวนู่นน่ะมันเชื่อมันแค้นกันที่นี่พอได้แล้วมันเอาจริงจริงว่าอย่างไรก็เป็นไม่งั้นก็ก้นจะเลอะเหลือก้นพองแล้วมันแตกเลอะไปหมดนั่งภาวนาโอ้ยเป็นก็เป็นตายก็ตายหามรุ่งหามค่ำไม่มีคิดว่าจะเป็นจะตายอะไรเลยนะเพราะความเชื่อมแค้นเมื่อเราทำลงไปมันเห็นประจักษ์ในหัวใจของเราเมื่อสติปัญญามีกำลังพร้อมก็ฟาดกันนี่มันก็เห็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในจิตใจในคืนวันเช่นนั้นวันตลอดรุ่งตลอดรุ่งมันได้ทุกคืนนี่ไม่มีที่จะพลาดไปถ้าวันไหนได้เอากันเต็มที่มันไม่ได้พลาดนะได้อัศจรรย์ทุกคืนทุกคืนมันหนักเอากันอย่างหนักเกี่ยวนี่เป็นมรรคเนี่ยฟังเอานะความเชื่อแท้อย่างนี้เป็นมรรคเชื่อแท้แบบกิเลสมันก็เป็นกิเลสอย่างที่เราว่าเครียดให้คนนั้นเครียดโกรธให้คนนี้นั่นอันนั้นเป็นกิเลสเครียดให้กิเลสที่ฝังอยู่ในหัวใจของเรานี่เป็นคู่ต่อสู้กันเนี่ยเป็นมรรคอันนี้มีกำลังมากเท่าไรความเพียรยิ่งเด็ดนะนั่นมันเห็นประชันยังไงสิความเพียรนี่มีหนักเท่าไรด้วยความเพียรมันยิ่งเด็ดยิ่งเด็ดลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดอย่างนี้ที่นี้มันก็เห็นประจักษ์ที่ว่าได้อัศจรรย์ก็ได้อัศจรรย์เพราะอันเนี่ยเพราะความเพียรเด็ดนั่นเองนั่นมันเห็นดีนั่นแต่ไม่เขาเรียกว่ามรรคเลยไงอะไรนะเห็นนะเลือกกันนะพอสมควรนะให้กิเลสที่ฝังอยู่ในหัวใจของเรานี่เป็นคู่ต่อสู้กันเนี่ยเป็นมากอันนี้มีกำลังมากเท่าไรความเพียรยิ่งเด็ดนะนั่นมันเห็นประชันยังไงสิความเพียรแท้ไม่มีหนักเท่าไรด้วยความเพียรมันยิ่งเด็ดยิ่งเด็ดลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดอย่างนี้ที่นี้มันก็เห็นประจักษ์ที่ว่าได้อัศจรรย์ก็ได้อัศจรรย์เพราะอันเนี่ยเพราะความเพียรเด็ดนั่นเองนั่นมันเห็นอย่างนั้นจะไม่เขาเรียกว่ามากได้ยังไงถ้าได้ขึ้นเวทีแล้วมันก็พูดได้ถ้ายังว่าไม่ได้ขั้นขึ้นทดลองกันแต่ก่อนเราไม่ได้รู้นะเพียงเรียนมาจำมาไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันไม่ได้ประมาทมันเป็นอย่างนั้นก็ว่าแล้วนั้นพอก้าวขึ้นสู่เวทีรังภาคปฏิบัติหนักเบาขนาดไหนเจ้าของได้รู้เจ้าของได้สัมผัสสัมพันธ์ทุกสิ่งอย่างเจ้าของได้รู้ได้เห็นเองนี่มันชัดสิอย่างนี้ก็พูดได้ทำไมพูดไม่ได้มันเป็นได้ในหัวใจนี่ทำไมมันพูดไม่ได้วะมันเปิดโลกธาตุในหัวใจสิหัวใจนี่อัศจรรย์จริงนะอยากให้รู้ให้เห็นที่ได้สอนอย่างเน้นอย่างหนักเผ็ดร้อนเหมือนมาฟ้าดินถล่มเทศสอนหมู่สอนเพื่อนก็เพราะกำลังใจนั่นเองอยากให้รู้ให้เห็นเพราะไม่ใช่มาพูดเฉยๆเอาตัวจริงออกมาพูดแทนทั้งเหตุทั้งผลแล้วเป็นยังไงมาวะว่างั้นเอานั่นออกพูดไม่จะเป็นไรก็สอนทำเพื่อความจริงไม่เป็นไรเพราะไม่งั้นมันจะเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงเลยหรือให้ตะกี้เด็ดมันปิดเอาไว้อีกแล้วจะพูดธรรมะก็พูดไม่ได้ความเป็นมายังไงก็พูดไม่ได้เห็นยังไงก็พูดไม่ได้นี่ตะกี้เด็ดมาเยียบปากทั้งหมดได้หรือมันเคยเยียบปากเรามาเท่าไหร่แล้วกี้เด็ดเราเยียบปากกี้เด็ดบ้างสิกี้เด็ดมันพูดไม่ออกเลยทีนี้นั่นเอาอย่างนั้นทีนี้เราเยียบปากกี้เด็ดมันพูดไม่ออกมันหมดกำลังมันหมดความสามารถมันตายกุศลามันแล้วกุศลาแปลว่าอะไรกุศลาสมาแปลว่าความฉลาดทำยังบุคคลให้ฉลาดก็ใช้ปัญสติปัญญามีฟ้าเฉลี่ยจนแหลกไปแล้วไม่เรียกว่าความฉลาดได้ยังไงนั่นกุศลธรรมะเฉลี่ยส่วนมากพวกเรามีแต่กิเลสมากุศลเอาด้วยความฉลาดของมันเลยนี่ทุเรศทั้งนานนี่ที่ศาสนาเนี่ยนะทรงมากทรงผลเป็นศาสนาที่ทรงมากทรงผลแต่แท้ศาสนาธรรมของพระเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสสอนธรรมด้วยความสิ้นกิเลสนี่นะมันน่าเบื่อน่าเบื่อนะพวกเรานะพระองค์ไม่ได้สอนธรรมด้วยความโง่เขลาไม่ได้สอนธรรมด้วยทั้งกิเลสเต็มหัวใจนะสอนธรรมด้วยความสิ้นกิเลสรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมาสอนพวกเรามันยังจับไม่ถูกยังงูปลาปลาอยู่ทำไงท่านว่าอย่างหนึ่งมันไปอย่างหนึ่งท่านว่าให้กิเลสลากไปอย่างหนึ่งให้ลากไปอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่เข็ดไม่หลับนี่สิอันนี้ที่น่าทุเรศนี่ขั้นนี้แหละลำบากมากนะเมื่อมันยังไม่เข้าช่องแคบไม่ได้เข้าได้เข้าเข็มถ้าลงขั้นมันเขาได้เอาเข็มยังไงก็ไม่ถอยจะเข้าช่องนั้นแน่ๆผึ่งเลยนั่นเป็นขั้นหนึ่งขั้นมันยากก็ให้รู้ว่ายากที่จะต้องหนักสิมันเบามันได้ไง ันนี้ก็เทศอย่างนั้นแล้วเทศเหมือนไม่เทศเนี่ยเพราะถัดถันไม่ได้อำนวยผมฝืนมาเทศเฉยๆนั่นเพราะไม่ได้เทศนานมาพูดมันก็เป็นอย่างที่ว่านะมันนั่นเห็นไหมพิษไหมล่ะที่ว่าต่อไปนี้มันจะเทศไม่ได้ก็มันก็เป็นอย่างนี้เห็นอยู่มันเป็นไปตามลำดับลำดาไม่ได้มันเป็นในขันนี่ต่อไปก็นั่งดูเฉยไปเทศมาขนาดไหนแล้วมันก็เทศไม่ได้ขันเครื่องมือไม่อำนวยที่อย่างเดียวมันก็อยู่แล้วคนเราเอาละพอเทศไม่สะดวกนะเทศภาคปฏิบัติไม่ได้เหมือนนั้นนะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับตำรับตำราก็ยังได้ยินยังเคยได้ยินมาแล้วได้ฟังมาแล้วยังไงอันอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตบุกพ้นวะพระพุทธเจ้าเลิศก็เลิศเพราะนี่เองภาษาวกเลิศเลิศเพราะนี่ไม่มีอะไรอะไรมาเสกมาสรรนะเพราะไม่เหมือนอะไรเลยนี่นะนี่สำคัญที่ว่าไม่เหมือนอะไรเลยในสามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรเหมือนเลยนะนี่ไม่พูดนี่แหละมันอ่อนลงอ่อนลงกับผมอ่ะมันแปลกจริงๆนะอ่อนลงอ่อนลงที่ท่านไม่เคลื่อนอะไรหมดกำลังจะพูดแต่ละบทละหวานมันเหมือนกับยกสุ่มยกสุ่มเป็นงั้นน่ะถ้าลงกำลังมันหมดแล้วมันเป็นงั้นเหมือนว่าภาระที่ยกมันหนักเอาแล้วเกินนะแต่ก่อนมันไม่รู้ว่าจะยกเลยนะผึ่งมันเดินโอ้โหไม่ได้แล้วดูเรื่องมันถึงใจจริงๆในเรื่องความจริงทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสอนไว้นะจะว่าผมรู้หรือผมไม่รู้ผมก็ไม่อยากพูดแต่ว่ามันถึงใจผมจริงๆเรื่องเกิดเรื่องตายแหมว่างั้นเลยไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าการเกิดการตายของสัตว์แต่ละตัวละตัวละหลายๆนะนี่แล้วยังให้กิเลสมันมาหลอกได้มาตายแล้วสูญอีกทั้งที่เกิดตายอยู่อย่างไม่ถอยมายังให้กิเลสหลอกได้นี่แม่โง่ขนาดไหนมนุษย์เราขั้นมนุษย์นะชัดแล้วก็ไม่ว่าหรอกขั้นมนุษย์แล้วยังวันนี้มานับถือพุทธศาสนาแล้วยังไม่หายความสงสัยนี่ยังมีเยอะนะนี่สิมันน่าคิดนะมันอยากจะพูดเอาว่าแบกมันเห็นไหมไม่เห็นตีตาได้จะวางกันมาว่าพูดสนุกเรานะมันตาบอดไม่เห็นเลยก็ตัวแท้ๆมันพูดเกิดพูดตายแล้วทำไมจะให้เด็กมาหลอกได้ว่าตายแล้วสูญเชื่อมันไปอย่างโอ้ยบัตรซบบางกันเถอะเราจะพูดว่าบัตรซบมันโง่เกินไปเวลาเปิดมันออกแล้วมันโถงันเลยโถเนี่ยกระจายแบบนี้นับเจ้าของเกิดตั้งแต่วันเกิดมานับหนึ่งสามที่ห้าเกิดถ้าสมมติว่านับได้ไปตลอดเธอหนึ่งสามที่ห้าเยอะเรื่อยไปก็ต้องทั้งวันตายมันก็ไม่หมดในภพชาติของเจ้าของคนเดียวนั่นแหละเออว่าตายแล้วสูญนี่โถเวลามันเปิดมันปิดได้ยังไงมันเปิดแบบไหนบอกที่ว่าวันเปิดมันก็บอกว่ามันเปิดสินี่ว่าไงแต่รู้ไม่อยากจะอาจเอื้อมก็ทั้งหมาว่ามันเปิดแล้วพอว่าได้อยู่แต่ว่ามันรู้เราก็ไม่อยากอาจเอื้อมนะอย่างเดียวว่ากราบพระพุทธเจ้าสนิทเลยจ้ะโอ้ยไม่มีที่นั่นนอกจากกราบเนื้อหัวใจอันนั้นแล้วยังกราบอันเหล่านี้อีกไม่ว่านอกวันไหนยังว่าโลกก็มีทูรู้แจ้งโลกว่าโลกนอกโลกในรู้หมดพระองค์รู้หมดอ๋ออย่างนี้เองที่ว่าโลกก็มีทูเนี่ยก็ตามภูมิของสาวกตามภูมิพระพุทธเจ้าถึงไม่ตลอดจนถึงทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพระองค์ก็ตามแต่มันก็เป็นเครื่องยืนยันกันได้เนี่ยเต็มภูมิของพระสาวกนะผู้รู้งั้นจริงว่าใครจะมาเปิดได้เนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาเปิดไม่ได้โลกอันเนี้ยโลกมืดแปดทิศแต่ด้านเนี่ยต้องพระเจ้าเป็นพระองค์แรกมาเปิดซะก่อนสาวกทั้งหลายต้องจะรู้ต้องช่วยกันเปิดออกให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้ได้เห็นเรื่องฟืนเรื่องไฟเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องนรกสวรรค์อะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องมาเปิดซะก่อนทำประเภทนี้ใครเห็นไม่ได้นอกพระพุทธเจ้าไม่มีใครเห็นได้เลยต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นเห็นรู้แล้วจึงมาประกาศบอกสาวกวิธีการให้รู้อย่างนั้นนั้นสาวกหลายก็รู้เต็มภูมิของสาวกถึงจะไม่กว้างเต็มภูมิของสัตว์เหมือนสัตว์ราก็ตามเต็มภูมิเหมือนผู้ที่สายก็ตามก็เป็นภูมิของสาวกนี่ว่าไงแต่การกล่าวทางนี้เราไม่ได้หมายถึงว่าสาวกต้องทุกองค์นะมันก็มีเป็นหลายแต่ยังไงก็ยันได้เลยอย่างนี้เลยที่แน่คือยันได้เลยสาวกต้องหนึ่งแน่ๆด้วยอย่างนี้นะว่างั้นเลยนะแล้วยันได้เลยเป็นพยานได้เลยชุดหัวใจอ้าวนี่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าจริงๆว่าอัศจรรย์อัศจรรย์จริงๆหัวใจมันไม่ใช่อัศจรรย์มาเสกเฉยๆนะโ
1: โถว่างั้นเลยนะกิเลสนี่แม่ปิดขนาดนี้นะหลอกให้โลภให้โกรธให้หลงให้รักให้ชังยังมาแล้วตายมาเท่าไหร่ยังปิดเกิดตายก็ตายแล้วมันปิดทางปิดได้หมดไม่ให้รู้อีกนะโถอีกทีมันมาหลายชั้นนะกิเลสเหรอวะเวลาเปิดมันดิเปิดความปิดบังแล้วมันจะไม่ให้รู้ยังไงของมันมีอยู่ไม่รู้ได้ไงไม่เห็นได้ไงมันมีอยู่นี่เนี่ยเมื่อเป็นเรื่องว่าถูกปิดไว้ทั้งนั้นเองพอเปิดแล้วมันเห็นมันสิของมันมีอยู่นั่นถึงเวลาที่มันจะเป็นจะไปของมันมันไม่ค่อยเบิกค่อยกว้างมันไปเรื่อยเรื่อยเป็นของมันเบิกออกไปกว้างไปกว้างไปเรื่อยเรื่อยไม่ใช่มันจะเป็นเรื่องยุติทีเดียวเหมือนกับท่านสิ้นกิเลสเช่นท่านบรรลุธรรมทีเดียวเท่านั้นไม่ต้องซ้ำเช่นตรัสรู้ธรรมหนเดียวเท่านั้นไม่ต้องซ้ำอีกเป็นอันว่าเลือกไปเลยจนกระทั่งวันนิพพานไม่ต้องมาซ้ำอีกแต่สิ่งเหล่านี้พิจารณาเท่าไหร่ก็ยิ่งละเอียดยิ่งกว้างขวางไปเหมือนสายตาดูแค่นี้เห็นแค่นี้ดูไปแค่นั้นเห็นมันก็ส่งไปทะลุไปยังไงมันก็ไปเห็นไปตามนั้นถ้าไม่ส่งก็ไม่มันไม่มีเนี่ยมันก็มีหลายขั้นหลายตอนเพราะสิ่งนี้มันเป็นสมมติสิ่งที่เห็นกิริยาแห่งญาณหรือความรู้ต่างๆที่ออกไปรู้ไปเห็นมันก็เป็นสมมติอันนั้นเนี่ยมันอาศัยจิตวิมุตติอยู่นั่นอาการเหล่านี้จึงเป็นสมมติต่อสมมติจึงรับกันได้รับกันได้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านมาแม่อันละเอียดใจพระอรหันต์ท่านมานิพพานในท่านดูท่านดูก็พวกตาบอดเราพูดมันก็ไม่เชื่อนอกไปไม่เชื่อแล้วมันยังมาลบล้างไม่จริงมันสองชั้นสามชั้นนะยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ตัวว่าเราโง่เลยไม่มีในคำพีไม่จะมากอดอยู่ในคำพีที่เหรียญมัดคออย่างนี้มีในคำพียังมัดไม่ตลาที่เหรียญมัดคออย่างนี้ไม่มีในคำพีมันมีในคำพีไหมเนี่ยมันมัดคออยู่เนี่ยคำพีมาไม่เห็นมีมันไม่เห็นบอกในคำพีก็มันมัดอยู่งั้นนี่แล้วถ้าพูดถึงเรื่องความเจ็บแค้นเนี่ยโอ้ถึงใจจริงนะผมสมาเรื่องความเกลียดแค้นของให้กิเลสเนี่ยแม่ว่างั้นเลยเพราะหนึ่งกาพูดว่าสมมติเรากำลังนั่งฉันอย่างนึงกำลังนั่งฉันอย่างนึงเขาว่ากองทัพกิเลสมาแล้วไหนตอนนั้นแหละทิ้งบาดเลยตุ่มเลยมันต้องมาตายแล้วสู้แล้วถึงกลับมาฉันอย่างนั้นใหม่ถ้าตายก็ไปเลยขนาดนั้นเหรอรอไม่ได้หรอมันเกลียดมันแค้นขนาดนั้นนี่เราผูกเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นมานะเราผูกขึ้นมาพูดโอเคเดี๋ยวนี้ก็เป็นนำมาทำเมื่อไปเกลียดไปแย่หนามันอะไรแต่เราพูดเป็นข้อเปรียบเทียบเข้าไปเพื่อให้มีน้ำหนักน้ำหนักหัวใจเราที่จะฟัดกับมันนั่นมันความหมายเป็นอย่างนั้นผมก็เหมือนกันนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านนั้นมันถึงใจจริงผมไม่ประมาทครูบาอาจารย์ดวงใดนะแต่เมื่อมันเป็นยังไงเราก็พูดงั้นว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายในแดนพุทธศาสนาเราเนี่ยเราที่เท่าที่เราได้เข้าได้ผ่านมาก็ดีไม่ได้เข้าได้ผ่านก็เป็นอีกมันไม่มีอะไรที่ถึงใจยิ่งกว่าพระแม่อาจารย์มั่นอันนี้ถึงจริงๆโถก็โถงั้นนะเวลายิ่งเราไปเจออะไรเข้าไปที่นั่นเจออะไรนะบางอย่างมันฟัดมันไปรับกับของท่านที่ท่านรู้อย่างนี้ไม่เพียงแต่เพียงขั้นของธรรมขั้นแก้ขั้นถอดขั้นถอนนะข้าในอินไปแปลต่างๆไปเหมือนกันมันก็ไปรับกันแต่สัมผัสแล้วมันก็ยิ่งเข้าใจกันกับของท่านรู้ท่านเห็นแน่มันก็ยอมแล้วแล้วอีกละอันนี้ก็ดีมันหลายตอน
2: ผมก็เป็นอย่างนั้นกันแล้วมันอะไรมันคิดถึงในเทปของพ่อแม่ครูอาจารย์มันซึ้งมันจะรับกันมันการครับเวลาจิตมันจะรวมอย่างไปค้างจะแก่
1: เ
2: หรอเวลามันรวมเข้ามาหมดแล้วมันเหลือจุดเดียวแต่มันค้างมันไม่ดับหมดเลยมันยังค้างอย
1: ู่ขดับมันจะมารู้เหรอคิดมันดับเมื่อไหร่มันถ้ามันดับจะว่าผู้รู้เหรอผู้รู้นี่ไม่เคยดับเพียงว่าเมื่อมันไม่เกี่ยวข้องกับอะไรมันก็เข้ามาอย่างละเอียดสุด
2: ผมเข้าใจว่ามันจะดับ
1: มันดับก็ดับมันจะสิ่งเกี่ยวข้องกับมันแล้วตัวมันเองไม่ได้ดับ
2: ละ
1: จิต
2: มันลอยอยู่อย่างนั้
1: นน่ะเราทำลอยสิค่อยดีขึ้นได้ไหมล่ะ
3: ภาวนาเป็นไงปรากฏว่าค่อยดีขึ้นเรื่อยๆไหม
4: คร
3: ับ ดังนั้นสิจิตเราท่านได้ลงได้รับการอบรมอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆไม่ถอยประคับประคองเรื่อยๆแล้วยังไงก็ต้องค่อยเจริญถึงจะช้าก็เจริญเรื่อยจิตผมของพูดตามความจริงๆผมมันมีผาดผลอยู่นะมันเป็นไปหลายด้านหลายทางนะมันที่นี่ลามันก็มีอยู่แล้วนักของชาติจะวางไงแม้แต่จริตนิสัยของใครจะเป็นไปยังไงนั่นเป็นตาจริตนิสัยเนี่ยท่านก็บอกไว้แล้วในลามจะเป็นของมันเป็นแปลกๆต่างๆนะจิตผมแต่ก็ดีอย่างหนึ่งทีนี้มันก็เป็นอุปกรณ์เวลาเทศนาว่าการแนะนำสั่งสอนนี่มันเป็นอุปกรณ์มาช่วยกันทั้งหมดน่ะช่วยรู้เรื่องแปลกต่างๆงั้นเอามาพูดได้ไงมาเทศได้ไงเมื่อมันไม่ผ่านไม่รู้เอาอะไรมาเทศใช่ไหมล่ะมันก็ต้องมีผ่านแล้วมันถึงจะเทศได้แต่อยู่เพียงไม่บอกว่ามันผ่านไม่บอกว่ารู้เท่านั้นเองเพิ่งบอกอะไรนะไม่ใช่เรื่องความจริงมีอะไรก็ฟังเลยสิมาบอกว่าผมรู้ผมเห็นบ้าอยู่ว่างไงครับไม่พูดมีใครก็จะมาบอกผมว่าผมรู้ว่าผมเห็นนี่ผมไม่อยากฟังด้วยซ้ำนะผมไม่ใส่ของผมเดือนนั้นเพราะงั้นเวลาผมพูดผมก็ไม่ได้พูดจำเป็นอะไรอย่างนั้นความจริงมีอะไรว่างตามความจริงนี้มันก็รู้มันก็เข้าใจกันคนเรานั่งลงใจกันง่ายๆใจของผมเป็นง่ายแบบเป่าลูกหวีดยื้อบ้าเป่าลูกหวีดมาสังเกตแล้วมันขายทั้งปีพลาดด้วยแล้วก็ว่ามันยังไงวะมันต้องเหลือแต่ถึงต้องตั้งกับวิสัยไปแล้วกูด้วยกันสามองค์สององค์นะท่านไปคุยกันทำไมเดือนนั้นสำเร็จแล้วก็เผานกหวีมันยังไงกันวางมันนักแน่ต้องเรียนเดี๋ยวผมจะมาอ้างเหตุสงฆ์ก็ตามว่าเป่าหมู่ก้อนมาด้วยกันก็เป่าหมู่ก้อนข้าวก็ตามมันก็ไม่มีไม่ใช่มีน้ำหนักพอที่จะลบล้างได้เห็นความซื่อความเชื่อของเจ้าของเรื่องนี้ผมเองเคยมีแต่ว่าไม่เคยอันเรื่องมันเรื่องเจอพูดอย่างนั้นผมว่าเคยมีมันต้องมีใจให้เกิดสงสัยมีนะปุ๊บถึงไปปฏิบัติทำขั้นนี้แหละขั้นนามธรรมมันล้วนเนี่ยขั้นรูปธรรมคือร่างกายนี่มันหมดปัญหาไปแล้วมันจะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเฉพาะอย่างยิ่งสังขารกับอภิญญาคือมันเอากันอยู่ตลอดมันปรุงแวบมันรู้มันทันกันตลอดมันเกิดมาจากไหนไล่แล้วไปถึงขั้นเหมือนพิจารณาว่าเป็นยังไงมันเป็นลักษณะมันว่าจับแล้ววางจับแล้วก็ปล่อยมันเหมือนกับอันหนึ่งจับก็เหมือนกับเราเกิดนะปล่อยก็เหมือนกับเราตายจับก็เหมือนกับเกิดปล่อยก็เหมือนกับตายมันเกิดตายเกิดตายแล้วก็ดูกำหนดดูทีนี้พอจับแล้วปล่อยพอปล่อยทีนี้ไม่จับอีกมันถูกเกิดขึ้นมาไอ้นี่ไม่ใช่สำเร็จไอ้นี่ไม่ใช่เสร็จได้หรือเปล่ามันสำเร็จไอ้นี่ไม่ใช่สิ้นได้หรือเปล่าถ้าสิ้นทำไมสงสัยนั่นมันขึ้นรับกันนะไม่นานนะถ้าสิ้นทำไมสงสัยเนี่ยพอก็มันก็เปลือกมันไปเลยความสงสัยนี่หายว่าไม่ใช่สิ้นแล้วหรือเนี่ยความสงสัยนี่มันก็ถูกกับน้ำลบล้างทันทีเลยถ้าสิ้นทำไมสงสัยคือถ้าสิ้นแล้วไม่สงสัยมีความหมายว่างั้นแต่นี่มันสงสัยจะไปสิ้นได้ไงมันก็เลยหมดความหมายกับนั่นผมไม่มีคุณค่าเรื่องมีอะไรน้ำหนักอะไรเคยเป็นผมถ้ามันไม่นานนะว่าฉันอาสันที่ดีโก้ดิว่าไงฉันที่ดีโก้เป็นองค์แทนศาสดาพวกท่านเห็นแล้วจำเป็นต้องมาถามทูลถามพระพุทธเจ้าก็ฉันที่ดีโก้พวกประกาศไว้แล้วนั่นฉันที่ดีโก้แล้วคือองค์ศาสดาแทนองค์ศาสดาคือรู้เองเห็นเองจะจับในตัวอย่างที่พระคือว่าไปเจอพระพุทธเจ้าพอได้ถึงพระคุณีแล้วฝนตกเหมือนนั่นแหละพอรู้แล้วแทนที่จะไปทูลถามมากลับเลยเนี่ยวันนั้นเนี่ยฉันดีโกประกาศสร้างแล้วมาขณะฉันดีโกมันทำให้คิดย้อนหน้าย้อนหลังผมสำหรับปฏิปทาของเจ้าของป้ายเงินเจ้าของก่อนเนี่ยตอนที่มันทำให้คิดอยู่ คือเวลาจิตมันเถื่อนมันเป็นฟืนเป็นไฟพลิกขาเนี่ยนั้นพลิกขาอย่างนี้ที่จะแก้มันให้มันฟื้นกลับขึ้นมามันแทนที่มันจะท้อถอยน้อยใจแล้วจิตเสียอย่างนี้มันไม่มีเนี่ยอันนี้ที่น่าชมอยู่นะยังไงทำให้คิดนะนึกชะลอจะมีปณิสัยอยู่หรือไงไม่ยอมยอมจะของทั้งหน่อยชะลอจะมีปณิสัยยังไงมันถึงไม่ถอยขนาดที่ว่าร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนจะเปื่อยทั้งเป็นเนี่ยเหมือนจะเปื่อยหมดทั้งตัวเนี่ยความร้อนภายในจิตใจมันความถอยมันไม่ลดนะถอยไม่มีถอยเลยไม่จะเอาท่านั่นจะเอาท่านี้อยู่นั่นอันนี้สำคัญอยู่ทำให้คิดอยู่ไปหยุดนะถ้าอย่างหนึ่งมันก็โอ้ไม่ไหวอ่ะฮะเลิกเลยไม่ภาวนามันก็จะเป็นเนื้อแล้วมันก็สุกไปทั้งที่นะใช่ไหมอ่ะอันนี้ทำให้คิดอยู่มันต้องมีมาบางทีมาสรุปอยู่เรื่อยเพราะมันเด่นมากคือมันไม่ถอยเรื่องมันเสื่อมมันก็เสื่อมในขนาดนั้นโอ้ผมปรากฏว่ามันร้อนจริงๆนะจิตเสื่อมอยู่ไหนไม่มีสบายเลยเพราะความเสียดายนั่นพยายามเอาเท่าไหร่ความเสียดายแล้วก็ยิ่งขยับใหญ่บ้างโอ้ยไม่นอนบางคืนไม่นอนเลยกลัวมันจะเสื่อมมันก็เสื่อมแต่หน้าแต่ตานี่สิมันที่มันโมโหหลายอ่ะมันโมโหจริงนะผมนะโอ้มันเป็นอย่างนี้ยังไม่ทันได้ทำวิธีนั่นแหละเนี่ยมันก็เอาวิธีหนึ่งมาจนได้เลยวิธีที่ว่าอ่ะอะไรก็เสียวเสียวแล้วพออยากให้มันเจริญเจริญพอแล้วมันก็เสื่อมจากหน้าตาอ่ะอะไรก็เสียวเสียวเอาวิธีนี้หวานบทนี้ว่าพุทโธเอาที่พุทโธแค่นั้นที่นี่ไม่สนใจกับความเสื่อมของเจริญแล้วนี่เสียขยับใหญ่จนนิสัยผมมันจริงนะข้างในมันจริงทุกอย่างนิสัยนี้ได้ชมถ้าพูดถึงเรื่องชมได้ชมเพราะมันเด็ดจริงจริงจริงๆนะว่าอะไรจริงเลยจริงเลยเพราะฉะนั้นเราแหลมดึงดูไม่ได้นะมันเข้ามาแล้วก็มีสายนี่ผลประโยชน์มันเกิดยังไงก็ด้วยความจริงความจังนั่นอันหนึ่งนี่ว่าพุทโธมันก็เอาจริงไม่ให้เผลอเนี่ยมันหนักทั้งสิปัดกว่าเมื่อคุณมือพุทโธตลอดเลยขนาดนั้นนะมันเหมือนกับถูกจองจำอย่างนี้นะเหมือนกับผู้ต้องหาที่โทษหนักที่สุดถูกจองจำตลอดนี่พุทโธมัดจิตไม่ให้มันคิดไปไหนเลยคิดเสื่อมมาตามคิดเจริญมาตามไม่ให้มันคิดมันคิดมาพอแล้วไม่เห็นได้เรื่องอะไรมั่งเจ้าจะพุทโธตรงนี้อ่ะพุทโธพาจมจะจมฟังสิทีนี้มันก็หมุนติ้วกับพุทโธตาตาจะอยู่ตรงมันก็ไม่ยอมเผลอมันประคองกันไปขนาดนั้นนะเบียนธรรมะไปไหนไม่ให้เผลอโอ้ยทุกข์มากนะอันนี้ดีมาเรื่องเอาตอนนี้ก็ทุกข์มากเหมือนกันนะไม่ยอมให้เผลอนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านไปเขาส่งพ่อแม่ครูอาจารย์เสาผมอยู่นาศิญญาณตอนนั้นผมอยู่องค์เดียวตัดตาละไว้กว้างๆนี่แหละบริเวณกว้างไม่มีต้นไม้มีกุฏิใหญ่หลังเดียวผมปัดกวาดหมดกว้างกว้างกว่าบริเวณศาลานี่ทั้งหมดเลยปัดคนเดียวแล้วนี่เธอไม่ลืมนะมันบีบบังคับอย่างนั้นกวาดก็กวาดไปเผลอไม่ยอมให้เผลอนั่นนะเวลามันเด่นมันก็เด่นอย่างนั้นนะมันเลยไม่ลืมนะเวลาอื่นมันก็เหมือนกันที่เวลามันไปถึงกันจริงๆนะคือพุทโธนี่เวลาเอากันเต็มเหนี่ยวมันไม่มีทางไปจริงๆแล้วพุทโธกับผีเรื่อยค่อยกลมกลืนกันเป็นอันเดียวกันแล้วมีแต่ความรู้เด่นเลยที่นี่พุทโธเพิ่งบริกรรมก็ไม่ปรากฏจะบริกรรมทางอะไรก็ไม่ปรากฏทำไมเป็นอย่างนี้อ้าวเป็นอย่างนี้ก็ให้อยู่กับความรู้นี้ว่ามันบริกรรมไม่ได้ก็ไม่ต้องบริกรรมแต่ไม่ให้เผลอกับความรู้นี้เนี่ยมันที่เราไม่เผลอกับพุทโธนะทีนี้พอพุทโธหมดไปแล้วมันกลมกลืนเป็นเดียวกันเป็นความรู้แล้วอ้าวไม่ให้เผลอกับความรู้นี้นั่นทีนี้พอมันเข้าถึงขั้นแล้วมันก็มีว่างมีตอนเนี่ยพอมันคลี่คลายออกมามันเป็นมันเองนะพอคลี่คลายออกมาพอบริกรรมแล้วปั๊บเข้าไปอีกเลยมันเป็นจังหวะก็เลยพอรู้เรื่องมันอ๋อเวลามันละเอียดจริงๆพุทโธนี่หายนะมันรู้เนี่ยขอต้องเปลี่ยนในเจ้าของไม่รู้ได้ไงมันหายจริงๆจะบริกรรมเท่าไหร่มันก็ไม่ปรากฏคำว่าพุทโธนะทั้งที่แต่ก่อนมันก็ปรากฏพอละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปหมดพุทโธไม่มีแต่ความรู้เด่นนะไม่อยู่กับความรู้จริงๆเพราะบริกรรมนั้นมันก็ไม่ปรากฏคำว่าพุทโธ ันละเอียดขนาดนั้นดูเสียดูกับไม่ให้เผลอกับครูรู้นั่นอีกแหละพอถอยออกมาปั๊บพอมันที่เหมือนกับมันที่คายออกมาก็บริกรรมพุทโธปรากฏแล้วเอาพุทโธเข้าอีกเลยมันไปถึงขั้นมันเจริญนี่ไปเลยไปถึงขั้นที่มันเคยเสื่อมมันจะมาหลอกเราอยู่นะนี่มันเสื่อมมันถึงนี่มันจะเสื่อมมันถึงนั้นนี่จะให้เราระวังอีกไม่ระวังอันเราเสื่อมเจริญนั้นเราจะเอาระวังแต่พุทโธเท่านั้นเองข่าวดีนะเนี่ยถ้าเราปล่อยมันปล่อยจริงนะไม่ใส่นี่นะเราไม่ระวังคำว่าเสื่อมว่าเจริญไม่ระวังจะระวังแต่พุทโธไว้เผื่อตลอดนานรักกันอย่างนี้มันก็ไม่เสื่อมคนนานเข้านานเข้าถึงการเวลาที่ควรจะเสื่อมมันไม่เสื่อมมันต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็ไม่วิตกวิจารณ์มันไปนั้นก็ช่างหัวมันเถอะได้ทอดอะไรตาอยากไปแล้วไม่มันก็เลื่อยของมันเลยอ๋อแหนมันก็รู้อ๋อที่กินแล้วเสื่อมเพราะความคาดความหมายมันไม่อยู่กับปัจจุบันนานมันคาดสัญญาอดีตอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างที่เคยเป็นแต่ไม่ทำงานในวงปัจจุบันมันก็ไม่เป็นเลยที่เป็นขึ้นไปก็เสื่อมที่อย่างมันเด็ดของมันขึ้นขนาดที่ว่าเสื่อมมาแล้วเสื่อมแล้วต้องตายซะนั่นมามันเข็ดถึงขนาดนั้นอ๋อมันก็ไม่เสื่อมแล้วเวลามันติดสมาธิเยอะมันก็มันไม่เคยทำปัญญาสมาธิมันก็ยิ่งละเอียดขนาดที่ว่าไม่กำหนดนาทีวินาทีนะให้เข้าเมื่อไหร่มันเร็วขนาดนั้นฟังสิความคล่องของสมาธิกำหนดเมื่อไหร่ผึ่งแล้วก็มันจะลงอยู่แล้วจะอยู่อยู่แล้วมันไม่อยากออกยุ่งกับอะไรคือกระทบรูปเสียงถือเรื่องข้างบัดมันเหมือนกับไม้อะไรมาขย่าเนี่ยมันไม่สบายเมื่อเราตาไม่เห็นรูปด้วยคิดเรื่องเสียงเลยมันไม่อยากคิดไม่อยากยุ่งมันเหมือนกับมาขย่าจิตดวงสงบนั่นน่ะให้กระเพื่อมตัวขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์ให้อยู่นั่นเสียงแล้วก็พอปล่อยภาพมันก็แน่วเลยแล้วเป็นงั้นน่ะฟังดิละเอียดจนกระทั่งถึงว่าผู้รู้นี่แหละจะเป็นนิพพานมันก็ฟัดกันกับมันไม่เป็นเรียนนิพพานไงก็ถ้าเป็นอาหารก็อาหารทั้งกระดูกทั้งก้างที่ไปกินหมดได้ยังไงทีเดียวมันไปจมอยู่ในนั้นงั้นเกี่ยวกับทั้งก้างทั้งกระดูกอะเวลาขั้นปัญญาพ่อแม่ครูอาจารย์ขนาดใหญ่นี่ที่ผมเห็นคุณของท่านมากเห็นนั่นนี่สิมันนั่นเถียงท่านจะถอตาดำตาแดงรับถึงกำลังมันบ้าโอ้ลงไปแล้วคุณก็มาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วมาเป็นอาจารย์มือคู่ต่อสู้ท่านเมื่อไหร่จนคิดนะผมทั้งที่เราไม่มีเจตนาจะอะไรท่านแต่เราก็มีอันหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันกันใช่ไหมล่ะที่พอจะถกเสียงกันแบบนี่ละเอาไงเวลาออกแล้วมันเห็นเหตุเห็นผลแล้วโอ้เห็นคุณค่าของปัญญานี่ทีนี้มันก็ไปอยู่แหละมันไม่พอดีเนี่ยผมเพราะว่าเป็นนิสัยผ่านผลนั่นบอกแล้วพุ่งทางด้านปัญญาสุดท้ายนอนไม่ได้เลยทั้งคืนนอนไม่ได้มันแล้วปัญญามันก็กล้าว่าเต็มนุ่นแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่นะมาตัดเบียนทั้งอึนะพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ออกทางด้านปัญญาที่มันออกกันได้นานว่าบางคืนไม่นอนเลยว่างนั่นมันลงสังขารนั่นมันแค่นี้นะนั่นมันลงสังขารเอาถ้าไม่คิดมันก็ไม่รู้เห็นนั่นมันลงสังขารบ้าลงสังขารขนาดใหญ่เลยคือเรื่องของปัญญาก็ต้องใช้ความปรุงใช่ไหมนั่นแหละความปรุงอันนี้แต่ความปรุงเป็นฝ่ายมากมันหักว่าเลยเถิดมันปรุงเกินไปความหมายกันว่างั้นแต่ท่านจะบอกว่านี่มันเกินไปมันจะไม่ถึงใจของเราเป็นนิสัยอย่างนี้ท่านจะบอกนั่นมันหลงสังขารใต้โคลงนี่เลยข้าวหลังพอออกไปมันก็จะถูกอย่างท่านว่าเรื่องสมาธิเนี่ยนะข่าวนี้เถียงเท่านั้นไม่เถียงมากนะมันก็จะถูกอย่างท่านที่ว่าสมาธิมันนอนตายเฉยท่านรู้ไหมรู้ไหมมันคงจะเป็นอย่างนั้นอย่างท่านนะเป็นถูกของท่านอย่างนั้นนะแต่ที่มีความเพลินในการพิจารณามันก็เพลินจนได้นั่นแหละจนมันจะตายจริงๆแล้วมันถึงมาเข้าสมาธิทีนึงมันทำงานเมื่อเราผ่านไปแล้วมันถึงรู้เวลาจะตายจริงๆก็มาพักสมาธิทีนึงถ้ามันไม่จะตายจริงมันก็ไม่ยอมพักมันเพลินอย่างนั้นที่จะว่าอุทธัจจะอุทธัจจะความเพลินมันก็รู้เองนะตรงนี้ใครจะว่าเป็นอุตริหรือไม่อุตริก็แล้วแต่เถอะมันรู้ยังเป็นชัดในหัวใจนี่เยอะไม่ให้พูดได้ยังไงอ๋ออุทจักที่ว่าอุทจักกูจักในนิวรณ์ห้ากับอุทจักสำเร็จทำได้สำเร็จบนอุทจักได้โอ้ยมันผิดกันอย่างนี้เนี่ยมันรู้อุทจักนี้มันเพลินในการที่จะฆ่ากิเลสอุทจักกูจักในสำเร็จบนมันมีอยู่ในทั่วไปของสามัญชน เอามาเข้ากันได้อะไรอุทธัจจานั้นอุทธัจจของกิเลสอันนี้อุทธัจจานี่มันความฟุ้งจะฆ่ากิเลสมันต่างกันอย่างนี้แต่มันเพลินมันไม่พอดีนะเรียกว่าอุทธัจจะท่านว่าอุทธัจจะมันเพลินเกินตัวว่างคนนั้นมีพักบ้างทำงานบ้างว่างก็ดีเพราะนั้นก็ความดึงดูดมันพาให้เพลินพุ่งพุ่งออกน้ำก็ไปขั้นละเอียดมันก็เป็นน้ำรับน้ำซึมไหลลินอยู่ตลอดมันเป็นของมันเองมันเห็นอย่างนั้นดีมันถึงได้ชัดว่ะเห็นในเจ้าของเองมันสงสัยไปไหนไม่ว่าขั้นใดตอนใดมันเป็นอยู่ในเจ้าของไปในเจ้าของทุกระยะทุกระยะระยะไปมันจะเอามันจะพูดไม่ได้ยังไงแล้วมันจะหลงจะลืมไปไหนเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสัจธรรมนอนอย่าให้หมู่เพื่อนได้เห็นได้รู้นั่นก็ส่วนละนอนแทนนะโถเลยอัศจรรย์พระพุทธเจ้านะมองมกองขี้อยู่ก็ว่าเป็นของดีของดีว่าเป็นเงินเป็นทองที่มันน่าทุเรศนะเมื่อเที่ยวแล้วมันเป็นอย่างนั้นระหว่างโลกกับธรรมธรรมอันนี้นะนิสุทธิธรรมนิมุติธรรมกับเรื่องโลกสมมติเนี่ยมันเทียบกันแล้วมันว่าเมื่อขยำกองขี้อยู่นี่ก็ว่าตัวดีนั่นดีอันนี้ดีเป็นบ้าอยู่งั้นนี่เข้าใจปากสมารนั่นน่ะผู้ท่านปล่อยไปยังไงความปล่อยวางทั้งหมดโดยประการทั้งปวงแล้วกับอันนี้ดีอันนั้นดีขยี้ขยำขี้กองขี้นั้นมันต่างกันยังไงบ้างเนื่องจากว่าอย่างนั้นเขาจะว่าบ้าอะไรนะเราพูดเฉพาะวงไม่อย่างนั้นความเพียรมันจะดิ้นขนาดนั้นหรือมันไม่เห็นโทษเห็นคุณขนาดที่ถึงใจถึงใจมันจะเป็นดิ้นขนาดเห็นโทษมันจะเห็นอย่างถึงใจเห็นคุณก็อย่างถึงใจเมื่อทั้งสองอย่างถึงใจแล้วมันก็ถึงเลยมันรอไม่ได้ว่างั้นเลยเป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้พ้นอย่างเดียวเท่านั้นนู่นน่ะฟังเถอะมันถอยไม่ได้รอไม่ได้แล้วว่างั้นนู่นน่ะฟังเถอะถึงขั้นมันเห็นจริงเห็นภัยถึงขั้นมันนอนจมกับอย่างพวกเราอย่างนี้จมอะไรก็ดีอะไรดีผมปั้มสมองก็ดีหัวสูงเหมือนเพราะงั้นเวลาเขาเอาคำปั้มสมองมาเราถึงบอกเอาไว้ที่ไหนนี่นุ่นไว้ลงปอมไปก็ว่านุ่นไว้ลงปอมไปปอกก็ปอมหมอมีนี่ก็อย่างนั้นบางทีเขาก็งงเขามองหน้าเรานะมองก็ตามที่แล้วก็พูดเรื่องของเราเขาก็ดีนุ่นเอาไว้ลงปอมไปเขาก็งงคือมันปลดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตอันนี้กันเราในปลดแล้วมันปลดทั้งหมดทุกสิ่งอย่างเรียกว่ามดเลยขึ้นจังหวัดแดนสมมติว่างั้นเลยไม่มีอะไรเข้ามาติดใจเลยมีแต่สิ่งที่ไม่เหมือนอะไรเท่านั้นนะก็พูดกับพูดได้แต่ว่ามีแต่ธรรมชาติที่ไม่เหมือนอะไรตอนนั้นเองนั่นก็ทำบอกอยู่แค่นี้ขี้ก็ไปนี่ไปแท้ไม่ว่าอยากไปนี่เด็กนะอำนาจของมันแรงขนาดนั้นนะดึงออกจนได้แล้วดึงออกจนได้ข้าทางความตั้งนาทียังไม่ได้ถึงนาทีนะมันดึงไปแล้วเราว่าอยากพูดอะนาทีนะเรายังว่าเราว่าวินาทีมันดึงไปแล้วดึงไปแล้วนี่ที่เวลามันมีอำนาจมากเราจะเห็นว่าเป็นอำนาจของกิเลสนู่นไปถึงขั้นไม่เผลอสินั่นก็มันมีเทียบกันอย่างนั้นนะสมาถ้ามันไม่มีอันนั้นมาเทียบกันมันก็ไม่พูดอันนี้ไม่ได้ไงเอาอะไรมาพูดว่าไม่มีอะไรเทียบกันกำหนดอะไรพระมันก็เผลอไปพระเผลอครับนี่เผลอนะกำหนดนี่เผลอทั้งนี้อยู่ขั้นตลอดเวลาอำนาจของความดึงดูดอันนี้มันมีกำลังแต่เราไม่รู้ที่ว่ามันดึงดูดยังไงเป็นบ้ากับมันเท่านั้นเองแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเป็นบ้าอีกด้วยนะมันมันหลายชั้นนู่นพอมาถึงขั้นนั้นที่จะเรียกว่ามหาสติปัญญาอะไรก็เรียกไม่ยากมันก็ขั้นมันไม่เผลอว่างั้นเลยจะทำไงให้มันเผลอไม่เผลอนั่นฟังสิจะเอาขนาดไหนมาให้มันเผลอนั่นฟังสิว่าเอาขนาดไหนมาให้เผลอนู่นมันต้องพูดมันเด็ดเด็ดทีก็มันรู้มันเชื่อไงไม่พูดอย่างนั้นจะพูดว่ายังไงวะนั่นถึงขั้นมันเด็ดมันไม่เผลอถ้าทำท่าจะเผลอมันก็รู้ว่าต้องทำท่าอยู่แล้วแน่แล้วมันก็ไม่เผลออีกเราได้ทดสอบดูทุกอย่างเวลามันเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีบักมีตอนนั้นมันเป็นอย่างนี้จริงนี่เวลาจะให้มันเผลอมันจะเผลอมันนะเราตั้งท่าคิดเลยท่าว่าจะเหมือนว่าจะให้มันเผลออยู่เผลอนะมันก็รู้ว่าจะให้เผลอเสียแน่มันก็ไม่เผลอที่มันไปอยู่อย่างนั้นนี่จะว่าหลักธรรมชาติเมื่อมันถึงขั้นนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เนี่ย เมื่ออยู่คันนี้จะให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นไม่ได้เนี่ยละเอียดเข้าไปเด็กเข้าไปนะเรื่องเหล่านี้คำว่าสติปัญญานี่ไม่เพียงคำว่ามหาสติมหาปัญญาที่ว่าจังมันมีผ่านมีผลตามขั้นถึงไม่ผ่านในผลโจรยานเหมือนขั้นพิจารณารูปกายก็ตามมันก็ผ่านผลไปตามขั้นของมันพอถึงขั้นละเอียดเข้าไปเรียกเข้าไปนี่โอ้ยเหมือนน้ำจับน้ำซึมกันนะจึงเห็นจึงได้อดพูดไม่ได้ว่าอันนี้ที่ว่าเป็นปัญญาประเภทใดนะถ้าเป็นมหาสติปัญญาก็เคยเป็นอยู่แล้วนี่นะเนี่ยอันนี้ละเอียดก็เข้าไปอีกขนาดมันคืออะไรนะอะไรนะยุ่งเงินในความพีเนี่ยบาลานท่านก็มาแสดงเอาไว้นี่นี่ตรงนี้มีฮะนี่นั่นมีแต่ว่ามหาสติปัญญาที่นี่เวลามันปรากฏอยู่ในใจมันปรากฏอย่างนั้นจริงมันละเอียดจริงกว่านั้นมันคืออะไรนะอะไรนะมันเป็นเหมือนน้ำซับน้ำซึมเนี่ยธรรมชาติอันนี้สติปัญญาประเภทนี้นะมันละเอียดขนาดนั้นมันคืออะไรนะคืออะไรนะอย่างนั้นเย่นี่ที่มันไม่เห็นแต่มันตาปวดอยู่นั่นจะว่าไงอะไรนะเห็นนะเลือกกันนะ

เราไม่ค่อยได้เล่าปฏิปทาประจำวันของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นให้หมู่เพื่อนฟังพูดก็พูดไปเป็นระยะระยะไปเสียไม่ได้ค่อยได้พูดงานประจำวันของท่านตามปกติท่านชอบความสงัดอยู่ตลอดเวลานี่คือนิสัยของท่านไม่ชอบวุ่นวายกับแขกคนพระเนรอยู่คนเดียวท่านนั่นเป็นที่เหมาะสำหรับท่านจะรับพระเนรบ้างก่อนตอนบ่ายเล็กๆน้อยๆหลังจากสงน้ำเสร็จแล้วก็พูดกันบ้างเล็กน้อยถ้าวันไหนมีการประชุมก็ประชุมเทศถ้าไม่มีการประชุมและวันไหนท่านไม่รับแขกเลยท่านก็เข้าห้องเลยและสวดมนต์สวดมนต์นี่นานกว่าจะจบจากนั้นท่านก็นั่งสมาธิภาวนาแล้วค่อยนอนมีหมายถึงวัยแก่ของท่านวัยที่ท่านแก่แล้วเท่าที่เราสืบทราบแต่ก่อนนั้นท่านไม่มีเวลาในการประกอบความภาคเพียรท่านทำได้ทั้งทุกเวลาเพราะท่านไม่สนใจกับงานอื่นใดซึ่งนอกไปจากงานจิตตภาวนาเท่านั้นยิ่งไปอยู่ในป่าในเขาด้วยแล้วมีแต่งานอันเดียวคืองานจิตตภาวนาเท่านั้นตอนหนุ่มท่านขยันขันแข็งจริงๆเอาจริงเอาจังเด็ดเดี่ยวอาจหารมากรู้สึกจะหาใครเสมอเหมือนไม่ได้แล้วในสมัยปัจจุบันที่ท่านอยู่นั้นท่านเด็ดมากเรื่องความเพียรก็เด่นมากทางด้านจิตใจก็พร้อมรู้ทั้งข้างในรู้ทั้งข้างนอกเรื่องราวอะไรอย่างนี้ท่านรู้ได้อย่างรวดเร็วมากเดียวตอนแก่มานี้พอออกจากที่แล้วตอนเช้าลงจากกุฏิแล้วก็เข้าทางจงกรมเดินจงกรมก่อนบิณฑบาตจนกระทั่งได้เวลาแล้วถึงจะออกจากทางจงกรมแล้วก็ขึ้นศาลาครองผ้าบรรดาพระเนรในวัดก็พอได้เวลาแล้วต่างองค์ต่างนำบริขารของตนมาปัดกวาดเช็ดถูศาลาซึ่งก็ไม่ใหญ่โตนักเพราะพระไม่ค่อยมากเสร็จแล้วต่างองค์ก็ลงประเดินจงกรมเหมือนกันกับท่านจนกระทั่งได้เวลาท่านขึ้นมาครองผ้าพระเนนก็ครองผ้า

วันไหนการเดินโยกรมตอนเช้าก่อนบิณฑบาตเพราะไม่มีงานใดไปยุ่งท่านพอได้เวลาแล้วก็ออกบิณฑบาตมีอะไรก็จัดฉันแต่อาหารการกบการฉันนั้นจะให้เหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่นี้ไม่เหมือนมีอะไรท่านไม่เป็นกังวลพอยังอัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเป็นที่เพียงพอแล้วกับท่านและพระเนรทั้งหลายใครๆจึงไม่เป็นอารมณ์กับเรื่องอาหารการขบฉันมีอะไรก็ตามบ้านป่าบ้านโลกเขาให้มาใส่บาตรมาส่วนมากเขาใส่บาตรมาพร้อมไม่ได้ตามมาส่งมีบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพอฉันเสร็จแล้วล้างบาตรล้างอะไรแล้วนำบริการไปดังที่เราปฏิบัติอยู่นี้องค์ท่านเองก็ไปกุฏิที่พักเพราะตอนหลังนี้ท่านแก่แล้วท่านไม่ค่อยเดินยังกรมหลังจังหันแล้วนานๆจะมีทีนึงแต่ตอนบ่ายมักจะมีอยู่เสมอกับตอนเย็นนี้มีเป็นประจำพอห้าโมงเย็นหรือห้าโมงกว่าแล้วท่านก็ลงเดินจังกรมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเพราะเราตั้งข้อสังเกตอยู่ตลอดเวลาสำหรับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วเหมือนกับว่าไม่รับสายตาไปเลยคอยจุดคอยจ้องสังเกตอยู่นั้นท่านเดินจงกรมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงแม้จะแก่แล้วก็ตามท่านถือเป็นกิจวัตรถือเป็นความสัตย์ความจริงเดินตอนเช้าก็ร่วมชั่วโมงเหมือนกันก่อนจะไปบิณฑบาตนี่เป็นกิจประจำวันสำหรับพระเนรพอฉันเสร็จแล้วนำบริขารไปไว้ที่ไว้ฐานของตนแล้วก็เข้าป่าเข้าทางยังกลมของใครอยู่ที่ไหนก็เข้าพระมีจำนวนมากๆประหนึ่งว่าไม่มีพระในวัดเลยเงียบไปหมดนี่ก็เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลที่ท่านบำเพ็ญเป็นอย่างนั้นในตำรับตำรามีมากต่อมากอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงนำมาพูดมาแสดงให้เพื่อนฝูงทั้งหลายได้เห็นได้ยินได้ฟังบางท่านอาจจะไม่ได้ดูไม่ได้เห็นก็ได้ถ้ามีจำนวนมากมายเท่าไหร่ประหนึ่งว่าไม่มีพระในวัดเลยจนถึงกับเขากับเข้าใจผิดว่าพระเนรในวัดนี้ทะเลาะกันเงียบไปหมดทั้งวัดถ้ามาเจอพระก็เคร่งขรึมไม่เห็นพูดเห็นคุยกันเลยก็ทำให้เขาเข้าใจผิดไปว่าพระทะเลาะกันเวลาสืบสอบถามเหตุผลแล้วก็แล้วก็ไม่มีอะไรว่าพระท่านก็ชี้แจงให้ทราบว่าท่านไปทำความเพียรอยู่ในป่าโน้นป่าโน้นตามสถานที่ของตนของตนที่เห็นว่าเหมาะสมไงนี่ละเรื่องประวัติในครั้งพุทธกาลมีอย่างนั้นสำหรับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราก็เป็นอย่างนั้นท่านไม่ก็จะให้กิจการงานใดๆเข้ามายุ่งท่านไม่ปรารภถึงเรื่องการเรื่องงานอะไรนอกจากด้านจิตตภาวนาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นนิสัยของท่านที่ฝังอย่างลึกเป็นพื้นฐานสำคัญของพระปฏิบัติจึงไม่ผิดอะไรกับครั้งพุทธกาลที่ท่านดำเนินตามตำรับตำรามีอย่างนั้นเวลาประชุมก็ดังที่ประชุมเนี่ยในหลายวันประชุมทีนึงแต่ถ้ามีแต่พระเนรอยู่ในนั้นไม่น่าประชุมท่านก็ไม่ประชุมถ้ามีพระไปเที่ยวมาอย่างนั้นท่านมักจะประชุมพูดธรรมะมีปฏิปทาของท่านท่านหนักแน่นทางด้านปฏิบัติมากไม่พูดถึงเรื่องการก่อนั่นสร้างนี้ทำนั่นนี้ไม่พูดเลยพูดออกคำใดมีแต่เรื่องความภาคเพียรเพื่อชำระจิตใจจะพูดธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นจะพูดจริงพูดจังก็เป็นไปตามความเพียรทางด้านจิตใจเสียทั้งนั้นนี่เป็นนิสัยของท่าน

0: อยากให้พระที่มาอยู่อาศัยท่านได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายนี้ก็รู้สึกว่าเด่นมากทีเดียวองค์ใดที่ภาวนามีความเป็นไปอย่างไรแล้วท่านจะติดตามเสมอถ้ามายินมาพูดให้ท่านฟังท่านจะถามเป็นยังไงภาวนานะไปถึงไหนแล้วนะนั่นเรียกว่าท่านติดตามองค์นั้นก็กราบเรียนขึ้นตามเรื่องของตนแล้วก็ท่านก็ชี้แจงแสดงให้ฟังนี่เป็นนิสัยของท่านซึ่งไม่ผิดอะไรกับครั้งพุทธกาลเลยในตำรับตำราที่ท่านแสดงไว้เรื่องราวของครั้งพุทธกาลกับที่ท่านพาดำเนินนั้นไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยเหมือนกันเราจะเรียกว่าทุกข์กระเบียดก็ไม่ผิดมีแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทั้งนั้นนี่เราพูดถึงงานประจำวันของท่านเป็นมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ท่านออกปฏิบัติท่านมายุ่งเหยิงวุ่นวายกับการก่อการสร้างท่านเคยเล่าให้ฟังเสมอมีแต่หมุนทางด้านจิตตภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นแล้วงานของท่านในเวลาเป็นหนุ่มงานความภาคเพียรนี้เด็ดเดี่ยวอาถานมากก็สมกับท่านเป็นผู้ฉลาดใช้อุบายหลายสันหลายคมสำหรับที่จะแก้กิเลสหรือมีวิธีการต่างๆที่จะนำมาใช้ด้วยความคิดความขุดค้นของท่านเองนั่นแหละท่านนำมาใช้มีเล่าเรื่องปฏิปทาของท่านเพียงย่อๆให้เพื่อนฝูงทั้งหลายฟังการที่ท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาก็เพื่อความสะดวกสบายของท่านระหว่างขันธ์กับจิตเพราะเรื่องของกิเลสนั้นเราไม่มีปัญหาอะไรกับท่านแล้วเพราะทราบมานานแล้วว่าท่านผ่านไปตั้งแต่เมื่อไหร่การทำอย่างนั้นเป็นตามอัธยาศัยของใจที่ไม่ได้เกาะเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าอยู่ก็อยู่ด้วยอัดด้วยทำแต่ไม่ติดทำเป็นอัธยาศัยที่รื่นเริงถ้าจะพูดว่ารื่นเริงรื่นเริงในธรรมทั้งหลายด้วยความภาคเพียรนี้ท่านจึงเรียกว่าทิฏฐธรรมธรรมที่บำเพ็ญหรือที่เครื่องอยู่สบายในปัจจุบันทิฏฐธรรมวิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยู่ในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ของพระอรหันต์ท่านอยู่อย่างนั้นท่านอยู่กับความภาคความเพียรเพราะฉะนั้นเวลาเดินจงกรมท่านจึงมีนั่งสมาธิภาวนาท่านจึงมีแม้พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยทรงละทรงดำเนินตามพระอัจฉริยสัยอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งปรินิพพานพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันการประกอบความภาคเพียรดีไม่ดีเราสู้ท่านไม่ได้เรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทั้งที่ท่านไม่ได้ทำเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอันใดแต่หากเป็นความพอเหมาะพอดีระหว่างขันธ์กับจิตที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในเวลานั้นนอกจากนั้นยังเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงต่อขันธ์อีกด้วยเพื่อให้สดชื่นเพราะอำนาจแห่งจิตใจได้พักทั้งธาตุทั้งขันธ์ด้วยก็เป็นความเหมาะสมกันจริงเหล่านี้ถ้าไม่เป็นในจิตจะนำออกมาพูดก็ไม่ได้ถูกทุกท้อยทุกคำที่ผิดถูกแต่ถ้ารู้ถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องถามใครหากรู้ในเจ้าตัวเองว่าทำไมท่านจึงเดินจงกรมทำไมท่านนั่งสมาธิภาวนาบรรดาพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านทำไปเพื่ออะไรเนี่ยส่วนหน้าความเพียรนี่ก็เพื่อแก้กิเลสความเพียรเพื่อที่จะทำวิหารธรรมท่านก็บอกไว้กันอย่างหนึ่งแต่ส่วนมากคนไม่ค่อยคิดไปคิดเอาเสียเรื่องการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสด้วยความเพียรนั่นเสียเมื่อสิ้นกิเลสแล้วประกอบความเพียรไปทำไมก็เป็นความคิดเห็นไปอย่างนั้นสงสัยไปเสียความจริงเพื่อความอยู่สบายภาษาของเราในระหว่างขันธ์กับจิตที่ครองกันอยู่ให้ได้อยู่สะดวกสบายถ้าไม่ควรให้มีอะไรรบกวนก็ให้อยู่สะดวกสบายพอเหมาะพอดีกับธาตุกับขันแล้วก็ทรงอายุขัยไปได้นานตามการอันควรไม่หดไม่ย่นเข้ามาไม่หักไม่แตกไม่ทำลายเสียในระหว่างกลางมีกลางอายุขัยถ้า ็ใช้แบบสมบุกสมบันใช้ไม่หยุดไม่ถอยการเทศนาว่าการเกี่ยวข้องกับประชาชนญาติโยมหรือใครต่อใครเหล่านี้เป็นภาระเป็นงานทั้งนั้นก็ทำให้อายุขัยนั้นย่นเข้ามาเพราะเลยความพอดีความพอดีอย่างแท้จริงของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วและมีขันธ์ที่แก่ชราลงไปแล้วความอยู่เพียงคนเดียวตามอัธยาศัยของท่านนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะที่สุดทรงธาตุทรงขันธ์ไปด้วยความพอเหมาะพอดีส่วนนมอยู่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะผู้ที่มีจิตถึงขนาดนั้นแล้วกับความเมตตาย่อมแยกกันไม่ออกแต่แม้เวลาประกอบความภาคเพียรก็หนึ่งว่าไม่มองดูโลกดูสงสารไม่มองดูอะไรเลยเหมือนกับในโลกนี้มีแต่เรากับกิเลสที่ต่อสู้หรือฟัดกันอยู่เท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านจากนั้นไปแล้วเพราะอำนาจแห่งความเมตตาอำนาจแห่งความเมตตานั้นออกมาจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นเป็นเครื่องเรียกร้องกับก็ถูกหรือเป็นแม่เหล็กจะดึงดูดความเมตตาให้มีต่อสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาก็ได้ไม่ผิดนั่นแหละเป็นเหตุที่จะให้ท่านแนะนำสั่งสอนทีนี้ก่อนเป็นไปตามนิสัยวาสนาของท่านผู้ใดที่จะควรแนะนำสั่งสอนได้กว้างแคบเพียงไรก็ตามอัธยาศัยของท่านเพราะจิตขั้นนั้นแล้วย่อมไม่มีผาดมีผลโดยหาเหตุหาผลไม่ได้เป็นไปตามความเหมาะสมพอดิบพอดีจะเข้มจะข้นจะผาดจะโผนจะเผ็ดจะร้อนก็เป็นไปตามเหตุตามผลที่พอเหมาะพอดีในเวลานั้นเท่านั้นพอจบผ่านหรือว่าผ่านนั้นไปแล้วก็เหมือนกับไม่มีเพราะท่านไม่มีอารมณ์ที่จะไปยึดไปเกาะว่าไปพูดหนักไปเบาไปหรือยาวไปสั้นไปอะไรทำนองนั้นท่านไม่มีเพราะในระยะที่ท่านเทศนาว่าการนั้นความถ้าว่าเป็นปรุงอาหารก็ท่านกับปรุงไปพร้อมๆกันเป็นความพอดีไปในระยะนั้นระยะนั้นไปพร้อมๆเลยไม่มีอะไรว่าเกินไปเกินไปพอจบแล้วจึงหมดปัญหาไปทันทีกันได้เนี่ยท่านผู้มีจิตถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วย่อมมีเมตตามากอันนี้ยังขึ้นอยู่กับนิสัยอีกท่านผู้ใดจะมีนิสัยอัธยาศัยกว้างขวางมีบุญญาสดานุภาพมากเท่าไหร่ก็กระจายออกไปซึ่งมีความเมตตาเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ให้กระจายออกไปท่านผู้ที่ไม่เป็นอย่างนั้นท่านก็มีแต่มีวงกว้างวงแคบต่างกันสำหรับความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีคำว่ายิ่งว่าหย่อนกว่ากันเลยดังที่เคยพูดว่าตามวิสัยวาสนาหรือพุทธวิสัยสาวกวิสัยนี้หมายถึงเครื่องประดับอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารท่านมีกว้างมีแคบมีลึกตื้นยามละเอียดต่างกันไม่ได้หมายถึงความบริสุทธิ์ส่วนความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเมื่อท่านองค์ใดก็ตามหรือรายใดผู้ใดก็ตามได้บรรลุธรรมถึงขั้นบริสุทธิ์นั้นแล้วจึงเป็นเครื่องยืนยันได้เลยในบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายนั้นไม่มีข้อแย้งไม่มีข้อสงสัยเช่นว่าพระพุทธเจ้ามีไหมอย่างนี้ก็ธรรมชาติที่รู้อยู่นี้เป็นเครื่องยืนยันประการสำคัญก็คือเป็นที่แน่อยู่ในนั้นแล้วถ้าจะขยายออกไปก็ธรรมเหล่าที่รู้เหล่านี้ใครเป็นคนสอนเนี่ยถ้าจะกระจายแต่ท่านไม่กระจายเพราะอันนั้นเป็นเหมือนกับเงาไปไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงแท้ก็คือความบริสุทธิ์ของท่านที่รับที่ทราบที่ทรงอยู่เวลานั้นเป็นเครื่องยืนยันกับความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกองค์ใดๆก็ตามเป็นอันเดียวกันเหมือนกันเลยนี่ถึงท่านจึงว่านัตติเซโยปาติโยคือบรรดาท่านผู้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายเหมือนกันหมดไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันส่วนพุทธวิสัยสาวกวิสัยนั่นหมายถึงปัญญาภิสมภารที่มีมากน้อยต่างกันความรู้แปลกๆต่างๆจึงมีลึกตื้นหยาบละเอียดต่างกันนั่นหมายถึงอย่างนั้น เราพิจารณาถึงเรื่องพุทธกาลตามตำหนักตำราแล้วท่านสอนพระนี้มีแต่สอนเรื่องการบำเพ็ญจิตตภาวนาทั้งนั้นเลยไม่ว่าแทบทั้งนั้นเห็นในตำหนักตำราที่ไหนก็มีแต่นั้นสอนให้เข้าอยู่ในป่าในเขาพูดปรารภเรื่องอะไรก็มีแต่เรื่องความเพียรเป็นพื้นฐานพื้นฐานไปอยู่ตลอดนั่นแหละท่านทำไมท่านถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงเห็นภัยเต็มพระทัยในสิ่งที่เป็นภัยคือกิเลสทั้งหลายเพราะพระองค์เคยจมกับสิ่งเหล่านี้มานานแสนนานถ้าจะพูดถึงเรื่องธรรมดาสามัญเราเป็นศัพท์ธรรมดาสามัญเราแล้วตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นคนสามัญธรรมดาไม่ยังไม่มีหลักมีเกณฑ์แล้วทำไมพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจะไม่ตกนรกเพราะเป็นเหมือนสัตว์ทั้งหลายทั่วไปย่อมทำได้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งหนักทั้งเบาเมื่อเป็นเช่นนั้นไม่มีญาณก็ตามก็ยังทราบได้ตามหลักความจริงแห่งกิเลสที่จะพาให้สร้างกรรมนั่นแหละท่านว่ากิเลสสวัสดวัตตะก็คือกิเลสนี่กิเลสเป็นภาพักเครื่องพาวนพาหมุนเวียนกรรมวัฏกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเนี่ยเมื่อทำกรรมแล้วก็วิปากวัฏต้องได้รับผลของกรรมที่ท่านเรียกว่าวัฏฏะวนสามในปริยัติว่าอย่างนั้นแล้วกำหนุนกันอยู่เช่นนี้แล้วทำไมในเมื่อท่านยังอยู่ในภูมิสามัญธรรมดาทั่วๆไปเหมือนสัตว์เหมือนบุคคลทั้งหลายท่านจะไม่ทำบาปทำกรรมล่ะท่านก็ต้องทำเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไปเมื่อทำแล้วกรรมไม่ลำเอียงย่อมจะเป็นบาปเป็นบุญได้เช่นเดียวกันหมดเพราะเพราะอย่างนั้นจึงต้องตกนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้เป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะการเกิดตายนี้ไม่มีอะไรที่จะไปนับได้แล้วและไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าการเกิดการตายของจิตวิญญาณแต่ละดวงอันนี้มากจริงๆจะอะไรมาเทียบก็ไม่ได้อะไรมาวัดมาตวงก็ไม่ได้ว่าอะไรมากกว่าอะไรธรรมชาตินี้มากคือเกิดตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่มีการสถานที่หรือล่ำเวลามีแต่กรรมที่จะพาให้หมุนไปสูงต่ำๆรุ่นดอนและมีเชื่อคือวิชาบังคับให้เกิดนี้เท่านั้นต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติอันนี้กฎแรกก็คืออวิชชาพาให้สัตว์เกิดหนึ่งไม่มีสองคืออวิชชาเป็นเชื้อที่พาให้สัตว์เกิดอันดับที่สองก็คือกรรมผลของกรรมเรียกว่าวิปากกวัฏเมื่อเกิดแล้วก็ต้องทำกรรมเพราะกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมบังคับให้ทำเมื่อทำแล้วย่อมจะมีทั้งดีทั้งชั่วส่วนมากมักจะมีแต่ชั่วมากกว่าทำลงไปแล้วผลไม่ลำเอียงแล้วทำไมจะไม่รับผลอันนั้นมีหนักเบามากน้อยเพียงไรก็จะผลักจะดันผู้ทำกรรมอันนั้นให้ไปสถานที่สูงต่ำๆรื่นรอนแม้ที่สุดนรกก็ต้องตกได้เมื่อกรรมอำนวยที่ควรจะตกแล้วเอาไว้ไม่อยู่สวรรค์ก็ไปได้นรกก็ไปได้เป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นสัตว์เป็นคนเป็นได้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าเลือกก็คือเรื่องกรรมของสัตว์นี่เองวิบากกรรมของสัตว์ที่มันสืบเนื่องมาจากอวิชชาเป็นตัวยืนโรงผู้ในงานยันให้เกิดถ้าลงนี้มีอยู่ภายในจิตใจแล้วอย่างไรก็ตามว่างั้นเลยแม้รายเดียวพ้นไปไม่ได้ต้องเกิดบังคับให้เกิดคืออวิชชาเป็นเครื่องบังคับให้เกิดนี่เมื่อพระองค์ได้ทรงเล็งญาณเห็นชัดเจนถึงขนาดนั้นแล้วและได้ตรัสรู้ด้วยแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษแห่งวัฏจักรทั้งหลายซึ่งจะหมายเอาธาตุไทยคือใจของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะก็ครอบโลกธาตุนี้แล้วว่าเที่ยวเกิดเที่ยวตายจนหาที่จอดทีละหาประมาณไม่ได้และเทียบถึงวิญญาณดวงใดก็แบบเดียวกันไม่มีวิญญาณดวงใดจะมีสูงต่ำมากน้อยต่างกันนับไม่ได้ด้วยกัน ความตกทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวกี่กับกี่กันนับไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ว่าจะเกิดไม่ว่าจะตายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ดิเรกฉันไม่ว่าจะตกนรกอเวจีขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมนับผลนับครั้งนับคราวไม่ได้แล้วผลสุดท้ายที่จะสรุปมาถึงเรื่องความทุกข์นี่ก็เพราะอวิชชาพาให้เกิดและได้รับความทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นพระองค์ทรงเล็งเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพร้อมทั้งความอัศจรรย์ที่ได้หลุดหรือผ่านพ้นจากมหันตทุกข์ที่ออกมาจากความเกิดตายนั้นเต็มพระทัยคือทรงทราบเต็มพระทัยด้วยคุณธรรมอันสูงสุดได้แก่การตรัสรู้เอาไปเทียบกันกับกองทุกข์ทั้งหลายที่พระองค์ก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ดีจมอยู่นั้นผ่านพระองค์ผ่านต้นเกิดมาแล้วทำไมจะไม่เข็ดไม่หลาบจะไม่น่ากลัวอย่างเหมือนกับว่าใจหายฟังดิถ้าพูดภาษาของเราเข็ดหลาบก็เกินหลาบที่สุดกลัวก็กลัวที่สุดขยะขยงที่สุดไม่มีอะไรเกินเรื่องการเกิดการตายการหมุนไปเวียนมาอยู่ในกองทุกข์ไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนทุกข์ทั้งนั้นแล้วก็ได้ผ่านพ้นขึ้นมาถึงความประเสริฐอัศจรรย์ได้หลุดพ้นแล้วจากแหล่งนั้นแหล่งนั้นๆในสามภพนี้ไม่มีภพใดที่พระองค์จะไปเกิดอยู่แล้วนี่คือความอัศจรรย์ของจิตที่ได้ทรงรู้ทรงเห็นเต็มพระทัยแล้วการสอนโลกจึงสอนด้วยความเมตตาด้วยความเมตตาสงสารอย่างถึงพระทัยเช่นเดียวกันเทศอย่างสดสดร้อนๆถ้าพูดตำหนิพูดถึงเรื่องความทุกข์ไม่ใช่ตำหนิก็ตามนะพูดตามหลักความจริงก็พูดให้ถึงเหตุถึงผลเพราะพระพุทธเจ้าเป็นเองเป็นเสียเองรู้เสียเองเห็นเสียเองจากความเป็นเจ้าของเสียเองและอันดับต่อไปจากสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณจึงประมวลสิ่งเหล่านี้เข้ามาสู่แดนแห่งความเกิดนี้ทั้งหมดว่าความเกิดนี้เท่านั้นเป็นตัวเหตุสัตว์จะได้สร้างกรรมถ้าไม่เกิดก็ไม่สร้างนะมีอันนี้เท่านั้นเมื่อได้เห็นชัดนี้บัดนี้ก็ได้หลุดพ้นไปเสียแล้วจิตสว่างกระจ่างแจ้งไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่เหมือนอะไรเลยธาตุภายดวงที่บริสุทธิ์นั้นนะความประเสริฐเลิศเลอทั้งหลายก็ได้ประจักษ์ในพระทัยโทษที่เคยผ่านมามากน้อยก็ประจักษ์ในพระทัยเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงสั่งสอนด้วยพระเมตตาล้วนด้วยเต็มพระทัยอีกเหมือนกันเหมือนกับว่าจะฉุดจะลากเอาในปัจจุบันนั้นมาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้การเกิดการตายเป็นเหมือนกับฟืนกับไฟเราตถาคตหรือว่าใครก็ตามเคยเป็นมาจนนับไม่ถ้วนแล้วให้เกิดให้หลับให้มาตามตถาคตนี่เถอะเหมือนอย่างนั้นเหมือนกับว่าจะฉุดจะลากจะจูงไปสดๆร้อนๆนั่นเพราะถ้าเมตตามีมากนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกสั่งสอนอย่างนี้นี่เป็นอันดับหนึ่งพระสาวกทั้งหลายที่รู้ที่เห็นตามภูมิของตนก็อีกเช่นเดียวกันการแนะนำสั่งสอนจริงสั่งสอนถึงเหตุถึงผลถึงผลถึงความสัตย์ความจริงที่เคยเป็นมาอย่างไรเพราะท่านก็เห็นเต็มภูมิของท่านนี่ไม่ว่าจะเป็นนรกอเวจีไม่ว่าจะเป็นบาปกรรมสวรรค์ชั้นพรหมที่ไหนท่านก็เห็นประจักษ์เต็มภูมิของท่านที่เป็นสาวกเหมือนกันเหตุใดท่านจะนำสิ่งเหล่านี้มาพูดได้อย่างเต็มปากเต็มหัวใจไม่ได้ท่านต้องพูดเต็มวิสัยของท่านที่เป็นสาวกนั่นแหละในการสั่งสอนโลกทั่วไปท่านจะสอนอย่างนั้นนี่แหละผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นผู้ที่ไปเจอมาแล้วจึงพูดได้อย่างจะแจ้งพูดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดได้ด้วยกำลังของใจเพราะได้รู้ได้เห็นจริงๆไม่มีสงสัยในสิ่งที่นำมาพูดนั้นจึงพูดได้อย่างเต็มตามความจริงทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่มีความหวังต่อความจริงอยู่แล้วอย่างเต็มหัวใจทำไมจะรับกันไม่ได้ทำไมจะเข้ากันไม่ได้กับความจริงที่ท่านแนะนำสั่งสอนเช่นประเภทที่ว่าอุคติตันยูวิปจิตันยูประเภทนี้เป็นประเภทที่วกเวียนหาที่ออกอยู่แล้วอย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นแต่เพียงว่าไม่มีประตูที่ไหนจะเปิดแย้มออกไปพอที่จะได้ออกไปได้เท่านั้น นี่พอทำพระเจ้าแสดงขึ้นผางเท่านั้นเหมือนกับว่าเปิดประตูให้ผึ่งออกเลยท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่เสาะแสวงหาที่ออกอยู่แล้วอย่างเต็มหัวใจพอเหมาะพอดีกับพระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นมาแล้วเปิดประตูคือทำทั้งหลายให้ท่านั้นท่านก็ออกอย่างรวดเร็วนี่แหละที่ว่าปุคติตัญญูวิปจิตตัญญูผู้ที่รู้ทำได้อย่างรวดเร็วคือท่านผู้ถึงขั้นความจริงเต็มหัวใจแล้วเป็นแต่เพียงว่ารอรับอย่างที่ว่าดอกบัวกำลังจะแย้มบานอยู่แล้วพอรับแสงพระอาทิตย์เท่านั้นก็บานทันทีพระอาทิตย์ในสถานที่นี้ก็หมายถึงพระโอวาทคำสั่งสอนจากท่านผู้รู้จริงๆพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศสอนธรรมท่านเหล่านี้จึงรู้ได้อย่างรวดเร็วนะเป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดีกันนี่แหละการสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้ามีน้ำหนักถึงขนาดนั้นทำไมสัตว์โลกจะไม่ได้บรรลุธรรมถึงขั้นสุดยอดสุดยอดแห่งธรรมเป็นจำนวนมากมายแล้วก็จิตวิญญาณในแดนโลกธาตุนี้จะมีอะไรเทียบอีกเหมือนกันว่ามีจำนวนมากอะไรมีมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณในแดนโลกธาตุนี้นะวิญญาณของสัตว์และวิญญาณแต่ละดวงละดวงไม่เหมือนกันตามภูมินิสัยวาสนาบางภูมิบางนิสัยก็พร้อมแล้วแล้วมาเกิดในจังหวะที่พอดีกับพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาด้วยพอเหมาะพอดีกับดอกบัวแย้มบานนะตะวันโผล่มาหรือฝนตกลงมาให้ชุ่มเย็นก็แย้มบานทันทีเลยนะนี่ก็เหมือนกันประเภทที่พร้อมแล้วพร้อมแล้วกับจังหวะที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็พอดีกันจึงได้บรรลุธรรมอย่างมากมายเนี่ยที่พระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยขนดวงวิญญาณที่เคยจมอยู่ในกองทุกข์มากมายกับกองนี้ให้หลุดพ้นออกไปได้มากขนาดไหนฟังสิผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถที่ควรจะผ่านไปได้เลยก็ผ่านไปได้เลยผู้ที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ค่อยตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเพราะการได้ยินได้ฟังเพราะการสร้างคุณงามความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นการเพิ่มเติมบารมีขึ้นไปนี่ก็ขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาแม้จะไม่ยังไม่หลุดพ้นในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็ความดีมีอยู่แล้วภายในจิตใจพร้อมแล้วที่จะเป็นไปในการข้างหน้านั่นเราต้องได้บรรลุโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าจึงต่างกันอยู่มากเพราะแสดงด้วยความรู้ความเห็นทุกแง่ทุกมุมใครความสามารถขนาดลูกของใครจะเกินพระพุทธเจ้าล่ะฟังสืบพยานของพระองค์อย่างทราบตลอดทั่วถึงไปหมดในสามแดนโลกธาตุนี้มีอะไรปิดบังลี้ลับที่พระองค์จะไม่ทรงรู้ทรงเห็นต้องทรงรู้ทรงเห็นทั้งนั้นการแนะนำสั่งสอนก็มีความกว้างขวางลึกซึ้งหยาบละเอียดให้พอเหมาะพอดีกับสัตวโลกที่ควรจะได้รับประโยชน์จากพระองค์เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งวันปรินิพพานขนสัตว์จิตวิญญาณของสัตว์โลกนี้ให้พ้นไปได้มากสักเท่าไหร่ล่ะฟังสิประมาณไม่ได้ผู้ที่ค่อยตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาสูงขึ้นมาบารมีสูงขึ้นมาเพราะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้นั้นก็มีอีกมากมายนี่เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยมาลองลำดับลงมาก็พระสาวกช่วยพุทธภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาลงไปด้วยการแนะนำสั่งสอนประชาชนทั้งหลายให้รู้จริงเห็นจริงในธรรมทั้งหลายเรื่อยมานี้เวลาพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมแก่พระสงฆ์นี้ส่วนมากมีแต่จิตตภาวนาแสดงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องการภาวนาไม่ได้แสดงเรื่องการก่อนั้นสร้างนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้นั่นที่ฟังที่นี่แหละตำรับตำราเหนียวจะให้ฟังฟังสิท่านเห็นภายในกองทุกข์ในความเกิดตายนี้มากที่สุดยิ่งบอกจะมาลูกๆคำๆกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งใครๆก็ทำได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนแนะนำสั่งสอนลงในจุดสำคัญสำคัญเฉพาะนักบวชทรงแสดงอย่างนั้นสอนอย่างนั้นตามตำรับตำราเราเห็นเช่นอย่างเวลาบวชนี้เอาอะไรยื่นให้ก่อนฟังดิเอาสถานที่บำเพ็ญยื่นให้ก่อนเอางานที่เป็นเหมาะสมที่สุดกับผู้เป็นนักบวชผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นั้นยื่นให้ก่อนนะ ยื่นให้อะไรเวลาบวชก็บอกงานให้เลยว่าไม่มีงานใดที่จะใหญ่โตไม่มีงานใดที่สัตว์โลกจะติดพันไม่มีงานใดที่จะปิดบังหัวใจของสัตว์โลกได้แก่สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้คืออะไรในปัจจุบันนี้อยู่ที่ไหนก็บอกอยู่ในสกลกายนี้เอาย่นย่ออกเป็นเอกเทศซะก่อนเพื่อให้ทันเวลากับการปฏิบัติแล้วก็สอนกรรมฐาน5ให้นะกรรมฐาน5แปลว่าอะไรสถานที่ตั้งแห่งงานมี5อย่างหรือประจักษ์ปัญจกกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่5คือเจสาโลมานขันธาตะโจนะท่านสอนนะเอานี้นะงานนี่แล้วสถานที่ทำงานนี้คือสถานที่เคลื่อนไหลก็บอกอีกลุคโมโรเซนาสนังนี้เป็นอันดับหนึ่งนะถ้าจะพูดถึงว่าตถาคตเอามาเป็นเครื่องยืนยันก็ตถาคตเคยอยู่สถานที่ที่นี้มาแล้วตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในร่มไม้ร่มโพร่มเดียวปรากฏว่ามีที่บึงที่บังที่ไหนไม่มีตรัสรู้ที่โคนต้นมหาโพธิ์แห่งเดียวนั้นเท่านั้นนั่นจึงต้องนำอันนี้มาเป็นสถานที่ชั้นเอกมอบให้พระทั้งหลายงานก็งานชิ้นเอกเกียรติสาลุมานาขาวันตาตะโจเมื่อพิจารณาเข้าไปนี้แล้วงานในนี้ก็แตกกระจายไปทั่วสรรพางร่างกายและกระจายไปทั่วแดนโลกธาตุซึ่งเป็นเหมือนกันถ้ารู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เหมือนกันอสุภะอสุภังก็เหมือนกันตีกระจายไปได้หมดนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนผู้ปฏิบัติท่านสอนอย่างนี้ในตำรับตำรามีมากต่อมากไม่ค่อยจะยุ่งกับเรื่องอะไรอะไรนี่ตั้งแต่เรื่องนี้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นปฏิปทาของพระโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นนักบวชขอให้ยึดขอให้ถือหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนชั้นเอกนี้ฝังอย่างลึกภายในจิตใจอย่าได้เห็นงานใดสิ่งใดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่านี้เรื่องความอยากที่มันเข้ามาขีดมาขวางมาตัดรอนอยู่ตลอดเวลานั้นมันมีอยู่ตลอดถ้าเราไม่สู้ไม่รบมันยังไงก็ต้องแพ้มันบันยังคำหาอัตถธรรมที่จะมาปรากฏในจิตใจไม่มีเลยมันอยากอะไรเนี่ยอยากเห็นก็ตาออกทางตานี่ก็ความอยากออกมาจากใจกิเลสตัณหาตัณหาแปลว่าความหิวความโหยมันไม่มีวันพอไม่ใช่จะพูดตัวราคะตัณหานะตัณหาเป็นกลางๆคือความอยากความหิวความทะเยอทะยานนี่จะอยากรอบตัวของเราถ้าไม่เอาจริงๆสู้มันไม่ได้เพราะมันมีอยู่รอบตัวตาก็อยากเห็นตาจริงๆไม่อยากเห็นแต่หัวใจที่เป็นอยู่ภายในที่อยากเห็นเอาอะไรเป็นเครื่องมือก็เอาตาเป็นเครื่องมือให้ออกมาทางตาอยากได้ยินได้ฟังก็ออกมาทางหูนี่คือเครื่องมือของใจดวงนั้นที่มีกิเลสตัณหาเต็มอยู่ภายในอัดอย่างแน่นอยู่ภายในหาทางทะลักออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะโดยลำพังก็ออกทางใจของตนเป็นธรรมารมณ์โดยอาศัยสิ่งสัมผัสทั้งหลายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั้นเข้าเป็นอารมณ์คุ้นคิดอยู่นั่นอุ่นกันอยู่นั่นแหละไม่ว่าเป็นของเศษของเด่นอะไรล่ะอุ่นกันอยู่อย่างนั้นนั่นนี่แหละความอยากอันนี้ให้ระมัดระวังให้มากถ้าไม่เห็นความอยากเหล่านี้เป็นภัยแล้วยังไงก็จะไม่เห็นอรรถเห็นธรรมมันพากันหนักแน่นในการปฏิบัติอุบายวิธีการฝึกภาวนาของตนอันใดที่มันเป็นไปเพื่อความรู้ความเห็นความสงบร่มเย็นและความเฉลียวฉลาดอุบายใดหรือวิธีการใดให้ยึดนั้นมากกว่าวิธีการอื่นเช่นเดินจงกรมมากๆเป็นยังไงได้อุบายอย่างไรบ้างไม่ใช่ว่าเดินนานๆแล้วก็ว่าตัวได้เดินไม่ใช่อย่างนั้นเดินนั่นก็เป็นการกล้าเดินเพื่อความเพียรอันหนึ่งสติกับจิตทำงานอยู่ภายในตัวนั่นเป็นความเพียรอันสำคัญเราเดินนานๆเป็นอย่างไรบ้างผลจะปรากฏอย่างไรบ้างจิตสงบไหมเย็นไหมจิตฉลาดไหมนั่งมากเป็นยังไงเดินมากเป็นยังไงดูยืนเป็นยังไงนะจากนั้นก็ยังมีเรื่องอดนอนผ่อนอาหารอีกส่วนผ่อนอาหารนี่ดูจะถูกมากกว่าอย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายแล้วเพราะผมเองเนี่ยผมแน่ใจว่าจะถูกในการผ่อนอาหารอย่างน้อยผ่อนอาหารมากกว่านั้นอดผ่านแต่เป็นการทุกข์การทรมานมากอยู่ไม่น้อยนะเพราะเคยผ่านมาแล้ว คิดย้อนหลังถ้าว่าจะเข็ดก็น่าจะเข็ดเพราะทุกจริงๆแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นมีจริงๆมันจึงไม่เข็ดมันจึงไม่กลัวไม่สะทกสะท้านกับสิ่งที่เจ้าของเคยผ่านมาด้วยความทุกข์ความทรมานอย่างแสนสาหัสนั่นเลยยิ่งกว่าธรรมที่เราได้รู้ได้เห็นจากวิธีการนั้นนี่แหละให้คิดเจ้าของทำเฉยๆทำความเพียรเฉยๆไม่คิดไม่อ่านไม่ไตร่ไม่ตรองไม่ได้นะต้องใช้ความคิดอ่านแต่ตรองหลายสันหลายคมพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงให้เห็นว่าก็ตามที่สอนแล้วว่าสิเลสฉลาดขนาดไหนสติปัญญาไม่ใช้เพื่อความฉลาดจะทำสิเลสได้อย่างไรต้องเอาให้ทันกันไม่อย่างนั้นไม่ทันจริงๆวันนี้ก็ผ่านไปวันหน้าผ่านไปวันไหนผ่านไปชีวิตทั้งขาร่างกายก็ผ่านไปผลประโยชน์ไม่ค่อยปรากฏและไม่ปรากฏนี่มันขาดทุนเป็นลำดับลำดาไปเสียเปรียบให้กิเลสทุกวันทุกเวลาที่เราว่าเราเป็นกรรมฐานประกอบความภาคเพียรนี้ไม่น่าฟังเลยถ้าคนอื่นได้ฟังก็ดีสำหรับเราเองนั้นน่าจะหายไม่ใช่ธรรมดานะเพราะเรื่องที่จะเกิดตายอยู่ในวัฏจักรอันนี้มันสักเท่าไหร่ไม่มีกำหนดแล้วฟังสิเป็นมาขนาดไหนเราผ่านมาจนกระทั่งถึงป่านนี้แล้วมันเป็นขนาดไหนเรายังนับไม่ได้แล้วยังจะเป็นไปอีกข้างหน้านั้นอีกเท่าไหร่และหนักมากยิ่งกว่าชีวิตที่เป็นอยู่นี้ยังจะมีไปอีกไม่ทราบว่ากี่ล้านล้านกับล้านล้านกันถ้าแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแก้เสียบัดนี้แก้เสียเวลานี้เอาทุกข์ก็ทุกข์เถอะทุกข์เพื่อความเพียรทุกข์เพื่อแก้กิเลสกิเลสไม่พาใครให้เป็นสุขการต่อสู้กิเลสต้องเป็นทุกข์นอกจากกิเลสมันหมดไปจากหัวใจแล้วไม่มีอะไรต่อสู้แล้วไม่ทุกข์นี่เราต้องคิดอย่างนั้นเลยเวลานี้ที่เราทุกข์ด้วยความภาคความเพียรก็เพราะต่อสู้กับกิเลสกิเลสมีมากทุกข์มากกิเลสมีน้อยทุกข์น้อยจนกระทั่งกิเลสไม่มีเลยไม่มีทุกข์เพราะไม่มีการต่อสู้กันเอามันเห็นทั้งสามอย่างนี้สิถ้าลงได้ถึงขั้นกิเลสสิ้นซากได้เผาศพกิเลสด้วยกุศลธรรมมาแล้วไม่มีอะไรมากีดกันหัวใจไม่ได้เลยยังได้รู้ว่าหัวใจนี้เวิ้งว่างตายเต็มอิสระทั้งตนไม่ว่าอยู่ว่าไปคำว่าอิริยาบถก็ไม่มีการสถานที่ก็ไม่มีในจิตดวงนี้ด้วยเช่นเดียวกับเราที่เคยเกิดเคยตายมากี่กับกี่กันอันนี้ยิ่งจะไปกว่านั้นอีกเพราะอันนี้แน่แล้วนี่ส่วนการเกิดตายนั้นยังไม่แน่พอที่จะผ่านก็ผ่านไปได้กฎอนิจจังยังมีตามอยู่ยังพอเป็นไปได้อยู่ถ้ามีเครื่องช่วยนะถ้ามีเครื่องช่วยมันก็หมุนของมันอยู่อย่างนั้นแต่สำหรับจิตที่หลุดพ้นไปแล้วนั้นไม่มีอะไรช่วยแล้วหมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องเรียกว่าอนันตการที่ว่านิพพานเที่ยงนั่นแหละฟังเอาเที่ยงตลอดเวลานั่นหาทุกข์ที่ไหนทุกข์เพียงเท่านี้เพื่อจะแลกเอาความสุขตลอดในการทำไมเราจะไม่ยอมเสียสละเราเป็นนักบวชเราเป็นนักปฏิบัติทุกเราก็เคยทุกมาพอแล้วทำไมจะต้องไปเฉดประหลาดในการประกอบความเพียรที่เกิดทุกมันต้องสู้กันอย่างนั้นคิดสิสติปัญญามีอย่าอยู่เฉยๆวันหนึ่งวันหนึ่งให้ดูอุบายวิธีการฝึกทรมานตนเองเป็นอย่างไรบ้างอย่าอยู่เฉยๆอย่าสักแต่ว่าความเพียรคำว่ามีสติก็มีเฉยๆเวลาควรจะมีปัญญาก็ให้มีทบทวนกันมันถึงจะถูกไม่เช่นนั้นไม่ได้นะการประกอบความภาคเพียรเอาให้หนักต้องหนักต้องอะไรเราอย่าไปถืออารมณ์ในความว่าหนักในความว่าทุกข์ถ้าว่าทุกข์ให้ถือว่าเป็นสัจธรรมที่จะต้องรู้จริงเห็นจริงกันนะทุกข์ขนาดไหนก็ให้รู้เราก็ทราบแล้วว่าจิตนี้ไม่ตายจิตนี้ยันได้เลยว่าไม่เคยตายมาแต่การไหนๆนี่แหละที่พาให้หมุนก็เพราะความไม่ตายของจิตนี่แหละมันถึงได้หมุนถ้ามันตายก็นิพพานเสียกรรมศาสตร์จะเอาอะไรมาหมุนอย่างพระพุทธเจ้าท่านนั่นไม่ได้หมายถึงตายชิบหายนั่นหมายถึงเชื่อแห่งความให้พาหมุนไม่มีแล้วท่านก็เป็นบรมสุขนั่นพูดครองบรมสุขยังไม่ก็คือจิตดวงบริสุทธิ์นั่นเองจะเป็นอะไรไปมีเรื่องความทุกข์ความลำบากของเรามันเป็นมามากน้อยเพียงไรมันน่าจะเอามาทบมาทวนกันกับความทุกข์เพียงเท่านี้จะเป็นอะไรไปอ้าวตายมันไม่ถึงตายเรื่องเพียงการประกอบความภาคเพียรทุกแค่ไหนให้เห็นความจริงแค่นั้นจึงเรียกว่านักประกอบความภาคเพียรว่าประกอบความภาคเพียรในองค์อริยสัจเป็นยังไงองค์อริยสัจให้มันเห็นองค์อริยสัจประจักษ์ใจสิเมื่อเห็นองค์อริยสัจประจักษ์ใจแล้วว่าเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองน่ะไอ้เรื่องการต่อสู้เรื่องการความภาคความเพียรมันจะทุกข์ขนาดไหนที่นี่ไม่มีถอย เพราะอะไรเพราะหลักเกณฑ์ที่เราได้เราได้ยึดเป็นของอัศจรรย์ยิ่งกว่าความทุกข์เหล่านี้มันมีแล้วได้แล้วเห็นแล้วประจักษ์แล้วเป็นพยานแล้วนั่นมันเห็นตรงนั้นสิมันทุกข์ขนาดไหนดูเรื่องของทุกข์ทั้งที่เคยสอนแล้วนั้นน่ะมันจะทุกข์ขนาดไหนจิตไม่เคยตายเอาตามให้มันเห็นเรื่องความทุกข์ทุกข์มาจากไหนคนตายแล้วมีทุกข์ไหมไล่กันเข้าสิจึงเรียกปัญญาไล่ตลบทบทวนอยู่นั้นไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเราอย่าไปนับเวลาเวลาอย่าไปนับการตลบทบทวนครั้งนั้นครั้งนี้หลายครั้งไม่ต้องนับสติปัญญาให้จ่อลงไปตามความทุกข์มันมีมากน้อยให้เห็นความเคลื่อนไหวของมันมันจะทุกข์มากทุกข์น้อยเพียงไรอะไรเป็นผู้ทุกข์ส่วนมากมันจะต้องว่าอวัยวะส่วนนั้นส่วนนี้เป็นทุกข์เช่นแข้งเป็นทุกข์ขาเป็นทุกข์หัวเข่าเป็นทุกข์เป็นต้นนะมันก็จะมาเหมาอันนี้เป็นทุกข์ความจริงอันนี้ไม่ได้เป็นทุกข์ถ้าพิจารณาให้เป็นสัจธรรมแล้วค้นลงไปจริงว่าหนังก็สักแต่ว่าหนังมีตั้งแต่วันเกิดทุกอันนี้เพิ่งมีนี่แน่มันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงเนื้อหนังเองกระดูกมันมีมาตั้งแต่วันเกิดอันนี้เพิ่งมีเดี๋ยวนี้เกิดมาเดี๋ยวนี้มันเป็นเดียวกันได้ยังไงถ้าเป็นอันเดียวกันแล้วอันนี้ทุกนี้ดับสิ่งเหล่านั้นต้องดับไปด้วยแต่ทลายไปด้วยกันชิบหายไปด้วยกันกับทุกที่มันดับลงไปแต่นี้เวลาทุกนี้หายไปดับไปมันก็มีอยู่อย่างนี้มันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงนั่นที่เรียกว่าค้นหาความจริงเราอย่าคาดนะจอลงในความทุกข์เอามันจะทุกข์มากทุกข์น้อยขนาดไหนเอาไม่ต้องกลัวว่าตายจิตไม่ได้ตายว่างั้นเลยเดี๋ยวนี้แหละจิตที่จะหาความจริงให้รอบตัวเองนั่นความหมายว่าอย่างนั้นจิตไม่ได้ตายจิตหาความจริงเพื่อรอบตัวเองด้วยรู้สัจธรรมให้รอบใจนะจนกระทั่งพิจารณารอบแล้ว ดังที่เคยพูดแล้วทุกเมื่อพิจารณารอบแล้วจะไม่เป็นภัยต่อผู้ใดเลยนั่นจึงเรียกว่าสัจธรรมเรียนอริยสัจรอบรู้อริยสัจรู้อย่างนั้นทุกข์แต่ก่อนมันเป็นภัยแต่ก่อนเหมือนจะเป็นจะตายจริงๆนี่อะไรจะไปทุกข์มากยิ่งกว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่เวลาพิจารณารอบกันแล้วทุกข์สักแต่ว่าเท่านั้นนะและดูทุกข์นั้นก็ไม่มีความหมายในตัวเองด้วยและทุกข์นี้ไปให้ความหมายแก่ผู้ใดแต่กระทบกระเทือนผู้ใดมันก็ไม่รู้ความหมายของมันด้วยเนี่ยเอาไว้ว่าต่างๆที่ว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์แต่ก่อนนั้นดูแล้วหนังก็เป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกเอาไว้ว่าทุกส่วนเป็นของตัวเองอยู่โดยลำพังไม่เห็นมีอะไรเป็นอะไรนั่นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทุกข์นี่ไปหาร้ายแก่ผู้ใดทุกข์ก็ไม่ได้หาร้ายแก่ผู้ใดนี่แหละเป็นความตัดความจริงแล้วความหมายว่าอันนั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์มาจากไหนนี่มันก็วิ่งเข้าถึงใจกายหนึ่งเวทนาคือทุกขเวทนาหนึ่งใจหนึ่งสัญญาความหมายย้อนเข้าหาใจย้อนเข้าดูใจอีกทีหนึ่งนี่เมื่อย้อนเข้าไปจนประจักษ์แล้วใจก็คือใจสัญญามันก็ดับไปแล้วกำหนดดูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เรื่องสัญญามันจะย่นเข้ามาย่นเข้ามาความหมายนั้นย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงใจความทุกข์ที่ว่าอันนั้นเป็นทุกข์นั่นก็เหมือนกันความทุกข์ทั้งหลายนั้นมันย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งมาถึงใจมาดับที่ใจนะใจไม่หมายที่นี่เมื่อใจไม่หมายแล้วทุกขังอริยสัจจังเต็มหัวใจอ๋อเป็นอย่างนี้คำว่ารู้ทุกข์รู้อย่างนี้คำว่าทุกข์เป็นสัจธรรมเป็นอย่างนี้นั่นที่มันถึงได้ชัดทำให้เห็นชัดอย่างนั้นสินี่แหละท่านว่าทุกขังอริยสัจจังท่านเป็นอย่างนี้สมุทัยก็คือตัวความหมายมันเมื่อรอบมันแล้วมันก็หดตัวเข้ามามันไม่ไปหมายสัญญานั่นแหละหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์เมื่อพิจารณารอบแล้วมันก็ไม่หมายนี่เป็นพื้นฐานแห่งการพิจารณาวงอริยสัจต่อไปเมื่อจิตมีความเป็นนิชํานาญแล้วอันนั้นไม่ต้องพูดแล้วนั่นทุกข์เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นสติปัญญามันจะทันตามต้นสมุทัยคือความคิดความปรุงตัวเองจนทันจนกระทั่งละได้ขาดสะบั้นไปไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยนั่นสมุทัยขาดทำไมทุกข์จะไม่ดับขาดเพราะอะไรสมุทัยขาดเพราะสติปัญญามีความแก้กล้าสามารถนั่นเองนิโรธคือความดับทุกข์มันก็ดับนะพี่เพราะสมุทัยดับทุกข์มันก็ดับนั่นกิริยาแห่งทุกข์ดับไปท่านเรียกว่านิโรธนะหลักใหญ่ก็คืออยู่กับเนี่ยมรรคเนี่ยเป็นสำคัญดังนั้นการพิจารณาเดี๋ยวไปทำอยู่เฉยวันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปผ่านไปเราจะเห็นอะไรมันสำคัญในโลกอันนี้ไม่มีอะไรสำคัญอันนั้นเป็นความเสกสรรปัญญาของกิเลสแท้ๆแล้วไม่ใช่อะไรล่ะ มันมาหลอกเราอยู่ตลอดเวลาอันนั้นดีอันนี้ดีมันอยากเพราะอยากด้วยความสำคัญว่าอันนั้นดีอันนี้ดีจึงอยากรู้อยากเห็นอยากดูอยากฟังอยากสัมผัสสัมพันธ์มันดิ้นอยู่ในหัวใจนี่ดิ้นอยู่ตรงนี้เองเพราะจึงบังคับความอยากให้ได้ดูหัวใจเจ้าของมันอยากอะไรถ้ามันเห็นจนกระทั่งมันดิ้นมันดีดออกมาสิแล้วจากนั้นแล้วมันก็สงบตัวลงไปนี่สมาธิตีหัวมันลงไปปัญญานั่นแหละช่วยพิจารณาสงบตัวลงไปจากนั้นคลี่คลายดูเอามันติดอะไรมันพัวพันอะไรในสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นสถานที่อยู่ของกิเลสทั้งนั้นมันซึมมันซาบไปหมดทั่วสารพางร่างกายนอกจากนั้นยังระบาดสากระจายไปทั่วโลกดินแดนมันอยากเกี่ยวมันเกี่ยวโยงไปหมดนั่นแหละรักได้ชังได้ทั้งใกล้ทั้งไกลเกลียดได้โกรธได้ทั้งใกล้ทั้งไกลเป็นเรื่องของกิเลสไปพับกระจายออกไปทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่ทันมันเป็นไปได้อย่างนั้นเมื่อทันแล้วมันไม่ไปพอมันแยบอย่างนี้มันรู้แล้วความเคลื่อนไหวของกิเลสออกจากสังขารที่ปรุงยับมันรู้แล้วทันแล้วตามมันเข้าไปหลายครั้งแล้วผลก็ฆ่าได้เท่านั้นสิการพิจารณาต้องพิจารณาอย่างนั้นเอาให้จริงให้จังนะให้ถือเป็นสดสดร้อนร้อนกิเลสมันสดสดร้อนร้อนเหมือนกับไฟนี่แหละยี่เข้ามาเมื่อไรร้อนเมื่อนั้นมันสดสดร้อนร้อนไหมไฟกิเลสเหมือนกันมันโผล่ขึ้นมาเมื่อไรสดสดร้อนร้อนมันเผาเราได้เผาเราได้มรรคก็เอาให้ทันกันต่อสู้อย่าอ่อนข้อต่อมันอย่าไปนับว่าวันนั้นก็ลำบากวันนี้ก็ลำบากอย่าไปยึดนะกิเลสหลอกอีกนะเมื่อวานนี้ลำบากวันนี้ไม่อยากทำไปแล้วนั่นเห็นไหมกิเลสมันไปหลอกแล้วไม่ไปนอกต้องมานับเวลาไปล่ำเวลากิเลสมันอยู่กับหัวใจนี่มันเอาเวลามาหลอกเราตีเราให้ทำยุบย่อให้ทำก้าวขาไม่ออกแล้วดิก้าวไม่ออกนะครับเป็นอย่างนั้นแล้วท้อใจนานมันเป็นยังไงเมื่อวานมันทุกเพราะอะไรเมื่อวานเราก็ได้พิจารณาเป็นเรื่องสัจธรรมแล้วมันมาทุกข์อะไรถ้าเป็นสัจธรรมแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์มีแต่ความจริงล้วนๆเท่านั้นน่ะนั่นฟาดลงไปตรงนั้นอีกสินี่เรียกว่าการพิจารณาธรรมทั้งหลายมันเห็นนี่ธรรมว่าใจอัศจรรย์นั่นมันไม่เป็นมันฆ่าเฉยๆไม่ได้เรื่องนาฆ่าก็เป็นกิเลสมาฆ่าเสียมันก็ไม่เห็นเป็นของแปลกประหลาดอะไรเสียนั่นน่ะกิเลสเพราะมันกิเลสไม่เป็นของแปลกประหลาดไม่เป็นของอัศจรรย์เห็นอะไรมันก็เอาขี้ตมขี้โคลนไปกบไว้หมดเลยกลายเป็นขี้ตมขี้โคลนมรรคผลนิพพานก็กลายเป็นขี้ตมขี้โคลนไม่ใช่ของดีของดีไปซะแล้วเพราะกิเลสมันไปพอกไว้หมดแล้วเปิดออกนี่สินี่เปิดออกเมื่อขี้ตมขี้โคลนนี้มันกระจายไปมันก็เห็นทองทั้งแท่งแล้วสิของอัศจรรย์ประเสริฐอะไรในแดน3แดน3แดนโลกธาตุนี้อะไรจะเหมือนจิตที่บริสุทธิ์นี่ไม่มีเหมือนไม่มีอะไรเหมือนไม่เหมือนอะไรท่านเรียกว่าโลกุตตรธรรมธรรมที่สุดยอดจริงๆก็คือโลกุตตรจิตที่บริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วนี่แหละพูดไม่ถูกถ้าว่าเราจะนำมาพูดได้ก็จะเรียกว่าเบื้องวางว่างั้นเลยถ้าหากว่าเป็นปลาก็ปลาในทะเลหลวงแหวกว่ายหัวหางกลางตัวสะดวกสบายไม่มีอะไรกี่เอ่ยขวางน้ำก็ลึกกว้างก็กว้างอยากว่ายหัวหางกลางตัวได้อย่างสะดวกสบายมีพอเป็นเครื่องเทียบกันคิดนี่เหมือนกันเมื่อเวลาสิ่งผักดันเวลาแหลมเหลาอะไรที่มันทิ่มแทงหัวใจเสียบอยู่ในหัวใจแล้วนี่ถอนออกหมดแล้วเนี่ยจริงไม่มีอะไรเวิ้งวางนั่นเป็นอย่างนั้นเอาตาดูได้สบายนั่นทั้งแม้แต่ในขันนี่ก็เหมือนกันนั่นทั้งจิตกรดูไม่ได้มันจะเป็นไฟเผาขึ้นมาทันทีฟังไม่ได้เป็นไฟขึ้นมาจมูกลิ้นกายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นฟืนเป็นไฟเป็นเชื้อไฟทั้งนั้นเผาได้ทั้งนั้นเวลาไฟอยู่ภายในมันแรงกล้าอะไรผ่านมาไม่ได้มันไหม้หมดเป็นฟืนเป็นไฟเป็นต่างกันหมดแต่พอดีไฟดับแล้วในเตานั้นอ้าวโยนฟืนเข้าไปเชื้อไฟโยนเข้าไปไม่ว่าจะอะไรเอาน้ำมันที่เขาเรียกอย่างน้ำมันทุกวันเนี่ยน้ำมันรถเอาสาดลงไปมันก็เป็นน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นไฟเพราะไฟมันหมดแล้วในเตานั้นเชื้อไฟสาดเข้าไปเท่าไหร่โยนเข้าไปเท่าไหร่ถ้าเป็นฟืนก็เป็นฟืนอย่างนั้นถ้าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงก็เป็นน้ำมันอยู่อย่างมันไม่ได้เป็นไฟนั่นแหละที่ว่าไฟในเตาดับแล้วเป็นอย่างนั้นนี่ไฟที่เด็ดตัณหาอาสวะในเตาคือหัวใจนี่หมดแล้วเป็นอย่างนั้นเครื่องใช้ทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นพิษเป็นภัยอะไรมันเป็นเครื่องใช้เฉยเป็นทางเดินของกิเลสต่างหากตาหูจมูกลิ้นกายดูได้เต็มตาถ้าอยากจะดู แต่ท่านจะไปหาดูอะไรความพอเหมาะพอดีมีอยู่นั่นทำมีแต่ความพอดีไม่ใช่ความรวดผลรวดผลเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่เราพูดเฉยว่าจะดูจนตาแหกมันก็ได้ตาแห้งมันก็ได้ไม่จะให้เกิดกิเลสมันไม่เกิดหูฟังจนกระทั่งหนังมันทะลอกหูขาดหูกุดไปหมดมันก็ดูได้ฟังได้แต่มันไม่เกิดกิเลสนั่นคุณง่ายๆว่าอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสัมพันธ์สัมพันธ์นั้นได้แต่มันไม่เกิดกิเลสเช่นเดียวกับโยนเชือกเพลิงเข้าไปหาเตาไฟนั่นโยนเข้าไปเท่าไหร่ก็โยนเข้าไปที่เมื่อไฟในเตาไม่มีแล้วจะอะไรมาเป็นเปลวอะไรมาเป็นไฟนี่เมื่อมันหมดภายในแล้วมันอะไรก็ตามตาหูจมูกร่างกายมันจะสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วแดนโลกธาตุมันก็เป็นอันนั้นอยู่เช่นเดียวกับกองฟืนนั่นแหละ
1: ผมพูดจริงนะผมวิตกจริงๆนะวิตกกังวลคณะเราคณะกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นมันจะค่อยเลื้อยไหลไปเลื้อยไหลไปที่วิตกมากที่สุดก็คือที่ไฟฟ้าเข้าไปวัดเนี่ยผมตกวิตกมากนะมันจะไม่นานมันจะมีเทวทัศน์เข้าไปวิดีโอที่สำคัญมันชอบชนิดไหนมันจะหามาที่หามาตั้งแต่ยังนรกตกเปรตทั้งนั้นหมดจริงๆนะถ้าลงอันนี้ก็ได้เข้าวัดแล้วหมดนักภาวนาเราไม่มีเหลือนะพูดได้ขาดตัวเลยเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วรู้ก่อนทักทับอยู่แล้วยังผืนอมายก็แสดงว่าตั้งหน้าตั้งตาหน้าด้านจริงๆบนง่ายๆทำลายศาสนาจริงจริงไม่ให้เอาเข้ามามันมีอะไรไฟฟ้าไฟดินแล้วก็ใช่มาจากพ่อแต่แม่แล้วไม่หมดทุกทีนะครับเห็นมีเศษมีโสอะไรครับไฟสว่างความสว่างนะนี่ไม่เห็นมีเศษมีโสในใจสว่างเลยแต่เห็นไฟสว่างดีกว่าใจสว่างอันนี้ที่สำคัญทำให้อดคิดไม่ได้นะเพราะมันจะเป็นแน่แน่รอจังหวะอยู่เท่านั้นเองเวลานี้นะพอได้จังหวะแล้วก็หมดเลยครบเดียวหมดไม่มีอะไรเหลือที่นี่หมดคำว่ากรรมฐานอย่าถามถึงเลยว่าได้จะทำอย่างนั้นถ้าลงอันนี้เลยเข้าเลยคำว่ากรรมฐานอย่าไปถามถึงเลยนะโอ้มันเริ่มเล่นเมื่อไหร่อันนี้เทวทัศน์กลมๆเดียวมารร้อยเปอร์เซ็นต์เดียวไม่มีคำว่าเลี่ยงๆไม่มีคำว่าอ้อมๆตรงเป่งเข้าไปใส่พวกหัวใจเลยพวกหัวตับเลยขาดสะบั้นไปหมดเลยเทวทัศน์เทพมีโอ้ยยี่มันไปเอาอะไรมาถึงจะได้แล้วไปหาเอามานี่คือมันร้ายที่สุดอันนี้แหละทำไมตัวอาจารย์ใครทำไมเอาจริงเอาจังจริงไปไม่รอดนะเราต้องเด่นนี่เหนียวมากนะละเอียดมากนั่งพูดแล้วนะสลับซับซ้อนโอ้ยสวมรอยนี้ไม่ทันนะมันเลยขนาดนั้นนะเราไม่ทันจนกว่าสติปัญญามันเหนือมันนั่นที่เห็นนั่นนี่ก็คือเมื่อมันเหนือแล้วมันก็เห็นถ้าไม่เหนือมันไม่เห็นไม่รู้นี่เวลามันเป็นมาสักใครก็เป็นด้วยกันทั้งนั้นเป็นที่ฝุ่นมันไม่เห็นอยู่ไม่รู้อยู่ว่าก็ปล่อยให้มันเหยียบย่ำมันแบ่งสรรบางส่วนกินอยู่นั่นนะอย่างน้อยแบ่งสรรบางส่วนกินมากนั่นบีบคอพวกเราพวกคนบีบคอกินไม่ใช่เป็นอย่างนั้นบางส่วนแต่บางส่วนมันยังให้เกียรติอยู่บ้างใช่ไหมมาขอแบ่งมันมาบีบคอกินเลยพวกเราพวกถูกบีบคอกินเลยกินน่าทุเรศนะผมพูดจริงๆนะหัวใจของผมนี่มันเป็นอย่างผมพูดนะถ้าเป็นอย่างคนหรือใครมาเป็นคู่กรรมคู่เวรกับเรานี่โอ้ฆ่าได้อย่างพินาศเลยไม่สะทกสะท้านเลยนะกี่ศพยังไม่รู้สึกตัวว่าได้ฆ่าคนความเชื่อแท้นว่างั้นเถอะนะเชื่อแท้ในที่เด่นถึงขนาดนั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นถึงกล้าพูดที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษด้วยความถึงพระทัยนี่เห็นจริงๆทำไมจะไม่สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยจับเหมือนกับว่าจับฉุดลากไม้คอยกองไฟนั่นล่ะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าฉุดลากมาอย่างเต็มกำลังเลยคนหนึ่งไม่รู้เสื้อผ้ากำลังจะเข้ากองไฟอันนี้จับ
0: มือหรือจับแขนลากออกมานี่เลยอย่างแรงแรงแรงนี่มันก็มันไม่หนักเหมือนที่เข้ากองไฟทั้งกองนะมันหมดเลยนะอันนี้ลากมานี่จะเป็นอะไรไปนั่นพระพุทธเจ้าสั่งสอนต่อโลกท่านสั่งสอนงั้นจริงๆเพราะท่านเห็นหมดจริงๆนี่ปิดอะไรอยู่อยู่ดวงนี้อ่ะเวลาเปิดอ่ะแต่ความสงสารท่านกับความว่าของเมตตาท่านก็ท่านก็มีธรรมควรจะช่วยได้หนักเบามากน้อยเช่นไรนั่นท่านก็มีขอบเขตของท่านอีกล่ะจะว่าไงท่านแค่จะถูกจะลากกับพัดตะคือคนหูหนวกตาบอดก็จะลากไปหมดได้ไงคนที่ควรลากก็ลากที่ไม่ควรลากก็โอ้สุดวิสัยอย่างที่ท่านว่าพวกดาวทั้งสองโอ้น่าเสียดายเนี่ยตายแล้วก็หมดแล้วมันเยี่ยมรานนี่น่าเสียดายคือมันสุดวิสัยมันมีความเมตตาก็อยู่ในขอบเขตที่ควรจะเป็นไปได้แล้วเมตตาเมตตาสงสารไม่สงสารโอ้ใจตรงนี้ไม่ใช่เล่นๆนะไม่กล้าพูดไม่มีอะไรมากกว่าการเกิดตายเกิดตายของจิตแต่ละดวงละดวงนี่มากจริงๆแล้วยังไม่กำหนดอีกนะเนี่ยที่ถ้าแก้ไม่ได้มันจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดนั่นฟังดูภาษาบาลีผมลืมใช่ไหมอนัมตะโคนว่าไว้ในนั้นในบาลีนี่คือไม่มีแม่ต้นแม่ปลายเลยมันน่าคือเรื่องจริงๆนะเรื่องจิตวิญญาณนี่ใหม่ชาติโลกทั้งหลายพวกแดนโลกกับท่านนี้ใครไปเห็นวิญญาณเจ้าของเป็นอย่างนั้นเห็นวิญญาณผู้อื่นเป็นอย่างนั้นท่านสิ พระพุทธเจ้าทำไมท่านเห็นนี่ไม่อาจจะจำท่านจะจำตรงไหนเคยเป็นมาอะไรเห็นหมดนักสอนสอนแบบชุนแบบล่างจะเป็นไปอยู่ที่เท่าไหร่นะสมองทุกแค่นี้ทุ่มลงไปความเสียดายอะไรต้องตัดมันเสียดายเท่าฟ้าเท่าแผ่นดินนี่ต้องตัดต้องตัดนี่แหละคือว่าต่อสู้กิเลสต้องฝืนกันฝืนกันมันจะดูไม่ดูนั่นมันจะฟังไม่ฟังนั่นถ้าคิดว่าจะเป็นการส่งเสริมกิเลสจะทำให้กิเลสเกิดได้ไม่ดูไม่ฟังเป็นต้นถึงไหนถึงกันเป็นในตนกันอย่างนี้มันเคยมาแล้วผู้ปฏิบัติสำหรับเราเองนี่ไม่ต้องพูดแล้วมันฝืนแสนจะฝืนนี่แต่ฝืนเนี่ยสิ่งนี้ถ้าไม่ออกข้างนอกก็ฝืนนี่ตัดกันผืนผืนผืนผืนท่านถึงให้ลบดีก็อยู่นั่นมันจะไม่ได้ฝืนนี้มากไปถ้าอยู่ในกระดานมันจริงจริงก็มันเจอกันตลอดเวลาแต่เท่ากันตลอดเวลาใครจะไปฝืนทนหรอว่าให้ดีก็อยู่ในป่าในเขาดูให้มันไปดูต้นไม้หน่อยดูต้นไม้กับดูผู้คนหญิงชายวัตถุสิ่งของเป็นยังไงนั่นใครฉลาดเกินพระพุทธเจ้าวะพิจารณาที่เรื่องของนี่น่ะเรื่องของเล่นๆเมื่อไหร่ตัดออกตัดออกตัดออกอะไรที่จะเพิ่มเชื้อไฟตัดออกตัดออกไม่ให้เข้ามายุ่งส่วนที่ยังมีอยู่แล้วเอาพยายามดับมันนะอย่างนั้นนะงูไล่เข้าไปในป่าในเขาเพื่อกันอันนี้เองตาเห็นต้นไม้ภูเขาเป็นหลักธรรมชาติมันเป็นอันหนึ่งไงตาเห็นรูปหญิงรูปชายรูปพัดดูสิ่งของเป็นอย่างหนึ่งนั่นเสียงสัตว์เสียงอะไรกระทบกระเทือนกันดินฟ้าอากาศไม่เห็นเป็นอะไรเสียงหญิงเสียงชายเสียงดุเสียงด่าเสียงว่าเสียงสรรเสริญนินทาดูสิเป็นยังไงนั่นมันมีแต่ภัยรอบด้านรอบด้านจมูกอะไรสิดมอะไรกันมันเอาเข้าดมหญิงดมชายไปสิเป็นบ้าไปเลยนั่นบ้ามันจะชัดอย่างนี้สิมันต่างกันอย่างนี้นะแต่ไม่ได้ไล่หนีทำมันยุ่งนะไม่ได้นะมันจะมาเสริมนะสิ่งนี้มันเคยสังหารโลกมันมากกว่ามากแล้วรวมกับเราด้วยเนี่ยคนหนึ่งพ้นไปไหนวะพ้นที่ไหนวะไล่เข้าป่าเราไม่เชื่อพระเจ้าแล้วมันก็ต้องจมอยู่อย่างนั้นแหละจะว่าถ้าเชื่อก็ไปได้เพราะนอกจากไปในป่าแล้วต้องมีเครื่องดักสันดานอีกมันก็กลัวเนี่ยมันก็เคยแล้วนี่ที่พูดมาทั้งหมดนี่มันมีแต่สิ่งที่เคยมาแล้วนั่นดับกันดับกันนอกก็กลัวแล้วไม่ว่าจะเฉยๆธรรมดาในรูปเสียงถึงแล้วก็ในบัตรที่มันเคยผ่านเคยเห็นมามันยังไม่เป็นอารมณ์เรื่องความกลัวมันเป็นธรรมจริงเนี่ยมันพลิกอีกเข้าไปอีกพักอย่างหนึ่งไปสู่สถานที่กลัวมันพลิกไปอีกแง่หนึ่งพลิกเพื่อความเป็นธรรมนะเนี่ยมันก็เห็นได้ทันกล้าจนตัว กลัวจนตัวสั่นเวลาแก้ได้กล้าจนตัวสั่นเนี่ยมันเห็นประจักษ์แล้วมันจะพูดไม่ได้ยังไงคนเราเมื่อเห็นประจักษ์หัวใจแล้วพูดไม่ได้นี่เหรอแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆจะว่ากำหนดดูจนกระทั่งถึงว่าหมดทั้งโลกอันนี้

ข้างหน้าหลังนี่มันตัวสั่งมันกล้านั่นมันคือยิ่งแก้กันอย่างนั้นมันให้เขาไปอยู่ในป่าของเขาแต่ขั้นกิจการก็มีเสือกินพระก็มีสำเร็จในปากเสือก็มีนะในตำรามีนั่นท่านเพื่อท่านมีธรรมะสูงแล้วจวนแล้วจวนหนึ่งทีแล้วท่านไม่ได้กำหนดว่าเป็นจับเป็นเสืออะไรแหละเขาลงขนาดนี้แล้วนะจิตขนาดนั้นมีนี่มันเป็นในหัวใจของสิจิตขนาดว่าไม่มีสัตว์ไม่มีเสือมึงเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วมีสัตว์มีเสือที่ไหนนี่จะท่าเขาซะว่ากินกับที่ท่ากินท่ากันซะเลยว่าเพราะเรื่องวิปัสสนามันเป็นเองนี่เมื่อมันถึงขั้นเป็นเองแล้วจะปรุงให้เป็นเสือเป็นหยังมันก็ไม่เป็นหยังมันก็ไม่เป็นเลยสิวางนะปรุงไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นหลักธรรมชาติเมื่อสติปัญญามันทันมันเป็นตัวของตัวแล้วเพราะมันเป็นท่ามันท่าไปอยู่ว่างนะเขาจะพูดถึงเรื่องมันว่างเหมือนกันว่างมันปรุงพองก็ปรุงว่าเสือนี่เพราะแพ้มาเป็นภาพเสือปั๊บดับปุ๊บเลยนะมันออกจากนี้ไปปรุงนั่นมันปรุงพับออกจากนี้และดับเสือที่ไหนมีถ้าเสือมีจริงก็มีสิเป็นอะไรไปธาตุเขาธาตุอะไรธาตุเราธาตุอะไรมันแยกของมันมีงั้นมันก็ทันกันเลยสิเพราะมันเรื่องสติปัญญาโอ้ไม่ขึ้นอยู่กับใครเลยนะขอให้นำมาใช้เวลาจำเป็นมันเป็นได้จริงนี่คือไม่รู้กี่สรรพันคมนะไม่งั้นมันจะทันกิเลสได้เพราะกิเลสมันออกมาแบบนี้ออกมาที่ว่าเป็นแบบของกิเลสเช่นว่าเชื้อมาอย่างนี้ทีนี้สติปัญญามันปั๊บให้แล้วมันจะแยกเป็นธาตุก็ธาตุแล้วแต่มีคนเราเห็นกลัวก็กลัวมาแล้วนั่นก็ธาตุนี่อันหนึ่งมันว่างทั้งหมดหยุดเมื่อมันถึงขั้นมันว่างมันว่างจริงปรุงภาพมันดับเลยจะปรุงให้เป็นเสือมันก็ไม่เป็นจะว่างเป็นได้ชั่วยับนั่นเหมือนฟ้าแมพฟังสิภาพเป็นภาพของเสือยับดับปุ๊บที่นี่มันก็ไม่ได้ว่าเสือมาจากโน่นนี่มันก็รู้ว่าอันธรรมชาตินี้ออกตรงออกไปเนี่ยเป็นภาพหลอกเจ้าของเนี่ยภาพแป๊บดับปุ๊บนั่นมันก็รู้อย่างนั้นเสือจะว่างนั่นเมื่อมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นนี่นะเป็นหลักธรรมชาติเนี่ยขั้นปัญญาขั้นใดมันเป็นเนี่ยถึงปรุงไปก็นั่งก็ไม่ได้ปรุงปั๊บมันไม่ออกเลยเหมือนกับดึงสายยางมันไม่ออกดึงที่แรกดึงนี่ได้ปั๊บปั๊บเมื่อซ้ำเขาซ้ำเขาคือเราซ้อมฝึกซ้อมนี่เรื่องของสติปัญญาฝึกซ้อมตัวเองฝึกซ้อมสิ่งที่เป็นข้าศึกนะมันเป็นการยกข้าศึกเป็นการฝึกซ้อมในอยู่ในตัวของตัวเองนะนักมวยเหมือนกับเมื่อเคยต่อยเวทีมากต่อมากแล้วมันก็จัดเตรียมในเวทีอันนี้มันก็จัดเตรียมในการต่อสู้ที่เหลือมันก็เป็นอย่างเดียวกันเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการฝึกซ้อมไปในตัวในการลบนั่นแหละเป็นการฝึกซ้อมความจัดเตรียมไปในตัวนี่เป็นอย่างนั้นพอถึงขั้นมันว่างไปหมดมันมีอะไรมันว่างในหัวใจถึงตัวดวงใจจริงยังไม่ว่างก็ตามนะมันก็ว่างรอบตัวไปหมดตอนที่หัวใจยังไม่ว่างมันมีพอใจได้ว่างตัวเองแล้วท่านนี้หมดปัญหาแล้วเป็นขั้นความมากสำหรับเรามันเป็นมาอย่างนั้นเราก็พูดอย่างนั้นนะจะว่าถูกก็ผิดใครจะว่าบ้าก็บ้าสิก็เป็นมาอย่างนั้นนี่ปฏิบัติมาอย่างนั้นไม่ได้เรียนจากใครนี่อันเรื่องนี้มันเป็นที่มาในเจ้าของเพราะการฝึกการเจ้าของมันมีแนวเหมือนกับว่าไฟมันได้เชื้อนั่นแหละเชื้อมันอยู่ที่ไหนมันก็ลุกลามของมันไปเรื่อยๆจะมีครูมีอาจารย์สอนมันหรือไม่สอนมันก็ตามสิเชื้ออยู่ตรงไหนไฟมันจะลุกไปลามไปตามเชื้อนะอันนี้ก็เหมือนกันเหตุปัจจัยมันอยู่ตรงไหนที่มันจะฆ่ากิเลสนะพูดง่ายๆกิเลสมันเป็นเหมือนกับเชื้อมันก็ลุกก็ลามมันไปอย่างนั้นไปจนกระทั่งมันหมดไม่มีอะไรจะไหม้เนี่ยสติปัญญาในหลักธรรมชาติมันเป็นนะไม่ถามใครมันก็รู้เองอย่างโอ้ยอาจจะจำอยู่นะเรื่องของธรรมทั้งหลายนี่ไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะรู้จะเห็นจะเป็นนี่อย่างไม่คาดไม่คิดอาจจะจำพระพุทธเจ้าง่ายสิแล้วตัวเท่านี้หนูนี่มันยังเป็นแต่ว่าถึงพระพุทธเจ้าวะมันไม่ได้เรียนจากใครเป็นแต่แบบธรรมชาติมันมีของมันอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ฝึกที่หัดที่เรียนอยู่ในหลักธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะควรไปแง่ไหนแง่ไหนมันนั่งมีอะไรของมันที่จะให้ไปมาแง่นั้นอันนี้รับกันแง่นี้อันนั้นมาแง่นั้นอันนี้รับกันแง่นี้เนี่ยมันขึ้นรับขึ้นรับขึ้นรับกันเลยบอกใครมันก็บอกไม่ได้นะถ้ามันไม่เป็นนะถ้าเป็นเราจะอย่างนี้เองนะแต่ขนาดที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้เลย

พิจารณาย้อนหลังอยู่ใครไม่ได้เลยอยู่คนเดียวเท่านั้นฟัดกันทั้งวันทั้งคืนฟังดิไม่มีเวลาว่างเมื่อไหร่ขนาดที่จะอยู่กับใครไม่ได้ฟังดิมันเสียเวลาทางนี้มันจะลุ่มบังอยู่ตลอดเวลาหนูจะไปหันหน้าคุยกับใครได้ยัดง่ายเลยถูกเขาต่อยออกมันเหลือมันละเอียดขนาดไหนมันแหลมคมขนาดไหนมันรวดเร็วขนาดไหนเมื่อปัญญามันทันกันมันถึงรู้ว่ากิเลสมันรวดเร็วขนาดไหนแต่ก่อนเราไม่รู้นี่มันก็เหมือนกับควายตัวหนึ่งจูงจมูกไปไหนก็ไปพวกเราเหมือนควายตัวหนึ่งมันไม่รู้คนฉลาดกว่ามันยังไงบ้างมันไม่รู้มันเป็นควายคนจูงจมูกมันอยู่นั่นแหละแต่มันก็ไม่รู้ว่าคนฉลาดกว่ามันจูงไปไหนก็ไปนี่ก็เหมือนกันกิเลสจูงเราเราก็เหมือนควายเราไม่รู้ว่ากิเลสมันจะไหลนี่ที่มันทุเรศนะผมโอ้มันจูงไปไหนก็ไปเรายังเพลินไปกับมันเถื่อนนะต้องกัดหญ้าไปเรื่อยจุดกัดหญ้าไปเรื่อยเพลินไปกับมันเลยโอ้ยไปจูงไปฆ่ายังไม่รู้นี่กิเลสมันจูงไปเข้าจะดมบอลเข้าในบ่อน้ำร้อนเข้าในกระทะใหญ่มันไม่รู้มันกัดหญ้าเรื่อยไปคือเพลินไปเรื่อยไปเที่ยวมันก็ว่ากัดหญ้าเรื่อยนู่นเวลาพัดกันเข้ามันมันพันนี่มันเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วจากเร็วนี่มันก็เหนือเอาเนี่ยมันไม่เร็วทันเร็วทันตามทันเอาไปต่อไปก็ทันก็เข้าถึงตัวสิเข้าถึงตัวก็พังสุดท้ายมันก็แยบออกมาไม่ได้นั่นทีนี้มันเห็นแล้วที่มันเป็นยังไงขนาดไหนที่เหลือมันรวดเร็วขนาดไหนมันแทรกมันซึมอยู่ตรงไหนตรงไหนนี่โถหินมาทรายสู้มันได้เมื่อไหร่วะละเอียดยิ่งกว่านั่งกับอีกนี่มันก็ไม่พ้นปัญญาที่ละเอียดกว่านั่นจะทราบป่ะมันก็ทราบได้ทราบได้ฆ่าได้พร้อมกันมันเพียงทราบเฉยถ้าลงปัญญาขนาดนั้นทราบแล้วพังพร้อมพร้อมเหมือนกับเผาพร้อมเผาพร้อมหนึ่งเจ็บแค้นเลยเราทุกข์ที่สุดเลยการประกอบความเพียรชีวิตในชีวิตของพระนี่ใหม่การต่อสู้กิเลสการฆ่ากิเลสนี่หนักมากจริงๆนะอันนี้ก็เป็นสัจธรรมนะมันลืมไม่ได้ถ้าว่าพูดแบบโลกอย่างนี้ว่านะมันเจ็บแค้นเป็นคู่กรรมคู่เวรกันเลยเจอกันไม่ได้ว่างั้นเลยเจอกันเป็นเอาเลยไม่มีถอยเอาเลยถ้าเจอกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นเขาเทียบแบบโลกมันคู่เดือดคู่แค้นกันจริงๆถึงใจนะเพราะมันทุกข์กับมันนิดหนึ่งบางทีมันก็จะตายจริงจะสลบสลายแต่มันก็ไม่ถึงขั้นสลบแหละมันหนักมันหนักทุกข์มากก็รู้อยู่ผลอันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นมาจากความทุกข์มากอยู่นั่นน่ะนั่นที่เหตุที่มันให้ถอยไม่ได้น่ะผลคือฝ่ายธรรมมันเกิดขึ้นมาจากความทุกข์มากทุกข์มากไม่ใช่ว่าจะทนทุกข์มากเฉยๆนี่ที่คิดเด็ดไปเดียวๆไม่ใช่ทุกข์มากกับทุกข์มากกับผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์มากมันก็มีอยู่ด้านธรรมะเนี่ยนี่ที่มันพอพัดพอเหวี่ยงมันไปแล้วมันก็อดมันก็ลืมไม่ได้อย่างนั้นแหละเรื่องความทุกข์อันนี้เช่นเดียวกับเราลืมไม่ได้เหมือนกันกับผลแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากการทุกข์มากนั่นมันเป็นคู่กันอยู่นั่นมันก็เหมือนกับว่าเราตัดขาดสะบั้นหมดในเรื่องที่จะเป็นไปมาหนักเบามากน้อยเพียงไรภาระทั้งแดนโลกธาตุเรามาแบกอยู่ตลอดฟังสิคือแดนโลกธาตุสามแดนโลกธาตุนี้มันเกิดได้ทั้งนั้นจิตจึงเป็นเหมือนกับว่าแบกทั้งสามแดนโลกธาตุมานานเท่าไหร่อันนี้สลัดตึงออกเลยดีดถึงออกจากนั้นเลยมันทำไมมันจะไม่เบาฟังสิสามแดนโลกธาตุมันหนักขนาดไหนนานเท่าไหร่ที่แบกมันเรายังจะทนแบกอยู่ด้วยความขี้เกียจที่ข้านความไม่เอาไหนอยู่หรือก็ต้องเอามาสอนเจ้าของคิดสอนเจ้าของอุบายต่างๆดูดตัวสลัดออกจากภาระอันหนักในสามแดนโลกธาตุนี้ถึงออกนั่นเป็นยังไงที่นี่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านออกท่านออกอย่างนั้นพระสาวกท่านออกท่านออกนั่นเพราะว่ามีจุดหมายปลายทางมีแต่ว่ามีหลักก็เกินหลักมีอะไรก็เกินนั้นเสียเกินสมมติไปทุกอย่างว่าไงท่านเป็นกับตายอะไรอยู่ที่ไหนมันก็มีอยู่เป็นประจำงั้นธรรมดามันก็เป็นมันก็มีอยู่มันหมด
ะพูดถึงว่าอารมณ์มันก็หมดอารมณ์ที่ว่าจะพึ่งอะไรมันก็ไม่ก็มันพอแล้วพึ่งอะไรเนี่ยเป็นอย่างนั้นมันประจักษ์อย่างนั้นมันต้องว่าเมืองพอเมืองพอไม่มีอะไรพิเศษยิ่งกว่าความว่าพอวะลงตรงนั้นหมดว่าเรามีจริงแล้วพอไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าคำว่าพอสุดท้ายก็คือคำว่าพอนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดไม่มีอะไรที่เข้าไปถึงได้เลยเพราะอันนี้มันเหนือกว่าแล้วจะไปเอาอะไรว่าอันไหนดีไปจับนั้นมาวางนี่มาไปเลือกนั้นเลือกนี่ก็แสดงว่าสงสัยสินี่ดีที่ไม่ดีจับจะเอาค่าดีก็จะเอาเนี่ยถ้าไม่ดีก็จะทิ้งเนี่ยดีไม่ดีมันก็พอแล้วจะว่าไงไม่มีอะไรดีกว่าคำว่าพอเนี่ยแล้วมันจะไปแตะอะไรคำว่าพอนี่เลิศยิ่งกว่าอะไรแล้วเอาไปเลยใช้ความคิดอ่านมาเพียงแต่จะให้สงบจริงจิตพอมีความสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายข้างภายนอกนักให้พยายามใช้ปัญญาให้มากนะปัญญาจะพาก้าวเดินอย่างรวดเร็วนะมันจะพคอยให้จิตเป็นสมาธิจนแน่นปึงเลยจึงออกทางบ้านปัญญาสงบขั้นไหนควรที่จะก้าวทางปัญญาได้ก็ให้ก้าวให้ออกตามขั้นของตนคือคำว่าสงบมันความว่าสงบความหิวในอารมณ์ภายนอกที่มันยุ่งทำให้เกิดสัญญาลมฟุ้งไปนั่นอ่ะมันเบาตัวลงมันก็มีทางที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นงานของตัวเองได้มันไม่เปิดเปิดเติงเหมือนคนไม่มีสมาธิเลยแต่มาพิจารณาทางด้านปัญญาไม่มีสมาธิไม่มีอะไรเลยแต่จะพิจารณาทางด้านปัญญาให้เป็นปัญญาโอ้ยตายว่างั้นเลยนะอย่ามาโกหกนะว่างั้นก็จิตมันหิวเต็มอยู่ด้วยความหิวโหยจะพิจารณาอันนี้ให้มันเป็นปัญญาอันนี้เปิดเปิดเติงไปเป็นสัญญาไปเป็นที่เด็ดไปหมดนั่นมันจะเอาเป็นสัญญามาจากไหนที่จิตสงบมันจิตอิ่มตัวนี่มันอิ่มจากสัญญาอารมณ์ทั้งหลายที่มันเคยเป็นมามันสงบมากน้อยเป็นไรนั่นอ่ะปัญญาจะพอก้าวได้พอปัญญาก้าวได้ผลปรากฏขึ้นมาแล้วเด่นขึ้นนั่นก็กลับมาสวมขึ้นมาที่นี่ได้อีกนะปัญญาก็ฉลาดนั่นนั่นที่ว่าสัญญาปัญญาสมาธิปริภาปิกาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซ่าแต่เป็นนั่นก็เลยก็เมื่อมีสมาธิหนุนแล้วปัญญาเดินได้คล่องแปลเอางี้เลยภาคปฏิบัติเรานะภาคปฏิญาณจะแปลอีกนะกลัวผิดสับผิดแสงผิดพิษธาตุพิพัฒน์ปัจจัยนี่ถ้าอย่างผมก็ไม่ได้เรียนเป็นมหาเขาก็ดีดูถูกผมการแปลแปลได้แปลอย่างนั้นทำไมจะแปลไม่ได้แต่ไม่โดนหัวกิเลสจริงแปลเอาโดนหัวกิเลสเราจะฆ่ากิเลสนี่นะเราไม่ได้ฆ่าสับฆ่าแสงฆ่าธาตุพิพัฒน์ปัจจัยนี่นะเราจะฆ่ากิเลสแปลผลก็ยังอย่างว่าเนี่ยมันเป็นยังไงมันชัดเจนไหมเมื่อมีสมาธิหมุนแล้วปัญญาเดินคล่องนั่นถ้าเป็นภาพแปลตามนั้นนะปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากนั่นท่านว่างั้นในปริยัติเราก็มาปฏิเสธว่าไม่ถูกแต่อะไรที่จะถนัดไปฆ่ากิเลสนั้นเอานั่นน่ะเป็นธรรมะนั่นขอให้ฆ่ากิเลสได้เป็นธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้ฆ่ากิเลสเนี่ยอุบายวิธีใดที่จะฆ่ากิเลสได้เอานั่นน่ะอุบายนั่นเป็นธรรมนั่นเอาตรงนั้นดิกิเลสมันมาในตลาดตำราทุกวันหรือมันเหยียบหัวเราอยู่ทุกวันมีในตำราทุกวันหรือไม่มีมันก็เหยียบได้ถ้าเป็นกิเลสแล้วอันนี้เมื่อเป็นธรรมแล้วไม่มีตำราก็เหยียบหัวกิเลสได้เหมือนกันทำไมจะไม่ได้ล่ะเอามันอย่างนั้นเถอะแต่อันนี้มันถึงใจถึงใจนะถึงใจตรงไหนกิเลสหมอบนั่นนี่เรียกว่าแต่เพราะฆ่ากิเลสทีนี้ก็ปัญญาปริภัยตังจิตตังสัมมาเดวะอาเซยมุจติอยู่ที่ปัญญาที่ปัญญาชำระแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทุกประการทั้งปวงกิเลสโดยชอบนะนักแปลให้ได้กลมกับภาคปฏิบัติเลยแต่ถ้าแปลก็ทางด้านปัญญาก็อย่างที่ว่านั่นจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนะแปลอันด้านปัญญาอย่างอันนั้นทางหลังเป็นพื้นฐานเอาไว้นั่นใครจะแยกแยะเป็นไงก็ตามไม่เห็นหนีจากหลังใหญ่มันก็พอคือหลักฆ่ากิเลสนั่นปัญญาของเครื่องฆ่ากิเลสฆ่าลงไปที่มันจะถึงหัวกิเลสก็เอาลงไปที่เอาอย่างนั้นนะมีรับปฏิภาณตัวสมาธิมหาพะโลโหติมให้สร้างโซนเหมือนกันคนมีศีลจะมีความอบอุ่นไม่ระแวงแคลนใจเดือดร้อนเพราะให้เกิดสัญญาอารมณ์และทำสมาธิไม่ลงนั่นแปลงนั่นแล้วก็แปลตามปัญญาก็อย่างที่ว่าสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากอันนี้เราก็ไม่ค้านเพราะเป็นแบบฉบับอยู่แล้วนี่
แต่ว่าสิ่งที่จะหาให้มันประจักษ์เจ้าของเป็นสมบัติเจ้าของมันเอาที่หาไม่ได้ที่นี่เรียกว่าผู้แสงต่อแสงหาธรรมนะพ่อแม่ครูอาจารย์แปลที่เราแปลนี่กับพ่อแม่ครูอาจารย์แปลนี่ไม่ได้ผิดกันนะแต่เราไม่ได้อาจเอื้อมนะว่าเราประยุกต์ตนเสมอท่านนะนี่เป็นลักษณะที่คือท่านแปลผึ่งเลยไม่ผึ่งไงก็ท่านรู้ทำเห็นทำท่านเคยฆ่ากิเลสมาด้วยอุบายใดนั่นอุบายนั่นออกแล้วท่านแปลนี่โอ้ผึ่งเลยทั้งที่เราเป็นมหานะแต่เราก็ไม่เคยเห็นค้านท่านนะเวลาท่านแปลอ๋อนี่ท่านแปลกงตัวเลยนะนั่นมันยอมรับตรงนั้นเลยนะแหมใจผึ่งเลยนะแหมอย่างนั้นนะทั้งที่เราก็เป็นมหาแปลไงเราก็รู้อยู่นี่เราเป็นมหาแต่แปลเราเป็นมหาได้แต่ความจำ ไม่ได้ความจริงเหมือนกันท่านแปลอย่างนั้นท่านได้ความจริงเอาความจริงมานั่นมันผิดกันตรงนั้นนะถึงว่าโอ้กงตัวเลยนะมานั่นมันยอมรับไปงั้นมันไม่เคยค้านท่านนะท่านแปลแบบนี้ผึ่งเลยเข้าถึงตัวนี้เลยหงายเลยแปลรวดเร็วก็ได้นะไม่รวดเร็วไงสติปัญญาท่องตัวมาพอแล้วถึงออกมาอะไรจะมาขัดข้านต่างทางหยิบของสติปัญญาได้เมื่อปัญญาขั้นนั่นได้ออกตัวนี่ท่านผ่านมาตั้งเท่าไหร่แล้วจะไม่ให้ท่านคล่องนั่นแหละผู้ปฏิบัติท่านแปลคนพวกเรานี่พวกนอนแทะกระดาษนี่มันจะไปยกโทษท่านไหมยกได้ยิ่งแล้วแต่งอะไรแต่งนี้ท่านแปลว่าอย่างนั้นนั่นตามระดับพลาเนี่ยก็จะว่างั้นนะทำไมแปลงี้เกิดจะหาที่นี่หาว่าท่านแปลไม่ถูกป่าปะเถื่อนไปก็ไม่รู้ว่าท่านเอาความจริงเราไม่เคยปฏิบัติเราก็ไม่รู้ชื่อความจริงเป็นไงความปลอมเป็นไงความจริงเป็นไงความจำเป็นไงเราไม่รู้ท่านค้นพระไตรปิฎกเล่นเมื่อไรพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโถท่านเล่าให้ฟังคนประกาศดูไม่รู้กี่ครั้งกันว่านู่นน่ะฟังสิแล้วท่านจะมาแล้วมาได้มาที่ไหนคนประกาศดูท่านไปอยู่ที่ไหนบ้างอยู่บ้านโป่งกับคนซะจนมันว่างๆท่านว่าพระไตรปิฎกมีครบมันคนจริงๆท่านว่าแล้วอยู่ไหนอีกนะท่านคนประกาศดูเล่าให้ฟังเห็นเราเรียนสู้ท่านได้มาไหนในหลักวิชาที่เรียนมาเป็นชั้นนั้นสู้พุทธคุณเป็นขนาดนั้นได้ไหมเราพูดถึงเรื่องราวที่นำมาพูดอะไรแต่เรื่องธาตุพัฒน์ปัจจัยอะไรนี่ที่จะยกขึ้นมานี่มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอาทิตย์แรกจะมายกธาตุพัฒน์ปัจจัยวาจกอริยตัดทิศที่นี่นี่ที่เดียวมันหัวเราะตลอดว่างเลยเวลาจะฆ่าที่เดียวจริงอันนี้ไม่มายุ่งเลยฟัดเข้าตรงนั้นเลยนั่นมันคนละอย่างหนึ่งห่างนะเรายังจะมาเป็นนอนแค่กระดาษอยู่นี่ในธาตุพัฒน์ปัจจัยนี่ที่เดียวหัวเราะเนี่ยมันอยู่นู่นเรามาเกาอยู่นี่เมื่อมันอยู่นั่นเราไปตีดินตึกกูอยู่นี่ที่เหลืออยู่นี่นั่นของหัวเราสิท่านใส่ถึงเลยที่เหลืออยู่นั่นนะมันต่างกันอย่างนี้นี่คือยอดสาวโกเหนือสาวกเป็นผู้ฟังมันถ้าให้พวกมหาปัญญานั่นนะมันเป็นธาตุอะไรขึ้นมาได้มาตั้งเอาว่ามาอันเพิ่นเชื่อมาฟังมาฟังนี้มันจะเป็นธาตุอะไรอยู่มันเป็นบ่ายเนี่ยมันจะว่าไงนะผมเป็นเตอร์เดี๋ยวฟังมันมาฟังมันเป็นเตอร์เดี๋ยวขายยี่เดือดฟังเพื่อขายยี่เดือดได้หนาไม่ได้ฟังเพื่อเอาตาเดี๋ยวไปใจมันตาหนังตาหนังตาหนังฟังหัวมันแหลมมันบ่เราจะขายยี่เดือดได้หนายี่เดือดมันไปหาคนตาใจดูร่างดูตีหัวเราไม่เห็นไปหาคนตาใจมันฟาดดูหลงผิดหลงแดงเลยนี่จะพวกหลงผิดหลงแดงของเราคือพวกมันไม่ต้องยกตาเดี๋ยวไปใจมากมันเอาก่อนแล้วเอาก่อนแล้วนั่นเนี่ยอยู่ไปตีที่เดือนนี่มาหาคนท่าอย่างนั้นตั้งใจว่าเหมือนพวกร่างพวกนั้นนอนแทะกระดานนะจริงจังมาปุ๋ยละปุ๋ยละไปล่างเต่าก่อนนั่นก็ล่างนี่ล่างเต่าไปล่างเต่าไม่เรียนเฉยไม่สนใจแค่ที่เดือนแต่ทั้งที่มีปณิสัยสามารถที่เป็นพระหันปุ๋ยอย่างนี้ท่านแย่ปัญหาเข้าไปปุ๋ยละปุ๋ยละไปล่างเต่าปุ๋ยละเถิดจึงนั่งปุ๋ยละเถิดจึงยืนปุ๋ยละเถิดจึงไปปุ๋ยละเถิดจึงมาใบลานเปล่าใบลานเปล่าใบลานเปล่าที่พ่อแม่ครูอาจารย์แปลท่านไม่แปลงั้นนี่กำเนิดการตีหัวกิเลสใบลานเปล่าหัวลานเปล่าหัวโล้นเปล่านะบวชต่อเปล่ากินเปล่านอนเปล่าตายเปล่านั่นท่านแปลใช่ไหมนี่จะต้องตบฟาดถึงหัวกิเลสมึงพวกนี้เป็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นนอนเปล่านี่หัวลานเปล่าไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเป็นเรื่องของกิเลสมันครอบหัวไว้นั่นกินเปล่าตายเปล่านั่นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมันเป็นเรื่องของกิเลส
ครอบหัวเอาครอบหัวท่านตีเข้าไปตรงนั้นนั่นท่านแปลท่านแปลนั่นหาที่ค้านท่านได้ไงผมนี่ค้านไม่ได้จริงอ่ะเพราะแม่อาจารย์แปลมันเขาถึงใจเราของเลยท่านเอาว่าท่านเอาโปรชิรัตมาแปลนิทานโปรชิรัตนี่แล้วก็เยี่ยนก็เนี่ยบาลานเปล่าแปลว่าบาลานเปล่าท่านไม่แปลเป็นเงินที่บาลานเปล่าหัวล้วนเปล่าหัวล้านเปล่าโอ้ยแปลโอ้ยย่ำลงจนเป็นลาบงั้นป่ะงั้นเอาแปลภาพเดียวมันแปลจังถึงใจถึงใจที่เด็ดพังลงพังลงอย่างนั้นต้องถูกถ้าจะฆ่าที่เด็ดต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะรักษาสัตว์แข็งไว้ตำหลับตำราไว้ก็เป็นไปตามแบบอันนี้นี่เราก็ไม่ค้านไม่ค้านแต่เวลาที่จะลบก็ให้มันเป็นเวลาลบสิอย่าให้เป็นเวลานอนแค่กระดาษตลอดเวลาสินี่ที่ทำเกี่ยวเนื่องมีสมาธิปัญญาเนี่ยพูดถึงว่าพอปัญญาที่จะควรกล้าได้ยังไงให้ออกพิจารณาหาอุบายคิดอ่านแต่ตองเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ข้างนอกข้างในเอามาเทียบมาเทียมกันหลายตลบทบทวนนะไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียวนะแยกโน้นแยกนี้สอดโน้นสอดนี่เรื่องของปัญญาพยายามคิดต่อไปมันก็จะค่อยมีแขนงค่อยแตกสิ่งแตกก้าวขึ้นมาที่นี่ที่นี่ก็ค่อยก้าวไปได้ถ้าพอปัญญาได้กล้าออกแล้วเราที่นี่มีหวังมีหวังหลักจะมีนะจากนั้นกันแน่นแน่แน่เข้าไปเลยนั่นแล้วก็แก่แล้วนี่นะแก่ไปทุกวันทุกวันว่างเพื่อนฝูงก็มีแต่ตัดน้ำกั้นทางตัวเองตัวเองมันไม่เปิดทางให้เดินได้ทำไงทำอะไรทำไม่กินนั้นในวันนี้ผมพยายามไม่ให้มีงานอะไรเพื่อจะเสริมทางด้านจิตภาวนาเพราะไม่เห็นอะไรเป็นของสำคัญยิ่งกว่าภาวนาเป็นในหัวใจฝังลึกขนาดนั้นนะว่าจริงต้องพยายามหยุดพยายามกันนะฮะอะไรมายุ่งแม้แต่แขกคนญาติโยมใครจะมายุ่งกับพระในวัดนี้ไม่ให้ยุ่งว่าไงนู่นน่ะผมรักษาขนาดนั้นจำเป็นก็มาเดี๋ยวผมเพื่อรักษาหมู่เพื่อนให้สะดวกสบายด้วยความประกอบความเพียรเป็นของสำคัญมากวันหนึ่งวันหนึ่งมันฟัดได้อย่างนี้ตลอดเวลามันจะทนได้หรือเปล่าเมื่อเราตีเราต่อยตลอดมันก็ต้องบอกต้องช้ำดิมันควรเจ็บมันก็ต้องเจ็บมันควรตายมันก็ตายได้มันจะตายเมื่อไหร่อยู่การอดอาหารเนี่ยมันเพียงแต่สติมันดีพิจารณาใกล้ควรนั้นผมเห็นคุณค่าเพราะงั้นผมยิ่งทน

0: เพศนี้เป็นเพศที่หนึ่งที่หาทางเพื่อออกจากทุกข์แล้วเพศนี้ไม่คิดเพศไหนจะคิดมีเคสหนึ่งไม่คิดไม่กล้านำสิ่งเหล่านี้ออกมาพูดต่อผู้เกี่ยวข้องเช่นประชาชนเป็นต้นเราคิดแล้วก็ไม่ผิดด้วยเราแน่ใจมันไม่ผิดนะครับเราพิจารณาทางเหตุทางผลแล้วสิ่งที่จะทำให้คนอื่นข้ามได้เราต้องข้ามเราได้เนี่ยเพราะเราไม่ได้พิจารณาเพื่อเห็นแก่ตัวเพื่อความเข้าตัวจะนอกเหนือเหตุผลไปไหนมันต้องเป็นไปตามเหตุผลว่าถูกก็ถูกเลยถ้าความเห็นแก่ตัวก็เป็นเรื่องของกิเลสพาให้เป็นไปอย่างนั้นเจ้าของว่าถูกส่วนมากมีแต่เจ้าของว่าถูกเจ้าของว่าดีเจ้าของดีที่อาการทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกจากเจ้าของว่าถูกว่าดีทั้งนั้นนี่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสพาเดินเตือนอย่างนี้เพราะเคยเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่กับไหนกันอะไรแล้วกิเลสตัวนายจะไม่เห็นแก่ตัวมีเหลือเห็นแก่ตัวทั้งนั้นก็คือเรื่องของกิเลสนั่นก็คือตัวกิเลสนั่นแหละคือความเห็นแก่ตัวเมื่อมีอยู่ในจิตใจของสัตว์ของบุคคลทำไมสัตว์บุคคลจะไม่เห็นแก่ตัวและจะความเห็นแก่ตัวจะไม่ปิดให้มืดมิดทางเหตุผลไปได้อย่างไรเหตุผลจึงไม่มีได้เพราะกิเลสนี่มันปิดออกแสดงออกเป็นความเห็นแก่ตัวมองเห็นแต่เรื่องของตัวทั้งหมดเหมือนโลกนี้มันไม่มีหัวใจคนด้วยกันก็เหมือนเขาเป็นอะไรเป็นคนประเภทหนึ่งนอกไปจากเราเราเป็นคนพิเศษไปเป็นภาคหรือเป็นภาคพิเศษไปเพราะกิเลสตัวนี้มันปิดบังให้เป็นความเห็นแก่ตัวคนนั้นแก่ตัวม่านของมันที่มันแสดงออกไปก็คือความเห็นแก่ตัวมันอยู่ภายในเป็นตัวของมันแสดงออกมาภายนอกก็เป็นม่านกั้นเอาไว้ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็มองหาความผิดของเจ้าของไม่เจอเพราะไม่มองถูกสิ่งนี้มันผลักดันออกไปให้มองตั้งแต่ข้างนอกไม่มองย้อนหลังเข้ามาไม่รู้ได้ยังไงผิดถูกทั้งที่มีเต็มหัวใจมันก็ไม่รู้เพราะไม่ดูเนี่ยถ้าเป็นเรื่องธรรมแล้วดูรอบไปหมดไม่ได้ยกตนขึ้นมาเป็นพิเศษยิ่งกว่าผู้หนึ่งผู้ใดและสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องเป็นเหตุผลล้วนๆเอาฟาดลงไปจิตให้มันบริสุทธิ์เอาตัวลงจิตลงบริสุทธิ์แล้วมีอะไรอยู่ที่นั่นมีไหมมีเรามีของเรามีความเห็นแก่ตัวที่ไหนได้จึงได้เห็นชัดเจนว่ากิเลสเท่านั้นที่สอดแสดงมาทุกอากัปกิริยาให้มันเป็นการกระทบกระเทือนแก่ทั้งเบื้องต้นก็คือแก่ตนเองแล้วก็แก่ผู้เกี่ยวข้องมากน้อยหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวข้องไปหมดกระเทือนไปหมดเพราะความเห็นแก่ตัวมันเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องกิเลสพากันพิจารณาด้วยถ้ายังจิตยังไม่เหนือสติปัญญายังไม่เหนือธรรมยังไม่เหนือไม่เห็นมันสลับซับซ้อนมันละเอียดสุขุมมากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้ก็คือกิเลสนะมันถึงได้ครองโลกความรู้ความเห็นความคิดต่างๆถูกหมดดีหมดใครจะเป็นเทวดามาจากไหนก็ไม่ดีทั้งนั้นสู้เจ้าของไม่ได้ผลที่สุดแม้แต่ครูบาอาจารย์มันยังจะมีแง่มันอีกพระพุทธเจ้ามันก็ยังต้องค้านว่ากิเลสมันเป็นข้าศึกกับทุกสิ่งทุกอย่างไปซึ่งชื่อว่าความถูกต้องผู้ถูกต้องมันถือเป็นข้าศึกทั้งนั้นเนี่ยมันดึงดึงลำบากผู้ปฏิบัติธรรมยกศาสดาขึ้นมาทรงอนุญาตสิ่งใดมีเหตุผลพร้อมแล้วทรงบวกลบคูณหารโดยสมบูรณ์แล้วส่วนได้มากได้น้อยเสียมากเสียน้อยเทียบเคียงทุกสัดทุกส่วนแล้วควรจะออกช่องไหนที่มีส่วนได้มากกว่ากันสมมติว่าหลีกไม่ได้เอาที่ผลรายได้มากกว่าให้ไปทางนั้นไปทางได้แต่ทางเสียไม่ยอมไปเลยไม่ทรงอนุญาตด้วยถ้าเป็นทางเสียนี่แหละศาสดามีเรามีเขาที่ไหนมีแต่ธรรมล้วนล้วนในพระทัยของท่านแต่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรู้จิตประเภทนั้นเป็นอย่างไรเราเคยเห็นแต่คลุกเคล้ากันอยู่กับสิ่งที่สกปรกโสมมเป็นมูดเป็นคูดเต็มอยู่หัวใจนี่มูดคูดได้เกิดอะไรถ้าไม่ใช่ได้เกิดกิเลสจะได้เกิดอะไรนี่แล้วเราจะไปเห็นอะไรก็เห็นแต่อันนี้ไม่มีอะไรดีกว่านี้ไม่ต้องคุกคามกับนี้พอใจแสดงมาท่าไหนพอใจทั้งนั้นเพราะการแสดงออกนั้นเป็นความพอใจของตัวที่เดือดดีแล้วเราอยู่ใต้อำนาจมันเราไม่พอใจมันได้ไงเพราะเราไม่ฉลาดเหนือกิเลสนี่ถ้าเรามีความฉลาดเหนือกิเลสก็ทราบกันทันทีจึงได้กล่าวเสมอว่าทำจิตให้ทั้งตัวให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสซึ่งเป็นตัวร้อยเล็บร้อยเหลี่ยมร้อยสันพันในพันคมออกให้หมดจากจิตใจสิ มันอยู่ในจิตใจของไม่ว่าของบุคคลแม้แต่ของอยู่กับสัตว์ก็รู้กิริยาที่แสดงออกมานั้นคือกิเลสประเภทนั้นประเภทนั้นเพียงนั้นซึ่งเคยครอบหัวใจเราเหยียบย่ำทำลายหัวใจของเรามาพอแล้วนี่ถูกขับออกไปจนไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไมจะไม่รู้มันอยู่กับหัวใจของใครเพราะมันอยู่มันเหมือนกันนี่การออกแสดงออกมาจะไม่รู้ได้อย่างไรมันต้องรู้ได้อย่างชัดชาติเนื้อมันแล้วต้องรู้ถ้าไม่เนื้อไม่รู
1: ้มีการกับพระพุทธเจ้าทรงอารมณ์ผ่อนผันสงเคราะห์โลกสงสารก็เห็นว่าโลกคือคนมีหัวใจถ้ามีหัวใจที่จะควรสงเคราะห์ได้ขนาดใดก็สงเคราะห์ไปเพราะอย่างยิ่งภิกษุบริษัทของพระองค์จึงต้องการกรองด้วยหลักธรรมหลักวินัยให้มีขอบมีเขตเป็นเครื่องบังคับบัญชาคำว่าบังคับบัญชาก็คือบังคับบัญชาความชั่วที่มันอยู่ในนั้นแหละที่มันจะแสดงออกหารายได้ของมันมาเพิ่มเข้าภายในความคิดภายในการพูดการกระทำการแสดงออกทั้งหลายหารายได้กิเลสมันหารายได้มาเพิ่มเข้ามาแล้วก็มาเหยียบหัวใจเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้หลักธรรมหลักวินัยบังคับเข้าไปคือบังคับสิ่งเหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้อยู่กับเราก็ต้องบังคับเราไม่บังคับเราบังคับอะไรมันกิเลสเหล่านี้อยู่กับเราสั่งเลยผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้ความละเอียดละออไม่มากนะครับแต่ว่าอยู่เฉยๆไม่คิดไม่อ่านนี่สอนหนูกันมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถไม่เพียงมาสอนแบบเปล่าๆสอนเฉยๆรับหมู่เพื่อนมาว่ารายใดก็ตามเรารับไว้เพื่ออบรมสั่งสอนเพื่อความเห็นใจซึ่งกันและกันความเมตตาสงสารใจท่านใจเราการสอนแสวงหาครูหาอาจารย์หาอรรถธรรมเป็นประเภทเดียวกันหรือเป็นชนิดเดียวกันเป็นเจตนาอันเดียวกันกับเราที่เคยเป็นมาแล้วนะเอาเรานั่นแหละออกเทียบหมู่เพื่อนจึงต้องถูไถกันไปหนักบ้างเบาบ้างแบกหามันไปนั่นการสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมจะดูด่าว่ากล่าวหนักเบาขนาดไหนไอ้กิเลสของพระทั้งนั้นมันจะตีพระนี่ถ้ามหาความงามมหาความดีมหาธรรมตีอะไรไอ้กิเลสที่มันทำลายพระเราบกพร่องตรงไหนมันต่อยเอาต่อยเอามองเห็นอยู่นี่ได้ยินอยู่นี่กิริยาที่แสดงออกทางคำพูดคำจากิริยาอาการของกายที่ไหลออกมาออกมาจากอะไรออกมาจากความผิดความผิดนั้นมันเป็นอะไรเนี่ยถึงมาเป็นกิเลสมันจะเป็นอะไรเพราะมันฝังอยู่แล้วนั้นมันเคยเป็นนิสัยกันดานมันแสดงออกมาจากนั้นไปเข้าไปตรงนั้นเมื่อถูกกิเลสตรงนั้นผู้ตั้งใจหาธรรมก็รู้ช่องผิดก็รู้ผิดถูกของตัวเองแล้วก็รู้ช่องทางที่จะแก้ไขกันไปโดยลำดับให้มันนิมนต์ไปไหนเราก็ไปพูดเหตุพูดผลให้ฟังเพราะเรารักเราสงวนพระผู้มุ่งอัดมุ่งทำถ้าไม่ได้รักไม่ได้สงวนอะไรจะตุปัจจัยทายทานเป็นสิ่งที่อาศัยเพียงเล็กน้อยไปวันหนึ่งคืนพอยังชีวิตให้เปลี่ยนไปเพื่อการมันเป็นสมาธิธรรมด้วยความสะดวกเพราะนั้นจึงว่าอาศัยนิสัยสี่ทางนี้ท่านบอกว่าแล้วตั้งแต่วันบวชจึงอาศัยปัจจัยเครื่องอุดหนุนถักแกตามมากกว่าเครื่องอุดหนุนเครื่องสืบต่อกันไปทำเป็นเรื่องใหญ่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นแกนอันสำคัญที่เราต้องการเพื่อให้เป็นความสะดวกในการนำเพลินเพื่อทำเหล่านี้นะทำให้ฉลาดสิ่งนั้นก็มาเหยียบย่ำทำลายเพราะตัวที่จะพาให้เคลื่อนไหวพาให้เป็นไปพาให้ขวนขวายพาให้ยินดีพาให้ติดก็คือเรื่องของกิเลสนะไม่ใช่เรื่องของธรรมถ้าทำแล้วไม่ติดติดอะไรทำสอนให้แก้ให้ละให้ถอนให้ถอนทั้งนั้นติดอะไรนี่เลยมันเป็นเรื่องติดอยู่แล้วโดยปกติบวมก็ติดแสดงออกมันก็ติดกิริยาการทุกสิ่งทุกอย่างติดทั้งนั้นถ้าเป็นเรื่องของกิเลสผิดอีกด้วยติดด้วยผิดด้วยจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาความตามสบายสบายอันใดก็ตามให้พึงทราบวันนี้แหละหลักใหญ่ของมันฝังนิสัยขั้นดานนี่ลึกมากนะจึงต้องได้ฝืนทุกระยะผู้ปฏิบัติธรรมหาความอยู่สบายไม่ได้เพราะต้องต่อสู้กับกิเลสฝืนกับกิเลสตลอดนะ วิเนียยาฝืนกันยาต่อสู้กันหนักวิเนียเข้าไปทลายต่อสู้กันไปโดยลำดับลำดับได้ความสบายอะไรก็เมื่ออยู่บนเวทีหาความสบายมาจากที่ไหนนักมวยต่อยกันแม้แต่ขนาดที่ให้น้ำก็หาความสบายที่ไหนทางนี้อันนี้เราขึ้นเวทีแล้วเป็นผู้ตั้งใจกับพุทธปฏิบัติอัตธรรมนั่นแหละตนนำมาบวชในพุทธศาสนาก็คือเพียรนักรบเราจะหาความสะดวกสบายไปตามกิเลสเราก็ไม่ต้องมาบวชกันไม่ต้องมาฝืนกันปล่อยให้กิเลสมันถูไถไปถลอกปอกเปิดแขนขาขาดกระจุยกระจายไปเหลือทลายค่อยเอามันสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเหลือแหลกไปหมดทั้งล่างจะวางไงการฝืนเพื่อการฉุดการลากตัวออกมาให้พ้นภัยต่างหากเพราะฉะนั้นจึงต้องฝืนกันการประกอบความเพียรการรักษาสติตั้งสติให้ดีพิจารณาทางด้านปัญญามีแต่ท่าต่อสู้มีแต่ท่าปลดเครื่องที่ยานการปลดเครื่องที่ยานการต่อสู้ก็ยอมรับกันมาทุกแต่ผลที่จะพึงได้จากนี้ก็คือธรรมนั่นคือความสบายไปโดยลำดับมันจะขั้นต่อสู้เรื่องความฟุ้งซ่านลำคาญของจิตที่เป็นนิสัยออกมาจากวิเลศเป็นเจ้าเรือนมันก็จะต้องลำบากกว่าจะได้รับความสงบเย็นใจแต่ละครั้งละคราวในขั้นเริ่มแรกของการฝึกจิตใจมันต้องลำบากวิเลศมันอยู่เป็นสุขไม่ได้มันต้องดิ้นของมันเนี่ยมันอยู่ในจิตจะให้จิตดิ้นยังไงแล้วจิตมีอะไรที่เป็นเครื่องเกี่ยวโยงกันตาหูจมูกลิ้นกายแสดงมาทางตาตาหูจมูกลิ้นกายแสดงไปข้างนอกไปสัมผัสข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสพัวพันกันเรื่อยมันดิ้นอยู่อย่างนั้นแล้วผลได้มามันมีอะไรมีแต่ความทุกข์ความร้อนการต่อสู้เพื่อจะให้ได้ใช้ชนะให้ได้อยู่ความสงบธรรมถ้าเข้าสู่ใจมากน้อยแสดงความสงบให้เห็นความสงบความเย็นใจสบายใจนี่คือธรรมต่อสู้ความฟุ้งซ่านวุ่นวายได้มากน้อยก็เป็นความสงบลงโดยลำดับนั่นเป็นธรรมเป็นธรรมเดิมหนักนี่คือผลของการต่อสู้เป็นอย่างนี้แต่นั้นก็ขยับขยายงานออกไปไล่ตีต้อนกิเลสให้เข้ามาจุดรวมคือจิตสงบกิเลสมันก็สงบตัวไม่ใช่กิเลสตายนะเป็นอย่างขั้นสมาธิสงบตัวเข้ามากิเลสสงบเพราะถูกตีถูกต้านเข้ามาด้วยการต่อสู้กันจากนั้นก็คลี่คลายมาเรื่องตัวไหนมันเปลี่ยนไปทางไหนทางไหนทีนี้ปัญญาตามกันคลี่คลายไปอ้าวมันติดอะไรที่มันเด่นที่สุดภายในจิตนี้เช่นว่าถ้าตัณหาเป็นต้นมันติดอะไรอันนั้นคืออะไรเนี่ยแยกไปแล้วดูที่มันติดซะก่อนมันไปติดอะไรมันไปรักไปชอบอะไรสิ่งนั้นคืออะไรคลี่คลายออกดูให้เห็นชัดเจนย้อนเข้ามาอีกเอามาดูกายนี้ดูกายอันนั้นดูรูปอันนี้ดูรูปอันนั้นมันก็เหมือนกันแต่เมื่อเหมือนกันเมื่อมันรู้ชัดนะมันก็ถอยตัวเข้ามาแล้วจนกระทั่งมันได้ที่แล้วสติปัญญาพอแล้วมันก็สลับกันได้เมื่อสติปัญญาพอแล้วสลับกันได้ดังนี้เป็นต้นปัญญาเรื่องส่วนหยาบได้แก่กายอาฆาตปัญหาส่วนหยาบก็เกี่ยวกับเรื่องกายกายนอกกายในเราพิจารณาจะให้เห็นความจริงทั้งด้านนอกด้านในได้เท่าเทียมกันเสมอกันแล้วมันจะยึดจะถือจะรักจะชอบไปไหนมันก็หายเองนี่แหละปัญญาไปตรงไหนมันจึงขาดไปเรื่อยๆปัญญาเต็มมีเต็มที่ตัดฟันลงขาดจะบั้นเนาะไปเต็มที่เป็นส่วนผมจะไม่ได้ไปทุ่มนานเพราะผมสุขภาพไม่ค่อยดีเพียงจะรักษาจะคล้องอยู่ก็ลำบากบางวันหรือเฉยมันก็เป็นถ้าอากาศร้อนๆมักเป็นเสมอระมัดระวังแต่ก่อนเขาประชุมอยู่เสมอนี่แหละความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันธ์เครื่องใช้มันไม่สมบูรณ์มันจะมุดทุกสมก็ต้องอารมณ์ไปหมู่เพื่อนมาพึ่งพาอาศัยก่อก็ทราบทำไมไม่ทราบเพราะเคยอยู่กับหมู่กับเพื่อนมาเป็นเวลานานแล้วที่ออกมาสู่สังคมนี่ มันก็เริ่มสักเกือบ30ปีแล้วทำไมก็ไม่ทราบเคยอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมามากอย่างไรก็รู้กันอยู่แล้วเวลามันทำนุษย์ทุกโสมก็จำเป็นต้องได้พักผ่อนแม้แต่งานภายนอกก็ไม่เอาถ้าไม่จำเป็นจริงๆและสุขภาพไม่พอรับได้เราก็ไม่รับไม่ไปให้เพราะฉะนั้นหมู่เพื่อนที่มาอบรมศึกษาต้องพากันตั้งจิตตั้งใจให้ดีอุบายคนมายาของกิเลสนี่แหลมคมดังที่กล่าวมานั่นแหละคอยจะจมลงไปกับมันอยู่เรื่อยๆโดยไม่รู้สึกตัวนะทำอะไรพอไม่สะดวกสบายบ้างเช่นประกอบความเพียรบังคับจิตใจฝืนกันอย่างนี้ไม่อยากฝืนเพราะเห็นว่าเป็นทุกข์นอนจมอยู่กับมันเป็นกับเป็นกันไปดีกว่าแล้วแต่มันจะเอาขึ้นเฉียงไหนจะสับจะฟันลงไปก็เป็นหน้าที่ของมันนั่นเห็นว่าสบายดีมันเห็นว่าสบายดีเฉยมันไม่สบายถ้าสบายใครก็ต้องการความสบายด้วยกันทั้งนั้นโลกนี้แม้พระเจ้าจะเสด็จออกลงผนวดก็เพื่อความสุขแต่เห็นว่าทีนี้ให้ความสุขให้แค่นั้นมีความทุกข์มากให้ความสุขยังเล็กน้อยพอเป็นเครื่องหลอกผิวเผินเท่านั้นจึงต้องสอดแสวงหาสิ่งที่จริงที่จังไม่หลอกไม่ลวงไม่มีสิ่งเพื่อแฝงเช่นธรรมต้องสอดแสวงหาธรรมทำไมใช้สติปัญญาให้มากๆไม่ทันมันนะเสด็จนะแม้แต่เพียงจิตสงบก็สงบได้ยากหรือสงบไม่ได้ถ้าปราศจากความตั้งใจความจดจ่อด้วยสติสตังค์แล้วเพราะกิเลสมันไม่มีเวลาอ่อนข้อย่อหย่อนแข็งปั่นยิ่งนั้นตลอดจะว่าไงยิ่งเราอ่อนเท่าไรมันยิ่งแข็งถ้าเราแข็งแล้วมันก็เริ่มอ่อนลงนี่หลักใหญ่มีตรงนี้พากันพิจารณาให้ดีขั้นเริ่มต้นนี่ขั้นถูไถล้มลุกคลุกคลานนี่แหละมันส่วนมากไปไม่ค่อยรอดจอดอยู่กลางมหาสมุทรมหานิยมไปเสียโลกก็นิยมว่าอะไรดีก็ดีไปเสียลืมตัวไปเสียทำว่าดีไม่ยอมฟังนักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ว่าดีไม่ยอมฟังว่าสุขไม่ยอมฟังไม่ยอมเชื่อมันทั้งเป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละไม่ใช่เราจะตั้งใจไม่เชื่อเราจะตั้งใจคัดค้านแต่มันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่กล่อมหัวใจอยู่นั้นไม่ให้เชื่อให้ฝืนนะให้ฝืนทำแล้วจะเจอความสุขตามปราชญ์ท่านแสดงไว้ได้อย่างไรเพราะท่านทำอย่างนั้นท่านจึงไม่รู้อย่างนั้นจึงไม่พูดอย่างนั้นถ้าไม่ทำแบบเรารู้แบบเรารู้แบบเราก็รู้แบบท่านมันผิดกันสุขแบบเราก็สุขของท่านมันผิดกันสุขแบบเราเนี่ยมันอยู่ปลายเบ็ดนั่นน่ะความสุขของเราเนี่ยความสุขอยู่ปลายเบ็ดว่ายังไงเหยื่อล่อปลาพองงับเหยื่อเข้าไปเบ็ดก็ติดพร้อมกันเลยงับไปตรงไหนก็ติดพร้อมติดพร้อมนี่ขึ้นชื่อว่าโลกามิตรเป็นเครื่องแฝงของกิเลสแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหยื่อนี้ไม่ใช่อาหารเหยื่อนี้เหยื่อล่อจึงต้องระวังกันผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะระวังได้กำลังบางครั้งเราเคยทุ่มเทในงานอื่นๆเราทุ่มมาพอแล้วความคิดความปรุงอะไรก็คิดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ก็น่าจะเอามาพินิจพิจารณาแยกแยะเทียบเคียงกันให้พอมีแง่หนักเบาซึ่งควรจะไปในแง่ใดได้บ้างแล้วหรือได้แล้วเสียดายอะไรเรื่องความเกิดตายอันนี้มันอยู่บนเสียงของกิเลสทั้งนั้นแหละจะให้นอกออกนอกออกจากเสียงนี่มันไม่อยากไปถูกกล่อมอยู่นั่นเจ้าของนั่นแหละเป็นผู้ที่จะถูกล่าเจ้าของครูบาอาจารย์เป็นแต่ผู้ให้อุบายแนะนำสั่งสอนสั่งหาอุบายพลิกถ้าจิตอ่อนแอแล้วพลิกหาอุบายใหม่หาอุบายใหม่นั่นนะการปฏิบัติตัวเองจะเห็นว่าวันนี้ได้ผลแบบนี้วันมาได้ผลนี้แล้วจะอุบายนั้นมาใช้ทั้งที่มันจืดจืดชืดชืดไปแล้วนั่นมันเป็นอดีตไปแล้วอุบายใดที่ควรจะพลิกตัวให้ขึงขังตึงตังในเวลานั้นต้องพลิกหานะไม่งั้นไม่ได้ไม่ทันคนมายาวเสียเลยแล้วก็ไม่สงบอุบายปัญญาล่ะสำคัญ มันเคยทำมาอย่างนั้นอย่างน้อยให้ได้ความสงบถึงจะมีโลกอยู่พูดง่ายๆใจสงบพออยู่ได้มนุษย์เราพระเราถ้าไม่สงบเลยนี่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเห็นอะไรก็เป็นไฟไปด้วยเพราะกิเลสพาเป็นไฟแม้ที่สุดเห็นครูบาอาจารย์ก็หมดความเคารพเรื่องสายเฉื่อยชาไปหมดน่ะเห็นไหมล่ะพอมีอะไรขึ้นภายในจิตซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากน้อยอันนี้พอเป็นที่ยับยั้งพอเป็นที่อาศัยแล้วมองดูข้างนอกมันก็เป็นลักษณะเดียวกันเห็นหมู่เพื่อนเป็นหมู่เพื่อนเห็นครูในอาจารย์เป็นที่เคารพเลื่อมใสขึ้นไปเรื่อยๆดับหนักบางท่านจิตละเอียดเท่าไรความเคารพความเชื่อถือครูบาอาจารย์ยิ่งหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้านั่นแม้ที่สุดพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปอีกพระองค์และนานเท่าไหร่ประมวลเข้ามาสู่จุดเดียวกันหมดลงอย่างราบเลยนะถ้าไม่มีอะไรมาฝืนแล้วมันก็ลงได้อย่างราบราบนี่แต่ที่เหลือทั้งนั้นฝืนไม่ทราบกันไว้พยายามทำให้มันสงบบังคับเฮ้ยมีความสงบได้แล้วก็ให้ทางพิจารณาทางด้านปัญญาสงบแค่ใดก็เป็นฐานเป็นบาทเป็นฐานของปัญญาขั้นนั้นขั้นนั้นพอได้ต้นทุนคือสมาธิแล้วก็เริ่มปัญญาให้เป็นต้นทุนทางด้านปัญญาอีกทีนี้ความดูดดื่มจะผิดกันไปโดยลำดับความดูดดื่มทางสมาธิเป็นอย่างนี้ความดูดดื่มทางด้านปัญญาเป็นอย่างนั้นผิดแปลกกันไปเรื่อยเพราะปัญญานี่ก้าวออกไปเรื่อยกว้างขวางไปเรื่อยทำนี้ทำนานไปเรื่อยคล่องตัวไปเรื่อยจิตใจก็ดีขึ้นดีขึ้นเห็นรู้ได้อย่างชัดว่ากิเลสตัวใดได้ขาดไปด้วยปัญญาเป็นวรรคเป็นตอนขาดไปโดยลำดับดับรู้นี่ที่เมื่อจิตได้ผลปรากฏขึ้นมาเป็นจิตที่มีคุณค่าโดยลำดับแล้วทำไมจะไม่ขยับทำไมจะไม่มีแก่ใจคนเราต้องมีแก่ใจความขยันหมั่นเพียรเป็นมาเองทีเดียวนี่ความคิดว่าลำบากลำบนแต่ก่อนไม่มีละทีนี้มีแต่ความหมุนตัวติ้วเรื่อยความคิดพินิจพิจารณาเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสสิ่งที่ได้แล้วมากน้อยเพียงไรมันเป็นเครื่องดูดดื่มเป็นเครื่องไว้อกไว้ใจสิ่งที่อบอุ่นในใจไม่เหมือนสิ่งที่อยู่ด้วยกันแต่ก่อนซึ่งเป็นพิษเป็นภัยมากน้อยตามส่วนความมีของมันดังนั้นมันก็หมุนไปเลยเอาจนกระทั่งถึงได้ล้างเอาไว้หนึ่งระดับถึงขั้นทำมีอำนาจมากกว่ากิเลสล้างเอาไว้กิเลสที่เคยเพ่นพ่านหมอบเหมือนกับว่าหายหน้าไปหมดความจริงไม่หมดใครจะฉลาดยิ่งกว่ากิเลสก็ต้องหมอบแล้วสิถูกสติปัญญาสติธรรมปัญญาธรรมฟาดกันลงไปมีเป็นธรรมฝ่ายเหตุสติปัญญาแก้กันลงไปแก้กันลงไปคุ้ยเขี่ยขุดค้นขึ้นมาอยู่ตรงไหนกำลังแห่งความเพียรเป็นอัตโนมัติสติปัญญาเป็นอัตโนมัติความเพียรเป็นอัตโนมัติความอุตสาห์พยายามกล้าเป็นอัตโนมัติไปตามกันหมดเลยไม่เลยเหมือนกับว่าเราไม่ได้นำมาใช้นะคำว่าอุตสาห์พยายามคืออุตสาห์นี่ได้แก่ฝืนลงไปอุตสาห์ลงไปอุตสาห์เธออุตสาห์ถึงนี่ไม่มีอย่างนั้นมีแต่ฉันทะฉันทะวิริยะนี่ยิ่งตามกันความพอใจนี่ก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปมีกำลังมากเข้าไปโดยลำดับแล้วจะล้างได้จะมานอนใจอยู่ได้ยังไงเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าไม่พุ่งทะลุสติอย่างเดียวแล้วไม่มีที่อยู่ถอยมาไม่ได้ฟืนไฟได้เคยเผาเรามาแล้วตั้งแต่กลับไหนกันใดเห็นอยู่ที่หัวใจนี่เวลานี้เราจะออกจากฟืนจากไฟแก้ฟืนแก้ไฟที่เหลือเป็นตัวไฟราคกินาโพสักกินาหมวกกินาเป็นไฟทั้งนั้นเป็นน้ำดับไฟแล้วเป็นสติปัญญาศรัทธาความเพียรกลายเป็นน้ำดับไฟดับลงไปใครจะไปโดดเข้าไปกองไฟอีกนอกจากดับลงให้มันมอดไม่มีเหลือนั่นโล่งไปหมดนะอะไรที่มีมายุ่ยแย่ก่อควรที่ยุบแคบๆมีอะไรไม่มีมันที่นี่มันก็เห็นได้ชัดเลยอ๋อมีกิเลสนี่เท่านั้นจ ที่ควรอยู่ภายในจิตใจบีบคั้นจิตใจพออันนี้หมดไปแล้วไม่เห็นมีอะไรวัตถุสิ่งของทั่วโลกธาตุก็ไม่เห็นเข้ามาเป็นภัยอะไรกับเราก็มีแต่นี่แหละที่มันทำให้คิดให้ตรุงให้ยึดให้ถือมัดกันอยู่ภายในจิตใจนี่บีบคั้นภายในจิตใจนี่เท่านั้นเป็นตัวไผ่เป็นตัวพิษพออันนี้หมดไปแล้วไม่มีอะไรเป็นตัวพิษไม่มีหมดการประกอบความเพียรทำนี้เป็นจะเด่นอยู่ที่ใจนะไม่เด่นที่อื่นกิเลสอยู่ตรงไหนทำนี้เหมือนกับจมมิดแต่อยู่ใต้กิเลสนั่นแหละกิเลสครอบอยู่นั้นเพราะฉะนั้นต้องเปิดออกเปิดออกด้วยความเพียรเปิดออกด้วยอุบายวิธีของตนที่เคยเป็นฟุตบอลให้จิตมันกิเลสมันเตะกันนี่เตะกันนี่มันก็สงบตัวเข้ามาได้พอสงบได้ก็เย็นพอเย็นแล้วอ้าวปัญญาจะนานลงไปข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามติดตรงไหนสัมผัสสัมพันธ์อะไรพอใจกับสิ่งไหนเอานั้นมาพิจารณามันเป็นที่แน่ใจแน่ใจแล้วปล่อยเองลงปัญญาได้เข้าถึงเต็มที่แล้วไม่มีอะไรจะอยู่ได้ปล่อยทั้งนั้นไม่ยืดที่เดินตั้งแต่ทำยังไม่เห็นยืดมาอย่างความบริสุทธิ์ท่านยึดอะไรของท่านผู้ท่านบริสุทธิ์แล้วท่านเอาอะไรไปยึดท่านไปยึดอะไรเรื่องยึดเป็นเรื่องกิเลสต่างหากทำไม่ยึดรู้ตามเป็นจริงนึกต่างอันต่างจริงเท่านั้นจะยกขึ้นมาว่าเราวิเศษวิสุขก็ว่ากันไปอย่างนั้นแหละโลกมันมีสมมติก็ว่าไปท่านว่าท่านก็ไม่ติดไม่ติดในคำว่าวิเศษวิโสไม่ติดคำว่าบริสุทธิ์ไม่ติดในคำว่าพ้นทุกข์ท่านไม่ติดทั้งนั้นแล้วเราได้ชื่อว่าพอก็พออิ่มตัวแล้วที่มีจิตอิ่มตัวเต็มที่แล้วดีเข้ามากับชั่วเข้ามาก็มีน้ำหนักเท่ากันเพราะอันนี้เป็นสมมติดีชั่วปุญญาปาปะเนี่ยบาปบุญก็คือดีชั่วสุขทุกข์ปัญญาละหมดแล้วไม่มีเหลือบรรดาสมมติจะละเอียดแค่ไหนก็หมดถึงจะสบายแล้วทีนี้ความเพียรที่เคยละเอียดตะการมาแทบล้มแทบตายหรือว่าแทบจะสลบสลายก็มาแสดงคุณค่าให้เห็นชัดเจนอยู่กับผลแห่งธรรมที่ได้ปรากฏอยู่กับใจนั่นแหละแล้วคุ้มค่าล้นค่าด้วยถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่จะเกียดตะการอย่างนั้นไม่ยอมเสียสละจิตใจเพื่อทำก็ไม่ปรากฏทำอย่างนี้มันย้อนหลังเวลาพิจารณาย้อนหลังก็ภูมิใจพิจารณาย้อนหลังไปเห็นตัวเรื่องกิเลสมัดคอนี่นั่งมันก็มัดนอนมันก็มัดขบฉันมันก็มัดกิริยาท่าทางไหนมีแต่เห็นกิเลสมัดกิเลสต่อยล้มลุกคุกคามนี่มันทุเรศไหมฟังยิ่งยังผู้เป็นหัวหน้าด้วยแล้วบางทีทำให้หนักใจนะทำให้เกิดความพระอาใจเหมือนกันนี่ยังไงกันคือสอนจริงๆที่เด็ดอยู่จุดไหนสอนเข้าไปตรงนั้นไอ้ช่วยเข้าไปตรงนั้นยังไม่รู้เลยต่อยอย่างนั้นสิยังไม่ต่อยอยู่มองที่ไหนไม่ว่าทางหูทางตาเห็นแต่เรื่องของที่เด็ดมันอรัตอเปียกหัวใจอยู่ตลอดกิริยาการแสดงออกมานั้นเป็นกิริยาของที่เด็ดไปเปียกเราอยู่เสมอเราไม่รอบมันนี่แต่มันมัดเราอยู่เรื่อยๆอันนี้สิมันทำให้เกิดความท้อใจในบางครั้งเหมือนกันเพราะสมมติเอาสมมติมารับสมมติจะทำยังไงเพียงเท่านี้ก็ไม่ได้ความเท่านี้ก็ไม่เข้าใจงั้นละเอียดยิ่งไปกว่านี้มีอยู่มากมายเรื่องความละเอียดของกิเลสแล้วจะอะไรไปรู้งั้นหยาบนี่ยังไม่ทันมันอยู่แล้วอย่าพากันตั้งใจเอาจริงเอาจังอย่าหวังอะไรในโลกนี้หลังธรรมนั้นผู้ใดเป็นผู้ครองธรรมอันเลิศพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านทุกพระองค์เป็นผู้ครองธรรมนี้โดยสมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติมาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราจงยึดทั้งวิธีการปฏิบัติของท่านมาอย่างนั้นอย่างนั้นยึดทั้งผลของท่านเทวราชเพื่อเป็นความภาคภูมิใจเรา แล้วมันเป็นกำลังใจเพิ่มกำลังใจเราเราจะเอาอะไรมาเป็นแบบเป็นฉบับคนที่มีกิเลสเอามาเป็นแบบฉบับได้ยังไงมันก็จะเอากิเลสมาโปะเอาไปยึดเอาก็เข้ากับเอากิเลสมาโปะเอาโปะเอาถ้าเอาท่านผู้บริสุทธิ์มาเป็นคติตัวอย่างมายึดมาฝากเป็นฝากตายความภาคภูมิทุกสิ่งทุกอย่างกับท่านเป็นธรรมทั้งนั้นเหมือนอยู่ใกล้แสนไกลนะมรรคผลนิพพานเหมือนสุดเอื้อมนี่แล้วคาดเป็นอย่างนั้นจิตของเราคาดไปเหมือนสุดเอื้อมเหมือนหมดวาสนาอะไรต่างๆหมดความสามารถที่จะเอื้อมถึงนี่อยู่ที่หัวใจนั้นแท้ๆอุบายวิธีก็อยู่กับเราอีกแล้วไกลที่ไหนแต่กิเลสเอาเราใช้อยู่ตลอดเวลาเอาเราเป็นเครื่องมือใช้ตลอดเวลาเราไม่เห็นว่ามันไกลมันใกล้หรอกกิเลสไม่เห็นคำนึงถึงมันบ้างคิดเอามาเปรียบเทียบกันบ้างเพื่อมีทางออกแล้วกิเลสมันอยู่ที่ไหนทำไมถึงแบกจะจนหลังหักหลังจะหักมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจมันก็สลัดอันนี้ออกซึ่งอยู่กับตัวแท้ๆสลัดออกไม่ได้ด้วยข้อปฏิบัติของเราพระนิพพานจุดเริ่มไปไหนพระนิพพานอยู่ที่ไหนเปิดเอาที่เหมือนอย่างสถานที่มันโลกรุงรังอยู่ตรงไหนทาเท้าอะไรปกคลุมมันทาเท้าสิ่งที่ปกคลุมนั้นออกถ้าเป็นต้นไม้ใบหญ้าเอาทาเท้าออกไฟเผาเข้าไปความเปลี่ยนโลกไปหาอะไรที่ไหนมันจุดเอื้อมหรือความเปลี่ยนโลกนั้นมันก็อยู่ใต้ความโลกรุงรังนั่นเองพอเปิดนี้ออกแล้วความเปลี่ยนโลกก็อยู่ได้นั่นมันทราบว่ามีอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่มีคิดเปลี่ยนโลกก็เหมือนกันแล้วนั้นถูกปกคลุมหุ้มห่อโดยความรบกุมลังคือกิเลสทั้งหลายต้องไปเพศต่างๆต้องใช้ความพยายามเหมือนกับการถากการถางสิ่งรบกุมลังออกจากสถานที่ที่ว่ารบกุมลังนั่นแหละอุบายวิธีการแห่งความเปลี่ยนทุกประเภทเป็นอุบายถากถางเพื่อจิตจะได้เปลี่ยนลงไปเปลี่ยนลงไปจนกระทั่งเปลี่ยนโล่งเต็มที่สุดเอื้อมที่ไหนจริงมันก็อยู่ที่ตรงนั้นไม่อยู่ที่ไหนอย่าไปคิดเรื่องการนุ่นสถานที่นี่ให้เสียเวลาเวลาถูกหลอกถูกต้มอย่างที่เหลือมันลากออกจากของจริงความจริงของกระสุนที่มีในใจของเราไปอยู่ที่นู่นมันไปอยู่ที่นี่บ้างมันหลอกไปหมดเขตหมดสมัยบ้างมรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยหมดสำหรับโมฆะบุตรไม่มีความสามารถมันหมดอยู่ทุกสมัยนั่นแหละอย่าว่าสมัยนู้นสมัยนี้เลยปัจจุบันมันก็หมดถ้าเจ้าของไม่รื้อฟื้นเจ้าของใครจะมารื้อฟื้นให้มันทันสมัยล่ะกิเลสมันทันสมัยตลอดเวลาไม่เห็นมันล้าสมัยทำที่จะมาแก้กิเลสมันก็อยู่ด้วยกันทำไมจะล้าสมัยไปถ้าเราว่าเป็นคนล้าสมัยซะเองเอาลงตรงนี้สิอุบายวิธีที่จะแก้กิเลสทุกแทงต่อสู้กิเลสมันต้องใช้ร้อยสันพันคมเหมือนกันนะไม่งั้นไม่ทันกันนี่เคยเป็นมาแล้วความเชื่อความสายศาสนาเนี่ยคือพอได้อ่านอัตธรรมก็เชื่อลงไปดำๆนะผลสุดท้ายเวลาจะปฏิบัตินั่นก็ยังต้องสงสัยต้องคิดถึงครูถึงอาจารย์องค์ใดที่มีความสามารถแนะนำหรือบอกความจริงให้เราฟังอย่างถึงใจเราจะกราบไหว้ถวายตัวเป็นลูกจิตของท่านตลอดวันตายเลยแล้วจะเอาให้เต็มที่นะพอไปฟังท่านอาจารย์มั่นอธิบายแล้วแหมมันถึงใจจุใจที่เราคิดไว้ทั้งหมดมันจิตของท่านเป็นเหมือนเลด้าจับเอาไปไว้หมดเลยแล้วลากเรื่องของเราออกมาให้เห็นให้เราดูนี่หนานี่ยังไงสงสัยไปในมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ย้ำลงย้ำลงมันก็หมดแล้วที่สงสัยความสงสัยการได้ยินได้ฟังจากผู้รู้จริงเห็นจริงมีกำลังมากนะเพชรกับที่พูดแบบนุ่นเดาๆเกาหมัดเป็นไหนเป็นกำลังทางจิตใจมากอ่านธรรมปัญญาอธิบายหมู่เพื่อนฟัง

ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นของพระองค์ใดนั้นมีแบบฉบับความจริงตายตัวอันเดียวกันเป็นธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนมากทีเดียวโดยเหตุนี้ผู้จะปฏิบัติตามซึ่งเป็นความเคยชินมาจากสิ่งที่หยาบโลนฝังใจอยู่แล้วจึงต้องฝืนกันทุกระยะของการปฏิบัติตามหลักธรรมไม่ฝืนก็ไม่เรียกว่าเราชำระสะสางสิ่งที่สกปรกมันเคยฝังจมอยู่ภายในใจมาเป็นเวลานานเพราะสิ่งที่เคยฝังจมอยู่นานๆนั้นย่อมแก้ยากถอดถอนยากถ้าพูดถึงการชะล้างก็ชะล้างยากเป็นหนึ่งว่าเป็นเลือดเนื้ออันเดียวกันกับใจมีการปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมจึงต้องได้ทุ่มเทกำลังลงเต็มความสามารถเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชครับจะนำนิสัยของโลกมาใช้มันก็เป็นโลกไปเสียเพราะนิสัยนั้นออกมาจากรากเหง้าข้าวมูลแห่งความสกปรกคือกิเลสที่ฝังจมอยู่ภายในใจอากัปกิริยาการแสดงออกของจิตไม่ว่าจะเป็นแง่ใดเป็นไปตามวิสัยของกิเลสที่ฝังอยู่จมอยู่นั้นทั้งนั้นเราอย่าว่าแทบทั้งนั้นเลยว่าทั้งนั้นนี่ตามปกติผู้ไม่รับการอบรม

เห็นโทษเห็นคุณภายในจิตใจเป็นลำดับลำดาขึ้นไปจนถึงขั้นเห็นโทษเต็มใจเห็นคุณเต็มใจแล้วอันนั้นไม่ได้ฝืนมีแต่การดูดดื่มทางความดีความเพียรทุกประโยคเป็นไปด้วยความจงใจเป็นไปด้วยความดูดดื่มเป็นไปด้วยความเห็นโทษเห็นคุณอย่างแท้จริงสำหรับขั้นเริ่มแรกนี้ร้อยทั้งร้อยต้องได้ฝืนกันมีพวกเรานี่พวกร้อยทั้งร้อยจะไม่ฝืนอย่างไรการมาบวชก็คือแสดงเจตนาของตนอย่างเต็มที่ตนเองก็รู้คนอื่นก็รู้ว่าจะมาบำเพ็ญคุณงามความดีในขณะเดียวกันก็เป็นการมาชำระสะสางสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งอย่างน้อยก็ฝังอยู่ภายในจิตใจอยู่แล้วให้หมดไปโดยลำดับด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ระมัดระวังตั้งสติคอยจดจ้องดูแลตนอยู่เสมอไม่เช่นนั้นก็เป็นไปในทางต่ำเพราะกระแสของจิตที่จะไหลลงทางต่ำนั้นเป็นของที่ง่ายที่สุดพอเปิดช่องก็ไหลไปเลยเช่นเดียวกับน้ำไหลลงทางต่ำอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นฝ่ายต่ำนั้นมีความดึงดูดรุนแรงมากโดยเหตุนี้จึงต้องได้ฝืนกันอย่างรุนแรงไม่ฝืนบ้างเลยไม่มีทางที่จะเป็นคนดีได้เฉพาะอย่างยิ่งที่จะให้จิตไม่มีความสงบสุขเป็นที่น่าชื่นชมภายในตนเองนี้จะไม่ปรากฏเลยถ้าไม่มีการฝืนกันเพราะกำลังของกิเลสมีมากดึงดูดอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าการสถานที่อิยาบถแต่เป็นธรรมชาติที่ดึงดูดอยู่ภายในตัวเองให้จิตเด็กติดแนบอยู่ในนั้นดีดตัวออกมาไม่ได้การที่จะดีดตัวออกมาได้บ้างเล็กๆน้อยๆนั้นต้องอาศัยการฝืนการประพฤติปฏิบัติต่อหลักธรรมอันเป็นทางถูกต้องแล้วที่จะแก้สิ่งเหล่านี้ออกไปได้โดยลำดับเมื่อเห็นเป็นทางที่ถูกก็ต้องอุตส่าห์พยายามทำโลกเขามีงานประจำตัวของเขาทุกๆคนไม่มีใครจะนอนอยู่เฉยๆในโลกนี้เพราะธาตุขันธ์ความจำเป็นมีความบกพร่องต้องการดีตลอดเวลาต้องได้หามาเยียวยานอกจากนั้นก็ยังเป็นไปเพราะอำนาจของกิเลสเป็นเครื่องดึงดูดหรือฉุดลากไปอีกให้ทะเยอทะยานฟุ้งเฟ้อเหิมจนเลยความพอดิบพอดีกลายเป็นเรื่องโกยทุกข์เข้ามาเผาหล่นตนเองขึ้นอีกมากมายตนเองโดยที่ตนเองก็ไม่ทราบว่านั้นคือความผิดจึงต้องทำลายตนเองนี่พูดถึงเรื่องการงานของโลกทุกยากลำบากก็ต้องได้ถูไถกันไปไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดจำเป็นต้องทำงานจำเป็นต้องฝ่าฝืนจำเป็นต้องสำบุกสำบันในงานนั้นๆไม่เช่นนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะเยียวยารักษาหรือความเป็นอยู่ให้สืบต่อกันไปได้ตามความต้องการนี่คุณทราบว่าโลกมีงานอยู่อย่างนั้นที่ทั้งด้านธรรมะคือผู้ปฏิบัติธรรมผู้ทรงธรรมแต่เพราะอย่างยิ่งนักบวชเป็นผู้ทรงธรรมโดยตรงเป็นผู้ปฏิบัติธรรมโดยตรงแล้วงานของนักบวชคืองานของพระนี้เป็นงานประเภทใดก็ย่อมเป็นไปตามเพศของพระซึ่งก็เรียกว่างานอันหนึ่งเหมือนกันนี่เราในตั้งหน้าตั้งตามาแล้วพร้อมทางการประกาศให้โลกทราบตลอดทั่วถึงว่าเราเป็นนักบวชได้ปริญญาตนเพื่อความเป็นพระแล้วตั้งแต่วันบรรพชาสมุทรีแรกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ตัวเราก็รู้ได้อย่างชัดเจนถึงงานประจำเพศของเราประจำหน้าที่ของเราคืออะไรก็คือการชำระสะสางกิเลสประเภท

0: ต่างๆซึ่งหมักหมมอยู่ภายในจิตใจอันไม่ทำให้เกิดความสุขความสบายอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยแม้จะเกิดขึ้นบ้างก็เพื่อความทุกข์จะตามมาในขณะต่อไปนั่นเองงานของเราคืองานฝึกฝนทรมานจิตใจซึ่งเต็มไปด้วยพิษภัยภายในจิตใจตัวพยศคือกิเลสประเภทต่างๆไม่ว่าจะมีมากมีน้อยเป็นตัวเสนียดจันไรเป็นตัวพิษตัวภัยต่อจิตใจทั้งนั้นเราอยากเข้าใจว่ากิเลสประเภทใดประเภทหนึ่งจะมาให้คุณแก่เราพอที่จะนอนใจตายใจแล้วเคลิ้มหลับไปตามเพลนกล่อมของมันนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เคลิ้มหลับไปตามเพลนกล่อมของกิเลสว่าเป็นเพลงที่ไพเราะเพราะพิ้งผลของมันจะทำให้รับความสุขความสบายไม่ปรากฏในคัมภีร์ใดๆทั้งสิ้นนอกจากตำหนิติเตียนทุกประเภทของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจจงถอดถอนมันออกเสียให้หมดเท่านั้นเป็นที่พอประทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสรรโลกด้วยพระเมตตาสุดส่วนไม่มีใครเสมอเหมือนงานของพระเป็นงานที่ละเอียดละออกเป็นงานตัวอย่างของตัวเองด้วยเป็นงานตัวอย่างของโลกให้ยึดไปประพฤติปฏิบัติดำเนินตามขั้นภูมิของเขาด้วยเราจึงไม่ควรจะพูดพลาดทำลายโดยไม่มีสติสตังแบบโลกอย่างนั้นใช้ไม่ได้การทำสิ่งใดประกอบสิ่งใดต้องมีความระมัดระวังมีสติมีปัญญารอบตัวอยู่เสมอในงานนั้นๆเฉพาะอย่างนี้งานจิตตภาวนาจะปราศจากสติไปไม่ได้นี่เป็นงานสำคัญมากสติเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องติดแนบกับงานไปอยู่โดยสม่ำเสมอทุกก็ยอมรับเพราะเราทำงานจะนอนอยู่เฉยๆให้กิเลสตัณหาสวัสดิ์มันตกพวดพลาดไปจากจิตใจกลายเป็นความบริสุทธิ์มาอย่างนี้ไม่มีในรูปในนามในบุคคลคนใดในจิตดวงใดเราอย่าคิดให้เสียเวลาอย่าละเมอเพ้อฝันไปด้วยการวาดภาพต่างๆอันเป็นเครื่องหลอกตนจากกิเลสอย่างไรที่จะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นไปเพื่อความสว่างกระจ่างแจ้งด้วยความเพียรของตนจะหนักเบามากน้อยเพียงไรให้ทุ่มเทลงไปการประกอบความเพียรได้รับความทุกข์ในการประกอบความเพียรทุกประโยชน์ด้วยความชอบธรรมนี้จะเป็นผลให้เกิดความสุขไม่มีอันใดที่จะทำให้ล่มจมเสียหายไปเพราะความเพียรและความทุกข์นั้นเลยเราจึงไม่ควรเสียดายความสุขความสบายเพียงอยู่เฉยๆหรือปล่อยไปตามกิเลสมันไม่ใช่ทางนี่นักปฏิบัติเราเป็นไปไม่ได้เพราะไม่ยอมฝืนฝืนบ้างเล็กๆน้อยๆก็ให้กิเลสมาวาดภาพหลอกไปเสียฉุดลากไปเสียทำความเพียรเท่านั้นนาทีเท่านี้ชั่วโมงความจริงไม่ทราบว่าสติมันอยู่กี่นาทีกี่วินาทีภายในความเพียรนั้นมันมีตั้งแต่ร่างของผู้สำคัญตนว่าประกอบความเพียรเคลื่อนไหวไปมาอยู่เท่านั้นเช่นเดินจงกรมก็เคลื่อนไปเคลื่อนมานั่งสมาธิอยู่ก็ร่างกายไม่เคลื่อนเหมือนเดินไปเดินมาก็ไม่เคลื่อนเหมือนเดินจงกรมนั่งภาวนาแต่ก็เคลื่อนด้วยอยู่ด้วยความสงบงกงันในอาการของกายและเคลื่อนด้วยความเป็นจิตที่เลื่อนลอยหาสติสตังปกครองรักษาไม่ได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นผลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรผลไม่ได้เกิดขึ้นจากความเสื่อซาซาความปล่อยไปตามเพลใจอย่างนั้นแต่เกิดขึ้นด้วยความระมัดระวังการต่อสู้การพินิจพิจารณาในแง่ต่างๆที่จะเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อเป็นการกำจัดกิเลสไปโดยลำดับนั่งอยู่ก็ให้เป็นที่ภูมิใจด้วยความเพียรของตนเดินยืนนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นให้เป็นที่ภูมิใจในความเพียรของตนว่าตนได้ทำงานโดยสม่ำเสมอด้วยความมีสตินี่จัดว่าเป็นความเพียรแม้จะยังแก้กิเลสตัวใดไม่ได้ก็ตามผู้มีสติอยู่ภายในตัวนั้นแลจะเป็นการสั่งสมกำลังของทั้งสมาธิทั้งปัญญาให้เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีสติที่อย่างเดียวเดินจงกรมทั้งวันฝ่าเท้าแตกก็แตกไปจากฝ่าเท้าเช่นเดียวกับเขาโดนสะดุดนั่นแหละไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเจ็บเปล่ามีความสติที่สัมพยุตไปด้วยความเพียรนั่นแหละจึงจะเป็นผลเป็นประโยชน์ นี่เลยเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังเสมอเพราะได้ดำเนินมาอย่างนั้น เราพูดทุกแง่ทุกมุมถอดออกมาจากตับจากปอดจริงๆมาแสดงหมู่เพื่อนฟังเพื่อเป็นที่ลงใจเป็นที่แน่ใจไม่สงสัยเพราะผู้แสดงนี้ไม่สงสัยความสงสัยก็ที่เป็นมามากน้อยก็ได้เป็นมาแล้วได้ผ่านมาแล้วด้วยการประพฤติปฏิบัติหายสงสัยก็หายสงสัยด้วยข้อประพฤติปฏิบัติความรู้ความเห็นความเข้าใจตามหลักธรรมนั้นๆแล้วหายสงสัยมาเป็นลำดับๆจนเป็นที่แน่ใจและการสั่งสอนออกไปก็ไม่มีที่สงสัยไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดเราสอนหมู่เพื่อนด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความแน่ใจทั้งนั้นเพื่อให้เป็นผู้ฟังทั้งหลายเป็นที่แน่ใจมาทำไม่ใช่โมฆะศาสนธรรมไม่ใช่เป็นบ้านร้างเป็นตลาดร้างไม่มีคนเป็นศาสนธรรมร้างไม่มีธรรมไม่มีตัวจริงคือสมาธิไม่มีตัวจริงคือปัญญาไม่มีตัวจริงคือมรรคผลนิพพานเป็นแต่เพียงศาสนธรรมอันร้างร้างเปล่าๆหลอกโลกกันอยู่อย่างนั้นไม่ปรากฏในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานเต็มไปด้วยสมาธิเต็มไปด้วยศีลเต็มไปด้วยปัญญาทุกขั้นเต็มไปด้วยวิมุตติหลุดพ้นสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมแล้วผลจะพึงได้รับเป็นขั้นๆภูมิๆไปอย่างนั้นไม่สงสัยไม่ว่าครั้งใดสมัยใดเพราะศาสนธรรมเป็นธรรมที่คงเส้นคงวาอยู่ด้วยความชอบจึงเรียกว่าสวัคขาธรรมตราบไม่ชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วประหนึ่งว่าพระองค์มาประทานพระโอวาทด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองอยู่ต่อหน้าเรานี่อย่าทำอย่างนั้นก็เหมือนอย่างพระองค์เปล่งพระวาจาออกมาเองให้ทำอย่างนั้นก็เหมือนพระองค์รับสั่งออกมาด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองนี่สดๆร้อนๆ อยู่อย่างนี้ถึงแม่ที่ท่านรับสั่งกับพระอานุนว่าทำพระธรรมแล้วทำวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราเมื่อเราได้ผ่านไปแล้วจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราในการที่เราล่วงไปแล้วรู้สึกว่าซึ้งจริงจริงศาสนาก็คือนี้แนวทางที่สอนมานี้สดสดร้อนร้อนไม่มีว่าเมื่อวานไม่มีคำว่าพรุ่งนี้มาเลยเป็นความจริงอยู่ในปัจจุบันนำมาคือปฏิบัติกรรมจากกิเลสได้ในหลักปัจจุบันปัจจุบันนี้โดยไม่ต้องสงสัยเราควรเน้นหนักในความเพียรให้มากอยู่กันหมู่มากมันรวนเรยนะผมผู้ปกครองรู้สึกว่าหนักพอมองไปแง่ใดมุมใดมันสะดุดสะดุดไม่ได้ประมาทหมู่เพื่อนไม่ได้ยกตนว่าสูงกว่าหมู่เพื่อนไม่ได้อวดตนว่าฉลาดยิ่งกว่าหมู่เพื่อนสิ่งที่ขัดต้องบอกว่าขัดในฐานะว่าเราเป็นอาจารย์ที่จะแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ถูกต้องดีงามทุกแง่ทุกมุมจนหาที่ต้องติไม่ได้เรามีความมุ่งหวังอย่างนั้นจึงต้องพยายามมองเห็นภาพเรื่องสติมันก็ต้องวิ่งตามปัญญาใส่ซองไปตามการสัมผัสสัมพันธ์ในหมู่คณะไม่ว่าจะมองเห็นไม่ว่าจะได้ยินอันนี้ปิดไม่อยู่เรื่องสติเรื่องความคิดพินิจพิจารณาในแง่ต่างๆเกี่ยวกับหมู่เพื่อนเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเป็นผู้จะบำรุงส่งเสริมหมู่เพื่อนให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ดีจนกระทั่งถึงหาที่ต้องติไม่ได้ให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงด้วยความเฉลียวฉลาดแหลมคมของตนนี่เป็นความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าภายในจิตใจจึงไม่เคยหลอดเลยไม่ว่าจะแนะนำสั่งสอนในแง่ใดบูมใดต่อหมู่คณะไม่เคยหลอดเลยเอาจริงเอาจังเพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยจริงๆสิ่งใดเป็นภัยต้องบอกทันทีสิ่งใดเป็นคุณก็บอกจำจำจี้จี้อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะให้ถูกให้แม่นยำเข้าไปโดยลำดับดับอะไรจะเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องดีงามแม่นยำที่สุดยิ่งกว่าศาสนธรรมในการดำเนินตามเพื่อความราบรื่นดีงามแก่เราจะเป็นขั้นใดภูมิใดภูมิใดไม่นอกเหนือไปจากหลักธรรมนี้เลยซึ่งมีหลายขั้นหลายภูมิที่ผู้ปฏิบัติจะพึงนำไปปฏิบัติและได้รับตามสติกำลังความสามารถของตนแต่เป็นสินค้าก็ในเรียกว่าห้างใหญ่ร้านใหญ่มีทุกประเภทที่จะเลือกได้จากห้างร้านนั้นๆไม่ว่าทำขั้นใดความสุขขั้นใดที่จะได้จากการปฏิบัติของตนมีสมบูรณ์อยู่ภายในศาสนธรรมของพระเจ้ามีทั้งนั้นจึงควรรีบเร่งขวนขวายปฏิบัติในเวลาที่ได้อยู่กับหมู่กับคณะอยู่กับครูอาจารย์ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนอยู่เวลานี้เรื่องโลกเป็นของอนิจจังธาตุขันธ์ของเราเป็นของอนิจจังไม่ใช่เป็นของเที่ยงแน่นหนามั่นคงอะไร การเปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักธรรมชาติของมันไม่มีใครบังคับบัญชามันได้เปลี่ยนแปลงในทางเป็นเปลี่ยนแปลงในทางตายเป็นไปได้ทั้งนั้นในการพัดพากจากกันไปอย่างนี้แต่ว่าจะจากเป็นจากตายมันจากกันได้ทั้งนั้นจึงไม่ควรนอนใจเวลามาอยู่กับครูบาอาจารย์ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์สิเราเกิดมาในท่ามกลางแห่งทุกข์ที่กิเลสผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาให้แบกให้หามีตลอดเวลาทำไมไม่เบื่อหน่ายอิ่มพอนั่นคือกองทุกข์แท้ความทุกข์เพื่อความด้วยความภาคเพียรที่จะเอาบรมสุขมาครองหัวใจนี้ทำไมจึงจะเห็นว่าเป็นทุกข์นี้เป็นภัยยิ่งกว่าทุกข์ทั้งหลายที่กิเลสผิดขึ้นมาตั้งกับตั้งกันนานเท่าไหร่ตั้งแต่อัตภาพนี้มีกี่ปีกี่เดือนในชีวิตของเราแบกตั้งแต่ทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสผิดขึ้นมาทั้งนั้นทำไมไม่เบื่อหน่ายอิ่มพอไม่ชินชากันซะบ้างแล้วบ่นกันทำไมทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์อยู่นั่นจะว่าไงมันไม่มีคำว่าเก่าว่าใหม่ทุกข์ได้เกิดขึ้นมาเมื่อไรต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเลยกระทบกระเทือนทั้งร่างกายและจิตใจก็คือทุกข์นั่นแหละนี่เราเคยผ่านมาแล้วเราเกิดมาในท่ามกลางแห่งความทุกข์เพราะเป็นผลของกิเลสนี้เราจะประกอบความภาคเพียรเป็นธรรมดาที่ต้องได้รับความทุกข์แต่ทุกข์เพื่อความสุขจะเป็นอะไรไปเราต้องมาเทียบเคียงสิทุกข์อันนี้มีคุณค่าทุกข์อันนั้นไม่มีคุณค่าอะไรทุกจมไปเฉยทุกอันนี้ทุกมีคุณค่าการประกอบความเพียรเป็นความทุกข์แต่จะได้ความสุขขึ้นมาในลำดับต่อไปโดยลำดับเนี่ยควรจะมีแก่ใจอาจฐานรื่นเริงต่อความภาคเพียรอย่าปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายทั้งที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่อาบทต่างๆส่วนมากมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะกิเลสมันแหลมคมมากในตัวของเราในใจของเราทั้งดวงมีแต่กิเลสห้อมล้อมปิดบังไว้หมดมองหาทำนิดหนึ่งก็ไม่เจอถ้ามีสมาธิทำบ้างก็เจอความสงบมองเห็นบ้างปัญญาขั้นต่างๆเริ่มมองเห็นไปโดยลำดับนี่จนกระทั่งถึงขั้นยมุตหลุดพ้นแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องกิเลสมันแหลมคมขนาดไหนมันก็เหนือมันแล้วไม่เหนือมันทำลายมันไม่ได้มันไม่ได้หายซากไปจากใจแหละทำให้เนื้อมันเพราะเราต้องทำให้เนื้ออยู่เสมอต้องต่อสู้สมาธิก็ให้มันมีความสงบฝึกหัดอันจนสงบมันทำไมสงบไม่ได้ที่มันสงบไม่ได้ก็เพราะกิเลสมีกำลังมากถ้าสติปัญญาศรัทธาความเพียรเรามีกำลังมากพอที่จะทำจิตให้สงบได้แล้วต้องสงบจิตเป็นของฝึกได้จิตเป็นของแย่งจากสิ่งที่ชั่วคือกิเลสนั้นได้กลายเป็นจิตที่ดีขึ้นมาความสงบสุขภายในจิตใจด้วยสมาธินั่นเป็นพื้นฐานแห่งความร่มเย็นของพระในขั้นเริ่มแรกแห่งการปฏิบัติจากนั้นก็ความสงบเข้าไปเป็นลำดับเมื่อควรแก่การที่จะพิจารณาแล้วก็พิจารณายกเอาธาตุเอาขันธ์มันเป็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาแบกมันอยู่เฉยๆนี่แหละอย่าไปแบกเฉยๆโดยไม่ได้รับประโยชน์แบกอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เกิดประโยชน์โดยทางปัญญาของเราเราจะไปคว้าโน้นคว้านี้คว้ามรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนกิเลสมันไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนแหละแต่มันอยู่ที่หัวใจคนหัวใจพระเองทุกข์กับทุกข์กันที่นี่เดือดร้อนวุ่นวายต่างๆและสัมสายก็เกิดขึ้นที่จิตจิตเป็นเจ้าเรื่องจิตเป็นผู้ก่อเหตุหลงภาพแห่งความคิดปรุงของจิตที่หลอกออกไปเพราะอำนาจของกิเลสผลักดันออกไปให้คิดให้ปรุงเป็นภาพต่างๆขึ้นมาอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่ด้วยภาพหลอกหลอนตนเองทั้งนั้นภาพหลอกหลอนนี่มาจากกิเลสเพราะสติปัญญาไม่ทันมันก็หลอกได้เป็นความจริงความจังเหมือนเป็นตัวจริงจริงนี่คิดเรื่องใดก็ตามเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องอดีตอนาคตดีชั่วประการต่างๆมันจะเป็นภาพขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาให้เคลิบเคลิ้มหลงไหลไปตามมันทั้งฝ่ายเพลิดเพลินทั้งฝ่ายเศร้าโศกมันเป็นความเหมือนกับว่าเป็นตัวจริงขึ้นมานะเรายังไม่เห็นโทษของมันเลยเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาพิจารณาพิสูจน์มันให้เห็นจึงต้องใช้สติปัญญาพิจารณาเราเสียดายอะไรเรื่องความคิดความปรุงเหล่านี้มันเป็นมาทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนประจำอยู่ตลอดขณะนี้ตั้งแต่วันเกิดมาได้ผลประโยชน์อะไรบ้างความคิด เลื่อนลอยตามอำนาจของกิเลสนี่เราจะคิดจะปรุงเรื่องอัดเรื่องทำให้มีภายในจิตใจของเราให้เป็นเหตุเป็นผลเพื่อลบล้างความคิดปรุงอันจอมปลอมทั้งหลายออกไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้ความจริงของมันอย่างชัดเจนปล่อยวางกันได้หายสงสัยทำไมเราจะไม่พยายามสิ่งที่มันแก้กันมีอยู่นี่หาแต่เรื่องผูกมัดมาใส่ตัวเองมันก็ได้แต่เรื่องผูกมัดหาความสงบสบายไม่ได้ทรงตั้งแต่ผ้าเหลืองเฉยทรงมากทรงผลไม่ได้ทรงทำยังไงผู้ปฏิบัติมาทำงานไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรจากงานเลยเลยกลายเป็นงานเหลวไหลเหลวแหลกไปเสียงานสมาธิก็เหลวแหลกเดินจงกรมก็เหลวไหลนั่งภาวนาก็เหลวไหลทำอะไรขึ้นชื่อว่าเป็นอัตเป็นธรรมมีแต่ให้กิเลสมาเหยียบย่ำทำลายเตะถีบแหลกไปหมดล้มเวลาไปหมดตั้งตัวไม่ได้นี่เป็นของดีแล้วเหรอเราไว้ใจเราได้มาอย่างนี้แล้วเรายังจะนอนใจอีกต่อไปเหรอเราต้องคิดทบทวนย้อนหน้าย้อนหลังสินักพิจารณาไม่งั้นไม่หาฮัดไม่งั้นหาทางแก้ตัวให้รอดพ้นไปไม่ได้จะถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายหลอกหลอนนี้ตลอดเวลาสติปัญญาไม่พระพุทธเจ้าแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยความเพียรเราถ้ามีความเพียรพินิจพิจารณาเพียรบังคับจิตใจที่มันดื้อด้านเนี่ยมันจนหมอกเนี่ยจิตใจเป็นของฝึกได้ฝึกไม่ได้ทำสอนไว้ทำไมพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านฝึกได้มาเท่าไหร่แล้วจนกลายเป็นสนังคาถามิพวกเราเราจะฝึกใจของเราดวงเดียวเท่านี้ทำไมจะฝึกไม่ได้วะมันขาดตกบกพร่องอะไรเสริมขึ้นมาผิดขึ้นมาบำรุงขึ้นมามันมีกำลังได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละความขี้เกียจที่ค้านเป็นกิเลสให้ทราบเสียความอ่อนแอท้อแท้เป็นกิเลสทั้งนั้นให้ทราบเสียผู้ปฏิบัติจึงต้องแก้สิ่งเหล่านี้ความอ่อนแอมันเป็นกิเลสจะแก้วิธีไหนเข้มแข็งฝืนกันสู้กันนะความอ่อนแอท้อแท้ความเจ็บช้านตั้งเป็นความขยันความเข้มแข็งขึ้นมาความโง่เง่าเตาตุนตั้งสติขึ้นมาให้ดีพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาแก้กันในตรงนี้สิ่งที่แก้มีอยู่นอนกอดนอนจมอยู่เฉยๆทำไมเราจะหวังเอาประโยชน์อะไรถ้าไม่ดำเนินตามหลักธรรมที่จะเป็นธรรมที่จะแก้สิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายภายในจิตใจของเราเราจะหาความสุขจากดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟสถานที่ต่างๆดินฟ้าอากาศสิ่งเหล่านั้นแต่ละอย่างละอย่างตามธรรมชาติของเขาจะเอามาเป็นเราเป็นของเราเป็นความสุขความสบายเป็นมรรคผลนิพพานได้ที่ไหนไม่มีที่จะเป็นไปได้นอกจากที่จะผิดขึ้นภายในจิตใจระหว่างกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกกับธรรมที่จะต่อสู้กันอยู่เวลานี้เพื่อเอาชัยชนะขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้ไม่มีทางอื่นเอาตรงนี้นักปฏิบัติอย่าถอยตรงนี้เป็นชัยชนะเป็นสถานที่จะให้ชัยชนะแก่เราความขยันนั่นแหละที่จะได้ผลมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นที่พอใจความขี้เกียจขี้ค้านความหมดแรงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเป็นการต่างสมกิเลสเดินไปตามมันเท่าไหร่ยิ่งเป็นการเพิ่มบุญกิเลสขึ้นมาจนจะยกไม่ขึ้นก้าวไม่ออกเป็นของดีแล้วเหรอเอามันคล่องตัวเลยเราเกิดมาทำตามความโง่ด้วยกันนั่นแหละไม่มีใครที่จะเป็นมหาบัณฑิตนักปราชญ์จอมเฉลียวฉลาดมาตั้งแต่วันเกิดนั้นเกิดมาด้วยความโง่ด้วยกันนั่นแหละเพราะกิเลสทำคนให้โง่แม้กิเลสจะเฉลียวฉลาดเพียงไหนก็ตามมันยิ่งฉลาดในการทำคนให้โง่เราก็ทราบเพราะฉะนั้นเราจึงเกิดในท่ามกลางแห่งความโง่ทีนี้จะนำธรรมเข้าไปซักฟอกไปแก้ไขทำลายสิ่งเหล่านี้จึงต้องปฏิบัติด้วยธรรมทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ตายก็ตายไปเถอะตายด้วยความภาคเพียรนี่ไม่เสียไม่ขาดทุนศูนย์ดอกต้องยอมรับให้เห็นที่พระพุทธเจ้าว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงเราอ่านตั้งแต่ในหนังสือเหมือนนกขุนทองไม่เห็นความหมายอะไรนั้นไม่เห็นความจริงในคำว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงจริงอย่างไรถ้าเราได้ค้นโดยปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่ทุกขังอริยสัจจังจะหาที่ค้านไม่ได้กราบเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าเราตรงหน้านั้นเลย นั่นเลยละหรือเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเราไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยจริงอย่างนี้เหรอเห็นทุกทุกจริงอย่างนี้เหรอนั่นเหตุที่จะได้เห็นทุกจริงอย่างนี้ก็เพราะปัญญาแยกแยะดูให้เห็นตามความจริงตามปกติของจิตนี้มันจะเหมาเอาหมดร่างกายทั้งร่างว่าเป็นเรานี่คือกิเลสพาให้เหมากิเลสพาหลอกเข้าใจไหมไม่ใช่ของจริง ิเลสเป็นของปลอมมันหลอกเราก็ปลอมไปตามมันว่าร่างกายทุกส่วนเป็นเราเป็นของเราเวทนาสุขทุกข์ทั้งหลายเฉยๆจึงเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาทั้งกายเวทนาจิตเวทนาสัญญาตั้งขันวิญญาณที่ได้หมายรูปปรุงแต่งต่างๆรับทราบพระเห็นได้เป็นเราเป็นของเราไปหมดที่เดชพาคว้านเอามาให้แบกให้หามให้ทุกข์ยากลำบากขนาดไหนไม่ยอมเห็นโทษเพราะปัญญาไม่มีพอที่จะสอดส่องเห็นความจริงด้วยเหตุนี้จึงทุกขังอนิจจังจึงเป็นโมฆะสำหรับเราที่เรียนแบบนกขุนทองเอาปฏิบัติให้จริงจังลงไปที่คำพูดที่ว่าทุกขังอนิจจังจะเป็นโมฆะได้ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของเรานี่เป็นความจริงขอให้ปัญญาอย่างถึงเถิดจะไม่ไปไหนเลยความจริงเราจะคว้าขึ้นมาจากพิจารณานี้จนได้แหละสมุทัยอริยสัจจังก็เหมือนกันเมื่อมันต่างอันต่างจริงเรายังไม่พูดถึงเรื่องสมุทัยอริยสัจจังละเอาให้มันทุกขังอริยสัจจังนี่ในขั้นของกายนี้ซะก่อนแล้วจะไปเห็นความจริงของจิตว่าเป็นสัจจะเหมือนกันมันเกิดที่ตรงไหนความทุกข์ทุกข์ที่ตรงไหนมันจะต้องหมายตรงจุดใดจุดหนึ่งจนได้ว่าตรงนี้เป็นทุกข์เพราะมันมีเนี่ยหนักเบาต่างกันในบรรดาทุกข์ที่เกิดในร่างกายของเรานี่มันทุกข์ที่ตรงไหนให้จับจุดนั้นให้ดีพิจารณาแยกแยะดูทุกข์มันเป็นสภาพอันหนึ่งเป็นนามธรรมเป็นสักแต่ว่ารู้ว่าทุกข์กายมันเป็นวัตถุกายเป็นมีรูปลักษณะมันจะเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรพิจารณาแยกดูกายให้เห็นชัดว่ากายนี้เป็นทุกข์จริงเหรอดูให้มันดีถ้ากายนี้เป็นทุกข์คนตายแล้วไปเผาไฟว่าไงมันไม่เห็นบ่นเพ้อละเมอต่างๆว่าเป็นทุกข์เดือดร้อนนั้นไปไหนถ้าว่ากายเป็นทุกข์แล้วเผาไฟมันต้องดิ้นคนตายแล้วไม่เห็นดิ้นกายทั้งๆที่กายมีอยู่เนี่ยเนื้อหนังเองกระดูกแต่ละชิ้นอันโยนเข้ากองไฟมันว่าไงมันไม่เห็นว่าอะไรแล้วทุกข์นี่มันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงเมื่อเป็นเช่นนั้นคนตายแล้วไปเผาไฟมันเห็นว่าเป็นทุกข์นี่นะนะแล้วก็ออกจากนั้นย้อนมาดูทุกข์ทุกข์มันก็สักแต่ว่าทุกข์มันไม่มีรูปมีลักษณะมีสีสันมันนะมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นความจริงของมันอยู่เท่านั้นทุกข์ทุกข์ตัวทุกข์เองก็ไม่ทราบความหมายตนเองด้วยไม่ทราบความหมายของเราผู้ที่ไปหมายมันว่าเป็นทุกข์ด้วยกายก็เหมือนกันแม้ทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยกายก็ไม่ทราบว่าตนเป็นทุกข์แล้วไม่ทราบว่าเวทนามาให้ทุกข์แก่ตนด้วยเรายกเอาเพียงเรื่องทุกขเวทนาขึ้นมาอันเดียวเท่านี้ก็กระจายหมดไม่ว่าสุขไม่ว่าอุเบกขาล่ะเพราะมันเป็นนามธรรมด้วยกันแยกแยะตรงไหนจ้อลงตรงนั้นสติจ้องนั้นปัญญาแยกแยะกันในตรงนั้นไม่ยอมให้หนีไปไหนทุกข์ก็ทุกข์ตายก็จะตายอยู่จุดนี้จุดของจริงนี้คืออริยสัจจะนี้ไม่ต้องอยากให้หายก็ไม่ต้องอยากความอยากนั้นเป็นเรื่องของกิเลสแล้วอยากไม่ทำงานแต่อยากร่ำอยากรวยมันเกิดประโยชน์อะไรพิจารณาเราต้องการไปให้เห็นความจริงนี้เท่านั้นวันความจริงจะมีมากน้อยเพียงแสดงขึ้นมาให้เห็นฟาดกันลงไปด้วยสติปัญญาหมุนติ้วลงไปทุกข์มากเพราะเราตายก็ตายตรงนี้จะตายด้วยสติตายด้วยปัญญาไม่ได้ตายด้วยความโง่ไม่ได้ตายด้วยความอ่อนแอไม่ได้ตายด้วยความอยากให้ทุกข์ดับแต่จะตายลงไปด้วยความจริงสุดท้ายมันก็รู้ขึ้นมาอ๋อทุกข์เป็นของจริงจริงอย่างนี้เหรอนั่นเต็มหัวใจแล้วกายก็เป็นของจริงอันหนึ่งเวทนาก็เป็นของจริงอันหนึ่งจิตก็เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นต่างอันต่างจริงแม้ทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นว่าเป็นจิตจริงจิตมันก็ไม่มีในจิตจิตก็เป็นจิตถ้าจิตเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปทำไมจิตก็ดับไปด้วยนั่นทุกข์เป็นจิตถ้าทุกข์เป็นจิตจิตเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปจิตต้องดับไปด้วยนี่จิตไม่ดับทุกข์อันนี้เพิ่งเกิดมาแล้วเพิ่งดับไปนี้จิตมีอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อไหร่มันจะเดินเดียวกันหน้าอย่างไรนี่แยกด้วยสติแยกด้วยปัญญาแยกจนเห็นชัดเจนแล้วทุกขังอนิจจังไม่ต้องพูดเด่นทีเดียวอ้าวทีนี้มันจะตายในขณะนั้นก็ตายเถอะถ้าลงต่างอันต่างจริงแล้วจะไม่มีการกระทบกระเทือนถึงจิตใจเลยแต่มันไม่ตายเรื่องกลัวตายก็เรื่องมันหลอกต่างหากนี่เพียงเท่านี้เราก็ทราบเรื่องอริยสัจนะไม่เอี่ยมอยู่ในจิตของเรานี่ไม่ได้มีคำว่ากี่ร้อยกี่พันปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วถ้าเป็นวัตถุต่างๆมันก็สิ้นการสิ้นสมัยไปแล้วแหละเป็นผุยเป็นผงไปหมดแต่ธรรมของจริงนี้ลบไม่ศูนย์เมื่อเป็นฉะนั้นจะว่าเก่าว่าใหม่ได้ยังไงจะว่าอดีตอนาคตได้ไงเป็นของจริงในวงปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งในตัวของเรานี่เห็นชัด สดสดร้อนร้อนทุกขังอริยจังก็สดสดร้อนร้อนสมุทัยอริยจังก็สดสดร้อนร้อนมรรคนิโรธอริยสัจจังก็สดสดร้อนร้อนอยู่ภายในจิตนี้จึงไม่จึงเรียกว่ามัชฌิมาเสมอต้นเสมอปลายคงเส้นคงวาด้วยความจริงตนอยู่เสมอไม่มีคำว่าอดีตอนาคตพิจารณาลงตรงนี้เอาให้จริงให้จังผู้ปฏิบัติอย่าท้อถอยอ่อนแอไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางให้มีความสุขความเจริญไม่ใช่ทางแก้กิเลสนอกจากเป็นทางพอกพูนตามกิเลสขึ้นมาภายในจิตใจเท่านั้นทำงอกไม่ได้ทำจะงอกขึ้นได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรความหนักก็เอาเบาก็สู้ใช้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละนี่ทำเกิดขึ้นในตรงนี้ให้ยึดเอาตรงนี้ทุกขนาดไหนก็ตามถ้าทุกด้วยวิธีการที่จะแก้กิเลสทุกด้วยวิธีที่ทำจะเจริญขึ้นภายในใจอะทุกเถอะทุ่มมันลงไปเขาจะพากเอากำไรเขาต้องลงทุนอยู่ๆจะเอากำไรมาจากไหนไม่มีทุนไปซื้อมาก่อนอันนี้ทุนก็คือต้นทุนก็คือทุกความเพียรนี่แหละต้นทุนเอาทุกอะไรฟาดมันลงไปถ้ามันเห็นชัดๆภายในจิตเนี่ยกิเลสมันล้างไปจากจิตใจมันเป็นยังไงกิเลสลุ่มร้อนอยู่ภายในจิตใจทั้งวันทั้งคืนอยู่แน่นอนตั้งกับตั้งกันหาที่ตรงที่วางไม่ได้หมอบราดอยู่กับกิเลสตลอดเวลามันเป็นยังไงฮะกิเลสสิ้นซากไปจากจิตใจแล้วจิตเป็นยังไงทำไมไม่เห็นสิพระพุทธเจ้าสอนเพื่อเห็นนี่แท้ๆไม่ได้สอนเพื่ออะไรนี่นะเราพูดแล้วก็คันฟันนะเพราะไม่ได้พูดด้วยความด้นเดาพูดด้วยความจริงจังจริงๆนี่หน้านี่หน้าอยู่อย่างนี้นะทำไมจึงไม่เห็นไม่รู้กันหรือไม่ปฏิบัตินี่ท่านมาขยันก็อ่อนแอเสียท่านว่าฉลาดก็โง่เสียให้ตั้งสติก็เผลอเสียมันลบล้างศาสนาธรรมอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับลบล้างตัวเองทำลายตัวเองตลอดเวลานั่นเองเอาพากันตั้งอกตั้งใจนะพระที่มาบวชใหม่ก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติคอยเงี่ยหูฟังหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์มีความขยันหมั่นเพียรตื่นดึกลุกเช้าทำการทำงานอะไรให้เข้มแข็งอย่าอ่อนแอนั่นเป็นนิสัยของคารวะของโลกเอาหาประมาณไม่ได้ไม่มีขอบมีเขตมีเหตุมีผลรักษาธรรมเป็นของมีเหตุมีผลให้พากันตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติชีวิตของเราในเป็นความเป็นนักบวชให้มีคุณค่าเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราจึงให้มีคุณค่าไปตามๆกัน
1: เรื่องหลักปฏิปทาการดำเนินภายนอกนั้นมันเหมือนกับกิ่งก้านสาขาต้นลำหรือรากแก้วมันอยู่ที่หลักใจอันนี้สำคัญมากหลักใจไม่มีหลักอย่างน้อยไม่มีความสงบจะร้อนเป็นปืนเป็นไฟมีได้ร้อนมาพอแล้วนะคุณได้นำมาพูดเอาสิ่งที่เป็นมาแล้วทั้งนั้นมาพูดร้อนร้อนมากธรรมดามันก็ร้อนมากยิ่งจิตเสื่อมยิ่งร้อนมากผมอ่ะโอ้โหจริงๆใส่เพราะความอยากได้ครับคือนั่นแหละมันคือเป็นที่ต้องการนี่ร้อนมากจริงๆนะมันดีอย่างหนึ่งที่มันไม่ขอเท่านั้นเองเอาจนได้ฉะนั้นมาวันกันใหญ่เลยเถอะเจ็บถึงใจเกียดแค้นถึงใจก็คือจิตเสื่อมนะเนี่ยคือผมนั่งตลอดรุ่งเพราะอันนี้แหละมันทำให้ผมเกียดแค้นขึ้นบนเขาเรียกกระพองมันเลยเนี่ยข้างเหนือแล้วกระพองใช่ไหมขึ้นแล้วควาดกันเลยกันนำคอต้องเสื่อมต้องตายไปด้วยกันอยู่ไม่ได้ยังชีวิตอยู่ไม่ได้ว่างั้นเลยเสื่อมก็ต้องไปด้วยกันเลยเนี่ยทำให้คิดถึงเรื่องพระโคติกะท่านเจริญสมาธิธรรมบัตรของท่านเจริญถึง6ครั้งเสื่อมไปถึง6ครั้งว่ามีโกนมาน่ะเราเชื่อที่มันออกมาในอุทานภายในใจนี่ว่าเอานะคราวนี้นะวันถ้าลงกินนี้ได้เสื่อมไปอีกแล้วเราต้องตายเท่านั้นเราอยู่ไปไม่ได้มันเห็นโทษถึงขนาดนั้นดูสิมันจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าเรายังไม่ตายถ้ามันเสื่อมก็ต้องตายไปด้วยกันนี่ครับมันย้อนไปเชื่อเพราะโคติกะที่ท่านพูดไว้ในตำรามีนั้นมีตำนานทำที่ไม่ได้อะไรเลยมันร้อนมันก็ร้อนแต่แบบนี้ทำที่เคยได้มาแล้วมาเสื่อมเพราะคุณค่าความสงบมันเมื่อเทียบกับที่ไม่มีความสงบแล้วมันไปคนละโลกทีนี้เวลามันเสื่อมไปทำไมมันจะไม่ร้อนถึงขนาดนั้นไม่อยู่ที่ไหนก็เป็นปืนเป็นไข่เวลามันได้แล้วมันถึงฟาดกันเลยอย่างนี้เวลาที่เรานั่งถามลูกถามข้ามได้กับเพราะความเจ็บแค่นั้น โอ้ถ้าว่ามีคนมาทำเราให้เจ็บแค้นอย่างนั้นอย่างเป็นคารวะเนี่ยผมฆ่าคนได้จริงนะฆ่าแบบถึงใจถึงใจเลยมีกี่ศพเอาให้เรียบหมดกี่รายมาถึงให้เราเจ็บใจขนาดนี้ยังไงก็ทนไม่ได้จ้ะมีทางออกทางเดียวคือว่าต้องฆ่าทางอื่นไม่มีทางอันนี้ก็เหมือนกันฟาดจะลงเอาตายก็ตายไปคราวนี้หว่ามันได้เหยียบหัวเรามาตั้งนานนั่นความเสื่อมของจิตไม่มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาลมตลอดเวลาไม่มีอะไรมีความหมายลงนี่เป็นขนาดนั้นมันได้เตือนหนึ่งเตือนเพื่อนผมหวังมามากน้อยแล้วมาระวังยาให้มันเสื่อมก็ได้ที่ยังไม่ได้ก็เอาให้ได้มันไม่นอกเหนือไปจากความเปลี่ยนของเราเอาใส่มันลงไปตายก็ตายเถอะว่างั้นเลยมันต้องคุ้มลงดิจิตมันต้องเด็ดไม่เด็ดไม่เห็นของเด็ดของจริงแล้วมันไม่เคยได้เราได้เดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนาธรรมดาธรรมดามันจะได้ของดีขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้นิสัยผมอ่ะมันเป็นนิสัยหยาบอะไรก็ไม่รู้หรือว่ามันพูดยากนะมันต้องเอากันซะจนเดินตามแล้วมันถึงจะปรากฏขึ้นมาทีใดเป็นอย่างนั้นทุกทีแล้วก็มันถึงใจผลก็ถึงใจถ้าเหตุเอาชีวิตเขาประกันเลยก็ถึงใจถึงใจอย่างที่ว่านั่งสู้กับทุกเวทนาเนี่ยโอ้โหในเรื่องการทางห่มร่างกายเนี่ยผมยังไม่มีที่ไหนเลยเป็นประวัติชีวิตเหมือนหลังจากจิตเสื่อมพอได้ท่าแล้วนั่นหนักตรงนั้นทางห่มเป็นที่เป็นปัญหาที่สุดมันฟาดกันมาตั้งแต่ยังไม่เข้าบรรษานะพอได้ที่แล้วก็ฟาดกันมาตั้งแต่นั้นตลอดเรื่องตลอดเรื่องจนเข้าบรรษาก็ฟาดกันได้อัศจรรย์ทุกของอัศจรรย์ทุกทีทุกมันทุกจอมรับว่าทุกบางวันจนล้มลุกไม่ขึ้นเลยมันตายหมดตั้งแต่ขาลงไปนั้นมันตายแล้วมันเป็นมาตั้งแต่ตอนกลางคืนหรือเวลามันหายทุกข์แล้วไอ้นี่มันยังตายอยู่นี่เวลาจะลุกก็ลุกขึ้นเลยลุกก็ล้มตรงนี่ลุกไม่ขึ้นนี่ทำไมเป็นอย่างนี้วะเราไม่เคยเป็นมีแต่มือยันไว้ค้ำไว้ยันไว้ขาอยู่ยังไงก็อยู่งั้นล้มไปแล้วขาตกไปไงเอาเข้ามาไม่ได้เฉยเหมือนท่อนไม้ท่อนเสือนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่เคยเป็นหรือมันเป็นมาซะเต็มที่ของมันตั้งแต่ตอนคืนนี่พอตอนถ้าจะลุกมันไม่มีทุกอย่างนั้นหายเงียบก็หายเงียบที่มันตายไปหมดแล้วมันเป็นท่อนไม้ท่อนเสือนสมมติว่าจะเขาเวลามาตัดขาเวลานั้นมันก็ไม่มีทุกขเวทนาเลยมันเป็นธรรมะต้องเป็นขนาดนั้นมามาจับดูเนี่ยเอามือไปจับดูขาจะแบบเป็นอย่างนี้ขาไม่รู้เลยสัมผัสของมือนะแต่มือรู้ว่าขานี่เย็นไปหมดนั่นถ้าสมมติว่าตัดตรงนั้นขาดก็ขาดไปเลยมันถึงใจที่มันไม่เคยลืมคืนไหนถ้าลงได้ฟาดกันขนาดนั้นแล้วได้อัศจรรย์ทุกคืนนะไม่เคยพลาดเลยจริงเป็นเพียงว่าช้ากับเร็วต่างกันยากกับเราง่ายต่างกันถ้าวันไหนเนี่ยฝนตกคำทำเนี่ยวันนั้นง่ายนะใส่กันพับพับพับยังไม่นานลงได้ลงได้ยังไม่ถึงทุกเวทนาใหญ่เกิดขึ้นได้ก่อนพอมันผ่านมาเอาอีกลงอีกเดี๋ยวก็สว่างวันนั้นลุกไปเลยเหมือนเราไม่ได้นั่งตลอดรุ่งนะซึ่งสำคัญที่ใจต่างหากนะถ้าวันไหนมัน ลำบากลำบนทุกทรมานมากนั่นบอบช้ำมากร่างกายนั่งเหมือนไฟเผาเนี่ยก้นนั่งฉันหันได้พับเพียบนั่งนั่งพับเพียบฉันหันเวลานั่นเวลาเรายังไม่ต่อสู้มันเนี่ยนั่งฉันหันจะไปต่อสู้มันแล้วก็ต่อสู้กับอาหารแล้วพี่ไม่นั่งพับเพียบแล้วผมก้นนี่แหมเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนกับมันพองไปหมดก้นนะกระดูกทุกท่อนเหมือนมันจะแตกกลางวันก็ดีแต่มันไม่เคยเข็ดเพราะมันเห็นผลมันเหนือนี่อยู่แล้วเนี่ยเรื่องความทุกข์ทุกข์ก็ไปทุกข์ฟังที่หมู่เพื่อนคือมาสอนหมู่เพื่อนผมไม่ได้เคยคิดว่าผมจะมาเป็นครูเป็นอาจารย์ใครทั้งนั้นแหละเพราะนิสัยมันไม่มีทั้งนั้นนี่จะเอาเรื่องของเจ้าของโดยเฉพาะครับผมไม่เคยที่จะสนใจไปสอนผู้ใดเลยเวลาปฏิบัติมันก็มุ่งจะอาจจะทำอย่างเดียวทีนี้เวลามันพอลืมหูลืมตาได้บ้างมันก็ไม่สนใจที่จะสอนใครเสียอยู่อย่างนี้สบายดียินว่างั้นเพราะฉะนั้นเวลาหมู่เพื่อนลุมประกับผมจึงขโมยหนีเรื่อยอย่างนี้อยู่คนเดียวมันสบายดีสบายสบายดีนะไม่มีอะไรมากวนสบายดีสบายดีมันจะเป็นอันนี้มันน่าสมากลุมเข้าลุมเข้ามันก็เลยเป็นอย่างนี้อย่างที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำนิสัยของเจ้าของนั่นนะ พออยู่แบบนั้นน่ะพอเห็นหัวใจแต่ละดวงดวงมีคุณค่าคิดถึงเรื่องเราเกิดขึ้นมาเจอพ่อเจอแม่อยู่แล้วครูอาจารย์ครูอาจารย์เราได้วิ่งหาแทบล้มแทบตายไปที่ไหนมันก็ไม่เหมาะเจาะในหัวใจมันก็ต้องผ่านไปผ่านไปจนกระทั่งไปถึงที่เหมาะเจาะแล้วมันต้องทุ่มกันลงนี่หมู่เพื่อนนะแสวงหาครูหาอาจารย์ก็คงเป็นอย่างเดียวกันนี้นี่แหละเอามาบวกมาลบคูณหารกันดูแล้วก็ทนอยู่ด้วยเห็นนี่นะไม่ได้คิดว่าจะไปห่วงไปใยอะไรไม่เห็นอะไรที่จะมาปรากฏก็เป็นห่วงกันร่างกายนี่ก็รู้มันชัดๆมันทนไม่ไหวแล้วก็ทิ้งเสียบอกกังวลในความรับผิดชอบก็อยู่กับตรงนี้แหละพลาฮาเวปัญจคันธามันมาตลอดสายนะพลาเวปัญจคันธาด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นอยู่อย่างหนึ่งพลาเวปัญจคันธาด้วยความรับผิดชอบพายืนพาเดินพาขับพาถ่ายนั่งนอนนั้นนี่อันนี้ไม่มีปล่อยความรับผิดชอบนี่ต้องในปฏิบัติอยู่อย่างนั้นนะจึงเรียกว่าไม่ปล่อยจะไม่ใช่ไม่ปล่อยแบบอุปทานคือไม่ได้ละได้วางต้องในดูแลมันอยู่จนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายนะมันจะไม่ได้หรือทิ้งจะพั่วเสียแสนสบายหายความยุ่งหว่างนะรู้มันจะทันแล้วมันจะไปไหนธาตุไหนมันจะเป็นธาตุนั้นมันจะเป็นธาตุอื่นได้ยังไงเป็นสภาพของมันจะยืดหรือไม่ยืดมันก็เป็นของมันอย่างนั้นตามความจริงของมันหลงมันอะไรเนื้อผ้าใหม่ตั้งใจภาวนานะฝึกหัดภาวนาพุทโธพุทโธหรือจะกำหนดลมหายใจเข้าออกตามเลือกเข้าพุทออกโทก็ได้ภาวนานะเวลามาบวชให้เข้มแข็งนะอย่าอืดอาดเหนื่อยนายไม่ได้นะศาสนาไม่ใช่ฐานที่พอจะเอาของทิ้งมาทิ้งใส่ทิ้งใส่อะไรไม่ดีมาทิ้งใส่ศาสนาไม่ได้ผมก็รวมให้เป็นเพียรลึกในชีวิตของเราคราวบวชชีวิตของเราก็มีคุณค่าคราวนี้แหละตั้งแต่เกิดมาคราวนี้มีคุณค่ามากได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอดทนเอานักบวชต้องมันอดทนพระพุทธเจ้าพาอดทนมาแล้วพระสงฆ์สาวกพาอดทนมาแล้วทั้งนั้นเราจะมาอ่อนแอขัดกับทางเดินของท่านทางดำเนินของท่านคำสอนของท่านไม่ถูกนี่แหละเอาละแค่นี้แหละวันนี้นะ

ิ่งใดก็ตามในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะบริสุทธิ์และประเสริฐยิ่งกว่าธรรมไม่มีอะไรเหนือธรรมนั่นเลยพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมจึงเป็นผู้ประเสริฐเพราะธรรมไม่ได้ประเสริฐเพราะอันใดใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วประเสริฐประเสริฐสุดส่วนไม่ใช่ประเสริฐในสมมุติที่เสียสันปั้นยอกันขึ้นแต่ประเสริฐโดยหลักธรรมชาติของธรรมกับใจซึ่งกลมคืนเป็นอันเดียวกันแล้วแม้จะอยู่ในขันทรงขันอยู่ก็ตามใจที่บริสุทธิ์นั้นย่อมเป็นธรรมชาติประเสริฐอยู่ในตัวโดยอิสระซึ่งสมมุติมีขันเป็นต้นไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยเมื่อจิตถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วพระเมตตาสุดส่วนเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นสิ่งที่อ่อนโยนที่สุดกับโลกพระทัยที่สัมผัสสัมพันธ์หรือคลุมคลืนกันกับธรรมแล้วจึงเป็นพระทัยที่อ่อนโยนที่สุดไม่มีอะไรที่จะอ่อนยิ่งกว่าจิตใจที่บริสุทธิ์เข้าได้ทุกตัวสัตว์แทรกทุกเม็ดหินเม็ดทรายถ้าพูดถึงเรื่องความเมตตาก็ดีไม่มีอะไรเข้ามาเคลือบแฝงเลยก็คือจิตของท่านผู้บริสุทธิ์มีแต่มุ่งสงเคราะห์โลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตามกำลังของเขาที่จะรับได้มากน้อยแต่ส่วนตามกำลังของท่านที่จะแสดงได้มากน้อยนั้นเราไม่อยากพูดเพราะท่านพูดถึงขนาดนั้นแล้วไม่มีที่อัดอั้นแหละในการที่จะสงเคราะห์คนด้วยอัดด้วยธรรมเพราะในพระทัยและใจของท่านถ้าเราพูดเป็นภาษาโลกก็เรียกว่าอัดแน่นแล้วด้วยธรรมไม่มีช่องโหว่เลยถ้าเป็นน้ำก็เรียกว่าเต็มถังพอเปิดเท่านั้นน้ำก็แตกกระจายออกมาเอาใครจะใช้สอยอาบดื่มเท่าไหร่ใช้ได้ทั้งนั้นและไม่มีหมดมีสิ้นด้วยนอกจากขันที่เป็นเครื่องมือนำออกใช้ประกาศศาสนธรรมแก่โลกนั้นจะไม่อำนวยเพราะขันนี้เป็นสมมุติจึงต้องเป็นไปตามสมมุติสะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างส่วนพระทัยหรือใจที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกนั้นไม่มีความบกพร่องด้วยธรรมแม่นิดหนึ่งเลยด้วยเหตุนี้การแนะนำสั่งสอนจึงสั่งสอนด้วยความเป็นธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีพระเมตตาและเมตตาล้วนๆต่อสัตว์ทั้งหลายอย่างบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระทัยและใจของท่านที่บริสุทธิ์อยู่แล้วนั่นแหละใครจะสามารถสั่งสอนอัดสอนธรรมให้ถึงความจริงอย่างสุดส่วนได้เหมือนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านผู้บริสุทธิ์แล้วไม่มีและไม่มีโลกามิตรใดๆที่จะเข้าไปเคลือบแฝงในความบริสุทธิ์นั้นได้เลยจึงเห็นได้เวลาพระพุทธเจ้าประกาศศาสนธรรมจะเริ่มประกาศศาสนธรรมเบื้องต้นในทรงเรียงยานดูสัตวโลกว่าผู้ใดที่จะสามารถได้บรรลุธรรมก่อนใครทั้งหมดเบื้องต้นก็ทรงทราบดาบททั้งสองซึ่งเคยเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านมาในเบื้องต้นก็ทรงทราบด้วยพยานในขณะนั้นว่าได้สิ้นชีวิตไปเสียแล้วจากนั้นก็ทรงเล็งญาณต่อไปก็มาพบเบญจวัคคีย์ทั้ง5จึงเสด็จไปโปรดเบญจวัคคีย์ทั้ง5นี้ก่อนแม้จะรับคำคัดค้านต้านทานประการใดจากเป็นตบขีทั้ง5นี้ก็ตามพระองค์ไม่ทรงสนพระทัยกับเรื่องป่าๆลกๆอันเกิดขึ้นจากความสำคัญมั่นหมายของท่านเหล่านั้นเลยแต่ทรงประกาศความจริงคือธรรมอันบริสุทธิ์ล้นล้วนให้ท่านเหล่านั้นได้ฟังของจริงกับของปลอมย่อมมีน้ำหนักต่างกันอยู่มากความรู้ความเห็นของเบญจวัคคีย์ที่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้า
ทรงหยุดในการอดพระกยาหารแล้วกลับเสวยพระกยาหารแล้วจะได้ตรัสรู้ธรรมได้อย่างไรขนาดที่ทำถึงเช่นนั้นยังไม่สามารถบรรลุธรรมเมื่อกลับมาเสวยพระกยาหารแสดงถึงความเป็นผู้มากๆแล้วจะได้ตรัสรู้ธรรมได้อย่างไรนี่เป็นคำคัดค้านของเป็นตวัคคีทั้ง5แต่พระองค์ไม่ทรง ถือสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญพอจะเป็นอุปสรรคต่อการประทานพระโอวาทเพื่อรื้อขนท่านเหล่านั้นให้พ้นจากทุกข์ในขณะนั้นจึงทรงแสดงขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคำที่ว่าเราตถาคตได้ตรัสรู้ธรรมโดยสมบูรณ์แล้วนั้นท่านทั้งหลายเคยได้ยินแล้วหรือตั้งแต่สมัยที่เราอยู่กับท่านทั้งหลายแล้วบัดนี้เรามาพูดเช่นนี้ท่านทั้งหลายควรจะสนใจฟังเราจะแสดงความจริงให้ฟังพอท่านเหล่านี้นับว่ายังไม่เคยได้ยินถ้าไม่เคยได้ยินก็ให้พึงตั้งใจฟังจะแสดงธรรมที่ได้ตรัสรู้แล้วนั้นให้ท่านทั้งหลายฟังก็ทรงแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรมีกามสุขันธิกานุโยกอัตตกิลมัฏฐานุโยกการพูดตนโดยความย่อหย่อนหรือหย่อนยานไปเสียจนไม่มีอะไรจะเกิดผลขึ้นมาได้และการประพฤติตัวเคร่งครัดแต่หาเหตุผลพอที่จะเกิดขึ้นจากความเคร่งครัดนั้นไม่ได้ก็ไม่ใช่ทางทั้งสองอย่างทรงแสดงถึงมัชฌิมาปฏิปทาได้แก่มรรคแปดให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ทราบเป็นลำดับลำดาจนพระอัญญาโคนธัญญะได้รู้จริงเห็นจริงในอริยภูมิเบื้องต้นคือพระโสดาแล้วออกอุทานว่ายังจริงจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องดับทั้งนั้นในปริยัติท่านบอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นไม่เน้นหนักสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่มีที่จะตกค้างอยู่ได้โดยความไม่แตกดับต้องแตกดับไปด้วยกันทั้งนั้นความจริงบีบบังคับอยู่เช่นนี้จากนั้นก็ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรให้ฟังในอันดับต่อไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาย่นเข้ามาย่นเข้ามาทั้งแสดงถึงเรื่องอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันของขันธ์ 5นี้โดยลำดับจนกระทั่งยังเข้าสู่จิตผู้ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งหลายโดยไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยท้าให้พลุงพลังแบบพบแบบชาติแบบความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีที่สิ้นสุดจุดหมายปลายทางเพราะความหลงในธาตุในขันธ์ความยึดความถือในธาตุในขันธ์เป็นความพลุงพลังทั้งการแบกหามธาตุขันธ์ด้วยอุปทานทั้งกิเลสซึ่งฝังอยู่ภายในจิตก็ยึดเป็นอุปทานว่าเป็นตัวของตัวโดยสายเดียวอันเป็นความผิดด้วยกันทั้งนั้นเมื่อได้ทรงแสดงย้ำลงไปในเรื่องนี้ อนิจจังทุกขังอนัตตาพูดย้ำลงไปในขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งอดีตที่เคยเป็นมาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาโดยลำดับเช่นนี้ทั้งอนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหน้าก็ไม่พ้นจากหลักแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาจะต้องบีบบังคับตามหลักธรรมชาติของมันและแม้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เรื่องขันธ์ทั้ง5ก็ดำเนินตนด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีการลดละเรายังจะสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่หรือในพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรารู้แจ้งจริงด้วยปัญญาจนปัญจวัคคีย์ทั้ง5สามารถบรรลุธรรม
ถึงขั้นสุดวิมุตติพระนิพพานได้ในขณะที่พระองค์ประทานอนัตตลักขณสูตรลงอย่างถึงใจแล้วคำว่าธรรมจักรกับวัฒนสูตรก็ดีอนัตตลักขณสูตรก็ดีซึ่งล้วนแล้วจะแสดงลงในธาตุในขันธ์ในจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายเราก็เป็นผู้หนึ่งในบรรดาในจำนวนสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้เหมือนกันธรรมก็เป็นธรรมที่ทรงชี้แจงให้ถึงความจริงดังครั้งพุทธกาลท่านเหมือนกันแต่ทำไมจิตใจเรามันจึงละหรือจึงรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วละสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันเป็นเพราะเหตุใดนี่เป็นสิ่งที่เราจะวินิจฉัยในตัวของเราเองด้วยการพิจารณาอย่างน้อยก็พอมีหลักยึดภายในจิตใจเช่นการเจ็บไข้โดยป่วยที่ปรากฏขึ้นมาก็ให้ทราบว่าการเจ็บไข้เป็นสภาพอันหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในขันธ์แต่ขออย่าให้เกิดขึ้นภายในจิตเพราะความหลงงมงายไปตามมันก็แล้วกันจะกลายเป็นโรคสองชั้นขึ้นมาคือโรคในขันธ์เจ็บมีเจ็บท้องปวดศีรษะเป็นต้นโรคในจิตก็คือความเสียอกเสียใจอยากให้มันหายให้เป็นไปตามใจชอบความอยากนั้นมันเป็นตัณหาเมื่อมันมีสาเหตุที่ควรจะหายได้มันหายไม่ได้ถึงจะอยากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีเพิ่มความหิวโหยเพิ่มความกังวลกระวนกระวายมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นโรคภายในจิตใจขึ้นมาอีกเป็นโรคสองชั้นนะเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อย่างน้อยก็มีหลักใจเป็นที่ยึดเวลาทุกข์เกิดขึ้นในขันธ์มากๆนี้มันจะเหมือนกับว่ากองไฟทั้งกองในรูปกายของเราทั้งหมดไม่เพียงแต่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงแต่เรานั่งภาวนานานๆหลายๆชั่วโมงมันก็แสดงความเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วเจ็บนั้นปวดนี้นั่นแหละเรียกว่าความเจ็บป่วยของขันธ์อวัยวะทุกส่วนเหมือนจะแตกทลายลงไปในขณะนั้นจะไม่มีชิ้นใดติดต่อกันเลยเป็นไฟไปหมดทั้งกองในกองแห่งขันธ์ผู้ต้องการความจริงก็ถือเอาสิ่งเหล่านี้เป็นหินลับปัญญาพิจารณาแยกแยะเรื่องรูปกายเรื่องทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากกายเกิดขึ้นจากส่วนไหนตลอดถึงจิตพิจารณาแยกแยะให้เห็นทั้งอาการของกายที่ส่วนที่ว่ามันเป็นทุกข์ทั้งทุกขเวทนาที่มันปรากฏอยู่ภายในอาการนั้นทั้งจิตผู้ไปสำคัญมั่นหมายแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นว่าเราเป็นทุกข์ว่าเราเจ็บเราปวดจนกระทั่งสามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งในอาการของธาตุของขันธ์นั้นๆทั้งเวทนาขันธ์ก็สักแต่ว่าทุกข์เท่านั้นแม้ทุกข์เองก็ไม่มีความรู้สึกและความหมายในตัวเองเลยร่างกายส่วนที่ว่าเป็นทุกข์นั้นเขาก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์เขาไม่มีความหมายในความเป็นทุกข์ของเขาเลยสุดท้ายก็มารวมอยู่ที่จิตผูกไปเหมาว่านั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์จึงมาแบกกองทุกข์อยู่ภายในจิตใจของตนนอกจากแบกกองทุกข์ภายในขันธ์แล้วยังมาแบกกองทุกข์ความกังวลกระวายภายในจิตใจอีกจึงต้องได้แยกแยะเห็นจนกระทั่งเห็นกันอย่างชัดเจนรู้กันอย่างชัดเจนด้วยสติปัญญาผู้ปฏิบัติเมื่อไม่ละสติปัญญาขณะที่เข้าสู่สงครามระหว่างขันธ์กับจิตหรือระหว่างขันธ์กับโรคที่กำลังชุลมุนวุ่นวายกันนั้นสติปัญญาเป็นผู้บุกเบิกหาความจริงทั้งหลายซึ่งกำลังปรากฏชุลมุนวุ่นวายอยู่เวลานั้นจนปรากฏความจริงขึ้นมาทุกข์ก็ไม่เห็นมีอำนาจอันใดที่จะมาบีบบังคับจิตใจได้ขันก็ไม่มีอำนาจอันใดที่จะมาบีบบังคับจิตใจให้ลุ่มหลงไปตามได้จิตก็เป็นความจริงรู้ตัวอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสุดท้ายกายก็เป็นของจริงอันหนึ่งขึ้นมาเสีย
ทุกข์ก็เป็นของจริงอันหนึ่งขึ้นมาตามหลักอริยสัจใจก็เป็นของจริงอันหนึ่งขึ้นมาเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วก็หาความกระทบกระเทือนกันไม่ได้เมื่อไม่มีสิ่งกระทบกระเทือนกันแล้วก็เรียกว่าสันติสุขคือความสงบสบายภายในจิตขันจะเป็นต่อไปก็เป็นไม่เป็นทุกขเวทนาก็ระงับดับลงไปมันดับลงไปก็ไม่เห็นว่าอะไรมันจะยังทรงตัวอยู่ก็ไม่เห็นเดือดร้อนวุ่นวายอะไรเพราะทราบแล้วว่าขันไม่ใช่เรานี่ตามหลักความจริงแห่งการพิจารณาและใจก็มีหลักเกณฑ์เป็นที่ยึดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยตรงไหนเวลาใดสถานที่ใดเป็นขึ้นที่ตรงไหนเราแน่ใจแล้วว่าจิตเป็นหนึ่งต่างหากจากร่างกายส่วนต่างๆไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราย่อมไม่เดือดร้อนวุ่นวายเรียกว่าจิตมีหลักถ้าไม่มีหลักอันใดผิดปกติบ้างเล็กน้อยภายในร่างกายนี้จิตจะต้องไปแบกภาระหามภาระนั้นแล้วกวาดความหนักหน่วงทวงจิตใจหรือบีบคั้นจิตใจเข้ามาสู่ตัวใจเลยเป็นกองทุกข์อันใหญ่หลวงยิ่งกว่าโรคที่เกิดขึ้นภายในกายซะอีกนี่เป็นความไม่รอบคอบท่านจึงสอนให้รอบคอบในสิ่งนี้การปฏิบัติธรรมะเพื่อความสงบใจเป็นได้หลายทางเช่นทางบริกรรมก็เป็นทางอนุโลมเพื่อใจให้สงบการพิจารณาค้นคว้าด้วยสติปัญญาในเวลาจนกรอบจนมุมเช่นโรคภัยไข้เจ็บหรือความเจ็บปวดแสบร้อนเกิดขึ้นภายในร่างกายพิจารณาจนรู้แจ้งเห็นจริงในสภาพเหล่านี้เรียกว่าปฏิโลมคือพลิกกลับเป็นการต่อสู้กันอย่างใหญ่หลวงเมื่อรู้ก็รู้อย่างถึงใจและองค์อาจกล้าหาญตลอดวันตายไม่มีการสะทกสะท้านต่อความเป็นความตายต่อความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายเพราะจิตได้อย่างถึงความจริงแล้วไม่มีวันถอนเรียกว่าอัจฉริยศรัทธาเชื่อความจริงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย แม้คราวต่อไปจะพิจารณาไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่เคยพิจารณามาแล้วกว่าตามในบางครั้งก็ไม่เสียใจและไม่ถอนความเชื่อที่ฝังลงสู่ความจริงนั่นอย่างแน่นหนามั่นคงแล้ว

นับถือศาสนาการประพฤติปฏิบัติศาสนาความรู้ความเห็นของคนผู้เกี่ยวกับศาสนาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงมาตามอำนาจของกิเลสไปเสียหมดไม่ได้คำนึงถึงอรรถถึงธรรมในแง่หนักเบาประการใดด้วยความสัตย์ความจริงตามหลักธรรมนั้นเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในแง่ต่างๆของชาวพุทธเราจึงมักจะเป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมอยู่เสมอเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันและยิ่งจะเป็นไปข้างหน้านั้นมากมายกายกองเพราะความรู้ความเห็นนั้นเป็นเรื่องของกิเลสออกมาจากความชอบใจของตัวเองเอาสุดท้ายก็ออกมาจากความโลภความอยากนี้มันเหยียบย่ำทำลายตัวเองศาสนาเป็นสิ่งที่ชำระกิเลสให้เบาบางมีตามหลักทำอันเป็นความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะสอนคฤหัสถ์ไม่ว่าจะสอนพระไม่ว่าคฤหัสถ์จะปฏิบัติไม่ว่าพระจะปฏิบัติเป็นรอยเดียวกันคือเพื่อชำระสะสางกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตให้ได้รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้หนักรู้เบารู้บุญรู้บาปรู้วิธีละถอนในสิ่งที่เป็นภัยคือกิเลสนั้นออกจากใจของตนไปเรื่อยๆตามกำลังความสามารถของตนไม่มีการสั่งสมอันเป็นการสั่งสมกิเลสอันเป็นการขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมในขณะเดียวกันด้วยแต่แล้วทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นมันเป็นทุกวันนี้ดูเอาเพราะตามีหูมีทุกข์ความรู้สึกมีทุกข์พอทราบได้มองดูด้วยตาก็รู้ฟังด้วยหูก็เข้าใจยิ่งคิดทางใจแล้วทำไมจะลี้ลับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลกจากบุคคลแต่ละคนละคนที่แสดงออกมาจะไม่สัมผัสทางด้านจิตใจจะไปสัมผัสที่ไหนก็ต้องเห็นอยู่นั่นแหละแม้ในวงปฏิบัติผู้ตั้งใจพึ่งปฏิบัติตามขั้นละเอียดของธรรมหรือขั้นละเอียดของกิเลสมันก็ต้องมีแทรกอยู่โดยดีนี่เราพูดถึงขั้นหยาบต่างหากขั้นละเอียดก็มีหากมีสอดมีแทรกเป็นข้าศึกกันอยู่ในนั้นเนี่ยเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันมาแต่การไหนๆจะไม่เป็นข้าศึกต่อผู้ปฏิบัติธรรมได้อย่างไรเมื่อเผลอตัวเมื่อไรกิเลสก็เข้ามาแทรกกิเลสเข้ามาแทรกเมื่อไรจิตใจก็เผลอจากธรรมเช่นนั่งภาวนาอยู่จิตก็เผลอจากหลักภาวนาพิจารณาอันเป็นอัตเป็นธรรมอยู่ก็เผลอจากความเป็นอัตเป็นธรรมกลายเป็นโลกไปหมดเสียเพราะกิเลสมันมีอำนาจอยู่แล้วไม่ยอมลดตัวลงถ้าอำนาจของธรรมอย่างง่ายๆพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกอรหันต์อรหันต์ท่านเท่านั้นผู้ที่เหนือกิเลสได้โดยสิ้นเชิงมีธรรมเต็มเปี่ยมในพระทัยและใจของพระสาวกทั้งหลายใจเป็นพลังเต็มที่ด้วยอัตด้วยธรรมไม่เป็นพลังเหมือนของกิเลสเหมือนอย่างแต่ก่อนใจของสามัญชนทั้งหลายเต็มไปด้วยพลังของกิเลสความโลภก็เต็มหัวใจความโกรธก็เต็มหัวใจความหลงราคะตัณหาเต็มอยู่ที่หัวใจเพราะฉะนั้นการระบายออกทางมารยาทกิริยาอาการภายนอกจึงเป็นไปตามอำนาจของหัวใจที่บรรจุไว้แล้วด้วยยาพิษทั้งหลายมีโรคโกรธหลงเป็นต้นแล้วจะหาความสุขมาจากไหนเมื่อยาพิษมันฝังจมอยู่ภายในจิตใจแล้วเช่นนั้นด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยหลักธรรมเข้าซักพอกชำระหรือขับไล่สิ่งที่เป็นพิษนั้นออกไปโดยลำดับลำดับธรรมได้แทรกเข้าไปแทรกเข้าไปเมื่อธรรมมีอำนาจมากเข้ามากเข้ากิเลสต้องถอยตัวออกไปถอยตัวออกไปมีอำนาจมากเขาธรรมมีอำนาจมากเพียงไรใจก็ยิ่งมีความสุขความสว่างกระจ่างแจ้งมองเห็นอัตเห็นธรรมเห็นความจริงเห็นบุญเห็นบาปเห็นโทษเห็นคุณอย่างถึงใจเห็นโทษก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณก็เห็นอย่างถึงใจด้วยสติปัญญาแล้วก็ยิ่งนับวันจะถอดถอนออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือเลยขึ้นชื่อว่ายาพิษที่เคยติดจมอยู่ภายในจิตหรือฝังจมอยู่ภายในจิตหมดไปโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ธรรมล้วนๆนั่นแหละท่านว่าธรรมอัศจรรย์หรือใจอัศจรรย์อัศจรรย์ที่ตรงนั้นเมื่อหมดสิ่งที่เป็นพิษภัย

อันเป็นสิ่งที่ต่ำช้าเลวทรามสกปรกโสมมทั้งหลายแล้วก็กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนี้พระสาวกท่านเป็นอย่างนั้นด้วยอำนาจแห่งสวดคาถาธรรมนี้แหละนำไปชำระนำไปปราบปรามกิเลสทั้งหลายจนสิ้นซากไปจากใจเราก็เป็นผู้หนึ่งที่นับถือพระพุทธศาสนาตามหลักศาสนธรรมจึงควรพยายามทำความรู้ความเห็นของตนให้เป็นไปตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมอย่าให้ขัดแย้งธรรมหรือเหยียบย่ำธรรมเพราะอำนาจของกิเลสโดยความมีเจตนาก็ดีหรือความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีให้ใช้ปัญญาสอดส่องจะได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นความผิดความถูกซึ่งมันเคลือบแฝงกันมาพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเน้นหนาถึงเรื่องสติกับปัญญาเพราะพระองค์เป็นจอมปราบฉลาดแหลมคมเหนือโลกทั้งสามสาวกทั้งหลายก็เป็นจอมปราบเช่นเดียวกันสามารถฉลาดถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของตนได้ทั้งที่โลกทั้งหลายเที่ยวกอบเที่ยวโกยเอามาเผาลนตนเองแต่ท่านถอดถอนออกจนหมดไปนี่คำว่าจอมปราบหมายถึงตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นจุดแห่งภัยทั้งหลายทุกข์ก็อยู่ที่นี่เชื้อแห่งทุกข์ที่จะปางให้เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายไม่มีที่สุดก็อยู่ที่ตรงนี้และโลกมีใครสามารถที่จะรู้สามารถที่จะรู้วิธีประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจยากที่จะรู้ได้แต่พระพุทธเจ้าและสาวกรู้ได้ด้วยถอดถอนได้ด้วยแล้วพ้นจากทุกข์โดยสมบูรณ์ด้วยความพลุงพลังเพราะความเกิดแก่เจ็บตายสืบต่อขนานกันไม่มีที่สิ้นสุดจนหาเงินต้นเงินปลายไม่ได้เหล่านี้ไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจท่านเลยตั้งแต่ขณะจิตที่ได้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเป็นอันว่าตัดปัญหาเรื่องป่าช้าคือความเกิดแก่เจ็บตายตั้งแต่ขณะนั้นไปยังเหลือก็ยังเหลือแต่เศษเดนของวัฏจักรที่เป็นวิบากได้จะธาตุขันธ์อันนี้ซึ่งเป็นผลของกิเลสพาให้เกิดขึ้นก็จะตายเฉพาะอันนี้ที่เป็นผลของมันได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วส่วนพบใหม่ที่จะก่อพบก่อชาติอีกเป็นอันว่าได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วภายในจิตใจได้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างชัดเจนไม่สงสัยด้วยว่านัตถิดานิปุณัพพะโวบัดนี้ความเป็นอีกเกิดอีกของเราไม่มีแล้วเพราะสิ้นเชื้อที่จะพาให้เป็นพบเป็นชาติหมดแล้วนะเนี่ยธรรมะเป็นสิ่งที่จะทราบได้ภายในจิตใจเพราะใจเป็นนักรู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหนือใจไปได้เป็นแต่เพียงว่าใจยังไม่ฉลาดในแนวทางที่จะให้รู้ถูกต้องตามหลักความจริงเท่านั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าอันเป็นความถูกต้องดีงามเป็นเครื่องมือเป็นทางเดินเครื่องมือนั่นคือสิ่งชำระซักฟอกทางเดินก็คือดำเนินไปเพื่อความหลุดพ้นโดยความชอบธรรมนี่เราเป็นศิษย์ที่มีครูพระพุทธเจ้าเป็นครูเอกของเราธรรมะไม่มีบทใดบาทใดเปลี่ยนแปลงไปจากความจริงอันดั้งเดิมกิเลสก็มีกิเลสประเภทใดจะเปลี่ยนแปลงความจริงไปจากหลักดั้งเดิมของเขาพอที่จะหาหลักธรรมใหม่มาแก้ไขดัดแปลงหรือซักพอกถอดถอนกันวิเลก็เป็นประเภทอันเก่าอันดั้งเดิมนั่นแหละไม่มีการเปลี่ยนแปลงโลภก็เป็นโลภอยู่ตามเดิมโกรธหลงก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ได้เหมือนที่เคยเป็นมาแล้วแต่การไหนๆอำนาจแห่งความดีทั้งหลายที่เรานำไปแก้ไขหรือปราบปรามชะล้างสิ่งที่สกปรกก็คุมรังทั้งหลายนี้ก็เป็นธรรมอันถูกต้องดีงามมาดั้งเดิมอยู่แล้วจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตธรรมและที่เหลือตัวใดปรับกันเข้าถูกต้องเพราะมันถูกต้องกันอยู่แล้วการแก้ที่เหลือก็แก้ด้วยธรรมครั้งก่อนครั้งพุทธกาลก็แก้ด้วยธรรมไม่ได้แก้ด้วยอะไรธรรมคืออะไรมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงวันนี้เป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับที่เหลือทุกประเภทไม่มีประเภทใดที่จะนอก
เหนือจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้แล้วนำนี้มาพุทธปฏิบัติกำจัดกิเลสจะต้องหลุดลอยไปได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลไม่มีที่สงสัยเราพูดถึงเรื่องความสิ้นสุดนิมิตอันเป็นผลแห่งการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายแม้เราจะยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ตามอำนาจแห่งคุณงามความดีทั้งหลายที่สร้างไว้เหล่านี้มากน้อยจะเป็นพลังของจิตใจเราเป็นที่พึ่งที่อาศัยในระหว่างการท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารจะไปพบใดชาติใดคนที่มีบุญไปเกิดย่อมต่างคนที่มีบาปอยู่มากมายเช่นเดียวกับคนจนกับคนมีเดินทางคนจนต้องเอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้แดดทนอดทนหิวทุกแง่ทุกมุมที่หลับที่นอนที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้สอยอะไรขาดขาดเขินเขินบกบกฟ่องๆซึ่งเป็นสิ่งที่นำมาแห่งกองทุกข์ทั้งมวลแต่คนที่นั่งมีไม่เป็นเช่นนั้นไปที่ไหนสะดวกหมดเพราะมีแก้วสารพัดนึกอยู่ภายในตัวได้แก่สมบัติเงินทองอันเป็นเครื่องสนองความต้องการมีเป็นข้อเปรียบเทียบสำหรับเราอยู่ในโลกหรือเดินทางไปไหนมาไหนคนจนกับคนมีนั้นมีความต่างกันอย่างนี้แล้วในการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็ไม่ผิดอะไรกับเรื่องนี้เลยด้วยเหตุนี้คุณงามความดีซึ่งเป็นอัตตสมบัติอันที่จะเป็นที่พึ่งของเราในภพชาติในการต่อไปซึ่งเรายังมีภพชาติอยู่จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องบำเพ็ญเพื่อความจำเป็นจะได้อาศัยไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งอำนาจวาสนาแก่กล้าเพราะการบำเพ็ญคุณงามความดีนี้อยู่โดยสม่ำเสมอและหลุดพ้นไปได้โดยสมบูรณ์เพราะอำนาจแห่งกุศลทั้งหมดจากนั้นก็หมดปัญหากันไปคำว่าเกิดตายก็มีแต่ในโลกสมมติเท่านั้นโลกถึงขั้นวิมุตติแล้วหมดปัญหาท่านถึงนิพพานแล้วหมดปัญหาแม้จะมีธาตุขันธ์อยู่ครองตัวอยู่ท่านก็ไม่เป็นกังวลวุ่นวายเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคประเภทใดเกิดในธาตุขันธ์ท่านเรียนมาจบแล้วนี่เรียนสัจธรรมไม่เรียนเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บทุกข์ยากลำบากเรื่องตายนี่จะเรียนอะไรรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเราจะไปหลงความทุกข์ความลำบากในธาตุขันธ์นี้อย่างไรเพราะเรียนอยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้วเมื่อถึงการของมันจะไปไม่ไหวแล้วท่านก็ปล่อยเสียแล้วถึงหายห่วงปุนเอิ่มหายกังวลหายความรับผิดชอบหายความรับผิดชอบเป็นความถูกต้องกว่าคำใดๆทั้งหมดว่าหายกังวลท่านไม่ได้มีกังวลหายทุกข์ก็มีแต่เพียงทุกข์ในขันไม่ใช่ทุกข์ในใจท่านหายความรับผิดชอบพูดง่ายๆคือท่านรับผิดชอบในขันพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายไปมาอียบททั้งสี่นี่คือความรับผิดชอบเพื่อให้ขันพอได้ประทังตั้งตัวไปได้สืบวันสืบคืนไปเมื่อถึงการที่จะสละปล่อยวางกันแล้วท่านก็ปล่อยได้อย่างสบายหายห่วงเพราะท่านไม่มีห่วงอยู่แล้วนั่งเหลือแต่ความรับผิดชอบเมื่อได้ปล่อยธาตุขันธ์ลงไปแล้วความรับผิดชอบก็หมดไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นแล้วจะมีอะไรอีกมันก็หมดปัญหานั่นล่ะท่านผู้หมดปัญหาท่านเป็นอย่างนั้นพวกเรานี่พวกกองปัญหาคลังปัญหามันมีหญิงโอ้ยไม่ทราบ180,800,800ล่ะมันเป็นอยู่นี้ภายในจิตใจทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนหาความสุขความสบายไม่ได้เพราะจิตมันก่อกวนวุ่นวายด้วยเรื่องต่างๆเราตามมันไม่ทันท่านตามทันหมดธาตุขันธ์ยังมีอยู่ความคิดความปรุงก็ย่อมมีแต่ความคิดความปรุงทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีเชื้อไม่มีเครื่องสนับสนุนมันก็สักแต่ว่าความคิดคำปรุงเฉยๆคิดแล้วก็ดับไปดับไปเรียกว่าไม่มีเจ้าของถึงการแล้วก็สลายไปด้วยกันทั้งสิ้นผู้บริสุทธิ์ก็ไปตามความบริสุทธิ์ของตนเท่านั้นหมดปัญหาที่จะพูดอะไรต่อไปเพราะมันไม่มีปัญหามากเหมือนอย่างโลกเช่นว่านิพพานศูนย์หรือโลกไปให้ความหมายไปให้ปัญหาต่อท่านผู้บริสุทธิ์
องค์ท่านผู้บริสุทธิ์เองท่านไม่ได้มีปัญหาท่านไม่ได้สงสัยอะไรทั้งนั้นท่านเต็มเปี่ยมด้วยความสมบูรณ์แห่งความบริสุทธิ์แล้วไอ้พวกเราเนี่ยพวกเจ้าปัญหานี่ไปหายุ่งขึ้นแล้วนิพพานแล้วนิพพานศูนย์นั่นศูนย์อย่างนี้แล้วจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนก็ไม่สบายแล้วเราพี่เป็นเจ้าปัญหาจะหาความสบายมาจากไหนว่าหมดกำลังน้ำลายของตนแล้วก็อยู่เท่านั้นเองท่านไม่เห็นมีอะไรนี่ก็มีแต่พวกเจ้าปัญหาเราเป็นวิไปเป็นผู้ไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องผู้บริสุทธิ์เรื่องไปนิพเรื่องนิพพานเป็นดังนั้นอย่างนี้เจ้าปัญหาแล้วก็ก่อทุกข์ขึ้นจากปัญหาของตนนั้นหาได้ทราบไหมท่านเองผู้หมดปัญหาแล้วท่านไม่ได้วินิจฉัยใคร่ครวญอะไรต่อไปแล้วเพราะท่านสมบูรณ์เต็มที่แล้วแต่มายุ่งกับพวกเราเพราะท่านจึงปฏิบัติให้รู้ให้เห็นอย่างนี้ดูจะเป็นยังไงมันก็หมดปัญหาเหมือนกันหมดกิเลสนั่นแหละพาให้เป็นเจ้าปัญหาถ้าสิ่งนั้นหมดแล้วปัญหาทั้งมวลก็หมดไปแสดงธรรมก็เห็นมากพอสมควรยุติธรรม

0: เราเริ่มปฏิบัติและเริ่มศึกษาเบื้องต้นต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้นำเพราะเราไม่สามารถเป็นเดียวกับเด็กต้องอาศัยผู้ใหญ่ตอนที่ยังไม่มีความสามารถในความรู้วิชาและหน้าที่การงานที่จะทำแต่หลักของพระศาสนาหรือจิตจะเป็นความละเอียดมากฉะนั้นต้องให้คอยแนะนำกันอยู่เสมอเป็นอยากซึ่งมองเห็นด้วยตาเนื้อก็พอกำลังหรือได้ยินด้วยหูแล้วจำคนได้ละจำคนได้นี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่เป็นส่วนเกี่ยวกับใจนี่เป็นเรื่องสำคัญงานโกรธได้ทำความเข้าใจกับตนเองเสมอว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราได้รับการอบรมศึกษากับครูอาจารย์จงดูให้ชัดฟังให้ชัดแล้วนำสิ่งที่ฟังและที่เห็นแล้วนั้นเข้าไปจารึกไว้ในจิตใจเพื่อเป็นภาคปฏิบัติต่อไปอย่าให้เกิดความเคยชินว่ามาอยู่กับท่านเป็นเวลานานแล้วเราเข้าอกเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพาดำเนินถ้าเป็นความถ้าความคิดเป็นเช่นนี้เรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะสิ่งหยาบๆที่ท่านเคยสอนแล้วเรายังมีความผิดพลาดให้เห็นต่อหน้าต่อตาอยู่ไหนเราจะไปนอนใจที่สำคัญตนว่าได้เข้าอกเข้าใจในข้อปฏิบัติที่ได้รับการศึกษาและได้เห็นได้ยินจากท่านแล้วขณะที่อยู่กับครูอาจารย์รู้สึกว่าเป็นความสะดวกแม้จะมีภาระมากน้อยที่เกี่ยวกับทางวัดจะต้องจัดต้องทำด้วยความจำเป็นก็ตามแต่ทางด้านจิตใจที่เราจะดำเนินมีความรู้สึกอันหนึ่งที่ฝังอยู่ภายในใจว่าเป็นความอบอุ่นไม่เป็นภาระอะไรเพราะเข้าใจแค่ว่าเมื่อมีความผิดพลาดอันใดหรือไม่เข้าใจก็ศึกษาแต่ถามกับท่านได้นี่เป็นความเบาใจของเราแต่เวลาจากครูอาจารย์ไปแล้วหรือท่านจากเราไปแล้วจะเป็นจากด้วยความเป็นหรือความตายก็ตามนี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่หนักมากเพราะจะมองหาใครที่จะมาคอยที่ส่องบอกทางให้รู้ไม่มีนี่ผมได้เคยผ่านมาแล้วจนรู้สึกว่าฝังใจมาจนกระทั่งบัดนี้เวลาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นมีความเย็นอกเย็นใจเกิดข้อข้องใจเมื่อไรเราจะอยู่ที่ใกล้ที่ไกลไม่สำคัญไปหาท่านจนถึงที่แล้วได้รับความเบาใจมาพอท่านมรณภาพไปแล้วเท่านั้นแม้ปัญหาเพียงข้อเดียวจะพยายามแก้ไขด้วยตนเองยังไม่สามารถได้ตามต้องการต้องทำให้เวลาผ่านไปเสียตั้งหลายวันหลายเดือนก็มีในบางปัญหาบางข้อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำความเนื่องช้าให้แก่เรานี่เราจึงได้สำนึกตัวว่าเวลาเราอยู่กับครูอาจารย์เราอาจจะนอนใจไม่ได้รีบเร่งประหนึ่งว่าปัญหาเช่นนี้จะไม่ปรากฏในใจเราเลยแต่พอได้ปรากฏขึ้นเท่านั้นเนื้อหาผู้แก้ไขไม่ได้จึงมาเห็นโทษตัวเองมีทุกท่านที่มาอบรมศึกษาก็จะต้องผ่านไปในทางสายเดียวกันหรือเดินไปตามทางสายเดียวกันเรื่องของกิเลสทุกประเภทที่มีอยู่ภายในใจจะต้องแสดงขึ้นมาตามโอกาสที่ควรจะแสดงได้มากน้อยธรรมะที่จะนำมาแก้ไขนั้นบางทีก็ทันท่วงทีบางทีก็คว้าไม่เจอ ทั้งที่เราได้รับการอบรมศึกษามาจากท่านและท่านก็เคยแนะนำตักเตือนสั่งสอนในธรรมะเนี่ยนั้นเสมอเพราะยังจำไม่ได้มีแก้ไขไม่ทันทำให้เสียเวลาเพียงเสียเวลายังดีบางรายยังอาจจะเกิดความเห็นผิดขึ้นไปตามสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายในใจก็มีขอให้ท่านทุกท่านพากันทำความเข้าใจไว้เวลานี้เราตั้งใจมาอบรมศึกษาด้วยกันจงทำให้ถึงใจทุกอย่างจิตภายนอกการงานภายในอย่าเข้าใจว่าเป็นของเล็กน้อยจิตทุกอย่างต้องเคลื่อนไหวออกจากใจเป็นผู้สั่งการสั่งงานกายวาจาก็ต้องได้ดำเนินไปตามถ้าจิตมีความผิดพลาดหรือจิตไม่ตั้งจิตไม่แน่วแน่การงานก็จะไม่สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยในขณะเดียวกันสติที่จะปรากฏผลขึ้นมาเพราะกิจการนั้นๆก็ไม่มีเรื่องของสติจะต้องอาศัยฝึกไปตามการงานข้างนอกข้างในความเคลื่อนไหวไปเกี่ยวข้องกับอะไรเรื่องของสติมีการฝึกกันไปพร้อมๆทุกสิ่งที่ได้รับการบำรุงเสมอย่อมมีกำลังเมื่อเป็นเช่นนั้นสติคือความระลึกรู้ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตนก็ย่อมจะตามกันทันเสมอเมื่อได้รับการบำรุงเสมอแล้วความเคลื่อนไหวของใจซึ่งเป็นส่วนละเอียดเมื่อสติได้อยู่กับตัวแล้วก็สามารถจะทราบได้อีกเหมือนกันเมื่อเรามีทางทราบได้เราก็มีทางที่จะพยายามแก้ไขได้เช่นเดียวกันแม้จะแก้ไขไม่ได้ในขณะนี้ก็ต้องแก้ไขได้ในวาระต่อไปเพราะอำนาจของสติมีความสอดส่องมีความจดจ่อเสมอปัญญาที่เคยคิดเคยตรองถึงจะผิดบ้างถูกบ้างตรองหลายครั้งหลายหนก็มีความช่ำชองและทันท่วงทีได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่จะต้องมีความเจริญขึ้นด้วยการอบรมหรือบำรุงเสมอเรื่องใจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติศาสนาอย่าทำใจให้วอกแวกคอนแทรอย่าทำใจให้เป็นคนจับจดเพราะหลักธรรมไม่ใช่ธรรมจับจดไม่ใช่ธรรมวอกแวกคอนแทรไม่ใช่ธรรมไม่มีเหตุผลไม่ใช่ธรรมเกียจคร้านไม่ใช่ธรรมที่จะร้อยตามใจของบุคคลผู้มีกิเลสแต่ธรรมต้องเป็นธรรมเสมอมีความคงที่อยู่ตามธรรมชาติแห่งธรรมไม่เช่นนั้นธรรมจะเป็นแบบฉบับอันดีหรือเป็นที่พึ่งของโลกไม่ได้จะต้องกลายเป็นโลกประดำตามโลกเสียหมดหาธรรมไม่มีนี่ก็เพราะว่าธรรมย่อมเป็นธรรมอยู่เสมอไปนั่นเองคือคงเส้นคงวาอยู่เช่นนั้นทั้งที่โลกจะเสื่อมหรือโลกจะเจริญเราจะเสื่อมหรือเราจะเจริญเราจะดีจะชั่วประการใดธรรมต้องเป็นธรรมหากผู้มีความฉลาดพยายามฝึกหัดดัดแปลงตนเองให้เป็นไปตามแถวแห่งธรรมแล้วจะเป็นผู้มีความเจริญไม่ว่าทางโลกและทางธรรมเพราะธรรมมีหลายประเภทธรรมสำหรับโลกผู้ครองเรือนก็มีธรรมสำหรับผู้เป็นนักบวชก็มีเป็นชั้นๆไม่ใช่เป็นธรรมประเภทเดียวเพราะธรรมออกจากท่านผู้ฉลาดได้แก่พระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ขึ้นมาแต่ละองค์ละองค์ถ้าไม่มีความฉลาดจนพอตัวแล้วจะไม่สามารถรู้รอบครอบเรื่องภายนอกภายในจนกลายเป็นโลกวิทูขึ้นมาได้ธรรมะโลกวิทูคือรู้แจ้งเห็นจริงเรื่องของโลกโดยชัดเจนด้วยเหตุผลโดยไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องปิดบังลี้ลับพระปัญญาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆเมื่อมีความฉลาดพอตัวธรรมะที่แสดงออกมาจากใจที่มีความบริสุทธิ์และความฉลาดนั้นย่อมเป็นธรรมะที่จะยังบุคคลให้ฉลาดเมื่อปฏิบัติตามไม่มากก็ต้องน้อยและเป็นผลตอบแทนเสมอไปต่อผู้ปฏิบัติไม่เช่นนั้นไม่สมนามว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นมัชฌิมา คือมีความสม่ำเสมออยู่ตลอดกาลการสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ได้สั่งสอนมาเป็นเวลานานการสั่งสอนทั้งหมดได้สั่งสอนด้วยความจงใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดแห่งธรรมไม่ว่าจะเป็นจิตข้างนอกงานข้างในได้สอนลงเต็มสติกำลังความสามารถและด้วยความจงใจสอนแล้วย่อมสังเกตผลจากหมู่เพื่อนเสมอว่าจะได้ผลเพียงไรทำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่สังเกตผลไปด้วยแล้วจะไม่ทราบว่าผิดหรือถูกดีหรือชั่วอย่างไรต้องคอยสังเกตเสมอมีบรรดาครูอาจารย์ที่สั่งสอนลูกศิษย์ก็ต้องคอยสังเกตผลรายได้จากลูกศิษย์ยกตัวอย่างเช่นคำว่าปัญญาสอนให้มีความฉลาดรอบคอบต่อหน้าที่ของพระคือข้อวัดปฏิบัติภายนอกเกี่ยวกับเรื่องความฉลาดภายในว่าท่านผู้ใดจะมีความแยบคายค้นคิดหามาได้เป็นสมบัติของตัวแล้วนำออกแสดงให้ทราบเหนือกิริยาอาการใดที่แสดงออกมาแม้จะเป็นความฉลาดแต่กิริยาอาการนั้นแสดงออกมาจากใจของตัวเองหรือยึดได้จากครูอาจารย์ที่สอนนี่ก็พอทราบได้การหยิบยืมไปจากท่านมีวันหมดสิ้นไปได้และหลุดมือไปได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนเพื่อให้สั่งสมและพยายามขวนขวายให้เกิดมีขึ้นในตนตั้งแต่ส่วนเล็กจนถึงส่วนใหญ่นี่เป็นสมบัติของตนแท้และสามารถจะรักษาตนได้ทั้งทันกับเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องไม่ต้องไปคว้าที่ไหนเพราะการอบรมสติปัญญาอบรมอยู่ทุกวันมีความฉลาดขึ้นทุกระยะเราต้องทำให้เป็นแบบฉบับของเราอย่าให้เป็นที่ตำหนิติโทษตนได้ว่ามีการย่อหย่อนที่ตรงไหนถ้าเราตำหนิเราว่าได้ว่าเราย่อหย่อนที่ตรงไหนตรงนั้นคือค่าศึกของเราอยู่นั่นเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็คือค่าศึกนั้นขวางหน้าหาเวลาที่จะประกอบความดีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไปไม่นานถ้าไม่พยายามแก้ไขจนค่าศึกนั้นได้เบาลงไปและหมดไปเวลานี้มีอะไรที่เป็นค่าศึกต่อเราการนั่งภาวนานั่งทุกคืนทุกคืนทำไมจึงไม่ปรากฏผลเป็นความสงบขึ้นมาเป็นเพราะเหตุอะไรควรจะค้นหาสาเหตุที่มาของความไม่สงบว่าเป็นขึ้นจากอะไรผู้ปฏิบัติเพื่อธรรมะต้องค้นหาเหตุหาผลจนทราบครับไม่ทราบครับก็นั่งไปอย่างนั้นนั่งหลับด้วยสับสงบแล้วยังไม่แล้วหลับตกปุติไปก็มีดูสิมันเป็นยังไงถึงเป็นอย่างนั้นแล้วยังไม่ทราบสาเหตุว่าการที่ตกกุฏิไปเพราะอะไรเพราะง่วงนอนการง่วงนอนเป็นเพราะอะไรเพราะความเพียรอ่อนแอไม่ใช่เป็นเพราะอะไรใจอ่อนแอความมีความย่อหย่อนประจำใจมีความอ่อนแอประจำใจถ้ามีใจเข้มแข็งแล้วสิ่งเหล่านี้จะมีอำนาจไปไม่ได้เพราะต่างคนก็ได้ดำเนินมาในทางสายเดียวกันความง่วงเหงาห้องนอนก่อนเราต้องเคยเกิดมาอยู่กับที่หลับที่นอนมันจะไม่ง่วงได้อย่างไรมันต้องง่วงเหมือนกันเพราะเคยหลับเคยนอนมาแล้วตั้งแต่วันเกิดแต่เวลาที่เราตื่นก็ยังมีตามธรรมดาคนนอนหลับตอนกลางคืนและตื่นตอนกลางวันทำงานกลางคืนเราก็หลับกลางวันเราก็หลับกลางคืนก็สับสงบกลางวันก็สับสงบแล้วก็ว่าตัวภาวนาภาวนาหาอะไรอย่างนั้นถ้าภาวนาแบบนี้ภาวนาจนวันตายไม่เห็นผลเพราะภาวนาเพื่อหลับนี่ไม่ภาวนาเพื่อรู้อัตรู้ธรรมและรู้เหตุรู้ผลที่เกิดขึ้นจากความง่วงเหงาห้านอนจนถึงกับมันหลับไปการพิจารณาธรรมไม่พิจารณาสิ่งเหล่านี้เราจะพิจารณาอะไรสิ่งเหล่านี้คือความบกพร่องประจำตัวของเราวันนี้เคยเป็นเช่นนี้ถ้าแก้ไขกันไม่ได้แล้ววันหน้าก็ต้องเป็นเช่นนี้อีกเดือนหน้าปีหน้าตลอดกาลของอายุขัยของเราจะต้องเป็นการทำนองนี้ไม่มีชิ้นดี ผู้ฝึกหัดดัดแปลงตนเองต้องดูจุดบกพร่องของตัวเช่นเกิดความง่วงเหงาขึ้นเหงานอนขึ้นมาอาจจะแก้ไขยังไงลงเดินจงกรมลงเดินจงกรมแก้มันยังไม่หายเอาหาเรื่องเข้าไปอีกไปหาสถานที่กลัวๆมันจะเป็นยังไงเมื่ออุบายวิธีทันมันก็หายไปฉะนั้นความเนี่ยจะทนต่อสู้เราไปไม่นานโดยมากความง่วงเป็นเกิดขึ้นเพราะอาหารตัดทางอาหารลงไปมันเพราะฉันมากกินมากมันก็ง่วงลดน้อยลงไปมันจะเป็นยังไงสังเกตดูความง่วงเหงานอนก็เบาลงไปเบาลงไปนี่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วจึงได้นำมาสอนหมู่เพื่อนวิธีการที่ฝึกหัดดัดแปลงตนเองได้ทำมาตามสมควรเรียกว่าเต็มสติกำลังความสามารถเมื่อนำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนผู้ที่มาศึกษาแสดงออกอย่างไรจะไม่ทราบได้ยังไงก็เราก็เป็นมาเช่นนั้นเหมือนกันเคยหลับเคยนอนเคยง่วงเหงาเฮานอนมาเช่นเดียวกันเคยอ่อนแอมาเหมือนกันและเคยเข้มแข็งมาเหมือนกันเคยโง่มาเหมือนกันและเคยหาอุบายแก้ความโง่ได้เป็นบางแขนงแขนงมาเป็นลำดับเหมือนกันจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเรายังจะเห็นความง่วงเหงาเฮานอนเป็นของดีของสมาอยู่แล้วเราก็มาเห็นธรรมะซึ่งเป็นของแปลกประหลาดและอัศจรรย์ทั้งมีคุณค่ายิ่งกว่าเรื่องเหล่านี้ไปได้ไปที่ไหนก็จะเป็นแบบเดียวกันนั่นมีโปรดพากันเข้าใจกับเรื่องของตัวเองซึ่งแสดงอยู่ตลอดเวลามีอยู่ภายในใจการเรียนธรรมะเราเรียนเพื่ออะไรถ้าไม่เรียนเพื่อความฉลาดความฉลาดก็คือจะรู้เรื่องของตัวเองแสดงขึ้นมาเรื่องอะไรก็ต้องรู้กันไม่รู้ไม่รู้จักวิธีแก้ไขตัดแต่งตนเองต่อไปได้แล้วใจจะก้าวขึ้นสู่ความเจริญไปไม่ได้เหมือนกันปฏิบัติเอาตั้งแต่ความแน่เข้าไปเป็นหัวหน้าเหยียบย่ำความเพียรให้ลดลงไปลดลงไปจนไม่ปรากฏความเพียรคือความมีสติปัญญาประจำใจเลยจากนั้นก็จะหาเรื่องมาเรานี่บำเพ็ญเพียรมาเวลานานแล้วไม่ปรากฏมรรคผลนิพพานหยุดซะดีกว่าแล้วหยุดไปแล้วจะได้อะไรมั่งเราก็ไม่ได้ทำหนึ่งเพราะเรื่องความโง่มันต้องเป็นทำการเหยียบย่ำตัวเองเสมอไปอย่าเข้าใจว่าความโง่จะทำเราให้มีเกียรติจะทำให้เรามีความฉลาดจะทำให้เรามีความแหลมคมภายในจิตใจจนสามารถแก้กิเลสได้ที่ไม่มีผลเป็นเพราะเหตุไรนี่เราขาดเหตุผลตอนนี้เรามีบกพร่องที่ตรงไหนจึงไม่มีผลเรานั่งภาวนาคืนหนึ่งใจของเราเป็นยังไงเราดูใจหรือดูอะไรมั่งถ้าดูใจแล้วขณะที่นั่งภาวนาใจคิดไปอย่างไรบ้างแล้วได้หาอุบายแก้ไขดัดแปลงหรือทรมานจิตใจให้หายพยศได้ด้วยวิธีใดบ้างจนปรากฏเป็นผลขึ้นมาประจักษ์ใจมีอะไรมั่งเราต้องทดสอบดูเรื่องของเรานี่ที่ว่าผู้ภาวนาต้องเป็นอย่างนี้เรื่องมรรคผลนิพพานนั้นเราไม่ต้องพูดจะหนีจากหลักของเหตุไปไม่ได้ความหลับมันก็เกิดขึ้นมาจากความง่วงซะก่อนนั่นมันยังมีเหตุความง่วงมีอะไรเป็นสาเหตุอีกทีนึงนั่นตั้งแต่เพียงโลกอย่างนี้มันก็ยังมีสาเหตุติดต่อกันไปเรื่องมรรคผลนิพพานยิ่งเป็นเรื่องของธรรมะจะไม่มีเหตุผลโดยสมบูรณ์ไปเป็นลำดับจะจัดว่าเป็นธรรมะที่ถูกต้องและจัดว่าเป็นสวัสดิธรรมคือพระพุทธเจ้าตรัสได้ชอบแล้วได้อย่างไรเราต้องนำมาทดสอบตัวของเราไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไม่ได้ใจไม่เหนือจากการฝึกฝนทรมานการทรมานตัวเองฝึกฝนตัวเองต้องดูกำลังของตัวกำลังของสิ่งที่เป็นข้าศึกข้าศึกมันแสดงขึ้นมากกำลังความเพียรมีน้อยไม่พอกันเราต้องเพิ่มกำลังกันเข้าไปจนเห็นผลประจักษ์ขึ้นมาเพราะความเพียรประเภทนี้แล้วจำไว้ทีหลังก็ดัดกันเข้าไปถึงจะทันกับเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นกับตัวแล้วสามารถครอบสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกนั้นให้อยู่ในเงื้อมมือเราได้ไม่มาแสดงอย่างโลดโผนเช่นนั้นอีกต่อไปนี่ชื่อว่าความเพียรนี่ชื่อว่าอุบายของคนฉลาดชื่อว่านำธรรมะซึ่งเป็นเครื่องฉลาดสอนคนให้ฉลาดเข้ามาปฏิบัติตนจริงเราต้องคิดอย่างนั้นต้องปฏิบัติอย่างนั้นความเข้าใจของเราว่าเราทำความเพียรเดินจงกรมกลับไปกลับมาเราก็ว่าเป็นทำความเพียรแต่เรื่องของสติที่ประจำใจนั้น มีหรือไม่หรือเดินก็เดินเพื่อคิดเพื่อปรุงเพื่อแต่งเพื่อฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมนั่งก็นั่งอย่างฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเดินก็เพื่อฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมมีแต่ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมประจำใจอยู่ตลอดเวลาจะหาความเพียรที่ไหนมีไม่มีถ้ามีสติคอยสังเกตสอดรู้กับอาการของใจที่แสดงขึ้นมานั่นแหละที่ว่ามีความเพียรจะนั่งอยู่ที่ไหนเดินอยู่ที่ไหนผู้นั่นชื่อว่าผู้มีความเพียรเพราะรู้เหตุรู้ผลซึ่งเกิดขึ้นจากตัวพูดง่ายๆก็คือว่ารู้เรื่องของตัวคนมีทางรู้เรื่องของตัวก็มีทางแก้ไขตัวได้กลายเป็นความสุขขึ้นมาอุบายฝึกฝนตนเองไม่ใช่มีเพียงเล็กน้อยสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อเราก็ไม่มีจำนวนน้อยแสนกลมายาอยู่นั่นหมดหาปัญญาไม่ฉลาดทันก็ต้องยอมแพ้ทุกๆเวลาทั้งๆที่นั่งภาวนาอยู่ก็ยอมแพ้เดินจงกรมอยู่ก็ยอมแพ้ที่เราเข้าใจว่าเราทำความเพียรอยู่นั่นแหละก็เป็นความแพ้อยู่ในตัวนั้นเพราะไม่มีสติเพราะไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาผู้จะทรงศาสนาต้องเป็นผู้ฉลาดทรงศาสนาคืออะไรศาสนาอยู่ที่ไหนเราต้องทราบก่อนตอนนี้ศาสนาแปลว่าคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนลงที่ไหนสอนให้แก้อะไรอะไรเป็นข้าศึกกับธรรมะท่านจึงสอนให้แก้ในขณะนี้อะไรเป็นข้าศึกกับเราเราจึงต้องนำธรรมะมาแก้เราต้องแก้ปมนี้ให้รู้ซะก่อนสิ่งที่ท่านเคยตำหนิมาเป็นข้าศึกต่อเราเวลานี้มีอยู่กับเราหรือไม่นั่นแลคือข้าศึกของเรานั่นแลเป็นข้าศึกของธรรมเราเรียนธรรมเราปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติไม่แก้ไขสิ่งเหล่านี้ไม่จัดว่าเรียนธรรมและปฏิบัติธรรมเราต้องแก้ตรงที่จุดนี้จะยากลำบากการรักษาด้วยอำนาจด้วยการรักษาสติการคิดด้วยปัญญานี้พระพุทธเจ้าไม่ถือว่าเป็นภาระที่จะสอนสัตว์ให้หลีกเว้นความเพียรแต่สอนให้มีความหนักแน่นให้มีความขยันหมั่นเพียรนี่แหละหลักธรรมความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักใหญ่ไม่ทอดทุละในหน้าที่การงานที่ตนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตนในส่วนรวมไม่เช่นนั้นจะเป็นแบบฉบับของโลกไม่ได้ถ้าศาสนาเป็นเหมือนโลกโลกก็เป็นเหมือนศาสนาไม่มีใครสนใจจะถือธรรมะพุทธังธรรมังสังฆัสสะขะฉามิไม่มีใครกล่าวถึงและไม่มีใครนอบน้อมเพราะไม่ผิดกันอะไรกับโลกกับเราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันกับเราไม่แปลกอะไรกันนะเท่าที่แปลกเท่าที่โลกได้กราบไหว้บูชาระลึกถึงอยู่เสมอนี้เพราะธรรมมีระดับอันสูงยิ่งยวดไม่มีอะไรจะเทียบเท่าแล้วพุทธะก็คือท่านผู้มีความขยันหมั่นเพียรที่โลกสู้ไม่ได้นั่นเองมีความกล้าหาญมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวมีความมั่นคงมีความไม่ท้อแท้อ่อนแอนี่เรื่องของพุทธะผู้จะเป็นพุทธะขึ้นมาคือผู้ดำเนินอย่างนี้ต่างจากโลกทั้งหลายอย่างคือผู้เสียสละเพื่อจะเอาสมบัติที่เรียกว่ามหาสมบัติขึ้นมาภายในใจได้แก่โลกุตระสมบัตินี่นั่นเมื่อพระพุทธเจ้าแตกจากโลกโลกต้องยอมกลับทางด้านความเพียรก็โลกสู้ไม่ได้ความเฉลียวฉลาดความบริสุทธิ์ทางใจก็โลกก็ต้องยอมกลับธรรมะที่หลุดลอยออกมาจากพระทัยพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้ามาแสดงก็โลกก็ยอมกลับสงฆ์สาวกก็ดำเนินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าพระองค์ดำเนินยังไงสาวกก็ดำเนินตามจึงกลายมาเป็นสาระของโลกได้หากว่าสาระของโลกกับพวกเราไม่ผิดแปลกอะไรกันแน่จำเป็นอะไรจะต้องกราบต้องไหว้เคารพบูชานั่นเราต้องคิดเราถือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสมบัติของเราเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายเราแล้วเราต้องคำนึงถึงทางเดินของท่านท่านเดินยังไงพระธรรมชี้ไว้อย่างไรพระสงฆ์ท่านดำเนินยังไงต้องน้อมทำพระรัตนตรัยทั้งสามนี้เข้ามาไว้ที่หัวใจแล้วดำเนินไปตามไม่ต้องทอดทุละไม่ต้องกลัวตาย ถ้าเป็นนักปฏิบัติเพื่อจะบูชาพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องความตายอยู่ที่ไหนก็ตายคนขี้เกียจก็ตายคนโง่ก็ตายคนฉลาดก็ตายคนมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติก็ตายคนจนๆก็ตายแต่ความตายนั้นต่างกันเราอยากให้ตายแบบธรรมดาที่โลกตายกันอยู่แต่ให้ตายด้วยความภาคความเพียรตายด้วยความขยันตายด้วยหลักด้วยอาจด้วยธรรมตายด้วยความบริสุทธิ์หมดจดภายในใจนี่จะเป็นที่แน่ใจตัวเองและชื่อว่าเป็นผู้ทรงพระศาสนาจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตนด้วยและจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองสำหรับโลกให้ได้รับผลประโยชน์จากเราผู้มีความมั่นคงเต็มที่แล้วด้วยภาวนาดูเรื่องของตัวมาตลอดเวลาไม่ทราบเรื่องของตัวนี่ก็อัศจรรย์เหมือนกันการสอนหมู่เพื่อนมาก็จะหมดสติปัญญาซะแล้วเวลานี้ไม่เห็นอะไรมีแววบ้างถ้าไม่นั่งหลับอยู่ต้องรู้ถ้าไม่เดินอยู่แบบชาวบ้านเขาเดินหรือสัตว์ทั้งหลายเดินนั้นมันต้องรู้เดินด้วยความมีสตินั่งด้วยความมีสติพิจารณาด้วยความด้วยอัตด้วยธรรมต้องรู้เรื่องของธรรมที่มีอยู่ภายในใจแต่รู้เรื่องที่จริงที่เป็นข้าศึกภายในใจมีทางจัดแก้ไขกันได้คือประเภทที่เคยเราอธิบายให้ฟังมีอยู่ทุกท่านและครูอาจารย์ที่ท่านสอนเราท่านก็เคยมีมาเป็นประจำเหมือนกันแต่ท่านทำไมท่านแก้ได้พระพุทธเจ้าท่านทำไมท่านแก้ได้ท่านแก้เพราะอะไรถ้าเราจะต้องการของดีต้องหาผู้ดีมาเป็นคติมาเป็นเครื่องพยุงจิตใจเราจะหาผู้ต่ำกว่าเราหรือหาเอาแบบเรานี่ไปใช้แบบเรานี่มันแบบที่เกียจแบบเรานี่แบบไม่มีธรรมะเป็นเครื่องปกครองเราต้องหาธรรมะมาปกครองใจของเราเราจะกลายเป็นแบบหนึ่งขึ้นมาภายในคนคนเดียวนี้คำว่าสมาธิเราได้ยินแต่ชื่อมาเป็นเวลานานจนชินใจแล้วถึงกับหมดความสนใจต่อการทำสมาธิความจริงสมาธิที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรขุดค้นลงไปให้สมาธิปรากฏขึ้นมาลองดูสิจะแปลกประหลาดจากคนคนนี้อย่างไรบ้างจากใจตรงนี้อย่างไรบ้างเราจะเห็นด้วยเราไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์องค์ใดๆจะรู้ภายในใจไม่ว่าสมาธิขั้นไหนสมาธิขั้นยาวขั้นกลางขั้นละเอียดจะต้องปรากฏขึ้นเพราะผู้รับรู้ในเรื่องของสมาธิทั้งสามนี่มีอยู่กับใจคือผู้รู้ตรงนี้ปัญญาถ้าทำออกท้ายคิดค้นสิ่งที่จะเป็นเป้าหมายซึ่งเราจะพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญามีอยู่ทั้งภายในภายนอกส่วนร่างกายทั้งหมดก็เป็นเป้าหมายของปัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างเป็นเป้าหมายของปัญญาจะจดจ่อพิจารณาเจรไนหรือที่คลายออกดูให้หมดได้ทั้งนั้นข้างนอกก็มีข้างในก็มีนอกจากจะเอาปัญญาฝังไว้ในดินเท่านั้นไม่ขุดค้นขึ้นมาใช้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราจึงกลายเป็นคนโง่ไม่สามารถจะถอดถอนตนเองได้ด้วยความฉลาดเพราะเราไม่นำปัญญามาใช้นำแต่ความขี้เกียจขี้คร้านมาใช้วันยังค่ำคืนยังหนุ่มจะหาความฉลาดแยบคายมาจากที่ไหนนั่นก็ได้ยินแต่ชื่อเท่านั้นที่คำว่าปัญญาปัญญาคือความฉลาดเราเป็นผู้ฉลาดเรารู้เรื่องของเราแก้เรื่องของเราความพ้นทุกข์ไปจากสิ่งที่มากดขี่บังคับจิตใจเราย่อมพ้นไปทุกวันนี่เรื่องของปัญญาเป็นอย่างนั้นผู้ที่ดำเนินทางปัญญาต้องรู้เรื่องสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวแต่ส่วนยาส่วนกลางจนถึงส่วนละเอียดสุดแม้จะถึงนิพพานต้องอาศัยปัญญานี้เป็นหลักสำคัญนี่เราจะไม่ต้องไปถามใครขอให้ขุดค้นลงไปดูปัญญาเราจะหุงต้มแจงกินไม่ได้ไม่ใช่ผักไม่ใช่ยาไม่ใช่อาหารการบริโภคแต่เป็นเครื่องใช้แก้กิเลสปัญหาซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราท่านให้ชื่อว่าเป็นข้าศึกสิ่งเหล่านี้ปัญญาเป็นคู่ปรับกันแก้ไขกันความโง่จะเอาความโง่ไปแก้ความโง่ไม่ได้ต้องเอาความฉลาดไปแก้ความขี้เกียจก็ต้องเอาความขยันเข้าแก้ความง่วงเหงาห้องนอนก็เหมือนกันเราจะเอาความหลับไปแก้มันก็หลับมันยังค่ำคืนยังลุ่มสิจะว่าไงพระอุปคุฎท่านปราบมารท่านไม่ได้ปราบแบบเรานี่นะท่านปราบมารภายในใจของท่านได้มารภายนอกท่านก็ปราบได้ทำมาในปราบแบบหกคำเมนเทนเทศตกลงกุฏิเหมือนเรานี่นะนี่ได้ความอะไรนี่มันจะพระอุปคุฎอะไรนี่นี่สะดุดสังเวชนะได้ยินอย่างนี้นะ
1: ถึงใจจริงๆมันโง่ขนาดไหนนี่ภาวนาจนนั่งหลับยังมาแล้วยังตกกุฏิลงไปอีกนี่ว่าไงเราจะหาความฉลาดแยบคายมาจากที่ไหนเมื่อจิตมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราไม่พยายามฝึกฝนตนเองแก้เท่านี้ไม่ได้เราจะเอามาผลนิพพานที่ไหนมีตายทิ้งเปล่าๆนั่นแล้ว
0: ยินแต่ชื่อปัญญาไม่ทราบว่าปัญญาเป็นยังไงถอดถอนกิเลสตัวเองเพียงนิดนึงก็ไม่ได้นอนตมกันอยู่จะหาความสุขความสบายจากใจมาแต่ที่ไหนไม่มีอยู่ที่ไหนก็ร้อนถ้ามีสิ่งที่ร้อนอยู่ภายในใจแล้วจะไปนอนแช่น้ำก็เย็นแต่ส่วนร่างกายใจต้องร้อนถ้าใจมีธรรมอยู่ที่ไหนก็เย็นยิ่งมีธรรมหล่อเลี้ยงอย่างบริสุทธิ์แล้วอยู่ที่ไหนก็เย็นหมดครับตื่นตาสบายทั้งนั้นนี่อานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากความขยันหมั่นเพียรต้องนำไปพิจารณาเรื่องอย่างนี้มันมีได้โดยการไม่ได้ตำหนิคนนั้นไม่ได้ตำหนิคนนี้พูดถึงเรื่องที่มันมีอยู่ด้วยกันทั้งเราทั้งท่านเรื่องที่กล่าวมานี้แล้วก็สอนทั้งอุบายวิธีแก้ไขไม่ถือว่าเป็นการตำหนิไม่ถือว่าเป็นการเหยียดหยามดูถูกกันในทางหลักธรรมนำมาพูดเพื่อให้รู้เรื่องและให้รู้วิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่มีอยู่ทั้งท่านและเรามันสบายจนเกินตัวมันหลับได้ลองดูสิลองแบบที่ว่าเอามันจะหลับได้จริงๆเหรอวะนั่งมันสักกี่ชั่วโมงไม่ควรกินก็ไม่ต้องกินกันเอามันจะหลับได้จริงๆเลยนั่นแหละวิธีทรมานวิธีหนึ่งที่เหมาะที่สุดสำหรับเราซึ่งกำลังอยู่ในฐานะเช่นนี้มันจะกี่ชั่วโมงมันจะหลับได้จริงๆเลยมันเหนื่อยมันก็ตื่นเท่านั้นสิเอาตื่นขึ้นมาก็ไม่ลุกค้นดูเรื่องของความทุกข์ความง่วงอีกทีนึงจะได้เห็นทุกข์สักทีทุกข์มันเกิดขึ้นจากที่ไหนปัญญาอย่างลงไปถ้ามันเห็นเรื่องของทุกข์ทั้งทุกข์ส่วนกายส่วนกายทั้งทุกข์ส่วนใจถ้ามันเห็นหมดนี่เป็นอุบายวิธีอันหนึ่งที่ความง่วงเหงามันจะเกิดหลาบสักทีนึงมันอยู่กับเราแก้ไขได้เคยเป็นมาเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับปกติเป็นเหมือนกันนั่นแหละอันนี้จิตมันเป็นยังไงไม่ทราบนั่นถ้าลงได้ว่ายังไงแล้วมันเหมือนหินหักนะเพราะว่าเอานาวันนี้เท่านั้นแหละจะอะไรมาแก้ไขไม่ได้ทั้งนั้นถึงจะตายก็ไม่ยอมแก้ไขถ้าได้พูดว่าเอาวันนี้นั่งเท่านั้นนะจะเอาเท่านั้นชั่วโมงหรือจากนี้ถึงนั้นอะไรไม่มั่นคงก็ขอให้ขาดไปแต่เรื่องความสัตย์ที่ตั้งมานี้จะไม่ยอมให้ขาดจนกระทั่งหมดลมหายใจไปในขณะที่นั่งนั้นนะจิตจะไม่ยอมให้หนีออกนอกสัจธรรมเมื่อได้ทุ่มเทกำลังลงถึงขั้นเอาชีวิตเข้าแลกแล้วจะไม่มีกระแสจิตดวงใดที่จะไปเพ่นพ่านออกข้างนอกแบบโลกอย่างที่ดังที่เคยเป็นมาแต่จะถูกขนาบกันด้วยความเพียรด้วยสติบังคับปณิเช่นนั้นทุกจะเกิดขึ้นมาก็สาธุทีเดียวยกมือขึ้นฟังเลยมีทุกข์กษัตริย์มีอยู่ภายในกายของเราวันนี้หรือมีอยู่ภายในใจมีเท่าไรจงแสดงขึ้นมาให้หมดวันนี้เราจะฟังเทศสัจอริยสัจจะทำทั้งสี่ถ้าควรจะรู้แจ้งแทงตลอดก็ให้รู้ถ้าไม่รู้ก็ถึงวันพรุ่งนี้เช้าเลิกกันเสียทีถ้ายังไม่ถึงจะตายก็ขอให้ตายไปแต่เรื่องความสัตย์นี้จะไม่ถอยนี่เมื่อตั้งขนาดแล้วมารตัวไหนอ่ะตัวง่วงตัวเหงาตัวไหนจะมาเข้ามาแทรกถึงได้จะมาบังคับอะไรได้มันไม่ง่วงเลยตลอดจนสว่างมันก็ไม่ง่วงขุดค้นกันลงไปจนเห็นความอัศจรรย์ขึ้นในระหว่างแห่งทุกข์ซึ่งกำลังเกิดขึ้นนั้นเห็นความอัศจรรย์แปลกประหลาดเกิดขึ้นในขณะที่ทุกข์กำลังแสดงตัวเต็มที่เพราะอำนาจของปัญญาได้ขุดค้นลงในจิตนั้นซึ่งเป็นจิตอริยสัจอันถูกต้องตามพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ใจจึงกลายเป็นใจที่อัศจรรย์ขึ้นมาได้สักขีพยานในเวลาชวนตัวเช่นนั้นนี่ก็ได้ทรมานมาอย่างนั้นเหมือนกันไม่เช่นนั้นไม่มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังด้วยความโกหกจะโกหกกันไปทำไมไม่เป็นประโยชน์บวชมาไม่ได้บวชมาเพื่อ
1: การโกหกพกลมปฏิบัติมาไม่ปฏิบัติมาเพื่อเล่นเล่นจะเอาคำเล่นมาพูดกันได้ยังไงสอนกันเล่นเล่นมีอย่างเลยต้องสอนจริงเพราะทำจริงหารู้ให้รู้อย่างจริงจริงไม่รู้แบบหลอกหลอนไม่รู้แบบโกหกเราลองดูที่ท่านนักปฏิบัติถ้าเป็นลูกศิษย์ตถาคตมาจะให้เป็นผู้ปรากฏเด่นในดวงใจของคนเองแล้วต้องยึดหลักข้อปฏิบัติคำช่วยเจ้าด้วยความเข้มแข็งเรื่องความมหัศจรรย์จะแสดงขึ้นที่ใจดวงกำลังโง่เขลาบ่ปัญญาหรืออ่อนแออยู่เวลานี้จนมากไม่ต้องสงสัยธรรมะมาอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่นั่นหรือถอนกันเรื่องสิ่งที่เป็นข้าศึกมาแล้วธรรมะล้วนๆก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มภูมิของใจนั่นคือความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนทรมานนั่นที่ได้แสดงนี้ก็เห็นว่าสมควรขอให้ท่านนักปฏิบัตินำไปที่นี้พิจารณาและดำเนินตนด้วยความเข้มแข็งจะไม่เสียทีทีเลยมาบวชและปฏิบัติในศาสนาจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

ความสุขความสมหวังทั้งทางโลกและทางธรรมยอมเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนบ้างฝ่าฝืนสิ่งที่เคยมีอยู่กับใจของเราสิ่งที่เคยอยู่กับมีอยู่กับใจของเรานั้นโดยมากเป็นส่วนที่ต่ำคอยจะฉุดลากเราไปในทางที่ต่ำเสมอเช่นเดียวกับน้ำชอบจะไหลลงสู่ที่ต่ำนอกจากจะมีสิ่งกดดันให้ไหลขึ้นสู่ที่สูงเท่านั้นตามธรรมดาของน้ำแล้วจะไม่ไหลขึ้นสู่ที่สูงเลยต่ำเท่าไรก็ยิ่งไหลลงไปไหลลงไปไม่มีสิ้นสุดถ้ายังมีที่ไหลอยู่เท่าไรน้ำต้องไหลไหลจนหมดน้ำถ้าไม่หมดก็ลงถึงทะเลถามว่าทะเลยังมีที่ต่ำลงไปอีกกว่านั้นน้ำยังจะไหลลงไปอีกลักษณะของน้ำไม่ชอบจะไหลขึ้นที่สูงขึ้นขึ้นภูเขาเป็นต้นที่เขาใช้น้ำประปากันก่อนต้องบรรจุน้ำไว้ในระดับอันสูงถ้าต่ำกว่าที่อยู่ที่อาศัยหรือที่ใช้ของคนแล้วน้ำจะไม่สามารถไหลเข้าไปถึงที่ต้องการได้เลยเรื่องของน้ำเป็นอย่างนั้นและเคยเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เคยไหลไปทางต่ำแล้วกลับมาไหลขึ้นทวนกระแสขึ้นมานี่ไม่เคยมีลักษณะของใจที่มีสิ่งที่ต่ำอยู่ภายในใจก็ยอมจะขุดลากจิตใจให้ไหลลงไปทางต่ำเสมอสิ่งใดที่ต่ำใจรู้สึกจะชอบเพราะมีสิ่งยั่วยวนให้ชอบเพราะมีสิ่งกระซิบให้ชอบมีสิ่งนบเล้าให้ชอบมีสิ่งขับดันให้เป็นไปในทางที่ต่ำเช่นนั้นหากว่าจิตไม่ต้องอาศัยการอบรมหรือดัดแปลงฝ่าฝืนธรรมชาติที่ต่ำนี้แต่ก็จะเป็นไปในทางที่ดีโดยลำพังตนเองเช่นนี้แล้วเรื่องครูเรื่องอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเปรียบเหมือนกับเครื่องผลักดันหรือเครื่องกดสิ่งที่ต่ำนั้นก็ไม่มีในโลกเพราะศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ปรากฏว่าสอนคนให้ฝ่าฝืนหรือดัดแปลงตนเองให้เป็นไปในทางที่ชอบซึ่งเทียบกันได้กับว่าทางสูงหรือเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญที่สมมุติว่าเป็นความสูงความสุขความสบายแม้ครูสอนนักเรียนก็สอนนักเรียนเพื่อให้รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองนิสัยของเด็กเป็นอย่างไรเด็กจะไม่ค่อยมีความสนใจในผลประโยชน์ที่จะให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองและพ่อแม่นอกจากจะชอบประพฤติตามใจชอบของตนเท่านั้นแล้วความรู้สึกของเด็กมียังไงเด็กจะต้องประพฤติตัวให้เป็นไปตามความรู้สึกหรือความชอบใจฉะนั้นจึงต้องมีครูถ้าไปโรงเรียนก็ต้องมีครูเป็นผู้คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนในความประพฤติมารยาทมีความรู้ความฉลาดที่จะปฏิบัติต่อตนเองและหน้าที่การงานในเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเป็นลำดับตลอดถึงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจะได้ความรู้วิชานั้นมาเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงตนเองไม่ให้ไหลลงไปสู่ที่ต่ำคือความประพฤติที่ไม่ดีอันเป็นเหตุที่จะทำเด็กให้เสียอยู่ในบ้านก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่จะต้องคอยดูแลแนะนำตักเตือนสั่งสอน
ไม่เช่นนั้นเด็กจะเป็นเด็กที่ดีขึ้นมาไม่ได้มีเมื่อย้อนเข้ามาถึงจิตใจของเราแต่ละท่านแล้วเราก็เป็นเหมือนครูคนหนึ่งนำอุบายวิธีจากศาสนธรรมหรือความรู้ความฉลาดที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาจากที่ต่างๆจะเป็นทางโลกหรือเป็นทางธรรมแต่เป็นคติที่จะให้เป็นประโยชน์แก่เราเมื่อปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชานั่นแล้วมาดัดแปลงตนเองเพราะอย่างยิ่งการดัดแปลงตนเองให้เป็นไปในทางด้านธรรมะนี้รู้สึกจะเป็นการฝืนยิ่งกว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเราจึงหาคนที่ดีได้ยากดีในขั้นธรรมะดีทางด้านจิตใจผู้ที่จะให้ความอบอุ่นของเราอย่างเต็มที่ในสมัยนี้ก็รู้สึกจะหายากในสมัยโน้นคือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกและพระธรรมที่พระองค์ท่านได้ตรัสรู้นั่นเป็นธรรมชาติหรือเป็นผู้ให้ความอบอุ่นแก่โลกทั้งหลายอย่างยิ่งตาเราได้มองเห็นพระพุทธเจ้าชั่วขณะเดียวก็เกิดความปีติยินดีเป็นล้นพ้นได้ฟังพระธรรมเทศนาที่

ลังหูและได้รับอาหารที่อร่อยอร่อยซึ่งแม่ครัวได้ปรุงให้อย่างดีเยี่ยมแล้วเรื่องคนดีที่ว่ามีน้อยนี้ก็เพราะทำเป็นเครื่องฝืนคติธรรมดาของจิตนี่เราก็จะพยายามฝืนจิตใจของเราซึ่งเคยเป็นมาจนประจำนิสัยและให้เรียนวิชาเพื่อให้รู้เรื่องความเป็นไปของเราในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อจะได้ปฏิบัติถูกวิธีการที่จะดัดแปลงตนเองนี้รู้สึกจะมียากอยู่บ้างแต่ถึงอย่างไรเราอย่าลืมคำที่ว่าพุทธังสนังคัจฉามิธัมมังสนังคัจฉามิสังฆังสนังคัจฉามิซึ่งแปลเนื้อความว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่เป็นที่พึ่งของใจพระพุทธเจ้าท่านพระองค์ท่านเป็นอย่างไรสิ่งทั้งหลายมีในโลกก็นับประมาณไม่ถ้วนเราจึงไม่น้อมมาเป็นสรณะเหมือนพระพุทธเจ้าพระธรรมของพระองค์ท่านเป็นอย่างไรเราจึงได้น้อมมาเป็นที่พึ่งทั้งเป็นทั้งตายพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นคนเหมือนกันกับเราเหตุใดจึงเราจึงน้อมเอาท่านมาเป็นเสนาเราต้องคิดไปถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินท่านดำเนินตามกระแสแห่งจิตใจที่มีธรรมชาติหนึ่งชุดลากไปเป็นลำดับหรือว่าท่านดำเนินเพื่อทวนกระแสธรรมะของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาจากการตามกระแสหรือว่าการทวนกระแสพระสงฆ์สาวกที่ได้ตรัสรู้นั้นเป็นไปตรัสรู้ไปตะได้ตรัสรู้เพราะการตามกระแสแห่งโลกคือสิ่งที่ต่ำอยู่ภายในจิตใจนั้นหรือเป็นได้ตรัสรู้เพราะการทวนกระแสได้แก่การฝ่าฝืนดัดแปลงเมื่อพิจารณาเช่นนั้นแล้วเราก็จะได้คำตอบจากตัวของเราเองว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นนักฝ่าฝืนพระองค์ท่านพระองค์หนึ่งพระธรรมก็เกิดขึ้นมาจากการฝ่าฝืนพระสงฆ์สาวกที่เราได้กราบไหว้อยู่นี้ล้วนแล้วตั้งแต่ท่านเป็นนักฝ่าฝืนตนเองทั้งนั้นคือฝ่าฝืนความชอบเป็นไปตามอำเภอใจของตนพยายามดัดแปลงตนเองอยู่เช่นนั้นเราจะเห็นได้เมื่อพระพุทธเจ้าท่านทรงเสด็จออกผนวดการเสด็จของพระพุทธเจ้านั้นนับว่าเป็นประวัติการอันยิ่งใหญ่มาจนถึงสมัยนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งจะสามารถเอาชัยชนะไปสู้รบกับพระพุทธเจ้าในวิธีการที่พระองค์ท่านเสด็จออกไปทุกสิ่งทุกอย่างโลกทั้งหลายไม่สามารถจะสลัดปัดทิ้งได้ถ้าสิทธัตถะราชกุมารซึ่งที่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าสามารถสละเสียทิ้งเวลาออกปฏิบัติก็รู้สึกว่ามีความลำบากไม่มีใครจะลำบากเท่าพระพุทธเจ้าถ้าคือเท่าพระสิทธัตถะกุมารในเวลานั้นแต่เวลานั้นท่านทรงผนวดแล้วก็กลายเป็นพระขึ้นมาในพระอริยบททั้งสี่จะไม่มีความสะดวกพระกายสบายพระทัยเลยเพราะพระองค์ทั้งพระองค์เป็นกษัตริย์การเสด็จอยู่เสด็จไปประทับนั่งประทับนอนที่ไหนเป็นความสะดวกสมกับพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์แต่เมื่อได้สลัดปัดทิ้งจากความเป็นกษัตริย์นั่นแหละ

เราไปบำเพ็ญพระองค์ท่านอยู่ในป่าก็ไม่ผิดอะไรกันกับคนขอทานเขาตามบ้านตามเมืองที่เราเห็นอยู่ในทั่วๆไปนี่ที่ว่าเป็นความลำบากแสนสาหัสสำหรับพระพุทธเจ้าในคราบำเพ็ญพระบารมีหรือบำผืนคติธรรมนาซึ่งฝังอยู่ในพระทัยของพระองค์ท่านจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าให้เราทั้งหลายได้ถือเป็นสรณะว่าพุทธังสนังคัจฉามิพระองค์ท่านได้เป็นอย่างนี้คำที่กล่าวมาทั้งนี้ก็มาในหมายว่าให้เราทุกท่านได้ยึดตามปฏิปทาของพระองค์ท่านทุกบททุกบาททุกวรรคทุกตอนแต่ควรจะระลึกถึงพระองค์ท่านว่าเป็นผู้มีความองอาจกล้าหาญต่อการแก้ไขตนเองหรือดัดแปลงตนเองไปเป็นขั้นเราก็เอาความระลึกของเราที่ระลึกเช่นนั้นเข้ามาเป็นเครื่องพร่ำสอนจิตใจของตนวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งในรอบ24ชั่วโมงนี้เราขอให้ถือว่าเวลาหนึ่งต้องเป็นเวลาสำคัญสำหรับจะคิดเรื่องบัญชีของตัวเองที่จะทำให้เป็นตัวของตัวอย่างแท้จริงคือการอบรมจิตใจให้รู้วิถีทางเดินของจิตจะทั่วเวลากี่นาทีก็ตามให้ตั้งความสัตย์ความจริงบังคับตนเองไว้จนมีความเคยกินต่อกฎเกณฑ์ที่ตนตั้งไว้บังคับตนเองเพื่อความเป็นคนดีและจะเรียนรุ่งเรืองไปข้างหน้าเรื่องผลที่จะปรากฏขึ้นมาในเหล่านั้นจะต้องดำเนินตามรอยแห่งเหตุที่เราได้บำเพ็ญหรือดำเนินได้แล้วอย่างไรถ้าเราจะคิดเอาคนที่ต่ำมาเป็นคติมาเป็นตัวอย่างของเราเราอาจจะต่ำเช่นเดียวกับคนนั้นหรือจะต่ำยิ่งกว่าคนนั้นไปอีกก็ได้ฉะนั้นเราเพื่อหวังความดีจึงต้องหาท่านผู้ดีมาเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราและเสาะแสวงหาความคิดที่ดีภายในตัวของเรามาแก้ไขความคิดที่ไม่ดีไร้สาระแก่ตนเองออกไปเป็นลำดับจิตนี้จะเหนืออำนาจการดัดแปลงหรือการกดขี่บังคับของเราไม่ได้ความอยากนั้นมีด้วยกันทุกคนไม่ว่าแต่มนุษย์เราแม้แต่สัตว์ก็ต้องมีความอยากความอยากตามธรรมดาของที่ของธาตุขันต้องการก็มีความอยากตามนาฏแห่งสิ่งที่ผลักดันออกไปในแก่กิเลสตัณหาอาสวะนี่เป็นสิ่งสำคัญนี่แลจะต้องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะหาครูภายนอกด้วยหาครูภายในด้วยมาแนะนำพร่ำสอนหรือกดขี่บังคับตนเองครูภายนอกหมายถึงศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้มาจากตำรับตำราก็ดีจะได้มาจากครูอาจารย์องค์ไหนก็ดีครูภายในหมายถึงเรื่องความคิดที่จะดัดแปลงตนเองด้วยวิธีต่างๆตามแต่ความฉลาดรอบครอบของเราที่จะดัดแปลงตนได้โดยอุบายวิธีใดความอยากเหล่านี้ก็ไม่ใช่จะอยากตลอดเวลาเมื่อได้ถูกสิ่งบังคับดัดแปลงหรือซักฟอกออกไปเสมอความอยากก็นับวันจะลดน้อยถอยลงไปเพราะทุกสิ่งถ้าขาดเครื่องบำรุงแล้วจะเจริญเติบโตไปไม่ได้ความชั่วหรือพูดอย่างกลางๆก็คือกิเลสตัณหา
ิ่งทั้งนี้ต้องมีเครื่องส่งเสริมหรือบำรุงถ้าไม่มีสิ่งส่งเสริมบำรุงอยู่แล้วจะคงตัวอยู่ไม่ได้และจะเจริญเติบโตขึ้นไปไม่ได้เหมือนกันจึงการส่งเสริมหรือการบำรุงสิ่งเหล่านี้ให้มีกำลังกล้านั้นจะส่งเสริมหรือบำรุงอย่างไรบ้างนี่เราทุกท่านคงจะเป็นผู้เคยส่งเสริมและบำรุงมาแล้วแต่เราอาจจะไม่ได้สนใจในความทำหรือความเป็นของเราเช่นยกตัวอย่างใกล้ๆเช่นวันนี้เราไปดูหนังดูละครไปเห็นเรื่องต่างๆในเวลานั้นเป็นเหตุให้มีความตื่นเต้นให้เกิดความเพลิดความเพลินแล้วเกิดความติดอกติดใจยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นไปตามเรื่องนั้นทั้งชอบทั้งรักทั้งอยากตัวให้ตัวของตัวเป็นอย่างนั้นนี่ทีนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้ววันหลังเราจะไม่ต้องไปอย่างนี้คงไม่คิดวันหลังสมมติว่าเขาฉายเวลา10นาฬิกาวันพรุ่งนี้อยากจะให้เขาฉายตั้งแต่8นาฬิกาหรือ9นาฬิกาแล้วอยากให้ฉายหลายๆรอบด้วยและฉายเรื่องต่างๆซึ่งจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของเราด้วยเรื่องทรัพย์สมบัติที่จะหมดไปเพราะการซื้อตั๋วเข้าดูนั้นไม่คำนึงและเรื่องนิสัยของตนเองที่จะเสียไปเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่คำนึงขอจะให้เห็นให้รู้ให้ชอบอกชอบใจอันเป็นการส่งเสริมหรือบำรุงกิเลสตัวนี้ให้มีกำลังกล้าขึ้นแล้วเป็นพอแต่เราไม่ได้คิดว่าเราจะส่งเสริมเขาเช่นนี้นี่แหละลักษณะที่เราไม่ได้คิดว่าเราส่งเสริมเขาแต่เราทำวิธีส่งเสริมหรือบำรุงเขาโดยเจ้าตัวไม่รู้นี่แหละท่านเรียกว่าการส่งเสริมหรือการบำรุงอาหารให้เขาก็มีกำลังขึ้นทุกวันทุกวันวันนี้จิตใจมีความอยากขนาดนี้วันหลังก็ต้องเพิ่มปริมาณขึ้นถ้าเราเสริมมากไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มไปเป็นลำดับสมมติว่าวันนี้เราไปความอยากของเรามีขนาด 50% วันหลังเราไปอีกความอยากของเราจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 60% 70% เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันลดลงเลยเพราะเหตุใดเพราะทุกสิ่งเมื่อได้รับเครื่องบำรุงส่งเสริมอยู่แล้วต้องมีวันเติบโตมีเจริญขึ้นไปเป็นลำดับเรื่องความดีความชั่วเราอยากเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาอย่างลอยๆความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีต้องมีสาเหตุและมีเครื่องบำรุงส่งเสริมไม่เช่นนั้นจะเติบโตขึ้นไปไม่ได้ก็การบำรุงจิตใจของเราด้วยคุณงามความดีนี้ก็จัดว่าเป็นการบำรุงส่งเสริมท่านเรียกว่ามรรคคือทางปฏิบัติหรือทางดำเนินหรือทางแก้ไขสิ่งที่กล่าวมาผ่านมาเมื่อตะกี้นี้ให้มีกำลังลดน้อยถอยลงไปตามธรรมดาฝ่ายธรรมะกับข้าศึกคือความชั่วหรือกิเลสตัณหาเหล่านั้นย่อมเป็นข้าศึกที่เป็นปรปักษ์กันแต่ไหนแต่ไรมาถ้าด้านกิเลสตัณหาอาสวะหรือหนักไปกว่านั้นก็คือความชั่วมีความเจริญเติบโตขึ้นเท่าไหร่ด้านธรรมะก็ต้องด้อยลงและนับวันด้อยลงเป็นลำดับจนลืมวัดลืมวาลืมวันพระวันโยมลืมศีลลืมธรรมลืมการเจริญเมตตาภาวนา
ลืมไปหมดที่ว่าคุณงามความดีแล้วไม่มีเหลืออยู่ทางในใจเลยเพราะอำนาจธรรมชาติที่ตรงกันข้ามมีอำนาจมากกดขี่บังคับหรือทับถมศีลธรรมของเราให้หมดไปจากใจทั้งหมดใจทั้งดวงจึงเป็นไปกับสิ่งเหล่านั้นที่เราทั้งหลายอบรมอยู่ทุกวันทุกวันนี้คือว่าเรามียาแก้กำลังดัดแปลงตนเองแก้ไขตนเองให้หลุดจากแอกของสิ่งผลักดันทั้งหลายเหล่านี้ไปได้วันละเล็กละน้อยคุณงามความดีทั้งหมดเมื่อได้รับการส่งเสริมหรือบำรุงจากเจ้าของอยู่เสมอแล้วก็จะมีวันเจริญเติบโตความเชื่อความเลื่อมใสต่อการบำเพ็ญความดีที่แรกก็ต้องมีน้อยหรือไม่มีเลยแต่เมื่ออาศัยการสดับสับฟังจากหลักเหตุผลคือธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใจย่อมมีความแสวงอยู่เสมอที่จะทราบในเรื่องทั้งหลายทั้งเรื่องดีเรื่องชั่วทั้งเหตุผลดีชั่วเหมือนกันเมื่อได้ทราบถึงหลักเหตุผลที่แท้จริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วใจต้องมีความเชื่อไม่มากก็น้อยแล้วเป็นเหตุให้มีความดูดดื่มที่จะประพฤติปฏิบัติตามนั่นก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่จะให้จิตใจของเราน้อมไปในทางที่ดีหรือมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยความดีเป็นขั้นขั้นไปถ้าได้รับการอุดหนุนจากการทำดีอยู่เสมอความดีก็มีกำลังศรัทธาก็มีกำลังความอดทนก็มีกำลังความภาคความเพียรทุกวิถีทางไม่ว่าทางโลกทางธรรมชื่อว่ากิจธุระที่จะเป็นประโยชน์แล้วเป็นความเพียรไปได้ด้วยดีเพราะอาศัยธรรมะเป็นเครื่องสนับสนุนเมื่อทุกสิ่งก็มีกำลังแล้วเรื่องผลก็ต้องแสดงขึ้นมายกตัวอย่างใกล้ๆเช่นเรานั่งภาวนาทุกๆคนเกิดมาไม่เคยเห็นสมาธิไม่เคยเห็นภาวนาไม่เคยเห็นปัญญาว่าเป็นอย่างไรแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่ทรงทราบเหตุใดจึงเป็นมหาปัญญาขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบว่าเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่เมื่อได้รับอุบายวิธีจากสวัคขาตธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ชอบแล้วมาดำเนินตามแบบของพระองค์ท่านเราอาจจะปรากฏภายในจิตใจของเราในวันหนึ่งแน่นอนข้อสำคัญขอติอย่าลดละความภาคเพียรเท่านั้นจิตที่ไม่เคยเป็นสมาธิก็เหมือนอย่างคนที่ยังไม่เคยได้รับรสอาหารที่คนอื่นเขาได้เล่าให้เขาเล่าให้ฟังว่ารสอาหารประเภทนั้นมีรสอร่อยอร่อยเช่นนั้นเช่นนั้นผู้ที่ยังไม่เคยรับรสนั้นก็ยังไม่สนใจและไม่อยากจะรับเหมือนกันต่อเมื่อได้รับเข้าไปแล้วนั่นแหละจะเกิดความสนใจและเกิดความชอบและพอใจที่จะรับเสมอเรื่องของธรรมะท่านก็ว่ามีรสมีชาติท่านกล่าวไว้แล้วว่ารสแห่งธรรมะนั้นเป็นรสที่ชนะรสทั้งหลายในโลกนี้ได้คือชนะซึ่งรสทั้งปวงคำว่าทั้งปวงก็ทั้งหมดนั่นเองไม่ว่ารสอะไรทั้งนั้นรสธรรมะนี้มีอำนาจเหนือกว่ารสทุกรสทุกชาติเมื่อเราได้ตั้งใจอบรมจิตใจของเราเห็นเรานั่งสมาธิที่เราไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏขึ้นมาจิตที่มีความกระเพื่อมหรือคิดปรุงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าใกล้ว่าไกลไม่ว่าอดีตไม่ว่าอนาคตเราจะหาจุดแห่งความสบายของใจนั้นเราจึงหาได้ยาก
ดังนั้นอุบายวิธีที่ครูอาจารย์สอนก็ดีหรือที่ท่านแสดงไว้ในตำหนับตำราก็ดีก็เป็นวิธีที่จะเราจะนำมาปรับปรุงเรื่องตัวบกของเราเพื่อให้จิตทั้งเราเป็นสมาธิคือเป็นความสงบเยือกเย็นใจถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่เป็นความสุขไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่านักบวชและฆราวาสย่อมจะมีทุกข์มีร้อนเพราะมีจิตมีความกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตสงบแล้วก็เรียกว่าหยุดกระเพื่อมถ้าเป็นน้ำก็ใสสะอาดดีตะกอนก็นอนนิ่งเราจะตักอาบตักดื่มก็ได้อย่างสบายจัดในขณะที่น้ำกำลังนิ่งเพราะไม่มีตะกอนใจที่กำลังนิ่งหรือสงบนั้นกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเหมือนกับตะกอนก็นอนนิ่งอยู่ตามสภาพของเขาเราก็มีโอกาสจะเห็นความสุขของเราที่เกิดขึ้นจากความสงบนิ่งแน่วในเวลานั้นนั่นแหละเป็นบ่อเกิดแห่งศรัทธาเห็นประจักษ์ใจตนเองแต่ก่อนเราได้ยินแต่ชื่อว่าสมาธิไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ที่ไหนและท่านบรรลุสมาธิหรือเห็นสมาธิเป็นสมาธิท่านเป็นอยู่ที่ไหนเราไม่ทราบแต่ยินแต่ชื่อองค์ของสมาธิจริงๆไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรแต่ก็มาปรากฏในท่านผู้บำเพ็ญคือเราเสียในหลังนี่เป็นต้นเหตุอันหนึ่งหรือเป็นบันไดขั้นแรกที่จะให้เราก้าวขึ้นบันไดขั้นที่สองต่อไปคือสมาธิที่ละเอียดยิ่งกว่านี้และความเพียรที่ยิ่งกว่านี้และศรัทธาที่มีความเชื่อมั่นยิ่งกว่านี้เพราะเราได้เห็นประจักษ์แล้วในผลที่แต่ก่อนเราเคยได้ยินเราได้ยินแต่ที่บัดนี้มาปรากฏตัวสมาธินั้นอยู่ภายในใจของเราเสียเองความเย็นเย็นใจสบายถ้าเรียกว่ารถก็เป็นรถที่จับจิตจับใจใครได้ปรากฏเข้าแล้วไม่มีความติดจางยิ่งจะเป็นความสงบอยู่นั้นวันยั่งค่ำก็ไม่มีใครจะผืนตัวออกมาเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนในขณะจิตที่ลงเป็นสมาธิอย่าไปรบกวนจะรวมสักกี่ชั่วโมงก็ให้รวมอยู่ที่นั้นจนกว่าจิตจะถอนขึ้นมาเองและจนกว่าจิตจะมีความชำนาญเพื่อหาธรรมอันยิ่งกว่าสมาธินั้นเป็นลำดับไปในอันดับต่อไปนั้นพูดถึงขั้นสมาธิคือความสงบเยือกเย็นใจเย็นเป็นลำดับใจมีความละเอียดเท่าไรมีความสงบเข้ามากเท่าไรเรื่องความสุขซึ่งเป็นเงาตามตัวนั้นต้องแสดงออกมาใครจะรู้ชื่อว่าสมาธิหรือไม่รู้ชื่อก็ตามแต่ธรรมชาติซึ่งเป็นของเป็นเองนั้นจะปรากฏอยู่กับใจของท่านผู้มีจิตเป็นเช่นนั้นและจะทราบชัดทันทีโดยไม่ต้องไปถามใครว่าสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นเป็นเช่นไรในเรื่องของสมาธิขอสรุปความว่าสมาธิเพียงขั้นหยาบก็เป็นอย่างนี้และขั้นกลางก็ละเอียดเข้าไปกว่านี้ขั้นละเอียดก็ยิ่งมีความสุขความอัศจรรย์ยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายหรือนักบำเพ็ญทั้งหลายจึงติดในสมาธิไม่อยากจะก้าวออกสู่ทางด้านปัญญาเพราะเห็นว่าสมาธิก็เป็นตัวของตัวจนพอแล้วไม่อยากสนใจในธรรมะที่ยิ่งกว่านี้เพราะเข้าใจว่านี้เป็นที่เพียงพอหรือเป็นที่พอใจแล้วแต่เมื่อเราได้แยกออกจากสมาธิแยกจิตออกจากสมาธิเมื่อได้ถอนขึ้นมาแล้วออกพิจารณาทางด้านปัญญาจะได้เห็นเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเคยถุดลากเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรได้โดยชัดเจนภายในจิตใจของเราเมื่อเรามองเห็น
เรื่องที่เคยขัดข้องจิตใจของเราเราก็มีทางที่จะแก้ไขเช่นเดียวกับเรามองเห็นตนผู้หลายแต่ก่อนเข้ามาถกขโมยของของเราวันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งเราก็จับตัวไม่ได้เพราะไม่เห็นตัวโจรแต่ของของเรานั้นหายไปทุกวันมีเรื่องของเรานั้นมันเป็นเรื่องทุกทุกวันวันนี้ทุกเพราะเรื่องนี้วันนั้นทุกเพราะเรื่องนั้นไปที่ไหนก็มีแต่บ่นกันว่าไม่สะดวกไม่สบายไปที่นั่นคนนั้นก็บ่นว่าอย่างนั้นไปทั้งที่นี่คนก็นี่ก็บ่นว่านี่ผู้ที่จะบ่นว่าฉันมีความสุขความเจริญแล้วไม่ค่อยมีฉันมีความสมบูรณ์พูนสุขแล้วไม่ค่อยมีนี้แต่เรื่องบกพร่องเต็มโลกเต็มสงสารเพราะเรื่องหัวใจนั้นมันเป็นเรื่องบกพร่องเหตุที่หัวใจบกพร่องก็เพราะเราไม่รอบคอบต่อการปฏิบัติต่อใจของตนเองนะเพราะเราไม่มีปัญญาเพียงพอที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้หลุดพ้นออกมาจากความบกพร่องอันเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์นั้นเสียได้เมื่อเรามีปัญญาสมควรแล้วเราก็มีทางที่จะทราบเรื่องข้าศึกของใจของเราที่มันนอนเนื่องอยู่ภายในใจและแสดงตัวออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเสียเองมันไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอะไรมันก็ทราบเพราะปัญญาค่อยสอดคอยสอดส่องอยู่เสมอเมื่อทราบแล้วก็มีทางแก้ไขมีทางที่จะระงับดับกันได้ดับไปวันละเล็กวันละน้อยตามกันเข้าไปทุกวันทุกวันมันก็พันกันเข้าไปพันเข้าไปจับตัวได้มันจะไปไหนจะฆ่ามันก็ได้ที่นี่เมื่อจับพันแล้วเรื่องของปัญญาคือฆ่ากิเลสภายในตัวเองนี่ท่านเรียกว่าปัญญาและปัญญาก็มีหลายขั้นกิเลสเป็นขั้นหยาบปัญญาก็เป็นขั้นหยาบกิเลสเข้าสู่ปานกลางปัญญาก็ทันกันไปปัญญาขั้นละเอียดก็มีเพราะกิเลสขั้นละเอียดก็มีตามกันเข้าไปเมื่อถึงปัญญาขั้นละเอียดแล้วเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะหรือเราพูดถึงเรื่องโลกก็ดีคำว่าโลกท้ายกับว่าจะกว้างขวางแสนสุดหูสุดตาของเราแต่แท้จริงโลกที่แท้จริงทำให้เรามีความหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายได้รับความทุกข์ความร้อนคือโลกหัวใจเรานี่เท่านั้นน่ะปัญญาก็ทราบชัดว่าไอ้โลกนี้ไม่มีที่ไหนกว้างอะไรมากนอกจากหัวใจมันกว้างขวางไปเองกว้างคือมันกว้านหาทุกข์กว้างด้วยกว้านด้วยกว้านหาทุกข์เมื่อเราได้ปัญญาได้ใช้ปัญญาตีตะล่ำเข้ามาตะล่ำเข้ามาเรื่องของทุกข์มันก็แคบเข้ามาเรื่องความหลงมันก็แคบเข้ามามันก็มารวมอยู่ที่หัวใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเมื่อปัญญามีความสามารถฉลาดรอบรู้ทันกิเลสมันจะหนาแสนหนามากแสนมากก็มารวมอยู่ที่หัวใจก็แก้ไขกันลงที่นั่นเสร็จสิ้นไปได้กลายเป็นคนหมดทุกข์เพราะหมดเชื้อของทุกข์ภายในใจแล้วผลที่จะเกิดขึ้นให้เป็นทุกข์ภายในใจจริงไหมนี่ปัญญาขั้นละเอียดแก้ให้เห็นประจักษ์กับใจของเรานี่เพราะศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ตุ๊กตาพอที่จะเป็นเครื่องเล่นของเด็กและเครื่องล่อเด็กว่าท่านทำคุณงามความดีแล้วท่านจะได้ไปสวรรค์นิพพานชาติโน้นชาตินี้ท่านจะได้รับความสุขในชาติโน้นชาตินี้ท่านไม่ได้รับนะนั่นมันเป็นเรื่องโกหกกันไม่สมกับว่าธรรมะนั้นเป็นสันทิฏฐิโกหรือเป็นอากาลิโกไม่เลือกการเลือกเวลาผู้จะประกอบคุณงามความดีก็ไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาทำมาได้ทั้งนั้นในเมื่อมีชีวิตอยู่ผลที่จะปรากฏขึ้นเป็นเครื่องตอบแทนจะไปหาการหาเวลาหาโลกนั้นโลกนี้ที่ไหนต้องเกิดขึ้นตามเหตุที่เราได้บำเพ็ญมาเราแก้ปมแห่งทุกข์ภายในใจของเราได้ด้วยปัญญาแล้วเราก็เป็นคนหมดทุกข์แม้ธาตุขันธ์จะแสดงความที่คนมีการไปก็ทราบทัดว่าอนิจจังรูปังอนิจจังจึงถึงใจรูปมันไม่เที่ยงมันแสดงอย่างนี้ก็ถึงใจเวทนาอนิจจาไม่ว่าสุขว่าทุกข์เฉยๆที่มันเป็นอยู่กับภายในกายของเรามันก็ถึงใจอย่างเชื่อธรรมะคำสอนของพระเจ้าบทที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนถึงใจเพราะทำถึงใจเรื่องทั้งหลายก็ต้องถึงใจหมดปัญหาธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ทุกบททุกบาทหมดปัญหามันมารวมยึดเป็นความจริงอยู่ที่หัวใจของเราคนเดียวนี่ผลแห่งการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเมื่อเหตุ
ได้ทำให้สมบูรณ์ภายในตัวแล้วต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นธรรมะทั้งหมดที่ได้อธิบายมาโปรดอย่าได้เห็นว่าอยู่ที่อื่นไกลที่ไหนอยู่กับเรานี่แหละเป็นแต่เพียงว่าเรานั่งทับนอนทับอยู่นี้เรายังไม่เห็นเท่านั้นโปรดได้คุ้ยเขี่ยธรรมะที่เรานอนทับนั่งทับอยู่นี้ขึ้นมาให้เห็นประจักษ์กับสติกับปัญญากับความเพียรของเราเราจะเห็นแดนพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับจนถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงขึ้นประจักษ์กับใจของเรานี้คำว่าพระพุทธเจ้านิพพานอยู่ที่ไหนก็จะไม่มีความสงสัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนก็จะไม่สงสัยเพราะสัจธรรมอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าต้องตรัสรู้ที่นั่นเวลานี้ทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีมีอยู่ที่ไหนมีอยู่กับหัวใจของเรามรรคคือข้อปฏิบัติอุบายวิธีแก้ไขทุกข์ก็มีอยู่กับเรานิโรธความดับทุกข์ก็ดับที่เราเมื่อเป็นเช่นนั้นนิพพานก็ดีหรือความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็ดีเราจะไปหาที่ไหนนอกจากจะปรากฏขึ้นที่สัจธรรมของจริงนี้เท่านั้นนั้นการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงเพียง

0: เป็นที่พัก
1: ที่ไม่รับอ่ะแม่ฉันพวกที่อยู่เดิมก็เหมือนกันใครจะไปก็ไปองค์เราให้ไปอยู่แล้วยังก็มีก็ยังมาฝืนอยู่นี่พระที่เคยอยู่นี่มาฝืนอยู่ทำไมพระไม่ใช่นักเลงพระเป็นพระทำมาบวชมาเพื่อเป็นพระอยู่เพื่อเป็นพระปฏิบัติเพื่อความเป็นพระหรือความประเสริฐแล้วฝืนกันหาอะไรเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็โอ้โหตั้งแต่เราอยู่นี่มันก็เห็นความตายอยู่ไปไหนมาไหนก็มีคิดแล้วคิดเล่าถึงตลอดมันไม่ผิดไปจากที่คิดไว้การรับประเคนของใครเคยรับประเคนคนไม่เคยจะมายุ่งยากยุ่งยากยามนะพระไม่เคยแล้วที่มันเหมือนกันสิ่งของไปเข้ามาเดินตึงการตามตามนั้นที่มีญาตินิยมมันชอบป่าฐานแล้วนั่นนะพระว่าอย่างอกจะแตกนั่งๆอยู่กับพระว่าตั้งใจมาปฏิบัติก็คือตั้งใจมาเป็นธรรมไงนี่มันเป็นยังไงมันจึงเป็นอะไรที่อยู่อะไรอำเภอสีมาโพธิ์ไม่ว่าจะไปหาใครฟังพูดหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลื่อนลอยเอามากเดียวที่บวชใหม่นะบวชเป็นพระใหม่ทำไรอำเภอสีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนน่ะตามมาหลายเดือนเลยเราจึงได้พูดออกมาเหมือนก็ไม่มาศึกษาอบรมเลยเวลาจะเป็นจะไปฟังเหตุผลที่พูดไม่มีเลยแสดงถึงความอยากคือความอยากไปอันหาเหตุผลไม่ได้เลยมันมาที่หัวใจอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นจึงได้พูดเสมอจะหาอาจารย์อะไรอีกทางน้องขายบางเหตุบางผลก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยจะแสดงว่ามันอยากไปทะเลทลายจริงๆตรงไหนที่ให้ออกนะอย่ามารออย่ามาอยู่นะอยู่ก็ไม่เป็นธรรมพระไม่เป็นพระใครเป็นพระไม่ถือยักษ์ไม่ถือผีทำมาวิชาสอนพระให้เป็นผู้สอนมาเป็นพระเพื่อความเป็นพระให้เป็นพระไม่ได้นั้นหมดทางทำมาวิชาสอนคนให้เป็นคนไม่ได้สอนพระเป็นพระไม่ได้นั้นหมดคนนั่นพระเอานั่นหมดเป็นค่าหมดราคาหมดจริงๆไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วก็เหลือแต่ผ้าเหลืองนั้นที่เป็นเครื่องประกาศให้โลกได้กราบไหว้บูชาเพราะเป็นผ้ากาสาวพัดแต่เป็นเสืออยู่ในผ่านกาสาวพัดนะอันนั้นสำคัญนี่เราก็ยิ่งอ่อนลงทุกทีคือไม่ได้เล่นกับอะไรเลยทุกวันขันมันจะไม่ทำงานนะผมทนอยู่ขนาดนั้นนะเดี๋ยวถ้าธรรมดาแล้วก็ดีดนี้ไปอยู่ไหนเขาเปล่าเขาไงคนเดียวอยู่ดังนั้นคนเดียวคือไม่ยุ่งกับใครเลยเนี่ยถ้าขันมันรู้สึกว่ามันจะหมดสภาพออกขนาดนั้นทนเฉยๆนะเรื่องราวผู้คนพระเนรยิ่งหลั่งไหลเข้ามาจะให้หนักเมื่อมาเข้ามาดื้อๆด้านๆพระเพศของพระดื้อเลยแล้วโอ้มันปักลึกมากนะเพศของพระอะไรดื้อฝังลงในเครื่องหัวตับไม่ได้ฝังธรรมดาสะดุดท้องเลย เอานั่นมา

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

naman. Buddho susutho karuna mahanavo.

จำหน้าที่และเพศของโลกไม่มีใครอยู่เฉยๆได้ในแดนมนุษย์รวมทั้งสัตว์ด้วยมีงานประจำตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องบรรดาสัตว์มีอย่างนั้นส่วนมนุษย์นี่ยังมีความเด่นไปอีกมากกว่าสัตว์ก็เกี่ยวกับเรื่องความโลภความไม่รู้จักประมาณมนุษย์นี่มีความโลภมากกว่าสัตว์เป็นพิเศษแต่ว่ามนุษย์ฉลาดหรือว่ามนุษย์โง่ก็แล้วแต่จะพิจารณาคือโดยขอบเขตเหตุผลความพอดีของตัวและเพศของมนุษย์มันก็มีเนี่ยที่ว่ามันมีภาระมากกว่าสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นเพียงลำพังปากท้องการใช้สอยสำหรับความจำเป็นในเรื่องของมนุษย์เราก็ไม่มากนักในบรรดาภาระที่จะต้องหมุนตัวเป็นเกลียวแต่นี่เป็นเรื่องพิเศษคือกิเลสอย่างนั้นก็มีหลายเรื่องหลายราวผสมกันเข้าซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิ่งเป็นแขนงและเป็นรากเหง้าข้ามูลของกิเลสทั้งนั้นมาทำให้มนุษย์เรานี่หมุนตัวเป็นเกลียวรวมแล้วเรียกว่างานมนุษย์ไม่มีคนใดที่จะอยู่ได้เฉยๆตลอดถึงสัตว์ต้องวิ่งเต้นขวนขวายอยู่เช่นนั้นนี่เราเป็นมนุษย์เหมือนกับโลกทั่วไปก็จริงแต่เราเป็นเพศนักบวชมีความรู้ความเห็นเจตนาและความมุ่งมั่นผิดจากบรรดาจัตทั้งหลายบรรดาโลกทั้งหลายไปคนละแง่ละทางเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระตลอดกิริยามารยาทการแสดงออกต่างๆจึงมีแตกต่างกับโลกอยู่ไม่น้อยการแสดงออกของนักบวชคือพระเราย่อมจะแสดงออกด้วยความมีสติด้วยความคิดอ่านแต่ตรองเรียบร้อยแล้วจึงแสดงออกมาภายนอกแม้อยู่ภายในก็ยังต้องให้พินิจพิจารณากันว่าสิ่งใดที่เป็นความคิดผิดคิดถูกประการใดแล้วค่อยแสดงออกมานี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิจการงานของพระเราที่จะต้องทำตัวเป็นอย่างนั้นเสมอไปนอกจากนั้นงานประจำอันเป็นงานสำคัญหรือหน้าที่ของพระโดยตรงก็คือการบำเพ็ญภาวนารักษาสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ให้อุดมสมบูรณ์ภายในเพศของตนเรียกว่ารักษาสิ่งที่เป็นสาระที่จะพึงได้จากความเป็นนักบวชของเราไว้ด้วยดีนอกจากนั้นก็บำเพ็ญความภาคเพียรในด้านจิตตภาวนาเดินจงกรมเพื่อชำระจิตใจให้มีความสะอาดผ่องใสมีความสงบเยือกเย็นนั่งสมาธิให้จิตได้รับความสงบตัวเพราะงานของจิตมีอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกการสถานที่อิริยาบถแต่มีความคิดปรุงอยู่เช่นนั้นเรียกว่างานประจำไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์มีแต่ความคิดความปรุงอยู่เสมอนี่คืองานของจิตเราต้องการจะเลือกเฟ้นงานซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตนี้ให้เป็นงานที่เหมาะสมเป็นสาระคุณหรือเป็นประโยชน์แก่เรายังต้องระงับดับความคิดปรุงทั้งหลายที่เป็นเครื่องก่อกวนจิตใจและทำให้หาความสงบไม่ได้นั้นลงไปโดยลำดับจิตได้รับความสงบเยือกเย็นเรียกว่าปล่อยวางภาระทั้งหลายคือความคิดปรุงต่างๆแม้ที่สุดเมื่อจิตได้รับความสงบตามภูมิของตนแล้วยังต้องปล่อยวางจนกระทั่งคำบริกรรมภาวนาหรือบทธรรมต่างๆเข้าพักจิตอยู่ด้วยความสงบ นี่ก็เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งที่เราจะพยายามสั่งสมให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจของเราอันเป็นอัตสมบัติของเราโดยแท้ปัญญาคือความคิดอ่านไตรตรองในทุกแง่ทุกมุมทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งใกล้ทั้งไกลอดีตอนาคตสิ่งที่มาปรากฏสัมผัสสัมพันธ์กับจิตใจของเราให้สติปัญญาได้พิจารณาเลือกเฟ้นไตรตรองดีแล้วสิ่งที่ควรปล่อยก็ปล่อยสิ่งที่ควรยึดไว้เป็นหลักใจเป็นสาระคุณต่อจิตใจต่อไปก็ให้ยึดเอาไว้สิ่งใดที่เป็นสาระก็เลือกเฟ้นตัดออกโดยลำดับแม้จะเสียดายเพียงไรก็ทราบแล้วว่าสิ่งนั้นไม่เป็นสาระคุณอันใดนอกจากจะเป็นพิษภัยต่อจิตใจโดยถ่ายเดียว
เพราะฉะนั้นงานของนักบวชจึงเป็นงานที่หนักเพราะความฝืนกระแสของจิตที่เคยคิดมาดั้งเดิมด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาถ้าเป็นทางก็เรียกว่าทางเตียนโล่งไปหมดเพราะคิดทั้งวันทั้งคืนเดินกลับไปกลับมาวกเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่องของเก่านั่นเนี่ยตลอดเวลาจนราบรื่นไปหมดกระแสของความคิดคิดได้อย่างสะดวกสบายตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามเพราะกิเลสเป็นเครื่องหมุนตัวพาให้คิดจึงต้องคิดไปในสิ่งที่เป็นกิเลสได้อย่างคล่องใจไม่ต้องมีสติแต่เราจะหักห้ามสิ่งเหล่านี้ด้วยประโยคพยายามที่เรียกว่าความเพียรนั้นจึงต้องได้ฝืนกันเป็นธรรมดาความคิดใดก็ตามคำพูดใดก็ตามการกระทำทางกายใดก็ตามทางกายจะเป็นงานใดก็ตามเราจึงต้องได้พิจารณาและหักห้ามในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเหล่านั้นให้ชัดแจ้งด้วยปัญญาของเราด้วยดีก่อนเราจึงจะดำเนินงานนั้นไปได้นี่สรุปความลงแล้วเรียกว่าต้องฝืนทั้งนั้นเราจะต้องการความสะดวกสบายโดยไม่ต้องฝืนเพื่อสาระคุณที่ตนพึงประสงค์นั้นเป็นไปไม่ได้ต้องฝืนเมื่อไม่ฝืนเมื่อไรแล้วก็เรียกว่าเราปล่อยจิตใจของเราให้เป็นตามกระแสของกิเลสมันผลักดันไปอย่างคล่องตัวโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละผู้บำเพ็ญตน จึงต้องอาศัยความฝืนนี่รถมาอะไรอีกเสียงแกะๆกันไม่ฝืนไม่ได้เราเป็นนักต่อสู้เราเป็นนักฝืนต้องฝืนอยู่ด้วยความฝืนนั่งยืนเดินนั่งนอนด้วยความฝืนคือเป็นอาการของการต่อสู้ไม่ใช่การปล่อยตัวการความอยู่สะดวกสบายนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของความเพียรไม่ใช่เป็นเรื่องของการต่อสู้นั้นเป็นเรื่องของกิเลสทำงานเสียทั้งสิ้นการปล่อยตัวปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสให้ยุ่งไปหมดจึงไม่สมควรสำหรับพระเราให้มีความหนักแน่นมั่นคงในหน้าที่การงานของตนอย่าได้ห่างเหินถือว่ากิจนี้เหนือชีวิตของเราเพราะชีวิตนี้ก็ลงแค่ตายเท่านั้นแต่ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเรานี้เป็นคุณสมบัติประจำใจเกี่ยวข้องกับอนาคตไปไม่น้อยถ้าหากเราได้พยายามบำเพ็ญตัวของเราเต็มสติกำลังความสามารถแล้วคุณสมบัตินี้จะติดแนบกับใจในขณะเดียวกันก็ตัดกระแสแห่งการต้องเกี่ยวในวัฏสงสารซึ่งเคยเป็นมาอย่างยืดยาวนานและจะเป็นไปอย่างยืดยาวนานให้สั้นลงไปโดยลำดับลำดับจนถึงกับตัดขาดอนาคตปรากฏแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆภายในจิตใจโดยถ่ายเดียวเท่านั้นผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันสูงส่งไม่มีคุณธรรมใดจะนอกเหนือไปจากใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั่นเลยนี่แหละการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ฝืนทุกระยะอย่าหาความสะดวกสบายเพราะอำนาจของกิเลสผลักดันไปเราต้องการความสบายเพราะการปราบปรามกิเลสให้มีกำลังลดน้อยลงไปโดยลำดับและกิเลสดับไปเป็นขั้นๆตอนๆเท่านั้นเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมด้วยเป็นความประสงค์ของเราด้วยเป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ประทานธรรมแก่สัตว์โลกไว้ด้วยความเมตตาด้วยนี่เป็นทางธรรมงานของเราเป็นงานชำระสัตว์สางเพื่อเบาบางภายในจิตใจของตนไม่ใช่งานสั่งสมกิเลสอาสวะจึงต้องคำนึงถึงตนเสมออย่าคิดสิ่งใดให้มากนอกเหนือไปจากความเคลื่อนไหวของใจอันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องใช้ความสนใจอย่างมากด้วยสติและปัญญาพินิจพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอคิดดังนั้นก็เทียบกับว่ามีพี่เลี้ยงเด็กเหมือนเด็กมีพี่เลี้ยงคอยดูแลรักษาอยู่เสมอก็ปลอดภัยจิตใจที่มีสติปัญญาคอยเข้มงวดกวดขันคอยระมัดระวังสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตย่อมได้รับความสะดวกสบายแล้วนอกจากนั้นยังมีธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนให้จิตได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมีความสงบเป็นพื้นฐานที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตไปโดยลำดับในระหว่างเดินทาง
มีปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาฟาดฟันหั่นแหลกสิ่งที่กีดขวางลวงใจนั้นให้ขาดลงไปโดยลำดับลำดับใจย่อมจะปลดเครื่องภาระไปได้ภาระก็คือสิ่งที่เป็นของหนักกดถ่วงจิตใจนั่นแหละเมื่อปัญญาตัดขาดภาระเหล่านั้นไปเป็นขั้นๆตอนๆจิตย่อมมีความสงบเยือกเย็นมีความโปร่งใสมีความสง่าผ่าเผยองอาจกล้าหาญนอกจากนั้นก็กล้าหาญชาญชัยขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่ว่าประเภทใดเป็นไม่ถอยเรียกว่ากล้าหาญเต็มที่เพราะเหตุไรเพราะเชื่อกำลังสติปัญญาศรัทธาความเพียรของตนเมื่อยังเชื่อตนไม่ได้แล้วก็ต้องล้มลุกคลุกคลานเหมือนลูกฟุตบอลนั่นแหละถูกฝ่าเท้าเขาเตะกิ่งไปโน้นกิ่งไปนี้อยู่ไม่หยุดไม่ถอยหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เตะออกไปข้างนอกแล้วเตะเข้ามาข้างในเตะไปวกไปเย็นมาอยู่เช่นนั้นไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนี่แหละการท่องเที่ยวในวัฏสงสารเหมือนลูกฟุตบอลที่ถูกฝ่าเท้าเขาเตะกิ่งไปกิ่งมานั่นแหละนี่ก็คือกิเลสมันถีบมันเตะจิตใจของเราให้เข้าสู่ภพนั้นเข้าสู่ภพนี้แม้ในวงปัจจุบันคืออัตภาพนี้ก็ถูกมันเตะกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ด้วยความไม่มีสติด้วยความไม่มีปัญญาเครื่องทัดค้านต้านทานหรือต่อสู้กันพอให้มีความสุขความสบายต่อจิตใจได้บ้างเลยนี่เป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับเราที่เป็นนักปฏิบัติจงทำความเข้าใจกับตนเองอยู่เสมออย่าได้ละปล่อยวางหน้าที่การงานของตนอย่าเห็นสิ่งใดมีเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลอทั้งหลายยิ่งกว่างานของเราที่ทำด้วยความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์แห่งใจพระพุทธเจ้าจะประเสริฐเลิศโลกขึ้นมาเพราะงานประเภทที่เราทำอยู่เวลานี้ท่านทรงทำทรงบำเพ็ญมาแล้วทั้งฝ่ายเหตุและผลเป็นที่พึงพอพระทัยแล้วจึงเล่นนำอุบายวิธีต่างๆนี้มาสอนพวกเราให้ดำเนินตามจงดำเนินตามหลักของศาสดาว่าสมกับนามว่าพุทธังสนังกฉามิทำมากน้อยตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมเป็นขั้นๆขึ้นไปลำดับจะปรากฏขึ้นมาจากจิตใจจากนั้นก็วิมุตติธรรมแยกจากกันไม่ออกเมื่อการดำเนินของเราให้เป็นไปตามครองอัตครองธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้โดยถูกต้องแล้วอยู่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นสำหรับผลเราให้นึกน้อมถึงพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนึกถึงธรรมเป็นหลักใจเสมอเวลาเกิดความท้อถอยอ่อนแอขึ้นมาในขณะใดให้พึงทราบว่านั่นคือกิเลสเข้าเหยียบย่ำทำลายจิตใจให้ระลึกถึงพระสงฆ์ที่ท่านอุตส่าห์พยายามดำเนินมาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าการเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ละองค์นั้นไม่ใช่เป็นของได้อย่างง่ายดายเป็นสิ่งที่เอาชีวิตจิตใจข้อแรกเป็นส่วนมากในตำรับตำราท่านแสดงว่าอย่างนั้นเราจะมาล้างมือเปลือกออกเฉยๆมันก็ขัดต่อสรณะที่ท่านเคยดำเนินมาอย่างไรและขัดต่อธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยผู้มีความเพียรนั่นแหละเป็นผู้ที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ความไม่เพียรแต่จะหลุดพ้นจากทุกข์นั้นไม่เคยมีในแบบในฉบับใดเลยหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีเราจึงไม่ควรเอาความอ่อนแอท้อถอยซึ่งไม่ใช่ความเพียรและเป็นข้าศึกต่อความเพียรนั้นเข้ามาใช้ในวงการปฏิบัติของเราจะเป็นการขัดแย้งต่อศาสนธรรมและหลักของศาสดาที่ทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมตลอดการดำเนินของท่านและสาวกทั้งหลายจะเป็นการขัดแย้งไปหมดเป็นข้าศึกต่อท่านด้วยเป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมด้วยสรุปความแล้วก็คือเป็นข้าศึกต่อเราโดยตรงให้พากันยึดหลักนี้ไว้ภายในจิตใจอย่าได้ลดละปล่อยวางเราจะถือความลำบากลำบนในการประกอบความภาคเพียรเข้ามาขีดขวางลวงใจอันเป็นอุบายของกิเลสหลอกเรามานานอันใดที่จะมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญชาญชัยอุบายใดที่จะเป็นไปเพื่อการส่งเสริมเราให้มีความก้าวหน้าในทางด้านธรรมะเป็นขั้นๆไปนั้นให้พึงนำอุบายนั้นมาต่อต้านกันกับความท้อถอยอ่อนแอซึ่งเป็นอุบายวิธีการของกิเลสที่เคยใช้กับเรามาพยายามแก้ไขอย่างนี้สติปัญญาเราคิดได้อ่านได้เกิดขึ้นกับทุกคนขอให้นำมาใช้การนั่งสมาธิถึงขณะที่จะให้มีความสงบด้วยอารมณ์ของสมถะก็ให้ทำอย่างจริงจังตามหลักของสมถะเวลาที่เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็อย่าหวงสมถะอย่าเป็นห่วงสมถะอย่าไปติดสมถะคือความสงบใจให้ทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วย
จะรู้สิ่งใดก็ให้รู้ด้วยปัญญาด้วยความจดจ่อต่อกันแขนงกันจริงๆนั่นจริงจะเห็นได้ชัดว่ากิเลสได้ลดน้อยลงไปเพียงไรตลอดถึงกิเลสขาดเป็นรักเป็นตอนไปก็ทราบด้วยปัญญาเพราะปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสทุกประเภทไม่มีอันใดที่จะนอกเหนือสติปัญญานี้ไปได้เลยได้เลยในวงแห่งเครื่องมือการชำระซักฟอกจิตใจทั้งหลายสมาธิเป็นต้นทุนให้จิตใจได้รับความสงบไม่หิวโหยไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งเวลาเรานำไปใช้ทางด้านปัญญาจิตก็ตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่การงานของเราให้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะจิตมีความอิ่มตัวด้วยความสงบผิดกันกับจิตที่กำลังหิวโหยรอยแรงยุ่งเหยิงวุ่นวายไปทุกแง่ทุกมุมด้วยสัญญาอารมณ์ต่างๆแล้วจะนำจิตประเภทนี้เข้ามาสู่ด้านปัญญามันก็ทะเลทลายไปตามสัญญาอารมณ์มันเสียด้วยเหตุนี้ท่านจึงว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพราโหติมหานิสังสาสมาธินั่นแหละเป็นต้นทุนของปัญญาหรือเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ทำงานด้วยความสะดวกให้ทำงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสะดวกราบรื่นนะท่านพูดอย่างนี้แต่ถึงคราวที่เราจะใช้ปัญญามาปฏิบัติต่อจิตดวงผาดผลโลดเต้นไปด้วยอารมณ์ต่างๆอันเป็นเรื่องของกิเลสแล้วก็ให้นำมาใช้ดังที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าปัญญารวมสมาธิมันคิดไปในแง่ใดมุมใดอันเป็นเรื่องของกิเลสตามต้อนมันมาด้วยสติปัญญาจนกระทั่งจิตหรือกิเลสมันจนกรอบจนมุมยอมรับความจริงจากด้านปัญญาแล้วมันก็สงบตัวลงไปความสงบประเภทนี้มีความแกล้วกล้ามากมีความอาจหาญมากทั้งในขณะที่มีความสงบตัวก็สงบได้ลงอย่างอาจหาญรู้เหตุผลของตนมาโดยลำดับเวลาถอนขึ้นมาแล้วก็มีความกล้าหาญชาญชัยมีความกระหยิ่มต่องานของตนที่เคยทำมาแล้วและยึดไว้เป็นหลักใจไม่มีวันลืมกระทั่งวันตายนี่คืออุบายอันหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิอุบายที่สมาธิอบรมปัญญาก็เรื่องของอุบายสมถะนี่อุบายของปัญญานี่คือปัญญามาอบรมให้เป็นสมาธิไล่ตีต้อนจิตที่มันกำลังผ่าผลโลดเต้นนั้นให้เข้าสู่ความสงบเย็นได้ด้วยการยอมจำนนต่อปัญญานี่เวลาใดขณะใดที่เราจะควรนำมาใช้ในธรรมแง่ใดเราก็นำมาใช้เพื่อประโยชน์สำหรับเราเองไม่มีอะไรขัดข้องการเกิดตายไม่ควรสงสัยแล้วเราเป็นตัวเกิดตัวตายความทุกข์ความลำบากติดตามมากับความเกิดต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือตายไม่มีระยะห่างกันเลยกับตัวของเราชาติปิตุขานะเวลาเกิดมันอยู่ในท้องมันก็ทุกข์ทรมานแสนสาหัสอยู่แล้วเวลาตกคลอดออกมาก็ออกมาจากท้องแคบเป็นความทุกข์ความทรมานอย่างมากมายเรียกว่าเดนตายถึงได้เป็นมนุษย์ขึ้นมาแต่เรามองข้ามจุดนี้ไปเสียพ่อคนใดเกิดขึ้นมาเป็นลูกเป็นหลานเกิดขึ้นมาแล้วดีอกดีใจความทุกข์ความลำบากที่เด็กตกคลอดออกมานั้นไม่ได้คำหนึ่งจึงมองข้ามความจริงไปชาติปิตุขาเลยไม่เห็นโทษแห่งความเกิดทีนี้ก็ออกจากนั้นก็ไปตำหนิความตายไม่อยากตายอีกแล้วเนี่ยถ้ามันผิดตั้งแต่ต้นแล้วตอนตายมันก็ผิดเราได้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของหลักธรรมชาติอันเป็นหลักธรรมแล้วว่าการเกิดนี้มีความทุกข์มากน้อยเพียงไรเราเห็นประจักษ์แล้วแล้วการแก่ชราค่ำคร่าลงไปมันก็มีทุกข์ติดแนบไปโดยลำดับนะจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่จะตายเมื่อเราถึงตายไปมีความทุกข์แสนสาหัสจนทนไม่ได้ต้องตายนั่นเองนี่เป็นไปอยู่กับสัตว์กับบุคคลทุกภพทุกชาติทุกอัตภาพร่างกายไม่มีอัตภาพใดที่จะเดินข้ามความทุกข์นี้ไปได้นับแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายต้องเป็นไปกับความทุกข์อย่างแนบสนิทติดกันแยกไม่ออกนี่เป็นความจริงที่มีอยู่ต่อสัตว์โลกมีอยู่ตัวเราทุกคนเราเป็นนักพิจิตรพิจารณาด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกให้เห็นความจริงเหล่านี้ทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเราเราก็เคยผ่านมาแล้วปัจจุบันนี้ก็มีอยู่กับอัตภาพร่างกายนี้ขึ้นชื่อว่าทุกข์ไม่ทุกข์ที่ไหนนอกไปจากเบญจขันธ์กับจิตใจที่ซับปัดซับพันกันอยู่นี่เป็นสำคัญจึงควรพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามหลักความจริงไม่ควรสงสัยเรื่องความเกิดก่อนว่าจะมีความสุขความสบายชำราญบานใจในภพนั้นภพนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์อันนี้ทั้งนั้นแหละตัดเรื่องเหล่านี้ออกเสียสิ่งที่เป็นสาเหตุของเรื่องนี้คืออะไรท่านก็กล่าวไว้แล้วอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณังจนกระทั่งถึงนุ่นน่ะชราปัญหาโสกกับเปรตเทวทุกข์กับอุมาสุปาย
ยาจับพิตุขาหรือว่าไปอย่างนั้นนั่นน่ะปลายของมันผลของมันเป็นประจักษ์อวิชชานี่แหละตัวผิดทุกข์ทั้งหลายจับสัตว์ใสเข้าไปในภพในชาติใสเข้าไปในกองทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาใช่ไหมถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภัยต่อตนเองอยู่แล้วทำไมความเพียรจะไม่มีความแก่กล้าสามารถไม่มีความบักบั่นภายในตนเป็นไปได้หรือมนุษย์เรานอกจากจะพิจารณาแบบเผินมองอะไรก็ดีดูอะไรก็ดีให้กิเลสพาดูให้กิเลสพามองให้กิเลสพาทำให้กิเลสพาคิดมันก็เป็นเรื่องของเป็นไปตามเรื่องของกิเลสเท่านั้นไม่ได้เป็นไปตามเรื่องของธรรมถ้าทำพาคิดทำพามองทำพาพินิจพิจารณาแล้วจะไม่ข้ามความจริงจะตรงเต๋งกับความจริงทุกระยะระยะแล้วทราบความจริงอย่างซึ้งใจไปโดยลำดับไม่ต้องไปถามใครเพราะสัจธรรมมีอยู่กับเราทุกคนทุกผังอริยสัจจังมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ในธาตุในขันธ์ในจิตใจของเรานี้สมุทัยอริยสัจจังถ้าไม่มีอยู่ในใจจะมีที่ไหนมันสัมผัสสัมพันธ์มันบีบบังคับกันอยู่ตลอดเวลาทำไมเราจะไม่เห็นถ้าเรามีปัญญามรรคปฏิปทาหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงสมาธิสัมมาสังกัปโปสัมมาสมาธิเป็นบทสุดท้ายจะหมายถึงอะไรนี่แหละเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องสอดส่องมองดูทุกขสัจสมุทัยสัจถ้าเห็นทะลุปุโปร่งไปหมดด้วยมรรคสัจมีสติปัญญาเป็นสำคัญแล้วเมื่อเวลาได้มองทะลุไปแล้วมันก็ขาดสะบั้นลงไปโดยลำดับลำดับนิโรธนิโรธคือความดับทุกนั้นเป็นผลของมรรคที่ทำหน้าที่ของตนได้มากน้อยเพียงไรกิเลสตายไปมากน้อยทุกก็ดับไปเรื่อยๆโดยนิโรธก็ทำก็แสดงตัวขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนิโรธไม่ได้ทำงานแก้กิเลสนิโรธมีเป็นเรื่องของเกิดขึ้นจากความที่กิเลสดับไปทุกก็ดับไปในพร้อมในระยะเดียวกันนั้นเท่านั้นจนกระทั่งวาระสุดท้ายมันก็หมดสิ้นไปท่านเดียวเรียกว่าเรียนสัจธรรมจบมันมีอยู่ที่ตัวของเรานี้ในตำรับตำราจะมากน้อยอย่างไรท่านไม่ได้ชี้ไปไหนนี่ไปดูซิในตำรับตำรา 84,000 พระธรรมขันธ์ชี้เข้ามาที่กายที่จิตของสัตว์ของเราของท่านนี้ทั้งนั้นให้พิจารณาเข้ามาจุดนี้นี่คือจุดแห่งความจริงอย่ามองข้ามความจริงนี้ไปจะไม่เจอความจริงตลอดไปถ้ามองข้ามนี้แล้วท่านถึงสอนให้มองเข้ามาสู่ความจริงคืออริยสัจซึ่งมีอยู่นี่เป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาใครจะวินิจฉัยใครควรหรือจะนอนหมกจมกันอยู่ที่นั่นก็มันก็เป็นสัจธรรมอยู่โดยตรงพิจารณาเห็นแจ้งเห็นจริงก็เรียกว่ารู้สัจธรรมเมื่อรู้สัจธรรมแล้วก็ละสัจธรรมทั้งหมดเพราะอันนี้เป็นทางก้าวเดินผู้ที่หลุดพ้นหรือผู้ที่ก้าวข้ามหรือรู้เท่าในสัจธรรมทั้ง4รู้รอบสัจธรรมทั้ง4นี้แล้วหมดห่วงก็คือจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนั่นไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมมีทุกข์สมุทัยนิโรธมากแล้วทั้งสองอย่างนี้เป็นคู่ปรับกันเป็นคู่อริหรือเป็นเครื่องแก้กันทุกข์กับสมุทัยเป็นฝ่ายผูกมัดนิโรธกับมรรคเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายระงับดับลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งดับลงโดยสิ้นเชิงความดับลงไปหมดแห่งกิเลสทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละคือความหลุดพ้นของจิตจากนั้นจิตก็ไม่เป็นสัจธรรมในขณะที่จิตยังมีกิเลสหุ้มห่ออยู่นั้นเป็นสัจธรรมทั้งดวงทีเดียวพอได้ชำระซักฟอกกิเลสอันเป็นสมุทัยสัตว์ออกจากจิตใจหมดแล้วใจก็กลายมาเป็นความจริงอันประเสริฐแต่ไม่ใช่จริงในอริยสัจเป็นความหลุดพ้นของตัวเองอันนี้ไม่ใช่สัจธรรมการพิจารณาจึงต้องเป็นกิริยาทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นที่หมดกิริยาแล้วสัจธรรมทั้งสี่นี่ก็เป็นอนุหมดหน้าที่ไปเช่นมรรคเป็นเครื่องดำเนินแก้กิเลสก็หมดหน้าที่ไปเหลือแต่ความมือสุดล้วนๆนี่แหละคือการตัดภพตัดชาติตัดกิเลสตัณหาไม่มีเกี่ยวข้องภายในจิตใจได้อีกเลยแล้วก็ตลอดอนันตกาลไม่มีการใดสมัยใดที่ทุกข์ที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์อีกหรือตนจะไปโดนทุกข์ที่ตรงไหนอีกในภพนั้นภพนี้ไม่มีในจิตแล้วทุกข์จะมีที่ไหนล่ะก็มีแต่ความมือสุดพุทโธเท่านั้นนี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของตนด้วยความภาคเพียรอย่าลดละท้อถอยให้เอาจริงเอาจังต่องานของตนอย่างยิ่งอย่าเห็นงานใดเป็นสิ่งที่วิเศษวิโสยิ่งกว่างานของพระเหล่านี้เนี่ยพระเรามีงานอย่างนี้เนี่ยงานของพระในครั้งพุทธกาลท่านมีอย่างนี้กันทั้งนั้นองค์ใดมาออกจากสกุลต่างๆมาบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าหรือสำนักใดก็ตามได้มาสดับรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เต็มที่เต็มฐานแล้วก็ออกประกอบความภาคเพียรที่เรียกว่าทำงาน
เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระจิตใจนี่แหละงานคือการชำระจิตใจชำระมันทำลายจิตใจมันเต็มไปด้วยของสกปรกโรครุงรังอยู่ภายในจิตใจนั้นมาตั้งกับตั้งกันนับไม่ถ้วนแล้วจึงต้องชำระสาสางและสิ่งนี้แหละเป็นตัวเหตุที่จะพาให้ได้รับความทุกข์ความทรมานในภพน้อยภพใหญ่มาจึงต้องชำระมันออกให้หมดด้วยกิจการของเราที่กำลังดำเนินอย่างนี้เมื่อชำระเสร็จสิ้นไปแล้วอดีตก็หมดอนาคตก็หมดความหมายไปโดยประการทั้งปวงเพราะจิตนี้บริสุทธิ์เต็มตัวแล้วแม้ในปัจจุบันก็รู้เท่าทันไม่ยึดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันรู้ตามความจริงไปโดยสิ้นเชิงไม่มีจุดมีต่ำที่ตรงไหนอีกแล้วนั่นแหละคือการเสร็จงานอันวิเศษกลายเป็นคนวิเศษขึ้นมาภายในตัวของเราซึ่งหาคุณค่ามาได้แต่ก่อนนั่นแหละเอาลงตรงนี้ให้สนใจพินิจพิจารณาเอาร่างกายเนี่ยเป็นตัวเหตุเป็นสนามรบเป็นสถานที่ที่คลายดูความจริงเกศานุมานขาตันตาตะโจจนกระทั่งอาการฐานที่สองมีแต่ความจริงล้วนๆภายในตัวของเราให้มองลงไปตามจุดความจริงนี้ดังที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นเราจะเห็นความจริงเต็มกายเต็มหัวใจตลอดถึงกระแสของใจที่มันไปคิดสำคัญมันหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรารูปเป็นเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นของเรามันจะหมดความหมายไปทันทีที่ความเสกสรรทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของกิเลสเมื่อปัญญาได้ชะล้างเข้าไปตรงไหนแล้วจะมีแต่ความจริงล้วนๆปรากฏขึ้นมาความจำปลอมทั้งหลายที่เคยเสกสรรปั้นยอต่างๆนั้นจะหายหน้าไปหมดปรากฏแต่ความบริสุทธิ์ที่ไม่ยึดไม่ถือสิ่งใดเพราะรู้เห็นตามความจริงแล้วปล่อยวางนี่ปล่อยวางอุปทานในขันปล่อยวางอุปทานในจิตเมื่อปล่อยวางหมดแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเลิศก็รู้ภายในตัวเองไม่เสกสรรปัญญาแล้วสนิทอยู่ตามความจริงอยู่ตามหลักธรรมชาติไม่สำคัญตนว่าสูงยิ่งกว่าผู้อื่นผู้ใดไม่สำคัญว่าตนต่ำต้อยน้อยหน้ายิ่งกว่าผู้ใดไม่ยกตนข่มผู้หนึ่งผู้ใดและไม่นำผู้ใดเข้ามายกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายตนเองจึงว่าต่างอันต่างจริงข้างนอกก็จริงข้างในก็จริงใจก็จริงทุกอย่างจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่กระทบกระเทือนกันนั่นแหละคือความอยู่สบายในระหว่างขันกับจิตที่อยู่สบายในเราวางโลกกับเราเพราะเรารู้เท่าทันหมดแล้วไม่ไปเกาะไม่ไปยึดมันก็ไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนพอสิ้นวาระของธาตุของขันธ์ที่สืบต่อกันมาได้แค่นั้นแล้วมันก็สลายตัวลงไปตามหลักธรรมชาติของเราซึ่งเราก็ได้พิจารณารอบตัวไว้หมดแล้วถ้ามีความกังวลห่วงใยที่ตรงไหนกับอาการใดไปอย่างสุขะโตไปอย่างเป็นสุขสุขอันนี้ไม่ใช่สุขธรรมดาเป็นบรมมาสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังปรมังสุขขังหมายถึงท่านผู้ที่ไปจากธาตุจากขันธ์จากอุปทานโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรห่วงใยเลยอนาลโยมุตติอนาลโยหลุดพ้นหมดอะไรหมดที่ใจนี่เองไม่ใช่หมดที่ไหนอย่าไปคาดไปหมายถึงเรื่องมรรคผลนิพพานว่าจะอยู่ในสถานที่อื่นใดนอกจากจะอยู่ในท่ามกลางแห่งสัจธรรมทั้งสี่นี้เท่านั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้ดูตรงนี้ให้ดีแล้วจะเป็นที่ยอมรับภายในตัวเองยิ่งกว่าผู้อื่นใดมาบอกมาสอนปัจจตังเมื่อรู้จำเพาะตนหรือสันทิฏฐิโกได้เห็นเองประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยทั้งนั้นเนี่ยนี่เป็นข้อสำคัญที่ท่านทั้งหลายจะนำไปปฏิบัติให้เข้มแข็งทางความภาคความเพียรเข้มแข็งทุกด้านทุกทางข้อวัดปฏิบัติภายนอกภายในมีความกลมกลืนกันเพราะภายนอกก็เกี่ยวกับเรื่องภายในคือใจเราเองข้างนอกเลวไหลข้างในก็โลเลข้างในดีข้างนอกก็ดีแน่นหนามันคงไปทุกสัตว์ทุกส่วนเพราะเราทำเพื่อเราไม่ได้ทำเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดนี่เป็นจุดสำคัญเอาให้จริงให้จังให้เห็นของวิเศษที่มีอยู่ในท่ามกลางแห่งขันนี้คืออะไรคือจิตจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วไม่ต้องเสกสรรหารู้ชัดๆแบบมีแตกต่างกับสิ่งใดบ้างแตกต่างกับทุกสิ่งกับทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเหมือนจิตเหมือนธรรมจิตกับธรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจนี้ไม่เหมือนสิ่งใดเราจะรู้ภายในตัวของเราเองให้พากันประพฤติปฏิบัติพูดถึงแค่นี้ก่อนนะท่านบรรยายไป

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่30000ได้รับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

นี่วันเสาร์ศาสนาต่างๆเขาถือเป็นวันว่างสำหรับงานภายนอกแล้วเข้าสู่งานภายในอบรมจิตใจในโบสถ์ในวิหารอะไรก็แล้วแต่วันนี้เป็นวันอบรมศีลธรรมเข้าสู่ใจนั่นนี่พุทธศาสนาเราก็ถือได้ทั้งสองทั้งสามทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ทั้งวันพระวันโกนเป็นวันที่ว่างงานภายนอกหมุนงานภายในใจเขาคือบุญกุศลศีลธรรมเข้าสู่ใจนี่เรียกว่ามนุษย์เราต่างกันกับสัตว์อย่างนี้เช่นวันนี้กับวันเสาร์ทางศาสนาต่างๆเขาก็ถือวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันงานภายเพื่ออบรมจิตใจของเขานี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะนำศีลธรรมเข้ามาอบรมจิตใจของเราพักเครื่องคือใจมันหมุนติ้วอยู่ทั้งวันทั้งคืนหมุนหาเหตุหาผลไม่ได้คือใจนั่นแหละตัวไม่มีเหตุมีผลคือกิเลสตัณหาผิดมันบอกว่าถูกถูกมันบอกว่าผิดไปได้สบายสบายกิเลสพวกหน้าด้านสำหรับธรรมต้องเป็นผู้คัดผู้เลือกอะไรไม่ควรเอาไม่เอาอะไรควรทิ้งอะไรควรยึดนี่เรียกว่าธรรมหาเหตุหาผลเข้าสู่ตัวเองเช่นวันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันที่อบรมจิตใจเข้าสู่ศีลอบรมธรรมเข้าสู่จิตใจของเราให้รับความสงบร่มเย็นเรียกว่าใจมีหลักมีฐานวัตถุภายนอกเป็นอาศัยของกายเรียกว่าสังคมทั่วไปถืออย่างเด่นเลยว่าสิ่งนี้เป็นของสำคัญเป็นของจำเป็นมากถึงขนาดเตี่ยรบราฆ่าฟันกันเพราะเห็นแก่รายได้รายรวยอันนี้มีมากส่วนศีลธรรมนี้ไม่ค่อยปรากฏที่ตรงไหนว่าเป็นผู้สอดแสวงหาศีลธรรมมากปรากฏเด่นและสถานที่นั้นมีความสุขความเจริญนี่ไม่เราอยากจะพูดเราไม่ปรากฏแต่เรื่องความเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันนี่ทั่วโลกดินแดนเลยนี่คือกิเลสออกทำงานโลกถึงได้รับความเดือดร้อนส่วนธรรมออกทำงานจะมีความสงบร่มเย็นเช่นวันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์ก็วันศีลธรรมของพวกผู้เสาะแสวงหาคุณงามความดีนั่นแหละนี่แหละเข้าสู่ใจถ้าลงบุญลงกุศลศาสนาเข้าสู่ใจแล้วจะมีความสงบร่มเย็นมีความสงบร่มเย็นนะ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: พอดีวันที่24รอบเดือนพอดีไปสมด้วยวัดนั้นวัดนี้มีวัดต่อมากก็มีอยู่3วัดวัดปัววัดธรรมเจดีย์วัดดงหิมภูวัดตำบินนี่ก็มากเหมือนกันพอๆกันแต่นานๆไปทีวัดทางผาแดงทางไหนไปทุกวัดไปเรื่อยเรื่อยให้ตลอดนะโอ้โหไหลเข้ามาเท่าไหร่แล้วไหลออกไหลตะเลิดเปิดเปิงไม่มีแอ่งเก็บน้ำเราไม่สร้างไว้แอ่งเก็บน้ำแต่เห็นคนอื่นเขาสร้างเราก็ดูไม่ได้แอ่งเก็บน้ำคือเราความต้องมีความขี้ถี่รู้จักไหมก็มีทีเนี้ยเพราะแอ่งตรวจน้ำมันตรวจไปซะจนเน่าเปื้อนนี่ไม่เนี่ยมามันตะเลิดเลยตะเลิดเลยนี่เท่าไรถึงไหนถึงกันเลย

ติดต่อไม่จะวัดไหนก็ได้เช่นวัดตำบลหรือไม้ตะเคียนเอาทั้งสี่ต้นแล้ววัดที่ของเราที่เขาถวายนู่นก็ไม้ตะเคียนตั้งเจ็ดแปดต้นหุ่นโลน้ำสมไปลงอยู่ในย่านเดียวกันกับวัดตำบลนั่นแหละนั่นก็ไม้ตะเคียนตั้งเจ็ดแปดต้นเข้าไปเอาลำบากมากแล้วก็ต้องติดต่อทางบ้านเมืองเพราะไม่มีในเขตภาษีต้องนั่นติดต่อเขาแล้วขนออกลำบากเลยตกลงติดต่อทางยังจันเขาส่งมาก็รับผิดชอบมาพร้อมเลยเราเป็นเพียงว่าคอยจ่ายเงินเท่านั้นสะดวกดี ตกลงว่าจะเอาทางนี้กำลังให้คิดตัวไม้ซะก่อนคิดตัวไม้ลงตัวแล้วทีนี้ก็เพิ่มทุกชนิดเพิ่มมาพร้อมสั่งที่ยอดศาลาหลังนี้แหละเวลานี้กำลังทำสระเมื่อวานนี่ไปดูสระชวนจะเสร็จแล้วเยอะเล็กเท่าไหร่นะ2เมตรหรือเท่าไหร่นะ2เมตร50ที่2เมตรกว้างยาวมณฑล40เมตรมันก็สองเส้นกว้างใหญ่อยู่ทำมันมาทราบจนได้น้ำอย่างไรต่อไปก็ติดต่อทางนี้ทางนี้ให้เราก็ชอมาเจาะน้ำให้เราก็ชอเนี่ยจะให้เจาะน้ำใต้ทับสระวันใหม่ให้อยู่นะเจาะเอาน้ำขึ้นมาใส่สระต่อไปน้ำจะมีในสระกำลังขุดสระเลยนี่สระยาวกว้าง40เมตรพอดี2ขั้นไปดูวันเอาละก็ดีป่ะถ้าน้ำไม่มีลำพังน้ำตกฝนตกมามันไม่มีที่ไหลก็มาใส่มันไม่พอแล้วมันต้องไปสูบน้ำลงใส่เต็มต่อจากนั้นก็นกเป็ดน้ำเลยสิมันก็มาเต็มอย่างนั้นเราควรจะเลี้ยงนกเป็ดน้ำด้วยเพราะนกอันนี้มันเที่ยวหาทำเลอยู่สบายสบายมันไม่มีก็มีวัดหลวงพ่อตันแห่งเดียวแถวนั้นมันอยู่นั่นตลอดตั้งกับตั้งกันแล้วมันแต่สร้างวัดนั้นอยู่เป็นประจำมีวัดหลวงพ่อบัวนี่น้องแซงนี่ก็ถูกเขายิงทำลายโดยนี้ก็ไม่มีแล้วนู่นเขาลอยอยู่ข้างนอกปืนคนมาไล่ข้างในเวลาพระบินตบาทแต่คือแกมันยิงล่วงลงเหมือนใบไม้ล่วงเนี่ยมันก็เลยหนีแล้วมีที่อยู่ของนกเป็ดนี่ใครเอานกเป็ดมาปล่อยไว้ตัวนึงในสระนี่วะเห็นมันอยู่นั่นตัวนึงมันเชื่องมากแสดงว่านกเป็ดบ้านเขามาปล่อยเห็นมันอยู่นั่นน่ะบางทีมันก็เล่นน้ำอยู่บางทีมันก็อยู่บนฝั่งมันหมอบอยู่นั่นร่มไม้เราเดินไปแล้วมันก็ไม่เห็นกลัวอะไรแสดงว่าเป็นนกบ้านเขายังไว้มีสร้างไปทำนี่มีน้ำมากๆเลยว่านกเป็ดน้ำจะไปเต็มนั่นเต็มในสระแล้ววัดเราก็บริเวณวัดกว้างสระอยู่ตรงย่างกลางเกือบจะว่ากลางแล้วคงไม่มีใครไปทำลายถ้าน้ำเต็มแล้วนกนี่จะเต็มนั่นตลอดทั้งแรงทั้งฝนสงสารสัตว์ไม่มีที่อยู่ของยักษ์มันมากต่อมากมนุษย์นี่แหละยักษ์หูสั้นหูกินเก่งยักษ์หูกว้างหูสั้นกินไม่เลือกพวกนี้พวกยักษ์จริงๆนั้นยังภูมิใจว่าเราเป็นมนุษย์หรือภูมิใจว่าเราเป็นมนุษย์สูงกว่าสัตว์หรือว่าอะไรเขาสาบแช่งจะตายชิบหายหนึ่งพวกยักษ์มันเป็นยักษ์มาตะโคตะแซ่มันหนึ่งโอ้นกสัตว์อะไรไม่มีเหลืออะไรมีสาน้ำแล้วนี่ไม่มีน้ำแล้วนกมันก็ไม่มาเราไม่ต้องตามมีไว้สำหรับให้สัตว์ได้อาศัยก็ได้นี่เราก็ไม่สูบน้ำลงไปถ้าจะสูบให้ขึ้นเมื่อไรก็ได้พอมีเอาละวะสูบใส่ที่อื่นสูบด้วย

0: นี่ฝนตกแล้วก็หยุดละแถวนี้ไม่ได้สูบน้ำใส่ต้นไม้ก็สูบใส่แต่ถังทั้งข้างนี้ทั้งทางโน้นอาศัยนี่นี่ไปใช้รปช.มาเจาะน้ำมันให้เจาะน้ำสระเจาะแล้วก็สูบน้ำใส่สระมันเต็มที่นี่พวกนกก็ได้อาศัยเลยนกตัวนั้นตาดีนกตัวนี้ตาดีมากกลางคืนเที่ยวที่ไหนปลอดภัยมันรู้มันไปเที่ยวเล่นไปอยู่แต่ว่าหลวงปู่ตันตอนนี้มานอนแล้วนะตอนนี้นะเต็มนี่พอห้าโมงเย็นเริ่มออกนะไม่ทราบไปเที่ยวทางไหนนะพอห้าโมงเย็นหกโมงเย็นนี่ออกหกโมงเย็นนี่หมดออกเป็นฝูงเป็นฝูงแล้วโอ้ยไม่ทราบว่ากี่ร้อยมันเป็นพวกขึ้นแล้วพวกนึงก็ขึ้นพวกนึงขึ้นเงียบเลยพอตกกลางคืนมาเงียบไปเที่ยวทางไหนไม่รู้นะถ้าว่ามันจะไปทะเลหรือมันจะไปทะเลที่ไหนจากนี้ไปทะเลมันก็ไม่ใกล้นะคิดดูจากนี้ไปทะเลมันใกล้แน่น่าจะไปเล่นน้ำทะเลแล้วไปเล่นแล้วกลับมาอีกก็ไม่ใช่เล่นแต่นกอันนี้มันบินเร็วด้วยนะมันบินตัดเลยเพราะว่าที่ทะเลนะนกเป็นน้ำเต็มไปหมดเพราะว่านี่เป็นนกเป็นทั้งนี้ไปด้วยมีที่นั่นแห่งเดียวตรงนั้นเราก็มองไม่เห็นแถวนี้นะพอนกได้อาศัยถ้าเราทำนี้ไว้น้ำมีประจำนี่ก็จะนกเป็ดจะมาละมันรู้เลี้ยงสำหรับเพาะสัตว์เราก็ต่อไปเราก็ทำกำแพงรอบเลยไม่ให้สัตว์เข้าได้ทำกำแพงเหมือนวัดเรานี่แต่เวลานี้ยังไม่คิดแต่ยังไม่ทำรั้วลวดหนามจะทำกำแพงทีเดียวให้มันเรื่องราวอะไรเสร็จสิ้นไปซะก่อนมันจะทำทีเดียวเวลานี้มันแบกหลายบ่าหลายมือจะตายหนักรอบด้านว่าไงบ้านนี้มันก็จะกินไปหลายล้านมันไม่กินน้อยๆนะมันกินเป็นล้านๆเลยกำลังเริ่มชราขึ้นไม้ชรานี่มันจะเล่นเอาไม้ดีๆทั้งนั้นไม้ไม่ดีไม่เอาสร้างมันแน่นหนามันคงความยาวมันก็ดม20เมตรความกว้าง15เมตรก็กว้างพอประมาณ20เมตรอันนี้มันเท่าไหร่นั่นอันนี้24เมตรหรือไงลืมสร้างมาให้มันใหญ่โตนักแต่ก็อยู่ในเกณฑ์โตอยู่บ้างอ่ะมันใกล้วัดนี้ไปกันไปมาเรื่องถ้าเป็นที่อื่นไม่สร้างใหญ่ขนาดนั้นนะเงินคนไปมาหาสู่กันไปบ่อยเราไม่คิดแล้วนะคิดไว้สำหรับบ้านเมืองสำหรับโลกนะทุกวันนี้ไม่ว่าทางไหนทางไหนเราคิดไว้สำหรับโลกนั้นคุณบุตรสุดท้ายไปหลังได้สืบมรดกที่ตกทอดไปให้เป็นอย่างน้ำหนาวนี่ก็ซื้อไว้เพื่อเป็นประโยชน์ของชาติแต่ของศาสนาศาสนาพระพันเองก็อยู่ในบริเวณป่านั้นสะดวกเนี่ยของชาติก็เป็นแหล่งน้ำแม่น้ำนำทางเท่าไหร่กี่สายนะรุ่นหกสายออกจากนั้นหมดเราซื้อไว้แล้วเราปลูกต้นไม้ให้มันหนาแน่นแล้วมันก็ชุ่มเย็นเก็บความเย็นได้ก็เก็บน้ำได้น้ำก็ไหลตลอดทั้งแรงทั้งฝนนี่ก็ทำไว้ให้โล่งเราเองไม่เห็นคิดจะทำอะไรเพื่อเรานะไม่เห็นคิดอะไรนะจะเพื่อเจ้าของไม่เห็นมีนะอะไรๆก็เพื่อโลกเพื่อผู้อื่นผู้อื่นนะ ในพระไม่ได้อาศัยที่ว่าของน้ำหนาวซึ่งนี่ก็ยังมีวัดขึ้นแล้วเลยเนื้อที่ทั้ง200ไร่แล้วนะนี่เราซื้อเพียง122ไร่หรือไงนี่เขาถวายเพิ่มเติมอีกที่มันติดกันก็ถวายมันเป็น200ไร่แล้วเวลานี้กว้างกว่าวัดนี้163 164ไร่มันนั้น200ไร่กว่าด้วยที่ก็ราบดีขุดดินขุดออกจากสระตรงไหนต่ำเอาไปเทตรงไหนต่ำเอาไปเทเหี้ยให้มันเสมอกันให้เป็นที่ราบเสมอจากนั้นก็พอเสร็จไปว่าแล้วที่นี่ก็ทำกำแพงปึ้งเลยรอบมันเป็นบ้านมั่นคงแล้วก็พระกับบ้านนั้นก็เป็นวัดป่าละวัดป่าเหมือนนี่ต่อไปต้นไม้จะหนาแน่นขึ้นโดยลำดับต้นไม้ที่เราปลูกไว้เป็นแบบเป็นฉบับก็ปลูกเป็นย่านมีไม้อย่างอื่นก็ขึ้นเพราะนี่เป็นดงแล้วพอเราไม่ทำลายสักอย่างเดียวนั้นมันจะขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นดงธรรมชาติอีกไม่นานนะเพราะเป็นดงดั้งเดิมอยู่แล้วมันก็เป็นวัดป่าละที่นี่สบายผู้ทรงมรรคทรงผลจะไปทรงที่ที่เช่นนั้นนะไปเชิงในตลาดเทศบาล1เทศบาล2เราก็ไม่เห็นในตำพีก็ไม่เห็นมีท่านแสดงมาไว้ผู้ทรงมรรคทรงผลมาเป็นสร้างนางกระฉามีพวกเรานี่มีแต่ออกจากป่าจากเขานะจากถ้ำจากป่าจากเขาที่โลกชัดป่าช้าอะไรมีเช่นอย่างพระวัดชีบุตรเป็นลูกเศรษฐีนะมีลูกชายคนเดียววัดชีบุตรบวชแล้วก็ไปอยู่ในป่าช้า มันเป็นเศรษฐีก็คุ้นกันมีเพื่อนฝูงทั้งวงกษัตริย์มีเป็นเพื่อนฝูงเยอะเวลาบวชแล้วก็ไปอยู่ในป่าช้าอันนี้พวกเพื่อนก็คงจะมาร้องกับลำทำเพลงยั่วยะอะไรยั่วยุแหวงั้นน่ะวิ่งไงไม่รู้นะร้องเพลงผ่านไปเขาจะไปเล่นลิเกละครอย่างสมัยทุกวันแต่ก่อนเขาเรียกนักสัตว์เล่นนักสัตว์ไปเล่นลิเกละครเขาก็ร้องเพลงผ่านมาข้างๆป่าช้าท่านเดินโยกมืออยู่ในป่าช้าคนเดียวร้องเพลงยังจำได้จำกระทั่งได้จนกระทั่งเพลงจำได้จนกระทั่งเสียงว่าเพื่อนกันปกพวกวงกษัตริย์เขาแห่กันไปบอกว่าร้องเพลงมาเขาก็รู้แล้วว่าพระมัจจีบุตรอยู่ที่นั่นร้องเพลงยั่วยุเพื่อนสิเพื่อนจะเป็นไงจะไหวหรือไม่ไหวหวั่นไหวหรือไม่หวั่นไหวที่แรกหวั่นไหวนั่นพอเขาได้ยินเสียงก็ร้องเพลงผ่านมันก็วิตกขึ้นมาเออมนุษย์เขาทั้งหลายเขายังมีความสุขความเจริญลื่นเริงเขาจะไปเที่ยวที่ไหนสนุกสนานลื่นเริงตามใจชอบแต่เรานี่เป็นมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่แต่อยู่ในป่าช้ากับคนตายเพื่อนของเรานี่คือคนตายเพื่อนของมนุษย์เขาทั้งหลายเขาคนเป็นทั้งนั้นแต่เพื่อนเรานี่มีแต่คนตายเต็มป่าช้านี่เกลื่อนไปหมดไม่มีใครที่จะเลวยิ่งกว่าเราซึ่งมีเพื่อนมีคนตายเป็นเพื่อนว่านึกในใจขึ้นมาเทวดาอยู่บนอากาศเลยสิเป็นเพื่อนเคยบำเพ็ญด้วยกันร้องลงมาเตือนนะท่านทำไมจึงคิดอย่างนั้นนั่นเป็นความคิดผิดว่าไม่มีใครที่จะเลิศยิ่งกว่าท่านแล้วในหน้าที่การงานสถานที่อยู่หนักฟังดิที่อยู่ก็เป็นที่สงบสงัดหน้าที่การงานก็เพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะให้พ้นจากเนี่ยแห่งความทุกข์ทั้งหลายที่เขาเลื่อนเลื่อนมันถึงปานนั้นเขาอยู่ในถ้าเป็นภาษาทุกวันเรียกว่าอยู่ในเรือนจำของนักโทษเขาวิ่งในบริเวณชั้นตารางต่างหากกระจว่างนั้นแต่คำพูดในหนังสือไม่ว่านั่นนะหลวงตาบัวมักจะว่าไปงั้นพวกนี้เขา ดุนเบิ่งมันถึงอยู่ในกรอบแห่งวัฏจักรเหมือนในธรรมท่านแสดงท่านจะไปดุนเรื่องอะไรกับวัฏจักรดุนเรื่องอะไรกับกองทุกข์ที่จัดโลกทั้งหลายมั่วกันมานานแสนนานแล้วว่าไม่รู้จักอิ่มพอไม่รู้จักเข็ดหลาบท่านเป็นผู้ที่ควรเข็ดหลาบเพราะมาอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมแล้วกับธรรมเพื่อความเข็ดหลาบท่านจงตั้งตัวของท่านปฏิบัติให้ดีงานของท่านนี้เยี่ยมแล้วไม่มีงานใดเสมอว่าสถานที่อยู่ของท่านก็เหมาะแล้วคนตายก็เหมาะแล้วจะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของท่านที่จะนำมาเป็นธรรมเครื่องสอนตนนะฟังสิพอกันได้สติพบเลยนะพระวัจีบุตรได้สติแล้วลึกรู้ปั๊บทันทีแล้วเข้าพิจารณาไปไหนท่านมีวิสัยอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าถูกมรสุมพันมาคู่หนึ่งก็หัวหมุนไปใช่ไหมเพราะตั้งตัวได้ก็ตั้งใหม่ย้อนกลับมาอีกปีติยินดีแล้วไม่ได้ลึกว่างานของเราเป็นงานที่เลิศประเสริฐกว่างานใดๆที่นี่มาแล้วรู้แล้วย้อนหลังย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไปตรัสรู้อยู่ในที่เช่นนี้นี่เช่นนี้เช่นนี้ภาษาของหลายตรัสรู้ทำอยู่ที่เช่นนี้อย่างที่เราอยู่งานท่านที่ทำก็ทำแบบเราทำนี่งานเลิศแล้วนั่นวิ่งถึงพระพุทธเจ้าถึงภาษาของเกิดมีความปีติยินดีบำเพ็ญธรรมทำได้สำเร็จอรหัตผลในคืนวันนั้นเลยนั่นเป็นนั่นนะนี่เราพูดเรื่องอะไรไปถึงรถตักข้าวนะอ๋อที่ว่าตลาดเที่ยวกบาลหนึ่งเที่ยวกบาลสองนั่นแหละท่านบรรลุธรรมอยู่ในที่อย่างนั้นในป่าช้าในป่าในเขาตามถ้ำเงื่อนผาที่รกชัดตรงไหนสำเร็จออกมาแล้วก็มากต่อมากโอ้ 95%นี่จะออกมาจากป่าจากเขาทั้งนั้นเป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมจนมักอยู่ทรงอยู่ในป่าในเขามากกว่าที่ธรรมดาในที่ธรรมดาส่วนแต่บรรลุมรรคผลนิพพานในตลาดราชเดนี่ก็มีพระเจ้าสุโธทนะที่เป็นพระราชบิดาของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นแล้วพระสันตติแต่ไม่ใช่สันตติมหามานนะชื่อสันตติคนหนึ่งกำนางเขมาไทยนั่นมีในตำราไม่กี่รายนะเพราะนี่มันแก่กล้าพอแล้วนี่เหมือนกับต้นไม้ผลไม้จะใครจะเอาสายไปบ่มไม่บ่มไม่สำคัญพร้อมจะสุกอยู่แล้วเวลานี้กำลังจะสุกเป็นลักษณะอย่างนี้ท่านเหล่านี้จึงบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างรวดเร็วนอกจากนั้นก็บำเพ็ญกันตามขั้นตามภูมิผู้ที่ยากที่สุดก็มียากลำบากมากที่สุดก็มีเหลื่อมล้ำอะไรมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันเป็นลำดับของอุปนิสัยแต่ส่วนมากในป่าเนี่ยที่ป่านี่เป็นที่รวมของอุปนิสัยแห่งท่านผู้บำเพ็ญถ้าป่าเขายังมีอยู่ผู้สนใจในอรรถธรรมทั้งหลายมีอยู่บำผู้บำเพ็ญมีอยู่มรรคผลนิพพานก็ยังจะประกาศให้โลกทั้งหลายได้เห็นเป็นสักขีพยานในวงพุทธศาสนาเราดังที่เคยพูดแล้วว่าห้างร้านจะมีสินค้าเป็นเครื่องประดับจะมีแต่ขี้มูราขี้หมาแห้งเต็มบ้านเต็มห้างเต็มร้านนั้นคำว่าห้างร้านก็คือพุทธศาสนาเทียบกับห้างร้านผู้ทรงมรรคทรงผลเทียบกับสินค้าที่เป็นสักขีพยานอย่างพุทธศาสนาของเราท่านเหล่านี้ผู้ทรงมรรคทรงผลจะทรงมาจากในป่าในป่าในป่าในแดนบ้านนี้มีน้อยมากพระพุทธเจ้าเองก็ไล่พระเข้าในป่าทั้งนั้นพระองค์เองก็ตรัสรู้ในป่าพระบำเพ็ญในป่าเวลาบวชพระก็สอนพระให้อยู่ในป่าขึ้นเป็นอันดับแรกเลยขึ้นลุกขมูลเสนาสนังบรรพชาทั้งหมดแล้วให้ท่านทั้งหลายเที่ยวอยู่ตามลูกขมูลคือร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื่อมผาบอกแล้วจงทำความอุตสาห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดฟังสิตลอดชีวิตไม่ได้ว่าอยู่ถึงเท่านั้นปีเท่านี้ปีแล้วให้ออกมาไปเหมากระดูกหมูกระดูกวัวเขาที่ตลาดเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองนะถ้าไม่เห็นได้ว่าว่าอย่างนั้นสอนอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเพราะว่า จึงเป็นสดๆร้อนๆเหมือนพระองค์ประทานด้วยพระโอษฐ์ให้เห็นอยู่ประจักษ์ที่ว่าสวดทายธรรมคือชอบแต่ก็ชอบทุกอย่างแล้วเวลาพระอนุนทูลรัตนาให้ท่านอยู่นานๆอนุนจะมาหวังอะไรกับเราขู่อนุนอะไรๆเราก็สอนหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วเราจะมาหวังอะไรกับเราจากนั้นมาก็ประธานสุดท้ายก็ว่าธรรมินายนี่แหละจะเป็นครูบาอาจารย์แทนเราตถาคตจะเป็นครูบาอาจารย์ของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วว่างั้นเลยเมื่อเราผ่านแล้วปฏิบัติไปแล้วธรรมินายนี่แหละจะเป็นครูบาอาจารย์สอนแทนเราเนี่ยก็คือตัดว่าชอบในนั้นหมดแล้วเพราะเวลาพระอนุบาลาสนาท่านอยู่ท่านจึงมาหวังอะไรอนุนหวังอะไรกับเราอีกอะไรเราก็สอนทั้งหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคลื่อนข้ามจากหลักสวดคาถาธรรมแล้วก็เป็นอย่างนั้นท่านยังมีผู้ปฏิบัติผู้สนใจอยู่มรรคผลนิพพานผู้ที่เที่ยวทรงตลอดเพราะตัดว่าชอบแล้วไม่ขึ้นอยู่กับการสถานที่เวลาอะไรเลยเวลานั้นเวลานี้ถึงจะได้บรรลุนั้นไม่มีคือขึ้นอยู่กับการกระทำในที่เหมาะสมท่านจะเรียกว่าอาการิโกแต่ยังมีผู้ปฏิบัติสนใจปฏิบัติอยู่ผู้ทรงมรรคทรงผลยังจะมีอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ตลอดไปถ้าขาดนี้เมื่อไรแล้วหมดศาสนาก็มีแต่ตำราเหมือนกับห้างร้านมีแต่ห้างร้านเฉยไม่มีสินค้าเป็นเครื่องประดับสินค้าก็คือมรรคผลนิพพานของผู้ทรงมรรคทรงผลนั่นเองเป็นสิกขาพยานของศาสนาของพระพุทธเจ้าในสมัยทุกวันนี้ยังดีอยู่นี่เงินจะเทิดทูนที่สุดพ่อแม่ครูอาจารย์มั่งนี่เราเทิดจริงๆนะเทิดสุดหัวใจเลยไม่มีอะไรเสียดายนิดนึงถ้าเพื่อท่านแล้วหมดตัวเลยเนาะเราลงขนาดนั้นเลยลงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่งเพราะเป็นผู้บุกเบิกจริงๆนี่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยพวกเราพวกภาคเหมือนกันเรียนจบจนว่าพระไกรปิฎกมันก็มีแต่โพธิราชใบลานเปล่าๆที่ทรงมรรคทรงผลไม่มีแล้วท่านสมบุกสมบันซอกแซกเขาในป่าในเขาเท่าที่เราไปเที่ยวดูตามสถานที่ที่ท่านเคยพักแล้วโอ้โหน่าปรงธรรมสังเวชมากนะไปอยู่ในที่เขาไม่อยู่ในที่เขาไม่ประสงค์ไม่ปรารถนาเลยเฮ้ดูที่บ้านนามีนาอยู่นี่ทุกวันนี้เป็นบ้านทั้งหมดแต่ก่อนมีบ้านในมีนายุงหลังคา3 4หลังคาเรือนเท่านั้นท่านอาศัยเขาอยู่นั่นแล้วห่างไกลนู่นภูเขาที่ท่านอยู่ถ้ำเขาชี้ไปบอกว่าท่านอยู่ถ้ำนั่นแหละว่าแล้วก็เลงจากนั้นมาหาบ้านนาหมีนายุงบ้านนายุงโถมันทักกี่กิโลนานี่วะแล้วมีกระดงนั่นนะไม่ดงยังไงเวลาจะมาบิณฑบาตเขายังเอาไม้เท้าให้ท่านให้สับไม้เท้าให้ท่านลงมาแล้วเคาะเป๊ะๆออกมาเคาะห้นเคาะนี่ไปไม่งั้นจะไปเจอหมีเขากลัวท่านเจอหมีหมีนี่มันกัดคนพวกเสือมันเดี๋ยวเคี้ยวมันง่ายๆแหละแต่หมีนี่มันไปสะเปะสะปะของมันเจอคนมันมักจะมากัดคนเขาจึงต้องทำไม้ให้ท่านเดินมาแล้วสับไม้เท้าไปเรื่อยตามทางแล้วเคาะมันเป๊ะมีเป๊ะเวลาลงมาบิณฑบาตเวลาขึ้นไปส่วนมากเวลาลงแต่เช้านั่นพวกมีพวกสัตว์ท่านก็ถือไปเวลาพูดไปสัมผัสนะท่านถึงเล่าให้ฟังท่านไม่รู้สึกว่าท่านกลัวอะไรไม่กลัวอะไรนะมีแต่เน้นหนักอยู่ในธรรมทั้งนั้นถ้าที่นั่นน่ากลัวที่น่ากลัวจะเป็นอากัปปิยาให้เราเห็นนี่ไม่มีพูดมีแต่หนักแน่นในเรื่องอัดเรื่องธรรมในเรื่องอัดเรื่องธรรมเวลาพูดไปถึงสถานที่น่ากลัวท่านก็พูดไปสัมผัสไปแล้วท่านก็นำมาพูดเฉยๆหลวงพ่อแม่ชีนี่แล้วเป็นภรรยาของหลวงปู่พรหมบ้านดงเย็นนี่สองสามีภรรยาไม่มีลูกเป็นพ่อค้าเป็นคนมีฐานะเด่นในวงนั้นลูกเต้าหลานเล้นลูกเต้าไม่มีแต่หลานแต่เล้นไปงั้นเนี่ยงั้นที่เวลามีอุปนิสัยหักเตือนงั้นนะต่างคนต่างคิดยังไม่พูดกันฟังนะสามีก็คิดแบบนึงแต่คิดแต่ทางธรรมเหมือนกัน ภรรยาก็คิดแบบหนึ่งแต่คนละคิดตัวคนละแง่ละแง่ละแง่หากเป็นแง่ทำอันเดียวกันนี่เราจะอยู่ไปหาอะไรเงินทองก็ของหามาอะไรก็มากมายอะไรนี่กินจนกระทั่งมันตายก็ไม่หมดแล้วเวลาพิจารณาดูหลักของจิตใจที่จะให้เป็นที่แน่ใจเย็นใจตาใจนี้ไม่เห็นมีนี่แต่ของเหล่านี้อยู่นี่ซึ่งโลกเขาก็มีหวังตายแล้วก็เห็นเอาอะไรไปได้เราจะอยู่ไปอะไรหาอะไรประโยชน์อะไรลูกก็ไม่มีภรรยาก็คิดแบบเดียวกันเลยได้โอกาสมาหนึ่งเลยระบายออกให้ภรรยาฟังภรรยาก็พูดแบบเดียวกันเออถ้างั้นพวกเราออกแล้วนะแล้วของอยู่ทำไมประกาศทานเนี่ยยากอะไรคนที่อยากได้มีเยอะประกาศ7วันประกาศให้คนมารับทานของท่านเป็นพ่อค้าเงินตัวก่อนเงินเหรียญนะเงินไม่ใช่เงินกระดาษอย่างทุกวันนี้เงินเหรียญโอ้ยใส่ไหไว้คุณว่าประกาศพวกวัวพวกควายพวกอะไรนี่ประกาศขายเออประกาศทานประกาศให้ทานเงินทองก็ของนี่แจกจ่ายเรื่อยควรซื้ออะไรให้ใครก็ซื้อให้หมดแล้วต่างคนต่างออกพัญญาก็ไปทางหนึ่งท่านก็ไปกับท่านอาจารย์สามอาจารย์สามก็เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์พ่อแม่ของอาจารย์มั่นเราจากนั้นท่านก็ไปหาพ่อแม่ของอาจารย์มั่นเราที่เชียงใหม่ไปเลยประกาศขายประกาศทานอยู่7วันก็ดีของหมดก็ออกเลยท่านเวลาอุปนิสัยมาถึงกันแล้วหากเป็นหนึ่งนะมันอยู่อะไรก็ไม่เป็นสุขเงินทองก็ของมีก็เหมือนไม่มีมันไม่เห็นมีความหมายอะไรกับหัวใจว่างั้นท่านพูดเองนั่นนี่ไปพบกันอยู่บ้านนามนคุยกันอยู่บ้านนามนกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเล่าให้ฟังโอ้น่าจะจำนะประวัติของท่านท่านก็ไม่ได้บอกท่านเล่าประวัติแต่ว่าทั้งหน้าฟังเวลาท่านพูดเพราะอยู่สองต่อสองนี่คุยกันกลางคืนยังเงียบเราด้อมไปหาท่านออกไปทางกรมแล้วไปหาท่านคุยกันดูลึกๆในป่าวัดบ้านนามนนี่แหละที่เราอยู่มันก็ลึกอยู่แล้วท่านก็ไปอยู่ลึกเข้าไปอีกมันก็สนุกไปสิคุยกันท่านพูดถึงเรื่องการออกบำเพ็ญเนี่ยที่จะได้ออกที่แรกก็อย่างนั้นแหละมันว้าเวอยู่ภายในนี่ท่านว่ามันคิดอะไรไม่มีความหมายอะไรเลยเงินทองก็ของก็ใส่ไหเอาไว้นี่ว่าเงินเหรียญว่าไม่เห็นมีความหมายมาคิดถึงจิตใจมันว้าเวอยู่ตลอดทั้งวันเมื่ออันนี้ว้าเวแล้วจะทำไงอันเรานั้นไม่มีหลักอันนี้ไม่มีหลักแล้วจะทำไงอันนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์คิดเห็นแต่ท่าจะออกท่าเดียวท่านว่างั้นถ้าออกแล้วจะเป็นที่อบอุ่นท่านจึงได้ออกท่านว่างั้นเราก็ติดตามพระแม่ครูอาจารย์มั่นไปบำเพ็ญท่านก็ไปสมมรรคสมผลอยู่เชียงใหม่แล้วล่ะเชียงใหม่นี่ทรงพระอริยเจ้าหลายองค์นะความที่สงัดนี่พวกป่าเขาเรานั่นมันมากขึ้นกว่าทางเรานี่นะเป็นผู้ทรงมากทรงผลโดยมากนะจังหวัดเชียงใหม่รับผู้ทรงมากโอ้โหเช่นพระแม่อาจารย์มั่นท่านอาจารย์พรมท่านอาจารย์ขาวนี่ใช่ทั้งนั้นนะท่านอาจารย์แหวนแล้วนี่นั่นจังหวัดไหนจะมีเหมือนเชียงใหม่วะไม่มีนี่เพียงเท่านี้ก็ได้สี่องค์แล้วนี่นี่ตั้งแต่เพชรน้ำหนึ่งเท่านั้นถ้าเราทั้งพุทธการจะไม่เรียกว่าพระอรหันต์จะเรียกว่าอะไรวะเรียกก็เรียกเป็นอะไรไปที่เรียกตัวไหนมันเก่งมากฟาดตามันเลยนี่เราพูดถึงเรื่องอรหันต์มันขวางหูกิเลสมันมาเยอะหยันเรามากที่กิเลสถ้าปากดีที่เดี๋ยวกิเลสปากแตกนะเข้าใจไหมนั่นคือกิเลสมันยังพูดได้ปากธรรมะปากของอาจต้องทำพูดไม่ได้มีหรือใช่ไหมล่ะฟาดกิเลสปากแตกพูดอย่างนี้มันผิดไปไหนวะมีท่านอยู่นั่นมีอยู่ในป่าในเขาอำเภอนั้นอำเภอนี้ไปอยู่มดมาแถวต้องจำได้นี่ก็สี่องค์นั่นนะนอกนั้นก็ยังมีแต่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่ทราบชัดเจนก็คือเนี่ยหลวง พราะว่าอุจจาระเราเนี่ยท่านอาจารย์พรหมยิ้มหน้าแน่นอนแล้วท่านอาจารย์พรหมเพราะได้ท่านพูดธรรมะให้ฟังสู่กันฟังเต็มภูมิแล้วนี่หลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนเนี่ยสี่จากเชียงใหม่ทั้งนั้นนะสี่ทีนี้เราก็คึกคักอยากไปเชียงใหม่อยากไปสำเร็จที่เชียงใหม่ว่ะลำปูนมีก็ลำปูนมีป่าก็บ่มีลำปูนมีแต่ทุ่งแล้วก็พูดอู้แล้วมาประมาทได้ว่างั้นเลยไม่ไปเชียงใหม่บ่ผ่านลำพูนไปจะผ่านที่ไหนก็ว่างั้นเนี่ยลำพูนก็อยู่ปากภูเขานี่ละว่างั้นนี่คนลำพูนเพราะงั้นถึงแย่กันด้วยนี่ลำพูนเนี่ยพูดถึงเรื่องป่าถ้ามีป่ามีเขาอยู่มีผู้บำเพ็ญอยู่เครื่องประดับร้านของพุทธศาสนาคือผู้ทรงมรรคทรงผลยังจะมีอยู่เรื่อยๆแต่ผู้ทรงมรรคทรงผลท่านไม่ค่อยนั่นนะอันแบบโอ้เอโอ้เอเสียงลั่นนุ่นลั่นนี่อยู่เหมือนฟ้าถล่มสักเดี๋ยวเวลามันลงก็เหมือนฟ้าถล่มลงเหมือนต้นไม้ใหญ่มันหักเรื่องนั้นนะเรื่องของธรรมท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ท่านเรื่องของธรรมท่านเงียบๆของท่านแต่แบบเงียบๆเห็นไหมพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นใครรู้ท่านเมื่อไหร่ก็มารู้ตอนหลังๆนี่ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระนั่นน่ะเป็นหนักหนึ่งนะไปอยู่ใกล้ชิดติดพันกับท่านเขาก็รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็มากระจายให้คนใครต่อใครฟังมากระจายไปตัวองค์ท่านเองเงียบมันไม่มีอะไรองค์เหล่านี้เหมือนกันหมดที่กล่าวมาสามสี่องค์ห้าองค์นี่นะท่านแบบเดียวกันหมดท่านไม่ได้สนใจกับอะไรยิ่งกว่าอัดกว่าทำไปลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปใกล้ชิดติดพันคือพระเป็นอันดับหนึ่งเมื่อไปได้ยินได้ฟังเป็นที่สนิทใจแล้วก็ออกไปกระจายให้ข่าวให้คนนั้นฟังคนนี้ฟังถึงได้รู้หลวงพ่อแม่ครูอาจารย์มากเลยก็มาทราบกว้างขวางเวลาเขียนประวัติท่านเลยท่านเป็นก่อนประวัติแล้วว่าไงล่ะประวัติเดินตามหลังท่านด้อมๆนี่ว่านี่แหละท่านสมบูรณ์สมบันที่สุดเราจึงได้เทิดสุดหัวใจเลยนะอันไหนลำบากลำบนมารวมอยู่กับท่านหมดอย่างที่ท่านพูดให้ฟังนี่แหละเมียของท่านอาจารย์พรมเนี่ยหลวงปู่พรมเนี่ยบวชเป็นชีแล้วตอนนั้นท่านพักอยู่บ้านน้ำบ้านนาโยงมันพักองค์เดียวบนถ้ำนี่หลวงพ่อนี่ไปเยี่ยมท่านเฮ้แม่ชีสามคนไปเยี่ยมท่านปลาเสือนี่โอ้ท่านก็วิตกอย่างนี้วิตกวิจารเป็นห่วงมาไล่กลับมากลับมาไงพวกนี้ว่ามาเรามาอยู่ในป่าในเขามาหาอะไรนี่นี่มันเป็นสป่าสัตว์ป่าเสือนะเต็มไปหมดเหล่านี้อ่ะมาอยู่ยังไงนี่เขาไม่ยอมกลับอันนี้เป็นแม่ชีคนนั้นเล่าให้เราฟังนะอันหนึ่งท่านเล่าให้ฟังสองเข้ากันแล้วพูดเลยท่านไล่กลับเราก็ไม่กลับว่างั้นตกลงท่านคงเป็นห่วงเลยสั่งให้ญาติโยมก็มาทำห้างอยู่ทุ่งสูงให้อยู่นู่นทำห้างเหมือนกับห้างเขาดักยิงเนื้อนะทำห้างสูงสูงแล้วทำพระองค์ขึ้นไปบันไดขึ้นไปโน่นแล้วสั่งเสือเด็ดขาดด้วยนะมายืนสั่งเสือจริงๆอยู่ว่างั้นนี่กลางคืนอย่าลงมานะเสือชุมและเสือเหล่านี้ไม่กลัวคนยิ่งผู้หญิงด้วยแล้วไม่กลัวว่างั้นอย่าลงมานะกลางคืนกลัวขี้เสร็จข้างบนเนี่ยข้างล่างหาอะไรขึ้นไปใส่เอาข้างล่างนั้นนะท่านพูดอย่างนี้จริงๆไปอยู่ได้สามคืนไหมท่านคงเป็นห่วงนะเป็นห่วงมากพอคืนที่สามเดือนมาแล้วท่านก็เดินจักก็ไปกันอยู่ไม่ได้พวกนี้เหลือไล่กลับเลยท่านเป็นห่วงเป็นอยู่ภายในท่านรับผิดชอบอยู่ภายในเข้าใจไหมล่ะกลางคืนจะครอบตัวเวลานี่นั่นแล้วสัตว์เหล่านี้มันไม่กลัวคนเสือไม่กลัวผู้ชายกลัวบ้างว่างนี่นะแต่ผู้หญิงไม่กลัวพอทำมันจะทำว่าเนี่ยท่านว่าท่านพูดเองนะผู้ชายไม่กลัวบ้างส่วนผู้หญิงไม่กลัวพอทำมันจะทำว่างั้นเพราะจึงไม่ให้อยู่เนี่ยมันมีตะป่าเสือทั้งนั้นท่านว่างั้นทีนี้ดูท่านลงมากันยังเขาก็ยังทำไม่เท้าให้ท่านตีแปะแล้วในถ้ำท่านมันยังไปหาท่านวะบนถ้ำที่แค่ท่านนอนนั่นตัดกว่าไว้เตียนโล่งเดินเช้าขึ้นมาเห็นรอยมันโอ้ย
1: มันมาอย่างมันมาตามราถ้ำนะถ้าชั้นๆนี้ก็มันมาตามราถ้ำแอบมาแอบมามาเข้ามาแล้วเข้ามาหาท่านนี่มาท่านดูโอ้นี่มันเสือมาท่านมาดูลอยมาโกงเข้ามาเลยแค่ท่านดูนี่โอ้โหมันมายืนอยู่ตรงนี้ท่านก็กำหนดท่านกะตวงดูจมูกมันกับมุ้งเราพอดีกันท่านว่างั้นนะมันมายืนมันดมท่านดูว่ามันแล้วมันก็ถอยนะจะเพ่นผ้ามาโน่นมานี่ก็ไม่ไปพอตรงนี้แล้วมันก็ถอยถอยแล้วก็กลับไปเลยจากนั้นไม่มาอีกท่านว่านั่นน่ะฟังดิท่านดูที่บ้านนายูงอ่ะนี่เวลาเด็กตอนบ่ายเด็กมักจะขึ้นไปเขาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแถวนั้นน่ะเด็กเขาเด็กป่าเขาไม่กลัวนี่ท่านก็ทำท่าขู่เขานี่แล้วรอยสวนนี่ท่านไม่ลบนะท่านเอาไว้สำหรับขู่เด็กก็เด็กสองคนสามคนขึ้นไปท่านนี่สูงมาเลยดูที่ดูรอยที่รั่วท่านว่างั้นนะนี่ถึงจะมานั่นนะตั้งแต่ขู่มันยังมาหาจนได้สูงตัวเล็กไม่ได้นะขู่เขาก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ไปไม่พ้นสองสามวันเขาก็มาอีกเขาไม่กลัวก็ลูกชาวป่าไม่กลัวเลยเขาเคยอยู่กับป่าแล้วขู่เขาก็ไม่กลัวกันว่างั้นนะครูเขากลัวเขาก็ไม่กลัวเว้นสองสามวันมาอีกแล้วร้อยนั้นเราก็ไม่ลบนะให้เขาดูขู่เขาท่านแล้วเรื่องความลำบากลำบนใครจะไปเกินท่านพ่อแม่ของอาจารย์มั่นว่าลำบากจริงนะท่านหนักมากเรียกว่าเดินตายก็แบบพระพุทธเจ้านะแบบคู่เคียงกันกับคำว่าสลบสไลด์ท่านก็เคยสลบเหมือนกันนี่ท่านสลบสามหนเป็นไข้เป็นไข้ท่านพิจารณาทุกขเวทนาต่อสู้ทุกขเวทนาถ้าไม่ยอมนอนยาท่านก็ไม่กินฟาดก่อนเองมันล้มท่านว่าสลบล้มพอรู้สึกตัวมันล้มไปลุกขึ้นอีกฟาดกันอีกท่านว่างั้นนะเคยสลบสามหนท่านว่ามันเล่นเมื่อไหร่เล่านี่มันจะสลบลงหมอนคร่าเอาเลยสลบปั๊บก้าวเลยมันพวกบ้าหมอนนี่ว่าอะไรวันนี้ก็ไปส่งของแทนเราไม่ไปเหนื่อยเอาเขาไปส่งนู่นแหละไปส่งวัดบัดภูอะรถไปสามคันรถบรรทุกสี่ล้อสองคันเต็มเยอะแหละเพราะต้องไปข้าวกับ12กระสอบใหญ่แล้วน้ำตาลนี่สองกระสอบใหญ่แต่หนักๆนะพวกหลังๆมีเยอะพวกน้ำปลาเครื่องกระป๋องนี่ก็หนักๆนะแตงโมเป็นร้อยขึ้นไปแตงโมใหญ่เอาไปแต่ละทีนี้ไปเอาไปเป็นร้อยถ้ามีแตงถูกเอาแตงถูกไปอยู่รถคันอีกคันหนึ่งนี่นะครับสำหรับเก็บตกมีข้างทางเอาเลยมีอะไรเอาไปเรื่อยๆสั่งเขาอย่างนั้นเราสั่งแล้วเราไม่ไปก็ตามสั่งมีอะไรที่ควรเอาตามทางนั่นให้เอาไปเต็มรถเลยนะเราเนี่ยวางแล้วก็ไปส่งแทนแล้วได้น้ำพึ่งไปโอ้เป็นโลโลนะไอปองอ่ะไอปองมีวาสนาไอปองได้น้ำพึ่งไปมันหลายโลอยู่มือช้าเนี่ยเขามาเอาเห็นคนที่ไหนวิ่งตามแบบผีบ้าเนี่ยเห็นคนไม่ได้เจอคนที่ไหนวิ่งตามเขากลัวมันเขาวิ่งหนีจะตายไปมันก็วิ่งตามเขาจนได้สู่ฝันกันเข้าใจไม่สู่ฝันตายฝันก็เจอนั่นน่ะมันต้องได้สู่ฝันให้ฝันกลับมาไอ้ปองพอมองเห็นคนนะมองเห็นคนเขามองเห็นมันเขากลัวมันนะที่นี่มันชอบเขามันจะไปเล่นเขาก็วิ่งตามเขาก็วิ่งใหญ่ไอ้นี่ก็วิ่งตามไปได้สู่ฝันกันฝันหนีบีฝ่าเขาเรียกว่างั้นน่ะต้องเราไปสู่ฝันกันเรียกฝันกลับคืนก็เล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็เลยสู่ฝันตัวไอ้ป๋องผู้ไอ้ป๋องมีวาสนานะว่านี่เห็นใครไม่ได้ไอ้ป๋องมันไม่ได้ถือเลยว่ามนุษย์นี่เป็นข้าศึกต่อมัน
2: าและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14:00 น.และจะเสด็จ